0: ของศตวรรษที่20
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @ digitalfocus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งลักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon
8: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้น

0: ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
11: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
12: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: และ
13: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
14: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลนะคะมาพบกันกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามประจำเช้าวันนี้นะคะก็ไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
15: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับฟังทุกท่านเนี่ยตัววันเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องฟุตบอลโลกผมก็บอกว่าแหมอยากให้อาร์เจนตินาเข้าชิงนะจะได้อเมริกาใต้กับยุโรปนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เรียบร้อยอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1ด้วยการยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะของทางนักเตะสำรองอย่างลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับทำให้อาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2ประตูต่อ1ได้เข้าไปชิงกับสเปนเรียบร้อยก็ถือว่าเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นลีลาอเมริกาใต้เจอกับยุโรปนะคุณวันสเปนกับทีมดู
14: ค่ะนะคะก็เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าสมมงนะคะทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็ทางทีมสเปน

0: เอ็นนะคะก็จะเป็นคู่ที่น่าดูมากๆสำหรับฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะปิดฉากลงนะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าอารมณ์ของทางแฟนๆบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นกับทีมอังกฤษเนาะนักบอลเราก็จะรู้จักมากมายนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นความหวังในรอบ60ปีเลยไม่ใช่เป็นคนทั่วเกาะอังกฤษที่มีความหวังนะแฟนๆชาวไทยก็จำนวนไม่น้อยนะอาจจะเชียร์ทีมนู้นทีมนี้กระจัดกระจายแต่พอจะมาลุ้นกันในคู่ชิงเนี่ยนะถามเลยว่าส่วนใหญ่ก็เอ็นเอียงมาทางอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าอยากจะให้ทีมรักของตัวเองเนี่ยนะคะได้สัมผัสนะคะสำหรับการได้รับชัยชนะกันสักทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่ามันเว้นวรรคนานมากเลยนะคุณวิเชษฐ์ครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเคยได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันตั้งปีนู้นแหละ1966ยาวนานมากนะแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่มันแพ้ทางกับอาร์เจนตินาเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะคะก็มีคนรวบรวมบอกว่านี่เป็นครั้งที่3คือครั้งล่าสุดแล้วนะคะที่เมื่ออังกฤษเจอกับอาร์เจนเนี่ยมันแพ้ทางกันทุกทีหนึ่งนะคะก่อนหน้านั้นก็เจอเคสของมาราโดน่าใช่ไหมเดียโก้มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดหัตถ์พระเจ้านะคะรอบก่อนรองชนะเลิศอาร์เจนตินาก็ลอยลำไปแล้วก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี1986 1998อันนี้ก็เป็นฝันร้ายที่ฝังมาโดยตลอดนะคะตอนที่จะเข้าไปที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะก็มีการแพ้จุดโทษนะแล้วก็จุดเปลี่ยนของเกมตอนนั้นก็คือเดวิดเบคแฮมที่โดนใบแดงนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้นะคะแม้จะนำไป1ประตูต่อ0นะแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนหมดเวลานะคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าอาร์เจนตินาเนี่ยคือนอกจากตีเสมอแล้วเนี่ยนะก็มาได้พลิกกลับนะคะนำชัยชนะไปท้ายที่สุดเนี่ยในนาทีช่วงทดเจ็บเนี่ย2ประตูต่อ1ด้วยนะคะก็เป็นความผิดหวังนะคะซึ่งตัวของกัปตันเฮนรี่เคนนะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยนะคะซึ่งโอ้โหเขาก็มีความคาดหวังมากว่าเขามาไกลได้ในขณะนี้นะคะเพราะตอนแรกเนี่ยนำก่อนในช่วงนาทีที่55โดยแอนโทนีกอร์ดอนนะคะปรากฏว่าพอมาช่วงครึ่งหลัง20นาทีสุดท้ายเขาบอกว่าตัวทางอังกฤษเองเนี่ยไปปรับแผนเน้นเกมรับนะหวังปิดเกมนะคะปรากฏว่าในช่วงครึ่งหลังนี่แหละคุณวิเชษฐ์นะคะคือครึ่งแรกเนี่ยมันมาขนาดนี้นะคะแต่ว่าพอช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามีการปรับเกมแบบคือกะจะเอาสักแค่นี้แหละนะคะก็จะเน้นเกมรับปรากฏว่าเมสซี่ค่ะเป็นความมหัศจรรย์ของแฟนบอลอาร์เจนตินาอยู่แล้วนะคะลีโอเนลเมสซี่เนี่ยแม้จะไม่ได้ยิงเองแต่มีส่วนช่วยให้เพื่อนยิงได้เนี่ยนะคะให้น้องๆแหละต้องว่าน้องๆเพราะว่าเมสซี่เขาแก่สุดในทีมแล้ว39ปรากฏว่าทำ2แอสซิสต์นะคะให้นะคะรุ่นน้องของเขาคือเอนโซเฟอร์นันเดสและลาวตาโรมาร์ติเนสเนี่ยพลิกกลับจนสร้างชัยชนะอันมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งเหนืออังกฤษนะเข้าลอยลำไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะก็เอาเป็นว่าในดิฉันอ้างอิงสยามสปอร์ตแล้วกันนะคะเช้านี้มันดูไม่ไหวคุณวิเชษฐ์ตีสองนะถ้าดูแล้วคงมาจัดรายการได้คงให้คุณวิเชษฐ์จัดเดี่ยวแล้วล่ะถ้าจริงๆก็อยากดูนะแต่แบบไม่ไหวเลยนะเราก็ต้องมาจัดข่าวแล้วก่อนเนาะปรากฏว่าแฮร์รี่เคนบอกว่าหลังจากขึ้นนำเราพยายามแค่รักษาสกอร์เอาไว้แต่ในฟุตบอลระดับนี้มันไม่เพียงพอคือนำแล้วคุณจะรอรับอย่างเดียวไม่ได้นะคะบอกว่ามันไม่พอที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคืออังกฤษเขายอมรับเลยเขาไม่สามารถกดดันอาร์เจนได้อย่างต่อเนื่องนะคะแฮร์รี่เคนยอมรับค่ะบอกว่าเขาก็ผิดหวังแทนเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลและทีมงานทุกคนเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากนะคะแฮร์รี่เคนบอกว่าเราทุ่มเทกันอย่างหนักมอบทั้งเลือดเหงื่อหยาดน้ำตาให้กับทีมแต่การจบเส้นทางแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆเราพูดกันอยู่เสมอว่าเรากำลังเคาะประตูแห่งความสำเร็จเราเข้าใกล้มันมากแล้วเหลือแค่เพียงหาชิ้นส่วนสุดท้ายที่จะทำให้เรา ข้ามด่านสำคัญให้ได้ปรากฏจิ๊กซอนั้นหลุดลอยไปค่ะเสียน่าเสียดายเนาะคือไม่งั้นคุณก็ต้องมันก็ต้องมีเกมบุกบ้างเนาะแต่บางทีอาจจะแบบมองว่าแบบอ่ะเราเน้นเกมรับดีกว่านะคะท้ายที่สุดเนี่ยโอ้โหแหมมันมาเสียทีเอานะในช่วงพลิกเกมเลยนะคะปรากฏว่าตัวของกุนซือทีมชาติอังกฤษซึ่งเป็นคนที่มาปรับแผนให้เป็นเกมรับเนี่ยนะคะโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าเอาเป็นว่าทั้งอย่างเนี่ยเขาก็ยอมรับนะเขาก็ยอมรับในการวางแผนของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลังจากความพ่ายแพ้คงมีโค้ชนับล้านคนที่คิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าก็คงจะมีคนอยากจะเป็นคอมเมนเตอร์นะโอ้แพ้เพราะอย่างพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อ่
0: ะ
1: ที่บอดเยอะ
0: คนมันก็แบบมันไม่ได้ลงไปเตะเองมันไม่ได้อยู่ข้างสนามเองเนาะเป็นคนดูก็คงคิดได้สารพัดใช่ไหมโทมัสทูเคิลบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบเกมมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคนที่ตัดสินใจทุกอย่างคือผมเองเราเล่นได้ดีที่สุดเกมหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของกลิดด้วยซ้ำเราไม่มีอะไรต้องเสียใจค่ะเขาบอกงี้นะเขาปลุกปลอบใจกันมาอย่างนี้บอกอย่าลืมนะว่าอังกฤษเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากเหรอเสียใจเหรอไม่มีนะคะนี่คือสิ่งที่โทมัสทูเคิลยอมรับว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบบแต่เกมมันเปลี่ยนไปแต่เขาก็ยอมรับว่าคนที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจทั้งหมดคือผมนะโอ้โหไม่รู้เรียนไม่แน่ใจว่าหลังการพ่ายแพ้นี้เนี่ยน่าจะทำให้บรรดาแฟนบอลอังกฤษที่เขาทุ่มเทมากนะถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาเมืองที่จัดแข่งอะนะคะที่แอตแลนต้าเนี่ยเขาบอกโอ้โหเขาเตรียมกำลังรักษาความปลอดภัยไว้มากกว่าทุกแมตช์เลยนะเพราะเขารู้พลังของทีมฟุตบอลอังกฤษดีว่าคงแบบมันสุดเหวี่ยงได้ทั้งสองขั้วถ้าชนะก็สุดเหวี่ยงแล้วถ้าไม่ได้ใช้ชนะก็สุดเหวี่ยงกันไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคือมันต้องการแค่การชนะเลิศเท่านั้นนะคุณเชษความหมายที่จะต้องไปแข่งกับฝรั่งเศสอะไรนี่มันแทบไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วอะนะชิงที่3อะใช่ไหมนะก็เอาเป็นว่าเช้านี้เนี่ยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับอะไรล่ะกับการพ่ายแพ้ของอังกฤษด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าไปดูเนี่ยนะคะสยามสปอร์ตเนี่ยแล้วเขาก็มีคุณที่บอกว่าเป็นเซียนบอลใช่ไหมคุณบอบูใช่ไหมบอบูเนี่ยเมื่อกี้โทมัสทูเคิลบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบเกมมันเปลี่ยนไปนะคะเอาเป็นว่าเขายอมรับเองแต่ปรากฏว่าบอบูเนี่ยนะคะบอบูบอกว่าเขาใช้คำว่าอย่างนี้เขาบอกว่าปอดแหกขึ้นมาซะงั้น คืออันนี้คือแฟนอังกฤษแน่ๆเลยนะคะบอกว่าปัญหาอยู่ที่สิงโตคำรามออกนำแล้วดันปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นมาตั้งรับเต็มระบบเกมตัวเองก็ไม่ถึงกับเป็นรองอะไรมากเหลือเวลาอีกตั้งเยอะอยู่นี่บอบูนะดิฉันไม่ใช่บอบูนะดิฉันอ่านแทนว่าบอบูบอกว่ายังไงอยู่โทมัสทูเคิลเกิดอาการปอดแหกขึ้นมาซะอย่างนั้นปรากฏว่าไปถอดมิดฟิลด์ตัวกลางทั้งเดย์แครนไรส์แอนโทนีกอร์ดอนก็ถูกออกนะแล้วก็ไปส่งกองหลังมากะอุด1-0นะคุณเชษฐ์ใช่นะคะบอกว่าไม่ยอมกระจายกำลังไปตามตำแหน่งเพื่อสวนกลับบ้านนี่ก็เลยการเป็นการกวักมือเรียกอาเจนให้เข้ามาขยโยบแบบไม่หยุดนะทีมอาเจนขึงเกมรุกอยู่เพียงข้างเดียวลีโอเนลเมสซี่มีโอกาสสร้างสรรค์เกมขึ้นมากเรื่อยๆนั่นคือหายนะนะคะก็เอาเป็นว่าพออังกฤษส่งตัวรับมาเต็มพิกัดฝั่งอาเจนค่ะนะคะกุนซือฝั่งอาเจนลีโอเนลสกาโลนี่ส่งตัวรุกลงมาเต็มพิกัดเช่นกันจบนะคะบอบูบอกก็เอาเป็นว่าอังกฤษเอาไม่อยู่เพราะหมิ่นประมาทเกมรุกของคู่แข่งและลูกพี่เขามากเกินไปโทษใครไม่ได้นอกจากต้องโทษตัวเองโอ้โหสงสัยต้องไปหาโอกาสดูย้อนหลังแล้วล่ะคุณวิเชษนะคะคือสองคู่เนี่ยนะก่อนหน้านี้ดิฉันก็คุยกับพวกน้องสายกีฬาเนาะไอ้วันที่ทางฝรั่งเศสเจอกับสเปนแล้วทุกคนก็บ่นบอกฝรั่งเศสกลายเป็นคนเหมือนเล่นบอลไม่เป็นไปซะงั้น คือเอาไม่อยู่เลยคือเสียฟอร์มหมดเลยมีเอ็มบัปปงบัปเป้แล้วก็ช่วยไม่ได้เลยนะคุณวิเชษ
1: อ
0: ันนั้นก็ทำให้คนเชียร์มันก็จะมีคนเชียร์ฝรั่งเศสเนาะก็ผิดหวังไปเขาบอกแล้วสเปนเล่นแบบเล่นเป๊ะมากจริง
1: ๆ
0: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ต้องเลยต้องบอกว่าก็เป็นกำไรของคนดูบอลแหละค่ะถ้าคู่ชิงเป็นสเปนกับอาร์เจนตินาเพราะว่ามันก็เจอทีมที่ไม่ใช่อยู่ๆก็ป้อแป้ไปซะงั้นหรือว่าตัดสินใจเกมผิดพลาดนะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์คนเชียร์เลยนะว่าคนก็เชียร์อังกฤษเยอะวันนี้ก็คงจะหงอยๆนิดหน่อยนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็มันก็อย่างเงี้ยค่ะลูกฟุตบอลกลมๆแล้วมันก็มีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็เขาก็คงต้องไปวิเคราะห์กันแหละว่าโอกาสที่มันจะต้องรอคอยไปอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะได้แบบฟูลทีมแบบที่มีตัวเจ๋งๆมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้ยินเขียนบทบาทของคนน้องจูดเลยฮะจูดเบลลิงแฮมเนี่ยที่หวนเข้าไปจนทำให้อังกฤษมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่รู้น้องจูดอยู่ตรงไหนของเกมนะถ้าได้ดิฉันไม่ดูได้ดิฉันก็เลยพูดอะไรไม่ได้มากนะคุณวิเชษ
1: ก็ผมคิดว่าถ้าศัพท์ภาษาฟุตบอลนะของโค้ชหลายคนเนี่ยคุณประวัติก็บอกว่าเกมรับที่ดีคือการเล่นเกมรุกอ่ะคำว่าคือต้องรุกอ่ะรับเนี่ยนึกถึงทีมชาติไทยเราก็จะเล่นสไตล์อังกฤษนี่แหละว่าเราก็จะเล่นเกมรับเยอะๆและโค้ชทีมชาติไทยปัจจุบันเนี่ยนะก็ประเภทเล่นเกมรับเหมือนกันชาวอังกฤษซะด้วยรับแต่จะเล่นแฟนบอลไทยที่อึดอัดมากเลยแล้วไปเล่นที่ไหนก็รับอย่างเดียวนะคือรับได้มีโอกาสโดนส่วนแล้วก็แพ้ได้แต่อาร์เจนตินาเองก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเนี่ยก็จะได้ลุ้นประกันแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันนะแล้วก็เป็นการลุ้นแชมป์โลกสมัยที่4นะการพบกับสเปน20กรกฎาคมในปี2เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามอย่างยิ่งทีเดียวนะคุณระวัง
0: เพราะว่าม
1: ันเป็นบอลสองสไตล์อ่ะในสไตล์อเมริกาใต้มาเจอกับสไตล์ยุโรปที่เขาเพิ่งจะแน่นอนนะสเปนเนี่ยนี่สเปนเป็นนักบอลที่ตัวไม่ใหญ่นะคุณวันเป็นตัวเล็กสมัยก่อนเราก็เคยนะว่าจะใช้สไตล์สเปนเนี่ยบอลตัวเล็กๆแต่เร็วแล้วก็แม่นเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับสไตล์แบบไทยๆบ้านเราเช่นเดียวกันอาร์เจนตินานักเตะก็ไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่ว่าอาศัยความคล่องตัวความสามารถเฉพาะตัวและความเร็วผมว่าเจอกันสองทีมนี้เนี่ยก็คล่องตัวได้กันทั้งคู่นะก็เป็นอะไรที่น่าดูอีกแบบหนึ่งนะส่วนอังกฤษก็นะแฟนๆก็รอลุ้นในโอกาสหน้ากันแล้วกันนะครับวันสมัยหน้า
0: น ะแก้นิดนึงนะคะฟุตบอลดิฉันขออภัยพลาดนะคะครึ่งหลังทั้งนั้นเลยเนาะเพราะว่าฟุตบอลเป็น90นาทีนะครึ่งแรกเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วครึ่งหลังตอนเปิดนาทีครึ่งหลังเนี่ยนะคะนาทีที่55เนี่ยอังกฤษเป็นฝ่ายนำแอนโทนีกอร์ดอนนะคะแล้วก็แต่ว่ามันมาบีบหัวใจเอาตอนช่วงใกล้หมดเวลาลูกที่ตีเสมอเนี่ยโดยเอนโซเฟอร์นันเดสเนี่ยคือนาทีที่85นะคะแล้วก็ลูกที่เป็นอันปิดเส้นทางของอังกฤษในการไปคว้าถ้วยนะคะก็คือนาทีทดเวลาเจ็บ90บวก2คุณวิเชษมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นช่วงทดเวลามันไม่ได้ต่อเวลาอีก30นาทีเนาะลาวตาโรมาร์ติเนสก็เป็นคนปิดจบเลยนะคะก็แปลว่านั่นแหละนะคะไปเล่นเกมรับนะบูในครึ่งหลังด้วยอันนี้ก็เข้าใจแล้วทำไมบอบูถึงบอกว่าปอดแหกนะคะแต่เอาเป็นว่าเข้าใจพี่บอบูนะนะคะว่าทำไมปอดแหกโอ้เวลาเหลือตั้งเยอะจะรับทำไมนะคะเอางี้ถ้ายังรักอังกฤษอยู่นะก็เชียร์กันต่อละกันนะคะเอาว่าเชียร์กันให้สุดทางถ้ารักแล้วนะคะได้ดูกันแน่ๆแหละเพราะว่ารอบชิงที่3เตะวันอาทิตย์ตอนตีสี่เนาะน่าจะได้ดูแหละวันหยุดละนะคะฝรั่งเศสอังกฤษนะคะแต่ถ้าใจรักจริงเนี่ยคนเรามันต้องใจถึงๆในคู่ชิงนะคุณเชษตีสองวันจันทร์ที่20สเปนกับอาร์เจนตินาค่ะนะคะก็เอาเป็นว่านะคะอาร์เจนนี่ไม่รู้เกลียนหรือเปล่านะนี่เห็นบอกว่าพอหลังจากจบเกมมีการแห่ไปรอบสนามพร้อมกับป้ายผ้านะคะเขียนเป็นภาษาสเปนเนาะแต่เอาเป็นว่าแปลความว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาเอ้ายังรื้อฟื้นประวัติศาสตร์กันไปอีกนะนี่ไงเห็นป่ะมันมีความแค้นฝังหุ่นกันหลายเรื่องนอกจากแพ้ทางอังกฤษแพ้ทางอาร์เจนแต่ตอนลบชนะยึดเกาะฟอกแลนด์ได้มาจนถึงปัจจุบันแต่อาร์เจนตินาก็เจ็บใจมายาวนานตั้งแต่นั้นเพราะเขายังถือว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์ เป็นของอาร์เจนตินาเออปรากฏแห่นี่เลยแห่ป้ายนี่เลยนะคะ บอกว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์เป็นของอาร์เจนตินาลาสมาวินาซองอาร์เจนตินาสนะคะอ่ะเอาไปว่าเราก็คงต้องตัดสลับมาสู่ข่าวความเป็นจริงในเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหลายทั้งแหล่บ้านเราต่อนะคุณเชษฐ์นะคุณเชษฐ์ไปไหนต่อเชิญเลยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะถ้าจะพูดถึงข่าวการสูญเสียก็ต้องขอแสดงความเสียใจเนาะศพที่33แล้วค่ะเมื่อวานเหตุไฟไหม้
1: ก่อนจะไปดูเหตุเรื่องนั้นซึ่งเดี๋ยววันนี้ไปสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมไปดู
0: ใช่เดี๋ยวสัมภาษณ์เป็นสุดท้ายคุณวิเชษฐ์เชิญเลยค่ะ
1: ลุ้นฟุตบอลโลกไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะลุ้นกันถึง4รอบเลยลุ้นว่าใครจะเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่น
0: ะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเลือกคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมนะเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญคนใหม่เรียบร้อยแล้วแต่กระบวนที่มันน่าสนใจคืออะไรคือโหวตกันนะฮะโหวตกันถึง4ครั้งเลยนะเหมือนเตะฟุตบอลเมื่อวานนี้แม้จะไม่ได้ต่อเวลาแต่ว่าก็ยิงก็ลุ้นกันหน้าดูเหมือนกันนะคืออย่างเงี้ยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งกันระหว่างคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมกับคุณจิรนิติขับวานนท์นะทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงทั้งนั้นนะครับมาจากสายสารทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเติบใหญ่เติบโตมาด้วยกันทั้งคู่ประสบการณ์สูงก็ปรากฏว่าลงมติกันครั้งแรกนะครับทั้งหมด9ท่านใช่ไหมตามกฎเนี่ยก็จะต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าถึง1นะคือไม่ต่ำกว่า5เสียงใน9เสียงในการโหวตกันในตุลาการสัมมนาด้วยกันเองเนี่ยในครั้งที่1ออกมา4ต่อ4ครับโดยมีตุลาการ1คนงดออกเสียงเนี่ยโหวตใหม่ครับครั้งที่2 4ต่อ4เหมือนกันก็ยังงดออกเสียง1คนเหมือนกันครั้งที่3โหวตกันใหม่อีกรอบนึง4ต่อ4เหมือนกันก็มีคนงดออกเสียง1คนนะครับนะแล้วก็นำไปสู่การนะโหวตครั้งที่4ระหว่างคราวนี้ชนะกัน5ต่อ4เรียบร้อยนะฮะปรากฏว่าตุลาการสามนูนนะที่งดออกเสียงมาทุกครั้งคราวนี้ก็ตัดสินใจแล้วอ่ะว่าจะต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนคนคนนั้นก็คือคุณสราวุธทรงสิริไหลนี่เป็นตุลาการสามนูนคนใหม่ที่ไม่ได้มาจากสายศาลเลยนะครับเป็นอดีตที่มีกรมทางหลวงจากกระทรวงคมนาคมเลยนะครับก็ปรากฏว่าทำให้คุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมก็ได้เป็นประธานสารบุญคนใหม่นะด้วยคะแนน5ต่อ4อย่างที่ว่านะครับนี่ก็เป็นอะไรที่ลุ้นกันในตั้งถึงครั้งที่4นะทีนี้ถ้าไปดูประวัติของคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมว่าเคยตัดสินในคดีสำคัญอะไรบ้างเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอย่างคดีสำคัญเช่นคดีของการที่จะวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะดำรงตำแหน่งครบ8ปีหรือยังเนี่ยนะก็เห็นว่า8ปีควรจะนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้นี่เป็นครั้งหนึ่งนะที่คุณอุดมตัดสินวินิจฉัยแบบนี้นะครับอันที่2คดีถอดถอนคดีเศรษฐาถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในตอนนั้นก็ลงมติกัน5ต่อ4นะครับเฉียดฉิวมากเลยให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คดีล่าสุดในประเด็นล่าสุดในคดีล่าสุดเนี่ยก็เรื่องของพรบ.ประกอบกู้เงิน400ล้านนะครับที่กรุดมนั้นเห็นว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นดีสำคัญบางส่วนนะครับก็แสดงความยินดีกับกรุดมสิทธิวิรัติธรรมด้วยที่มาเป็นประธานสารบุญคนใหม่นะแต่ต้องลุ้นกันถึง4รอบเลยสุด
0: ท้ายค่ะนะคะก็ได้ประธานท่านใหม่แล้วนะสารรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นที่จับตามากๆในอีกหลายคดีสำคัญนะคะแต่อาจจะไม่มีเรื่องของคดีหัวสวนะเพราะว่าส่งอะไรไปก็อยู่ในข่ายไม่รับไว้พิจารณาซะทั้งหมดเลยนะก็คงจะเหลือที่ไปที่ต้องเป็นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกำลังนะคะก็เอาเป็นว่าภายใต้ท่านประธานคนใหม่นะที่กว่าจะได้นะก็เดี๋ยวต้องดูนะทิศทางนะคะของสารดูกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะส่วนกลับมาที่ข่าวที่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าเคสแดงที่เราเป็นห่วงกันนะคะจะกลายเป็นเคสดำเพิ่มเติมขนาดไหนนะคะล่าสุดก็เป็นกรณีของหนึ่งในนักร้องดำวงทศกัณฐ์เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพน้องดินให้หน่อยนะคะอายุน้อยค่ะแค่เพียง27ปีเท่านั้นนะคะสำหรับทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือที่เป็นที่รู้จักในคนที่เป็นสายนักเที่ยวแล้วก็ติดตามผลงานของวงทศกัณฐ์นะคะก็คือน้องดินอายุ27ปีเขาเป็นเคสแดงอยู่นะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย พี่ๆในวงโดยเฉพาะพี่หัวหน้าวงเนี่ยก็ยังบอกว่าจากการคุยกับแม่น้องดินเนี่ยน้องดินยังมีอาการตอบสนองนะแต่ว่าด้วยความที่อาการก็สาหัสเนาะก็บอกว่าอยู่ที่ใจสู้ของน้องดินเนี่ยว่าจะอยู่กันขนาดไหนเท่านั้นนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะน้องดินก็จากไปนะคะเมื่อช่วงเย็นวานนี้เป็นรายที่33นะคะก็ทางเพจของวงทศกัณฐ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวานบอกว่าตอนนี้น้องดินได้จากไปอย่างสงบแล้วครับส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับอะไรรักจากพี่ๆทศกัณฐ์นะคะทางทีมข่าวก็ติดต่อไปที่คุณแม่ของน้องดินที่มาเฝ้าอาการลูกอยู่นะคะคุณจันสุดาตันลานะคะคุณแม่บอกว่าน้องดินเสียชีวิตไปเมื่อตอน 17:07 นแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดของสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดต้องรอผลการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งร่างของน้องยังอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการชันสูตรส่วนการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้หารือกันว่าจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ใดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายที่33แล้วนะคะคุณพิเชษปรากฏว่าดิฉันก็ไปดูนะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมาบอกว่าคุณหมอเนี่ยหมอที่เขาจะเห็นลักษณะของเหตุเพลิงไหม้แล้วเวลามันมีเคสที่อาการสาหัสเนี่ยจะค่อยๆนะคะมีอาการมากขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการอธิบายนะดิฉันว่าก็หน้าที่จะเป็นความรู้เนาะว่าเป็นยังไงนะคะเพจนะคะเดี๋ยวก่อนนะเพจของทางคุณหมอโจอี้นะคะซึ่งชื่อจริงของท่านคือนายแพทย์ศิรสิทธิ์เลาหะไทยท่านเป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางผ่าตัด2กล้องนะคะอธิบายตรงนี้เราจะได้เรียนรู้กันไปด้วยนะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะท่านอธิบายว่าทำไมเราได้ยินว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ไม่กี่วันหรือแม้แต่หลายสัปดาห์ต่อมาสำหรับคนไข้ไฟไหม้รุนแรงนะคะถ้ารอดมาจากเหตุการณ์ท่านบอกว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้หลังจากไฟดับสงครามที่เกิดขึ้นในร่างกายเพิ่งเริ่มต้นครับชั่วโมงแรกการต่อสู้กับการหายใจ
1: คร
0: ับ ในเหตุการณ์นั้นเราจะสูดเอาความร้อนและควันไฟเข้าไปลองนึกภาพแผลผุพองเกิดที่หลอดลมของเราความร้อนจะทำให้หลอดลมและทางเดินหายใจค่อยๆบวมและตีบลงเรื่อยๆนี่คือเหตุผลที่หลายครั้งแพทย์จำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่คนไข้ยังหายใจได้ดีเพราะถ้ารอจนหลอดลมบวมเต็มที่แม้แต่การใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจไม่สามารถทำได้พอผ่านไปนะคะอันนี้เขารอดอยู่แต่เป็นเคสแดงหรืออาจจะเป็นเคสเหลืองก็ตามนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอาการมันจะค่อยๆกำเริบมาทีละอย่างค่ะภายใน 24-48 ชั่วโมงแรก ร่างกายเหมือนถังน้ำที่รั่วทีนี้เปรียบยังไงหลายคนคงมีประสบการณ์โดนน้ำร้อนลวกนะคุณวิเชษคุณวิเชษก็น่าจะเคยโดนดิฉันก็เคยโดนพอมันแรกๆมันร้อนหน่อยใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็พองขึ้นมาในความพองนั้นมันจะเป็นน้ำใสๆอยู่ข้างในซึ่งก็ยิ่งมันก็จะเป็นแสบๆร้อนๆเราก็เสียวแบบไอตุ่มนี้มันแตกแล้วเดี๋ยวจะติดเชื้อเนาะนั่นคืออาการที่เรียกว่าถังน้ำรั่วแต่ถ้าคนเป็นเมเจอร์เบิร์นคือไหม้แบบชนิดรุนแรงแผลแบบนั้นเกิดขึ้นทั้งร่างกายเกือบทั้งร่างกายน้ำและโปรตีนจะรั่วออกมาปริมาณมากอาจจะถึงหลายลิตรต่อวันเรื่องยังไม่จบแค่นั้นร่างกายจะตอบสนองต่อแผลไฟไหม้ด้วยการปล่อยสารอักเสบออกมาจำนวนมหาศาลสารเหล่านี้ทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายมันรั่วค่ะท่านเปรียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะคะคุณหมอโจอี้หรือคุณหมอศิรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าลองนึกภาพว่าหัวใจอ่ะกำลังสูบน้ำผ่านสายยางนะเพื่อส่งไปเลี้ยงสมองหัวใจไตและอวัยวะสำคัญแต่สายยางเส้นนั้นกลับถูกเจาะรูไว้เต็มไปหมดต่อให้เติมน้ำเข้าไปมากแค่ไหนน้ำก็ไหลออกจากรูตลอดเวลาน้ำที่ควรอยู่ในกระแสเลือดกลับรั่วออกไปอยู่ตามเนื้อเยื่อและจะนั้นแขนขาบวมผิวหนังบวมและอันตรายที่สุดน้ำรั่วไปที่ปอดจนเกิดภาวะน้ำท่วมปอดคราวนี้แพทย์ต้องคำนวณการให้สารน้ำอย่างละเอียดน้อยเกินไปความดันตก อวัยวะขาดเลือดแต่ถ้ามากเกินน้ำท่วมปอดหายใจไม่ไหวแม้มีเครื่องช่วยหายใจก็ตายก็ตามนะคะสุดท้ายอาการมันจะค่อยๆไปอย่างนี้ค่ะปอดไตหัวใจตับจะอาจจะค่อยๆล้มเหลวตามๆกันไปนะทีนี้ถ้าอยู่ต่อได้อันนี้คือ 24-48 ชั่วโมงแรกนะคะแต่หลังจากที่แรกผ่านไปเจออะไรอีกหลังจากผ่านวิกฤตช่วงแรกมาได้การต่อสู้ที่ยากที่สุดใน1อาทิตย์หลังจากนั้นคือการติดเชื้อแผลไฟไหม้จะมีเนื้อตายจำนวนมากซึ่งสามารถติดเชื้อได้ง่ายไม่ใช่แค่แผลเท่านั้นคนไข้หลายรายเพราะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่สายสวนปัสสาวะใส่สายน้ำเกลือเข้าหลอดเลือดดำที่คอต้องนอนอยู่ใน ICU เป็นเวลานานสิ่งเหล่านี้ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งสิ้นและสิ่งที่น่ากังวลสุดเชื้อที่พบใน ICU มักเป็นเชื้อดื้อยาเมื่อเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายจะเกิดภาวะติดเชื้อรุนแรงความดันเริ่มตกไตหยุดทำงานหัวใจทำงานหนักขึ้นปอดล้มเหลวอวัยวะหลายระบบค่อยๆหยุดทำงานทีละอย่างและทุกวันของการรักษาเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือคำอธิบายค่ะว่าเวลาที่เราเห็นเอ๊ะเวลาผ่านไปมันก็จะเห็นข่าวการเป็นเคสดำตามมาตามมาตามมานะคุณเชษนะคะนั่นคือเพราะร่างกายของผู้ป่วยกำลังต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บทางเดินหายใจการสูญเสียน้ำมหาศาลการอักเสบทั่วร่างกายการติดเชื้ออวัยวะภายในล้มเหลวคนไข้ไฟไหม้รุนแรงการหนีออกจากกองเพลิงได้อาจเป็นเพียงก้าวแรกแต่การต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดยังดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์บางคนการรักษายังไม่ได้จบลงเมื่อแผลหายต้องเผชิญกับการทำกายภาพบำบัดมีรอยแผลเป็นมีบาดแผลในจิตใจที่อาจจะติดตัวไปอีกนานนะคะคุณหมอส่งท้ายค่ะบอกว่าขอให้กำลังใจกับผู้บาดเจ็บทุกคนนะดิฉันก็ขออนุญาตร่วมกันกับคุณหมอเลยกับประโยคนี้ค่ะคุณวิเชษขอส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บทุกคนครอบครัวของพวกเขาทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานกันอย่างเต็มกำลังขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับ
1: ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะที่ผมว่าอธิบายเรื่องนี้มาครับส่วนเมื่อวานนี้ในกรวรรณก็มีการประชุมของทางพนักงานสอบสวนแล้วครับย่องต่อเนื่องเลยที่สนพหลโยธินโดยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นักเรียนตรีกิติคุณสนธิเดชนะเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ได้บอกไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้การสรุปแต่ว่าการประชุม3ชั่วโมงกว่านั้นก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาหลายเรื่องในกรวรรณเช่นจากข้อมูลการไฟฟ้าพบว่าเจ้าของร้านเคยยื่นคำขอเพิ่มกำลังไฟฟ้าเนื่องจากระบบเดิมไม่เพียงพอนะขอเพิ่มจาก30ต่อ100แอมป์เป็น200แอมป์นะตั้งแต่เปิดร้านได้2เดือนนะแต่เบื้องต้นยังไม่มีการติดตั้งระบบใหม่แล้วตอนนี้กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบอยู่นะแล้วก็เมื่อวานมีการเปิดกล้องวงจรปิดดูด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าเริ่มมีกลุ่มควันบริเวณฝ้าเพดานนะครับเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาก่อนจะเกิดเพลิงประมาณ15วินาทีแล้วครับภาพก็บอกว่ารวมแล้วตั้งแต่เกิดกลุ่มควันจนเกิดเพลิงไหม้ใช้เวลา1นาทีนะมันเร็วมากนะในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่ากองพิสูจน์หลักฐานที่รวมตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเด็นการขออนุญาตประกอบกิจการพบว่าเดิมเนี่ยร้านได้อนุญาตรับอนุญาตเป็นร้านอาหารขณะนี้ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกอนุญาตและรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตนะครับส่วนข้อสงสัยเรื่องประตูทางออกถูกล็อกหรือเปล่าในตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏในสื่อและคำให้การของผู้เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกันครับก็เลยเตรียมที่จะเรียกพยานสำคัญมาให้ข้อมูลอีกแล้วนะครับและรวมทั้งกรณีบวชนัดด้วยที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ก็เชิญมาให้ปากคำแล้วก็มีการดำเนินการตามข้อหากันไปแล้วเรียบร้อยนะครับพยายามว่าศูนย์ยังเปิดอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาร้องเรียนมาชี้แจงได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะมาแจ้งความนะครับตอนนี้ก็ไปได้ที่สน.พหลโยธินครับ
0: ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าหมวดนัดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวข้างเคียงเนาะที่ไปอยู่ใกล้ๆท่านนายกเนี่ยนะแล้วก็เป็นทีมของพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะร้อยโทชิตพงษ์หรือหมวดนัดนะคะที่แต่งชุดจริงๆก็ชุดทหารเนาะแต่เขาเป็นชุดที่เขาไปเล่นบีบีกันมาแต่ว่าก็จะเห็นประวัติว่าเออเขาก็เคยไปอบรมหลักสูตรไปรู้จักผู้คนนะไปถ่ายรูปกับงานสำคัญอะไรต่างๆมากมายนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็เลยโดนเข้าไปนะคะข้อหา3ข้อหาค่ะคือแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากทางหมวดนัดเนี่ยร้อยโทชิตพงษ์เนี่ยเขาไม่มีใบอนุญาตเนาะแล้วไอ้สิ่งที่เขาพกไปมันก็ผิดกฎหมายแล้วก็อีกอันนึงไอ้การที่เขาแบบไปอยู่ในเหตุการณ์เนาะสื่อไม่เพียงแต่เขาไปบรีฟนายกนะสื่อหลายๆสำนักก็ไปสัมภาษณ์เขาคืนนั้นเพราะเขาเข้าไปในที่เกิดเหตุตั้งแต่แรกๆเหมือนกันใช่ไหมก็โดนเข้าไปอีกบอกข้อหาไขข่าวทำให้ประชาชนตื่นตกใจพอไปให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะทีนี้ในกรณีของเสื้อเกราะเพราะเขาก็ใส่ด้วยเขาไปเล่นบีบีกันมาเนี่ยนะว่าเขาแต่งตัวเต็มยศมากเลยถ้าเราเห็นจากข่าวคืนนั้นเนี่ยตรวจสอบอยู่ค่ะตำรวจตรวจสอบบอกว่าเข้าข่ายยุทธภัณฑ์หรือเปล่าถ้าเสื้อเกราะตัวนั้นเข้าข่ายยุทธภัณฑ์ก็จะโดนข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นว่าแต่เจ้าตัวเนี่ยมาแสดงตนเองนะคะก็เป็นว่าก็โดนแจ้งข้อหาไปเมื่อตอนค่ำวานนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของCayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวพิมพ์13ผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับนะคะงาน AI for Life ปีที่3นะคะก็เอาเป็นว่านะคะมีเทคนิคต่างๆมากมายให้ไปเรียนรู้ในงานนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดคำคมเขียนแคปชั่นถ่ายภาพแต่งรูปนะคะมีคู่มือให้เอากลับบ้านไปใช้ได้24ชั่วโมงด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะสอนแบบชนิดจับมือทำนะคะไม่เป็นไม่กลับบ้านแล้วก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเรารู้ว่าเรากำลังอบรมกับทางวัยเก่าทั้งหลายเนาะเราอาจจะไม่ได้รวดเร็วแบบเหมือนเด็กๆวัยรุ่นนะดูแป๊บๆแป๊บๆนะบางคนศึกษาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองใน YouTube บ้างใน TikTok อะไรบ้างอาจจะทำเป็นแต่ว่าบางทีมันมีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแล้วเราจะถามใครก็ไปงานนี้เลยนะคะมีมือถือเครื่องเดียวแล้วก็มีสัญญาณเน็ตดีๆเนี่ยเราก็ทำอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะก็เจอกันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะคะ 4,500 บาทรับ50ท่านเท่านั้นนะคะจัดกันที่ The Emerald รัชดารวมทั้งค่าข้าวแล้วก็เบรกของว่างนะคะบุฟเฟ่มื้อเที่ยงแล้วนะคะก็ติดต่อได้ที่LINE นะคะ LINE ของคลื่นนะคะAssign Thinking Radio นะคะใส่เครื่องหมาย Assign ข้างหน้าด้วยค่ะนะคะก็อย่าลืมไปเจอกันสำหรับท่านที่สนใจในส่วนของวัยเก๋าเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันนะคะส่วนวันนี้เนี่ยคุณเชษฐ์มีทางสื่อนะคะได้รับแจ้งข่าวเข้ามานะว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตสอบเพราะเมื่อวานนี้ก็เห็นตัวเลขกันอลังการงานสร้างมากนะคะสำหรับตัวเลขล็อตที่มีการประกาศให้มารายงานตัวนะคะแล้วก็พบว่ามีการไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพิ่มเติมคะแนนแบบตึมๆเนี่ยนะตั้งเท่าไหร่ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแจ้งมาวันนี้เลยบอกว่าคุณอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในการแถลงข่าวตอน 10:30 วันนี้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็คงจะเห็นบรรยากาศตั้งแต่ท่านนายกเองก็ไปประชุมทีมชุดใหญ่นะคะแล้วก็ที่มาเห็นตัวเลขนะคะอันอลังการงานสร้างก็คือตอนที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทนี่เอาเป็นว่าตั้งแต่ท่านมีชื่ออยู่ในกรรมการกลางนี้เนี่ยท่านมีคนอื่นไปประชุมแทนมาตลอดเลยนะนี่เป็นครั้งที่ท่านได้เข้าประชุมเองเพราะว่าตัวคนที่อยู่ในนั้นบางส่วนก็ไปมีเรื่องถูกปปช.สอบเองต้องถอนตัวอะไรกันไปด้วยใช่ไหมคุณวิเชษฐ
6: ์
5: ปรากฏว่านะคะคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงตัวเลขที่น่าตกใจมากๆเลยคือที่มีการประกาศผลการให้มารายงานตัวเราก็ตามข่าวนี้กันมาเนาะ 15,520 คนแล้วมันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้แล้วว่า ตัวเองคงไปแบบไม่ถูกแน่ๆนะก็ไม่ไปมีคนที่ยังเดินหน้าไปต่อรายงานตัวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ย 14,988 คนแต่พอเขามาเทียบคะแนนจากกระดาษคำตอบแล้วกับคะแนนที่ประกาศผลเอามาดูกันเนี่ยคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยสิคะแนนจริงกับที่ประกาศไปไม่ตรงกันเนี่ย 5,814 คนแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนี่คือตกนะแต่ถูกเติมคะแนนแก้คะแนนให้จนสอบผ่านนี่ความผิดชัดเจน 3,621 คนกลุ่มที่2สอบผ่านแล้วล่ะแต่ก็คงอยากจะได้แบบเอาให้ชัวร์นะมันก็จะมีคนบางส่วนนะคิดว่ากันเหนียวไว้มันก็จะมีพวกตั้งแต่ง่อยเลยสอบยังไงก็ไม่ผ่านจ่ายตังค์ไปเต็มๆกับอีกพวกนึงมีลุ้นหน้าแต่อยากเมคชัวร์ใช่ไหมก็จ่ายตังค์ด้วยนะก็อยู่ในข่ายมีการแก้คะแนนเพิ่มให้ด้วยอันนี้สอบได้แล้วนะคะแนนผ่านแต่ได้คะแนนเติมเข้าไปอีกเพื่อให้เลื่อนลำดับอันนี้มีอยู่ 1,713 คนและกลุ่มที่3เขาบอกว่าเป็นกลุ่มคะแนนคาดเคลื่อนจากการสแกน480 คนที่ประชุมนะคะของทางกสทเนี่ยเห็นควรให้ส่งทั้ง 5,814 รายให้คณะกรรมการกกลางอันนี้เป็นกรรมการอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาว่าจะเพิกถอนการบรรจุหรือไม่ในวันที่23นี้นะคะเมื่อถามต่อว่าถ้ายกเลิกการบรรจุ 5,800 กว่าคนต้องทำยังไงต่อท่านปลัดป๊อปบอกว่าต้องนับคะแนนใหม่และนำคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์มาบรรจุเพราะตอนนี้คะแนนและกระดาษคำตอบอยู่ที่ปปช.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปกับปปช.แล้วนะคะก็เป็นว่านักข่าวถามบอกว่าเอ๊แล้วจะไปกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นไหมเพราะเขารายงานตัวทำงานกันมาแล้วพักหนึ่งใช่ไหมก็ตีสักครึ่งเดือนแล้วกันเนาะเมื่อรายงานตัววันที่หนึ่งเนี่ยมัน 5,000 กว่าคนเนี่ยแหมมีคนไปห่วงอีกด้วยนะคุณปลัดอันสิทธิ์บอกเอาเพิกถอนไปตำแหน่งก็ต้องว่างนะคนที่จะทำงานมันออกไปแล้วนี่จะให้คนที่ทุจริตทำงานต่อหรือนะนี่ท่านก็ถามกลับแล้วจะเลื่อนล่ะบอกว่าจะเลื่อนได้ยังไงคะแนนยังนับไม่เสร็จเพราะฉะนั้นคนที่เหลืออยู่นี่แหละในองค์กรท้องถิ่นนั้นน่ะถ้าท่านมีคนที่มาโดยการทุจริตรายงานตัวท่านก็ต้องทำงานเท่าที่มีกันไปก่อนเนาะอันนี้ก็คือในคำอธิบายให้สัมภาษณ์ของทางปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้นะคะแต่เมื่อวานนี้ที่ท่านนายกไปประชุมเนี่ยโอ้โหสัมภาษณ์ยาวนะคุณวิเชษ
6: ฐ์ใช่ก็เมื่อวานนี้คือท่านเข้าไปประชุมนะร่วมกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยที่กองปราบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละอย่างแรกนายกก็ขอบคุณที่ได้ความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปราบปรามเรื่องนี้ถือเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายเป็นประเด็นที่น่ารังเกียจนะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยนายกผมไม่สบายใจเลยนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายในการกำกับดูแลของรัฐบาลด้วยถ้าไม่ได้ความร่วมมืออันดีจากทุกคนก็จะทำให้ความเครียดแกร่งสงในใจของประชาชนเนี่ยมันเกิดขึ้นจนส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อคดีที่เป็นที่สงสัยนะครับแล้วก็หลายคนก็ได้ช่วยให้ทุกอย่างมันเกิดความกระจ่างขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมมั่นใจในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะไม่มีการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกหรือเบียดบังคดีความต่างย้ำว่าไม่มีการบรรเทาไม่มียืดหยุ่นนะทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดนายกบอกว่า23กรกฎาคมนี้จะนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางนี่แหละซึ่งนายกบอกผมจะเป็นประธานนะเมื่อวานเนี้ยกรมสทก็มีมติเรียบร้อยแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดบิดเบือนผลการสอบนะต้องรายงานกรรมการกลางถามว่าใครต้องรับผิดชอบเพราะสทหนังสือชะลอการบรรจุแล้วแต่คณะกรรมการหลายคนส่วนใหญ่นายกบอกว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของจากท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่ต้องการข้าราชการเหล่านี้ก็ไปทำงานบอกว่าต้องดำเนินการต่อไปอย่าระกันดีนะฮะนายกบอกว่าเรื่องนี้คงมีการแถลงข่าวขยายผลอีกหลายครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับนะคงไม่แค่ผู้ต้องหาที่จับได้แล้วหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นนายกยืนยันว่าเราจะดำเนินการต่อไปผมเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ไม่มีทางปล่อยให้คนร่วมกระทำความผิดลอยนวลอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สื่อมวลชนกังวลว่าตรงไหนซ่อนอยู่จะถูกขยายผลออกมาเรื่อยๆนี่คือคำให้สัมภาษณ์อาจารย์พูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้
7: ครับ
5: งั้นตัดสลับมาเรื่องที่กำลังเป็นที่จับตาไปที่การตัดสินใจของกกต.ชุดใหญ่เนาะคดีหัวสว.นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันเห็นข่าวบอกโอ้โหนานๆทีเราจะเจอท่านกกต.ที่ออกมาแบบว่าเปรี้ยงปร้างชัดเจนขนาดนี้นะในงานนะคะกล้าออกมาตำหนิว่าการทำงานของกกต.ยังไม่เป็นมืออาชีพแล้วคนที่พูดเรื่องนี้กลายเป็นตัวหนึ่งใน7เสือกกต.เองนะโอ้โหเลยเมื่อวานนี้นักข่าวก็ฮือฮากันมากเลยเพราะเขาไม่เจอแหล่งข่าวกกต.ชนิดที่พูดจาแบบเปรี้ยงๆอย่างนี้มานานแล้วนะคะท่านนี้คือท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษวิเชษพอไปดูโปรไฟล์ก็เลยไม่แปลกใจท่านมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกาดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญมาเยอะเลยแล้วเอาเข้าจริงๆนะถ้าไปดูแบบเอ๊ดิฉันเนี่ยถึงขั้นไปย้อนดูประวัติเลยว่าท่านถูกเลือกมาตอนไหนคือวิเชษต้องบอกว่าท่านถูกสว.ชุดก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ถูกขนานนามว่าชุดสีน้ำเงินเนี่ยเป็นคนเลือกมาค่ะเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาในชุดก่อนหน้าเป็นชุดสว.ที่มาโดยการดำเนินการในยุคของคสช.นั่นแหละนะคะท่านโปรไฟล์ท่านเนาะท่านมาจากสายศาลโดยแท้เลยนะคะก็เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาแล้วก็เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกาด้วยตำแหน่งสำคัญสำคัญเพราะฉะนั้นท่านไปต้องพูดอย่างนี้แล้วก็มาโดยการคัดเลือกโดยสว.ชุดก่อนหน้านู้นด้วยท่านวิจารณ์ว่ายังไงท่านมาอบรมแนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดของสำนักงานกกต.นะคะท่านบอกว่ากกต.ทุกคนที่เข้ามาก็มีความปรารถนาดีอยากจะคัดกรองคนดีมาบริหารบ้านเมืองอ่ะผมก็พยายามมา2ปีแล้วตั้งแต่รับตำแหน่งแต่เห็นว่าระบบการทำงานของเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่มีการพัฒนาเพียงพอโดยเฉพาะ2เรื่องใหญ่คือเรื่องงานเลือกตั้งและงานสืบสวนสอบสวนไต่สวนยังไม่ใช่มืออาชีพของจริงเรามีข้อจำกัดมากมายในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสลับคนการเจริญเติบโตในหน้าที่ระบบไม่เอื้ออำนวยที่จะเดินแบบศาลถ้าเดินแบบศาลได้เราไม่ต้องรอวิ่งเต้นไม่ต้องรอหาพวกแต่ขยับไปตามสิ่งที่ควรเป็นด้วยฝีมือและผลงานเราทำซึ่งจะทำให้ทุกคนตื่นตัวในความคิดของตัวเองว่าการทำงานภารกิจที่เรารับผิดชอบมีข้อบกพร่องอะไรควรปรับปรุงอย่างไรและเสนอมาที่เป็นระบบแต่ทุกวันนี้จากที่ถามหลายคนบอกเคยเสนอแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพูดแล้วทิ้งทำให้ไม่อยากเสนออะไรทำให้การพัฒนาของเราไม่เจริญก้าวหน้าเข้าที่ควรกกต27ปีแล้วเป็นยังไงวิสัยทัศน์ของกกตที่เขียนไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพระดับประเทศและสากลเราจัดไปแต่ขออนุญาตพูดว่ามีข้อเละเทะเราเริ่มต้นแต่ไม่มีเครื่องมือเราอาศัยคนอื่นหมดอาศัยคนอื่นทำงานทั้งหมดนะคะเอาเป็นว่าเราเคยมีคนที่ใหม่ๆมีอุดมการณ์มันมีส่วนร่วมแล้วเอามาใช้มาเป็นกรรมการประจำหน่วยบ้างไหมหรือใช้ผู้นำชุมชนผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านหรือเป็นไปที่ฝ่ายปกครองเขาต้องการว่าจะเอาใครมาเป็นกปน.เป็นไงล่ะแซ่บไหมล่ะแต่หมดเวลาค่ะไปพักกันค่ะ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทมตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21:00 นของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนตรพานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือท้าวพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่ท้าวพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม

0: าคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝัน สร้างบ้านกับซิคอน โทร 1391
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรม

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
2: มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปคุยกันกับดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะท่านเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเกี่ยวกับกรณีที่เราจะได้ดูกันต่อไปนะคะกับการรื้อระบบโซนนิ่งนะคะแล้วก็ช่องว่างช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยจากลักษณะของการประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการแต่อยู่ในรูปแบบร้านอาหารนะว่าจะทำยังไงกันต่อนะคะดิฉันอยากจะใช้เวลาช่วงนี้นิดนึงมาต่อเรื่องของต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะของคดีหัวสวจากทิศทางที่เรากำลังเห็นกกต.กำลังจะสื่อสารตอนนี้กุเชษที่เมื่อกี้บอกอะว่าท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหท่านฟาดเอาเปรี้ยงๆอันนี้คุยกับคนของท่านเองนะกุเชษในงานเนี่ยนะคะในงานสัมมนาเนี่ยปรากฏว่าพอดิฉันไปดูอีกเนี่ยนะว่าท่านมายังไงท่านมาจากการเลือกในกกต.สว.ชุดก่อนหน้าเนอะชุดแรกอะตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะคะท่านมาจากผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเป็นผู้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาส่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าความแม่นในเรื่องของคดีการเมืองเนี่ยดิฉันว่าท่านไว้ใจได้แล้วตอนนี้กกต.มีการปรับบทบาทอีกทีนึงคือเดิมเขาก็จะเป็นลักษณะบอร์ดนะคุณวิเชษแต่ก่อนเคยมีแบ่งเป็นด้านนู้นด้านนี้ที่เราเคยคุ้นๆกันใช่ไหมตอนหลังก็จะมาปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะบอร์ดทำงานตัดสินใจร่วมกันปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยกกต.ก็ต้องยอมรับจริงว่าเจอมรสุมเยอะในการจัดการเลือกตั้งมาตั้งแต่สรรหาสว.จนกระทั่งส.ส.เนาะปรากฏว่าท่านสิทธิโชติเนี่ยท่านบอกว่าท่านได้รับมอบหมายจากกกต.ที่ประชุมกกต.ให้มาเป็นที่ปรึกษากำกับดูแลภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคุณเชษฐ์อันนี้สำคัญมากสำหรับคดีใหญ่ๆในการตรวจสอบตอนนี้นะคะแล้วในการดูแลของท่านเนี่ยท่านคุณเชษฐ์นึกถึงอนุไต่สวนชุดที่26ใช่ไห
3: ม
2: ที่ไต่สวนมันมีคดีหัวสว.มีคนไปเกี่ยวข้อง200กว่าคนอะชุดนี้มีรองเลขากกต.ชื่อคุณชื่อร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กมาเป็นประธานอนุเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในทีมที่มาเป็นผู้กำกับดูแลภารกิจด้านสืบสวนสอบสวนชุดนี้แหละค่ะนะคะเอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านได้บรรยายเอาไว้เมื่อวานเนี่ยนะคะที่ดิฉันบอกโอ้นานๆจะเห็นท่านที่ฟาดแบบนี้เลยเนี่ยที่ท่านบอกว่าเอ๊ะเราจะมีคนใหม่ๆมาเป็นกปน.ไหมไม่ใช่เอาแต่ผู้นำชุมชนผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านตามที่ฝ่ายปกครองเขาต้องการเนี่ยบอกก็ตอนไต่สวนก็เห็นเยอะเลยว่ากปน.นับแล้วไม่โชว์นะอย่างสุพรรณบุรีนับผิดกกต.ต้องมาสั่งนับใหม่2หน่วยนะนับผิดเป็น100คะแนนอีกกรณีหนึ่งประมาณ200คะแนน

0: มันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือความตั้งใจทุจริตสิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุงกันใหม่ทั้งหมดโอ้โหและนี่อีกบอกบางจังหวัดเจ้าหน้าที่ไม่รักษาเกียรติภูมิการเป็นกกต.ทั้งที่เราถืออำนาจอาญาสิทธิ์ในการคัดกรองคนดีเข้าสู่สังคมการเมืองบางคนมีอุดมการณ์แต่เราตัวเล็กเกินไปผู้บังคับบัญชาเราไม่เอาด้วยเออนี่ท่านต้องบอกว่าก็เลยต้องฝากเรื่องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้กกต.มีมติตั้งอนุขึ้นมาดูแลเรื่องสืบสวนไต่สวนสำนักกฎหมายจะรื้อปรับทั้งระบบกระบวนการเนื้อหาวิธีการเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการทำงานค่ะนะคะแล้วท่านก็มาช่วงหนึ่งนะก็พูดถึงในเรื่องของคดีหัวท่านบอกว่าคดีหัวมันไม่ได้ทำเปิดเผยมันทำในที่ลับหาพยานก็ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อมีพยานมาให้การแล้วอีกฝ่ายปฏิเสธแต่ปากต่อปากยันกันอย่างนี้ก็ลำบากที่จะเชื่อใครแต่แม้จะเชื่อก็ตามการนำความเชื่อไปสู่ให้ศาลลงโทษได้คือพยานหลักฐานในหลายสำนวนที่เราคิดว่าน่าจะลงโทษเขาได้พยานยันกันปากต่อปากก็ต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาช่วยเช่นถ้าเขาบอกเขามาประชุมกันได้รับเงินกันเดินตามมาทางมาคือเดินทางตามกันมาแล้วก็มาทำกันทำโพยหัวเนี่ยนะคะแต่มันไม่มีเอกสารภาพถ่ายเราจะเชื่อได้ยังไงอีกฝ่ายก็ปฏิเสธปรากฏว่าท่านก็บอกแต่มาตายด้วยเบสโทรศัพท์หรือเสาสัญญาณโทรศัพท์เพราะพบว่ามีการทำโพยอยู่ตรงเบสโทรศัพท์นั้นโรงแรมนั้นจริงแม้คำพูดพยานบุคคลเดียวๆก็เลยมีน้ำหนักไงนี่แหละไอ้นี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะคะแต่ว่าท่านให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมานะคุณเชษบอกว่าแต่ทีนี้มันจะผิดไปทั้งกระบวนหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งเนาะต้องเป็นดุลยพินิจของกกต7คนก่อนในการพิจารณาตอนนี้ว่าจะส่งเรื่องไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือเพิกถอนตำแหน่งบรรดาคดีหัวสวหรือเปล่าแต่ถ้าพบว่าหัวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะทำให้กระบวนการเลือกทั้งหมดมันเสียไปหมดหรือไม่ท่านบอกว่าเสียเป็นการเฉพาะตัวไม่ทำให้กระบวนการทั้งหมดเสียไปเพราะคนที่เขาไม่ได้หัวก็มีแต่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่กกต.จะต้องพิจารณาให้ดีที่สุดนี่ถึงบอกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะคะส่วนดิฉันนัดแขกไว้ 8:15 ได้อยู่อีกนิดนึงส่วนเมื่อวานนี้หลังจากมีการแฉคลิปว่าพยานในคดีหัวสว.ออกมาแฉโจงครึ่มกันขนาดไหนนะคุณเชษฐ์แต่เขาบอกว่าพยานน้อยนิดมากเลยเพราะว่าที่เหลืออีกตั้งเยอะเขากลัวเขาไม่กล้าเปิดตัวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้โฆษกวิปุทธิสภาออกมาโต้แล้วค่ะบอกว่าเป็นการกล่าวหาสว.แล้วสว.เองยินดีให้ความร่วมมือต่อการตรวจสอบแต่กล่าวหาภริษและหลายบุคคลที่จัดงานเสวนาไอ้2ปีคดีหัวสว.บอกว่าเป็นการกล่าวหาเขานำเสนอแบบคลิกเบตเป็นสไตล์ลัทธิส้มเน้นยอดไลค์ยอดแชร์เอาความสะใจไม่เน้นข้อเท็จจริงไปสร้างความผิดต่อประชาชนลดทอนด้อยค่าสว.พยายามสร้างหลักฐานให้ดูน่าเชื่อถืออ่ะก็เป็นการออกมาตอบโต้นะแต่เขาก็ยินดีให้ความร่วมมือในการถูกตรวจสอบนะคะคงได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราปรับอารมณ์กันมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเบียร์ณลาดพร้าวตอนนี้เสียไป33ชีวิตแล้วเนี่ยมาปรับปรุงระบบต่างๆหรือช่องว่างของกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อความปลอดภัยกันในระยะต่อไปได้ยังไงนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญดร.สนธิโคชวัฒน์นะคะท่านเป็นเลขาธิการชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอรวรรณคุณวิเชษฐ์ครับ
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะสวัสดีครับตอนนี้เอาปัญหาเลยเนาะที่เป็นความเป็นจริงกันเนี่ย1กฎระเบียบความเข้มงวดของสถานบริการดิฉันคิดว่ามันรัดกุมเพียงพอแล้วการโซนนิ่งก็มีอยู่ใน3พื้นที่ที่เป็นย่านบันเทิงไหลละใหญ่ๆอย่างที่ทราบกันละแต่คนจำนวนไม่น้อยที่เขาเลี่ยงบาลีกันด้วยการมาทำเป็นลักษณะของร้านอาหารเนี่ยค่ะท่านคะแล้วก็เลยทำให้ความปลอดภัยต่างๆมันย่อหย่อนลงไปเพราะมันเกิดขึ้นที่เหตุการณ์โรงเบียร์ณลาดพร้าวเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องมารื้อระบบใหม่จะมาปรับโซนนิ่งกันไหมหรือว่าจะทำยังไงตอนนี้ในฐานะที่อาจารย์ก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นดิฉันเห็นเฟซบุ๊กอาจารย์ก็นำเสนอในหลายประเด็นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าจุดที่เราควรจะมาตั้งหลักตอนนี้เนี่ยนะข้อนำเสนอต่อทั้งฝั่งของกทม.เองก็ดีหรือว่าทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็ดีเนี่ย อยากจะมีอะไรที่น่าคิดในการหรือเรื่องของโซนนิ่งหรือว่าการเพิ่มเติมความปลอดภัยในรอบนี้บ้างคะอาจารย์ครับ
1: ครับคือพอดีเรื่องโซนนิ่งเนี่ยนะถ้าเราไปดูในกฎกระทรวงเนี่ยนะก็คือปี2555เนี่ยเกี่ยวเรื่องพรบสถานบันเทิงเนี่ยนะเขากำหนดว่าจะต้องเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะสีแดงนี่หมายความว่าคือว่า ผังเมืองสีแดงก็คือเป็นย่านธุรกิจใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยนะเขาจะพวกสถานบันเทิงจะอยู่ในย่านธุรกิจหมดนะครับแต่ว่าพอกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็คือเราไปกำหนดโซนนิ่งอยู่ใน3โซนนะแถว RCA พัดพงอะไรแถวนั้นนะครับใช่ไห
2: ม
1: ก็เลยทำให้ที่อื่นเนี่ยเป็นสถานบันเทิงไม่ได้นะเขาก็เลยจะปรับแก้ใหม่ว่าอย่างเงี้ยนะในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นสีแดงในเมื่อตัวกระทรวงบอกสีแดงเนี่ยทำไมไปกำหนดแค่3จุดเท่านั้นเองนะก็ควรจะกำหนดใหม่นะครับแต่ตอนนี้ไอ้การกำหนดใหม่เนี่ยนะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีกับคือแล้วกับกทมเขาก็จะทำตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์ให้ชัดเจนนะแล้วไม่งั้นคนก็เรียกมาลีบอกว่าอ่ะในเมื่อแถวลาดพร้าวเนี่ยมันเป็นสถานบันเทิงไม่ได้ก็เป็นร้านอาหารมีดนตรีแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนนะครับก็คือมันกฎหมายมันคนละฉบับนะกฎหมายก็คือหนึ่งก็คือพรบสถานบันเทิงปี2509นะอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกอันก็คือว่าพอขอเป็นร้านอาหารมีดนตรีเนี่ยเขาต้องใช้พรบการ32535เป็นใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือในนั้นเขาก็สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ว่าเนี่ยนะไอ้ถ้าเป็นร้านอาหารตรงนี้เนี่ยควรจะต้องมีระบบอะไรบ้างนะในเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าความเข้มงวดเนี่ยมันต่างจากสถานบันเทิงนะครับเห็นไห
2: ม
1: ผมยกตัวอย่างเช่นสถานบันเทิงเนี่ยนะเขาเข้มงวดเลยว่าวัสดุดูดซับเสียงเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุอะไรที่ไม่ลามไฟนะหรือว่าจะต้องมีสปริงเกอร์มีแผนเผชิญเหตุชัดเจนมีประตูกว้างเท่าไหร่ในการหนีไฟมีไฟติดอะไรพร้อมเลยแต่ว่าถ้าเป็นร้านอาหารในทั่วไปมันก็แค่เปิดโล่งได้แล้วก็มีฮู้ดดูดอากาศแค่นั้นเองนะแล้วก็วัสดุดูดซับเสียงหรืออะไรทั้งหลายถ้ามีดนตรีเนี่ยก็เป็นอะไรก็ได้ไม่ได้กำหนดทางหนีไฟก็เล็กๆใช่ไหมก็ไม่ต้องมีอะไรว่าเนี่ยคือปัญหาเนี่ยนะปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูที่ว่าถ้ากทมเนี่ยจะจัดโซนนิ่งใหม่นะก
2: ็ต้
1: องจัดโซนนิ่งใหม่นะแล้วเอาพื้นที่ตรงไหนเนี่ยนะมาเป็นสถานบันเทิงเนี่ยนะก็จะต้องใช้พรบสถานบันเทิงแล้วนะก็จะเข้มงวดมากกว่านะครับ
2: ค่
0: ะอาจารย์คะระหว่างยกเครื่องในเรื่องของระเบียบหรือข้อปฏิบัติที่ควบคุมร้านอาหารให้เข้มขึ้นกับหรือเราจะขยายโซนนิ่งให้มันมีเพิ่มมากขึ้นอาจารย์คิดว่าทางเลือกไหนมันน่าจะไปได้ดีกว่ากันคะ
1: ประเด็นก็คือว่าคือธุรกิจกลางคืนนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนโซนนิ่งใหม่เพราะว่าแถว RCA พัดพงเนี่ยก็คือว่ามันก็คือต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะ RCA เลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆนะบ้านเรือนอยู่ใกล้สร้างไม่ได้นะ
0: เขาก็เสียงดังอีก
1: เขาสร้างไม่ได้คุณต้องห่างประมาณสัก500เมตรนะจะเพราะงั้นพื้นที่มันแคบไงนะอันนี้คือท่านนายกเลยบอกงั้นไปขยายที่อื่นแต่จะขยายยังไงก็แล้วแต่คือผมตั้งข้อสังเกตคือว่าจะทำก็ทำได้นะแต่คุณต้องห่างจากใช่ไหมก็คือพวกโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่นิสหรือว่าคนเด็กคนแก่ทั้งหลายหรือบ้านเรือนเนี่ยอย่างน้อย 3-500 เมตรใช่ไห
2: ม
1: จะต้องรับฟังเสียงประชาชนด้วยนะต้องทำการเรียนรู้ด้วยถามชาวบ้านด้วยเอาหรือไม่เอาแล้วไม่ใช่อยู่ดีไปขี่วงดื้ออย่างเงี้ยไม่ได
2: ้
1: คร
2: ับ
1: แต่ที่นี่จะสนที่กันนะครับครับ
2: ครับจะสนที่กับคืออย่างนี้ข้อในข้อเท็จจริงที่ผมได้มีโอกาสประชุมร่วมกับหลายฝ่ายเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามันมีช่องว่างเกิดขึ้นก็คือมันจะมีร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ละจะที่มีการเปิดกันอยู่เนี่ยประมาณ 200,000 ร้านนะที่มีดนตรีมีการขายแอลกอฮอล์ด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นสถานบริการไอ้ปัญหานี้ทั่วประเทศเนี่ย 200,000 ร้านเราจะจัดการยังไงครับ
1: นี่ตรงนี้นะก็คือตอนนี้ต้องตรวจเข้มก่อนวันหนึ่งก็คือต้องไปตรวจเข้มนะคือต้องเรียกใบอนุญาตมาดูว่าคุณได้รับประกอบกิจการเป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพพรบ.สาธารณสุขเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไอ้กฎหมายฉบับนี้คือต้องต่อปีต่อปีนะปีต่อปีนะแล้วก็เป็นไงแล้วต้องออกไปตรวจสอบก่อนว่าได้ทำตามนี้หรือเปล่าแต่ปกติเวลาไปตรวจสอบก็คือปกติขนาดตรวจอะใช่ไหมก็คือไปตรวจตามเวลา
0: และการตรวจค่ะ
1: ใช่ไหมไปตรวจเวลาและการเนี่ยก็ทำงานกลางคืนนะเขาก็สามารถจัดฉากได้แล้วมันปีต่อปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมเสนอแนะว่ามันจะต้องกำหนดเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตใหม่ว่าจะต้องมีแผนเผชิญเหตุต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอยู่ในร้านอาหารตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เสนอว่าร้านอาหารพวกนั้นที่มีดนตรีนะคุณจะต้องไปจ้างนะผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งอาจจะต้องขึ้นทะเบียนกับวิศวกรรมสถานหรืออะไรทั้งหลายที่เป็นวิศวกรรมปลอดภัยเนี่ยส่งรายงานมาให้นะมาให้ทางกทมว่าคุณต้องดีแคร์ตัวเองว่าทั้งหมดจะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมเพราะถ้าเราตรวจไม่ไหวใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ดูเอกสารแล้วเราก็ไปสุ่มตรวจนะครับนะอย างเงี้ยคือมันต้องมีการดีแคร์ตัวเองก็คือคุณต้องมองมาว่าได้ทำอะไรไปบ้างนะฮะถูกกฎหมาย
0: ต้องตรวจสอบกันก่อนเนาะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันจะมีคำพูดว่าเขาขอใบอนุญาตหลายใบเหลือเกินแต่ว่าในทางปฏิบัติคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือคล้ายกับสถานบริการก็คือร้านอาหารแบบที่พี่พิเชษพูดอ่ะนะมีแอลกอฮอล์มีดนตรีมีอะไรครบครันแล้วก็ต้องมีแดนซ์อยู่แน่นอนคงไม่นั่งอยู่กับที่เนี่ยนะคะก็เลยคล้ายกับสถานบริการเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นช่องว่างช่องโหว่จ่ายใต้ตรงใต้โต๊ะกันเนาะจริงๆห้ามลุกขึ้นมาเต้นอ่ะเพราะเต้นก็เป็นสถานบันเทิงก็เลยทำไงทีนี้มันมีอีกอันนึงอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยจากเคสของโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยซึ่งตอนหลังค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อกี้ที่ข่าวที่ทางตำรวจเขาบอกว่าวัสดุติดไฟอ่ะอาจารย์มันลามเร็วเหลือเกินมันหลักวิเลยเนี่ยนะคะเมื่อกี้พี่วิเชษบอกเท่าไหร่นะ15วิหรือเปล่า
2: 15วิ
0: 15วินาทีอ่ะมันจะหนียังไงอ่ะแล้วไอ้ทางออกประตูกับชีวิตจริงดันมีโต๊ะมาขายลูกอมขวางไว้อีกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วในต่างประเทศเนี่ยมีเคสไหมว่าไอ้วัสดุต่างๆเนี่ยเขาต้องลงทุนขนาดไหนมันต้องปลอดภัยยังไงมันต้องมีระบบอะไรเพราะว่างานนี้เสียงกลิ่นก็ไม่มีสปริงเกอร์ก็ไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับนี่ไงเพราะว่าเราไปตีว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยมันก็คือความปลอดภัยก็เลยย่อยลงใช่ไหมก็คือเพราะฉะนั้นไอ้วัสดุไอ้โฟมทั้งหลายที่มาบุกกันเสียงกันความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดก็คือไม่มีการกำหนดแต่ถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันจะต้องกำหนดว่าจะต้องเป็นวัตถุที่ไม่ลามไฟต้องติดไฟได้ยากอย่างนี้นะฮะนี่ไงเพราะเราไปคิดว่าเป็นร้านอาหารแต่ว่าความจริงเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่ไหมก็คือร้านเนี่ยนะคือเขาไปใช้พวก PVC ตกแต่งใช่ไหมแล้วก็โฟมยูเทนนะฮะ PU โฟมซึ่งโดยที่เป็นขนาดเสียบต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดไฟช็อตอะไรมันก็เกิดไหม้เร็วๆเนี่ยแล้วไอ้โฟมพวกนี้นะเวลามันเกิดไฟไหม้ปั๊บเนี่ยมันเป็นไงมันปล่อยสารพิษออกมาแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์อย่างเงี้ยนะโอ้เนี่ยพอปล่อยมาเมื่อไหร่รับหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นไงมันทำให้ไม่ไอออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ระดับเซลล์เข้าสู่ร่างกายได้น้อยนะครับนะแล้วก็เป็นพิษต่อเลือดด้วยนะครับหรือมันปล่อยมันก็มีควันดำออกมาเยอะซึ่งมันเกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์ก็เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะใช่ไหมไอพวกนี้ไปจับแต่ฮีโมโกลบินในเลือดแดงเนี่ยทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองใช่ไหมไอไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยกัดก่อนระคายเคืองเนี่ยไอโซไซเนตอย่างเงี้ยนะทำให้เกิดแพ้เนี่ยแล้วก็ทำให้หลอดลมอักเสบเฉียบพลันให้อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย15ที45ทีรับผ้าใบวูบเรียบร้อยเลยฮะนะใช่ครับนะแล้วก็พอเราไปตีร้านอาหารปั๊บเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องมีสปริงเกอร์ไม่ต้องแก๊สดีเทคเตอร์ใช่ไหมไม่ต้องมีระบบดักจับอะไรทั้งหลายนะเนี่ยพอไปตีเงี้ยมันก็เลยลำบากแล้วก็อีกอันก็คือว่าประตูทางหนีไฟก็ไม่ชัดเจนนะก็คือมันจะต้องมี2ประตูนะแต่ว่าถ้าหากเป็นสถานบันเทิงอะไรเนี่ยเขาจะต้องเอาจำนวนคนมาคำนวณนะว่าคุณจะต้องมีกี่ประตูคนจะออกได้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยครับ
2: ทีนี้อาจารย์สันติถ้าถามในมุมมองส่วนตัวอาจารย์ว่าระหว่างปัญหาที่เป็นตัวบทกฎหมายกับปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจากกรณีของโรงเบียร์นะที่ลาดพร้าวนี่นะอาจารย์คิดว่าตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างตัวกฎหมายหรือว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่ากัน
1: จริงๆก็คือตัวกฎหมายมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่ว่าผมว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายใช่ไห
2: ม
1: ก็คือว่าถ้าเราบอกว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันอยู่ในแค่3จุดแค่นั้นเองนะไอ้ตรงอื่นเนี่ยเราอยากให้มีสถานบันเทิงด้วยไอ้อย่างนี้เราก็ไปแก้นะเราก็ไปแก้ข้อกำหนดใช่ไหมแก้ข้อกำหนดแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพรบนะนะมันสามารถทำได้แต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับพอเราไปบอกเป็นร้านอาหารใช่ไหมเราก็ไปบังคับใช้กฎหมายแค่ร้านอาหารแต่จริงๆเนี่ยเวลาเขาทำเป็นสถานบันเทิงแล้วเวลาไปตรวจบอกไม่รู้ได้ไงไปตรวจก็ต้องเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าทั้งหลายเนี่ยแต่ผมกังวลว่าเวลาไปตรวจเนี่ยตรวจไม่ชัดเจนนะคนที่มาตรวจอาจจะไม่มีความรู้ใช่ไหมผมก็เลยเสนอว่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าให้ร้านเนี่ยนะแต่พวกนี้นะถ้าใกล้ๆสถานบันเทิงกึ่งเนี่ยนะคุณไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาไม่ต้องจ้างคนที่คุณเรียนนะกับสภาวิชาชีพนะมาตรวจเลยมาดีแคร์ตัวเองมารับรองว่าทุกอย่างปลอดภัยหมดจะดีไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กทมก็ไปสุ่มตรวจอันนี้กรณีที่ไม่แก้สถานบันเทิงนะครับ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าชีวิตจริงเนี่ยคือทุกคนเขาก็อยากลงทุนน้อยๆกำไรเยอะๆเนาะให้เขาลงทุนอะไรเติมไปหาผู้รู้ผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสงสัยคงจะทำบ้างไม่ทำบ้างหรือไม่งั้นก็อ้างว่าจ้างมาแล้วแต่ชีวิตจริงอาจจะไปเอาซอสใครมาอีกก็ไม่รู้อาจารย์คิดไหนเนี่ยเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนี่รอบที่3แล้วเนี่ยใจคิดว่ามันน่าจะขยับกันในเรื่องของเอาความเป็นจริงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มาออกในลักษณะของการอนุญาตในอีกรูปแบบหนึ่งดีไหมคะอาจารย์อันนี้ถามอาจารย์คือไหนๆก็ก้ำกึ่งและครึ่งบกครึ่งน้ำก็เหลี่ยงกันไปเหลี่ยงกันมาไหนๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณยอมรับว่าชีวิตจริงมันต้องมีร้านอาหารมีดนตรีมีเต้นแต่คุณจะต้องมีเกณฑ์ที่มันเข้มอ่ะในระนาบเดียวกับสถานบริการหรืออาจจะหย่อนกว่าได้นิดหน่อยอาจารย์คิดว่าไหนๆมันจะทำแบบนี้แล้วก็ควรจะมีไหม
1: คือตรงนี้นะคือเป็นร้านอาหารกึ่งร้านอาหารกึ่งผับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมให้ออกระเบีย
0: บให้มันชัดอย่างนั้นดีไหมอาจารย์มันจะได้ออกระเบียบอะไรได้เป๊ะขึ้นอ่ะ
1: ในกฎหมายมันไม่มีไงในกฎหมายมันไม่มีนะมันคือสถานบันเทิงกับร้านอาหารอะไรพวกนี้ไปเลยนะนะครับคือถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยคนที่ไปตรวจก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะนะถ้าจังหวัดได้คือใครก็คือผู้ว่ากับนายอำเภอในกรมการปกครองนะแต่ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพแต่ถ้าว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยนะมันก็คือกทม.หรือว่าท้องถิ่นเราเป็นคนตรวจถูกไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องแต่พอบอกว่าร้านอาหารนะกินผับหรือกินสถานบันเทิงเนี่ยคำถามคือแล้วอยู่อำนาจของใครจะให้ใครใช่ไหมให้ใครตรวจนี่ก็ต้องมาว่ากันเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีอยู่ในกฎหมายใช่ไหมมันก็ต้องมาที่กฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถออกเป็นร้านอาหารกินสถานกินสถานบันเทิงนะกินผับอะไรพวกนี้ได้นะกทม.ไปได้แต่ว่าใส่ให้เข้มลงไปเลยในเง
0: ี้
1: ยใส่ให้เข้มลงไปได้ไหมมันมีท้ายใบอนุญาตจิตการอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ใส่ให้เข้มไปเลยไม่ต้องไปติดลิตรเช็คลิตรทำไมทำตามนี้ติดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะ
0: ค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยในต่างประเทศเขาจะมีลักษณะของการมีกติกามีเขาเรียกอะไรนะมีกฎหมายหรือว่ามีเกณฑ์ความปลอดภัยในลักษณะอย่างนี้ไหมคะร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงอะไรเงี้ยเขามีไหมอาจารย์
1: เขาอย่างนี้คือเขาในต่างประเทศเนี่ยถ้าไปดูในข้อมูลเนี่ยร้านอาหารมีร้านอาหารเลยนะร้านอาหารคือมีร้านอาหารมีดนตรีได้แต่ไม่มีเต้นรำไม่มีเปิดหลัง24นอนอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นอย่างนี้นั่นคือสถานบันเทิงใช่ไห
2: ม
1: แต่ตอนนี้ไอ้กทม.มันไม่บอกสถานบันเทิงมันมีอยู่แค่3ที่เท่านั้นเองใช่ไหมไอ้ตรงอื่นห้ามมีใช่ไหมมันก็เลยเกิดลักลอบเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยเกิดมีกฎหมายร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงขึ้นมาซึ่งไม่มีในกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคือว่าพื้นที่สีแดงตรงไหนจะเป็นจัดโซนที่ไหนนะถ้าเกิดว่าแถวลาดพร้าวหรือแถวพื้นที่ตรงอื่นแล้วต้องการมีสถานบันเทิงใช่ไหมก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่าสถานบันเทิงจัดโซนนิ่งไหนแต่ต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ sensitive area ประมาณ500เมตรนะต้องเป็นเงื่อนไขนะครับแล้วต้องฟังเสียงประชาชนด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนเอาหรือไม่เอานะครับ
2: ใช่สำคัญนะเรื่องฟังเสียงประชาชนอาจารย์ท่านที่เมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเนี่ยนายกบอกว่าอาจจะต้องปรับปรุงกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงถ้าเป็น
1: น
2: ี่
1: ไงเขาจะจัดโซนนิ่งใหม่ครับเขาบอกเขาจะจัดโซนนิ่งใหม่เขาบอกไม่จำกัดไว้แค่3จุดใช่ไหมครับไม่งั้นมันก็เกิดลักลอบกันเนี่ย200,000กว่าแห่งนะที่คุณวิเทศบอกนะฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนใหม่เลยนะเปลี่ยนใหม่เลยว่าอันนี้ร้านอาหารกับร้านอาหารเปิดโล่งมีฮู้ดดูดฟันมีอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือสถานบันเทิงเอาให้ชัดเจนไปเลยนะไม่ต้องมามีกึ่งกึ่งอะไรนะจะตั้งตรงไหนบอกมาว่ากัน
0: เนาะไม่งั้นก็พอมีปัญหาขึ้นมาแล้วตกลงมันอำนาจของใครทำได้แค่ไหนอันนี้เราจะทำมากกว่านี้ก็ไม่ใช่ของเราเนาะอาจารย์เนาะโอ้วันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวคงจะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเนาะที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อค่ะว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าถอดบทเรียนเลยมันซ้ำซากมากนะอาจารย์แต่ว่ามันก็ต้องคำนึงแล้วว่าเราคงไม่อยากจะเกิดการสูญเสียแบบนี้อีกเป็นรอบที่4แล้วอ่ะนะคะถ้ายังปล่อยให้มันมีช่องว่างแบบนี้อยู่มันก็จะกลายเป็นโอกาสของใครก็ไม่รู้ที่ได้กันมายาวนานเนาะอาจารย์เนาะได้ผลประโยชน์อะไรแบบนี้กันนะคะกราบวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณดร.สนธิโคชวัฒน์มากเลยนะคะไว้โอกาสหน้าคงจะได้พูดคุยกันใหม่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับยินดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณก็ต้องลากันไปก่อนเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโท

0: 02-6300-700 หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำ่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมนะคะในช่วง CEO Vision Plus กับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมก็ต้องแสดงก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับแฟนบอลทีมชาติอังกฤษด้วยนะคะคือจริงๆหลายคนอาจจะนึกว่าชนะเตรียมฉลองแล้วเพราะว่ายิงนำไปก่อนนะเมื่อคืนที่เจอกับอาร์เจนตินาแต่ว่าก็เจอฤทธิ์เดชของแชมป์โลกนะคะยิงแซงชนะไป 2-1 เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับสเปนลุ้นอาร์เจนตินาว่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่4หรือไม่นะคะเมื่อวานแข่งกันก็ตี2ก็ดูไปสักประมาณถึงนาทีที่60กว่าๆเห็นว่าเขานำอยู่คงไม่อะไรตื่นเช้ามาปรากฏว่าอาร์เจนตินาแซงชนะไปก็แฟนบอลอังกฤษในประเทศไทยก็เยอะด้วยนะคะยังไงก็ตามก็ยินดีกับอาร์เจนตินาด้วยก็เดี๋ยวรอดูรอบชิงกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คืนตี2วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะเอาละค่ะกลับมาดูเรื่องของสถานการณ์โลกนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นที่อิหร่านตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่ทำให้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะก็คือมีสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีการพูดคุยกันคือตอนนี้เนี่ยมี สัญญาณจากโดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าอิหร่านเนี่ยแสดงความพร้อมจะเปิดการเจรจาแม้ว่ากองทัพสหรัฐจะยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายของอิหร่านเพิ่มเติมขณะเดียวกันอิหร่านก็มีท่าทีพร้อมเผชิญหน้าทางทหารต่อไปเหมือนกันนะคะนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมบอกตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่มีสัญญาณว่าความขัดแย้งรอบล่าสุดเนี่ยกำลังเข้าใกล้การคลี่คลายทางการทูตก็พูดง่ายว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่มันจะดีอะไรกันไปตอนนี้นะคะวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกก็เปิดตลาดมาผสมผสานกันไปขณะที่นักลงทุนประเมินสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในช่องทางการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านท่ามกลางการสู้รบที่ยังคงดำเนินต่อไปนั่นเองนะคะคือถ้าไปดูตลาดที่เปิดมาแล้วเนี่ยนะคะอย่างญี่ปุ่นตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยลบไป851จุดนะคะก็มีแรงขายทำกำไรในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็คือปรับตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนแล้วก็จริงๆนักลงทุนที่ขายทำกำไรหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นต่อกัน2วันนะคะทำให้ดัชนีนิกเกอิตอนเปิดมาเนี่ยอยู่ที่ 67,900 จุดลงไป851จุดหรือ 1.24% ค่ะหุ้นที่ปรับตัวลงมากๆก็พวกโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูการลงทุนเมื่อคืนดาวโจนส์เมื่อคืนเนี่ยเพิ่มขึ้น150จุดไปอยู่ที่ 52,658 จุดนะคะหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว PPI ชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ทำให้นักลงทุนกังวลนะคะถึงภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของการช่วยลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะดาวโจนส์ที่บวกขึ้นเนี่ยนะคะก็ตลาดยุโรปเองก็ปิดบวกเล็กน้อยเช่นกันแล้วก็ไปดูน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะลดลงไป 13.47 จุดปิดที่ 1,515 จุดค่ะตลาดนิวยอร์กเองบวกเล็กน้อยหลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงน้อยกว่าการคาดการณ์ขณะที่นักลงทุนก็ซึมซับข่าวที่ว่าสหรัฐถล่มอิหร่านระลอกใหม่ไปแล้วนะคะเมื่อคืนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบสิงหาคมเพิ่มขึ้น26เซนต์ค่ะไปอยู่ที่79เหรียญ60เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะส่งมอบกันยายนเพิ่มขึ้น22เซนต์ไปปิดที่84เหรียญ95เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองคำเมื่อคืนก็ปิดนะคะโดยตลาดทองคำของเมื่อคืนเนี่ยยังมีความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยืดเยื้อแล้วก็ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามราคาทองคำลดช่วงลบลงหลังจากที่มีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดก็ลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็ลดโอกาสที่เฟดนั้นอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะทำให้สัญญาทองคำในตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบสิงหาคมลงไป17เหรียญค่ะไปอยู่ที่ 4,051 เหรียญต่อทรอยออนซ์นี่ก็เป็นการลงทุนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าไปย้อนดูสถานการณ์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเรื่องที่อย่างน่ากังวลเพราะว่าอิหร่านส่งสัญญาณนะคะอาจจะให้พันธมิตรกลุ่มปูตินในเยเมนปิดช่องแคบบาบเอลมันเดบนะคะซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงเพื่อเป็นจุดกดดันที่2ต่อจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซการคุกคามเส้นทางเดินเรือสำคัญพร้อมกันทั้ง2แห่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายความขัดแย้งของอิหร่านเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อสหรัฐซึ่งอาจจะสร้างความเสี่ยงต่อการค้าและอุปทานพลังงานของโลกนะคะจนในที่ฮูตีก็เตือนค่ะว่าถ้าสถานการณ์น้ำมันเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นการปิดช่องแคบทั้ง2แห่งอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก นักวิเคราะห์มองนะคะว่าการใช้กลุ่มฮูตีปิดทะเลแดงก็เป็นเหมือนทางเลือกนิวเคลียร์ทางหนึ่งหรือประการสำรองสุดท้ายของอิหร่านที่จะถูกนำมาใช้หากว่าความขัดแย้งกับสหรัฐลุกลามสู่สงครามเต็มรูปแบบนะคะคือหลังจากมีการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอิหร่านก็ส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าอาจจะใช้ไพ่ใบที่อันตรายที่สุดที่ให้พันธมิตรอย่างฮูตีในเยเมนเนี่ยปิดช่องแคบบาบเอลมันเดบซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นประตูที่เปิดออกสู่ทะเลแดงนะคะนี่ก็อาจจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐแล้วก็มันก็ทำให้เส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกทั้งสองแห่งเนี่ยถือว่าอยู่ในความเสี่ยงนะคะแล้วก็การโจมตีของสหรัฐเข้าไปในอิหร่านและการโจมตีของฮูตีก็ทวีความรุนแรงขึ้นพร้อมกันนักวิเคราะห์ก็มองว่าตอนที่อิหร่านกำลังขยายความขัดแย้งแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อสหรัฐด้วยการขยายภัยคุกคามการค้าโลกและอุปทานพลังงานเหนืออ่าวเปอร์เซียค่ะอิหร่านนั้นแจ้งเห็นว่าพวกเขามีอำนาจเหนือสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่ล้ำค่าที่สุดด้วยการทำให้การจราจรในช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักนะคะแล้วตอนนี้พวกเขาก็พร้อมที่จะเปิดจุดกดดันที่2ที่ช่องแคบบาบเอลมันเดบอย่างที่บอกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางทางน้ำที่เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนซึ่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยใช้เส้นทางนี้ส่งออกน้ำมันแล้วที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังมันเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกเลยนะคะตามรายงานของ Press TV บอกว่าของอิหร่านเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เยเมนออกมาเตือนในวันจันทร์ว่ากองกำลังติดอาวุธเนี่ยเตรียมปิดช่องแคบบาบเอลมันเดบซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เขาเตือนว่ามันอาจจะทำให้ราคาน้ำมันทยานขึ้นไปถึง200ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหากว่าซาอุดิอาระเบียยังโจมตีเยเมนอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็คือความน่ากลัวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้าช่องแคบฮอร์มุซคือยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของอิหร่านช่องแคบบาบเอลมันเดบเนี่ยอาจจะเป็นประการสำรองสุดท้ายของอิหร่านด้วยเช่นกันฟาวาสเกอร์เกสนักวิชาการด้านตอนออกกลางนะคะให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สบอกว่าอิหร่านเองพร้อมทำทุกวิถีทางแล้วก็ยังเสริมด้วยนะคะว่าเขากำลังทางอิหร่านเนี่ยกำลังแสดงให้สหรัฐเห็นว่าตัวเองก็สามารถคุกคามจุดยุทธศาสตร์ทั้งสองแห่งพร้อมกันได้ด้วยและพลิกความขัดแย้งจากการเผชิญหน้าแบบทวิภาคีไปสู่การท้าทายทางเส้นทางเดินเรือที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักของการค้าพลังงานโลกนะคะถือว่านี่คือการยกความขัดแย้งทั้งในและนอกหมายความว่ามันไม่ใช่แค่ช่องแคบฮอร์มุซแต่บาบเอลมันเดบตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยเช่นกันและนักวิเคราะห์ยังมองว่าความอันตรายเนี่ยมันไม่ใช่กลับไปสู่สงครามแบบเต็มรูปแบบทันทีแต่ว่ามันเหมือนกับขยายขอบเขตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะขณะที่ความขัดแย้งที่แผ่ขยายจากอ่าวเปอร์เซียไปสู่ทะเลแดงเนี่ยแน่นอนค่ะมันเป็นภัยคุกคามต่อเรื่องการค้าและอุปทานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทั้งสองประเทศให้กลับสู่โต๊ะเจรจาก่อนที่การปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดในโลกทั้งสองแห่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสมรภูมิหลักของความขัดแย้งนะคะนี่ก็คือมุมมองที่นักวิเคราะห์มีต่อเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับดร.ปริญญาหอมอเนกค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์วันนี้อาจารย์มีประเด็นเรื่อง AI อะไรมาพูดคุยกันบ้างเพราะว่านายกเองวันนี้ไปจีนแล้วก็รอไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับ AI ด้วยค่ะ
10: ครับผมก็มีสั้นๆครับวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้คุณสัจจานันเดล่าครับ CEO ของ Microsoft ครับเขาออกมาเตือนเรื่องข้อมูลรั่วไหลในการใช้งาน AI ซึ่งเขาออกมาเตือนเองเขาพูดให้บริการ AI ใช่ไหมมีพวกไอ้ตัว Microsoft Copilot อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอปรากฏการณ์เรียกว่า Reward Information Paradox คือหมายความว่าเราอ่ะมีการจ่ายเงินใช้ AIสองครั้งเขาว่านี้เราก็งงเอ้ยเราก็จ่ายครั้งเดียวเนาะแล้วเขาบอกว่าจริงแล้วเราจ่ายค่าใช้ AI เนี่ยแต่เราจ่ายอีกครั้งหนึ่งก็คือเราจ่ายตรงนั้นที่เอาความรู้ขององค์กรเราเนี่ยไปส่งมอบให้ AI เขาเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเพ พร้อมทีมงานทีมการแก้ไขคำตอบ AI Work Pro การทำงานที่การสุดข้อมูลลับทางธุรกิจที่เป็นบริบทเฉพาะธุรกิจเราอะเราก็ต้อง

0: ส่งไปบอก AI เพื่อให้ AI มันทำงานให้เราได้ดีขึ้นด้วยตรงนี้มันจะเป็นการดับเบิลเพย์เมนต์ของเราทันทีด้วยยอมตัวที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเขาก็พูดตรงนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ด้วยนะเขาบอกว่ามันต้องมีทัชบาร์เรอรี่ระหว่างข้อมูลภายในของเรากับเพื่อการ AI นะคือต้องไม่เอาข้อมูลไปเทรน AI โมเดลที่เราจะรู้ได้ไงถูกไหมแล้วก็จะใช้ในคลาวด์ที่ควบคุมได้จะออนเพนจะเอาโมเดลมาลันโลคอลตัวนี้เป็นแบบโอเพนซอร์สมาลันผ่านฮาร์ดแวร์ตัวเองพวก DJ Spark อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ AI เรียนรู้จากองค์กรเนี่ยมันก็ยังเป็นทรัพย์สินขององค์กรอยู่ยังไม่ออกมาให้ผู้การผมไม่พูดอาจารย์จะเป็นอัจฉริยะเลยจะเป็นเทพสติเลยคือจะรู้ทุกเรื่องในโลกนี้หมดทุกอย่างนะซึ่งความลับองค์กรพวกนี้ก็ค่อยๆรั่วออกไปให้ AI มันเรียนรู้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือความอันตรายแบบมืดที่คนมองไม่ออกแต่ชัดยากเขามองออกแต่อีกมุมนึงเลยเขาทราบเองเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากคำพูดของเขาว่าเขามีโมเดลที่เขาบอกเขาให้บริการแล้วไม่มีเอาไปเทรน AI อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการที่เขาก็ PR งานของเขาด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้แต่เขาก็พูดจริงนะเขาพูดจริงอยู่นะจริงตรงนี้เราก็น่าจะมาคอนเซิร์นว่าเออถ้ามันไม่เอาข้อมูลเทรน AI เนี่ยความเสี่ยง AI ไม่อยู่ที่การถูกแฮกเหมือนไซเบอร์ทุกที่ทั่วไปแต่ว่าความเสี่ยงองค์กรที่ค่อยๆถ่ายความรู้ซึ่งการให้กับผู้บริการนี่แหละคือความเสี่ยงที่มันเป็นชาร์โดอยู่อะมองไม่เห็นนะแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าสำหรับผมว่าผมซีเรียสนะสัญญาซีเรียสผมก็ซีเรียสคือเราจะทำยังไงที่ประเทศไทยเรามีโน้ตฮาวองค์ความรู้เลยมากมายแล้วก็ไปให้ต่างชาติหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่มองมุมของ national security นะมันก็เป็นมุมที่เราก็ต้องคอนเซิร์นเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงเพราะเราเป็นแค่ผู้ใช้อะเราไม่มีเทคโนโลยี LLM อะไรของตัวเองเลยอะจะมากก็คงไม่ซอสเอาเลยมาโมอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ใหญ่ฝากเรื่องนี้ไว้ว่าต้องคิดกันต่อไปว่ายิ่งใช้มากขึ้นแล้วต่อไปจะอยู่กันยังไงเงี้ยนะฝากด้วย
1: เรามีทางที่จะระวังอะไรได้ยังไงอาจารย
0: ์เราก็ต้องระวังไม่ใส่ข้อมูลลับอะไรลงไปใน AI ต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรสักหน่อยไม่ให้มันแบบได้บอกข้อมูลทุกอย่างเปลือยเลยคงไม่ไหวใช่ไหมแล้วเอาผลเลือดเราไปบอกไว้ให้เขาวิเคราะห์เขาก็รู้แล้วป่วยเป็นอะไรถูกไหมนะถามเรื่องส่วนตัวเขาสิ่งนึกคิดอารมณ์อะไรต่างๆมันรู้หมดว่าเราต้องการอะไรเอาประโยชน์ทางการค้าโฆษณาอะไรก็ได้ผมน่ากลัว Google เยอะน่ากลัวกับหลายเท่าก็ต้องระมัดระวังพร้อมเพิ่มการพิมพ์การใส่ข้อมูลต้องมี AI governance ต้องมีการ control นะต้องมีแบบบัญญัติบัญญัติกันบ้างอะ policy นโยบายอะไรกันบ้างอะจะ ISO 42001อะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าจะใช้ลุยถั่วใช้กันเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แน่ๆไม่ได้อย่างแน่นอนครับผม
1: ตัวของบริษัท AI เนี่ยเขามีการช่วยเราตรงนี้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย
0: ์เขาก็มีให้บริการว่าทำเป็นแบบ temporary chat เป็น private chat หรือว่าบอกว่าใช้ enterprise สิแต่เขาจะไม่เอาข้อมูลไปเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเราเนี่ยแต่ไม่มีใครการันตีได้ว่ามันไม่เอาเทรนจริงเปล่ามันก็ต้องเป็นความซื่อสัตย์ของบริษัทนั้นแล้วก็เรื่อง legal ด้วยต้องเซ็นสัญญาการใช้งานกันใช่ไหมถ้าเราพบว่ามันเอาไปเทรนเราก็ต้องฟ้องได้เพราะถ้าไปเทรนไปถามที่อื่นมันก็ต้องมีคำตอบซึ่งข้อมูลความลับเราอะเราแจ้งไปคนอื่นไปถามที่อื่นแล้วมันตอบถูกเงี้ยแล้วก็บิงโกเลยว่าอ๋อมันรู้อะไรเงี้ยประมาณนี้แหละมันก็เก่งขึ้นทุกวันทุกวันครับวันนี้ผมก็มีวันนี้น่าจะผมต้องไปสอนละ
1: อ๋อขออภัยค่ะอาจารย์
0: วันนี้นะ
1: ค่ะค่ะขออภัยค่ะอาจารย์เดี๋ยวโอกาสเดี๋ยววันเพื่อนการค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ได้ใจกันแล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าดูสวัสดีจ้า
1: ค่ะนี่ก็คือพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะพูดถึง AI เนี่ยที่บอกว่านายกก็ไปเดินทางไปประชุมที่ประเทศจีนนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับAI เนี่ยเป็นหลักเลยที่นายกเดินทางไปจีนในวันนี้วันที่16นะคะเข้าใจว่า16ถึง20ก็ไปตามคำเชิญวาระคือการเข้าประชุม AI โลกนะคะแล้วก็จะมีการได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อกระชับความร่วมมือต่างๆด้วยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่า AI ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องที่มีการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกนะอย่างล่าสุดเนี่ยตัวของเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐบอกว่ากระแสการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาสินค้าปรับตัวลงในช่วง1ปีข้างหน้าค่ะแต่เขาเห็นว่าการดีดตัวขึ้นของราคาเนี่ยอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อโดยอัตโนมัติ ตัวราคาจะเพิ่มขึ้นในช่วง12เดือนข้างหน้าหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าจะทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องเป็นผู้ตัดสินและเราจะมีคำตอบในเรื่องนี้นะคะวอชพูดถึงในรอบของการแถลงการรอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะพูดถึงเรื่องของเฟดเนี่ยเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือนักลงทุนตอนนี้มีการคาดการณ์ต่อเรื่องที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคแล้วก็ตัวดัชนีราคาผู้ผลิตต่ำกว่าคาดก่อนหน้านี้นักลงทุนพากันเทน้ำหนักคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะซึ่งล่าสุด Fed Watch 2ของ CME Group ก็ออกมาบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 48.3% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่16กันยายนจากเดิมให้น้ำหนักเพียง 33.4% ในสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้ก็ยังให้น้ำหนัก 58.7% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมวันที่16กันยายนจากเดิมให้น้ำหนักมากถึง 66.6% ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการส่งออกนะคะวันนี้ในประชาชาติธุรกิจเนี่ยเขามีบทความเรื่องการส่งออกโตที่กระจุกที่บริษัทต่างชาติแต่ว่าธุรกิจไทยเนี่ยไม่ได้อานิสงส์แล้วก็ SME เจ๊งด้วยนะคะเป็นสัญญาณอันตรายผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์นะคะว่าตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคมที่โต 10.6% ก็ถือเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเดือนที่23แล้วก็ในช่วง5เดือนแรกเนี่ยนะคะการส่งออกในขยายตัวถึง 17% แต่ว่าพบว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคมของปีนี้อยู่ที่ 60.4% ล่าสุดเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 59.6% สะท้อนว่าการส่งออกได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการผลิตของโรงงานต่างๆโดยกำลังการผลิตยังคงทรงสุดๆนะอยู่ที่ 59-60% แล้วก็มีอัตรากำลังการผลิตว่างถึง 40% ค่ะซึ่งนั่นหมายถึงการจ้างงานและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ยังเปราะบางนั่นเองนะคะนอกจากนี้แนวโน้มของเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการส่งออกในขยายตัวสูงจากพวกวัฒนจักรเทคโนโลยีและ AI รวมไปถึงการขยายฐานผลิตในไทยก็สอดคล้องกับการลงทุนของเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวจากการขยายฐานการผลิตและการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและ Data Center แต่ยังไงก็ตามก็พบว่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยปรากฏมันไปกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ส่งออกรายใหญ่เพียงไม่กี่รายแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ส่งออกที่เป็นบริษัทต่างชาติโดยผู้ส่งออกรายใหญ่105รายนะคะเป็นต่างชาติ87รายแล้วก็กลุ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีถึง85รายของมูลค่าส่งออกเทคโนโลยีทั้งหมดด้วยค่ะขณะเดียวกันยังพบว่าแนวโน้มของผู้ส่งออกกลุ่มนี้นะคะมีสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปี2561เนี่ยอยู่ที่ 48% แล้วก็ล่าสุดในปี2569สัดส่วนชิ้นส่วนที่นำเข้าสูงถึง 70% ซึ่งก็สะท้อนว่าการใช้วัตถุดิบในประเทศอยู่ที่แค่เพียง 30% เท่านั้นนะคะก็หมายถึงว่ามูลค่าเพิ่มหรือผลต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่ำมากคุณวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าทางแบงก์ชาติคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ 2.3% คือไม่ได้ดีแต่ก็ไม่แย่ค่ะเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำเพราะว่ามีปัญหาเชิงโครงสร้างทำให้เมื่อมีความเสี่ยงที่เกิดเร็วและบ่อยขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเผชิญกับภาวะช็อคซะทุกครั้งนะคะปัญหาเชิงโครงสร้างเรามีทั้ง productivity หรือว่าผลิตภาพที่ต่ำมากเพราะว่าไม่ได้ลงทุนมานานต่อเนื่องหลายปีขณะที่ความสามารถในการแข่งขันในการขายก็ลดลงเพราะว่าไม่ได้มีอุตสาหกรรมที่แข็งแรงเหมือนเดิมกำลังแรงงานก็มีปัญหาสังคมสูงวัยคนหายไปจากระบบรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำคือลักษณะคือคนจนก็จนเอาจนเอาคนรวยก็รวยและธุรกิจเป็นลักษณะ K shapeSME ก็พังเข้าไปถึงแหล่งทุนนั่นเองรายใหญ่ก็ถึงทุนมากเกินควรและถูกเกินควรด้วยนะคะคือสรุปมันเป็นปัญหาการจัดสรรทรัพยากรผ่านสถาบันการเงินที่ ไปแย่งการจัดสรรให้กลุ่มใหญ่ในปริมาณสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำเกินจริงก็เลยเกิดกิจกรรมที่ได้เปรียบ SME นะคะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันหน่อยนะคะมีทางด้านของกิจกรรมที่อยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปกิจกรรม AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI กับกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะก็อยากชวนบรรดาผู้ที่อยากจะฝึก AI นะคะอยากจะเอาไว้โชว์ลูกหลานอะไรแบบนี้เราจะฝึก AI กันแบบเหมือนกับจับมือทำกันเลยนะคะกับอาจารย์สุทธิราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วก็มีสตาฟนับ10เลยนะคะอยากจะให้เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันกับการเล่าภาพด้วย AI กับกิจกรรม Click and Create AI for Life ปี3วันที่1สิงหาคมที่โรงแรม The Emerald รัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนแล้วก็ทานเบรก2เบรกบุฟเฟ่1มื้อเต็มวันค่ะสมัครกันได้ที่ LINE Assign Thinking Radio นะคะอย่าลืมมี Assign ข้างหน้ารับจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็รับจำกัดแล้วก็นานๆก็จะมีกิจกรรมดีๆสำหรับผู้ที่บางคนอาจจะเรียกว่าวัยเก่าเราก็ต้องเก่าจริงด้วยการทำ AI ให้ได้ให้เป็นค่ะติดตามกันได้นะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆทาง FM 96.5 Thinking Radio เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้ที่ฉันศรินาผู้เอี่ยมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอัมไพคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวรรษอายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวรรษหนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวรรษได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นของวันเดียวกันนายสัตวรรษรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัด พาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้า

0: พลัสด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้พฤหัสบดี16กรกฎาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับสัปดาห์นี้คุณปีเตอร์ชอมานเฮเรนติดภารกิจอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำงานนะครับต้องตามเลยครับวันนี้กรณีพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะชวนคุณผู้ฟังนะครับไปถอดรหัสเบื้องหลังองค์กรกันนะครับว่าถ้าเกิดการเพิ่มคนเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรนั้นจะทำได้อย่างไรโดยเฉพาะการที่เราเลือกผ่านโมเดล AI Ready Enterprise นะครับอีกสักครู่จะได้คุยกับอาจารย์พุทธธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเพราะว่าผมมีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับหลายๆท่านตั้งคำถามครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะทำมาค้าขายโดยเฉพาะการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากครับว่าอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นลบความกังวลนี้ทิ้งไปได้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยครับแล้วคุณก็จะสามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับทิงกิ้งเรดิโอขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับนี่เลยมีอะไรบ้างครับสิ่งที่พี่ๆนะครับจะได้เรียนรู้ทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียวมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือสร้าง AI เป็นเลขาส่วนตัวครับมาช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บมาเนรมิตรูปแบบสวยๆนะครับสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปแบบสินค้าให้สวยสะดุดตานะครับน่าซื้อด้วยทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบกับว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ซึ่งนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่นะครับคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับวันที่จัดงานคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดิเอมเบอร์รัชดาค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทเท่านั้นคุ้มค่าเพราะว่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับด่วนที่สุดครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับรีบสมัครแอดไลน์เลยที่ SI Thinking Radio มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินนะครับและสนุกไปด้วยกันนะครับหาเงินได้ก็ต้องไปฝากเงินนะครับท่านใดกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทันทีครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 ต่อเดือนเท่านั้นครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับถ้าไหนสนใจนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวข่าวดีจะไปบอกต่อในเบรกที่2นะครับเอาละครับตอนนี้อาจารย์พจน์มาแล้วนะฮะคุยกับอาจารย์พจน์ที่ไรผมว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เคล็ดลับได้คำดีได้มีโอกาสได้ไปทำจริงๆเลยทีเดียวเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทางคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
3: และสำหรับท่านที่ติดตามเราทาง Facebook Live ทาง YouTube Live นะครับแนะนำว่าดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์พจน์จะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับที่เราจะมาถอดรหัสเรื่องหลังองค์กรกันนะครับท่านจะได้ดูไปด้วยว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรเบื้องต้นอาจารย์พจน์ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนสนใจเรื่อง AI

0: ป็นอย่างมากครับนะฮะ
1: ใช
0: แล
1: ่
0: ้วก็มีโครงการของภาครัฐเอกชนเยอะแยะไปหมดแต่ว่าต้องถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เอา AI มาลองเล่นลองทำลองใช้ดูแล้วได้ผลคุ้มค่ากับที่ใช้เวลาใช้งบประมาณไปครับอาจารย์พล
1: คืออย่างนี้ฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนออกตัวก่อนว่าทุกท่านมาเจอผมบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เจอผมผ่านสื่อหรือทางแบบกับทาง FM ก็ส่งถึงท่านคุณวิชัยวันนี้จะมาพูดหนังสือใหม่อีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเบรกไปก่อนเลยทุกท่านเจอหน้าผมเดี๋ยวจะพูดถึงหนังสือใหม่ไม่ใช่แต่กำลังจะมาพูด3เรื่องนี้ฮะแล้วอยากจะมาแชร์ที่มีโอกาสเนี่ยอยากมาแชร์ให้กับทุกท่านจริงๆเพราะว่าเป็นรายงานล่าสุดที่สำรวจเนี่ยสำรวจก็คือสำรวจบริษัทกว่า20,000กว่าบริษัทนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แฟกต์ก็คือว่า1สิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI
0: ครับ
1: อย่างแรกก่อนเลยนะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือเราเข้าใจว่า AI มาจะทำให้คนตกงาน AI มาจะต้องมาแย่งงานเศรษฐกิจจะไม่ดีเยอะไปกว่านั้นก็คือว่าการที่ AI มาเนี่ยมันทำยิ่งทำให้รวยกระจุกจนกระจายนายทุนรวยนะจากทำ data center ใช่ไหมครับแต่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เข้าใจผิดมันถูกส่วนหนึ่งแหละแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนี่คือพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปให้ทุกท่านเห็นภาพสองคือสิ่งที่เราเข้าใจผิดหรือเราอาจจะยังคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิมๆอยู่แม้เราจะเอา AI มาแล้วเนี่ยทำไม 95% จากรายงานระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือเขาไปรีเสิร์ช 20,000 กว่าองค์กรเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกันเลยว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่องค์กรที่ใช้ AI แล้วเนี่ยจะลดคนคำตอบจริงๆเลยเนี่ยคือไม่จริงเลยฮะไม่จริงยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงแรกผมจะบอกว่าความเข้าใจผิดความไม่รู้นะครับหรือเรายังคุ้นเคยกับการทำงานอยู่มันไปทำให้เกิดภาวะอย่าเรียกว่าล้มเหลวแล้วกันยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่องค์กรจะมาใช้ AI นี่พาร์ทสองนะพาร์ทสามเพราะว่าคุณวิชัยกับ FM 965ฮะท่านผู้ฟังฮะเขาให้เวลาผมน้อยฮะแต่มีเนื้อหาให้ผมพูดเยอะเลยตัวที่สามผมจะบอกว่า how to ล่ะองค์กรส่วนใหญ่ที่บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ 95% เนี่ยทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรที่เปลี่ยนจากองค์กรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ AI 95% คนส่วนใหญ่ในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นองค์กรที่มีแนวโน้มแล้วกันที่จะมีความประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนี่คือ3เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับเอาขั้นแรกก่อนเลยฮะสิ่งที่รายงานเนี่ยจริงๆรายงานตอนหลังมีเยอะมากเลยนะฮะรายงานชิ้นเนี้ยคือเป็นรายงานที่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆเพราะว่าจะไม่ใช่ข่าวแล้วตอนหลังๆอ่ะช่วงต้นปีจำได้ไหมเราจะเห็นข่าวว่าลดคนปลดคนนะครับแล้วก็จะมาโทษ AI แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปดูไส้ในลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเศรษฐกิจภาวะสงครามใช่ไหมฮะหรือภาวะการขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเนี่ยมันสู้ไม่ได้เขาก็เลยลดคนแต่สุดง่ายฮะมันโทษ AI มันจับต้องไม่ได้ดีแต่จริงๆแล้วรายงานชิ้นนี้ฮะจากนะฮะเป็นรายงาน A New Look at AI on Jobs นะครับเพิ่งออกมาเนี่ยฮะมิถุนายน30มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองโดยแรมนะครับกับ Rio Lab ใช่เขาไปรีเสิร์ชบริษัทในอเมริกันนะฮะ 21,559 แห่งฮะจากไหนจากบินค่าใช้จ่าย AI จริงฮะมาแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าแล้วองค์กรที่จ่ายและใช้ AI เยอะๆนะครับกับองค์กรทั่วไปที่ใช้บ้างมันต่างกันยังไงอันนี้ผมว่าน่าสนใจ
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือมันเห็นละเห็นว่าเอ้ยใช้นะแต่คำว่าใช้อ่ะใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันคนละใช้หมดเลยนะใช่ไหมฮะดังนั้นผมจะมีเปรียบเทียบอันนึงเนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะให้มีคำนี้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพเราเห็นน้องลิซ่าคุณลิซ่าเนี่ยลิซ่ามโนบาลเราเนี่ย
0: ครับ
1: ไปฟุตบอลโลกถอยเฟอร์รารี่ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะน้องเขาประสบความสำเร็จดีๆด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติคุณลิซ่าขับเฟอร์รารี่ไปบุรีรัมย์ไปบ้านเกิด
0: ครับ
1: เราบอกว่าผมแล้วกันผม ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรานั่งบขสแล้วกันไม่กี่สิบบาทมันก็ไปถึงเหมือนกัน
0: ก็ใช่ครับท่านใหญ่ด้วย
1: ดังนั้นที่ผมเปรียบเทียบเนี่ย AWS นะเขามาพูดเลยครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้องค์กรส่วนใหญ่โฟกัสที่ความล้ำของเทคโนโลยี AI แต่ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่เทคโนโลยี AI ครับปัญหาคือแม้มีเครื่องมือ AI ล้ำแค่ไหนก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองค์กรไม่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับให้คนและ AI ทำงานร่วมกันฮะมันเลยเกิดปัญหาอีกแบบนึงอ่ะนี่ปัญหาละเดี๋ยวผมจะมาพูดเอาพูดอันนี้ก่อนรายงานชิ้นนี้นะครับเลยบอกว่าฮะเขาไปเซอร์เวยแล้วอันนี้หน้านี้น่าสนใจมากเห็นสีแดงๆไหมฮะถ้าทุกท่านติดตามไลฟ์แต่ว่าใครฟังเดี๋ยวผมกับทางคุณวิชัยจะพูดให้เห็นภาพ
0: ครับ
1: เขาเปรียบเทียบเลยครับองค์กรที่ใช้ AI เยอะนะครับแล้วเขาเปรียบเทียบเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาด้วยนะไม่ได้เพิ่งทำรีเสิร์ชปีนี้นะเขาเก็บมาเรื่อยๆเขาบอกองค์กรที่ใช้ AI อย่างเข้มข้นจะมีการแน่ๆประสบความสำเร็จรายได้เพิ่มขึ้นแต่ฮะเขาบอกว่ามีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยฮะ 10.2% ต่อปี
0: เพิ่มจำนวนพนักงานนะฮะนี่คือเคลียร์ก่อนเลย
1: เพิ่มจำนวนพนักงานฮะ
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจฮะและอันที่สองก็คือว่าที่เพิ่มจำนวนพนักงานยังไม่พอนะเขายังสามารถเพิ่มตำแหน่ง entry level คือระดับจูเนียร์ระดับfirst jumper
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ มาทำงาน
1: ที่เรามักเข้าใจผิดว่าเฮ้ยหนึ่งต้องลดคนนะใช้ AI สองคือโหระดับจูเนียร์แต่เด็กจบนะ first jumper นะครับอายุการน้อยๆเนี่ยจะต้องตกงานแน่ๆเลยไม่จริงฮะเพราะระดับ entry level ฮะโตถึง 12% ฮะ
0: โอ้เห็นปะ
1: อันนี้คือเรื่องนี่คือแฟกต์ละข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยเราไม่เถียงยังไม่ใช้ความรู้สึกละนะครับสิ่งที่เห็นนะคือตัวเส้นสีแดงคือโตขึ้น 10-12% ในการจ้างงานเพิ่มแต่องค์กรทั่วไปนะครับที่ใช้เนี่ยใช้แต่ไม่ได้ใช้จริงจังอ่ะมีไม่ใช้อ่ะตามกระแสกลายเป็นว่ากับลดคนนี่คือความต่างที่หนึ่ง
0: ครับผม
1: อ่ะทีนี้มันมีสไลด์นึงเดี๋ยวผมข้ามไปให้นะมันมีสไลด์นึงบอกว่าแล้วมันต่างกันยังไงคืออันนี้คือหน้าสรุปเปรียบเทียบคือเราต้องมองก่อนเหมือนเราบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยองค์กรเรามององค์กรก็องค์กรที่พัฒนาแล้วเนี่ยใช้ AI อย่างจริงจังผมจะเรียกว่า AI ready enterprise กับองค์กรทั่วไปที่ใช้ผิวเผินมันต่างกันยังไง
0: คร
1: ับ สิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือการลงทุน AI ต่อพนักงานองค์กรทั่วไป 95% อ่ะต้องจ่ายค่า subscription จ่ายค่าโทเค็นเฉลี่ยต่อเดือนฮะจ่ายไปประมาณสัก100บาทอ่ะใช่มั้ย100บาทประมาณสัก 2.78 เหรียญสหรัฐต่อคนแต่องค์กรที่ใช้อย่างจริงจังฮะเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าฮะคือจ่ายคนละประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
0: ต่างกันเยอะเลย
1: ต่างกันเยอะทีเนี้ยต่างกันเยอะตักมันต่างอะไรต่อต่างที่ mindset ด้วยครับ
0: ครับ
1: เรารายงานชิ้นนี้ที่ผมรวบรวมเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงหมดนะไม่ใช่มีแค่ของแบมถึงเดียวนะมีของ AWS McKinsey BCG Gartner นะครับ Ark Invest เยอะแยะมี MIT มี Stanford ด้วยข้อมูลเนี่ยนะครับมันไปในทางที่เดียวกันหมดเลยคือการใช้องค์กรทั่วไปมองอะไรมอง AI เป็นผู้ช่วยเป็นโคไพลอต
0: ครับ
1: แต่องค์กรที่พร้อมใช้ AI หรือ AI Ready Enterprise เนี่ย 5% มอง AI คือแรงงานคือ AI Agent คือ AI Workforce นั่นหมายความว่าอะไรเมื่อองค์กรจะต้องดำเนินงานอะไรบางอย่างเขาเดิมทีเราต้องจ้างพนักงานมาแล้วออกแบบองค์กรใช่ไหมฮะออกแบบกระบวนการแต่เดี๋ยวนี้คือเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้แค่จ้างคนนะเราจ้าง AI ด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นจุดตายเลยความแตกต่างของ 95% องค์กรส่วนใหญ่กับ 5% คือวิธีคิด mindset ของผู้นำองค์กรที่มีต่อ AIองค์กรที่บอกว่าฉันเป็นผู้นำฉันใช้ AI แล้วประสบความสำเร็จและยังโตอยู่ด้วยเนี่ยเขามอง AI เป็น workforce หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อคือ จะต้องออกแบบองค์กรให้รองรับการใช้ AI ดังนั้นคนกับ AI ไปด้วยกันฮะไม่ได้ทิ้งคนไว้ข้างหลังคนยังตั้งต่อนะอีกอันนึงที่ผมเห็นเนี่ยอันนอกจากผมไม่อะไรรายละเอียดปีกย่อยไม่ต้องแล้วนะเพราะยังไงประสบความสำเร็จกว่าสิ่งที่มันต่างกันนะฮะระยะเวลาที่เริ่มเห็นผลนะองค์กรทั่วไปบอกเอ้ยใช้ AI มันต้องเร็วสิ Quick Win เราชอบคำนี้เลยเดี๋ยว
0: คำนี้มาแล้ว Quick Win
1: องค์กรทั่วไปบอกฉันจะต้องใช้ AI ตั้งต้นด้วยเทคโนโลยี AI อย่างเดียวเลยตอนนี้คือแต่ก่อนสักต้นปีเรายังเหอะอะไรฮะ Open Core อยู่เลย
0: ใช่
1: จำได้ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เจออะไรใหม่เออคอร์สโค้ดอีกสิ่งนี้มันเกิดขึ้นฮะคือเทคโนโลยีอะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกเท่ากับคุณใช้อย่างไรให้เห็นผลต่อองค์กรผมย้ำคำว่าต่อองค์กรนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าองค์กรจะใช้ AI แน่นอนล่ะองค์กรจะต้องอะไรฮะในฐานะผู้นำองค์กรทำอะไรไม่ได้นะถ้าผู้นำองค์กรไม่ทำนะ
0: ต้องขับเคลื่อนด้วย
1: ถูกไหมฮะมันขึ้นอยู่กับผู้นำดังนั้นผู้นำบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนองค์กรอยากใช้ AI อย่างแรกง่ายที่สุดฮะรีสกิลอัพสกิลคนแต่นั่นคือเรื่องของการรีสกิลคนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะ
0: คร
1: ับ เป็นการพัฒนาสกิลเป็นเรื่องของ AI literacy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนที่ผู้นำองค์กรต้องทำอยู่แล้วแต่มันไม่พอฮะเพราะองค์กรต้องไปพอรีสกิลอัพสกิลเสร็จอ้าวหน้าที่ของผู้นำองค์กรยังไม่คนแหละต้องรีสกิลแต่ผู้นำองค์กรนะฮะต้องรีดีไซน์องค์กรดังนั้นคำนี้เลยฮะถ้าไม่รีดีไซน์มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเช่นอยากให้เห็นผล 1-3 เดือนควิกวินเฮ้ย AI มาเรามาทำพูดแคมป์นั่นนู่นนี่ทำกิจกรรมนั่นมาผู้บริหารได้ถ่ายรูปลงข่าวแต่ความเป็นจริงผ่านไปไม่ถึง 1-3 เดือนหรอกครับโครงการนั้นเนี่ยก็แทงซะก่อนละ
0: เห็นไหม
1: แต่แท้ซะก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูองค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาไม่มองควิกวินเขามองถ้าทำได้ทำนะแต่เขาคาดหวังผลกับ AI ภายใน 6-12 เดือนเพราะประเด็นคือถ้าจะทำ AI ต้อง 1. การออกแบบองค์กรมันไม่ได้การจัดโครงสร้างกระบวนการอย่างเดียวมันคืออะไรฮะการออกแบบโรดแมปและกลยุทธ์ขององค์กรว่าเราคาดหวังอะไรกับยกตัวอย่างวันนี้กรกฎาคมแล้วเราต้องคาดหวังสิ้นปีองค์กรจะเห็นอะไรกับ AI และจะช่วยให้เกิดการเติบโตหรือแก้เพนพอยต์อะไรบางอย่างขององค์กรอย่างไรต่อมาและมันตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรระยะยาวไม่ต้องยาวนะ 1-12 เดือนระยะที่12ปีแรกเป็นระยะที่1ระยะที่2คือแล้ว12เดือน1ปี2ปี3ปีเนี่ย AI จะมาช่วยองค์กรอย่างไรและองค์กรต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรดังนั้นมันเลยต่างกันฮะ 1-3 เดือนอยากทำให้เสร็จทำให้ไวทำ POC สุดท้ายฮะมีแต่ POC คือ Proof of Concept มีแต่ Prototype แต่สเกลไม่ได้สเกลไม่ได้เท่าไหร่ฮะมากกว่า 30% ของโครงการฮะหยุดหลัง POC ฮะคือเราได้ถ่ายรูป Bootcamp จบแต่องค์กรที่วางแผนก่อนว่าต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรกับเรื่องของการทำ RPOC Startup Bootcamp ต้องการอะไรและมันอยู่จิ๊กซอไหนของกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรนั่นแหละดังนั้นมากกว่า 75% ของโปรเจกต์ Proof of Concept เนี่ย Prototype เนี่ยขององค์กรที่ใช้ AI เป็นเนี่ย 75% ทางสเกลกับ AI ได้จริงคือเอามาใช้จริงในองค์กรได้เลยนี่คือความต่างดังนั้นฮะย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือนี่คือเรื่องแรกที่บอกว่าวันนี้เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องมามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดหรือยังไม่รู้แล้วเรามาดูเปรียบเทียบว่าแล้วองค์กรเนี่ยที่ใช้ทั่วไปกับองค์กรที่ใช้อย่างจริงจังเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ 95% ขององค์กรทั่วไป 95% ไม่ต้องถามว่าองค์กรเราใช้ AI ได้ยังไม่ต้องถามแล้วใช้กันหมดแต่ใช้แล้วได้สร้างผล impact ระยะยาวเกิดประโยชน์กับองค์กรโดยภาพรวมหรือไม่นี่คือมีแค่ 5% ดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าท่านบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ 95% ยินดีด้วยครับ อันนี้ยินดีด้วยดังนั้น ผมเลยบอกว่ามีอันนึงมีหลายรีเสิร์ชมากแต่ผมหยิบมาบางอันที่เป็นไฮไลท์

0: จริง
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: ครับเมื่อกี้ของแรมแล้วนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือของ AWS อันนี้ดีมากเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยที่เขา AWS เขาก็ทานฟอร์ม AWS ก็คือผู้พัฒนาไออาทอปิกคอร์สอะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ติดไม่กัน
0: Amazon.com เอยนะครับ AWS Cloud เอยนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าความท้าทายจริงๆแล้วเนี่ยของ AI เนี่ย AI สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเท่าตัวเนี่ยในทุกๆ4 เดือนความสามารถที่เราเห็นเนี่ยทุก4 เดือนมันจะดับเบิลโอ้โหมันดับเบิลนะเช่นเคยวิเคราะห์ได้ภายในหนึ่งจาก100 วันเหลือ100 วินาทีสมมติหน้าที่ทาร์กหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จาก100 นาทีก่อนเป็นมันก็เพิ่มเป็นเหลือ50 นาทีแต่ดับเบิลไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางนี้ก่อนนะ
1: ทาง
0: เข
1: นี
0: า
1: ้ไ
0: บ
1: ด้
0: อก
1: ก่อ
0: ว
1: น
0: ่า
1: ครับ
0: intelligence is free ความอัจฉริยะความล้ำอ่ะแทบมีต้นทุนเป็นศูนย์ฮะไม่ต้องไปจ่ายตังค์ใช้ของฟรีก็ได้
1: ครับจริง
0: แทบจะเป็นศูนย์ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทุกคนสามารถมีความรู้อย่างผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกได้ภายในแต่ก่อนอาจจะต้องไปเรียนเสียเงินหลายแสนหลายล้านเดี๋ยวนี้ฮะใช้ต้นทุนเนี่ยเป็นหลักล้านโทเค็นในต้นทุนเพียงไม่กี่บาทไม่กี่เซนอ่ะเขาภาษาอังกฤษไม่กี่เซนแต่ฮะ judgment is priceless ฮะหมายความว่าเมื่อใช้ AI ไม่ว่าจะใช้ตัวไหนก็ตามแต่เราจะมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่แควเป็นความเป็นมนุษย์ก็คือว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสม AI แค่เป็นแค่เครื่องมือ
1: จริง
0: ดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ AI ตัดสินใจเละเทะไปหมดแล้วฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือความสำคัญของมนุษย์ที่ยังต้องมีอยู่
1: ฮะเพราะฉะนั้นจากแบบสำรวจที่อาจารย์พจน์ไล่มานี่เฉพาะในส่วนแรกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าท้ายที่สุดเนี่ย95%ก็คือว่ากันไปตามกระแสถูกต้องไหมครับอาจารย์พจน์นะครับมีแล้วท้ายแล้วลองแล้วแต่ว่าสำเร็จแล้วหรือเปล่าไม่ค่อยกล้าพูดนะครับแต่ว่าอีก5%เขาจริงจังอ่ะทำอะไรเขาเต็มที่นะฮะแล้วเขารู้ว่ากว่าจะปั้นขึ้นมาได้กว่าจะสําเร็จขึ้นมาได้มันต้องอาศัยเวลาและมันจะต้องอาศัยผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลๆดังนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปว่าในส่วนที่2และส่วนที่3มีอะไรบ้างพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์ต่อสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: ก็สู่เซียวิชั่นพลัสนะครับวันนี้พฤหัสบดี16กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงครับก่อนจะไปฟังแนวคิดแนวทางวิธีการใช้ AI ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับต้องเป็นการถอดรหัสเบื้องหลังองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 5% กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นั้นขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงครับลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและโอเคเขาบอกว่าโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกลวงให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินครับซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงง่ายๆได้แก่ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆ 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับจะต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมนำมาใช้ครับต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีครับ3หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMSเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL นะครับมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์มาที่มาจากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมครับและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับให้เน้นเรื่องของการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะ ช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับนี่เป็นความห่วงใยจากกสทช.ครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากที่จะใช้เกิดประโยชน์เรามาสู่ How to กันเลยครับอาจารย์พลครับเชิญครับ
6: ครับผมคือพี่กี้เราดูกันแล้วไปแล้วถูกไหมฮะว่าม
5: ี
6: ความแตกต่างซึ่งอันนี้สไลด์ที่ทุกท่านดูในไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับหนึ่งอันนี้คือหนึ่งในสไลด์ที่เวลาผมไปประชุมหรือไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่กล้องมาเลยฮะ
5: ครับ
6: นี่คือหนึ่งในไฮไลท์ที่ทุกคนแบบเฮ้ยใช่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวมันเปลี่ยนองค์กรไม่ได้นะครับมันต้องมีหลากหลายอย่างด้วยนะครับอย่างคุณวิชัยเขาบอกว่าต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้นำความเป็นผู้นำขององค์กรนะครับและที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนในร่างมาดูก่อนที่จะเปลี่ยนเราต้องดูก่อนว่าแล้วสาเหตุของความล้มเหลวของ 95% คืออะไรและ 5% ก็ทำอะไรเราถึงจะได้รู้ว่าที่ how to จริงๆเนี่ยเราควรทำอะไรเพราะอย่างนี้ฮะถ้าที่ล้มเหลวมันจะล้มเหลวเสม
5: อ
6: แต่ถ้าความใช่ไหมแต่ถ้าความสำเร็จเนี่ยนะครับมันลอกกันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราทำตามเขาแล้วเนี่ยแต่เราไม่มาประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กรเราม ันก็จะเป็นกลับเหมือนเดิมว่าเฮ้ยทำไมเราทำไปแล้วนะทำไมมันยังไม่ได้เหมือนองค์กรที่เขาประสบความสำเร็จก็เขาไม่ได้บอกหมดนะฮะดังนั้นเราต้องไปแค่หยิบจับฉวยอะไรบางอย่างแล้วหาคลิกว่าอะไรที่จะทำแล้วเนี่ยเพราะสุดท้ายมันต้องบอกว่ามีอะไรประโยชน์กับองค์กรฉันแต่ถ้าฉันทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยฉันไม่น่ารอด ใช่ไหมทีนี้ฮะมีตรงนี้มาดูก่อนสาเหตุหลักคืออะไรผมไปเร็วๆนะหน
5: ึ่
6: งเทคโนโลยี AI ไปเร็วมากแต่องค์กรกับกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานเนี่ยเราอาจจะไปเร็วไม่เท่าอันนี้สาเหตุหลักดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอย่าไปคิดว่าความล้ำเนี่ยมันแทบจะฟรีแล้วต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีความฉลาดความอัจฉริยะมันแทบจะฟรีสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำคือจะตัดสินใจนำไปใช้อย่างไรต่างหากนี่คือคีย์ที่ AWS ให้ยกตัวอย่างนะครับและผมว่าภาพนี้เห็นชัดเจนมากยุคของ AI ต้องบอกว่ามันคือ Agentic AI นะไม่ใช่แค่พร้อมใส่ถามปุ๊บตอบปั๊บไปทำดูแบบนั้นน่ะมันไม่พอฮะมันต้องใช้แต่มันไม่พอ AI agent คือสมมตินะฮะเรามี task ไม่ใช่พร้อมนะเรามีหน้าที่การงานบางอย่างพอ AI ไปถึงเสร็จ AI จะตาแตกลายเลยฮะว่าเขาจะต้องคิดอะไรบ้างนะครับเขาจะต้องไปเอาข้อมูลตรงไหนวิเคราะห์อย่างไรนะครับดูบริบทแบบไหนแล้วจะตัดสินใจอย่างไรคือมันไม่ใช่นับ1 2 3อ่ะนี่คือ AI เช่นดังนั้นยกตัวอย่างเขาได้ยกตัวอย่างเหมือนรถยนต์น่ะเนี่ยไอ้ภาพเนี้ยชัดเจนคือรถยนต์ Ferrari ก็เปิดองค์ AI ที่องค์กรที่กำลังใช้ AI อยู่มีฟังก์ชันเยอะแยะฟีเจอร์เยอะแยะมากมายไอ้ยกตัวอย่างเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนก็ได้
5: คร
6: ับ สมาร์ทโฟนเราแรงมากเลยเราใช้เต็มศักยภาพของสมาร์ทโฟนเราหรือยัง AI ก็เช่นเดียวกันเราใช้เต็มศักยภาพของมันหรือยังก็เปรียบเสมือนรถเฟอร์รารี่อันนี้พูดเลยครับถ้านักคนขับไม่มีความเชี่ยวชาญทักษะมากพอแต่พอมันไม่ใช่แค่ทักษะอย่างเดียวนะมันต้องดูเลยครับบริบทขององค์กรด้วยดังนั้นนี่คือปัจจัยสำคัญมันเลยบอกว่าเขาไปทำการทดลองให้ของ AWS กับหลายองค์กรทั่วโลกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าภาพนี้มันชัดเจนมากว่ามันเหมือนวอเตอร์ฟอลเรากำลังใช้ AI อยู่นะแต่วิธีการทำงานของเรายังเหมือนเดิมคืออะไรคิดว่า AI เป็นสั่งเสร็จปุ๊บมันจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5: ครับ
6: ตามขั้นตอนที่เรากำหนดถูกไหมฮะนี่เรากำลังใช้วิธีการแบบเดิม
5: ๆคร
6: ับ วิธีการแบบใหม่เขาบอกเลยนะการเอา AI ไปใช้แล้วยังมีวิธีการทำงานเหมือนเดิมมันเหมือนกับสร้างปัญหาใหม่ที่มี AI คือเราไม่ได้เปลี่ยนอย่างแรกคือ AI agent มันคิดอะไรได้มันแตกลายได้มันคิดได้มันวิเคราะห์ได้มันไปเอาสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้แบบเสี้ยววินาทีได
5: ้
6: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของ AI ก่อนนะแล้วเราออกแบบระบบองค์กรของเราที่รองรับการใช้งานร่วมกับมนุษย์และ AI
5: ครับ
6: ดังนั้นโดยบทสรุปที่เขาทำการทดลองกับองค์กรทั่วโลกนะฮะเขาบอกว่าพอเราให้ AI ใช้ทำงานด้วยโดยอัตโนมัติเยอะมันก็สร้างปัญหาอีกแบบนึง คือปัญหาบนปัญหาใหม่อ่ะอยากแก้ปัญหาเก่าปัญหาใหม่งอก
5: มาอีก
6: สิ่งที่ต้องทำฮะ คำตอบเลยฮะคือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการที่มี AI โมเดลที่ฉลาดล้ำปัญหาขององค์กรคือจะทำยังไงที่จะออกแบบองค์กรที่รองรับการทำงานร่วมกับ AI agent ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคีย์เวิร์ดคือออกแบบองค์กรละนะครับเสร็จปุ๊บออกแบบองค์กรยังไงล่ะวันนี้ถามว่าเราเอา AI มาใช้ทุกท่านทราบดีว่าวันนี้ยุค AI เนี่ยผมว่ายิ่งกว่าโควิดอีกนะถ้าเทียบเท่ากับการยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงอะไรฮะเรามีไฟฟ้าเรามีอุตสาหกรรมอ่ะตอนนี้ AI น่าจะยิ่งกว่าและรุนแรงกว่าเร็วกว่าถูกไหมฮะแต่วิธีการทำงานของเราในองค์กรของเรายังแทบไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะดังนั้นไปนิยามแบบนี้เสร็จผมไปภาพสรุปนี่คืออีกสไลด์หนึ่งที่ผมฉายไปแล้วผู้บริหารหลายท่านชอบแชปเตอร์เก็บไว้เลย AWS บอกว่าวิธีการทำงานตอนนี้แล้วมันจะอธิบายว่าเราต้องเปลี่ยนองค์กรอย่างไรเดิมทีการทำงานของเราเป็นแบบรูปแบบพีระมิดคืออะไรฮะผู้บริหารระดับบนมีน้อยหน่อยระดับกลางมีเยอะหน่อยระดับล่างมีเยอะสุดใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็โยกมาโยกมาเป็นไดมอนด์โมเดลฮะคืออะไรฮะคือโมเดลที่เรามี AI agent แล้วนี่เราใช้ AI แล้วพนักงานจูเนียร์เราต้องลดลงสิถูกไหมลดคนง่ายสุดทุกท่านฮะอันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกแล้วแต่ผมอยากแชร์อะไรที่ง่ายอ่ะมันมักง่ายเสมอ
7: โอ้
6: มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแปลว่า simple นะ
5: ครับ
6: simple อ่ะคือดีถูกไหมคิด is simple คิดอ่ะ
5: ถูก
6: ดีใช่ไหมครับแต่พอแปลเป็นไทยอ่ะเอาง่ายๆมันมักจะมักง่ายพอเป็นมักง่ายนั่นคืออะไรท่าที่ง่ายๆมันก็เลยคิดไม่ครบถ้วนหมายความว่าทุกองค์กรผมพูดตามจริงผมพูดชื่อไม่ได้หรอก
5: คร
6: ับคนใหญ่ๆอ่ะคิดอย่างนี้หมดแหละง่ายดิลดคนซึ่งเป็นปัญหาจริงๆเป็นแล้วมันเป็นกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจถามว่าผิดยังไงมาดูฮะโมเดลอันที่สองที่เรียกว่าไดมอนด์จะไม่ใช่เป็นปริมิตนะเป็นจะใบไดมอนด์ก็คือว่าผู้บริหารระดับสูงยังอยู่เหมือนเดิมระดับกลางอาจจะลดลงหน่อยนึงแต่ไปบีบระดับล่างนะให้ลดคนเพราะเอาก็ใช้ AI ก็ลดคนนี่ปัญหามันเกิดขึ้นอะไรฮะมันเกิดคือเรื่องของการประสานงานหน้างาน AI รับงานมากขึ้นถามว่าระดับกลางน่ะจัดการได้มั้ยล่ะก็ไม่ได้ใช่มั้ยฮะเน้นควบคุมกับประสานงานและกำกับ AI แต่พอเอา AI มาใช้ปัญหาคืออะไรฮะผู้จัดการล้นองค์กรฮะขาดคนทำงานจริง
5: เต็มไปหมดเลย
6: มันเลยมีปัญหาอะไรฮะอุ๊ยทำไม AI มีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่ค่าโทเค็นมีแต่ค่า subscription ดังนั้นเนี่ยแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อคือขาดซีเนียร์ในอนาคตมันเลยเป็นที่เราเห็นในข่าวทั่วโลกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวเยอะขึ้นในปีนี้คืออะไรฮะองค์กรปีที่แล้วที่เคยไล่พนักงานออกไปเยอะกลายเป็นว่าเรียกพนักงานกลับมาแล้วฮะนี่ฮะนี่คือเหตุผลดังนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยเป็นไดมอนด์โมเดลเนี่ยมันนะครับเขาบอกว่าเป็นเฟสของกับดักดังนั้นพอเฟสของกับดักเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเข้าเฟสที่สามนะเมื่อเรามีพนักงานระดับจูเนียร์เนี่ยเราต้องเรียกพนักงานกลับมาแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างเป็นเรียกว่าพอร์ตโมเดลพอร์ตโมเดลเอาง่ายๆครับไอเอไอพอร์ตเอไอพอร์ตเนี่ยไม่ใช่ไอพอร์ตนะเอไอพอร์ตคือเขาบอกว่าแต่ละงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องให้มีทีมงานหลายๆคนหลายๆฟังก์ชันงานมาทำงานในโปรเจกต์เดียวกันร่วมกับ AI ดังนั้นคนสายมันจะไม่ได้แบ่งเป็นฟังก์ชันงานปกติละมันจะเป็นคล้ายๆคอร์สละกันข้ามสายงานมาทำงานร่วมกันแล้วก็ปิดจบโปรเจกต์ดังนั้นเนี่ยองค์กรมันจะแฟลตขึ้นนะครับแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานส่งมอบงานได้เร็วขึ้นเขาเรียกว่าพอร์ตโมเดลนะครับไม่ลงลึกนะแต่เป็นแบบนี้แต่พอเป็นพอร์ตโมเดลมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำงานเร็วขึ้นส่งมอบงานได้ไวขึ้นก็จริงแต่มันพึ่งพาซีเนียร์เยอะเกินไปซีเนียร์คนที่ทำงานเก่งจะเกิดภาวะอะไรฮะเบิร์นเอาไง
5: ใช่เลย
6: งานเยอะ
5: ใช่ไม่ไหวละ
6: ไอ้เยอะ
5: โอเวอร์โหลด
6: เพราะว่าโหลดเยอะแล้วตูเนียร์เนี่ย พออยากได้งานเร็วอะไรเร็วจูเนียร์เลยไม่ได้มีโอกาสฝึกฮะเพราะพึ่งกับคนเก่งกับ AI แล้วจูเนียร์ก็ทำงานโอเปอเรชั่นที่เหลืออยู่มันเลยไม่อะไรฮะไม่ยั่งยืนสุดท้ายเนี่ยโมเดลที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะตอบโจทย์ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้และเราเห็นหลายองค์กรทั่วระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มปรับเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นคืออะไรจากพอร์ตโมเดลเนี่ยมาเป็นนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายคืออะไรคือหัวยังผู้บริหารระดับสูงยังมีอยู่นะแล้วจะมีเพิ่มเยอะขึ้นด้วยผู้ระดับกลางเนี่ยต้องลีนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถใช้ AI ได้มาช่วยบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงเพื่อประสานงานกับทีมโอเปอเรชั่นคือทีมงานจูเนียร์ระดับล่างระดับล่างที่ใช้ AI แบบโอเปอเรชั่นติดต่อประสานงานกับคนหน้างานลูกค้าจริงๆเนี่ยจะต้องมีเยอะขึ้นมีเยอะขึ้นกลายเป็นว่าหัวมาเพิ่มขึ้นกลางเดี๋ยวจะลดลงแล้วเป็นนาฬิกาทรายคือระดับล่างจะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับมันจะสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืนเพราะรักษาทั้งประสิทธิภาพและ talent pipeline ถามว่าทำไมเราต้องรักษา talent น่ะแล้วใครจะใช้ AI นะมันก็ต้องคนใช้ AI ไงครับถูกไหมดังนั้นมันก็กลับมาเรื่องเดิมมันจะสอดคล้องกันหมดฮะว่าทำไมองค์กร 5% เนี่ยเขาทดลองแล้วมันไม่เวิร์กทดลองไม่เวิร์กตอนแรกเป็นดิมิทแบบเดิมไม่เวิร์กแน่มาเป็นไดมอนด์โมเดลก็ติดกับดักพอติดตัดกับดักมันไปไม่รอดไงลดคนอย่างเดียวใช่ไหมฮะดังนั้นก็เริ่มปรับมาว่าเฮ้ยลองปรับเป็นลักษณะของเป็น AI พอร์ตซิเป็นทีมหลายฝ่ายงานมาร่วมมือกันแต่มันเบิร์นเอาท์แล้วคนจูเนียร์ไม่ขึ้นมาแทนสักทีกลายเป็นว่าความยั่งยืนที่เกิดขึ้นคือมันต้องเป็นแบบในนาฬิกาทรายทีเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้เสร็จผมก็เลยบอกว่ามาดูภาพเมื่อกี้ภาพที่เราคุยเนี่ยนะครับนี่ไงคือความแตกต่างว่าเขาปรับเขารีดีไซน์องค์กรสีน้ำเงินเนี่ยคือองค์กร 5% ที่เขาปรับเขาวางกลยุทธ์เขาวางแผนงานดังนั้นที่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับมันมีเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์แผนงานเป้าหมายโครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงานที่มีมนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันถามว่าทำแล้วยังไงนะครับ EBIT กำไรก่อน tax นะครับเพิ่มขึ้นนะครับ 5% เนี่ยทำทันทีได้ 5% สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย 5-10 เท่าเปรียบเทียบกับองค์กรทั่วไปลดต้นทุนได้มากกว่าองค์กรทั่วไป3เท่านะครับดังนั้นเนี่ยแต่องค์กรที่ใช้แบบเนี้ยมียังมีน้อยดังนั้นเนี่ยผมว่านี่เป็นโอกาสของทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เลยว่าเนี่ยเฮ้ยมันมีช่องทางมันมีวิธีการนะครับทีนี้ครับผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนยังไงผมบอกมีตัวอย่างเนื่องจากเวลาน้อยนะนอกจาก AWS ที่เขาบอกทำงานร่วมกับหลายองค์กรเนี่ยนะครับหลายภาคส่วนเนี่ยมีอีกองค์กรหนึ่งฮะเขาเรียกว่า Databricks เขาบอกเลยครับ Databricks เนี่ยปัจจุบันมีมูลค่า6 ล้านล้านบาทนะ6 ล้านล้านบาทเลยถ้าเป็นบริษัทอะไรครับถ้าเป็นคนไอทีเขาจะบอกว่าอ๋อเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของอินฟราเรื่องของคลาวด์เรื่องของ Data แล้วก็ตอนนี้ทำเรื่องของ AI ใช่ไหมครับแต่เขาบอกเลยฮะเขาบอกว่าไปคุยกับผู้บริหารของ Databricks เป็น Founder เขาบอกว่าเฮ้ยถามหน่อยทำไมบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยทำไมไม่ค่อยโตมีคนโตน้อยมากเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะโค้ดหลักเลยนะ AI ไม่ได้เปลี่ยนวิธีเขียนโค้ดฮะแต่มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรดังนั้นองค์กรไหนที่อยากประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและวิธีการทำงานนะยังไงก็เฟลที่บริษัท6 ล้านล้านบาทนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมเลยบอกว่าอ้าวแล้ววิธีการคืออะไรมาวิธีการละเราตอนแรกเราเข้าใจผิดหรือยังไม่รู้ไอ้ความเข้าใจผิดนั้นมาถึงมาทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างนี่พาร์ทที่สามสุดท้าย10 นาทีสุดท้าย how to ละไอ้ how to เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้เพจถ้าไม่รู้ถึงสาเหตุถูกไหมฮะตอนนี้ทุกท่านรู้สาเหตุแล้วถ้าใช้ถามมันก็จะมีคำถามจะใช้ AI ตัวไหนดีผมจะตอบเสมอจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะครับ
5: เอาที่คุณต้องการแล้วมันตรงกับ
6: มันเหมือนใช่มันก็เหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมฮะว่าสมมติยุค PC อ่ะจะใช้ Microsoft ดีหรือใช้ตัว Mac ดีพอมาสมาร์ทโฟนเป็นยังไงฮะจะใช้ตัว Windows Android iOS ดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีค่ายของ LG แล้วถามว่าจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะใช่ไหมฮะลิซ่าจะใช้คุณลิซ่าจะใช้เฟอร์รารี่ไปบุรีรัมย์ผมขึ้นบขส.มันก็ถึงเหมือนกันนะถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเรารู้บริบทของเราใช่ไหมครับดังนั้นคีย์เลยครับ AI เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่สำหรับองค์กรแต่มันคือวิถีการทำงานใหม่เพื่อจะต้องออกแบบองค์กรใหม่ที่รองรับ AI ดังนั้นต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเอาหลักการก่อนนะเอาข้างบนก่อนคุณอยากหวังผลถ้าคุณหวังผลอะไรคุณต้องอะไรฮะเปลี่ยนต้นเหตุของมันต้นเหตุคือ input กับ process ใช่ไหม input กับ process คืออะไรล่ะคุณต้องเปลี่ยน operating model ครับคือกระบวนการทำงานหลักขององค์กรคุณต้องเปลี่ยนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ได้บอกให้ AI ทำนะมนุษย์กับ AI ร่วมกันทำงานอย่างไรคุณต้องเปลี่ยน operating model เมื่อ operating model เปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนอะไรอีกฮะโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่รองรับ data และ AI ถ้าคุณไม่มีตรงนี้ AI ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรต่อคุณก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่รองรับไม่ว่าจะเป็น cloud ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ API หรือ security ต่างๆสุดท้ายสำคัญที่สุดนี่คือรากฐานละ people culture leadership ก็คือทรัพยากรบุคคลวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำขึ้นมาก่อนเลยฮะ AI mindset ถ้าคุณยังมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือคุณแทบพร้อมเป็นแค่โคไพลอตคุณก็จะอยู่ฝั่ง 95% นั่นเองชัดเจนนะใช่ไหมชัดเจนดังนั้นประกาศโดยสรุปฮะองค์กรทั่วไปมอง AI เนี่ยเพื่อทำงานเดิมให้เร็วขึ้น
5: คร
6: ับใช่ไหมครับหรือเอามาใช้ปุ๊บลดคนก่อนเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกครับใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าองค์กรเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจ้างคนเพิ่มด้วยซ้ำจ้างคนเพิ่มถึง 10.2% และส่วนของจูเนียร์เนี่ยนะครับพนักงานระดับ entry level เนี่ย 12% รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่ำ5เท่าบางบริษัทเป็น10เท่าลดต้นทุนไป3เท่า EBIT เพิ่มขึ้น 17% นะครับโครงการที่จะประสบความสำเร็จและสเกลได้ของ AI เนี่ยนะครับมากกว่า 75% แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะองค์กรทั่วไปมอง AI เพื่อทำงานเดิมให้เร็วขึ้นแต่มันไม่พอครับศักยภาพของ AI เนี่ยมันสามารถนะใช้ AI เพื่อทำสิ่งใหม่ได้สร้างสิ่งใหม่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองกว้างไปกว่านั้นว่าเฮ้ยโอกาสอยู่ตรงไหนล่ะโอกาสอย่างที่คุณวิชัยว่าฮะคือสิ่งคือวิสัยทัศน
5: ์
6: คือสิ่งที่ผู้นำอ่ะองค์กรอ่ะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คือสิ่งที่อะไรฮะทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เขาเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วทำก่อน
5: ใช่ส
6: ิ
5: คร
6: ับไม่ได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างเดียวนะ execution ให้ถูกต้อง
5: ถูกต้อง
6: ดังนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสไลด์เนี้ยหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่น่าจะตรงใจแล้วน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ติดตามอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาผมว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าเลยออกมาเป็นคู่มือนะครับคู่มือสำหรับผู้บริหารคือหนังสือใหม่เล่มที่5แล
5: ้
6: วเล่มที่5บอกว่าโอ้โหจะต้องไปติดตามนั่นนู่นนี่จะดูมันคือทุกอย่างครับคล้ายๆว่าข้อมูลมันเป็นกระจัดกระจายหมดเนาะแล้วผมพูดเนี่ยมีเวลาแค่1ชั่วโมงให้กับท่านผู้ฟังให้กับทางคุณวิชัยเนี่ยมันไม่สามารถเอาในยักษ์ทุกอย่างมาเป็นติดเป็นต่อเป็นจิ๊กซอได้ผมก็เลยออกหนังสือใหม่เล่มที่5นะนะครับคือleading transformation in the age of AI เป็นคู่มือไม่ใช่คู่มือการพร้อมไม่ใช่คู่มือการใช้ AI tools แต่เป็นคู่มือที่ตอบโจทย์ทั้งรายการเนี่ยว่าจะบริหารนะครับสำหรับสร้างองค์กรที่พร้อมรับ AI หรือ AI ready enterprise อย่างไรนะครับที่อะไรครับ1ทํา AI ต้องมี governance กำกับดูแล AI ได้2นะสักขยายผลได้หรือ scaleสามฮะรองรับ AI agent และปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับข้างในเนี้ยนะครับมันจะเป็นคู่มือแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นฮะไม่ต้องไล่ดูฮะไม่ต้องไล่อ่านทีละหน้าสมมติองค์กรบอกว่าฉันใช้ AI เยอะแล้วอยากมาดูเรื่องการกับดูแล AI เหลือ governance AI governance ก็เปิดไปบท AI governance เลยหรือบอกว่าวันนี้มี AI project เยอะแยะไปหมดเลยจะต้องทำยังไงดีก็เปิดไปนะฮะบทที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI Pilot มันก็คือเรื่องของ Executive Leadership Vision แล้วมันก็จะมีเรื่องของรถแมปรถแมปมันก็มีอีกวิธีการทำรถแมป100วันแรกควรจะทำอะไรรถแมปที่2ภายใน12เดือนต้องเห็นอะไรในแต่ละไตรมาส3คือภายใน36เดือนแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบผมให้สูตรอาหารอะ
5: นั่นแหละครับอยากกินอะไรก็เปิดเลยครับมีตั้งหลาย
6: เปิดเลยแต่ปรุงให้อร่อยในแบบของคุณเนี่ยมันต้องแล้วแต่เลยฮะปากของคุณเองลิ้นของคุณเองนะครับก็คือบริบทขององค์กรของคุณเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังสือชุดเนี้ยนะครับเป็นภาษาไทยที่เป็นคู่มือนะไม่ใช่หนังสือเรียนไม่ใช่หนังสือวิชาการหนังสือเป็นคู่มือเอาไปปรับใช้นะครับและบางท่านก็บอกว่าผู้บริหารหลายท่านเรียนตามตรงผมก็เป็นนะเวลาอ่านพวกนี้ผมชอบอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรฮะมันเทคนิคเทอมมันเยอะแล้วมันตีความคำว่าง่ายอ่ะที่ผมบอกว่าภาษาไทยง่ายมันมักจะไปที่มันง่ายมันไม่ใช่ไปที่ซิมเปิลอ่ะใช่ไหมไอ้เรียกขนาดคำ

0: ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยใครถนัดใครบอกว่าอยากได้ภาษาอังกฤษก็มีอยู่ใน Amazon นะครับเป็นคู่มือที่เอาไปใช้แล้วตอนนี้ถามว่าหนังสืออันนี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อสำหรับองค์กรในประเทศไทยโดยเฉพาะไม่ใช่นะครับหนังสือนี้เขียนมาเพื่อองค์กรที่อยากปรับตัวเพื่อรองรับการใช้ AI อย่างจริงจัง
1: ถูกต้อง
0: ดั
1: คร
0: ง
1: ับ
0: นั้นนะปัญหาขององค์กรในไทยเป็นปัญหาเดียวกับ95%ขององค์กรทั่วโลกนะดังนั้นก็จะตอนนี้มีภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาสเปนิชเป็นภาษาอาหรับอย่างน้อยอีก3 ภาษานะครับกำลังพัฒนาผมกำลังแปลอยู่แต่ว่าวันนี้สําหรับทางรายการเนี่ยมีคู่มือชิ้นนี้แต่ถามว่าถ้าไม่เอาคู่ต้องไม่ซื้อหนังสือได้ไหมขอดูก่อนได้ไหมดูได้ฮะเข้าไปดูได้ฮะมีพรีวิวฟรีด้วยนะครับก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์www.digitaltransformationacademy.org นะครับมันจะมีเมนูดิวบุ๊กเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีดูตัวอย่างหนังสือด้วย
1: ย้ายไปหมดเลยครับอาจารย์พวกครับ
0: ย้ายไปหมดเลย
1: ใครสนใจเข้าไปที่นี่ครับ Digital Transformation Academy นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในวันที่อาจารย์พดบ้างสะดวกแล้วมาคุยกันใหม่พรุ่งนี้คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยครับท่านจะคุยกันว่าทำไมเมืองไทยยังโกงอยู่ไปติดตามของวิสัยทัศน์ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันครับอาจารย์พดขอบคุณครับ
0: ครับผมยินดีมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ First Come First Serveสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการ

0: ระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังยิงขีปนาวุธเวลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: กดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
1: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่16 กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิตติมาทวารเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะก็ยังมีสถานการณ์ให้เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยภาพใหญ่ๆนะสถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะอิหร่านกับอเมริกานะคะก็ยังติดตามนะความเคลื่อนไหวของคุณทรัมป์แล้วก็การเคลื่อนไหวของฝั่งอิหร่านนะคะว่าจะตอบโต้กันอย่างไรนะเราก็ยังเห็นสัญญาณนะคะที่ก็ดูเหมือนว่ายังมีความคลุกรุ่นกันอยู่นะคะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะในขณะเดียวกันภาพบรรยากาศของตลาดนั้นเชื่อแน่ว่านะคะอาจจะยังไม่ได้เห็นผลนะจากสิ่งนี้มากนักนะก็ดูเหมือนว่าตลาดอาจจะรอดูท่าทีแล้วสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะสามารถตกลงกันได้หรือเปล่านะคะเราก็จะไม่ได้เห็นสัญญาณการกดดันนะหรือว่าความกังวลใจมากนักแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตลาดกังวลใจมากที่สุดน่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันนั่นแหละนะคะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสก็จะมีผลตรงนี้แล้วก็ราคาน้ำมันจะส่งผลประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะถ้าไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นนะในภูมิภาควันนี้เองส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวจริงๆก็แยกเป็น2ส่วนเลยนะคะส่วนที่ลีดด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีแรงกดดันเหมือนกันแล้วก็ปั่นผันผวนมากๆนะคะโดยเฉพาะฝากของเกาหลีใต้นะคุณผู้ฟังเราก็จะเห็นว่าบางวันลบไปมีการเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะพออีกวันนึงฟื้นมาก็บวกได้ดีนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่ฟุบลงไปอีกแล้วสำหรับครอสปีเกาหลีใต้นะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็ลบอยู่ประมาณ 404.5.56% ค่ะญี่ปุ่นนะคะนิกเกอิ225ไปทรงกับเกาหลีใต้ลบอยู่ 2.32% 1,627 จุดก็ลบค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะคะส่วนทางฝากที่ดูสดใสมีสัญญาณที่ดีนะในก่อนหน้านี้มาเป็นระยะที่เราคุยกัน 1-2 สัปดาห์ก็คือตลาดหุ้นทางฝากของจีนนะคะวันนี้หางเสงที่ฮ่องกงก็รู้สึกว่าจะบวกส่วนได้ดีคนละทิศทางกับฝากของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเลยค่ะตอนนี้หางเสงนะบวกอยู่ 1.85% 456จุดค่ะอีกหนึ่งตลาดนะคะที่ดูเหมือนว่าสัญญาณจะไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นสองไซด์เวดาวก็คือเวียดนาม VN Index นะคะหลังจากที่หลุดในส่วนของ 1,800 จุดลงมานะคะวันนี้ก็ยังลบอยู่ประมาณ 0.45% ค่ะดัชนีตอนนี้ 1,773.39 จุดลบอยู่ 8.73 จุด 0.49% นะคะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศนะส่วนบ้านเราวันนี้ก็เขียวเบาๆนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันค่ะตอนนี้ Set Index นะคะเปิดมาเนี่ยดัชนีขึ้นไปนะที่ 1,636 จุดตอนนี้เรียลไทม์ลบลงมาจากที่เปิดเล็กน้อยแต่ก็คือภาพรวมยังบวกแล้วก็ยังมีสัญญาณที่ดูดีนะคะตอนนี้ 1,634.35 จุดค่ะบวกอยู่ 4.14 จุดนะ 0.25% นะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 15,116 ล้านบาทก็ถือว่าคึกคักนะคะสำหรับ12นาทีแรกเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์ว่าประเมินสถานการณ์กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัจจัยที่เราจะต้องติดตามนะแต่ว่าแน่นอนค่ะพอประเด็นเรื่องสงครามนั้นเนี่ยกังวลใจเรื่องราคาน้ำมันแต่บ้านเราก็มีหุ้นเวทน้ำมันนะคะที่เรียกได้ว่ามีผลต่อดัชนีนะก็เลยทำให้ดัชนีในยืนเขียวได้วันนี้ปตท.ก็ยังไปต่อนะตอนนี้บวกอยู่38.75 สผ.ก็ยังมาอันดับ2 144.50 แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตามงบผลประกอบการงบแบงก์อื่นๆที่จะตามมาด้วยนะคะเดี๋ยวตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์อย่างไรค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
2: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
1: ค่ะอัปเดตทิศทางภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยเพราะตอนนี้พอไปดูตลาดต่างประเทศเนี่ยวันนี้เขาแยกเป็น2ขานะคุณเจริญฝั่งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลบหนักเลยนะคะฝั่งทางฝ้าของจีนดูเหมือนว่าจะบวกได้ดีส่วนเราก็อยู่ตรงกลางก็ยังบวกได้ดีนิดๆหน่อยๆนะบวกอ่อนๆคุณเจริญประเมินหน่อยค่ะช่วงนี้เกาะติดสถานการณ์เพราะมีปัจจัยภายนอกที่เราต้องตามด้วยนะคุณเจริญคะมองยังไงคะช่วงนี้สำหรับตลาดบ้านเรา
2: คือจริงๆถ้ามองปัจจัยภายนอกก่อนนะก็คงหลักก็คงมาจากตัวซึ่งจะเป็นตัวงบนะที่จะมีออกมาทีที่สี่นะนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูกระแสเป็นไงนะซึ่งจริงๆแล้วกระแสก็คาดว่ายังโอเคอยู่นะนะครับถ้าออกมาดีก็กลายเป็นตัวช่วยหนุนปลุกให้หุ้นในเน

0: ว่าในบ้านเราเช่นพวกเดลต้าอะไรเงี้ยอาจจะขยับได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเดลต้าช่วงเช้านี้มันซึมๆหน่อยนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเป็นไงถ้าออกมาดีอาจจะปลุกให้หุ้นกลุ่มนี้กลับมาแล้วก็ปลุกให้ตลาดมีชีวะมากขึ้นเองนะครับเนี่ยแต่ถ้าตามช่วงนี้กระแสตลาดเองก็แน่นอนครับว่ายังคงเล่นอยู่ในสองกลุ่มหลักคือกลุ่มของแบงก์กับกลุ่มพลังงานนะครับเดี๋ยวบอกหุ้นลงกันถือว่ามาแข่งรอบนี้ท็อปนี่มาแรงกว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยก็ยังวนอยู่ในกลุ่มน้ำมันอยู่หรือว่ากลุ่มตัวของพวกธนาคารซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ประกาศงบออกมาก่อนนะครับเนี่ยเพราะบ้านเราเองกระแสหลักยังเหมือนเดิมนะคือปัจจัยลบไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับเนี่ยปัจจัยบวกคือคาดหวังตัวงบเห็นตัวแรกออกมาคือทิสโก้ก็ถือว่าตามคาดนะนั้นรู้ตัวอื่นต่อว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยซึ่งถ้าออกมาอย่างที่คาดหวังเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกตลาดเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่ากลุ่มแบงค์ช่วงหลังเขาก็มีการจ่ายปันผลเรื่องเหมือนกันปีสองครั้งนะครับต้องมาดูตรงนั้น
1: คร
0: ับ แต่สิ่งหนึ่งเหนืออื่นใดก็คือเรื่องของต่างชาติโง่เงินที่เข้ามานะครับเนี่ยยังถือว่าเป็นคีย์สำคัญในการพาตลาดขึ้นมานะครับเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยเขาซื้อสะสมมาต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าซื้อเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ยอดสะสมเนี่ยปาเข้าไป33,000 กว่าล้านแล้วนะครับเนี่ยขายมาเพียงแค่วันเดียวในเดือนนี้นะนะครับเนี่ยนั่นแสดงเห็นว่าโฟยังมีโอกาสเข้าอยู่ยิ่งกระแสอเมริกาชุดนี้เองก็เขามีประเด็นกับทางอิหร่านแบบเนี้ยทำให้มีคนเริ่มกลับไปมองเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันดูสูงขึ้นน้ำมันอะไรมันจะมาเนี่ยนั่นคือเขาเรื่องของเขานะนะครับนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูว่าเขาจะไปทางไหนต่อเรื่องของฝั่งของอเมริกานั้นอันนี้ก็ต้องดูแผนเพื่อว่าที่ผ่านมาล่าสุดตัวเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันออกมาต่างกว่าคาดนะครับนะ
1: ท่
0: านได้มองว่าอันนี้เฟดจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกตลาดเหมือนกันนะครับนะถ้าเฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเงินไม่น่าจะไหลกลับเข้าไปในอเมริกานะครับนะนั้นโอกาสไหลออกมาก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นมันมองได้หลายเลยทุกหนึ่งนะครับนะเราก็เลยมองว่าต่างหุ้นทุนเนี่ยน่าจะยังมีโอกาสการลุ้นขึ้นอยู่แล้วก็ด้วยตลาดบ้านเราเซนติเมนต์แบบเนี้ยแล้วก็โมเมนตัมแบบเนี้ยคือเหมือนกับมีการพยายามจะขึ้นไปเมื่อวานนี้มาถึง1642ครับนะตอนนี้ก็เปิดตัวก็ยังบวกอยู่นะแต่บวกอาจจะไม่ขึ้นแรงก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่อย่างที่อย่างคือตลาดดัชนีมันทำจุดไฮใหม่ของปีได้อยู่เนี่ยแสดงว่าไอ้โมเมนตัมการขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบนะครับนะแล้วรอบนี้เราเชื่อตามส่งน่าจะมา1650ได้อยู่จะเชื่อไปแบบนั้นอย่างจอดนี้เราก็ยังมองสถานการณ์อ่อนตัวรับได้อยู่นะครับตัวเซ็ตนะครับ
1: ค่ะตอนนี้ที่อ่อนตัวแล้วคิดว่ารับแล้วก็ลุ้นได้ปลอดภัยหน่อยนะคะที่สามารถเข้าได้เนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนกลุ่มไหนคะถ้าเราโฟกัสกันช่วงนี้คุณเจริญคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนค่ะ
0: คือต้องบอกนี้ว่าตลาดชั่วโมงเนี่ยคือมันมีหลายกลุ่มแบบนี้แต่ในแบบเจอว่ากลุ่มที่ไม่ขยับดีเราก็ผิดหวังนะเช่นกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยถือผิดหวังนะเพราะว่าราคาไม่เคยไปไหนอยู่ที่เดิมนะครับแต่มันไม่ตกนะแต่อยู่ที่เดิมก็ถือผิดหวังแหละนะครับเนี่ยเพราะว่าจากวันนั้น1,500วันนี้มา1,600แล้วมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็บองกลุ่มคอมเมอร์สกลุ่มหนึ่งนะครับก็ยังเป็นกลุ่มซีบีออลซีเบต้าพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่มองผิดหวังอยู่คือกลุ่มของโรงพยาบาลนะครับนะราคาก็ไม่เคยวิ่งนะครับนะถือวิ่งน้อยนะครับนะแต่มีแทบอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แบบใจดีไปกับเซ็ตอ่ะ
1: วาน
0: ะอันนี้แต่ตอนนี้เรามองตัวของBDMS กับตัวของBHU นะครับนะส่วนอีกกลุ่มนึงที่เริ่มแผ่มาใหม่คือตัวของกลุ่มปิโตนะครับถือว่าราคาพักตัวมาแล้วแล้วก็เริ่มขึ้นมาใหม่ครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจอยู่นะตัวนี้ก็มาแรงนะเช่นตัว IVL กับตัวของปตท.4นะครับนะก็ดูกลุ่มพวกนี้ไว้แต่กลุ่มหลักๆก็คือแน่นอนก็เป็นคนพวกไฟฟ้านะครับพวกอะไรพวกกราฟทีบีซีบีจินพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยถือว่าเด่นนะถ้าย่องมาแล้วมองไม่จั่วซื้อได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงที่กำลังลงมาแล้วนั่นคือตัวแอดวานซ์นะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี
1: ้
0: ขึ้นไปก่อนอันไม่เอาแต่ตอนลงมาเราซื้อเราตั้งรับที่ข้างล่างน่าสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเลือกวิธีเลือกตัวตรงจังหวะตลาดหุ้นได้นิดนึงนะครับ
1: ค่ะแอดวานซ์นี่ถ้าลงมาเราเห็นเลยเนาะเวลาลงมาแนวรับเนี่ยสำคัญเนี่ยคุณเจริญจะให้ไว้ตรงไหนเพราะแต่ละรอบพอลงมาเนี่ยพอถึงสักพักนึงเขาก็มีโอกาสที่จะขยับกลับขึ้นไปนะแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามองอยู่มัน 3.0 นะครับเขาสำหรับตัวแอดวานซ์นะฮะนะครับเนี่ยคือซื้อถ้ามันลงมาจริงจะซื้อมาต่อราคาหน่อยนึงนะครับเพราะเรามีอยู่อย่างแรงนะครับหนึ่งรอบนี้ลงมาทีหลายบาทนะแต่เวลาเด้งเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เราก็มองอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไอ้พวกกลุ่มเข้าไปกลุ่มไปเนี่ยถือว่าหน้าตาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะเรามองอย่างว่าถ้าแบงก์มาได้ไฟแนนซ์ยิงน่าจะวิ่งตามมานะครับเนี่ยแล้วพวกไฟแนนซ์เองราคาถือยังไม่ไปไหนนะครับมีอยู่ข้างล่างอยู่ก็น่าสนใจในการซื้อเหมือนกันพวกสวัสดีMDC ติดล้อพวกเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็ดูเหมือนว่ายังมีโอกาสในหลายกลุ่มหลายตัวเนาะคุณเจริญใช่ไหมคะแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะคุณเจริญมีคุณผู้ฟังสอบถามไรค่ะเชิญค่ะ
0: ครับคือช่วงนี้มันมีไอ้ไทยเที่ยวไทยพัสอะไรเนี่ยแล้วมองโรงแรมเสือไว้หน่อยนึง
1: ค่ะกลุ่มท่องเที่ยวใช่ไหมคะคุณเจริญก็อาจจะดูสายค่ะ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา AOT ก็แข็งแรงมากเลยนะคุณเจริญสำหรับราคาที่ขยับกลับอัพขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันนะเก
0: ี่
1: ยวเนื่องกับท่องเที่ยวใช่ไหม
0: ที่ที่ไม่ได้ที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเขาค้างอยู่บนAOT นะฮะนะครับแต่ถามว่ามีแก๊ปเล่นต่อไม่มีอยู่นะฮะนะครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรอผมไม่ได้เจอข้อประกันทางการอย่างไอตัวไอแรปเปอร์เจอร์สวิชอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามีแอคชั่นเมื่อไหร่ในต่างจุดนั้นนะครับถ้าชัดเจนแล้วก็น่าเป็นประเด็นหนึ่งกับเขาเหมือนกันแล้วก็ตัว AOT แล้วจริงๆแล้ว AOT โดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเขาอย่างคือเขาเป็นหุ้นที่ไม่มีคู่แข่งนะไม่มีคู่แข่งแล้วสุดท้ายเนี่ยท่องเที่ยวคนท่องออกเงินเขาเก็บตังค์นะครับอยู่ท้ายมันก็มาที่ตัวเองมันก็เป็นตัวดึงกันในแง่ของการซื้อลงทุนได้อยู่สักAOT
1: ค่ะโอ้ยิ่งก่อนหน้านี้เนาะใครเข้าไปรับเนาะคุณเจริญช่วงที่แบบว่ามีปัจจัยลบแล้วราคาลงไปเยอะๆเนี่ยใช่หลายคนก็น่าจะแฮปปี้กันไปนะคะทีนี้มีคำถามรายตัวเข้ามาคุณเจริญก็เป็นหุ้นที่ถือว่าเป็นดาวเด่นในช่วงที่ผ่านมาก็คือกราฟเนาะคุณเจริญคุณผู้ฟังก็ติดตามมาตลอดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการเทขายหุ้นนะบิ๊กลอตออกมามีเจ้าของขายออกมาบ้างนะแต่ล่าสุดก็มีเจ้าของขายอีกคุณเจริญขายต่อเนื่องอันนี้มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาแต่วันนี้ราคาหุ้นก็ยังทรงๆนะยังไม่ได้มีนัยยะตอบรับสักเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยลบไหมหรือว่ามองยังไงอะไรเนี่ย
0: ผมมองแค่ว่าการขายเนี่ยมันมีหลายลักษณะนะครับเอาถ้าเป็นใครขายรู้ว่าถ้าเกิดขายมาในส่วนที่มันไม่ได้เป็นแบบมากมายไกลกองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนล็อตใหญ่ๆนะครับเนี่ยมันก็คงมันอาจเป็นไปได้ว่าแบบคนเราซื้อมามีกำไรเขาอาจจะแบ่งขายครับแล้วใช้กันอย่างอื่นก็ได้นะคุณจะห้ามขายหุ้นเลยมันคงไม่ใช่นะครับเนี่ยก็มองไปนะครับเกี่ยวว่าราคาก็ไม่เคยเอฟเฟกต์มาแต่กรณีที่มันบิ๊กก็ใหญ่ๆเงี้ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายล็อตใหญ่ๆมาตุ้มเดียวราคาต่ำกว่ากระดานปุ๊บเนี่ยแน่นอนมีเอฟเฟกต์เชิงสัญญานะครับเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนว่าพวกนั้นมันเป็นเชิงของการเปลี่ยนมือถูกไหมคนหนึ่งขายคนหนึ่งซื้อเงินการเปลี่ยนมือแต่ในเชิงของธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยแล้วสุดท้ายหุ้นมันจะขึ้นมาเองนี่คือตัวอย่างนะรอบนั้นลงไปถึงเท่าไหร่ลงไปถึงประมาณต่ำกว่า60 บาทแล้วรอบที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้กลับไปยืนแถวเดิมนะเนี่ยมันก็มันยังบอกเลยว่ามันธุรกิจยังอยู่เนี่ยมันยังเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมันเรื่องจิตยาเฉยนะครับเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมว่าตัวการเองเนี่ยเขาบอกมีโอกาสขายอีกรอบนึงนะซึ่งเป็นเดือนหน้าสิงหานะครับนะนั้นตอนนี้เองมันอาจจะมีโอกาสการขยายได้อยู่เหมือนกันแต่ผมมองในภาพของธุรกิจนะถึงว่าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆเช่นลูกค้าคาคาพวกนี้เขาผักตลาดได้นะครับนะงั้นตัวที่นี่ผมเลยมองว่าตัวของครับเองเนี่ยยิ่งล่าสุดมีนะไอ้รถค่าไฟถูกไหมเขาบอกว่าผลต้องเขาเนี่ยน้อยนะครับนะผลทบน้อยนะโอกาสที่หุ้นมันถึงยืนได้อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสลุ้นมีบ่าวนะครับแต่ผมว่าช่วงแถวนี้มันเป็นช่วงที่มันขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับนะแล้วในจังหวะนี้สัตว์คนเล่นการ์ดอยู่ก็มองแบบลงซื้อขึ้นขายเล่นรอบได้อยู่เหมือนกันนะครับนะก็จะต้านมองไว้64-66รับอยู่62-60อะไรอย่างเงี้ยนั้นจังหวะซื้อขึ้นล่างขายข้างบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนก็ไม่น่ากังวลนะจริงๆถ้าเราไปดูถึงยอดที่เจ้าของถืออยู่ก็ยังค่อนข้างมากถ้าเทียบกับสัดส่วนที่ขายออกมานะมากกว่ากันเยอะมากเลยนะคุณเจริญใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะโอเคปิดท้ายให้กรอบหน่อยคุณเจริญวันนี้ให้ภาพของเซตยังไงคะสำหรับรับต้านดูบ้านอื่นเขาบางบ้านก็แดงมากเนี่ยนะคุณเจริญคะเรามีโอกาสจะไปพลิกแดงหรือมีแรงขายออกมาไหมคะแต่บวกเยอะขึ้นนะตอนนี้ค่ะ
0: ต้องบอกงี้เราต้องไปแดงเหมือนเขานะครับนะพวกเขียวแรงโชคเขียวแรงนะฮะ
1: เมื่อ
0: ช่วงนี้เขาก็อาจจะมีเป็นประเด็นของเขานะครับแรงต่างอ้างว่างไปนะครับนะเรื่องของเราเองผมว่าเราร้องไปของเราแบบนี้แหละนะสไตล์ของผู้คนไทยเล่นนะครับนะก็วนอยู่ด้วยกระแสของเงินที่เราคาดว่าน่าจะมีเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับนะก็ว่านไปช่วงนี้เรามองนะรับเนี่ยผมว่าถ้ายืนตรงนี้ได้นะโอกาสไปต่อน่าจะมีอยู่เยอะนะก็วันนี้มองรับอยู่แถวนี้นะหนึ่งนะหนึ่งหกสามหกไอ้คุณกุมารเอาง่ายคือวันนี้มองในกรอบ1630-1640เนี่ยน่าอยู่ในกรอบนี้นะครับนะแต่ก็ตามถ้ามองถามว่ามองทรงตลาดจริงมองตรงไหนมอง1650เป็นเกณฑ์ไว้เป็นทางหลักที่เรามองนะครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันก็ดูเหมือนว่ายังมองโพสิทีฟนะคะแล้วก็ตลาดขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยแต่จริงๆถ้าไปโฟกัสหุ้นเป็นรายกลุ่มรายตัวก็ยังมีอีกหลายธุรกิจนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีจังหวะที่ดีในแง่ของการเข้าลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ ังคะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนัทศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนและหมอณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านของกองทุนรวมค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหลายประเด็นนะคะที่หมอณัฐจะชวนคุยกันค่ะก็ถือว่าเป็นศัพท์ในแง่ของการลงทุนที่บางท่านอาจจะรู้จักแล้วบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะบางเรื่องก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือการลงทุนยุคใหม่ที่มีความน่าสนใจนะวันนี้หมอณัฐจะชวนคุยทั้งเรื่องของอีทูเอลฟันนะคะที่เป็นกองทุนรวมแบบปิดนะแบบปิดยังไงนะหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องของ Natural Capital and Biodiversity Credit นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการเงินการลงทุนยุคใหม่เนี่ยนะคะที่มีความสำคัญและให้ความสำคัญมูลค่าทางเศรษฐกิจกับระบบนิเวศมีความน่าสนใจนะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันกับหมอณัฐนะคะตอนนี้หมอณัฐอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่มีคำถามในเรื่องของกองทุนรวมนะก็สามารถที่จะฝากมาได้นะคะตอนนี้หมอณัฐมาแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะวันพฤหัสบดีท่ามกลางปัจจัยก็ยังติดตามกันอยู่นะเขาบอกสงครามคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งนึงนะหมอณัฐแต่ว่าเรายังไม่เห็นตลาดคือตลาดก็อาจจะมีกังวลใจนะเรื่องของน้ำมันเรื่องของเงินเฟ้อหรือเพราะว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนเนาะที่สำคัญอยู่แล้วเป็นเส้นทางขนส่งลำเลียงสำคัญของโลกรวมถึงบ้านเราเนี่ยแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าตลาดก็ยังรอดูและคิดว่าสุดท้ายน่าจะคุยกันได้เหมือนเดิมเนาะหมอณัฐมองประเด็นนี้ยังไงสำหรับการคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะฉีกสัญญาหยุดยิง60วันกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยก่อนหน้านี้นะคะหมอณัฐค่ะค่ะ
2: ครับจริงๆผมคิดว่าตลาดบอกเราชัดเจนนะครับว่าเริ่มชินกับเรื่องพวกนี้แล้วนะครับก็เราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีตลาดกระตุกบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวหลักแล้วกันเนาะนะครับที่ทำให้เหมือนแบบทุกคนกังวลใจละเพราะว่าทุกคนมองว่าโอเคมันก็มีผลกระทบแหละนะครับเราก็น่าจะอยู่บนแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับนะก็ต้องอดทนนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าราคาทองก็ร่วงลงมานะคุณดิวเนาะเพราะว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าดอกเบี้ยนะครับของทุกคนจะขึ้นอย่างที่บอกว่าพอเงินเฟ้อมันมาเนี่ยทุกคนก็พยายามขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างยุโรปเองก็ปรับขึ้นอีก 0.25 เนาะนะครับเปอร์เซ็นต์นะขึ้นมานะครับแล้วอย่างญี่ปุ่นเองก็ขยับขึ้นมา 1% ของนิดละนะครับแล้วก็ยังคิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือทุกคนกลัวเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็พยายามจะขึ้นดอกเบี้ยพอสมควรนะฮะมันก็จะมีผลกับตรงนี้ทำให้ราคาทองนะกดดันราคาทองนิดนึงในระยะสั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมองว่าดอกเบี้ยเยอะขนาดนี้ทองเนี่ยอาจจะดูความน่าสนใจน้อยลงนะครับแต่ว่าถ้าระยะยาวเงินเฟ้อมันเฟ้อจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวทองก็จะกลับมาเองมันมีคนชอบถามผมเหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนี้ราคาทองมันร่วงลงมาเนี่ยเราจะคิดยังไงกับมันดีจริงๆผมก็บอกว่าเออก็ทำใจแหละเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวนะครับแต่ว่าระยะยาวผมคิดว่าทองก็สามารถชนะเงินเฟ้อได้แต่คงไม่ใช่ระยะสั้นๆตรงนี้นะคะครับผม
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็คงต้องมอนิเตอร์กันนะแล้วก็ทองเขาก็ลงมาเคลื่อนไหวก็ยังอยู่แถวนี้เนาะคุณหมอณัฐคะช่วง 63,000 ป่า 62,000 นะคะก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้สดใสนะการจะกลับไปยืนเหนือ 70,000 หรือมุ่งไปไฮเดิมแถว 80,000 กว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนะในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่ายังมีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยกดดันกันอยู่แล้วก็ที่เราคุยกันตลอดนะว่านักลงทุนรอบนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยน mindset ในเรื่องของทองกันหน่อยเหมือนกันใช่มั้ยคะแล้วหมอณัฐก็เล่าให้ฟังมันมีโอกาสที่อาจจะไซด์เวย์อยู่ตรงจุดเนี้ยนานๆเหมือนที่ในอดีตเคยเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งนักลงทุนอาจจะต้องมองมุมนี้ไว้ด้วยนะสำหรับการลงทุนทองคำใช่ไหมคะหมอณัฐคะ
2: ใช่ค่ะไว้อีกนานเลยฮะอย่างสมัยก่อนก็โอ้โห7-8ปีเนาะกว่าจะขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันแหละนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะแต่ว่าวันนี้หัวข้อที่จะชวนคุยกันนะมีหลายประเด็นหมอณัฐน่าสนใจถือว่าเป็นศัพท์ในเรื่องของแวดวงกองทุนแวดวงการลงทุนนั่นแหละซึ่งบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้ในรายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการเงินยุคใหม่ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น interval funds นะคะหรือว่าจะเป็น natural capital and biodiversity credit ที่หมอณัฐจะเล่าให้ฟังวันนี้ใช่ไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะหมอณัฐค่ะน่าสนใจค่ะ
2: ก็พอดีว่าผมไปอ่านบทความในต่างประเทศนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเริ่มเห็นแนวโน้มที่คนลงทุนเนี่ยเป็นนักทุนรายย่อยเนี่ยแต่ว่าไปลงกับพวกเรียก private equity นะหรือว่า private market นะก็คือเป็นสินทรัพย์นอกตลาดนั่นแหละคือไม่ได้อยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์ที่คนปกติอย่างพวกเราเนี่ยจะไปลงทุนกันได้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับก็ คนเนี่ยเกียร์ไปทางนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายย่อยครับคุณบิวครับตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้พวกไทเรทต่างๆพวกนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะเนาะเวลาลงทุนนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมเห็นในต่างประเทศเขาทำก็คือเขาจะเอาใช้ลงมานะครับเพื่อให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นตอนนี้ก็เลยอยากมาชวนคุยว่าไอ้ตัวอินทิวฟันคืออะไรนะครับคือก่อนหน้านี้เวลาเราลงทุนผ่านกองพวก private fund private equity หรือ private market ต่างๆเนี่ยมันเป็นกองทุนนะครับเราลงเนี่ยเขาจะปิดมีเลี้ยง

0: ลาปิดเลยบอกว่าถ้าคุณจะลงกับเรานะต้องอยู่กับเรา3ปี5ปี7ปีนะครับไม่ยอมให้ขายก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวข้องสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เขาไปลงทุนว่ามันลงทุนยากกว่าจะถอนออกมาได้อะไรเงี้ยมันจะมีระยะเวลาที่เขาไม่อยากให้เราถอนเข้าถอนออกอยู่พอสมควรคราวนี้หลังๆเนี่ยเขาก็เลยออกกองออกมานะครับเป็น interval fund นะครับก็คือ ทำให้กองทุนที่มันเคยปิดเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยมันมีเปิดบ้างบางครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกๆ6เดือนนะกองนี้จะเปิดให้คุณเข้าไปซื้อได้
1: แต่ไม่ได้อิสระเหมือนเปิดได้ทุกวันจะมีทามมิ่งในการเปิดถูกไหมคะหมอนัทคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถอนได้นะแต่ว่าถอนได้อยู่ประมาณสัก 20% ของ NAV หมายความว่าคือสมมุติว่าผมมีอยู่ร้อยหนึ่งนะครับเวลาผมใส่เงินเพิ่มผมใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนถอนออกเนี่ยก็ถอนออกได้แค่ประมาณ20บาทถูกต้องครับของผมนะครับเพราะฉะนั้นมันถูกจำกัดเงินออกแต่ว่าเงินเข้าเนี่ยมันสามารถเข้าได้ทุก3เดือน6เดือนนะครับปีนึงอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เลยทำให้สภาพคล่องนะครับสภาพคล่องนะครับของผู้จัดการกองทุนเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นคราวนี้พอทำแบบนี้ได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับนักทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้แล้วนะถ้าที่ผมทราบเนี่ยเขาดาวไซซิ่งอยู่ประมาณ1,000 เหรียญนะครับก็คือประมาณ30,000 บาทนะ30,000 บาทนะ30,000 กว่าบาทนะครับก็สามารถลงทุนกับพวก private fund private credit privateequity นะหรือตลาดสินทรัพย์สินทรัพย์นอกตลาดเนี่ยได้แล้วก็คือการที่ทำให้สภาพคล่องมันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทำให้รายย่อยเนี่ยเข้าถึงนะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็บางที่นะอย่างเช่น Allianz อะไรเงี้ยก็เริ่มเปิดแค่ 2,500 เหรียญเท่านั้นเองอะไรเงี้ยประมาณ 7-8,000 บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงสำหรับคนที่อยากได้กองทุนที่โอ้เป็น privateเป็น private equity ที่แบบรีเทิร์นดีหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็นว่ามีความเสี่ยงสูงนะนั้นคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นทำให้กองทุนที่เกี่ยวข้องกับ private market เนี่ยมันโตเร็วขึ้นมากๆนะครับในปีนี้นะครับก็มีโอเปิดกอง IPO พวกที่เป็นพวกนี้กันเต็มไปหมดเลยนะเรื่องของ interval fund ก็คือเป็นการช่วยให้รายย่อยเนี่ยเข้าสู่การลงทุนแบบ private market ได
1: ้ค่ะลักษณะของความเสี่ยงเองล่ะคะหมอนัทคะในการลงทุนของกองประเภทนี้เนี่ยinterval เพราะว่าเป็นลักษณะของการที่จะ เปิดซื้อขายเป็นช่วงเวลาด้วยหรือแม้กระทั่งการถอนเงินออกหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สินทรัพย์เขาจะเป็นลงทุนในอะไรบ้างคะหุ้นนอกตลาดที่หมอนัทบอกแล้วก็แสดงว่าพวกนี้ก็จะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างสูงไหมคะหมอนัทให้ดีเทลนิดนึงสำหรับอาจจะเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อจำกัดของกองนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ performance ที่ผ่านมาลักษณะกองแบบนี้ให้ performance เป็นยังไงถ้าเทียบกับกองทั่วไปธรรมดาไม่ว่าจะเป็นปิดปกติหรือจะเป็นกองทุนเปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
0: ครับผมเล่าให้ทุกท่านฟังอีกครับว่ากองทุนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปลงกับพวกสินทรัพย์หุ้นนอกตลาดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีทั้งหุ้นกู้ด้วยเป็นหุ้นกู้นอกตลาดด้วยนะครับว่าผมเป็นบริษัทเนี่ยผมอยากจะกู้เงินนะครับผมก็เข้ามาที่กองพวกนี้แล้วก็ขอกู้เงินกับพวกกองทุนเหล่านี้นะครับเขาก็จะโอเคถ้าดูแล้วเอ้ย performance ดีนะฮะบริษัทคุณใช้ได้แล้วก็เอ้ยดูแล้วคุณไม่น่าจะเบี้ยวหนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจริงๆก็ทำเหมือนสถาบันการเงินเลยนะกองทุนเนี่ยมันก็เลยมีนักวิเคราะห์มานั่งดูว่าเอ้ยควรจะปล่อย private credit หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นะฮะก็วันถามว่าควรมีความเสี่ยงสูงไหมเสี่ยงสูงมากเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าเป็นบริษัทเล็กๆเป็น startup บ้างเป็นบริษัทที่ SME ที่ไฮโกรทบ้างนะครับกำลังโตเยอะๆเนี่ยก็การอัดฉีดเงินให้เขาเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้เงินสูงได้เงินคืนสูงนะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆครับสองบริษัทพวกนี้มันก็โตค่อนข้างไวนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง private credit หรือเป็น private equity คือหุ้นนอกตลาดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมลงหุ้นนอกตลาดเนี่ย3ปี5ปีเนี่ยบางทีถ้าเป็น high potential SME หรือว่าเป็นบริษัท startup เนี่ยมันโตที 4-5 เท่านะครับคุณบิวฮะนะคร
1: ับ
0: เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรีเทิร์นสูงมาก
1: อารมณ์ high risk high return ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าเอาเหมือนแบบเฉลี่ยนะเพราะว่าบางปีเนี่ยมันไม่มีหุ้นที่ไหนที่มันโตแบบพร้อมเข้าตลาดได้ทุกปีนะครับแต่ท่านผู้ฟังอาจจะต้องทำความเข้าใจนะว่าหุ้นนอกตลาดเนี่ยบางทีระวางแผนไว้แหละว่าจะเข้าตลาดช่วงนั้นช่วงนี้แต่มันไม่ได้ตามนั้นก็มีต้องยืดระยะเวลาออกไปนะครับหรือบางทีเนี่ยเขามีทั้งหมด50-60บริษัทที่เขาดูแลอยู่บางบริษัทมัน performance ดีบางบริษัทมันเก่งไปเลยก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับพวกที่เป็นหุ้นนอกตลาดเนี่ย รีเทิร์นต่อปีระยะยาวๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เยอะประมาณ 10% เท่านั้นเองนะครับนะฮะแต่ว่าบางปีคุณอาจจะเจอของดีโชคดีถ้ากองนั้นเก่งมากๆเนี่ยอาจจะไปเจอสักประมาณสัก 20-30% เนี่ยเป็นไปได้อยู่นะครับนะฮะสำหรับบางกองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกองที่เขาเน้นลงพวก private credit เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 7-8% นะครับอยู่ประมาณนั้น
1: ค่ะโอเคก็ถือว่าโอเคเนาะหมอนัทไม่ได้แย่แล้วก็ถ้ามองกันในแง่ของการแบ่งส่วนการกระจายความเสี่ยงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกมิตินึงที่น่าสนใจกองลักษณะนี้ในบ้านเรามีไหมคะหมอนัทคะหรือยังเป็นที่ต่างประเทศอยู่คะ
0: ตรงนี้ยังไม่มีเลยครับหนึ่งจะเป็นที่ต่างประเทศแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวอีกสักระยะนึงนะครับอาจจะเห็นกองพวกนี้ในบ้านเรานะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆไอ้เรื่องอีโคซิสเต็มของบ้านเราเนี่ยผมว่ามันยังไม่พร้อมหลายเรื่องคือเรายังไม่ได้มีบริษัทไฮโกรทที่เห็นได้ชัดๆมากๆเยอะเท่าไหร่นะครับมันมีแหละจริงๆพวกผมว่าพวกที่เป็นคลินิกเสริมความงามนะฮะหรือร้านอาหารเนี่ยจริงๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้เขาจะมีฟันดิ้งนะครับตอนที่ใกล้จะเข้าตลาดอย่างเช่นโอคาจูหรือว่าแม้กระทั่งบริษัทอะไรอ่ะหลายๆบริษัทที่กำลังจะพร้อมเข้าตลาดเนี่ยบางทีกองทุน private equity พวกเนี้ยครับ PE พวกเนี้ยเขาเข้ามาจองหุ้นเลยเหมือนกัน
1: ก่อนแล้ว
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าใช่พวกนี้ก็จะเข้ามาก่อนอยู่แล้วเป็นพวกกองทุนต่างๆนะครับหรือว่าคุณในสตาร์ทอัพต่างๆก็มีกองทุนต่างๆแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออีโคซิสเต็มบ้านเรากองทุนพวกนี้มันยังน้อยนะครับที่ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศด้วยเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนไทยลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยเคยเห็นอยู่ปีก่อนนู้นในกรุงศรีฟินโนเวทเนี่ยก็มีเปิดให้นักทุนรายย่อยบ้างแต่ว่าก็ต้องเป็นไฮเน็ตเวิร์คเท่านั้นนะครับก็อันนั้นก็จะติดเรื่องนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าสตาร์ทอัพบ้านเราโตดีๆนะครับแล้วก็อีโคซิสเต็มแข็งแรงหน่อยเนี่ยผมว่าต้องปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดกองพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะ
1: ค่ะโอเคเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็ขยับปรับเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าเราจะได้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะว่ากองลักษณะนี้เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีความเสี่ยงเหมาะกับใครยังไงใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของกอง interval funds นะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่หมอนัทเอามาฝากเรื่องที่สองนี่ก็น่าสนใจหมอนัทคะตัว natural capital and biodiversity credit เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินและการลงทุนยุคใหม่แล้วตีมูลค่าพยายามไปเสิร์ชถามกันนะหมอนัทตีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพถ้าใครเสิร์ชเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้หมอนัทอธิบายให้เป็นภาพที่แบบขยายความให้เราเข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมคะว่ามันคืออะไรคะหมอนัทคะค่ะ
0: โอเคได้ครับคือก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึง ESG แล้วกันนะครับ ESG นะครับก็พูดถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตคุยกันเรื่องว่าเราจะดูแลคนในองค์กรเรายังไงดูแลสิ่งแวดล้อมเรายังไงเนาะคือดำเนินธุรกิจแบบมีความยั่งยืนคือทุกคนโตไปพร้อมๆกันได้แล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของตัว ESG ก่อนนะครับคราวนี้หลังๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงคาร์บอนเครดิตเนาะว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันประหยัดทำยังไงเป็นโครงการต่างๆเก็บขวดเก็บนู่นนี่นั่นหรือพนักงานเดินทางจากที่ทำงานไปที่ที่ออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยบริษัทจะประหยัดคาร์บอนเครดิตไปได้เท่าไหร่แล้วก็เอาคาร์บอนเครดิตเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทำให้บริษัทตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บแต้มเนาะทำความดีเก็บแต้มนะครับว่าเฮ้ยถ้าฉันมีคาร์บอนเครดิตลดลงประมาณแบบนี้เนี่ยธุรกิจเราจะเวลาส่งออกไปต่างประเทศภาษีจะน้อยลงคนยุโรปจะแฮปปี้มากขึ้นเพราะคุณปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยหรือบางที่ถึงขนาดไปซื้อคาร์บอนเครดิตอะมาไว้ในบริษัทเลยนะโดยเฉพาะบริษัทที่ปล่อยของเสียเยอะๆเนี่ยก็จะซื้อคาร์บอนเครดิตมาทำเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวนิวโฟว่าแบบเอ้ยฉันปล่อยของเสียก็จริงนะแต่ฉันจะยอมจ่ายเงินบางส่วนเนี่ยเพื่อจะเอาคาร์บอนเครดิตเข้ามานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของคาร์บอนเครดิตก่อนตอนนี้หลังๆเนี่ยบริษัทไม่ได้มองว่าเอ้ยการที่ซื้อคาร์บอนเครดิตมาเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนระดับนึงเลยใช้ตังค์เยอะแล้วกันนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำโครงการพิเศษดีกว่านะครับซื้อเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับระดมทุนไปเลยซื้อนะพื้นที่นะครับในการฟื้นฟูธรรมชาตินะครับซื้อพื้นที่ป่าไม้ชุมชนแนวปะการังไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลมันเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็มีสถาบันมาตรวจสอบนะฮะอย่างเช่น CDC อะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับพวกการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับประเมินการฟื้นฟูว่าออกมาเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งข้อดีของการลงทุนประเภทนี้คืออะไรครับเจ้าของบริษัทสมมตินะผมบอกว่าเอ้ยโอ้ผมเป็นบริษัทที่ปล่อยควันเสียเยอะมากเลยต่อปีผมไปซื้อนี่ดีกว่าผมไปซื้อแนวปะการังไว้นะครับแล้วก็ฝ ฟื้นฟูให้เต็มที่เลยนะครับแล้วให้ระบบนิเวศทำงานได้อย่างดีนะครับก็จะมีคนมาประเมินว่าระบบนิเวศคุณดีมากเลยผมอาจจะเปิดให้คนเข้ามาดำน้ำหรือทำเป็นพื้นที่กิจกรรมนะครับแล้วสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเริ่มที่จะทำแบบนี้นะครับคือเข้าไปดูแลป่าไม้ชุมชนนะครับแนวปะการังเอ่ยพื้นที่ที่มีน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนมาตรวจสอบแล้วก็เปิดพื้นที่เหล่านั้นนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้แล้วก็เก็บค่าใช้บริการตรงนั้นนะครับซึ่งเขาได้สองอย่างเลยหนึ่งเขาได้ค่าใช้บริการเนาะสร้างชื่อเสียงสร้าง CSR ให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลดเรื่องของคาร์บอนลงนะครับแล้วเขาก็มีตัวเลขตรงเนี้ยนะครับไปโชว์ด้วยว่าเห็นไหมว่าเขามีคาร์บอนเครดิตที่ดีมากๆเขาไม่ใช่แค่คาร์บอนเครดิตเดียวเป็นเรียกไบโอไดเวอร์ซิตี้เครดิตแทนละนะฮะซึ่งอาจจะได้เครดิตที่สูงกว่าคาร์บอนเครดิตทั่วไปด้วยซ้ำนะครับ
1: อืมค่ะอ๋อถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นยุคนี้เนี่ยยุค ESG ยุครุ่นของการดูแลสิ่งแวดล้อมเทรนด์โลกเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นยุคสมัยนี้เลยนะวันนั้นแล้วก็เป็นเทรนด์อนาคตด้วยใช่ไหมคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นด้วย
0: ซึ่งปัจจุบันตัวเลขน่าสนใจมากคุณดิวครับการลงทุนในช่วงเฉพาะแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับปีนี้ปีเดียวเนี่ยแตะประมาณ 8,800 ล้านดอลลาร์นะครับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโตมากๆปีหนึ่งโตประมาณ 23% นะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแตะประมาณสัก 40,000 ล้านภายในไม่กี่ปีประมาณสัก2031 32อะไรเงี้ยนะครับน่าจะแตะอยู่ที่40,000ล้านดอลลาร์แหละนะครับก็ผมคิดว่ามันโตปีละหลายเท่าเลยนะครับและอีกที่สำคัญก็คืออย่างนี้ฮะผมว่ากลุ่มบริษัทพวกนี้น่าสนใจต่อไปจะมีกองทุนที่เป็นเนี่ยครับนะก็คือไบโอไดเวอร์ซิตี้เครดิตขึ้นมาแทนคาร์บอนเครดิตแล้วนะฮะอาจจะเป็นกองทุนขึ้นมาก็ได้เพราะผมคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องลองศึกษาดูนะฮะแล้วผมคิดว่าตรงนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ถ้าเริ่มเห็นว่ามีคนออกมาเนี่ยก็น่าเริ่มต้นลงทุนได้แล้วก็ตรงนี้ถือเป็น Frontier Asset Class ตัวใหม่นะครับกำลังจัดโครงสร้างอยู่ผมเริ่มเห็น Fund Manager CFA อะไรเงี้ยเขาเริ่มคุยกันเรื่องนี้ว่าเราจะจัดtier ของคลาสนี้ยังไงเหมือนไปทดแทนคาร์บอนเครดิตหรือเปล่าหรือมันจะยังไงอย่างเงี้ยนะครับ
1: ดูเหมือนว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถูกจับวางไว้เป็นอีกหนึ่งธีมในการลงทุนแบบ long term ของเราได้เลยนะหมอนัทมองยังไงคะในฐานะที่ก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทค่ะ
0: ครับผมว่าน่าสนใจครับเป็นธีมในการลงทุนเรื่องของ ESG นะครับซึ่งอันนี้กองทุน ESG เนี่ยผมว่าถ้าเขาเริ่มมองตรงนี้อาจจะเริ่มไปลงกับพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยธุรกิจพวกนี้มันก็โตค่อนข้างดีด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูว่ากองทุน ESG ไหนบ้างที่เริ่มมีพูดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทนะที่เอาเรื่องนี้มาอัปเดตกันด้วยนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันเป็นอีกมิตินึงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับโลกใบนี้ที่จะน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะสำหรับในภาวะสถานการณ์ที่โอ้โหภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหล่านี้ก็จะมาช่วยด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะโอเคอีกคำหนึ่งวันนี้ที่หมอนัทเอามาฝากกันนะก็คือเรื่องของ NAV financing นะคะที่หมอนัทมาฝากกันหมอนัทอธิบายหน่อยอันนี้คืออะไรนะคะค่ะ
0: โอเคโดยปกติจริงจะอยู่ไม่ใช่สองเรื่องแรกครับคุณบิวครับมันเป็นเรื่องของ private asset นิดนึงเป็น private fund นิดนึงนะฮะแต่ว่าพอดีว่าผมอ่านแล้วมันมีความน่าสนใจอยู่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงหรือเปล่ากำลังประเมินอยู่นะฮะแต่ว่าเล่าอยากหยิบมาเล่าท่านผู้ฟังว่าเรื่องนวัตกรรมทางด้านการเงินเนี่ยมีเรื่องของการกู้เงินมีเรื่องของอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ NAV financing คืออะไรนี่ฮะคือ NAV เนี่ยมันก็คือเป็น net asset value ที่เราเจอกันทุกวันแล้วเวลาซื้อกองทุนรวม
1: ซื้อกองทุนละก็จะเป็น NAV ค่ะ
0: NAV เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่ากองทุนเนี้ยมีสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกองทุนเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลากองทุนเนี่ยเขาประเมิน NAV เขาดูสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนาะนะครับแล้วถึงเขาถึงจะแจ้งออกมาว่า NAV ประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับคราวนี้ไอ้ NAV financing คืออะไรคืออย่างนี้ครับกองทุน private equity ทั่วไปเนี่ยหรือ private fund ทั่วไปเนี่ยเขาสามารถกู้เงินไปลงทุนได้แต่ว่ามันจะกู้เป็นโปรเจกต์ by project ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกว่าเอ้ยผมเป็นกองทุน private equity กองหนึ่งเป็น private fund นะครับบริษัทนี้น่าสนใจมากเลยนะ ถ้าเราได้ลงทุนกับเขาเพิ่มสมมติได้ลงทุนกับบริษัทนี้ที่เราซื้อเราซื้ออยู่แล้วนะฮะน่าจะโตต่อดีมากๆแต่ว่าเงินในกองทุนเนี่ยไม่พอเพราะว่าเขาต้องดำรงเรื่องของพอร์ตฟิลิโอไว้หลายๆอันเขาจะบอกว่าเอ้ยเอางี้ดีกว่าขอไปกู้เงินมานะครับเขาก็จะไปกู้เงินจากแบงก์จากธนาคารนะครับมาเพื่อลงทุนนะก็คือพูดง่ายใช้เลเวอเรจนั่นแหละนะครับลงทุนกับบริษัท A โดยเฉพาะนะครับก็ให้บริษัท A นี่โตแล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยธนาคารได้แล้วก็ได้ performance จากหุ้น A หรือหุ้นนอกตลาดเนี่ยที่กำลังโตนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ return สูงขึ้นคราวนี้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะแล้วก็ต้องขอหลายครั้งเลยสมมุติว่าบริษัท B ก็ดีบริษัท C ก็ดีอะไรเงี้ยมันมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานของ Fund Manager เขานะครับคราวนี้ก็เลยเกิดกลไกอันนึงก็คือเขาบอกว่าไปเดินไปที่ธนาคารแหละนะครับกองทุนบอกเดินไปที่ธนาคารบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้ไหมเขามี NAV ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมมติ30,000 ล้านเนี่ยทางธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้เขาไปในลักษณะของ total asset เลยคือทั้ง NAV เลยได้ไหมนะครับเพื่อเอาเงินออกมาเป็นคือพูดง่ายเอาสินทรัพย์ทั้งหมดอะนะเอาสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยของ
1: เป็นหลักประกัน
0: กองทุนเนี่ยเป็นหลักประกันนะฮะแล้วกู้เงินออกมาก่อนแล้วเอาเงินกู้ตรงนั้นอะไปลงทุนบนหุ้นแต่ละตัวที่คิดว่าน่าจะดีนะน่าจะดีต่อเนื่องมันทำให้เขาเลเวอเรจได้คือได้เงินมาล่วงหน้าแล้วก็สามารถลงทุนกับหุ้นตรงนั้นและให้มันโตได้เลยคือกลายเป็นโตแบบหลายเท่านะครับและที่สำคัญคือบางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยบางทีเขาจะแบบเอ้โหลงทุนกับ Target Utility มาตั้ง3 ปีแล้วยังไม่ได้เงินปันผลเลยเขากู้เงินมาจ่ายเงินปันผลก่อนนะครับมีเรื่องเหมือนกันมาเพิ่มสภาพคล่องนะครับแล้วก็ไปทำการขายหรือว่าซื้อนะขายหรือว่าซื้อสินทรัพย์บางอย่างรวมไปถึงข้อแรกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยครับนะครับก็คือตัว interval fund เนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้เพื่อประกอบร่างกันเนาะแล้วก็เรียกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายเงินบางส่วนคืนไปใครบอกจะขายใช่ไหมหุ้น3 เดือนนี้ใช่ไหมคุณจะขายก่อนใช่ไหมเอาเขามีเงินกู้อยู่แล้วเขาก็จ่ายเงินก้อนนี้ไปให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการทำตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ดีตรงที่ไหนมันคือเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับ
1: มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงไหมหมอนะมิติความเสี่ยงนอกจากเริ่มช่วยเพิ่มสภาพคล่องช่วยอะไรแต่บางคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะแบบเอ๊ะนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะว่าเอ๊ะมันจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะมองยังไงมุมนี
0: ้ใช่ค่ะอันนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนเนี่ยถ้าเขากู้มาเสร็จปุ๊บถ้าเขาลงทุนแล้วมันไม่ถูกตัวไม่ถูกเฮ้ยแต่ที่มันโต3-5 เท่านะครับการกู้มาเสร็จปุ๊บก็จะหายไปนะส่วนนึงแถมบางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยขอเอาเงินออกก่อนนะเงินก้อนนี้ก็ต้องถูกใช้ไปนะครับเป็นสภาพคล่องแล้วก็มีเรื่องของดอกเบี้ยมันมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับคือแต่ว่ากองทุนเขาก็พยายามทำเหมือนว่ามีข้อกำหนดอ่ะก็กู้ได้ไม่เกินเท่าไหร่21% 20-25%ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดอะไรเงี้ยคือไม่ใช่กู้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่แบบ30,000 ล้านแล้วขอกู้30,000 ล้านไม่ใช่ก็30,000 ล้านเนี่ยได้20%ก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ15อะไรเงี้ยนะครับนะก็อาจจะได้แค่ 20% ของสินทรัพย์นะครับที่เขามีอะไรเงี้ยก็ถามว่าเขามีความเสี่ยงไหมผมบอกเลยตรงว่ามีฮะนะมีความเสี่ยงแน่นอนเพิ่มมากขึ้นนะกองนี้ก็คือเรียกว่าทำเลเวอเรจเลยนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสมากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองได้นะครับ
1: ซึ่งผู้ลงทุนน่ะจะต้องจะสามารถทราบข้อมูลได้ใช่ไหมว่ากองทุนเขาจะทำวิธีการแบบนี้ค่ะหมอนัทคะต้องมีข้อมูลในการแจ้งหรือจะต้องมีการอนุมัติพูดถึงหน่วยหรืออะไรแบบนี้ไหมคะหมอนัทจริงๆแล้วในกระบวนการหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับในกระบวนการหลังบ้านต้องมีครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาที่กองที่ทำแบบนี้จะเป็นกอง IPO กองเปิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้อยู่แล้วคนที่ลงทุนจะต้องรู้อยู่แล้วอ๋อมันมีเรื่องนี้นะกองทุนสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับไม่เป็นลักษณะประมาณแบบนั้นนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขน่ากลัวมากคุณบิวก็คือตอนนี้ไอ้ตัว NAV financing เนี่ยขยายขึ้นมาทั่วโลกนะอยู่ที่100,000 ล้านดอลลาร์ครับนะครับแล้วก็
1: สูง
0: ผมคิดว่าโตแบบนี้ถึงปี2030เนี่ยสัก3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเจอไปที่ 3-4 แสนล้านได้นะครับอันนี้แหละเลยมาเล่าให้ฟังก่อนว่าหุ้นนอกตลาด private equity ตอนนี้ไม่เงินสะพัดมากนะครับไม่เงินสะพัดมากผมกลัวว่าเป็นความเสี่ยงครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นบนโลกเราด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าการลงทุนมันจะดีไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วการทำ financing แบบนี้มันคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้พอเยอะพอสมควรแล้วมันเป็นระดับ400,000-500,000 ล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็อาจจะเกิดไม่ ไม่
1: ถึงขั้นควายสิทธิ์ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยเกิด
1: ถึงขั้นควายถึง
0: private equity ทั้งกลัวมากเลย
1: แล้วลมนึกถึงสมัยเราลมนึกถึงสมัยซับพรามส์หมอนัทนึกออกใช่ไหมคะมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งอะไรเงี้ยที่ทำให้เกิดวิกฤตอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะหรือเปล่าหลายๆคนบางทีอาจจะนึกมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับหมายถึงว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันได้ไหมคะหมอนัทใกล้เคียงกันได้ไหมเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ผมบอกเลยว่ามีโอกาสครับนะครับก
1: ็
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะผมคิดว่าผมให้ข้อมูลไว้นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะซึ่งต้องบอกคนทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้หรอกแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วก็ผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ก็มีโอกาสเกิดระเบิดจากสิ่งที่เราไม่ดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนอื่นก็ลงทุนไปปกติแล้วตลาดหุ้นก็ลงปกติแต่ถ้าตลาด private equity มันล่มเนี่ยเดี๋ยวมันจะทั้งจะท้อนมาที่ตลาดหุ้นด้วยก็คือคุณ IPO ไม่มีสภาพคล่องในตลาดหายเพราะว่าเงินตรงนี้มันไปอยู่ที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะโอเคเอาวันนี้ต้องขอบคุณหมอนัทมากๆเลยที่มาอัปเดตกันนะเรียกได้ว่าทั้งเป็นเทรนด์ใหม่แล้วก็อัปเดตเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันยังไงมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะที่เราต้องทำความเข้าใจกันไว้นั่นเองใช่ไหมคะหมอนัทคะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเอามีคุณผู้ฟังถามว่าหมอนัทประเด็นเรื่องของเนี่ยการกู้ยืมตัว NAV financing เนี่ยปกติเราจะสามารถเห็นว่ากองนี้เขาทำเนี่ยไปดูข้อมูลได้ที่ไหนพวกหนังสือชี้ชวนการลงทุนฟันแฟกชี้อะไรก็ต้องมีบอกไว้ไหมว่ากองนี้สามารถทำแบบนี้ได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะหมอนัทคะนี่เชิงถ้าเราจะหาข้อมูลค่ะ
0: สมมติว่าเรามีโอกาสไปลงพวก private equity privateกับฟันพวกนี้นะครับจริงๆพวกนี้ก็ต้องอยู่ในแฟกชีตนะครับสามารถอ่านได้แล้วก็สอบถามฟันเมเนเจอร์ได้ว่าเอ๊ะเขาสามารถที่จะทำเลเวลเลสนะครับหรือว่ามีการกู้นะครับพวกนี้ไปลงทุนล่วงหน้าให้กับเราได้หรือเปล่านะครับก็คือพวกนี้เพิ่มเงินจากสามรู้จักกองทุน 3,000 ล้านเนี่ยกลายเป็น 4,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยเพราะว่าเขามีกู้เงินมาด้วยเนี่ยพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องแจ้งเรานะครับหรือตอนที่เราซื้อกอง IPO ก็ต้องมีบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยววันพฤหัสหน้าเนาะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
0: ไปครับสวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ย ม่ใช่ตานี
6: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศตลาดกันหน่อยเป็นอย่างไรนะคะก็ยังพยายามประคองตัวอยู่ค่ะสำหรับเซตอินเด็กซ์เรานะคะตอนนี้ 1,636.41 จุดนะบวกอยู่ 6.20 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้นะคะ 26,351 ล้านบาทนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันตลอดทั้งวันถ้ายืนเขียวได้ก็ถือว่าสะท้อนความแข็งแกร่งแข็งแรงนะของภาพตลาดบ้านเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เม็ดเงินต่างชาตินะยังเข้าอยู่วันนี้ถ้าใครไปดูนะคะแยกกลุ่มเองก็จะเห็นว่าต่างชาติยังคงซื้อสุทธิบ้านเราอยู่นะคะ978ล้านบาทแต่เมื่อวานดัชนีนะขยับขึ้นได้ดีรายย่อยก็ทำกำไรกันไป 2,400 กว่าล้านบาทนะคะปิดท้ายนะคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินช่วงนี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการออมนะคะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่มี 10,000 บาทนะคะก็เริ่มออมได้นะคะออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะคะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย1% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีนะคะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะคะให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ GHB Contact Center หมายเลข1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะนะคะสำหรับใครที่สนใจนะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเงินฝากนะออมเงินได้แค่ขั้นต่ำ 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะอีกหนึ่งข่าวสารที่จะเอามาฝากกันก็แน่นอนค่ะยังคงเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะทุกวันนี้ทุกคนมีมือถือมี iPad แท็บเล็ตคนละ 1-2 เครื่องนะคะแล้วก็มีคนไทยวัย 40-50 นะคะใช้ AI ยังไม่คล่องหรือไม่อยากจะใช้นะคะยิ่งอีกไม่กี่เดือนหลายคนอาจจะเกษียณนะคะแต่อยากมีชีวิตที่เกษียณสำราญทุกวันค่ะตอนนี้ Thinking Radio นะคะอยากให้พี่ๆมีพลังสร้างสรรค์ได้เอา AI มาใช้งานแล้วก็เลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษค่ะเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากนะคะให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสุขสนุกสุดเหวี่ยงนะด้วยกิจกรรมค่ะ Workshop AI for Life ปี3ตอน Click and Createวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะคะตลอดวันจะได้ฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยค่ะเนรมิตภาพถ่ายนะคะให้ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวสร้างวิดีโอสุดล้ำนะคะแล้วก็ตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดลูกหลานได้อย่างง่ายดายค่ะโดยใช้มือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้นะคะงานนี้เนี่ยเราเรียนกันแบบจับมือทำค่ะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ การนะคะด้านของการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วก็มีทีมสตาฟอีกนับ10เลยนะคะที่พร้อมจะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทั่วถึงค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะคะวันที่1สิงหาคมนี้ที่โรงแรมดิเออร์มอรัลรัชดาเพียงท่านละ3,900 บาทนะคะได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลังอีก1เดือนนะคะแล้วก็ทานเบรกได้2เบรกแล้วก็1มื้อบุฟเฟ่แบบเต็มวันเต็มอิ่มไปเลยค่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่แอดไลน์ไปเลยที่ @thinkingradio @thinkingradio นะคะมี @ข้างหน้าด้วยงานนี้ก็รับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อไปได้เลยช่องทาง LINE นะคะที่ @thinkingradio ค่ะThinking Radio นะคะเอาล่ะวันนี้รู้ใช้เข้าใจเงินหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะก็ดูตลาดหุ้นไทยด้วยนะถ้าวันนี้ลุ้นยืนเขียวได้นะคะจบปิดได้เขียวก็ถือว่าเป็นอีกวันนึงที่สะท้อนความแข็งแรงของตลาดนะเพราะว่าวันนี้ก็มีตลาดบางตลาดที่ปรับตัวลบลงแรงๆด้วยนะคะวันนี้ลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: รู้ใช้เข้าใจเงินที่96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcord.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
11: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร

0: ไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง 2 minute market
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตค่ะเก่งประชาพรรายงานตัวค่ะ
3: สวัสดีครับผมสแตมป์ทิติวัฒน์ครับผมสวัสดีพี่เก่งครับ
2: สวัสดีค่ะน้องสแตมป
3: ์ครับ
2: ตอนนี้น้องสแตมป์อยู่ในสตูดิโอใช่ไหม
3: ใช่ครับถูกต้องครับพี่เก่ง
2: ค่ะส่วนพี่เก่ง วันนี้นะคะมาพบปะบรรดาผู้จัดรายการภาคเหนือค่ะ
3: ครับ
2: ตอนนี้อยู่ที่พิษณุโลกนะคะอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการอบรมกันอยู่ในห้องพักของห้องสัมมนานี่พี่เก่งออกมาดูอยู่ด้านนอกห้องสัมมนาค่ะฉากข้างหลังอาจจะเป็นห้องส่งนะคะเพราะว่าใส่ฉากหลังเอาไว้นะคะ
3: ฝนตกไหมครับฝนตกไหม
2: ก็ตก2วันเลยค่ะ
3: โอ้ฝนตก2วันเลย
2: อังคารวันพุธ
3: ครับ
2: วันนี้วันพฤหัสยังไม่ตกนะคะแต่ก็ครึ้มๆมาแล้วค่ะ
3: ครับผม
2: วันนี้เราเป็นวันพฤหัสบดีซึ่งกลางเดือน7แล้วนะน้องสแตมป์คุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็บอกว่า
3: การ
2: เดือนแล้วสิ้นใจไหมสิ้นใจ
3: ครับผมต้องบอกว่าปีนี้ผ่านไปเร็วมากเลยนะครับพี่เก่งแป๊บเดียวผ่านมาครึ่งปีแล้วเกือบจะเข้าในฝั่งโซน6เดือนหลังแล้วเร็วมากครับพี่เก่ง
2: ค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยติดตามอยู่หลายข่าวข
3: ่
2: าวน้องเนเน่ไปดังที่อเมริกันก็อตทาเลนต์ถูกไหม
3: ค
2: ะครับข่าวน้องมิลลี่ข่าวน้องลิซ่าก็ไม่หายไปจากโลกโซเชียลส่วนเด็กไทยของเราก็ได้ไปชนะเลิศในตามเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์โอลิมปิกคณิตศาสตร์โอลิมปิกหรือแม้กระทั่งวิชาการต่างๆแต่ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าน้องๆที่ไปแข่งต่างประเทศแล้วกลับมาเนี่ยจะมีใครสนับสนุนให้เป็นนักวิจัยระดับชาติต่อไปในอนาคตใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับพี่
2: ค่ะแล้วทราบว่าฟุตบอลโอ้โหตอนนี้เข้มข้นเจ้มจนกันมากเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลก2026เนี่ยเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วครับเราได้2ทีมที่จะมาชิงชนะเลิศกันนั่นคือทีมชาติสเปนนะครับแชมป์ยุโรปนะครับจะโคจรมาเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นแชมป์ทางด้านอเมริกาใต้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคู่นี้น่าจับตาดูมากเลยเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นได้อย่างโดดเด่นในรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงรอบรองชนะเลิศกันซะหน่อยแล้วกันนะครับที่สเปนเนี่ยเจอฝรั่งเศสครับพี่เก่งแล้วฝรั่งเศสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเต็งแชมป์นะครับแล้วก็สเปนเองก็เป็นเต็งแชมป์เหมือนกันแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้าชิงมา2สมัยครั้งก่อนนะครับแล้วก็โคจรมาเจอกันใครๆก็มองนะครับก่อนเกมว่าฝรั่งเศสเนี่ยน่าจะต่อก่อนได้ง่ายนะครับแต่ว่าสเปนเนี่ย มารับมือได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการที่ประกบตัวผู้เล่นแนวรุกสตาร์ดังของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มบัปเป้เดมเบเล่หรือว่ารวมไปถึงคูบาเดลลี่นะครับผมขออภัยครับบาโคล่านะครับปิดทำให้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีโอกาสยิงเลยพี่เก่ง มีน้อยมาก

0: และยิงเนี่ยก็ไม่ตรงกรอบด้วยนะครับผมและสเปนเนี่ยก็ใช้โอกาสนี้นะครับผมสวนกลับแล้วก็ต่อบอลเท้าสู่เท้าเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนนาทีที่ช่วงต้นครึ่งแรกนะครับได้จุดโทษแล้วก็เป็นทางด้านโอยาซาบาลนะครับยิงจุดโทษเข้าไปนำ1-0ทีนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องบุกอย่างเดียวจนมาถึงครึ่งหลังนะครับพอเกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยบุกเพลินโดนจังหวะสวนกลับนะครับก็เป็นปอโลนะครับที่ทำประตูขึ้นนำเป็น2-0นะครับจบเกมสเปนก็เข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศครับและเมื่อคืนครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่เขาเรียกว่าอาจจะขีดเขียนเพื่อให้ชายคนนี้นะครับผมชายคนนี้ก็คือเรียวเนลเมสซี่นะครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกณเวลานี้เลยนะครับผมอาร์เจนตินานะครับเมื่อคืนชนะทีมชาติอังกฤษเนี่ย2-1ครับโดยอังกฤษเนี่ยขึ้นนำก่อนนะครับ1-0นะครับแต่ว่าทางอาร์เจนตินานะครับก็กลับมาแซงชนะอังกฤษได้ในช่วงจะหมดเวลาแล้วนะครับผมหลังจากที่เริ่มครึ่งหลังมาไม่นานเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็ได้ประตูขึ้นนำจากแอนโทนีกอร์ดอนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโค้ชของทีมชาติอังกฤษทูเคิลนะครับก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นส่งแนวรับเข้ามานะครับกะว่าจะรับแบบ 100% เลยแต่ทีนี้ลูกทีเด็ดแล้วก็พลังแฝงของเลโอเนลเมสซี่เนี่ยก็ส่งให้ทางด้านเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับยิงประตู1-1นะครับในนาทีที่85อีก5นาทีจะทดเจ็บหมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วพอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับผ่านไปได้แค่ประมาณ2นาทีนะครับก็เป็นเลโอเนลเมสซี่คนเดิมครับส่งบอลให้ทางด้านมาร์ติเนสนะครับม่งขึ้นนำเป็น2-1นะครับอย่างดราม่าเลยแล้วก็จบเกมไปครับอาร์เจนตินาพลิกกลับมาชนะอังกฤษได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ2-1ทำให้เข้าชิงกับสเปนนะครับผมซึ่งนัดชิงที่3ของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติอังกฤษครับจะเตะกันในคืนวันที่18นะครับผมช่วงเวลาประมาณ2:00นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ทีนึงนะครับคือวันเสาร์นะครับ
1: ว่าลูกกลมนี้วันเสาร์ไม่รู้จะพลิกล็อกหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ครับก็คือชิงที่3เนี่ยตอนเวลา4:00นะครับผมแล้วนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นคืนวันอาทิตย์นะครับเวลา2:00นะครับใครที่ติดตามชมฟุตบอลนะครับก็ไม่ควรพลาด2นัดนี้เลยนะครับพี่เก่งครับ
1: นัดหยุดโลก
0: นัดหยุดโลก
1: นัดหยุด
0: ครับ
1: วันที่18นี้รู้สึกจะเป็นวันอาทิตย์ใช่มั้ยคะ
0: เป็นวันที่18คือวันเสาร์ครับแต่เตะคืนวันเสาร์ครับช่วงเวลา4:00ก็ช่วงเช้าวันอาทิตย
1: ์สามวันใครอย่าไปเพิร์ดรอคืนให้เลยคืนวันเสาร์ที่18ไปโผล่เช้าวันอาทิตย์ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้แหละ เดี๋ยวจะเหมือนตกเครื่องบินนะเพราะว่าวันอาทิตย์ดู
0: ครับต้องบอกว่าวันที่
1: คนละวันกันนะ
0: ครับนัดชิงวันที่19เนี่ยก็
1: เช็คดีๆ
0: ใช่ครับคืน19เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่า
1: เช้าวันอาทิตย
0: ์ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเลโอเนลเมสซี่ในรายการฟุตบอลโลกหรืออาจจะเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาของเมสซี่ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดประการทั้งดวงประการทั้ง
1: พวงทั้งตั
0: วครับผมโอลิมพัน
1: จะเรียกว่าแฟนคลับก็อาจจะตื่นเต้นกันเพราะมันมีทั้งแขวนสตั๊ดมีทั้งสถิติโลกที่จะต้องทำอยู่ด้วยถูกไหม
0: ครับถูกต้องครับพี่เก่ง
1: คุณผู้ฟังยังส่งแรงเชียร์ไปที่ cheer.mcord.net ได้ไหมคะน้องแสตมป์ค่ะ
0: ยังสามารถส่งได้ครับพี่เก่งก็ส่งได้ถึงวันที่20เลยนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงนะครับ
1: เชียร์ทีมในดวงใจไม่จำเป็นต้องเข้ารอบเป็น4ทีมสุดท้ายจะเชียร์ทีมไหนก็ได้แต่ถ้าเชียร์ทีม ที่เป็น4ทีมสุดท้ายก็อาจจะมีลุ้นตื่นเต้นทางอารมณ์มากกว่าแต่เรื่องรางวัลเนี่ยได้ทุกโหวตเลยใช่ไหมคะได้ทุกกองเชียร์
0: ใช่ครับ
1: นี้พี่เก่งเองก็อยากให้คุณผู้ฟังติดตามฟุตบอลแบบเอามาเป็นบทเรียนถ้าเราคิดว่าคณิตศาสตร์ใช่ไหมยิงมุมองศาต่างๆเนี่ยหรือฟิสิกส์ในการทำแบบลูกคิกไซโค้งต่างๆเนี่ยมันเกิดการฝึกซ้อม
0: ครับ
1: ต้องทนแรงกดดันได้ด้วยใช่ไหมน้องสแตมป์เพราะว่าบางคนเนี่ยซ้อมในสนามดี แม่นทุกลูกแต่พอลงแข่งจริงๆแล้วแรงกดดันจากเพื่อนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอีกมันก็จะยิ่งบี้ยิ่งกดทำให้ความแม่นยำเนี่ยโอ้โหใครจะไปคิดว่าอังกฤษนำอยู่ 1-0 มาแพ้ 2-1 ใช
0: ่ใช่ครับคือมันอ้างอิงจากหลายปัจจัยด้วยนะพี่เก่งเพราะว่ามันอาจจะมีแรงลมหรือว่าสภาพสนามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวนะครับแล้วก็วันนี้พูดถึงกิจกรรมยิ่งโหวตเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็ชวนร่วมกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเกาะติดกับกระแสลูกหนังโลก2026นะครับที่ได้ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงเข้าไปเชียร์ทีมโปรดหรือเชียร์ทีมที่ชื่นชอบในศึกลูกหนังระดับโลก2026นะครับที่เว็บไซต์cheer.mcot.net นะครับผมทุกสิทธิ์เนี่ยที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับไปกลับภายในประเทศ24รางวัลเลยนะครับผมโกลกิฟต์ไวเชอร์นะครับจากซูเปอร์ลิก5รางวัลครับมูลค่าเนี่ยรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับผมร
1: ่
0: วมสนุกตั้งแต่ตอนนี้วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับสามารถติดตามรายละเอียดและกติการ่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมย้ำกันอีกทีนึงที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับพี่เก่ง
1: ค่ะเชียร์นี่พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: และเอชอช้างสระอียอยักษ์รอเรือกรันแล้วก็จุด MCOT จุดNET เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อสมทตั้งใจทำเพื่อขอบคุณแฟนๆนะคะ
0: ค
1: ไม่ใช่แค่ดูบอลเฉยๆก็ยังมีรางวัลให้ได้ร่วมลุ้นกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราอยากให้แฟนๆได้มีโอกาสร่วมสนุกกันอย่างงานวิ่งเราก็แจกบัตรวิ่งกันไปแล้วใช่ไหม12สิงหาพี่สตรีมคุณผู้ฟังที่ได้รับบัตรวิ่งไปจะพาคุณแม่พาคนรู้ใจพาแฟนอะไรไปกัน ก็ไปรับเสื้อและบิ๊บได้ที่บูธในงาน Expo ใช่ไหมคะน้องสแตมค่ะ
0: ใช่ครับพี่เก่งนอกเหนือจากงานวิ่งวันแม่แล้วเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมอีกหลายตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดให้ท่านผู้ฟัง
1: ว่า
0: ท่านผู้ชมรายการทางออนไลน์ YouTube Facebook ตอนนี้นะครับฟังนะครับผมก็จริงๆแล้วร่วมมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับทาง YouTube Live Facebook Live นะครับหรือว่าส่งข้อความ SMS มาคุยกับเราได้นะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกด follow ไว้ด้วยนะครับกดติดตามขึ้น Thinking Radio ไว้ด้วยนะครับผมมาที่กิจกรรมแรกครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์นะครับมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินครับมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับผมธนาคารออมสินเนี่ยพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะครับที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับผมสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ร้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115มีเงื่อนไขมีไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับผมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับกับแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่านะครับเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI ใน1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับงานนี้เราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านศูนย์จนกลายเป็นจนขายเป็นนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับไฮไลท์เด็ดๆที่จะได้เจอนะครับก็คือสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเรานะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียว มีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือนะครับเปิดใช้ได้ถึง24ชั่วโมงเลยดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุ

0: ธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับและทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านเลยนะครับผมปักหมุดเจอกันวันที่อาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ณโรงแรมดีออเมโลถนนรัชดานะครับราคาเพียง 4,500 บาทนะครับเรียนเต็มวันและอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับรับเพียง50ท่านเท่านั้นนะครับช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนที่แอดไลน์แอดไซ thinking radio มีแอดไซข้างหน้าด้วยนะครับร่วมสนุกร่วมสนับสนุนงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโดยยางโอตานิ K4000รันแฟตนะครับขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดทุกแม้ถูกบาดต่ำนะครับมีกว่า39ขนาดนะครับความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ครับพี่เก่ง
1: ได้ยินดีว่ามีสปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรม AI ไหนของยางโอตานิอะไรคะก็มีแคมเปญว่าอะไรนะไหนน้องจะแตมอ่านอีกรอบหนึ่งพี่เก่งฟังไม่ทัน
0: AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับโดยยางโอตานิ K4000 Run Fat นะครับผมขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำนะครับมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ครับพี่เก่ง
1: ค่ะเป็นราคาที่จับต้องได้จริงๆนะเพราะพี่เก่งก็คิดว่าเปลี่ยนยางปีนี้นะฮะเราจะมีทุกระยะใหม่กันไปเปลี่ยนยางตอนนี้ได้มีตัวแทนจำหน่ายเยอะอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมดีๆ AI for Life ปี3วันที่2นี้นะคะจะช่วยให้เราชาวสูงวัยอย่างพี่เก่งจะเกษียณแล้วเนี่ยพี่เก่งมีโปรดักต์มีตะกร้ากระจูดมีโอ้โหงานสารเยอะแยะเลยที่เวลาไปต่างจังหวัดแล้วอุดหนุนมาเนี่ยพี่เก่งก็สามารถมาเรียนเพื่อใช้โปรแกรม AI มาช่วยโพสต์ขายของได้ถูกไหมครับเผื่อมีเจ้าของที่ เขาอยากจะแบ่งปันของดีๆคุณผู้ฟังอาจจะอยากช่วยชุมชนนำของไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไทยช่วยไทยใช้แบรนด์ไทยสินค้าไทย เงินไม่รู้ว่าไหลไปต่างชาตินะน้องสแตมป์นะ
0: พ
1: ี่
0: เก่ง
1: เดี๋ยวพี่เก่งมาพิษณุโลกวันนี้ค่ะพี่เก่งได้ไปซื้อกล้วยตาของดีของฝากที่นี่นะเขามีกล้วยตากเป็นก้อนแท่งกลมๆทั้งลูกไม่ต้องใช้น้ำผึ้งใดๆแค่ตากแดดสามแดดแล้วก็เอามาอบในเตาลมเตาอบอีก
0: ครับ
1: โอ้นี่เดี๋ยวจะหิ้วกลับไปฝากคุณผู้ฟังมาได้ที่เขาจะมีศูนย์โอทบของฝากอยู่ข้างๆวัดพระพุทธชินราชเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีเป็นร้อยล้านเลยแล้วเมื่อวานพี่เก่งไปตอนทุ่มหนึ่งคนที่อยู่ดึกอยู่ขายของปิดร้านทีหลังจะได้เปรียบเพราะว่าได้เก็บลูกค้า5คน4คนเนี่ยได้ไปหลายพันเลยนะ เพราะฉะนั้น SME ต้องรอดของเราถือว่าคนที่อยู่ยาวขายนานกว่าคุณก็จะได้โอกาสในการเก็บลูกค้าได้มากกว่า
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นใครปิดร้านเร็วไปก็อดเจอลูกค้าที่มารอบค่ำนะคะ
0: ครับอัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เขาอยู่รอดได้แม้จะมีบูธอยู่เป็นร้อยบูธนะแต่ร้านที่ชื่อเจ๊เล็กล็อก6เขาก็อยู่จนถึงทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นทำให้เขาได้ลูกค้าปิดท้ายไปหลายพันเมื่อวานนะ
0: ครับก็
1: ตลาดนัดตลาดนัดพี่สแตม
0: ครับ
1: ปกติพี่สแตมไปต่างจังหวัดพี่สแตมต้องไปเดินตามตลาดนัดกลางคืนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับจริงๆก็
1: ครั้งนี
0: ้ครับ
1: น้องสแตมก็เคยไปเดินเที่ยวที่ตลาดนัดก็จะต้องไปอยู่สถานที่ไม่ข้างวัดก็ซอยศาลเจ้าหรือก็ลานสวนสาธารณะ
0: อืมใช่ครับ
1: เจอแอโรบิก
0: เจอแอโรบิกใช่ครับพี่เก่งคือตอนนี้โอ้ถ้าพูดถึงแอโรบิกนี่ตอนนี้ก็เป็นไวรัลอยู่เหมือนกันนะครับที่คนเนี่ยมาออกกำลังกายดูแลตัวเองเพราะว่าเต้นแอโรบิกเนาะมันตอนนี้มันมีสีสันคนก็มาถ่ายคอนเทนต์หรือว่า
1: ดีต่อสุขภาพ
0: ดีต่อสุขภาพซึ่งสถานที่เต้นแอโรบิกทุกสถานที่เลยนะทั่วกรุงเทพเท่าที่ผมเห็นนะก็คนเนี่ยจะเยอะมากๆเลยแล้วก็มาคือเคยมีคนเป็นชาวต่างชาตินะผมเคยเห็นมันผ่านหรือว่าคนไทยเนี่ยก็จะถ่ายคลิปแล้วก็อารมณ์คนไทยเฟรนลี่เพราะว่าเต้นข้างกันแล้วก
1: ็
0: ชวนก
1: ัน
0: เต้นใช่แบบไม่รู้จักกันนะพี่เก่งแต่ว่าเต้นข้างกันแล้วก็แบบเต้นด้วยกันอะไรเงี้ยแบบมีความเฟรนลี่อะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหก็น่าสนุกนะอืมซ
1: ึ่งเห็นอยู่4อย่างเห็นอยู่4อย่าง1แฟชั่นแล้วตอนนี้แฟชั่นชุดแอโรบิก2เพลงที่ไม่เคยได้ยินดิฉันก็ต้องเห็นคนคุณลุงคุณป้าไปเต้นในเพลงที่ไม่เคยได้ยินเพราะปกติคุณลุงคุณป้าก็จะได้ยินเพลงเฉพาะแบบ สุนทรภรณ์เพลงไทยสากลอะไรใช่ไหมอันนี้ไปเจอผู้นำเต้นเขาเปิดเพลงทันสมัยมากมาก
0: ครับ
1: บางจังหวัดที่พี่เก่งไปเชียงรายเขาเปิดให้เต้นไลน์แดนนะเปิดเพลงลูกทุ่งเปิดเพลงเชียงใหม่เพลงพื้นบ้านภาคเหนือล้านนาคราวนี้มาพิษณุโลกเนี่ยเป็นเพลงสากลนะเป็นเพลงสากล
0: สากล
1: ก็จะเต้นกันไปสนุกสนานค่ะไม่ได้กังวลว่าต้องเพลงไทยเท่านั้นต้องเพลงลูกทุ่งเท่านั้นตอนนี้มีหมดเกาหลียังมีเลยค่ะน้องสแตม
0: เ
1: ต้นแอโรบิกเพลงเกาหลี
0: เต้นเพลงเกาหลีจริงๆนี่เพลงพวกนี้นี่บางทีใช้ AI ทำมาก็ได้เหมือนกันนะพี่เพราะว่ามันมีตอนนี้ AI มีในเรื่องของการช่วยอัพสกิลแล้วแต่งเพลงใช่เราแค
1: ่
0: เรา
1: อยาก
0: ให
1: ้แอปซูโน
0: ่เราอยากได้เพลงแนวไหนหรืออารมณ์ไหนเนี่ยเราพิมพ์แล้วยิ่งละเอียดยิ่งดีเพลงมันก็จะแต่งมาให้แล้วก็ใส่ทำนองมาให้เราพร้อมเลยนะสามารถเลือกบางคนนักแต่งเพลงหรือว่านักดนตรีเองที่แบบอยากเล่นเนี่ยบางทีเขาก็ให้เนี่ยแหละตัว AI เนี่ยช่วยเป็นไกด์ให้หรือว่าเป็นแนวไอเดียเผื่อแบบวันที่สมองตันๆอะไรเงี้ยผมเห็นก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งพอมาพูดถึง AI เนี่ยกิจกรรมคือเราก็มีกิจกรรม AI เหมือนกันครับพี่เก่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีมือถือ iPad แท็บเล็ตนะครับคนละ 1-2 เครื่องและมีคนไทยวัย 40-50 เนี่ยใช้ AI ไม่คล่องนะครับหรือไม่อยากจะใช้นะครับยิ่งอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหลายคนจะเกษียณนะครับแต่อยากมีชีวิตที่เกษียณสำราญทุกๆวันนะครับตอนนี้เนี่ยติ้งกิ้งเรดิโอนะครับอยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยที่มีพลังสร้างสรรค์เนี่ยได้เอา AI มาใช้งานเลยจัดกิจกรรมสุดพิเศษนะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ดูยุ่งยากนะครับให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความสนุกสุดเหวี่ยงนะด้วยกิจกรรมอบรมเวิร์กช็อป AI for Life ปี3ตอน Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ครับตลอดวันเนี่ยจะได้ฝึกใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยนะครับเนรมิตภาพถ่ายให้ออกมาเป็นเรื่องราวนะครับสร้างวิดีโอสุดล้ำและตัดต่อคลิปเก๋ๆเอาไว้ส่งต่อโพสต์อวดรุ่นหลานได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องมีพื้นฐานก็มาเรียนได้งานนี้นะครับเราเรียนกันแบบจับมือทำนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีลาจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสูงอายุนะครับมานานเกือบ30ปีแล้วครับพี่เก่งพร้อมทีมงานสตาฟนับ10นะครับที่พร้อมที่จะดูแลทุกคนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกไปด้วยกันนะครับวันที่1สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรม The Emerald รัชดาเพียงท่านละ 3,900 บาทนะครับได้คู่มือ1ชุดชมคลิปย้อนหลัง1เดือนและทาน2เบรก1มือบุฟเฟ่เต็มวันเต็มอิ่มครับวิธีสมัครก็คือแอดไลน์ไปที่ @thinkingradio นะครับมี @ข้างหน้าด้วยนะครับงานนี้ครับจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นครับพี่เก่ง
1: น้องสแตมค่ะได้ข่าวว่าวันที่1นี้จะเต็มแล้วนะคะเหลืออีกแค่2ที่นั่งเองนะ
0: ใช
1: ่วันที่2
0: ถึงรีบเลย
1: อีกประมาณ10ที่วันที่2มี10ที
0: ่รีบเข้ามาเลยที่@thinkingradio นะครับผมพี่เก่งครับทาง Facebook นี่มีคุณอัชราปิ่นทองนะครับทักมาสวัสดีพวกเราสองคนด้วยนะครับก็สวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับผม
1: เดี๋ยวช่วงเบรกที่2 พี่เก่งจะเปิดหน้ากล้องให้เห็นบรรยากาศของพิษณุโลกในช่วงเที่ยงโอ้ตอนนี้แดดออกและดีใจมากเลยนะ
0: ฝนเพิ่งหยุดตกใช่ไหมครับพี่เก่ง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาในช่วงที่2พี่เก่งมีแขกสัมภาษณ์เขาเป็นคนที่ทำผักใบสมุนไพรไม่ว่ากะเพราโหระพาใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งโรงงานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปได้มาตรฐานระดับโลก
0: ครับ
1: แล้วก็เอาใบกะเพราเราไปสู่อุตสาหกรรมทำไส้กรอกส่งให้นักบินอวกาศกิน
0: โอ้แล้วมีโอกาสเลยนะน่าสนใจครับ
1: นาซาเขากินไส้กรอกกะเพราซึ่งผู้ชายคนนี้ดูแลการแพ็คกะเพราล้างกะเพราแล้วก็ปลูกกะเพรากันยังไง เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาทำให้ธุรกิจของพืชผักสวนครัวที่หลายคนบอกว่ามันขึ้นอยู่กับดินน้ำลมฟ้าอากาศถูกไหม
0: ครับ
1: อาจจะเจ๊งเมื่อไหร่ก็ได้ฝนแล้งเอ่ยหรือว่าต้นทุนค่าขนส่งแพงพวกเขารอดมาได้ยังไงจนส่งกะเพราไปอวกาศกับนาซากันค่ะ
0: ครับ
2: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
5: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
6: ครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของโมเดิร์นมาร์เก็ตออนไลน์นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงาน12สิงหาฮับมาราธอนกรุงเทพ2569ครับขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะครับที่ตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วมาพบกันแล้วมาพบกับประสบการณ์วิ่งรักโลกนะครับหรือคาร์บอนเนเจอร์อีเวนต์นะครับผมและก้าวสำคัญของการวิ่งมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางการแข่งขันจากM นะครับและ WA นะครับเป็นครั้งแรกพร้อมพิชิต6สะพานในตำนานของกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่อยู่คู่ Run for Mom นะครับคือต้นมะลิที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยจะได้รับเป็นที่ระลึกนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะได้รับเปลี่ยนจากกระถางพลาสติกเป็นวัสดุจากกาบมะพร้าวนะครับสามารถปลูกลงดินได้ทันทีและสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้เนี่ยได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกลีบแรกและสามารถสะสมต่อเนื่องได้แต่ละปีจนครบ4กลีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่มีที่สื่อถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวที่ค่อยๆเติบโตนะครับและได้รับการเติมเต็มขึ้นในแต่ละปีจนเป็นดอกมะลิเต็มใบสำหรับผู้สมัครทุกท่านสามารถรับเสื้อและบิฟนะครับได้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ในวันที่10-11สิงหาคม2569นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึง3ทุ่มหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook 12 AUG Half Marathon นะครับทางนี้กิจกรรมวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2569หรือ Run for Mom 2026เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท NCC Management นะครับ and Development จำกัดผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับร่วมกับกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยจะนำรายได้และหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมนะครับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วพบกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมนี้ครับ
7: สำหรับผู้ที่สมัครวิ่ง ได้บุญก็เรียกว่า ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยนะคะ
6: ค
7: แล้วก็ได้สุขภาพดีแล้วก็ยังได้ช่วยรักโลกลดคาร์บอนใน อากาศของเราเนื่องจากกระถางมะลิของเราก็ไม่ใช้พลาสติกแล้วใช้ใยกาบมะพร้าวค่ะและที่สำคัญก็คือภาชนะต่างๆหรือขยะต่างๆในงานเนี่ยนะคะก็ถูกจัดเก็บแยกประเภทขวดน้ำพลาสติกขวดกระป๋องอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ก็ทำให้การคัดแยกขยะเกิดทิ้งให้น้อยที่สุดเป็น zero waste ได้ค่ะ
6: ค
7: แล้วที่สำคัญก็คือได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยนะคะน้องสแตมป์ปีนี้เป็นปีแรกคือการวิ่ง12สิงหาฮาฟมาราธอนเนี่ยมา31ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นก็ยินดีด้วยกับผู้ที่จะร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะคะเหรียญก็พิเศษใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ทำออกแบบให้มา4กลีบต่อเนื่องกันเป็นเต็มดอกนะให้คุณสะสมกันมาพูดถึงช่วง SME ต้องรอดค่ะน้องสแตมคุณผู้ฟังค่ะ
6: ครับ
7: ค่ะวันนี้พี่เก่งได้สัมภาษณ์บันทึกเทปไว้ล่วงหน้ากับแขกคนนี้ที่เขาทำงาน SME แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกพืชผักสมุนไพรไม่ว่าจะกะเพราโหระพาใบแมงลักใบมะกรูดตะไคร้ต้นหอมผักชีใบผักชีเราคือเป็นนำผักจากแปลงสวนครัวเนี่ยแหละที่เกษตรกรไปปลูกกันแล้วก็ควบคุมคุณภาพปลอดสารเคมีตัดแต่งให้ดีมาล้างมาทำความสะอาดแล้วก็ทำส่งโรงงานผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานโลกมาตรฐานสากลจนใบกะเพราที่ชัยเจริญเฟรชเนี่ยนะฮะนำไปส่งให้ครัวโรงงานเขาผลิตทำอาหารให้นักบินอวกาศนาซาแล้วค่ะน้องสแตมคุณผู้ฟังดีใจด้วยมากๆเลยแต่เขาก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหานะเพราะว่าทำบริษัทมายังไม่ถึง10ปีแต่รอดมาได้จนวันนี้ไปฟังสัมภาษณ์พิเศษคุณชัยทวีสมัญญาผู้บริหารบริษัทชัยเจริญเฟรชค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ครับผม
8: สวัสดีค
7: ่
8: ะ
7: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง SME ต้องรอดนะคะตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งเป็น SME ตัวจริงขอแนะนำตัวเลยค่ะ
9: สวัสดีครับผมชัยทวีสมัญญานะครับกรรมการบริษัทชัยเจริญเฟสนะครับขอแนะนำบริษัทสักนิดนึงครับบริษัทชัยเจริญเฟสนะครับเป็นบริษัทตัดแต่งวัตถุดิบประเภทผักสดนะครับส่งยัง OEM ต่างๆนะครับ
7: ค่ะเราทำงานมากี่ปีแล้วคะ
9: อ๋อก็คือเราทำผักสดนะฮะมา8ปีเลยนะครับผมตั้งแต่ประกอบการเข้ามานะครับเริ่มส่งยังลูกค้าเป็นแบบลูกค้าเราจะเป็นแบบ B2B นะครับ
7: ค่ะแล้วกรณีนี้ทำมา8ปีได้ข่าวว่ามีรางวัลด้วย
9: อ๋อครับผมนะฮะเราก็ได้รางวัลนะครับกับทางในเครือนะฮะของทางCPF นะครับผมนะฮะจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านนวัตกรรมก็ได้นะครับรางวัลเกี่ยวกับการตัวแข่งขันในเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็การพัฒนาเกษตรกรนะครับ
7: ค่ะสิ่งที่เราทำมา8ปีนี้เราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
9: อ๋อคือปัญหาก็จะแยกออกเป็น2 ส่วนเนาะคือปัญหาหลักๆเนี่ยเราทำภาคเกษตรเนี่ยคื

0: ปัญหาเรื่อง climate change เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นมาทุกๆวันนะครับตั้งแต่เรื่องอยู่ๆก็ฝนแล้งอยู่ๆก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอย่างผักนะอย่างเช่นบริษัทเจเจริญเฟสนี่คือเราทำผักสดเนาะแล้วผักเราเนี่ยเป็นประเภทที่เป็นผักใบที่มันมีแบบคล้ายๆว่ามีความอ่อนโยนต่อเรื่องเซนซิทีฟต่อเรื่องพวกนี้มากครับถ้าเราจัดนะฮะจัดกระจายซัพพลายเชนของเราไม่ดีเนี่ยคือมันจะเป็นปัญหาต่อการผลิตได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเกษตรแบบขายในพวกตลาดนะฮะก็คือเราป้อนเข้ากับโรงงานอุตสาหกรรมถ้าวางแผนแล้วก็จัดการพวกนี้ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้ครับ
1: ค่ะพอเจอปัญหาเรื่องการผลิตแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าทำงานเรื่องการเกษตรเนี่ยควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ได้ถูกไหมคะแล้วต้นทุนราคาน้ำมันก็เป็นอุปสรรคใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: เรื่องปุ๋ยอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือเนี่ยที่มันเกิดวิกฤตอย่างทุกท่านก็เจอเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเราปฏิเสธแบบสิ่งที่เราทำภายนอกไม่ได้ทีนี้อย่างผมเนี่ยเกษตรกรอีเชนของผมเนี่ยผมก็เข้าไปฮะก็คือให้ทุกคนนะครับลิสต์เข้ามาเลยไม่ใช่พูดอย่างเดียวครับว่าต้นทุนมีอะไรบ้างเรามาช่วยจัดการต้นทุนกันภายในกันนะครับนะฮะเช่นเราลองซิว่าปุ๋ยคอปนึงเนี่ยเราใช้สัก5กระสอบยูเรียเงี้ยเราลองถามซิมันจะมีผลอะไรต่อระบบการผลิตของเราอะไรเงี้ยคือเรามาเริ่มลีนโพรเซสต่างๆฮะให้เกษตรกรนะครับนะฮะอะไรที่ไม่จำเป็นต้องซื้อช่วงที่แดมันไม่มีอะไรทำได้นอกจากการประหยัดใช่ไหมครับนี่แหละครับผมก็คือเราก็เริ่มจากตรงนี้เข้าไปครับ
1: อืมค่ะแล้วพอจัดการเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีผลดียังไงบ้างคะต้นทุนมันลดยังไงบริหารจัดการแล้วมันดีขึ้นยังไงคะ
0: อ๋อทำเข้าไปนะครับหนึ่งก็คือเราก็เห็นนะก็คือต้นทุนต่อหน่วยเนี่ยมันก็ลดลงนะครับก็คือสิ่งคอสที่มันเพิ่มขึ้นมันก็จะเอาไปชดเชยกันถึงมันจะชดเชยไม่เต็มนะครับมันก็ชดเชยได้นะครับอย่างเช่นปุ๋ยตัวนี้ปุ๋ยก็ราคาก็เริ่มลงสักหน่อยนึงแล้วเนาะส่วนน้ำมันก็เริ่มลงก็จะคงที่แล้วทีนี้ก็คืออย่างเราก็บริหารซัพพลายเชนเรื่องให้เกษตรกรนะครับเข้าไปที่อย่างองค์กรเช่นมหาลัยเกษตรอย่างเงี้ยช่วยเข้าไปพวกพันธุ์ของเราซิว่าเอ้ยเราขอบนึงอ่ะอย่างเช่นกะเพราใช่มั้ยครับขอบนึงเนี่ยตัดได้สักขอบหนึ่งตัดได้สัก5 6มีดอาจจะเป็นสัก7 8มีดได้มั้ยอะไรเงี้ยยืดคือยืดระยะเวลานะครับให้มันตัดได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องลงแปลงใหม่อะไรเงี้ยมันก็ช่วยเราประหยัดได้นะครับครับผม
1: ค่ะแล้วทีนี้พอเราไปควบคุมไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นต้นทางอ่ะนะฮะต้นน้ำเราในฐานะที่เป็นคนดูแลรวบรวมมาเนี่ยเราจะเจอปัญหาเรื่องอะไรคะนอกจากไปช่วยเกษตรกรแล้วเรื่องอะไรที่เราต้องจัดการให้ตัวเองรอดอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี
0: ้อ๋อก็คืออย่างผมนะองค์กรภายในของผมอ่ะก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือการลีนทุกโปรเซสนะครับก็คือ1เราได้ทุกวันนี้ใช่ป่ะผมมันมีนวัตกรรมเข้ามาหลากหลายเรื่องสิ่งที่คนแบบคล้ายๆมองข้ามไปเงี้ยอย่างเช่นเรื่องการสื่อสารอย่างนี้ใช่มั้ยเอ้ยผลการผลิตการเรียกผักเข้าแต่ละเกษตรคือซัพพลายเชนเรามีเยอะใช่มั้ยครับผมถ้าเกิดเรียกผักมาซ้ําซ้อนเงี้ยมันก็จะเกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้นะฮะเราก็ทําพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันขึ้นให้มันเป็นแดชบอร์ดมองเห็นเลยว่าเอ้ยไล่จากนครปฐมไล่จากปทุมธานีจากสุพรรณบุรีของเนี่ยซัพพลายเชนเรามีของอยู่ตรงไหนยังไงแล้วเราจัดแผนเรียกเข้ามาเวลาเท่าไหร่ฮะเช่นรถเราเป็นรถห้องเย็นเข้ามาใช่ไหมครับการมาจอดรอเนี่ยมันก็เป็นการ
1: เสียเพิ่ม
0: ใช่เสียน้ำมันทีนี้เราต้องลีนของพวกนี้เอาเวลาเอาให้เป๊ะเนี่ยครับผมก็คือเนี่ยก็คือต้องลีนทุกเม็ดเลยครับถึงเราจะย่อเอ้ยอยู่ได้ครับผม
1: ค่ะและการลีนองค์กรนี้เราไปเรียนรู้หรือไปปรึกษาใครยังไงคะถึงได้เกิดเป็นแอปพลิเคชันเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องแอปพลิเคชันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนวัตกรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจอื่นๆซึ่งไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเอาแอปพลิเคชันมาจัดการในเชิงธุรกิจส่วนตัว
0: ก็ คือทางเรานะได้เป็นคู่ค้านะครับร่วมมือนะฮะก็คือกับทาง

0: คู่ค้ารายหนึ่งคือทางบริษัท CPF อะครับซ
1: ึ
0: ่งได้จัดโครงการหนึ่งที่ดีมากเขาเรียกว่าโครงการ Partner to Go ครับโครงการนี้ก็จะแตกย่อยออกมาเป็นหลากหลายนั่นก็คือจากเดิมเนี่ยที่ผมอะครับก็คือทำงานไม่ค่อยทางเป็นระบบเนาะเรา
1: คือเราเป็น SME อะเราทำเรื่องเก็บผลิตภัณฑ์
0: เราไม่เคยได้เห็นอะไรที่แบบทำงานที่มันเป็นระบบทีนี้โครงการนี้เกิดขึ้นมาก็เขาก็เชิญ SME เข้าไปอบรมมีหัวข้อการอบรมหลายหัวข้อมากเลยนะครับต
1: ั้
0: งแต่การพัฒนาองค์กรยังไงการลดต้นทุนอย่างเงี้ยครับผมมีลดต้นทุนไหนบ้างใช้เทคนิคของฝรั่งอย่างเช่นซิกซิกมาใช้ลีนอะไรเงี้ยเข้ามาในโรงงานเราเนี่ยครับก็ได้เข้าไปอบรมเขาก็ปั้น SME เข้ามานะครับเร
1: ื่อ
0: ยแล้วนี่ผมได้ความรู้นี้ผมก็ส่งต่อไปยังเกษตรกรให้ทำงานเป็นระบบเหมือนกันถ้าทำงานระบบเนี่ยมันเหมือนกับกุ้งครับเกษตรกรเนาะคือมันยั่วเยะถ้าเราจัดระบบเนี่ยมันก็จะดีนะครับผมทำงานเป็นระบบมันก็จะมั่นคงเกิดขึ้นนะครับ
1: การวางแผนเนี่ยจากเดิมมันเคยเป็นแบบส่วนตัวคิดนู่นทำนี่พอมาเป็นระบบปุ๊บมันต้องใช้เวลาปรับตัวนานไหมคะเพราะว่าหลายคนก็จะกลัวเรื่องการพอเพิ่มระบบก็ต้องเพิ่มต้นทุนต้องเพิ่มความเข้มงวดบางคนอาจจะไม่ชินอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็คืออย่างการเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมไม
1: ่
0: ได้เปลี่ยนตู้มเดียวผมจะลองทำเป็นม็อกอัพในตอนพอเราแข็งแล้วเราไม่ได้ไปสอนให้เกษตรกรว่าเกษตรกรนะเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเอ้ยเขาฟังอะไรที่แบบ
1: ใช่ดีเทลยาก
0: ไม่ได้เราต้องแปลงสารตัวนี้ให้เป็นเราแปลงสารนี้ก็คือไปทำด้วยกันนี่แหละค่อยๆทำนะครับคือปีนึงนะสัก 10-15% อ่ะหวังแค่นี้พอปุ๊บแล้วทีนี้มันก็เกิดความชำนาญขึ้นเหม
1: ือ
0: นกับเราป้อนข้าวเด็กอะครับเด็กเขาไม่กินเราต้องหยอกล้อเนี่ยกว่าจะหมดจานใช่ไหมอันเนี้ยหลักการคล้ายๆกันนะครับ
1: ใช้เวลานานไหมคะคุณชัยดาวี
0: อะไรนะฮะ
1: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเกษตรกรกว่าระบบในองค์กรเราจะปรับตัวได
0: ้ประมาณ5ปีนะครับ
1: โอ้
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะรอดถึงวันนี้นี่ก็ใช้เวลาเรียกว่าพัฒนาสเต็ปมานานเหมือนกันนะฮะ5ปี
0: ครับผมก็คือมันก็ผ่านแบบเจอวิกฤตมาตั้งแต่พวกหลายอย่างเนาะพวก
1: อือ
0: คือมันมีให้เรามาซ้อมมือตลอดฉะนั้นเอนจินในตัวทุกคนเนี่ยต้องแบบคือไม่มีผ่อนนะครับต้องคิดอะไรใหม่ๆแล้วทีนี้เกษตรกรเนี่ยก็คือทุกวันนี้เกษตรกรก็จะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เจนของคุณพ่อมาเปลี่ยนเป็นเจนของคุณลูกแล้วใช่มั้ยครับทีนี้เค้าก็มีไอเดียใหม่ๆที่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสมัยก่อนๆนี่คือไปเจนนึงก็คือแค่เอามาแบบให้ความรู้เชิญมาที่มอเกษตรยังไม่มาเลยแต่ลูกเนี่ยคือเหมือนกับกระหายความรู้อยากรู้เอ้ยผักอยู่ยืนต้นตายเอาต้นเข้ามาปุ๊บวิ่งเข้าไปในมอเกษตรหาผู้รู้เลยว่าเอ้ยดินเค็มไห
1: ม
0: หร
1: ือ
0: เป็นที่อะไรอะไรเงี้ยครับคือมันก็เกิดการสนุกเกิดขึ้นนะครับแล้ว
1: เพราะฉะนั้น
0: แล้วลูกของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนี้เขาเป็นคนกล้ามากนะครับไม่เหมือนคุณสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม
1: ่ค่ะยุคนี้โชคดีได้คนเจนใหม่มาช่วยใช่ไหมฮะทำให้งานของเราลับหรือนี่อยากให้คุณชัยทวีให้หัวข้อนิดนึงอย่างเมื่อสักครู่ที่ฟังมาก็คือหนึ่งต้องใฝ่รู้ต้องวิ่งหาที่ปรึกษานักเชี่ยวชาญวิชาการที่เขาช่วยเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็อบรมอัปเดตอะไรเทรนด์ของโลกด้วยและจะทำยังไงให้ต้องรอดในกรณีที่คุณชัยทวีประสบมาแนะนำให้คุณผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำยังไงให้เป็น SME ต้องรอดในยุคนี
0: ้อ๋อต้อง คือต้องเร็วครับต้องคิดเร็วนะครับแต่ว่าการคิดเร็วของเราก็คือมันก็มีข้อผิดพลาดเนาะนะฮะแต่ว่าเราควรทำจากสโคปน้อยๆก่อนครับแล้วขยายเข้าไปนะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นนะคือเราค้าขายยิ่งเราค้าขายกับองค์กรที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเรื่องพวกเขาเรียกว่าพวกเทรดบาริเออร์นะครับพวกก็มีข้อกำหนดเข้ามามากขึ้นใช่ไหมครับเกี่ยวกับพวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์นู่นน
1: ี่
0: ก็เริ่มเข้ามาใช่ไหมฮะการใช้อะไรต่างๆของเกษตรกรเนี่ยเราก็เริ่มไปมองดูเราก็เริ่มเตรียมตัวเองนะครับแล้วก็ค่อยถ่ายไปเกษตรกรโดยที่ถ่ายไปแบบเขาค่อยรู้ตัวไปเรื่อยครับผมนะฮะเราไม่ได้ไปปรับแปลงนะฮะอย่างเช่นการเผาเศษวัสดุต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับที่มันอยู่หรือว่าการหมักเอาไปทับถมให้มันเกิดมีเทนเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็

0: จะเป็นเนี่ยเราก็พยายามคิดนะฮะคิดไปก่อนแล้วก็ออกเร็วนะครับเพราะว่าคือของพวกเนี้ยเราต้องปรับตัวเร็วแล้วก็หาความรู้ซึ่งทุกวันเนี้ยความรู้อ่ะแบบเหมือนกับในห้องที่ผมนั่งเนี้ยผมก็เหมือนกับมีห้องหนังสืออยู่ในตัวอยู่แล้วนะมันมี AI ซึ่ง AI พวกเนี้ยเราก็พอที่จะมีความรู้แล้วก็เอามาคอสเช็คข้อมูลไหนที่เราก็วิ่งเข้ามหาลัยหาหนังสือเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มารีบถ่ายให้เกษตรกรนะครับแต่ว่าโดยการถ่ายแล้วคือสำคัญคือเราต้องแปลงสารให้ดีครับ ถ้าแปลงภาษาไม่ดีก็คือเกษตรกรก็จะฟังไม่รู้เรื่องแล้วงานมันก็จะไม่เกิดประสิทธิผลครับผม
1: ในโอกาสนี้ต้องถือว่าประสบการณ์ทั้ง8ปีแล้วก็การพัฒนาปรับตัวมาตลอด5ปีนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ทั้งเกษตรกรทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็ทั้งองค์กรด้วยถ้าจะให้คุณชัยทวีให้กำลังใจ SME หน่อยที่ตอนนี้เขาหลายคนกำลังท้ออยู่ค่ะส่งท้ายรายการเลยค่ะ
0: คือตอนนี้ไอ้ทางผมก็ถือว่าโชคดีเนาะได้ทำงานร่วมมือกับบริษัท CPM ที่เขาแบบเป็นบริษัทที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรดีนะครับฉะนั้นเกษตรกรนะถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับทาง CBF คือเขาจะมีจัดโครงการดีๆนะมาให้ความรู้เรานะก็คือลงทุนในเรื่องความรู้ครับถูกสุดแล้วนะครับไม่มีอะไรเสียนะครับแล้วก็ค่อยๆไปพัฒนาเกษตรกรในเมืองคือบ้านเราเกษตรกรนะเขามีความชำนาญมีประสบการณ์เราแค่ไปอบเข้าให้เป็นระบบจริงๆฮะถ้าเราได้เข้าไปนะดูแววตาเกษตรกรดูเนี่ยเขามีความชำนาญในการปลูกอยู่แล้วแค่เราไปจัดระบบนะครับให้มันดีนะฮะก็ประสบความสำเร็จครับผม
1: วันนี้ขอบคุณคุณชัยทวีมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะตลาดนัดโมเดิร์นมาร์เก็ตนะคะช่วง SME ต้องรอดวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้องสแตมค่ะ
2: ครับพี่เก่ง
1: ฟังแล้วเป็นยังไงคะเร็วหาความรู้ปรับตัวแล้วก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบสมัครวันที่2สิงหาคมนี้ด่วนค่ะเราจะเอา AI มาทำงาน
2: ใช่เดี๋ยวผมVRอีกรอบนึงนะครับสำหรับ
1: จ้ะ
2: คือต้องบอกว่าอย่างที่การปรับตัวนะกับธุรกิจหรือว่าการทำงานต่างๆเนี่ยต้องบอกว่า AI เนี่ยมีอิทธิพลในยุคสมัยนี้มากเลยนะครับผมแล้วก็มีแฟนๆรายการเนี่ยถามมาว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะครับ
1: มานี่เลยมานี่เลยเราสอนโดยตรงเลยค่ะผู้สูงวัยเก่า
2: ใช่
1: เจนซิลเวอร์เจน
2: ใช่ต้องบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนคุณจะเป็นวัยเก่าแค่ไหนหรือจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่ขอแค่มีสินค้าดีๆมีใจที่พร้อมลุยคุณก็ปั้นแบรนด์ให้ปังบนโลกออนไลน์ได้แน่นอนนะครับโอกาสดีมาถึงแล้วนะครับอยากชวนแฟนรายการวัยรุ่นรุ่นใหญ่ทุกท่านนะครับมาเจอกันในกิจกรรมพิเศษที่ตั้งใจจัดมาเพื่อคุณนะครับโดยเฉพาะกับงาน AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับงานนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ AI ที่จะมาเป็นเลขาส่วนตัวคอยช่วยคิดคำคมคิดแคปชั่นโดนๆเอาไว้โพสต์ขายของนะครับแถมยังสอนวิธีสร้างภาพออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดตาสอนเทคนิคการถ่ายภาพให้น่าเชื่อถือเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้เนี่ยทำง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือหรือ iPad ของคุณนะครับรบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำค่อยๆทำไปพร้อมกันนะครับงงตรงไหนเจาะถามได้เต็มที่เอาให้เป็นนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุนะครับพร้อมทีมวิทยากรชุดใหญ่ที่พร้อมสแตนบายคอยดูแลอย่างทั่วถึงนะครับใครที่อยากอัพสกิลให้ธุรกิจปังปุริเยเนี่ยปักหมุดไว้เลยนะครับวันกิจกรรมเนี่ยคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมดิเอมอลรัชดานะครับราคาเพียง 4,500 บาทต่อท่านสอนกันแบบเต็มวันไม่เป็นก็ให้รู้ไปครับไม่เป็นก็ให้รู้กันไปข้างนึงนะครับวิธีการสมัครนะครับย้ํากันอีกทีนะครับ @thinkingradio นะครับมี @ข้างหน้าด้วยนะครับย้ํากันอีกครั้งครับงานนี้รับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะครับเต็มแล้วเต็มเลยใครอยากได้ AI ช่วยหาเงินเนี่ยรีบแอดไลน์ไปจองที่นั่งเลยครับพี่เก่ง
1: นี่กำลังแบบโอ้โหตอบไลน์กันจริงตั้งตั้งเลย
2: รีบเลยนะครับจำนวนมีจำกัดนะครับแล้วก็ใกล้ที่จะเต็มที่แล้ววันที
1: ่2นี่เหลือแค่ไม่ถึง20ที่นะคะ10ที่ของเราก็มีคนจองมาแล้วรอโอนอย่างเดียวนะคะผู้ฟังค่ะ
2: ต้องรีบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็รายการออนไลน์ค่ะน้องสแตมพรุ่งนี้มีติดทิ้งทูโกมีในบริบทแล้วก็วันเสาร์ CEO Cozyเราไป CEO Cozyแนะนำท่านบีแหลมสิงห์มาใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: น้องสแตม
2: ก็ช่วงฟุตบอลโลกด้วยนะครับพี่เก่งแล้วก็พี่บีแหลมสิงห์ก็เป็นนักพากย์ที่โอ้โหต้องบอกว่า

0: ว่าเบอร์ต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับนักวิเคราะห์กีฬาสายฟุตบอลโดยเฉพาะนะครับไปติดตามได้นะครับที่ CEO Cozy ช่อง YouTube Thinking Radio นะครับสามารถชมรายการออนไลน์ได้บน YouTube Thinking Radio ได้นะครับกด Follow Subscribe ไปด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณชมย้อนหลังก็ได้ถูกไหมคะเวลาว่างตอนไหนก็ไปชมได้แล้วก็รายการของเราฟังย้อนหลังได้ทั้งเว็บไซต์ Facebook YouTube แล้วก็ทาง TikTok ก็มีนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะน้องแสตมป์ค่ะ
0: ครับพี่เก่ง
1: กลับมาจะเจอตลาดนัดช่วง SME ต้องรอดกันในพฤหัสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ผมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสถให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23มิถุนายน2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทั้งนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
6: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยมิชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
7: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ 9:10 นที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัว เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย

0: 12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือนายหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทางนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2000

0: 569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
1: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้การสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมครัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรถแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และBond Connect Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่อในความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ 100-3 ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12:20 นพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงแล้วก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยื่นออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็น่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟายเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทำนะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกระสาบของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกระสาบมูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่า รูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำ2ประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมพีเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพฤหัสพบกับอาจารย์เชียงวสินทร์แห่งอาจารย์เชียงกันไม่ปล่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เช
11: ีย
10: ง
11: ครับสวัสดีครับพี่โอครับ
10: สวัสดีครับวันนี้
11: สวัสดีครับ
10: พบอาจารย์เชียงเนี่ยต้องมีเคสอะไรสนุกๆมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าอาจารย์เชียงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็เ ช่วงหลังนี้เนี่ยจะฟิตกับการเข้าไปสัมภาษณ์เจอผู้ประกอบการเยอะแยะไปหมดนะจากลูกศิษย์จะกลายเป็นคอนเทนต
11: ์ใช่ๆตอนนี้กำลังคือพอดีเราเจอเคสเยอะ
10: ครับ
11: ได้ปรึกษาได้ฟังเคสประสบการณ์ประสบความสำเร็จของแต่ละเคสมาก็เลยแบบน่าจะมาถ่ายทอดจริงๆอ่ะส่วนตัวมันคนชอบอยู่แล้วชอบถ่ายทอดชอบมาชอบฟังพวกนี้อยู่แล้วก็ฟังพอดแคสต์ฟังเคสธุรกิจมาแล้วก็แบบคนอื่นเขาดูละครไงเราดูพวกพอดแคสต์พวกฟังวิเคราะห์ธุรกิจนั่งฟังสัมภาษณ์ธุรกิจเนี่ยฟังแล้วก็มาสรุปมาเล่าเรื่องแล้วก็ประกอบกับเราทำธุรกิจอยู่แล้วเจอลูกศิษย์อยู่แล้วก็เลยได้เคสมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำบทความออกมา
10: เพราะแต่ละเรื่องราวเนี่ยแต่ละเรื่องราวของธุรกิจที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้เนาะเขาเคยเจอปัญหาอะไรถ้าเรารู้ปัญหาแบบนี้เราก็รู้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันยังไงแต่ถ้าเกิดเขาสำเร็จเราก็ได้เรียนรู
11: ้คือบางทีเราฟังแค่ไม่กี่ประโยคนะบางทีมันก็ทำให้เราสามารถคลิกได้อะดีดนิ้วมาแบบแล้วไปต่อได้ทันทีหรือบางทีมันได้แค่บางกำลังใจบางแนวคิดเราก็สามารถฟังแล้วได้แบบฮึกเหิมอย่างน้อยก็1ชั่วโมงก็ยังดี
10: ครับคึกชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีกว่านะเงียบเหงาไปทั้งวัน
11: ใช่ใช่หรือมันเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาดีๆแค่ไม่กี่นาทีมันก็อาจจะทำให้เราดีไปตลอดทั้งวันเราก็ได้เหมือนกัน
10: บางทีสายลมแห่งอัจฉริยะอาจจะผ่านมาตอนฟังเรื่องราวของคนอื่นนี่แหละครับวันนี้เคสไหนที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังรายการเราฟังครับวันนี้ครับอาจารย์เช
11: ิญล่าสุดผมทำคลิปวิดีโอไปเป็นสามารถตามดูใน YouTube ช่องผมก็ได้นะครับเป็นเคสของน้องออฟน้องออฟเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ของติดใจไทยสแน็คนะครับซึ่งน้องออฟเนี่ยจะบอกว่าน้องออฟเป็นเจ้าของนะติดใจสแน็คเนี่ยเป็นผลไม้นะครับผลไม้เกษตรบ้านเราเนี่ยแหละเป็นมะม่วง
10: ครับ
11: มะม่วงอ่ะแต่ยอดขายอ่ะหลายสิบล้านปีเดียวนะ
10: ฮะ
11: ปีเดียวหลายสิบล้าน
10: ขายใจไทยสแน็ค
11: ลองเซิร์ชใน TikTok ก็ได้นะครับ
10: uh-huh.
11: คือในออนไลน์ใน TikTok มันจะโชว์ยอดขายอยู่ยอดขายไปอยู่ประมาณ 350,000 กว่า uh-huh. ขายแล้วอ่ะ 350,000 กว่าชิ้นที่ขายไปแล้วอ่ะ uh-huh. ชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ออเดอร์นะแต่ว่าขายไปแล้ว350,000กว่าชิ้นเนี่ย
10: ครับ
11: ซึ่งประวัติจะแบบผมฟังแล้วว่าขนลุกเลยอ่ะคือหนาวอะไรคือฟังไปเนี่ยแล้วแบบเข้าใจเลยทำไมน้องเขาเก่งขนาดอายุประมาณ30ต้นๆเองนะทำไมน้องเก่งขนาดเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหาว่าดราม่านะช่วงนี้แบบใครจนก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนดราม่า
10: ความจนเราไม่เท่ากัน
11: ความจนไม่เท่ากันใครแบบใครสำเร็จแล้วมาแบบมาทำตัวจนนี่ไม่ได้เลยนะแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเคสจริงก็คือเขาอ่ะที่บ้านอ่ะติดหนี้จากการทำธุรกิจเนี่ยประมาณแบบหลายสิบล้านนะครับแล้วก็แบบแล้วตั้งแต่แบบมหาลัยเลยอ่ะจบมหายังไม่ทันจบมหาลัยอ่ะไม่มีเงินกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาก็เลยต้องแบบไปรับจ็อบเสริมทำงานพิเศษทำอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำได้เงินแล้วเจรจานี่ตั้งแต่เด็กอ่ะ
10: ครับ
11: เวลามันมีเคสอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เวลาเด็กที่กำลังเติบโตมามันมีภูมิต้านทานนะพี่โออ
10: ืม
11: นะ
10: ใช่
11: คือมันแบบมันเจอเรื่องโหดๆมาแล้วอ่ะมันเจอเรื่องโหดๆมาแล้วแล้วก็แบบพยายามฝ่าฟันทุกอย่างให้มันผ่านไปได้อ่ะจนเขาแบบทำขายของจะดูจากขายของขายเคสมือถือตามตลาดนัดเงี้ยแล้วพอ10กว่าปีที่แล้วโลกออนไลน์มันเข้ามาพอดีก็เลยเข้าออนไลน์ด้วยการแบบยิงแอดโฆษณาโหตอนนั้น10ปีแล้วเขายิงแอดโฆษณานี่รวยหมดนะ
10: กดปุ่มยิงเป็นนะก็มีรายได้ได้นะ
11: ใช่หยิบสินค้าถูกยิงโฆษณาแล้วสินค้าอะไรก็ได้สามารถหยิบมาก็ขายได้หมดอ่ะเพราะว่าโลกโซเชียล Facebook ตอนนั้นน่ะมันมามันไม่มันเพิ่งมาเริ่มต้นแรกๆอ่ะแล้วพอได้เสร็จยุคนั้นเป็นยุคของตัวแทน
10: ครับ
11: ตัวแทนสินค้านะครับเขาก็เป็นตัวแทนระดับท็อปๆของสินค้าแบรนด์หนึ่งคือแบบอยู่ในแบบระดับบนเลยอ่ะระดับบนของตัวแทนสินค้ามียอดขายเสร็จมาก็เป็นหลักร้อยล้านแล้วอ่ะ หลักร้อยล้านต่อปี
10: ไม่ใช่ของตัวเองก็คือเป็นตัวแทนเหมือ นประมาณเหมือนเราเคยมีช่วงนะยุคไอคอนประมาณนี้ไหม
11: โอ้ไม่ใช่นั่นมันคนละแบบกันเดียร์ไอคอนก็จะเป็นจะเป็นจะเดียร์ไอคอนเขาจะเป็นอันนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่า MLM นะคือต่อยอดมาแต่ไม่นี่คือตัวแทนขายอาหารเสริมนะครับ
10: โอเคก็คือมีแบรนด์ทำแบรนด์อยู่แล้วเราเป็นตัวแทนจำหน่ายให
11: ้ตัวแทนจำหน่ายให้ขายอาหารเสริมออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงแอดโฆษณาขายได้ก็มีสินค้าจับต้องได้จริงแล้วก็มีขายของจริงมีพรีเซนเตอร์มีขายของอ่ะยอดขายเป็นร้อยล้านอ่ะเป็นร้อยล้านเสร็จแต่ว่าในยุคหลังเนี่ยมันเป็นยุคของขายของออนไลน์มาร์เก็ตเพลสก็คือ TikTok Shopee นะครับตัวแทนมันเริ่มตายไป
10: ครับ
11: ค่าธรรมเนียมขึ้นค่าแอดขึ้นค่าการตลาดขึ้นหมดเลยขายของเนี่ยยุคตัวแทนอ่ะถ้ามาร์จิ้นนะต่ำกว่า 50% นะโอ้โหแทบไม่รอด
10: เพราะว่าไปเอาเข้าแพลตฟอร์มเนี่ยโดนแพลตฟอร์มกินหมด
11: โดนแพลตฟอร์มกินหมด
10: แล้วลูกค้าติดพฤติกรรมการซื้อผ่านแพลตฟอร์มแล้วไม่ยอมการซื้อตรงแบบแชทแมปโอนเงินเอ๊ะไม่เอาละ
11: ไม่เอาแล้วแล้วซื้อตรงโดยซื้อตรงไปที่แบรนด์ออฟฟิเชียลแล้ว
10: ถ้าซื้อตรงก็ซื้อตรงกับแบรนด์เลยทำไมต้องมาผ่านตัวแทน
11: ไม่ซื้อตัวแทนแล้วซื้อตัวแทนน้อยลงแล้วนะ
10: คร
11: ับก็ทำให้ทีมงานคือใครผ่านยุคตัวแทนมันจะรู้เลยว่าแบบทีมงานก็ยังมีอยู่ดูแลก็ต้องดูแลยิงแอดก็ต้องยิงไม่ยิงก็ต้องเลี้ยงลูกน้องอ่ะคือบางทีทำมาถึงจุดหนึ่งที่มันโตมากๆอ่ะไม่ได้ทำเพื่ออะไรแล้วนะทำเพื่อเลี้ยงลูกน้องคือยิงไปขาดทุนไปเถอะต้องยิงเพื่อขาดทุนเพื่อมาเอายอดขายให้ทีมงานได้แพ็คของอ่ะ
10: ให้ธุรกิจมันรันต่อไปได้
11: ให้ธุรกิจรันต่อไปได้แต่เราขาดทุนอ่ะจนแบบขาดทุนกลายเป็นขายดีจนขาดทุนนี่ของจริงนะขายดีจนขาดทุนน่ะแล้วอยู่ดีเนี่ยเขาก็ไปรื้อโปรเจกต์เดิมที่เคยทำเมื่อ10ปีแล้วตอนที่แบบลำบากอ่ะจะเอาแบบธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรนี่แหละคือมีแพชชั่นแล้วว่าแบบทำไมอาหารหรือขนมหรือผลไม้เกษตรไทยอ่ะมันอร่อยมากนะในต่างชาติมากินน่ะมันดีมากนะแต่ว่าคนไทยกับมองไม่เห็นเขาก็เลยไปหยิบมาซึ่ง10ปีแล้วเนี่ยเขาไปหยิบโปรตีนเกษตรมาทำนะครับเอาโปรตีนเกษตรมาทำเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าแบบด้วยประสบการณ์ที่ไม่เยอะ R&D ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอก็ทำให้สินค้าคุณภาพไม่ดีเขาไปหยิบสินค้าเกษตรมาทีเนี้ยเขาเลยไปรื้อกลับมาดีกว่าตอนนั้นก็คือแบบขาดทุนแล้วนะขาดทุนแบบเหลือแฮดโฟนไม่กี่เดือนเหมือนบางโตที่เพิ่งออกมาแบบนั้นเลยเคสเดียวกันเลยคือกระแสเงินสดอ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากของธุรกิจอ่ะคือแต่ว่ายังดีที่ยังพอเหลืออยู่ไม่กี่เดือนอ่ะ 2-3 เดือนอ่ะก็เอาโปรเจกต์เดิมแบบพวกผลไม้อ่ะมารื้อใหม่นะ
10: ครับ
11: เอามารื้อใหม่ด้วยการไปพัฒนาสูตรขึ้นมาคือผลไม้ปกติเรากินมะม่วงอ่ะครับแม่บ้านหรือพี่โอกินมะม่วงเงี้ยหรือแฟนกินมะม่วงเงี้ยก็จะกินเวลากินมะม่วงใช่ไหมน้ำปลาหวานมันต้องเยอะๆใช่ไหมเวลาจิ้มกะปิน้ำปลาหวาน
10: คือเราไม่กินมะม่วงธรรมดานะคนไทยเรากินมะม่วงมันต้องจิ้มสักอย่างหนึ่ง
11: จิ้มอะไรสักอย่างหนึ่งจิ้มมาให้มันเยอะๆเยิ้มๆแล้วจิ้มไม่จิ้มธรรมดาด้วยนะต้องจิ้มแบบเยิ้ม
10: อยากจริงๆแล้วคืออยากกินน้ำจิ้มแล้วแหละ
11: กินน้ำจิ้มกับมะม่วงอ่ะมะม่วงรสสุดท้ายอ่ะ
10: ครับ
11: เขาก็ไปพัฒนามะม่วงมะม่วงที่เป็นอบแห้งเนี่ยที่เขาขายกันอยู่แล้วอบแห้งพี่โอน่าจะมีขายในห้างสะดวกซื้ออยู่แล้วนะครับแต่พัฒนามาเป็นมะม่วงฉ่ำฉ่ำก็คือ
10: ดูหน้าตา
11: น้ำปลาหวานที่แบบฉ่ำๆโดยที่ไม่ต้องไปจิ้มอีกแล้วไม่ต้องไปจิ้มอีกแล้วหยิบขึ้นมาเลยฉ่ำขึ้นมาเลยแล้วกลายเป็นว่ามันสินค้าคือผมก็ถามนะว่าเอ๊ะสินค้ามันติดตั้งแต่ตัวแรกเปล่าไม่ใช่นะเขาทำมาประมาณแบบหลายสิบตัวเขาบอกประมาณ30-40ตัวได้มั้งหยิบผลไม้เกษตรมาพัฒนาหมดเลยพัฒนาสูตรมาทั้งหมดมาลองเล่นได้มาติดตัวนี้เพราะว่ามันฉ่ำ พอมันฉ่ำแล้วมันมีคอนเทนต
10: ์นะครับ
11: มันฉ่ำแล้วมีคอนเทนต์เพราะว่าเราแค่หยิบมาอาหารของกินที่มาขายใน TikTok อ่ะจะบอกว่าคุณแค่ทำให้มันมีให้มีคอนเทนต์ให้ได้อ่ะสีแสงสีเสียงคือเวลาคนดูอ่ะเขาไม่ได้รสชาติกับเราหรอกเข้าใจป่ะคนดูเขาไม่ได้รสชาติกับเราแต่แสงสีกับเสียงที่มันกินน่ะมันต้องเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์ของเราให้ได้
10: เ
11: รียกว่ามันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยติดใจกับคนที่เพิ่งกินชิมไปติดใจประกอบกับตอนนั้นอินฟูแอฟฟิลิเอตมาแรงมากประมาณปี2ปีที่แล้วมาแรงมากนะครับอินฟูไปรีวิวเยอะมากเลยแล้วแอฟฟิลิเอตในยุคนั้นก็คือปากต่อปาก
10: ครับ
11: ทำคลิปจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งทำหนึ่งเนี่ยกระจายไป10ทำหนึ่งกระจายไป10ยิ่งคลิปไวรัลโอ้โหยิ่งขายดีในหน้าอินฟลูเอนเซอร์นี่ยิ่งเอาไปรีวิวเองอ่ะบางทีก็รีวิวเองไม่ต้องจ้างเลยตะกร้าแตกหมดเลยแตกแป๊บเดียวยอดขายจากที่แบบจะขาดทุนน่ะทำมาเพื่อเลี้ยงลูกน้องอ่ะ
10: ครับ
11: กลายเป็นว่าเปิดตะกร้ามาแป๊บเดียว1,000 ออเดอร์หมดสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือจะบอกว่ามันเป็นสินค้าที่มีคอนเทนต
10: ์สินค้าต้องทำคอนเทนต์ได
11: ้สินค้าต้องทำคอนเทนต์ได้กับเขาเห็นช่องว่างที่มันม่วงอ่ะมันมีอยู่แล้วนะในตลาดอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีนะมันม่วงมีอยู่แล้วมันม่วงมีขายอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ค่อยกินนะมะม่วงอบแห้งคนไทยไม่ค่อยกินนะ
10: เหมือนจริงๆของที่มันมีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยมันมีหลักคิดอันนึงที่ผมอยู่ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อเนาะเขาบอกว่าสินค้าที่ไหนที่มันมีมาแล้วนานๆน่ะแล้วมันไม่ตายอ่ะมันก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาให้มันสะดวกซื้อมากขึ้นคุณก็มีโอกาสทำธุรกิจแล้วเหมือนใครทำน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเต้าหู้สั่งนะคือมีมานานแล้วน้ำเต้าหู้ไม่ใช่ไม่มีขนมไทยขนมหวานมีมานานแล้วมันจะมีแต่ถ้าแปลงให้มันสะดวกมากขึ้นหรือทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
11: ม
10: ีโอกาสได้ครับผมเคสนี้ก็เป็นมะม่วงฉ่ำใช่ไหมเราเรียกชื่อเขาว่าอะไรมะม่วงฉ่ำ
11: มะม่วงฉ่ำเลยพอมะม่วงฉ่ำเสร็จออกมาปุ๊บสินค้าติดกระแสช่วงนั้นเป็นช่วงยุคไลฟ์เจนนี่ประมาณปลายปีที่แล้วโอ้โหเขาเอาให้เจนนี่ขึ้นไลฟ์สดปั๊บโอ้โหตะกร้าแตกแบรนด์หายหมดคนขึ้นไลฟ์สดแป๊บเดียวตะกร้าหมดขายของดีมากจนตอนนี้ต้องเปิดโรงงานเปิดโรงงานออกมาเลยจากแค่แล้วถามอ่ะว่าลงทุนเยอะไหมบอกโอ้โหพวกเนี้ยพวกผลไม้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะ
10: เอาซอสได้
11: ใช่เอาซอสได้แล้วก็บางทีลงทุนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสั่งเยอะไงโอ้โหไม่ต้องสั่งแบบหลักเป็นแบบ1,000 กระปุก2,000 กระปุกอ่ะหลักแค่ไม่กี่ร้อยกระปุกก็ทำแล้ว
10: ท่านประธานทางวิทยุถ้าดูภาพนึกถึงแบบคนที่ขายหลักแบบหลายร้อยล้านนะหลักหลายร้อยล้านเนี่ยเขาน่าจะโอ้ไป R&D คิดถึงกระปุกที่มันสวยงามนี่ผมไปดูในเว็บไซต์เขาอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นถุงฟอยล์เลยฮะถุงก็เลยนะถุง
11: มันมีทั้งถุงฟอยล์แล้วก็มีทั้งกระปุก
10: มีแบบถุงฟอยล์มีแบบกระปุกแล้วกระปุกก็คือแรปกระดาษไอ้ทำกล่องกระดาษครอบไปให้มันดูเป็นดูดีขึ้นส่วนถุงก็เนี่ยถุงหนองมนเนี่ยถุงหนองมนเนี่ย
11: ขายดีมากนะล
10: ่
11: าสุดก็ไปเห็นของคุณเมที่ขาย After You อ่ะเขาก็ขายขวดลูกคอใช่ไหมลูกคอก็ทำถุงฟอยล์เนี่ยเป็นผลไม้ไทยเหมือนกันทำถุงฟอยล์เหมือนกันแบบเนี้ยโอ้โหขายดีซึ่งตัวที่ขายดีตัวหนึ่งคือตัวอะไรรู้ป่ะเงาะตรงเงาะอบแห้ง
10: เงาะอบแห้ง
11: โอ้โหขายเนี่ยเป็นแสนแค่

0: แพ็คเนี้ยเป็นแสนออเดอร์อ่ะ
1: โอ้เออผมมาดูในเว็บไซต์เขานะก็จะเห็นนะเงาะลิ้นจี่
0: เขาเรียกว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรรู้ป่ะนิ้นงีเด็กชอบกินมากคุณลูกผมอ่ะผมเอามาลองกินดูลูกผมชอบมากเลยอ่ะเป็นเงาะแล้วไปเงาะเวลาอบแห้งอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่มีรสชาตินะครับเขาก็เลยผสมกับกลิ่นลิ้นจี่กลายเป็นงิ้นงีงิ้นงีเนี่ย
1: เงาง ะ
0: ิ้นง
1: ก
0: ี
1: ับลิ้นจี่รวมกันเป็นงิ้นงี
0: งิ้นงีงิ้
1: เฮ
0: น
1: ้ย
0: งีเนี่ยมันมาจากคีย์เวิร์ดนะครับมาจากคีย์เวิร์ดของอินฟลูเอนเซอร์เขาไปไลฟ์สดพอไปไลฟ์สดเสร็จแล้วก็มาเรียกมาทำคลิปวิดีโอมาทำไลฟ์สดแล้วแบบคีย์เวิร์ดมันติดออกมาว่างิ้นงีพอยิ้นงี้เสร็จเขาขอแล้วกันขอเป็นยิ้นงี้เป็นชื่อเลยกลายเป็นว่าชื่อเนี่ยเป็นชื่อเรียกสามัญของเขาไปเลยอ่ะแค่ตัวเนี่ยขายเป็นแสนถุงเนี่ย
1: แปดสิบกรัม
0: แสน
1: 89 บาท
0: อืม
1: อ๋อ
0: ขายเป็นแสนออเดอร
1: ์ครับ
0: ในทิกตอกในช้อปปี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: จะได้เห็นว่าสินค้ามันมีอยู่แล้วอย่างที่พี่โอบอกอะใช่เลยบางทีอะนวัตกรรมมันไม่ต้องลึกลับซับซ้อนอะไรมากเลยนะพี่โอ
1: ครับ
0: เราเห็นว่ามันมีอยู่แล้วในตลาดเราเอามาพัฒนาต่อในพฤติกรรมที่คนเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการมะม่วงฉ่ำคนไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการแต่เขากินแบบนี้ทุกวัน
1: ครับ
0: กินจิ้มน้ำปลาหวานจิ้มกะปิจิ้มมันทุกวันพัฒนาออกมาเป็นมะม่วงฉ่ำลิ้นจี่เงาะเนี่ยเงาะที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันล้นตลาดเนี่ยไปเอามาอบแห้งอบแห้งมาผสมลิ้นจี่กลายเป็นงิ้งงี้ขายดีมาก
1: เขาใช้คำว่าซอฟต์ไดร์ทำให้มันแห้งแต่ยังมีความ
0: แห้งไง
1: ก็อบแห้งธรรมดาได
0: ้ผลไม้มันล้นตลาดพี่โอแล้วแพชชั่นส่วนตัวเขาคืออยากช่วยเกษตรกรไทยเพราะสินค้ามันล้นตลาดเพราะมันผลไม้ถ้าไม่แปรรูปก็เน่าถูกป่ะถ้าไม่แปรรูปไม่ทำอะไรมันก็เน่าเสียแล้วพอพัฒนามาแปรรูปเสร็จเนี่ยรอดจากวิกฤตได้เห็นป่ะคือหลายคนน่ะจะมุ่งมั่นกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วหรือบางทีธุรกิจมันแบบมันอยู่แบบช่วงเขาเรียกว่าช่วงแบบกำลังอาทิตย์จะตกแล้วอ่ะซันเซ็ตแล้วอ่ะมันกำลังจะแบบอุตสาหกรรมมันกำลังจะแตกสลายไปแล้วอ่ะอย่าไปกอดดิไปหาอะไรใหม่ๆทำนะครับหาแนวทางใหม่ๆหาพฤติกรรมใหม่ๆหาช่องทางใหม่ๆในประสบการณ์เขาก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นใหม่นะ
1: ครับ
0: แค่มีประสบการณ์แล้วไปจับสินค้าในอุตสาหกรรมใหม่ตอนแรกผมเจอเขาผมงงเลยอยู่ดีไปทำสินค้าเกษตรได้ไงก็เลยสนใจมาสัมภาษณ์มาสอบถามคุยพูดคุยมาเอ้าโอ้คือเรามีแพชชั่นเรื่องสินค้าเกษตรแต่จังหวะใน10ปีที่แล้วอ่ะมันไม่เหมาะสมมันมาเหมาะสมในตอนที่กำลังจะมีวิกฤตรอบใหม่แล้วก็มาพัฒนาใหม่เหมือนบางโตเลยบางโตเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งออกมาเจอพี่โอออกมาเมื่อวานนะครับเรื่องของการหมุนเวียนกระแสเงินสดอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโอ้โหเส้นเลือดใหญ่ของกิจการ
1: ธุรกิจเราเลย
0: ยุคนี้เลยนะคือการที่เราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องเนี่ยคือมันแย่มากนะคือ เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำแล้วอ่ะพี่โอ
1: ครับใช่
0: คือเราจะต้องเบี้ยวคืนผมว่าเขาน่าจะเบี้ยวมาหลายๆอย่างนั่นแหละเพราะว่าลูกน้องอ่ะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเบี้ยวที่สุดแล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าไม่มีลูกน้องก็ไม่มีแคชโฟลว์
1: ก็หนักเลยไม่มีคนทำงานให้ไม่รู้จะหา
0: เงินทำงานให้
1: หนักของอะไรที่ขาย
0: มีของอยู่แล้วมีของอยู่แล้วใครจะขายคือแสดงว่าโอ้โหเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเบี้ยวแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แสดงว่าโอ้โหมันหนักจริงเพราะว่าน่าจะเบี้ยวอะไรก่อนหน้านี้ไปเยอะมากแล้วครับถ้าเราแบบทำธุรกิจเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะไปชะลอซัพพลายเออร์ก่อนทำไมรอแป๊บหนึ่งต้องจ่ายเงินลูกน้องก่อน
1: เ
0: ดือนตัวเองไม่ต้องพูดถึงไม่ได้จ่ายแน่นอนถ
1: ู
0: กป่ะจะรอธนาคารจะรอทุกอย่างเพื่อให้เงินลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องอ่ะเขาเดือนชนเดือนอยู่แล้ว ไม่มีเขาโอ้โหเขาไม่ทำแน่นอนเขาลาออกมีปัญหาอีกไม่มีแคชโฟลว์อีกขายไม่ได้อีกล่าสุดออกมายอมแล้วว่าเคลียร์ได้เรียบร้อยเคลียร์ได้เรียบร้อยธนาคารอิสลามมาช่วยเหลือก็เคลียร์ไปได้แล้วก็ทีนี้แบบด้วยความที่ธุรกิจนะมันก็ต้องรันมันก็ต้องลีนม
1: ัน
0: ก็ต้องมีปัญหาออกไปเนี่ยเห็นไหมด้วยในเศรษฐกิจยุคนี้พี่โอ
1: ครับ
0: หนักไหม
1: เอาเรื่องเลยนะครับตอนนี้นี่คือใครที่ทำธุรกิจอยู่เนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอ้แคสต์อิชคิงมันเป็นของจริงในตอนนี้จริงนะเพราะว่ามันเกิดการดึงหนี้กันไปดึงหนี้กันมาแต่ใครมีเงินสดนี่มีโอกาสซื้อของถูกมีโอกาสได้โอกาสธุรกิจใหม่ๆเยอะแยะเลยตอนนี้นะฮะ
0: แล้วไม่รู้เหมือนกันนะผมมองอ่ะกลายเป็นว่าธุรกิจไหนอ่ะที่ให้ความคุ้มค่ากับคนได้อ่ะไม่โอเวอร์ไพรส์จนแบบโอเวอร์ไพรส์นี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยระยะยาวนี่อยู่ยากมากเลยนะคือแบบอาหารการกินหรือของที่แบบที่มันดูหูมันหลักแบบเกินไปอ่ะกินครั้งเดียวก็คงไม่กินแล้วอ่ะ
1: สร้าง
0: อะไรที่แบบกินได้ทุกวัน
1: ครับ
0: ต้องกินอยู่แล้วผลกระทบมันอาจจะมีบ้างนะแต่ผมว่ามันไม่ได้เยอะอาจจะมียอดขายตกบ้างแต่พออยู่ได
1: ้
0: งั้นเราต้องประคองแล้วก็หาช่องว่างที่จะช่วยทำให้มันเติบโตได้คือพยายามอย่าอยู่เฉยๆครับ
1: ต้องมีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลา
0: ใช่มันต้องมีแนวทางพัฒนาไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆหาแนวทางค่อยๆพัฒนาลงทุนให้มันน้อยมากที่สุดเพื่อจะได้เจ็บตัวน้อยถ้ามีโอกาสก็เสียบเข้าไป
1: ม
0: ันก็เติบโตได
1: ้แล้วอาจารย์เชียงช่วงนี้ได้ลองโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือยังฮะเห็นเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้เขากำลังเห่อกันเรื่องเฮ้ยใช้ GPT work มันเริ่มเวิร์กแล้วเริ่มทำงานแทนเราแล
0: ้วโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้ผมใช้มันทั้งวันเลยมา4วันแล้วเนี่ย
1: ชวนจะเช็คได้ก่อนหน่อยฮะมีเหลืออยู่4ที่สุดท้าย
0: คือตั้งแต่คอร์สโคเวิร์กออกมาล่าสุดก็ประมาณ2เดือนที่แล้วใช่ไหมที่แบบคนเห่อมากเลยโหตื่นเต้นมากเลยอ่ะคอร์สโคเวิร์กอ่ะไอเราก็ด้วยความที่ไม่ค่อยถนัดแพลตฟอร์มใหม่ๆถามว่าใช้ไหมก็ใช้แต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ว่าพี่โอใช้ป่ะ
1: ก็ยังใช้คอร์สอยู่ครับ
0: ใช้คอร์สใช่ป่ะคือปกติผมอ่ะใช้ ChatGPT คุยเยอะมากคุยทุกวันคุยแล้วแบบคุยจนเป็นเพื่อนไปแล้วคุยกันแบบโอ้โหยังไงก็ต้องคุยอ่ะคุยจนทำให้มันรู้มันอ่ะคือ ChatGPT อ่ะมันรู้ใจผมเรียบร้อยแล้วอ่ะว่าผมต้องการอะไรต้องการคุยแบบไหนต้องยังไงบ้างพอไปเปลี่ยนเป็นคอร์สอ่ะคือไปคุยกับคอร์สผมก็เสียเงินนะผมไม่ใช้คอร์สแต่ผมใช้คอร์สโค้ดเขียนโค้ดอะไรเงี้ยนะครับเฮ้ยเปลี่ยนคอร์สอ่ะมันคุยไม่รู้ใจอ่ะ
1: ม
0: ันขัดใจนะผมจะเอ็กพอร์ตที่มันคุยใน ChatGPT มาใส่ในคอร์สมันก็ก็ใส่ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ค่อยได้พอ ChatGPT มันออกมาใหม่เป็น ChatGPT work อันนี้ ChatGPT work นะ work คือไม่ใช่แบบทำงานดีอะไรเงี้ยนะ ChatGPT work เอาไว้ทำงานนะครับเอาไว้ทำอะไรได้บ้างแน่นอนเลยที่มันดีที่สุดในตอนนี้คือการทำรูปโอ้โหดีมากนะครับเอามาทำงานเอามาเขียนรีพอร์ตรายงานผมเอามาทำเขียนรีพอร์ตรายงานหมดเลยนะเอามันสมองที่ผมคุยผมสรุปให้บอกว่าสิ่งที่ผมคุยทั้งหมดสรุปมาให้หน่อยว่าผมต้องทำธุรกิจแนวทางไหนบ้างแม่งสรุปมาเป็นแบบรีพอร์ตรายงานเลยแล้วมาสรุปเป็นแนวทางช่องให้หน่อยสรุปมาเป็นแนวทางช่องเลยนะแล้วมาทำเป็นไฟล์ทำไฟล์ออกมาเป็น Excel มาไฟล์เป็นรูปแบบของ Excel รูปแบบของสินชีตด็อกแล้วทำเป็นพวกอันนี้ทำPowerpoint เชื่อมแคนวาสรีพอร์ตออกมาทำเป็นสไลด์เชื่อมแคนวาสเลยคือเวิร์กอ่ะตอนนี้มันมีทั้ง2แพลตฟอร์มอ่ะไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือเป็นคอร์สอ่ะมันจะมี3อย่างนะครับคุณผู้ฟังมันมีแชทที่เราคุยกันน่ะอันนี้คือ ChatGPT ที่คุยคอร์สก็เป็นคอร์สแชทธรรมดา ChatGPT เวิร์ก นะครับอันนี้ไว้ทำงานอะไรที่ทำในคอมได้กดอนุญาตให้มันทำเนี่ยมันทำได้หมดเลยอันนี้ใช้เป็นทีมเวิร์กคอร์สก็เหมือนกันคือเรียกว่าคอร์สโคเวิร์กเอาไว้ทำงานในคอม
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันปปชนเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากก๊าซพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้ และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงสภาโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เสียงอะไรอ่ะ
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
12: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
13: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัส

ก็นอนไว้ก่อนแล้วก็ตื่นมาบางคนตื่นเสร็จก็ไปทำงานเลยหรือว่าบางคนก็ไปวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการปะทะกันระหว่างอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินาทั้งสองประเทศนี้เนี่ยนะฮะมีประวัติความเป็นมาที่เรียกว่าก็เรียกว่าความเป็นศัตรูกันนะครับก็ไม่ถึงขนาดกับอิหร่านกับสหรัฐนะแต่ว่าถ้าใครท่านผู้ฟังถ้ามีอายุมากพอสมควรนะคงจะจำได้นะครับก็คือสงครามโฟกแลนด์นะตั้งแต่เมื่อประมาณสัก1982หรือ2500เท่าไหร่ล่ะ25นะครับอาร์เจนตินาเนี่ยก็ไปบุกหมู่เกาะโฟกแลนด์นะครับแล้วก็คิดว่าอังกฤษคงไม่มาหรอกตอนนั้นก็พูดง่ายๆก็คือเวลามีอะไรปุ๊บเนี่ยคือเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลเนี่ยมีความนิยมตกต่ำเนี่ยก็ใช้สงครามเป็นเครื่องมือก็บุกเข้าไปนะครับนึกว่านางมาร์กาเร็ตทัตเชอร์เนี่ยคงจะไม่ข้ามโลกมานะฮะปรากฏว่าข้ามโลกมาเลย 13,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ยิงกันนะครับใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณ74วันนะครับอาร์เจนตินาก็เรียกว่ายกธงขาวนะครับแล้วก็รัฐบาลทหารอาร์เจนตินาก็หายไปเลยนะครับก็คือประชาธิปไตยก็เข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็ในบอลโลกเนี่ยก็มีเรื่องตำนานเล่าขานนะมาราโดน่าใช้ Hand of God เมื่อก่อนมันไม่มี VAR ไงใช้มือปัดเข้าไปนะครับแล้วก็เนี่ยต่างคนต่างเคลียร์กันทุนใหญ่อังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าอังกฤษก็จะเป็นฝ่ายถูกเคลียร์ตกรอบบอลโลกด้วยอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาโดนอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับอังกฤษนี่ก็แปลกนะเป็นประเทศที่เรียกว่าต้นกำเนิดของฟุตบอลนะบางคนบอกว่าจะเป็นจีนนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยได้ฟุตบอลเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี1966นะครับแล้วก็ได้เป็นแชมป์มีคนบอกว่าก็เตะไม่เข้าประตูด้วยเมื่อก่อนไม่มี VAR ไงนะฮะมันก็ว่ามาด้วยไม่ได้ชนะด้วยความบริสุทธิ์นะฮะก็เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ชิงเลยสักครั้งนะอย่างดีเนี่ยก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะแล้วก็อังกฤษนี่ก็จะมีลีกนะครับที่แข็งแกร่งนะครับก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีนักเตะเอ่ยมีโค้ชเก่งๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมาอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะแต่อังกฤษเนี่ยนักเตะอังกฤษก็เก่งแต่ระดับเวิลด์คลาสเนี่ยมันน้อยอ่ะนะครับแล้วก็เวลาเล่นกันในระดับโลกจริงๆเนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยไปก็ได้แค่นี้นะครับไปได้แค่รอบรองชนะเลิศนะครับสเปนเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็โอ้โหสอนบอลกับทีมฝรั่งเศสเลยนะเป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์มากที่สุดอัดแล่นกันเลยนะแล้วก็ใน3โดยเฉพาะอย่างยิ่ง4จตุรเทพนะฮะเอ็มบัปเป้เดมเบเล่นะครับแล้วก็โอลิเซ่แล้วก็ดูเอเนี่ยเอทั้งหลายเอเซเลเอทั้งหลายเนี่ยนะครับเรียกว่าถล่มมารอบน็อกเอาท์เนี่ยน่าจะไม่เสียประตูเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเจอฟุตบอลเชิงระบบนะครับแล้วก็มีดาวด้วยนะมีดาราเลยแล้วก็ระบบก็ด้วยนะสอนบอลเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยแหละฮะก็โดนเข้าไป2ลูกเนี่ยจบอย่างรวดเร็วเลยนะฮะแล้วสองทีมนี้เนี่ยกำลังจะมาเจอกันสเปนนี่น่าสนใจมากนะครับท่านผู้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะคือเวลาเล่นแบบแค่เล่นไม่ได้มีถ้วยมีอะไรพวกนี้เล่นกระชับมิตรเล่นอะไรพวกนี้นะเก่งแต่เวลาไปลงในทัวร์นาเมนต์ใหญ่จริงๆเนี่ยฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่มาปีประมาณสักปี2008เนี่ยก็ปรับปรุงนะแล้วก็เกิดโกลเด้นเจเนเรชันคือนักเตะเก่งๆมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยนะฮะ2008คว้าแชมป์ยูโร2010คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยแรกนะแล้วก็2012เนี่ยคว้าแชมป์ยูโรนะครับ

0: แล้วก็แต่หลังจากนั้นนี่ก็ดรอปเลยฝรั่งสเปนนี่เข้าชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ3 ครั้งนะรวมครั้งเนี้ยนะครับแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลก1 ครั้งแล้วถ้าวันอาทิตย์นี้เนี่ยชนะอาร์เจนตินาเนี่ยก็จะเป็นแชมป์โลกครั้งที่2โดยการเข้ารอบชิงแค่3 ครั้งเท่านั้นเองส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเข้าชิงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นการได้แชมป์ครั้งที่4เทียบเท่ากับเยอรมันแล้วก็อิตาลีนะฮะอาร์เจนตินาได้แชมป์ครั้งแรกเนี่ยในปี1978เนี่ยผมดูทันด้วยนะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยรอบสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีถ่ายกัน2-3 นัดเท่านั้นเองนะผมดูทันด้วยนะพวกมาริโอแคมเปสพวกอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็1986นะ1986นี่ก็เป็นยุคสมัยของมาราโดน่ามาราโดน่านี่ก็นำทัพฟ้าขาวเนี่ยเข้าชิง2 ครั้งติดต่อกันเลยนะครับก็คือ1986กับ1990นะครับในยุคนั้นนี่เป็นยุคเยอรมันยิ่งใหญ่นะเยอรมันเนี่ยเข้าชิง3 ครั้งติดต่อกันเลย1982เข้าชิงกับอิตาลีแพ้3-1 1986เข้าชิงอาร์เจนตินาแพ้3-2นะครับยุคนั้นมีมาราโดน่านะ1990เข้าชิงอาร์เจนตินารอบชิงไม่มีมาราโดน่านะฮะก็ชนะ1-0นะครับแล้วก็ชนะด้วยลูกโทษน่าจะเป็นอังเดรเบเม่เนี่ยยิงนะแต่ตอนนี้เยอรมันเนี่ยโอ้โหตกต่ำสุดเลยตกต่ำกว่าเยอรมันเนี่ยก็มีแต่อิตาลีนะอดีตแชมป์โลก4 สมัยนะฮะท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้น่าสนใจมากนะครับในเชิงของฟุตบอลเนี่ยนะถ้าเราดูเป็นเรื่องของชาตินะคือมันมีอย่างนี้เวลาเราดูคนเนี่ยหรือเราดูชาติเนี่ยนะคือประเทศเนี่ยมันจะมีช่วงที่เรียกว่ารุ่งเรืองและตกต่ำนะครับแล้วก็เวลามันตกต่ำเนี่ยนะท่านผู้ฟังคือเวลาความตกต่ำมาเยือนเนี่ยนะตอนนี้มันมาเร็วนะในหนังสือ From Strength to Strength เนี่ยของอาร์เธอร์ซีบรูคเนี่ยนะครับอาร์เธอร์ซีบรูคเนี่ยเป็นอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ Harvard University นะเก่งในเรื่องของ happiness นะ psychology of happinessก็คือเรื่องจิตวิทยาของเรื่องความสุขอ่ะนะฮะเขาเขียนไว้ว่าคือเขียนบทแรกไว้เลยเล่มที่ดีนะมีแปลเป็นไทยแล้ว From Strength to Strength นะครับลองไปหาดูเล่มนี้ผมขอแนะนำเลยนะฮะในบทแรกเนี่ยนะครับเขาพูดถึง Your professional decline come as fast as you think อ่ะเขาบอกว่าคือการตกต่ำของความเป็นมืออาชีพของคุณเนี่ยมันมาเร็วมากกว่าที่คุณคิดนะนะครับคือหมายถึงว่าคนเราเนี่ยนะสมมติยกตัวอย่างเลยตอนนี้คือตอนนี้มีการพูดกันมากแล้วก็ในความเป็นจริงก็เป็นกันมากนะแล้วก็เป็นเรื่อง AI พูดถึงเรื่อง AI เนี่ยเดี๋ยวผมก็กลัวจะลืมนะผมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะลืมคือทั้งคลื่นเนี่ยนะฮะจะจัดงานขึ้นมางานหนึ่งนะก็คืองานที่เรียกกันว่า AI for Life รุ่นที่3นะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคือถ้าท่านผู้ฟังมีสินค้าดีๆก็ปั้นให้ปังได้นะก็เนี่ยแหละมาคอร์สนี่แหละครับ AI for Life นะครับในคอร์สนี้เนี่ยจะมีการเรียนรู้การใช้ AI ให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสั่งงานแบบพร้อมง่ายๆนะคือไม่ต้องไปพร้อมแบบซับซ้อนน่ะเดี๋ยวนี้มันเราตั้งมันได้ก็เลยเราคัสตอมมันได้นะให้คอยช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆ นะครับแล้วก็สอนสร้างภาพอย่างไอ้ตัว ChatGPT เนี่ยมันจะมี Image Tool เนี่ยสร้างภาพได้เก่งมากเลยนะครับช่วยแต่งสินค้าเนี่ยเอาสินค้ามาปุ๊บก็สั่งให้มันแต่งเป็นโน้นเป็นนี่อะไรพวกเนี้ยนะให้เตตาสวยปิ๊งอะไรพวกเนี้ยนะก็โดยไม่ต้องใช้นิ้วก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ใช้ปากก็ได้นะครับเพราะว่า AI ตัว ChatGPT เนี่ยล่าสุดนี่มันมี voice ฮะ แล้วมันคุยกับเรานะท่านฟังนะพูดกับมันนะมันพูดกับเราเนี่ยมีเหมือนคนแล้วจะเราจะขัดเขิดอะไรมันก็ได้เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเหมือนคุยเหมือนเป็นเพื่อนแล้วคือแทนที่เราจะพิมพ์เนี่ยเราคุยกับมันนะแล้วเสียงเสริงอะไรเนี่ยดีนะฮะแล้วก็นะครับอันเนี้ยถ้าใครสูงวัยหรืออะไรก็ตามแต่ไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวนะเราจับมือทำคือเราเป็นเวิร์กช็อปนะครับจะมีทีมคนสอนเนี่ยอาจารย์สุจิลาจำลองสุภลักษณ์นะอาจารย์สุจิลาเนี่ยแกจะเก่งเรื่องสอน AI เพื่อผู้สูงวัยเลยนะคือมีความเชี่ยวชาญคือบางคนเนี่ยบางทีเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยว่ามึงทันไม่ทันนะกูก็ไม่ได้สนใจอะไรนะกูก็ไปเร็วนะครับแต่อาจารย์สุธีลาเนี่ยรู้เลยรู้จังหวะผู้สูงวัยอันนี้ยังไม่ทันเดี๋ยวเราขยี้ตรงนี้เนาะเอาทีมงานไปดูกันหน่อยสิเอาพี่เขายังไม่ทันเนี่ยเข้าไปดูหน่อยได้หรือยังอะไรอย่างนี้นะรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นเองเพราะมันเป็นเวิร์กช็อปนะท่านผู้ฟังถ้าสนใจนะครับสมัครได้เลยนะครับที่ไลน์นะไลน์นี่เป็นไลน์ OA นะไลน์ OA ก็มีเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดแอดเหมือนแอด Gmail นะ A หางยาวและตามด้วย Thinking Radio นะแอด Thinking Radio นะครับเหลือ5จำกัดแค่50ท่านตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ลองสอบถามไปถ้าคิดว่าสนใจแล้วก็เหมาะก็สมัครไปเลยนะจะได้นั่งนานๆนะครับผมคือ AI เนี่ยท่านผู้ฟังพอมันมาปุ๊บเนี่ยนะไอ้ความเป็น professional ของเราเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ decline อ่ะคือมันหายไปเลยวันนั้นผมเห็นเหมือนใครก็ไม่รู้เขาเขียนว่ารุ่นพี่เขาเนี่ยเป็นนักวาดกราฟิกอ่ะเหมือนกราฟิกดีไซน์อ่ะเมื่อก่อนนี่ก็รับงานแล้วก็ได้เงินจำนวนมากนะคือตอนหลังในงานเกือบจะหายวับไปเลยนะแล้วถึงจะมีงานเข้ามาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังก็กลายเป็นงานที่คนจ้างเนี่ยก็เอาต้นแบบมาจาก AI คือถึงมาให้ AI ร่างแต่ว่าเดี๋ยวคนมันเห็นว่าเป็น AI ไงก็ให้พี่คนนี้มาทำแก้ให้มันสวยงามขึ้นอะไรพวกนี้ให้เห็นว่าไม่ได้มาจาก AI นะแล้วก็งานเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับที่ได้เงินเนี่ยจำนวนมากต่อครั้งเนี่ยนะครับก็ได้จำนวนน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยว่าไอ้พวกเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีงานทำแล้วเพราะว่างานรุ่นใหม่เนี่ย AI มันก็ทำแทนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ AI มันมาเนี่ย your professional decline at first as that you think คำคล้ายๆว่าพูดง่ายๆคือความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยอะไรที่เราทำได้ดีเนี่ยมันตกต่ำเร็วกว่าที่เราคิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงมีคำว่า reinvent เนี่ย reinvent เนี่ยนิ้วกลมที่ผมจะไปชมนิ้วกลมเนี่ยผมจะไปชมทอล์คโชว์นะนิ้วกลมเนี่ยเขาจะมีทอล์คโชว์เรื่อง AI เลยนะฮะท่านผู้ฟังถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปที่พิมพ์คำว่าทอล์คโชว์ของนิ้วกลมเนี่ยนะฮะและ event pop เนี่ยเข้าไปจองบัตรไม่รู้หมดหรือยังก็ไม่ทราบเนี่ยนะฮะเขาจะคุยเรื่อง AI เลยนะผมจะตัวสึกตื่นเต้นมากเลยจะไปช็อตโน้ตมาเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรผมจะได้มาคุยกันท่านผู้ฟังนะนิ้วกลมเนี่ยเขียนคำว่าใช้คำว่า reinvent เนี่ยแปลว่างอกใหม่นะท่านผู้ฟังนึกภาพออกไหมเหมือนเราเนี่ยถูกตัดแขนขานะจากเดิมเนี่ยเรามีแขนขาเนี่ยแล้วก็ทำให้เราเคลื่อนไหวแล้วก็มีทักษะอะไรที่เรียกว่าสามารถทำมาหากินได้แต่เพราะว่า AI มาเนี่ยเราเหมือนถูกตัดแขนขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถูกตัดแขนขาเนี่ยคุณก็ต้องงอกแขนขาขึ้นมาใหม่นะครับเอ้ยผมไม่รู้ว่าพวกจิ้งจกเนี่ยมันงอกใหม่ได้ไหมเหมือนจิ้งจกเนี่ยงอกใหม่แล้วก็ปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมนะครับประเทศชาติก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับมันมีช่วงเวลาที่ประเทศเนี่ยมันรุ่งเรืองนะแล้วก็ประเทศเนี่ยมันตกต่ำครับมันร่วงลงเร็วอะนะครับก็เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งของคนที่เขียนกันเจิมสตีลอะนะไอผมก็จำชื่อหนังสือไม่ได้ทุกทีเลยเห็นก็ไอคำนี้มันจำไม่ได้ภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่ากลียุคคือแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีกลียุคเกิดยุคที่เรียกว่าย่ำแย่ประชาชนเดือดร้อนนะคนดีถดถอยน้ำเต้าเนาะอะไรเงี้ยนะค คนไม่ดีเนี่ยขึ้นมาเป็นใหญ่อะไรพวกนี้แล้วก็คนก็เดือดร้อนแผ่นดินลุกเป็นไฟอะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เราก็คุยกันบ่อยๆนะครับหรือวันนี้ผมอาจจะคุยกับทุกฟังนิดหนึ่งก็ได้ว่าเฮ้ยทำไม GDP นะเวลามันโตอะแต่เศรษฐกิจมันแย่วะมันเงียบเหงาอะท่านผู้ฟังสนใจไหมแต่เดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้นะคือเดี๋ยวจะพูดเรื่องประเด็นเรื่องข้าวแกง40ของคุณสุภจีนะว่าทำไมเนี่ยถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็คุณสุภจีควรจะถอยไหมแต่ถอยเนี่ยทำไมตีคนที่โจมตีด้วยล่ะใช่ไหมกรณีของฟุตบอลโลกนะฮะท่านผู้ฟังครับผมจะไม่พูดในเชิงของเตะเตอะอะไรพวกนี้นะก็ไปดูกันเองแล้วก็ไปตามกันเองนะผมไม่ได้มาพูดในเชิงนักเตะผมชอบฟุตบอลนะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยผมไม่ได้ชอบในเรื่องของไอ้คนนั้นเตะอย่างนี้ไอ้นี่ยิงไซโก้งไอ้นี่เก่งแบบนี้อะไรพวกนี้นะผมดูเนี่ยในเรื่องกรณีฟุตบอลโลกผมดูในเงื่อนของมันเหมือนสงครามอะสงครามโลกในแต่ว่าเพียงแต่ว่ามาในเชิงแบบฟุตบอลนะนะผมดูคนก็คือดูนักเตะและผมดู strategy หรือดูกลยุทธ์ผมดูประมาณ3อย่างนะครับแต่ตอนนี้จะชี้ให้ทุกท่านฟังเห็นในเชิงฟุตบอลนะก็คือแชมป์โลกเนี่ยมันมีอยู่แค่ประมาณ7ชาติเองนะครับทุกท่านฟังที่ได้แชมป์โลกเนี่ยเตะกันมาตั้งแต่ปีไหนต่อปีไหนเนี่ยนะผมจำไอ้ปีแรกไม่ได้แล้วน่าจะ1น่าจะ7 80ปีแล้วมั้ยนะฮะมีฟุตมีแค่7ชาติเท่านั้นเองนะครับที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วมีจาก2ทวีปเท่านั้นเองนะก็คือทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาใต้ที่มีแชมป์ฟุตบอลโลกในอเมริกาใต้มี3ชาติเท่านั้นเองนะแล้วก็จะมีใน3ชาติเนี่ยก็เหลืออยู่2ชาติเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลอยู่ได้ก็คือบราซิลเนี่ยเป็นแชมป์5สมัยแต่ก็ไม่ได้เฉียดความเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเลยนับตั้งแต่ได้ครั้งล่าสุดเมื่อปี2002นะไม่ได้24ปีละไม่ได้เฉียดเลยแล้วก็อุรุกวัยโอ้โหอุรุกวัยนี่นานมากเลยที่ได้แชมป์นี่น่าจะ 6-70 ปีแล้วมั้งนะน่าจะได้2ครั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อาร์เจนตินาอาร์เจนตินานี่ได้แชมป์ไปแล้ว3ครั้งอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไปแล้วเป็นแชมป์ครั้งแรกเนี่ย1978เขาเป็นประเทศเขาเป็นเจ้าภาพน่าจะมีการเล่นตุกติกที่จำได้นี่ก็ไปชนะไอ้ประเทศอะไรว่าเปรูมั้ง60น่ะมีคนเขาบอกว่าล้มบอลแล้วแต่นั้นก็เอื้อทางด้านเศรษฐกิจกันนะฮะ1986เนี่ยก็บาราโดน่าก็ใช้แขนใช้มือตีเข้าไปไงมันก็พูดไงมันก็ไม่บริสุทธิ์ทางด้านบาราโดน่าเขาเก่งโคตรเก่งอยู่แล้วนะก่อนมีเมสซี่เนี่ยบาราโดน่ากับเปเล่เนี่ยแย่งกันเลยนะว่าใครอันดับหนึ่งของโลกแต่พอมีเมสซี่ได้จบเลย2คนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วแล้วก็1990 คือมีบาราโดน่าเนี่ยทำให้ได้เข้าชิง2ครั้งเพราะ1ใน2ครั้งเนี่ยเป็นแชมป์โลกแล้วก็2ครั้งนั้นเนี่ยก็ชิงกับเยอรมันนะครับแล้วก็เนี่ยอาร์เจนตินาก็ได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งก็สมัยเมสซี่คือเมสซี่เนี่ยเดี๋ยวก็คุยกันละกันนะครับแล้วก็เยอรมันนะในยุโรปเนี่ยมีเยอรมันอิตาลีกับเยอรมันเนี่ยเป็นแชมป์4ครั้งแล้วก็ฝรั่งเศสใน2ครั้งสเปนครั้งหนึ่งนะมีทั้งหมด8ชาติท่านผู้ฟังอังกฤษด้วยลืมไปยุโรปเนี่ยมีทั้งหมด5ชาตินะอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปน5ชาตินะครับแล้วก็อันนั้นก็3ชาติมีทั้งหมด8ชาติเท่านั้นเองนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นว่าไอ้ตัวชาติที่เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมากที่สุดเนี่ยกับรองลงมาเนี่ยอยู่ในสภาวะตกต่ำมากครับบราซิลเนี่ยจากเดิมเนี่ยนะฮะใครได้ยินจะนึกถึงเปเล่ใครได้ยินบราซิลอ่ะจะนึกถึงเปเล่นะครับแล้วเปเล่เนี่ยก็เ เป็นชาติเดียวนะฮะบราซิลเนี่ยที่มีการป้องกันแชมป์ได้แล้วก็แล้วแต่คือป้องกันแชมป์ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งห่างไปครั้งหนึ่งเขารวมๆก็ถือว่าป้องกันแชมป์ได้สองครั้งก็แล้วกันนะเขาเลยให้ถ้วยจูลิเม่ไปเมื่อก่อนเนี่ยแชมป์โลกจะมีถ้วยที่เรียกว่าจูลิเม่พอบราซิลเนี่ยได้ไปก็สามครั้งเนี่ยก็ได้ไปเลยนะแล้วก็หายไปแล้วด้วยมั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นถ้วยฟุตบอลโลกใหม่นะครับคือตอนนี้บราซิลตกต่ำมากเลยจากเดิมเนี่ยการเล่นแบบแซมบ้าโอ้โหไล่ลำเหมือนจังหวะแซมบ้าริวัลโดโรนันโดอะไรพวกนี้นะโรนันดิงโยอะไรพวกนี้ไม่มีเหลือเลยคือมันเล่นบอลในไอ้ลีกยุโรปสกายเป็นยุโรปไปแล้วนะแล้วก็โอ้โหตกต่ำตกต่ำขนาดไหนท่านผู้ฟังตกต่ำขนาดที่ว่ากว่าจะกระเสือกกระสนเข้ามาในรอบคัดเลือกได้เกือบแย่แล้วต้องจ้างอันเนี้ยโค้ชต่างชาติอ่ะเหมือนอังกฤษเลยนะไม่เคยมีเลยนะที่จะตั้งโค้ชต่างชาติอาร์เจนตินาเนี่ยส่งโค้ชไปคุมชาติต่างๆด้วยซ้ำในบอลโลกครั้งนี้มีโค้ชอาร์เจนตินาต้อง6คนน่ะคิดดูแล้วกันนะฮะไออิตาลีนี่ตกต่ำขนาดไหนท่านผู้ฟังครับอิตาลีเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยล่าสุดเนี่ย2006 20ปีนะครับแล้วก็ได้แชมป์บอลยุโรปเนี่ยเมื่อปี2020เองนะแต่ท่านผู้ฟังเชื่อมั้ยอิตาลีไม่ได้เข้ารอบฟุตบอลโลกแบบรอบสุดท้ายคือมาแข่งอย่างเงี้ย3ครั้งติดต่อกันนะขนาดเขาเพิ่มเป็น48ทีมยังเข้ามาไม่ได้อะนะครับตกต่ำขนาดไหนแต่ไปต่อไปคงเข้าได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาจะเพิ่มเป็น64ทีมไม่มีทางเผื่อไทยจะเข้าไปได้ด้วยนะไทยเนี่ยเหมือนจะเข้าไปได้นะ64ทีมเนี่ยนะครับก็เพิ่มรอบให้เอเชียเพิ่มอีกประมาณ 3-4 ทีมไทยอาจจะเบียดขับเข้าไปได้นะแต่เอาง่ายๆอิตาลีเนี่ยนะฮะรอบสุดท้ายยังเข้าไม่ได้เยอรมันนะฮะท่านผู้ฟังเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดแชมป์4สมัย2014นะฮะตกรอบแรกฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งติดต่อกันครั้งสุดท้ายเนี่ยคือครั้งนี้ก็ถือว่าตกรอบแรกก็ได้เพราะเขาเพิ่มคือเขาเพิ่มรอบคือตกรอบ 3-2 ทีมอะตกต่ำขนาดไหนฮะท่านผู้ฟังครับแล้วมันมาเร็วมากเลยนะความตกต่ำมันมาเร็วมากเลยนะครับแต่การที่เมสซี่เนี่ยเมสซี่นี่เมื่อก่อนนี้นะท่านผู้ฟังโอ้โหไปเล่นบอลโลกนี่ไม่เคยได้ถ้วยไม่เข้ารอบลึกก็ไม่เคยได้เลยนะจนกระทั่งเมสซี่นี่ถอดใจจะเลิกแล้วอะนะเมสซี่เนี่ยเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยพาอาร์เจนตินาเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งนะครับท่านผู้ฟังด้วยตัวเมซี่เนี่ย2014เนี่ยไปแพ้เยอรมันในรอบชิงชนะเลิศนะครับส่วน2022เมื่อ4ปีที่แล้วที่กาตาร์ก็คือพาเข้าชิงและได้แชมป์ด้วยง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ฟังเขาเปลี่ยนแค่นั้นเองเขาเปลี่ยนคือไอ้โค้ชคนนี้สกาโลนี่หรือไงเนี่ยนะเขาเปลี่ยนคือเล่นให้เมซี่เป็นศูนย์กลางของทีมนะครับแค่เปลี่ยนแค่นี้เมสซี่พาทีมเป็นแชมป์เลยแต่คนก็นึกว่าเมสซี่นี่39มันคำที่แล้วพูดไป39นี่เดินมันจะไม่ไหวอยู่นะนักฟุตบอลเนี่ยไปเดินนะมั้งแต่เมสซี่ก็ไปเดินจริงๆนะไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่อ่ะแต่พวกเด็กๆเขาก็จะช่วยกันวิ่งนะแล้วพอถึงเวลาไอ้ช่วงที่จะวิ่งก็วิ่งนะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ช่วงวิ่งก็วิ่งนะไอ้อังกฤษเนี่ย 3-4 คนเนี่ยเอาไม่อยู่นะต้องยอมตัดฟาวเสียใบเหลืองอะนะครับแล้วก็อังกฤษนี่ก็นำไปลูกหนึ่งนะโอ้อังกฤษนี่ก็ป้องกันเลยนะเอากองหน้าเอาปีกออกเอากองกลางออกเอากองหลังลงไป5ตัวมันมา5ตัวมันก็ไม่รู้ว่าจะยืนกันยังไงไออาร์เจนตินานี่ก็เอากองกลางเอากองหลังออกใส่หน้าเข้าไปคือทีมอังกฤษน่าจะป้องกันได้นะถ้าไม่มีเมสซี่นะแต่พอมีเมสซี่นะเมสซี่เขาก็วิ่งไม่ไหวอยู่แล้วพออังกฤษมันรับอย่างเดียวนะมันลุกไม่ได้นะก็สบายเมสซี่เลยเมสซี่ก็โจมตีก็เดินเล่นไม่ต้องวิ่งเยอะนะก็ส่งลูกให้เด็กๆไปเด็กๆก็ยิงเข้าไปนะ5นาทียิงไป2ลูกอ่ะอังกฤษแพ้เลยทั้งที่อังกฤษเองก็เห็นอียิปต์อยู่แล้วนํา 2-0 ก็ใช้เวลาช่วงท้ายเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยยิงเข้าไป2ลูกเมสซี่ยิงลูกหนึ่งส่งลูกหนึ่งและอีกคนหนึ่งยิงปิดไป 3-2 อังกฤษยังใช้อันนี้อีกใช่ไหมทั้งที่สเปนเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าการ จะเล่นกับท็อปทีมเนี่ยที่เรานำไปแล้วนี่เราต้องครองบอลใช่ไหมครับก็ช่วยไม่ได้แต่เมสซี่นี่เป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังเป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่าสูงวัยอ่ะคือจริงพูดตรงๆ39ก็ไม่สูงวัยแต่ในฟุตบอลแต่จะเล่นบอลนี่ก็ถือว่าสูงวัยแล้วนะคืออายุเป็นแค่ตัวเลขนะแล้วก็ท่านผู้ฟังเคยได้ยินพวกดู what matter ไหมฝรั่งก็เรียกดู what matter คือเวลาเราทำงานเนี่ยนะให้ทำในสิ่งสำคัญเลยนะคือเมสซี่เนี่ยมันเดินเล่นไปไม่วิ่งไอ้39อ่ะแล้วก็บางทีคือตอนนี้อากาศมันร้อนอ่ะบางวันนะในอเมริกาเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเกือบจะถึง40บางวันนั้น40ไปด้วยใช่ไหมเสียน้ำอ่ะมา39แล้วก็วิ่งก็ไม่ไหวเมสซี่ก็ไม่ได้สูงใหญ่ด้วยก็ต้องซอยเท้าใช่ไหมเขาก็เดินเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงเวลาจังหวะวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งเขาอ่านเกมแล้วเขาจะส่งให้ตัวเองไม่ต้องยิงกันนะยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็ส่งให้น้องๆบ่งไปมั่งอะไรพวกนี้มั่งใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า do what matter คือทำในสิ่งสำคัญนะครับถ้าเยนิน่าเนี่ยชนะสเปนเนี่ยนะโดยเขาใช้ชุดเดิมด้วยนะคือนักเตะเขาเปลี่ยนน้อยมากเลยตั้งตัวเนี่ยใช้ชุดเดิมที่เป็นแชมป์อ่ะพูดง่ายๆคืออายุเนี่ยมันสูงประมาณ30เนี่ยนะครับมันก็รู้ไปเห็นแล้วว่าเฮ้ยเมสซี่เนี่ยมีปาฏิหาริย์จริงๆนะครับแล้วคนเดียวเนี่ยนะครับถ้าคุณมีอัจฉริยะเนี่ยแล้วรู้จักวิธีใช้อัจฉริยะนะคือถ้าคุณมีอัจฉริยะแล้วคุณไม่รู้จักใช้อัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะนี่มันก็จะไร้ค่าก็เหมือนกับอาร์เจนติน่าสมัยก่อนไม่รู้จักใช้เมสซี่แต่พวกโค้ชคนนี้ใช้เมสซี่เหมือนที่บาร์เซโลนาใช้เมสซี่เนี่ยอัจฉริยะก็จะเปล่งศักยภาพสูงสุดแม้ว่าอัจฉริยะคนนั้นจะอยู่ในกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังก็ตามใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าอาร์เจนติน่าได้แชมป์นะไอ้เมสซี่ไม่รู้จะเล่นต่อแต่ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยเมสซี่43ครั้งหน้าก็อาจจะมาเล่นนะครับแล้วก็เดินเล่นอย่างเงี้ยอาจจะลงมาประมาณสัก15นาทีสุดท้ายใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะผมก็เชียร์ผมไม่ได้เชียร์เยนีน่านะท่านผู้ฟังผมเชียร์เมสซี่ครับท่านผู้ฟังครับเวลาล่วงเลยมาแล้วนะผมขออนุญาตพักสักครู่แล้วกันตรงนี
1: ้ Business Connection ที่96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create ไว้เก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
6: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: ผู้ฟังครับผมเนี่ยฟังสปอตเมื่อสักครู่เนี่ยนะ AI เนี่ยมันมี2น่าจะมี2คลาสนะครับท่านผู้ฟังครับคลาสที่สอนพวกแต่ง AI วัยเก่าอ่ะพูดง่ายๆ AI วัยเก่าเนี่ยนะสอนพวกแต่งรูปอะไรพวกเนี้ยนะพวกภาพพวกอะไรพวกเนี้ยนะอันนั้นวันที่1สิงหาคมนะนะครับอันนั้นก็จะราคาถูกลงมาหน่อยประมาณ 3,900 นะครับส่วน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะครับเทคนิคถ่ายภาพสินค้าด้วยสมาร์ทโฟนให้คนอยากซื้อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วย AI สร้างคลิปสั้นด้วยสมาร์ทโฟนเขียนโพสต์ให้ลูกค้าอยากสั่งด้วย AI เทคนิคแต่งภาพให้ราคาให้สินค้าดูแพงเนี่ยนะคืออันนี้เอามาใช้ทางการตลาดออนไลน์เนี่ยนะอันนี้คนละอันนะอันนี้เรียนกันมาที่2สิงหาคมก็เรียนแบบเวิร์กช็อปนะครับเรียนกันที่โรงแรมดิเอเมอรัลด์นะครับอันนี้เนี่ยแพงขึ้นมาหน่อยนะครับท่านผู้ฟังคือ 4,500 บาทนะรวมอาหารทั้งวันแล้วก็ฟรีเบรกด้วยที่ต้องพูดแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อสักประมาณ10ปีมาแล้วเนี่ยมีคนเชิญผมไปเนี่ยไปพูดคอร์สการตลาดเนี่ยนะแล้วก็คนเรียนก็ตั้งแต่เป็นแฟนรายการเนี่ยไปพูดที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่าไม่มีที่จอดรถเลยคือคนเรียนต้องไปหาที่จอดรถเองก็จ่ายค่าจอดรถเองแล้วก็ไม่มีอาหารกลางวันให้กินนะกาแฟก็ไม่มีนะครับต้องไปหากินเองโอ้โหผมครั้งแรกเลยผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะตอนหลังผมเลยจัดเองเนี่ยบอกตายละแฟนรายการเรามาเจอแบบนี้เนี่ยแล้วเรามาสอนอย่างเงี้ยตายเลยอย่างเงี้ยแต่คอร์สนี้นะท่านผู้ฟังเป็นเวิร์กช็อปนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเราจะเรียน AI ใบเก่าเนี่ยมันเรียน AI ใบเก่าเนี่ยมันที่1 นะครับแต่ถ้าเรียน AI เพื่อการตลาดออนไลน์เนี่ยนะเพื่อมาเป็นผู้ช่วยเรื่องขายเนี่ยเรียนมาที่2นะ 4,500 บาทมีอาหารกลางวันให้รับประทานในโรงแรมเลยนะครับแล้วก็ระหว่างพักเนี่ยมันต้องมีพักใช่ไหมไอ้พักเบรกอ่ะเมื่อ9โมงถึงเที่ยงใน9โมงเรียนไปแค่วงครึ่งเงี้ยก็มีพักเบรกกินกาแฟตอนบ่าย2เรียนบ่ายครึ่งแล้วบ่าย3อะไรเงี้ยแล้วมีพักเบรกด้วยนะครับถ้าสนใจนะทุกท่านฟังก็แอดไลน์ LINE เป็น LINE แอดนะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด Gmail เงี้ยแล้วตามโดย Thinking Radio ก็บอกไปเลยแล้วกันว่า AI ใบเก่าหรือว่า AI ช่วยขายนะผมมาเรียนคนละวันนะตอนแรกผมรู้ว่าเป็นอันเดียวกันสิอีกนะพอดีฟังเฮ้ยไอ้ AI ไว้เก่าแล้วมันที่1นี่ว่าไอ้ AI ช่วยขายนี่คนละอันวันที่2นะท่านผู้ฟังเรื่องเอาวันละกันเรียนกันทั้งวันนะไม่แพงนะครับกลับมาต่อเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องข้าวแกง40บาทใช่ไหมจริงๆผมอัดไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะผมก็ดูแล้วว่าไอ้ข้าวแกง40บาทเนี่ยมันต้องมีการก็เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะจริงๆนะแล้วก็มีอยู่คนนึงเอาคนแรกเลยนะที่วิจารณ์เนี่ยคุณวรวงเนี่ยเขาบอกว่าคุณวรวงรามังกูลนะซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะวิจารณ์นโยบายแต่จริงๆเขาก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะคือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยร่วมรัฐบาลนะก็ไม่แน่ใจว่าวิจารณ์กันเองหรือเปล่านะนะเพราะว่าเพื่อไทยก็ร่วมรัฐบาลอยู่นะเขาบอกว่านโยบายข้าวแกง40บาทเนี่ยเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและรัฐบาลเลิกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุให้แก้ที่ต้นตอคุณวรวงเนี่ยก็เป็นอดีต อย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์แกก็บอกว่าข้าวแกง40บาทเนี่ยเป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากกับมาตรการเชิงประชาสัมพันธ์มากกว่าการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจึงไม่สามารถแก้ไขต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจได้พร้อมเปรียบเปรยว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำและเป็นเพียงอะไรเงี้ยนะเป็น PR พูดง่ายๆคือรัฐบาลเนี่ยเตรียมสนับสนุนร้านอาหารที่เขาร่วมโครงการด้วยเงินช่วยเหลือวัตถุดิบรายละ 3,000 ถึง 10,000 บาทตั้งเป้านำร่อง100,000 ล้านบาทนะไม่ใช่100,000 ล้านค้านะไม่ใช่100,000 ล้านบาทเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนแต่คุณวรวงศ์เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าแล้วเมื่อสิ้นสุดการอุดหนุนเนี่ยไอ้ร้านที่เคยขาย40บาทเนี่ยมันยังขายต่อได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้หรอกนะก็สะท้อนว่าการใช้งบประมาณครั้งนี้เป็นเพียงการประคองราคาในช่วงที่รัฐอุดหนุนไม่ได้แก้เป็นไงก็เป็นเรื่องปกตินะไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ไทยช่วยไทยนี่ก็เป็นการประคองราคาเหมือนกันนะก่อนรัฐบาลช่วย60เราออก40เนี่ยพอหมด4เดือนนี่ก็เลิกเหมือนกันไงก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แก้ที่ปัญหาต้นตออยู่แล้วนะก็คือพูดตรงๆว่าประเทศไทยนี่ทำอะไรเราไม่เคยแก้ที่ต้นตอนะอย่างเรื่องซันติก้าผับที่ไฟไหม้อะแล้วก็ไหม้เราไหม้มาแล้วก็มีเรื่องไอ้ไหม้ปี65อีก1ผับอ่ะคนก็ตายกันนะครับแล้วก็เมื่อต้นปีนี้มั้งมันมีไหม้ที่ประเทศอะไรนี่วิทแลนด์หรือเปล่าถ้าจำผิดขออภัยแล้วก็คนก็ตายเราไม่เห็นมีการตรวจภูมิผมตรวจเลยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะครับคืนอาทิตย์ต่อจานประมาณเที่ยงคืนนี่ณลาดพร้าวโรงพยาบาลตายนี่เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราปรูผมตรวจเราดูซิว่าเฮ้ยร้านอาหารนี่มึงเป็นร้านอาหารนี่มึงขออนุญาตเป็นร้านอาหารนี่มึงจะมาทำแบบนี้ไม่ได้มึงต้องเข้ามึงไม่ได้อยู่ในโซนอะไรพวกนี้จะมีสไตล์เป็นผับแต่แจ้งไปแล้วอันนี้มันคงจะไม่เกิดเรื่องพวกนี้ใช่ป่ะคือลาวเป็นประเทศแก่คือวัวหายล้อมคอกตอนหลังนี่วัวหายไม่ล้อมคอกเลยซ้ำทำเป็นจะล้อมคอกแต่ไม่ล้อมคอกอ่ะเรื่องปกตินะคุณวรวงศ์คุณวรวงศ์แกก็พูดต่อว่าต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากร้านอาหารอย่างเดียวก็เป็นห่วงโซ่นะตั้งแต่วัตถุดิบไฟฟ้าหุงต้มน้ำมันขนส่งค่าแรงต้นทุนแล้วก็พวกแพลตฟอร์มอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยรัฐบาลไม่ลดต้นทุนเหล่านี้การหนุนร้านอาหารก็ไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุแต่เป็นการเอาเงินภาษีไปชดเชยต้นทุนนะครับวรวงศ์เขาก็ยังแสดงความกังวล นะครับว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขของโครงการมากกว่าแข่งขันด้วยคุณภาพโดยโครงการดังกล่าวอาจสร้างแรงจูงใจให้เศรษฐกิจให้ร้านอาหารบางแห่งจัดทำเมนูพิเศษเพียง 1-2 รายการเพื่อให้จะมาจำหน่ายได้กับเพาอะไรพวกนี้นะให้หมูน้อยให้ไก่น้อยขายได้40จริงก็ต่ำกว่า40มันก็มีนะก็ไปซื้อในเซเว่นสินะแล้วก็ปริมาณไม่เยอะด้วยไม่อ้วนนะแต่ว่าโซเดียมรับไปด้วยนะให้ขายได้ราคา40บาทเมื่อสักครู่ที่พูดในของโมเมนต์เองเนี่ยไม่ใช่วรวงศ์นะอันนี้เอาวรวงศ์และได้รับอุดหนุนจากภาครัฐขณะที่เมนูดังกล่าวต้องลดปริมาณหรือคุณภาพของอาหารเลือกใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำลงเพื่อรักษาต้นทุนภายใต้เงื่อนไขโครงการสรุปเขาพูดแบบนี้นะครับว่ามันช่วยไม่ได้ทีนี้เนี่ย มันก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะท่านผู้ฟังทีนี้คุณสุปจีก็ถามนักข่าวนะพอมีคนวิจารณ์เนี่ยสุปจีก็ถามมีเหรอคะไอ้แสน30บาทมีเหรอคะนะคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยนะครับอันนี้เป็นฝ่ายค้านนะแกก็บอกว่าแกพูดเมื่อวานนี้นะแกบอกว่าข้าว30บาทเนี่ยมีจริงมีขายในต่างจังหวัดมีขายในโรงเรียนแล้วก็เน็บคุณสุปจีว่าเอาเวลาประดิษฐ์คำพูดสร้างผลงานมาสร้างผลงานดีกว่าแล้วก็ช่วยเร่งผุดมาตรการรองรับผลไม้ใต้ก่อนล้นตลาดอย่ามาแล้วเข้ามาล้อมคอกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ประเด็นที่ถกเถียงกันในออนไลน์กันจริงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็คือมีไอ้ช่อง Today มั้ง ทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์เนี่ยไปสัมภาษณ์เจ๊จงอุทธรณ์เราเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะ YouTube ไปเจ๊จงวันศุกร์นี่นะวันเสาร์อาทิตย์ศุกร์ออกวันเสาร์นะก็ไปถามเจ๊จงว่าเนี่ยไอ้นโยบายของคุณสุปจีเนี่ยนะข้าวแกง40บาทเนี่ยแพงไหมโอ้ยเจ๊จงบอกแพงมากเลยนะไอ้40บาทเนี่ยเพราะว่าร้านเจ๊เนี่ยขาย31บาทนะครับ2อย่างเนี่ย39บาทคือร้านนะโอ้โหคนก็แบบวิจารณ์เจ๊จงมากเลยนะแล้วก็คือเจ๊จงเนี่ยท่านผู้ฟังเขามีประมาณร้านเจ๊จงหมูทอดมีประมาณ30สาขานะครับท่านผู้ฟังเป็นของเจ๊จงเองจริงๆเนี่ยแค่4สาขานะครับที่เหลือเนี่ยเป็นของลูกนะแล้วก็หลายสาขาเนี่ยมันก็อยู่ในห้างใช่ไหมแต่นี้ของลูกชายและลูกสะใภ้เนี่ยก็ไปอยู่ในห้างลูกชายเจ๊จงก็บอกว่าคือตัวเจ๊จงเนี่ยเขามีขายข้าวแกงด้วยคือเจ๊จงเนี่ยเขาขายหมูทอดเป็นหลักนะแต่ว่าสาขาของเจ๊จงเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาที่พระรามสี่เนี่ยหรือใกล้โลตัสพระรามสี่เนี่ยมีข้าวแกงขายด้วยนะผมเข้าใจว่าสี่สาขาของเจ๊จงเนี่ยจะมีข้าวแกงนะครับข้าวแกงกะล้างข้าวแกงผัดเผ็ดอะไรพวกนี้ที่ท่านผู้ฟังเห็นเนี่ยนะแต่ว่าร้านอื่นๆเนี่ยมีแต่หมูทอดผมเคยบอกเจ๊จงว่าเออก็ขยายสาขาก็เป็นหมูทอดไปละกันแล้วก็มีพวกไข่พวกไส้กรอกอะไรเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยเวลามันทำเยอะแล้วมันเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยหรือมันเหลือเนี่ยมันจะเสียง่ายนะแล้วมันจะลำบากนะเขาก็ขยายไปแต่นี้แต่พอไปอยู่ในห้างเนี่ยเขาจะขาย39ยกเว้นว่าของลูกสะใภ้เนี่ยก็คือแต่งงานกับลูกชายก็จะขายแพงหน่อยน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณน่าจะผมไม่แน่ใจเท่าไหร่อาจจะประมาณเกือบ50เลยเพราะค่าเช่ามันแพงใช่ไหมคนก็เอามาถักถางกันหนักเลยนะฮะแล้วก็ไอ้แนวหน้าก็บอกว่าเนี่ยทีมงานได้จงเกิดความไม่สบายใจนะครับเธอใครใช้คำพูดที่ไม่สุภาพมินประมาทเนี่ยก็เดี๋ยวจะฟ้องนะอะไรทำนองตำแหน่งการทางกฎหมายอะไรทำนองเนี้ยแต่ผมไปถามไอ้จงแกไม่ได้ทีไม่ได้มาถามแกนะแกก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วใครจะด่าเดินอะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานก็ไปถามเจ๊จงว่า เอ้ยเจ๊จงไปบอกหรือว่าแพงมากเจ๊จงบอกตรงๆหน้าอาจารย์เขาไม่ได้บอกว่ากับข้าวสองอย่างนะแต่ถ้ากับข้าว2อย่างเนี่ยเจ๊บอกเลยถ้า40บาทนี่ถูกทำไปเลยคุ้ม เจ๊สนับสนุนเจ๊นึกว่ากับข้าวอย่างเดียว40บาทอันนั้นมันแพงเพราะเจ๊นี่ก็2อย่างที่ร้านเนี่ยมัน39บาทใช่ไหมครับนะก็ทำไปเลยก็เจ๊จงก็ไม่ได้ต่อต้านนะแต่ท่านผู้ฟังครับน่าแปลกมากเลยคุณสุปจีได้ถอนนโยบายนี้ไปแล้วคุณสุปจีบอกว่าก็ยังไม่ได้ในเมื่อมีการถกเถียงกันเยอะอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็แค่ยังไม่ได้กำหนดราคาสุดท้ายนะไอ้40บาทเนี่ยเป็นราคาที่ตั้งเอาไว้ก่อนนะครับก็คล้ายๆว่าขอระงับนโยบายไว้ก่อนยังไม่ได้ยื่นครม.อะไรทำนองนี้นะแต่ทวนจะมาเสนอไอ้นี้เสนอให้ครม.ต่อไปเนี่ยนะก็เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีนึงคนก็สงสัยว่าคุณสุปจีแล้วคุณสุปจีเนี่ยคุณจะไปถอนทำไมล่ะคนเขาอยากได้นะถ้า40บาทจริงๆอ่ะมันหาไม่ได้หรอกของเจ๊จงนี่ก็มันก็มีไม่กี่สาขาใช่ไหมผมเนี่ยนะไปกินข้าวแกงแต่ผมก็เดี๋ยวนี้ผมก็ได้กินแล้วเพราะว่าข้าวแกงเนี่ยมันไอ้ LDL มันสูงอ่ะท่านผู้ฟังเวลากินข้าวแกงเนี่ยไอ้ไขมันเลวมันสูงนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะพวกมีแกงเกิงเลยเป็นไปได้อย่าไปกินเลยเพราะว่ามีกะทิกินเข้าไปไขมันอุดตันในเส้นเลือดหัวไม่กินแล้วนะผมจะสั่งเมนูเดียวอะของไอ้คือออตกอเนี่ยผมบอกท่านผู้ฟังออตกอมันแพงไงออตกอเนี่ยเมนูเดียวเนี่ยนะท่านผู้ฟังออตกอเมนูเดียวเนี่ย50บาทเลยนะหมายถึงว่าข้าวแกงอตกเนี่ยกับข้าวอย่างเดียวนี่50บาทเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ แต่ถ้าเป็นกับข้าว2อย่างเนี่ย60บาทแพงมั้ยล่ะแพงในพารากอนไม่ต้องพูดนะคนธรรมดาเขาก็ไม่ข้าวอยู่แล้วพารากอนเนี่ยกับข้าว2อย่างเนี่ย75บาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับข้าว2อย่างเนี่ย40บาทเนี่ยผมว่ามันหาได้ยากแล้วนะแต่ว่าพอยังหาได้แต่เอาข้อจริงเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังถ้ารัฐบาลเนี่ยจะทำข้าวแกงจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าการข้าวแกงราคาประหยัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำ30บาทนะเพราะว่า40บาทเนี่ยมันยังพอหาได้คือต้องทำแบบที่หาไม่ได้อะคือหมายถึงว่าอ้าวมึงมีแต่ที่นี่ที่เดียวถ้ารัฐบาลไม่ช่วยเนี่ยไม่มีทางที่จะมีได้เลยอันอย่างเงี้ยเนี่ยควรทำท่านผู้ฟังจำได้ไหมเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ยตอนที่สินค้ามันก็ขึ้นราคาอะไรพวกเนี้ยนะรัฐบาลขอความร่วมมือไปทางเซเว่นอีเลเว่นนะผมยังจำได้เลยท่านผู้ฟังไอ้เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยมันจะมีขายข้าวใช่ไหมแต่จริงๆต่ำกว่า40บาทนั่นก็ไปซื้อเซเว่นได้นะจะเป็นแบบยี่สิบกาผมไม่แน่ใจมันขึ้นหรือยังนะถ้าขึ้นก็ประมาณสัก32-33อะไรพวกเนี้ยนะที่เป็นเมนูเดียวนะเช่นกะเพราข้าวกะเพราอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ได้อยู่ในฟีดนะช่องฟีดนะธรรมดาเนี่ยแต่มันน้อยเนี่ยแต่มันต่ำกว่า40มันมีใช่ไหมท่านผู้ฟังดูดิตอนเนี้ยไอ้เซเว่นนี่มันจะขายถูกกว่าร้านอาหารตามสั่งแล้วนะดีเป็นร้านข้าวแกงนะครับไปดูได้เลยฮะเซเว่นขายจะถูกกว่าแล้วเนี่ยไอ้ต่ำกว่า40บาทเนี่ยมีในเซเว่นแล้วเซเว่นเนี่ยมันมีที่ผมจะเล่ามาตะกู้เล่าเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะมงเวลาอยู่นะก็คือเซเว่นเนี่ยมันมีกลับขายด้วยเฉพาะกลับนะกลับที่ขายเนี่ยมันมีเป็นไอ้กะเพราหมูสับหรือไก่นี่แหละมีอยู่ครั้งนึงเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยรัฐบาลขอความร่วมมือไปเซเว่นทำ19บาทนะท่านฟังทำในเฉพาะกลับใน19บาทแต่แพ็กเกจจิ้งไม่ได้สวยงามนะคือทำตามโครงการรัฐบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาฆ่าหมูเองเลี้ยงหมูเองมีอาหารหมูมีอาหารไก่ฆ่าหมูเองมีบริษัทที่ปรุงอาหารเองแล้วเขาก็มีเซเว่นอีเลเว่นเองเขาทำถูกได้เขาทำต้นน้ำเด็ดปลายน้ำจริงๆถ้าคุณสุภจีเนี่ยจะช่วยชาวบ้านจริงๆนี่ก็คือไปขอความร่วมมือกับเซเว่นก็ได้สัก 3-4 เดือนให้ทำกับราคาถูกมานะแล้วก็ข้าวก็ไปซื้อที่ไหนก็ได้ถุงเองก็ได้ข้าวอ่ะไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะเซเว่นข้าวก็ขึ้นราคาแล้ว15บาทนะเนี่ยไปทำกับราคาถูกมาเมื่อก่อน19บาทตอนนี้ทำตั้ง25 26 27 30อะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมก็ให้เยอะๆหน่อย4เดือนแล้วเจเว่นเนี่ยมันมีตั้งหมื่นกว่าล้านเนี่ยใครไปที่ไหนก็ซื้อได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูงบประมาณที่ลงไปเนี่ยมีประมาณเป็นพันกว่าล้านแล้วลงแล้วให้ 3,000 คือประเด็นคือให้ 3,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ย3 100,000 ล้านเนี่ยให้ต่อวันหรือว่าต่อครั้งเดียวจบเลยถ้าครั้งเดียวจบเลยให้ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวต้องมานั่งคำนวณกันนะว่าจะจริงๆแล้วจะทำได้กี่จานท่านฟังอย่าลืมนะฮะ AI for Life นะครับมี2คอร์สนะคอร์สแรกก็เรียนหนุกๆไป AI สูงวัยเนี่ยวันที่1สิงหาถ้า AI ช่วยเป็นผู้ช่วยขายของเนี่ยวันที่2นะแอด LINE เข้าไปเพิ่มแอด LINE แอด Thinking Radio แล้วก็สอบถามสมัครไปนะฮะเวลาหมดแล้วฮะท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพ

0: ป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทนัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสทประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่มีแผนการตั้งโต๊ะเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
3: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่ง

0: ขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเป็นปกตินะเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสัปดาห์หนึ่งก็5วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะตอนบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5

มีทุกรูปแบบจริงๆนะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะอันนี้เป็นข่าวสารปัจจุบันบางทีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถชนเครนถล่มอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่เป็นเหตุปัจจุบันนี่ก็เป็นข่าวนะบางเรื่องนะบางทีมันเป็นข่าวที่เป็นข่าวทางการเมืองนะอาจจะเกิดจากแหล่งข่าวอาจจะเกิดจากการไปติดตามข้อมูลต่างๆนะแล้วก็คนที่เป็นให้ข่าวเนี่ยนะก็พยายามที่จะเอาข่าวเชื่อมโยงกับการเมืองนะอย่างวันนี้ก็เห็นมีประเด็นลูกเทพอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วความเชื่อมโยงมันก็เกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองแล้วก็จะส่งผลต่อการเมืองนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับปากท้องนะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าก็มีนะเพราะว่ามีความคืบหน้าที่หลายคนรอคอยอยู่นะสองเรื่องสองประเด็นใหญ่ๆนะแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยต้องรอแถลงตอน6โมงเย็นนะอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าใจว่าล่าสุดนี่มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าจากจำนวน18,810,000หรือ 20,000 คนเนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องเอามาร่อนตะแกงหรือว่าคัดกรองนะทั้งจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ทางกระทรวงมหาดไทยไปเจอนะตอนที่ไปสำรวจเนี่ยนะ 4-21 มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มนี้ประมาณ5ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จในตะแกรงเนี้ยอยู่ที่18,800,000คนล่อนออกมาแล้วนะครับไปดูคุณสมบัติแล้วเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดที่เมื่อวานเนี้ยคุณวีระคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะอันนั้นเจ้าภาพใหญ่นะก็ไปล่อนมาแล้วดูแล้วผมเห็นตัวเลขล่าสุดนะเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ผ่านหรือว่าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่รัฐบาลจะช่วยให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเหลือ9,510,000กว่าคนอันนี้เอาตัวเลขกลมๆไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว6โมงเย็นนะหรืออาจจะเลื่อนก็ได้นะทางกระทรวงการคลังก็คงจะมีแถลงข่าวอย่างชัดเจนนะว่าใน9,510,000คนเนี่ยนะหรือคนที่ตกหล่นไปอีกประมาณ9ล้านกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตกหล่นไปนะเงื่อนไขในการขาดคุณสมบัติเนี่ยมีเรื่องไหนอย่างไรนะถ้าให้ผมเดานะอันนี้เดานะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินที่อยู่ในบัญชีอ่ะนะที่บอกว่ารวมกันเสร็จเกิน 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะมีการตัดช่วงเวลาใช่ไหมที่เขาบอกว่าดูวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าฟังจากคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่พูดถึงเกณฑ์นี้แล้วก็รวมไปถึงไอ้รถยนต์เป็นรถเก่าอะไรมี1คันอะไรเนี่ยนะไอ้นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมเดาว่าต้องใช้คำว่าเดาว่าหรือไอ้บัตรเครดิตเนี่ยโอ้มันสลับซับซ้อนนะหลายเรื่องเหมือนกันนะอาจจะเดาผิดเดาถูกก็ได้นะก็จะมีเรื่องเนี่ยบัตรเครดิตถือบัตรเครดิตอาจจะเป็นคนหมู่มากบัญชีธนาคารรวมๆแล้วนะเกิน 100,000 บาทอาจจะเป็นคนหมู่มากนะหรือแม้กระทั่งสินเชื่อนะไปก่อหนี้ตรงนู้นไปก่อหนี้ตรงนี้เนี่ยนะเกิน 100,000 บาทนะอันนี้ก็อาจจะนะก็รอให้ชัดเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี้ยทางกระทรวงการคลังเขาจะแถลงนะอันนี้เป็นเรื่องนึงส่วนเรื่องของคนมีสตังค์อันนี้เป็นเรื่องของคนมีสตังค์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้นครับทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่เรารอกันอยู่นี่แหละนะพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยที่จะมีการเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทนะก็คืออายุ3ปีแล้วก็อายุ10ปีนะวันนี้นี่ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะออกมาแถลงข่าวแล้วสำหรับการเปิดตัวพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ชื่อว่าออมพลัสนะฮะบอกอย่างเป็นทางการเลยแล้วกำหนดผลตอบแทนสำหรับใครที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวด้วยถ้าเป็นพันธบัตรอายุ3ปีนะผลตอบแทนอยู่ที่ 1.8% ต่อปี

ตอนนี้เงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ 0.5% ต่อปีนะก็น่าจูงใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่นี่3ปีนะต้องถือ3ปีนะและอายุ10ปีครับนะเขาให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.8% ต่อปีนะทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะผอ.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลเนี่ยก็บอกว่าผลตอบแทนของออมพลัสเนี่ยที่ประกาศออกมาถือว่าสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลในตลาดนะซึ่งอยู่ที่ 1.27% นะสำหรับพันธบัตรอายุ3ปีแล้วก็ 2.04% สำหรับพันธบัตรอายุ10ปีนะก็โอ้ขึ้นมาเยอะนะ 0.5 เนี่ยนะ 0.53% น่ะสำหรับอายุ3ปีอ่ะที่มันมากกว่าพันธบัตรเฉลี่ย3ปีอ่ะนะครับแล้วก็ทาง10ปีเนี่ยโอ้โห 0.76% เลยนะครับอันนี้ที่มันมากกว่านะมากกว่าไอ้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์ในอายุ10ปีนะพันธบัตรออมพลัสนะจะเปิดขายให้กับประชาชนนะฮะในปีงบประมาณ2569นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาวางแผนในการจำหน่ายไว้ทั้งหมด2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทรวมเป็น 8,000 ล้านบาทใน2ครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งเขาแบ่งช่องทางการจำหน่ายออกเป็น2ช่องทางช่องทางละ 2,000 บาทช่องทางที่1คือผ่านทาง Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2ผ่านทาง Bond Connect Platform นะซึ่งในช่องทางทั้ง2เนี่ยเขาแยกย่อยในรายละเอียดนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจลงทุนฟังไปพร้อมกันเลยโดยช่องทางที่ซื้อบนแอปเป๋าตังสบม.นะอันเนี้ยใช้ Wallet สบม.เป็นหลักเป็นช่องทางเดิมนะทางสบน.บอกเลยสำนักบริหารหนี้สาธารณะบอกอันนี้เป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนที่เคยลงทุนผ่านทางสบม.เนี่ยรู้อยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้ววงเงินจำหน่ายก็คือ 2,000 ล้านบาทอันนี้ล็อตแรกมีเงื่อนไขดังนี้นะอันที่1ฮะเขาบอกว่าจัดสรรเป็นแบบ First Come First Serve ใครมาก่อนได้ก่อนเปิดให้จองหรือให้ซื้อขั้นต่ำนะ100บาทจำกัดวงเงินซื้อหรือว่าจองสูงสุดเนี่ย3ล้านบาทต่อครั้งครั้งหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน300บาทและจำกัดต่อคนฮะสูงสุดที่50ล้านบาทต่อคนถามว่าเปิดจำหน่ายเมื่อไหร่เปิดจำหน่าย31กรกฎาคมฮะถึง31สิงหาคม2569เวลา 8:30 นเป็นต้นไปนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับช่องทางที่2ฮะอันนี้ซื้อทาง Bond Connect Platform นะอันนี้เป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสบน.ทาง Zetrade.com นะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดอะนะหรือว่า TSD นะกำหนดวงเงินเหมือนกันที่ 2,000 ล้านบาทต่อรอบเงื่อนไขเป็นดังนี้ครับจัดสรรแบบ small lot first ขั้นต่ำก่อนค่อยๆจัดไปนะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทรูปแบบนี้ไม่กำหนดเพดานการรับซื้อเห็นไหมต่างกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดสรรจองขั้นต่ำไม่กำหนดเพดานรับซื้อแต่เขาเปิดสั้นนะเปิดแค่วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม 8:30 นถึง 15:30 นและต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสเนี่ยผ่านทางธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายหรือผ่านทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะถ้าวงรอบสุดท้ายบอกว่าไม่เพียงพออันนี้เป็นหน้าที่เขาไปบริหารจัดการนะเขาบอกว่าถ้าในวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอสำหรับผู้จองซื้อทุกรายเนี่ยระบบเขาจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินจำหน่ายเพื่อผู้จองซื้อจะทราบผลนะในวันที่6สิงหาคม2560

19และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกันหากไม่ได้รับการจัดสรรนะหรือว่ารับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อไว้นะอ่ะอันนี้ก็เป็น2ช่องทางนะครับส่วนการเตรียมเปิดจำหน่ายครั้งต่อไปนะอันนี้จะไปเริ่มอีกทีก็คือ4กันยายนเพราะฉะนั้นก้อนแรก 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ช่องทางทางสบม. Wallet ในเป๋าตังอันนี้ไปซื้อทางสบน.ใช่ไหมแต่ว่าของเขาเป็นสบม.นะแล้วก็ช่องทางที่2ช่องทางที่2นี่อันนี้ไปใครที่มีบริษัทหลักทรัพย์อ่ะนะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คุณโทรหาทางบริษัทหลักทรัพย์บล.ของคุณได้เลยนะหรือในธนาคารพาณิชย์คุณแวะไปถามเขาได้เลยนะอันนี้สามารถจัดการได้เนี่ยเพราะธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีใครบ้างล่ะมีธนาคารกรุงเทพมีธนาคารกรุงไทยมีกสิกรไทยมี CIMB ไทยมีไทยพาณิชย์มีธนาคารออมสินนะอันนี้โครงการ Bond Connect Platform นะครับอ่ะก็ชัดเจนนะสำหรับเรื่องของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์ที่เตรียมจะเปิดจำหน่ายนะ31กรกฎาคมนะถึง31สิงหาคมอันนี้กลุ่มแรกใน Wallet สบม.และกลุ่มที่2 3ถึง5สิงหาคมผ่านทาง Bond Connect Platform ทั้ง2ช่องทางช่องทางละ 2,000 ล้านบาทนะครับอ่ะก็เรื่องเศรษฐกิจนี่อีกเรื่องหนึ่งนะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็มีเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะผมไล่ให้เห็นภาพก่อนเมื่อวานเนี้ยจริงๆมีการประชุมของคณะกรรมการการสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าที่ชื่อว่ากสทกไก่สเสือทอถุงนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมเลยนะว่าสำหรับการไปตรวจสอบไอ้โกงสอบท้องถิ่นน่ะ 15,000 กว่าคนที่มีการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่าน 15,520 คนเนี่ยนะตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรรายงานตัวไปแล้วนะครับ 14,988 คนก็หมายความว่ารายงานตัวไปเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานท้องถิ่นไปแล้ว 15,000 คนนะเหลือที่รออยู่เนี่ยอยู่ในบัญชีรอประมาณสัก500กว่าคนเท่านั้นเองแต่พอไปแยกครับอันนี้สำคัญแล้วบอกพอไปดูคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการเปรียบเทียบกับคะแนนประกาศเนี่ยไม่ตรงกันทั้งสิ้น 5,814 คนท่านปลัดบอกนะแบ่งเป็นอย่างนี้เลย 3,621 คนเนี่ยจาก 5,800 นะบอกสอบตกทำคะแนนไม่ได้เลยทำข้อสอบไม่ได้เลยสอบตกแต่มันมีการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะ 1,713 คะแนนอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยคือตัวเองก็สอบผ่านด้วยแต่ไปแก้ไขคะแนนให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้นและ 480คนเป็นคะแนนที่คาดเคลื่อนจากการสแกนถามว่าเขาจะทำยังไงเมื่อวานนี้บอกว่าทางกสทเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการกลางข้าราชการนะพิจารณาในวันที่23กรกฎาคม5,814คนเนี่ยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางข้าราชการเนี่ยนะพิจารณานะสัปดาห์หน้าพูดง่ายๆ23กรกฎาคมนะผมก็โอ้ทำไมถึงไม่กล้าที่จะฟันไปเลยอันนี้เพราะตัวเองนี่คณะกรรมการสอบท้องถิ่นใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นคณะกรรมการสอบนะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้คือมันก็หลายทีนะว่าเวลาที่มีการสอบอ่ะหรือมีการไต่สวนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องแบบฟันธงจริงๆเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยเผือกร้อนเผือกเนี้ยมันก็จะขยับไปตรงนู้นขยับไปตรงนี้ผมว่าท่านก็คงพอรู้พอทราบว่าประชาชนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนที่ติดตามข่าวนะวันนี้เลยมีข่าวมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดประชุมเลยนะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมเลยนะสำหรับเรื่องของคณะกรรมการกลางข้าราชการบอกจะมีการส่งแต่เป็นบัญชีรายชื่อที่สอบตกและแก้ไขคะแนนให้ผ่านนะ

3,621 คนเนี่ยบอกพรุ่งนี้จะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเลยแล้วจะได้รู้ผลกันเลยว่าจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทุจริตกลุ่มแรก 3,621 คนเนี่ยหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องฉับๆมันต้องรวดเร็วนะคือถ้าจะดำเนินการให้มันมีความโปร่งใสถ้าจะดำเนินการให้เห็นถึงรัฐบาลลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวอยู่ในหลายที่หลายจุดเนาะถูกไหมก็บางทีมก็ต้องทำให้กระบวนการให้มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่านี่มันเป็นโอกาสนะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกโอ้ฝีแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะโชว์ผลงานเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้เดือน2เดือน3เดือนนะแล้วมันมีการพบการที่ไม่ชอบมาพากลก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการแสดงฝีมือผมว่าอันนี้เป็นโอกาสนะผมจะไม่คิดอาจจะบอกโอ้ยมันสะสมมานานใช่ครับสะสมมานานเนี่ยแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องทำให้มันดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องลงฝีไม้ลายมือที่จะต้องโชว์ให้ประชาชนเห็นนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะเรื่องที่เป็นประเด็นนะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวที่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นมีการโพสต์ใช่ไหมว่าไปมีข้าราชการนะแล้วก็มีเอกสารมีหนังสือนะเป็นกำหนดการกิจกรรมนะอวยพรวันคล้ายวันเกิดของรัฐมนตรีนะในวันพุธที่15กรกฎาคมเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเห็นคุณอะไรคุณไอซ์รัชนกใช่ไหมที่เขาออกมาบอกโอ้มีอวยพรวันเกิดด้วยเหรอนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นภาพข่าวแล้วก็มีเอกสารเนี่ยเป็นกำหนดกิจกรรมอวยพรวันเกิดเนี่ยนะมีรับชมวิดิทัศน์อวยพรจากกรมนั้นกรมนี้เนี่ยนะนำเค้กวันเกิดเขาขีดเป็นไฮไลท์ให้ดูด้วยมาช่วงลำดับซีเควนซ์ของงานเนี่ยนะเหมือนเราไปทำพิธีกรเราก็จะเห็นซีเควนซ์ของงานขั้นตอนที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งมีประธานมีใครผู้มีเกียรติเข้ามาในห้องส่งลำดับที่สองพิธีกรเปิดอะไรล่ะต้อนรับกล่าวต้อนรับประธานในพิธีใช่ไหมลำดับที่สามก็เชิญประธานในพิธีอะไรเงี้ยมันจะมีซีเควนซ์อย่างเงี้ยออกมาเลยนะแต่ที่สำคัญที่เขามาร์กเป็นข้อสังเกตก็คือว่าให้จัดเตรียมข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอันนี้แหละนี่แหละที่มันเป็นประเด็นนะและหลังจากนั้นตอนช่วงหัวค่ำหน่อยนะทางกระทรวงนะอันนี้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางโฆษกกระทรวงเขาก็มีการแถลงคำชี้แจงนะเขาก็บอกมานะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยปัจจุบันนะอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณปี2570ธ.ส.จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณและรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากท่านรัฐมนตรีก็เขาใช้คำว่าลมวทศซึ่งท่านรัฐมนตรีทศเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนไฟป่าหมอกควันการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเช่นกรณีทับลานการจับกลุ่มผู้บุกรุกทับลายป่าโดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจนเป็นต้นบอกภารกิจก่อนแล้วก็ช่วงตอนท้ายบอกว่าประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีทศจึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมต่อท่านรมว.ทศซึ่งเป็นที่รักยิ่งของชาวทศโดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆภายหลังการมอบนโยบายดังนี้ภายหลังการมอบนโยบายทั้งนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะของทางโฆษกนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
เรื่องอื่นๆนะคือบางทีมันเยอะจนคือผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังตกข่าวอ่ะนะผมก็พยายามที่จะสรุปให้เห็นว่าเออมันมีข่าวไหนยังไงนะบางทีอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจารณ์อะไรไปเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าข่าวมันก็หลากหลายมากนะมันหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วมันมีข่าวทั้งที่เป็นความคืบหน้าข่าวที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโรงเบียร์นราธิวาสอย่างเงี้ยถ้าถามความคืบหน้ามีไหมนะคำตอบก็คือมีนะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะล่าสุดนี่รวมแล้ว33คนเคสสีแดงยังเหลือหลายท่านนะที่ผมตามข่าวอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยทางวิศวกรรมสถานเนี่ยหรือว่าทางสภาวิศวกรเนี่ยนะแต่ว่าเขาไปตรวจสอบนะเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าสนใจเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาไปพบอย่างนี้คุณผู้ฟังคือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้โหรายงานอะไรออกมาเยอะแยะถูกไหมฮะบอกว่ามันอาจจะเกิดจากแผ่นซับเสียงที่มันอยู่ข้างบนเพดานอ่ะคือปกติมันก็จะมีแหละจริงๆมันก็ต้องมีแหละแผ่นซับเสียงอ่ะแต่เขาบอกอันนั้นอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักนะหรือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะแต่ว่ารายงานข่าวตอนแรกมันเป็นแบบนั้นคืนที่เกิดเหตุและแถมมีใครก็ไม่รู้ตำรวจ ว่าที่ร้อยโทอะไรสักคนอะไรเนี่ยนะเรียนรอดอมาสงสัยเรียนรอดอนะแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วอาจจะเรียนต่อกี่ปีอะไรของเขาเนี่ยนะอยู่ไปแสดงตนเดินข้างๆท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนที่เขาตรวจพื้นที่แล้วก็อธิบายนู่นอธิบายนี่บางเรื่องอธิบายแบบไม่มีข้อเท็จจริงตั้งข้อสังเกตหรือว่าสันนิษฐานเองแล้วอธิบายนะอย่างเห็นบอกว่ากรณีของอะไรที่ล็อกกรอนประตูอะไรเนี่ยนะประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยแต่เขาบอกไม่ล็อกเห็นไหมมันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสุดท้ายเขาก็ช่วยออกมาตรงนั้นนะเขายังเปิดไฟนำทางให้เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปละแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไล่เลยนะฮะไปดูเลยว่าอ้าวไอการแสดงตนของเขาเป็นเจ้าหน้าที่การอธิบายของเขาโอ้หลายต่อหลายอย่างผิดกฎหมายนะบอกผิดกฎหมายเนี่ยนำตัวเข้ามาเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาตั้ง3ข้อกล่าวหานะใช้วิทยุอ่ะวอนะนะมีตั้ง3ข้อกล่าวหาใช่ไหมอะไรเนี่ยว่าที่ร้อยโทชิดพงษ์ขัตตพงษ์เหรออดีตผู้สมัครสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเขตพญาไทนะสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยนะเชิญมาสอบปากคำอ่ะนะนะที่สน.พหลโยธินเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นการแสดงตนนะหรือว่าการกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ไม่มีอำนาจรวมถึงมีการตรวจสอบเสื้อเกราะที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุว่าเป็นเกราะจริงหรือไม่นี่ครับโอ้โห 2-3 ข้อหาเนี่ยนะเนี่ยวิทยุไม่ไขข่าวแพร่หลายข้อมูลอันเป็นเท็จนะจนเกิดให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจนะเนี่ยมีข้อหาเยอะแยะเลยนะเห็นว่าไปอะไรไปสนามบีบีกันมาก่อนเหรอแล้วผมไม่รู้ว่ากลับไปแล้วไปเปลี่ยนชุดหรือยังไงไม่รู้นะมาแบบเต็มยศเลยตรงกลางนี่เขียนเลยอาร์มี่อะไรตอนแรกผมก็เห็นนะผมก็ยังดูคืนนั้นผมก็ยังดูว่าเอ๊ะแล้วทหารเข้าไปทำไมวะยังคิดอยู่ในใจนะตอนที่มีบางช่องเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ยืนสัมภาษณ์นานเลยทหารเข้าไปทำไมเพราะมันเป็นหน้าที่ของกู้ภัยหน้าที่ของพนักงานดับเพลิงนะก็เลยแล้วก็ให้ข่าวเต็มไปหมดเลยก็เลยยังงงๆอยู่นะแต่ก็หลังจากนั้นเห็นมีการขุดกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวานนี้ฮะที่เขาไปตรวจเพิ่มเติมเขาบอกว่าไอ้โฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหลักนะเพราะว่ามันถูกฉีดไว้ที่ใต้ฝ้าเพดานบอกหนาเลย 2-3 เมตรไอ้หนานะแล้วพอมันโดนความร้อนแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฮะแล้วมันสะสมความร้อนถึงแม้มันจะเป็นฉนวนความกันความร้อนนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไหม้ไม่ได้นะมันไหม้ได้มันเป็นแล้วมันเป็นโฟมด้วยนะเขาบอกว่ามันสะสมจนแบบมันเกิดเป็นเพลิงอ่ะมันไหม้อ่ะพอไหม้เสร็จอ่ะแล้วด้วยที่วัสดุมันเป็นเป็นโฟมนะความร้อนสูงนะมันเกินจะรับไหวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจสอบนี่แหละมันถึงเป็นสาเหตุหลักว่าพอมันเกิดไฟไหม้
แล้วตัวเองรับไม่ได้แล้วไอ้โฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะมันก็เกิดควันพิษครับคือครั้งเนี้ยเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกนะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกแต่เกิดในลักษณะของหมดสติแล้วเสียชีวิตก็เลยมีการตั้งประเด็นว่ามันอาจจะถูกควันพิษเพราะบอกว่าสำลักควันไฟแล้วติดอยู่ตรงห้องน้ำติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็พยายามที่จะตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าคุณผู้ฟังจะตามข่าวสักนิดผมมีให้ตามอยู่ 2-3 ประเด็นเย็นวันนี้จะแถลงตัวเลขของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันพรุ่งนี้จะรอดูผลการประชุมสำหรับ 3,621 คนว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนสำหรับการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นในกรณีที่คะแนนเป็นสอบตกแต่แก้ไขให้สอบผ่านหรือไม่น่าสนใจนะมีแค่2เรื่องนะจริงๆมันยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยขยายความนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ตอนคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเผื่อมีประเด็นไหนอยากรู้อยากทราบหรืออยากคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้ 14:37 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วย

0: ให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 วันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
3: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

4:42 นะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พฤหัสที่16กรกฎาคมนะก็โอ้ปราบเซียนอีกแล้ว อ๋อวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลเนาะกลางเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นละนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเป็นยังไงกันบ้างนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟัง

0: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพงศ์
1: ครับ
0: ไม่ต้องรีบร้อนทยอยกันค่อยๆมาค่อยๆมา
1: ใช่ต้องค่อยๆมา
0: อย่ามุง
1: เออจริงจริงจริง
0: คุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อังกฤษกับอาร์เจนตินาโหเป็นนะผมง่วงเลยเนี่ย
1: เอ้ยง่วงที่ไหนเล่นอาจจะออกจะดีอาจออกจะสนุก
0: ไม่ใช่ตอนนี้ผมง่วงผมรอดูมัน
1: อ๋อเออจริงเมื่อคืนนี้เหมือนกันตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสองแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนกัน
0: ผมดูครึ่งแรกแล้วผมก็หลับๆตื่นๆคุณรัฐพงศ์คือมันสนุกนะแต่ว่ามันง่วงมันเพลียมาหลายคืนแล้วไง
1: อ๋อเออ
0: แต่ว่ามีเรื่องน่าวิเคราะ

0: รอบก่อนรอง
1: อ๋อเหรอตอนแคปเวิร์ดที่เสมอ0-0
0: อาร์เจนตินา
1: อ๋อครับ
0: โดนเกือบทุกแมตช์โดนไป9เม็ด
1: เออใช่อ้าวแต่หน้าเขาบอกหน้าเขาโคมอ่ะอาร์เจนตินา
0: อย่างนี้ไม่ผมมองอย่างนี้คุณธนพงศ์เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งคือด้วยความที่เห็นกองกลางสเปน
1: อ
0: ะคือด้วยผมก็ไม่แปลกใจที่มันไม่เสียประตูนะเพราะว่ากองกลางมันแพ็กกันแน่นไงแล้วมันเคาะบอลกันเหมือนเล่นลิงชิงบอลเลยอะตึกในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยโอเคทุกแมตช์แล้ว3แมตช์ท้ายเนี่ยโดนยิงมาก่อนกว่าจะตามได้เนี่ยคืออย่างที่คุณมาได้คงบอกอะแต้มบุญได้แต้มบุญเกือบหมดอะผมว่ามันหมดแรงอะมันกรอบแล้วอะแต่ละแมตช์ที่มันต้องใช้แรงขับดันเพื่อดันให้ตัวเองเข้าเนี่ยมันผมว่ามันก็กรอบพอสมควรอ่ะ
1: ทีนี้แต่เขาไม่ธรรมดานะคุณดูสิว่าถึงแม้จะถูกนำเท่าไหร่ก็ตามทีนะคือเขาไม่มีคำว่าถอยอ่ะก็แพ็คไปอ่ะคือใครจะแพ็ค10ใครแพ็ค2ชั้น11ตัวอยู่ในแดนของตัวเองอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยอังกฤษอ่ะใช่ไหม11คนเลยเคนนี่ลงไปรับแบบโอ้โหจะถึงหน้าประตูอยู่แล้วอ่ะ
0: ยิ่งเข้าทางมันเลยอย่างนั้นยิ่งเข้าทางมันเลย
1: เขาก็ค่อยๆคือเขาก็หาช่องไปเรื่อยอ่ะ
0: เด
1: ีย
0: วเลยใช่ๆเขา
1: ซ้ายไม่ได้กว่าขวาขวาไม่ได้กว่ากลางกลางไม่ได้กว่าซ้ายไม่ได้กว่าขวาโยกไปโยกมา
0: โยกไปโยกมาเดี๋ยวหลุดจนได
1: ้
0: ทีนี้ผมว่าเกมมันต่างกันไงคือด้วยสเปนเองเนี่ยเกมเขาเป็นเกมแบบกองกลางเข้าไปเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับอังกฤษที่แบบได้ประตูแล้วก็เอากองหลังมาเปลี่ยนเอากองหลังลงซึ่งมาอุดในนี้ผมว่ามันก็พลาดไปหน่อย
1: เห็นด้วย
0: ก็เลยรู้สึกดูจากสถานการณ์อันนี้แบบวิเคราะห์จากตัวเลขที่มีนะ
1: ครับ
0: ผมว่าสเปนมีโอกาส
1: เออก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: มีโอกาส
1: เออ
0: แต่ฟอร์มที่เล่นล่าสุดแมตช์ล่าสุดนะ
1: ครับ
0: เออก็ประมาณนี้ครับ
1: ได้เดี๋ยวก็รู้แล้วเดี๋ยวคืนวันอาทิตย์ก็รอดูนัดชิงชนะเลิศตื่นเช้ามาตอนวันจันทร์อ่ะนะคือมันคืนวันอาทิตย์อ่ะ
0: ตอนวันจันทร์ตีสองวันเช้าวันจันทร
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆถูกต้องครับผมโอเค
0: ขอบคุณให้คุณนะครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับคุณรุทครับสาย3สวัสดีครับคุณรุทอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะคุณเจครับสาย1
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
2: ครับผมคุณณัฐพงษ์ฟุตบอลรอบเนี้ยผมติดตามเกจิทั้งหลายวิเคราะห์กันมาเนี่ย
1: มี
2: ทั้งอาร์เจนตินามีทั้งอังกฤษ
1: ค
2: ือส่วนตัวผมก็ชอบอังกฤษครับเพราะว่ามีทีมในฟุตบอลอังกฤษเล่นอยู่หลายคนผมก็เลยเพื่อนก็มาถามว่าผมเอาทีมไหนดีผมก็บอกว่าผมคิดว่าคงจะต้องไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์ครับผมก็ไปพึ่งซอการ์ดครับโอ้โหแม่นยังจับวางครับ
1: เออ
2: โอ้โหมันไม่น่าเชื่อครับว่าใส่ทีมนั้นทีมนั้นแพ
1: ้เออก็จริงเฮ้ยแต่เขาก็ออกมาพูดแล้วนี่มันมีอยู่นัดนึงเขาใส่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาไม่แพ้นะคุณ
2: อ๋อผมไปหาข้อมูลนะครับอาร์เจนตินาที่เขาใส่เนี่ยเขาไปใส่ตอนก่อนบอลโลกเริ่มครับพอหลังบอลโลกเนี่ยเขาก็ใส่ชุดตามที่เขาใส่ครับโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเมื่อวานเนี้ยผมกะจะโทรไปบอกเพื่อนเนี่ยช่วยดูให้ผมหน่อยแต่ผมไม่เอาดีกว่าไม่อยากเข้าวงการก็เอาแบบขำๆครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับ
1: ครับได้
2: แต่เมื่อวานดูแล้วก็แม่อังกฤษไม่น่าไปเปลี่ยนแท็กติกเลยครับ
1: มัน
2: ครับเขาไปตั้งรับสั้นๆลึกเลยครับ
1: ก็เข้าใจแต่ว่าก็คือเอาก็คืออังกฤษกับอียิปต์เนี่ยเหมือนกันนะคือพอไปเปลี่ยนไอ้วิงแบ็ก2ฝั่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอังกฤษเมื่อคืนนี้เปลี่ยนอีกฝั่งหรือเปล่าแต่มันเปลี่ยนสเปนอ่ะแน่เอาสเปนออกฝั่งเดียวใช่มั้ยหรือ2ฝั่งเลยใช่มั้ย
2: เอากอร์ดอนออกด้วยคร
1: ับ เอากอร์ดอนใช่กอร์ดอนคนที่ยิงออกด้วยใช่เนี่ยพอเหมือนกับอียิปต์เลยเอาออกปุ๊บเนี่ยเสียทั้งคู่
2: ใช่ครับก็คือว่านาทีท้ายๆนะครับที่ออกประมาณ70กว่าแล้ว
1: นั่นไงก็เหมือนกันตอนอียิปต์นำอยู่2-0น่ะทำอย่างนี้เหมือนกันนะแบบเอาไอ้ปีก2ฝั่งออกหลังจากนั้นก็ปอกแปกเลยทันที
2: เพราะฉะนั้นใครจะมารอบต่อไปเนี่ยประมาทอาร์เจนตินาไม่ได้สักนาทีเดียวนะครับเนี่ย
1: เออก็
2: อาจจะต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่าต้องยอมรับอาร์เจนตินาปีนี้โหมากับแรงเป็นมาร์สแรงปลายครับสู้ไม่ถอยผมนับถือเลยครับเนี่ยดูแล้วสนุก
1: ถ้า
2: เจนตินาแล้วจะสนุกครับ
1: ข้อเสียเจนตินานะคือที่ดูมาเนี่ยนะหลังมันรั่ว 1คือหลังมันรั่ว

0: แล้วมันช้า
1: ครับครับ
0: แล้วตัวเนี่ยคุณลองเทียบดิคือผมยังคิดอยู่นะว่าเมื่อคืนนี้เห็นชัดเลยตัวอาร์เจนตินากับตัวอังกฤษเนี่ยโอ้โหมันไซส์มันต่างกันนะขนาดอาร์เจนตินาสูง174นี่180เนี่ยพอไปเทียบกับอังกฤษเนี่ย180 190นี่ตัวไซส์ต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นลูกโป่งอะไรเงี้ยมันก็เจาะเข้ายากแต่ท้ายที่สุดมันก็เจาะได้มันมีรูที่ไอ้ลูกที่21นะนาทีที่92ที่โหม่งเข้าไปอ่ะเออแต่สเปนก็สูงใหญ่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ตอนลูก21ผมสังเกตนะครับว่าพอเปลี่ยนแท็กติกเมสซี่ไปเล่นปีกเนี่ยมันจะมีตัวตามเมสซี่ไปสัก 2-3 ตัวครับผมก็เลยทำให้ช่องว่าง
0: มันตัวตามเมสซี่เนี่ยมันจะเล่นตรงไหนก็ตามทีมัน 2-3 ตัวตลอดพี่1ปุ๊บเข้าไปก็จบเลย
1: ปกติเมสซี่มันเล่นกลางครับมันก็ไปแพ็คตันอยู่พอดึงเมสซี่ออกไปซ้ายไปปีกเนี่ยมันก็ต้องทางคนออกไปช่วยตรงปีกทั้ง 2-3 คนก
0: ็
1: อาจจะเป็นช่องว่างครับที่ผมดูนะครับว่าจะเป็นได
0: ้ครับผม
1: สิ่งผมเห็นเมสซี่อยู่ตรงกลางครับ
0: โอเคได้ครับ
1: ได้ครับได้ครับคุณเดียบ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณวิทย์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับที่ดูอังกฤษเมื่อวานกับอาร์เจนตินาครับ
0: ครับ
2: ก็ดูแล้วอ่ะครับบางทีมันเรามองก็ดูเห็นเหมือนเป็นลิเวอร์พูลอ่ะครับมันก็
0: คืออังกฤษใช่มั้ยอังกฤษคือลิเวอร์พูลนะ
2: ไม่ได้อาร์เจนตินาจะต่อไม่ได้เลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ทางแบ็คขวาไอ้ตีขวาเปิดบอลนะโค้งทุกลูกแต่ว่าลิเวอร์พูลมีซาลาห์ครับมันทำอะไรไม่ได้เลย
0: ผมก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างนั้นนะไม่
2: เพราะว่าบุกไปก็ถอยเหมือนกันครับก็ส่งคืนเหมือนกัน
0: ไม่คือถ้าเทียบแบบนี้ผมว่ามันอาจจะยังไม่ทั้งหมดอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้าเราดูแล้วเทียบกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะผมว่าใจอาร์เจนตินาเนี่ยมันสู้อ่ะมันเหมือนกับลิเวอร์พูลตอนเล่นอิสตันบูลที่มันได้แชมป์อ่ะนึกออกไหมไอ้ที่กลับมาชนะเอซีมิลานอ่ะคือเล่นแบบอย่างนั้นอ่ะเล่นแบบคือยังไงกูก็ต้องลุยอ่ะลุยเอาประตูให้ได้อ่ะเพราะว่ามันตัดสินนัดสุดท้ายอ่ะตามอยู่ยังไงก็ต้องกลับเข้ามาแล้วก็ชนะให้ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเทียบอย่างนั้นผมว่ายังพอเห็นภาพแต่ว่าถ้าเมสซี่กับไอซาร่าเนี่ยผมว่าต่างกันเพราะว่าวิธีการเล่นมันต่างกันเยอะ
2: ครับก็แนวเนี้ยคร
0: ับ
2: ก็ครับอีกเรื่องนึงขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานที่อาจารย์วีระที่เข้าไปประชุมอะไรทุกอย่าง
0: ครับ
2: กรรมธิการนะครับแล้วก็มาพูดเรื่องสองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพื่อตัดสิทธิ์คนที่ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากว่ามีหุ้นอะไรเงี้ยครับ
0: มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
2: เมื่อวานนี้ฟังนะครับพอดีผมมีคนรู้จักกันอยู่เขามีหุ้นเนื่องจากว่าเขาได้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีหุ้นของเขาเองคือเหมือนว่าคนเขาเอาไปใช้ชื่อเขาเฉยๆเพื่อที่จะไปซื้อขายหุ้น
0: ครับ
2: พอหลังๆแล้วก็มีหุ้นไม่กี่ตังค
0: ์
2: เขามีหุ้นแค่เศษๆนิดเดียวเขาก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไป
0: ก็คุณสมบัติเขาเขียนอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้น
2: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องกรรมการเรื่องการเป็นกรรมการบริษัท
0: ครับ
2: เรื่องเป็นกรรมการบริษัทก็เจอเคสหนึ่งคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะการจัดตั้งกรรมการบริษัทเนี่ยมันจะต้องมี7คนหลังๆมาเป็น3คนหลังๆมาเป็นที่ตอนนั้นคือเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวก็ได้ละแต่ตอนที่การจัดตั้งบริษัทใหม่ๆนะมันมี7คน
0: ครับ
2: เพราะคือเป็น3คนเนี่ยแหละเขาก็เลยโดนว่า เป็นกรรมการบริษัท
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพนักงานบริษัทคนหนึ่ง
0: ก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเราคิดอย่างนี้คือเราต้องคิดอีกมุมนะว่าไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกถูกไหมการใช้ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในระบบการจัดตั้งแล้วเราไม่ได้ทำจริงอ่ะถูกไหม
2: ก็
0: ถูกไหมล่ะถ้ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: แต่ทั่วไปบริษัททั่วไปในประเทศไทยโดยทั่วไปนะครับ
0: ก็เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าคือมันหลายอย่างอ่ะคุณไม่ก็คือเขาจะไม่เขาเป็นเกณฑ์ของเขาก็ว่าเขาไปเหอะช่างเขาเหอะ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าท้ายที่สุดคือ1มันคือถ้าเราพูดอย่างนี้คือหมายความว่าอ้าวคนที่ถูกยืมชื่อไปตั้งบริษัทพวกนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์สิอ้าวแล้วทำไมพี่พอตั้งเสร็จพี่ไม่ออกมาพี่ทำไมไม่ทำต่อพี่เพิกเฉยหรือว่าตอนเขาขอชื่อพี่ตั้งไปพี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่พี่มีเขาเจตนาตั้งบริษัทตั้งแต่แรกมันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ช่างเขามันไม่เกี่ยวกับเรา
2: พอดีมันมีเรื่องสองเรื่องนี้ทำให้สองคนโดนทะเลาะกัน
0: ไม่เขาไม่ทะเลาะหรอกก็คือถูกตัดสิทธิ์ก็คือถูกตัดสิทธิ์เพราะว่า
2: ผมว่าที่เล่าให้ฟังเพราะว่าที่สองคนเนี้ยคนหนึ่งก็ทะเลาะกันกับอีกคนหนึ่งเนื่องจากว่าเอาไปใช้ซื้อหุ้นอะไรเงี้ยก็อีกคนนึงก็โดนทะเลาะกัน
0: ครับครับ
2: อีกคนนึงก็ทะเลาะกันกับว่าเขาใช้กรรมการบริษัท
0: ก็รับฟังแล้วกันผมรับฟังแล้วกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงษ์ครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณรัตพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ขอความรู้นิดนึงคือผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลเยอะนะครับ
0: คร
3: ับแต่ที่ดูเมื่อคืนเนี่ย
0: ครับ
3: ที่เมสซี่เขาส่ง2ลูกที่ยิงเข้าส่ง2ให้คนอื่นยิงเข้าอ่ะ
0: ครับ
3: อันนั้นเนี่ยเป็นเขาส่งโดยฝีมือเขาจริงๆหรือว่าเขาฟลุกหรือไง
0: ว่าเขาฝีมือเขาสิพี
3: ่อ๋อเหรอ
0: เออจะฟุ้งยังไงว่าโยนเข้าไปแล้วเข้าไปตรงกลางแล้วมงอ่ะ
3: ไม่ใช่คือปกติอ่ะก็เห็นเวลาคนอื่นส่งอ่ะเขาก็จะแต่ผมไม่ค่อยรู้จักนักฟุตบอลนะ
0: ฝีมือเมสซี่นี่เขาระดับเทพพี่เขาเป็นต่างดาว
3: ครับ
0: เออฝีมือ
3: คือเขากะว่าเตะเข้าไปแล้วให้ลงหัวคนนั้นได้เลยใช่ไหม
0: ได้โอ้ยเขาฝึกกันเขาฝึกกันไม่รู้เป็นร้อยๆลูกพันๆลูกพี
3: ่อ๋อครับ
0: เออไม่ฟุกหรอกไม่ฟุกหรอกไม่เหมือนเราไม่เหมือนคุณพงษ์ไม่เหมือนผมถ้าไปเตะบอลเนี่ยโยนใส่ยังไงเนี่ยฟุกหมดแหละเราไม่ได้ฝึกแบบนั้นมามันก็เหมือนนักสนุกเกอร์คุณเขาก็ต้องฝึกแทงไปเรื่อยๆถูกไหม
3: ครับ
0: เออมันจะฟุกหรอ147แต้มทำไทยเบรกเนี้ยแม็กซิมัมเบรกเ
3: น
0: ี่ย
3: ไม่ใช่ผมเรียนถามอีกนิดนึงคือแล้วอย่างนักฟุตบอลอาชีพคนอื่นน่ะอย่างนี้เขาเล่นระดับ
0: เหมือนกันนักฟุตบอล
3: เลยใช่ไหมฮะ
0: เหมือนกันนักฟุตบอลไทยก็เหมือนกันก็ต้องฝึกเหมือนกัน
3: แต่ว่าเมสซี่นี่คือจะแม่นกว่าคนอื่นเขาอีกระดับนึงถูกไหม
0: ผมไม่รู้ว่าแม่นกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเขาอะถูกการันตีด้วยรางวัลมหาศาลเยอะแยะไปหมดเออเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกอะไรเงี้ยเขาได้มาหมดแล้วอะแล้วมันไม่เก่งกว่าคนอื่นหรอพี่พี่ก็เข้าใจถามเนาะ
3: ไม่ใช่คือผมสงสัยว่าเออคือผมเนื่องจากผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลไงผมว่าเออจะโอ้โหเขาโยนแม่นขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เออวนกลับมาเรื่องเดิมนะวนโยนแม่น
3: โอเคแต่นี่เชื่อแล้วว่าเขา
0: ครับครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณการวัจีครับสาย1สวัสดีครับอยู่ไหมไม่อยู่หรอคุณการวัจีอยู่ไม่เอ่ยนะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะเพราะเวลาก็พอดีด้วยนะเพราะว่าคือผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโทรศัพท์มาคุยเรื่องฟุตบอลเป็นหลักอันเนี้ยผมเดาได้อยู่แล้วนะแต่เห็นแต่หายไปเยอะนะหายไปเยอะนะอ่ะไม่เป็นไรนะเพราะเรายังมีเวลานะช่วงหน้าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะ14:58-59 นาทีพี่มุดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันสุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมกับคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงแจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
11: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เสียงอะไรอ่ะ
14: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
13: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
14: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรภัทรน่าจะเข้ามาสมทบนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะหลายท่านคงได้ติดตามอ่ะนะคุณวีระเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็ปีนี้นี่โอ้มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะที่พอลงในรายละเอียดเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมาปี68ปี69อันนั้นเป็นภาพรวมนะเท่าที่ผมสังเกตส่วนปีนี้นะลงไปในรายละเอียดหลายองค์กรนะหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปชี้แจงคุณวีระก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะก็เดี๋ยวรอสักหน่อยนะถ้าว่างก็คงจะออกมาได้คุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณวิ

0: แล้วอาการอะไรที่คุณบอกมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงล่ะ
1: คือมันเป็นเมื่อตอนปลายเดือนเมษาครับ
0: เพิ่งเป็นใช่ไหม
1: เมษาที่ผ่านมาเนี่ย
0: เพิ่งเป็นปีนี้เนาะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็คือใช้มาแล้วปีหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้มาแล้วปีหนึ่ง
1: คือก่อนหน้านี้ก็ใช้มาปกตินะไม่ก็เข้าศูนย์เช็คระยะตามไอ้นั่นมาตลอด
0: มันเป็นยังไงอาการมันเป็นแบบไหน
1: คืออาการมันวิ่งอยู่ตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านอ่ะประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มอ่ะแล้วไฟลูกเครื่องมันโชว์ครั้งแรกนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วพอไฟลูกเครื่องมันโชว์แต่นั้นมันดึกแล้วผมก็เลยไม่ได้โทรพอเช้าอีกวันเช้าลุกขึ้นผมก็โทรไปที่ศูนย์บริการศูนย์ก็บอกว่าให้เอารถเข้ามาเช็คแล้วผมก็เข้าไปเช็คเสร็จปุ๊บเขาก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยลบโค้ดอะไรให้เสร็จเรียบร้อย
0: ครับ
1: แล้วมันเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ปลายเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา
0: คือ
1: เข้าศูนย์ไปทั้งหมดอ่ะ7ครั้งอาการนี้อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วเขาก็แก้ไม่หายอ่ะ
0: แล้วยังไงแล้ววันจันทร์นี้ทำไมวันจันทร์นี้ทำอะไร
1: อะไรนะครับพี
0: ่เมื่อกี้ที่บอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยผมมีปัญหาที่วันจันทร์ที่จะถึงนี่คือ
1: วันปัญหามันคือมันมีปัญหาตอนนั้นคือปัญหาคือไฟลูกเครื่องมันโชว์แล้วทางไอ้หน้าจอมันก็บอกว่าให้ผมเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการ
0: ครับ
1: ผมก็เอาเข้าไปที่ศูนย์บริการนะเข้าไปทุกครั้งอ่ะมันก็มีปัญหาเนี้ยพอเข้าไปปุ๊บเขาแก้ปัญหาให้วันสองวันเขาแก้ปัญหาให้แล้วเขาบอกว่าเรียบร้อยผมก็ไปรับรถไปพอรับรถเสร็จปุ๊บพอไปใช้งานได้สักวันสองวันมันก็เป็นอีก
0: คือไฟมันโชว์อย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไฟลูกเครื่องมันโชว์
0: เข้าใจแต่ว่ารถขับได้ตามปกติไหม
1: ก็ขับปกตินะฮะผมก็ใช้งานตามปกติทุกอย่างนะฮะไม่เคยไปดัด
0: พอไฟลูกเครื่องที่มันโชว์แล้วรถขับได้ตามปกติไหม
1: ขับได้ตามปกติฮะ
0: ตามปกตินะ
1: มันมีอาการว่าให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ
0: เข้าใจอ่ะปัญหาคือ
1: ศูนย์บริการเขาแก้ปัญหาให้ไม่ได้อ่ะ
0: แล้ว
1: เนี่ยผมเข้าไปเนี่ยรอบล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
0: แล้วเขาไม่บอกหรอว่ามันเป็นที่อะไรนอกจากที่ลบโค้ดอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่บอกหรอ
1: เขาไม่ได้
0: ไม่มีไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยหรอ
1: ไม่รู้ครับเพราะว่าเข้าไปในศูนย์แล้วมันก็เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปยืน
0: ไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งมาหรอค่าบริการคุณไม่เสียอะไรสักบาทหรอ
1: ตอนแรกเสียฮะแต่พอมันเป
0: ็
1: น
0: แล้วตอนที่เสียเขาไม่บอกหรอว่ามันเป็นอะไรยังไงเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมเขาไม่พูดเลยเหรอเขาหรือว่าเอกสารที่เรารับมาเราไม่ได้ดูเลยเหรอ
1: เขาตอนแรกเขาคิดค่าบริการผม 1,070 บาท
0: ครับ
1: แล้วผมก็ถามว่าตกลงรถมันเป็นอะไรเขาบอกว่าวาล์วทำงานวาล์วมันทำงานผิดจังหวะไปนิดนึง
0: ก็รู้แล้วเห็นไหมเนี่ยวาวผิดจังหวะ
1: พอเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาบอกว่าอันนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วรับรองอะไรไม่มีปัญหาเพราะยังไงรถก็อยู่ในระยะรับประกันแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะดูแล
0: รถยังอยู่ในประกันนะตอนนี้ก็ยังประกันอยู่ถูกไหม
1: ใช่
0: กี่ปี5ปีไหม
1: อะไรนะฮะ
0: อยู่ในระยะประกันกี่ปี
1: อ๋อขอให้ระยะรับประกันของผมให้3 ปี
0: นะ
1: เขาขยายระยะเวลาให้มาเป็น 200,000 โล
0: ไม่เป็นไรก็เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ลองถามเขาดูว่าวาล์วไอ้ที่ตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยสรุปว่ายังไงสรุปว่าเปลี่ยนใหม่ได้ไหมหรือว่าให้เขาปรับแค่ไอ้ตัวแรงดันวาล์วหรืออะไรอย่างเดียวหรือเปล่าก็ลองคุยกับเขาดูสิลองถามช่างเขาดู
1: ผมคือถ้ามันเป็นแค่หนครั้ง2ครั้งไอ้นี่เขารู้ปัญหามันตั้ง7ครั้งแล้วเขายังแก้ไม่ได้เนี่ยผมก็งงมากเลย
0: อืมเข้าใจเข้าใจ
1: ขนาดว่าเขาบอกว่าเขารู้ปัญหาแล้วแต่ทำไมคุณรู้ปัญหาแต่คุณแก้ไม่ได
0: ้เนี่ยครั้งเนี้ยลองต้องเข้าไปวันจันทร์ใช่ไหม
1: เข้าไปเมื่อวันอังคารฮะ
0: เข้าไปแล้วเนาะแล้ววันจันทร์จะไปเอารถหรือยังไง
1: แล้วเขาบอกว่าขอเวลาอาทิตย์นึงก็ผมบอกว่าแล้วก็ถ้าคุณสะดวกตอนไหนก็บอกมาละกันผมก
0: ็
1: ต
0: ้
1: อง
0: ก็นี่แหละคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหาเนี่ยคือเขาก็แจ้งคุณแล้วว่ามันวาล์วมันมีปัญหาคุณรอบเนี้ยคุณก็ลองถามรายละเอียดเขาสักนิดนึงดีไหมให้มันชัดเจนหน่อยว่าวาล์วที่เขาบอกว่าวาล์วแรงดันอะไรพวกเนี้ยมันมีปัญหามันทำให้เครื่องมันโชว์เนี่ยมันแก้ไปหรือยังแก้ยังไงนะไป

0: แค่เฉพาะ EDU หรือว่าไปลบโค้ดอย่างเดียวหรือเปลี่ยนตัววาล์วให้ใหม่ผมได้ไหมคุณถามเขาสิ
1: คืออีกประเด็นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเอาคำถามนี้ไปลองไปถามช่างเขาดูอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมตั้งใจจะโทรมาเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราแต่ผมไม่เคยค้างค่างวดรถนะถ้าสมมุติว่าเราผ่อนรถคันนี้ไม่ไหวเนี่ยถ้าเราจะเอาไปคืนบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยมันทำได้ไหมฮะ
0: คือคุณก็จะคุณก็ไม่สามารถที่คือถ้าผมให้ผมพูดง่ายๆเนาะผมพูดตรงๆก็คือว่าสามารถทำได้ไหมก็คือถ้ากฎหมายเขาไม่ได้ห้ามนะก็คือสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ว่าพอคุณไปคืนเสร็จอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบ็คลิสต์คุณไว้
1: อ
0: ะแล้วมันจะมีปัญหาไว้เวลาคุณที่จะไปเปลี่ยนรถไปซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกู้ยากหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าที่ผมคุยกับทางไฟแนนซ์มานะเขาเล่าให้ผมฟังแบบนี
1: ้
0: อันนี้ผมก็บอกคุณตรงๆอ่ะว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้อยากทำก็ทำเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะรับผลตรงนี้ได้ไหมถ้ารับผลตรงนี้ได้ก็ลองดูแต่ว่าถ้ามันเรื่องซ่อมก็คือซ่อมไปหรือว่ามันยังไงคุณก็ต้องไปพิจารณาดู
1: แต่ก็คือมันอาจจะมันมี
0: เอฟเฟกต์แน่นอน
1: ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ว่าถ้าเกิดเราเอารถไปคืนแล้วแต่เราก็จะเป็นคนที่เสียประวัติไปเลยงั้นใช่ไหมคร
0: ับ ก็ถูกไหมล่ะอันนี้เหมือนของเราอ่ะเราก็คิดในแง่ของเราสิเวลาคนมากู้เราเงี้ยใช่ไหมแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยไอพี่เอาคืนไปคืนเสร็จเราก็จำได้แล้วคนนี้มีปัญหากับเราเนี่ยว่ารอบหน้าจะให้กู้ดีไห
1: ม
0: ถูกไหมถูกไหม
1: คือทำได้แต่มันก็จะมีผลกระทบตามมาเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้ครับผม
1: ก็คือเราก็ต้องทนฝืนใช้มันต่อไป
0: ไม่ทราบอันนี้ต้องไปพิจารณาดูคุณพิจารณาเองได้อันนี้
1: ซื้อรถมานี่ไม่เคยเจอปัญหาอุตส่าห์ซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ยัง
0: ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปนะ
1: ครับครับขอบคุณครับคุณณัฐพงษ์คร
0: ับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณปัญญาครับสายสาม
2: ณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จะฝากบอกอาจารย์วีระหน่อยฮะ
0: ว่า
2: ฝากบอกอาจารย์วีระว่าไอ้ของที่หายไปเมื่อตอนเลือกตั้งสสก็เลือกตั้งผู้ว่านะมาคืนได้สิก็มาคืนให้เกือบหมดแล้วนะ
0: เออ
2: นะเรียนอาจารย์วีระด้วยนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ว่าเมื่อคืนเมื่อเช้ามืดติดตรงเช้ามืดตินะ
0: เมื่อเช้ามืด
2: ครับที่เขามาคืนให้ 90% ละ
0: อ๋อโอเค
2: เข้าใจนะ
0: ก็ครับครับรับทราบ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะไม่ดีนะฮะอย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคุณรักครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: ครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
3: คุณณัฐพงษ์ผมขอความรู้นิดนึง
0: ครับ
3: ถ้าเราไปเช่าอาคารพาณิชย์นะฮะมาทำกิจการอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วระหว่างสัญญาที่เรามีอยู่กับเจ้าของตึกเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าของตึกเขาอยากจะประกาศขายตึกเนี่ยเขาจะมาขอเราติดป้ายได้ไหมฮะ
0: เอ้าก็ตึกเขาพี
3: ่ก็คือเขาติดได้ใช่ไหมฮะ
0: ติดได้สิ
3: ไม่แต่ว่าคืออย่างเรา
0: ติดได
3: ้แต่ว่าเราประกอบการค้าอะไรเงี้ยแล้วมันบางทัศนะอะไรของ
0: คุยกันสิ
3: ไม่ดีมันเราไม่สามารถที่จะ
0: คุยกันสิคุณทำอะไร
3: ทำเป็นโฮสเทลฮะ
0: เราทำเป็นโฮสเทลเหรออื
3: มครับ
0: แล้วเช่าเขากี่ปีล่ะ
3: ประมาณ4-5 ปี
0: 5 ปีแล้วมันเหลือสัญญาอีกกี่ปี
3: 3 ปี
0: เหลืออีก3 ปีแล้วตอนนี้เขาต้องการที่จะขายตึกนี้ถูกไหม
3: ใช่
0: ก็คุยกันถามว่าติดได้ไหมติดได้ฮะติดได้แต่ว่า
3: ตามกฎหมายคือสามารถ
0: มันไม่ต้องตามกฎหมายหรอกพี
3: ่
0: คือถ้าตามกฎหมายพี่ต้องเข้าไปดูในสัญญาว่าสัญญามันเขียนไว้1 2 3 4ยังไงอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันเยอะแล้วซึ่งผมไม่มีรายละเอียดหรอกผมไม่รู้หรอกแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณทำสัญญากับเขาแล้วตึกนี้มันใหญ่ไหมล่ะตึกนี้มันกี่ห้อง
3: เป็นอาคารพาณิชย์นี่แหละ
0: กี่ห้อง
3: ก็เป็นห้องมันไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเป็น2 หน้าห้องฮะ
0: 2 หน้าห้องนะกี่ชั้น
3: 2 ชั้น
0: 2 ชั้นนะก็เขาจะติดป้ายใหญ่ไหมล่ะ
3: มันก็มันก็แต ะบอกว่าใหญ่มันก็ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเล็กไหมมันก็ไม่เล็กแล้ว
0: ผมว่าน่าจะคุยกันนะผมว่าคุยกันได้ผมว่าคุยกันว่าเขาก็ขอเขาอะก็บอกเขาไปตรงๆอะบอกว่าถ้าปิดแล้วมันถ้าติดเนี่ยถ้าคุณติดขายอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่ผมเช่าอยู่ซึ่งมันเหลือระยะเวลาอีก3ปีเนี่ยนะมันจะส่งผลกับธุรกิจผม1 2 3ยังไงอันนี้เลื่อนไปหน่อยได้ไหมคุณก็คุยกับเขาเออถ้าสมมติว่ามันเหลือปีเดียวถ้าคุณไม่ต่อแล้วอย่างเงี้ยคุณดูแล้วคุณไม่ต่อแน่เขายังไงเขาก็ขายแน่หรือว่าคุณมีความจำเป็นที่อยากจะทำต่อแล้วคุณอยู่ๆมีตังค์ขึ้นมาคุณจะขอเขาซื้อเลยคุณก็มันก็สามารถที่จะทำได้ไงก็คุยกัน
3: ครับขอบคุณมาก
0: ผมว่าน่าจะคุยกันนะคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องใช้กฎหมายหรอก
3: ครับครับ
0: นะเออลองถามเขาแหละนะนะขอบพระคุณ
3: ครับขอบคุณมากเดี๋ยวมีฝากถึงอาจารย์วีระนิดนึงครับ
0: ฝากถึงอาจารย์วีระ
3: คร
0: ับ รออาจารย์วีระมาแล้วฝากเองดีไหมดีกว่าจริงๆฝากถึงผมบางทีมันก็ไม่ถึงหรอกนี่พูดแบบตรงๆนะ
3: อ๋อครับครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับ
0: เอออาจารย์วีระครับสวัสดีครับนั่นแหละนะเดี๋ยววันไหนคุณวีระเข้ามาแล้วสวัสดีคุณวีระเลยดีไหม
3: อ๋ออ๋อครับไม่อ๋องั้นยังไม่ต้องฝากใช่ไหมครับวันนี
0: ้ยังไม่ต้องฝากยังไม่ต้องฝากนะ
3: อ๋อโอเค
0: โอเคขอบพระคุณ
3: ได้ได้สวัสดีคร
0: ับ ครับครับครับสวัสดีครับนี่ผมชัดเจนนะฝากถึงผมบ่อยๆเนี่ยฝากไปให้คนนู้นฝากไปให้คนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงนะครับนี่บอกเลยส่วนใหญ่ไม่ถึงนะคุยกันในรายการนี่จบก็จบกันตรงนี้แหละนะแต่ว่าถ้ามีคนฝากผมอะบางเรื่องเนี่ยโอเคผมต้องทำผมก็คือจะต้องทำใช่ไหมอย่างตอนนี้ไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเพราะว่ามีคนฝากไว้ต้องบอกหน่อยนะสำคัญนี่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแล้วจะเสียประโยชน์ไปนะคือทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะครับเขาเพิ่งออกหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยนะเล่มใหม่ซึ่งเป็นหนังสือของคุณวีระนะแต่ว่าเป็นเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่3แล้วในชุดดังกล่าวชุดเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีกี่เล่มอะนะแต่ว่าเล่มที่1เนี่ยคือจากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้ขายไปแล้วนะมีคุณผู้ฟังเป็นโอ้หลายท่านอะนะซื้อไปอ่านเพลินเลยนะเล่มที่2จากโปรตุเกสจากโปรตุเกสถึงสเปนนะอันนี้ก็จำหน่ายไปแล้วนะครับก็ซื้อไปอ่านเยอะนะแล้วก็ทั้ง2เล่มเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะมีนะบางทีอาจจะมีตกหล่นอยู่ที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะก็ใครที่อยู่แถวนั้นใกล้ๆอาจจะแวะไปดูก็ได้ส่วนเล่มที่3ซึ่งตอนเนี้ยกำลังเปิดจองอยู่นะครับชื่อจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กใครที่เคยขึ้นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียทรานส์ไซบีเรียเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยถ้าสมมติว่าผ่านทางจีนไปใช่ไหมปักกิ่งปุ๊บขึ้นไปเข้ามองโกเลียมองโกเลียเสร็จปุ๊บเข้าอะไรล่ะไปแถวอะไรล่ะเนี่ยแล้วมันจะต้องผ่านเยคาเทอรินเบิร์กแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไปมอสโกที่คุณวิระบอกมันจะผ่านตาตาสถานด้วยเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นช่วงของมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเยคาเทอรินเบิร์กสวยมากผมชอบผมบอกเลยผมไปมาแล้วผมชอบนะมอสโกถามว่าสวยไหมมันก็สวยอะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้ตรงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยข้างหน้ามันเป็นแม่น้ำสายใหญ่เบ้อเท่อเลยอะดูแล้วมันเพลินอะแล้วตอนไปหน้าหนาวน้ำแข็งเต็มเลยเห็นคนเดินข้ามแม่น้ำไปอะนะเนี่ยคุณวีระนะเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะพาไปเที่ยวรัสเซียพาไปเที่ยวมอสโกพาไปเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาไปเที่ยวคาซานแล้วก็เยคาเทอรินเบิร์กนะแบบครบเครื่องนะทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวแถมด้วยภาพดังในพิพิธภัณฑ์ถามว่าหนังสือเล่มนี้นะหนาไหมอก300กว่าหน้ากับ400หน้านะราคาเท่าไหร่ราคา385บาทนะฮะค่าส่งฟรีรูปเล่มนะเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กนะเก็บใส่กระเป๋าอ่านสบายนะครับแล้วก็เล่มไม่ใหญ่มากเล่มเล็กๆนะภาพ4สีทั้งเล่มนะภาพเป็นภาพสีเนี่ยทั้งเล่มนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งในวันที่26กรกฎาคมใครที่สนใจนะอันเนี้ยก็สอบถามหรือว่าไปสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับที่ LINE OA @ronin5ก็มีตัว A วงกลมล้อมรอบแล้วก็โรนินก็ R O N I N แล้วก็เลข5นะแล้วเขาแถมมาบอกด้วยนะบอกว่าปลอนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดน จากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้ราคา295บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275บาทใครที่บอก2เล่มนี้ไม่มีแล้วก็เล่มที่3คือมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยอยากจะซื้อไปด้วยเอาให้ครบเลย385บาทเนี่ยถ้าหากสั่งซื้อทั้ง3เล่มนะฮะรวมยอดทั้งหมดเพียงแค่955บาทนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะก็ทักไปคุยกับทางสำนักพิมพ์โรนินนะถ้าอยากจะดูรูปเล่มหนังสือหน้าตาเป็นยังไงนะมีทั้งที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินมีทั้งที่ LINE OA @ronin5 นะของสำนักพิมพ์โรนินนะครับวันนี้ผมเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินเขาเอามาลงไว้นะเป็นเนื้อความนะตอนที่1เลยเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนที่1นะอันนี้น่าสนใจนะผมไม่รู้ว่าหน้าที่เท่าไหร่บ้างนะแต่เขียนว่าเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชื่อตอนเขาตอนที่1นะมีสั้นๆนะเขาลงมาทั้งหมด3หน้าแต่จริงๆผมว่าน่าจะมีต่อนะเพราะว่าเท่าที่อ่านความดูเนี่ยมันยังเหลือต่ออีกนิดนึงลองดูไหมว่าเนื้อหาที่คุณวีระเขียนไว้ยังไงนะเพราะว่าเขาบอกนี่นะบอกว่าอะไรล่ะ เป็นเรื่องที่คุณวีระพาไปรัสเซียพาไปมอสโกพาไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาไปคาซานพาไปเยคาเทรินเบิร์กแบบครบเครื่องทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวแถมด้วยภาพเขียนดังในพิพิธภัณฑ์นะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งละกันนะครับเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนที่1นะสวัสดีตอนเช้ามืดอันนี้ที่กรุงเทพแต่เป็นเวลาดึกที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับของวันที่3พฤศจิกายนด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิ28องศากรุงเทพ26องศาเซลเซียสส่วนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนี้ลบ2องศาเซลเซียสและเวลาช้ากว่ากัน4ชั่วโมงผมหนีร้อนมาเพิ่งเย็นจริงๆครับคณะของผมเริ่มเช้าวันแรกอันเย็นเยือกตามแบบฉบับของการเที่ยวรัสเซียในนครแห่งนี้ที่เคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟปกครองจักรวรรดิรัสเซียประมาณ200ปีเศษและเพิ่งจะเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองนี้ครบ300ปีไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองเริ่มจากเรียกขานชื่อนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1703หรือพุทธศักราช2446ประมาณรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาองค์ปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายแต่จริงก่อนที่จะมาตรงนี้นะเขาก็มีรูปให้ดูนะเป็นรูปของพระราชวังฤดูหนาวหรือ Winter Palace นะแล้วก็ลานหน้าพระบรมหาราชวังคล้ายๆกับลานพระราชวังดุสิตที่กรุงเทพมหานครนะคุณวีระเขาถ่ายรูปแล้วก็เอาลงให้ดูนะเริ่มจากการเรียกขานชื่อนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นครั้งแรกในค.ศ. 1703พุทธศักราช2246ประมาณรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาองค์ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายก่อนจะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นนครโปโตกราดนะครับและนครเลนินกราดในสมัยการปฏิวัติรัสเซียช่วงแรกและยุคสหภาพโซเวียตตามลำดับก่อนจะเปลี่ยนกลับมาไปใช้ชื่อเดิมในปัจจุบันในท้ายที่สุดเห็นไหมมันมีความกลมกล่อมเนาะมันมีทั้งประวัติศาสตร์มันมีทั้งเกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาผสมด้วยสำหรับโรงแรมเคเปนสกี้ที่พักของพวกเรานั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไรเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอยก้านะบริเวณด้านหลังของพระราชวังฤดูหนาวแบบว่าเดินไปแค่2นาทีก็ถึงที่พักแบบนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายสุดๆตามสไตล์บริษัท Wonderland Travel ที่อนุเคราะห์ให้ผมได้ไปเที่ยวฟรีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาจริงๆมันมีจุดไข่ปลาต่อนะ เขาไม่ได้เอามาให้อ่านต่อนะมีแค่เนี้ยนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราปูพื้นว่าหนังสือเล่มนี้จากมอสโกถึงเยคาเทรินเบิร์กนะซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ในชุดที่ชื่อว่าท ท่องไปในต่างแดนนะของคุณวิระเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณนี้แหละนะมันจะมีภาพต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องราวที่คุณวิระกับคณะเนี่ยไปนะที่ไหนยังไงแล้วก็รวมไปถึงก็มีสอดแทรกเกร็ดต่างๆความรู้นะประวัติศาสตร์นะเศรษฐกิจการเมืองอะไรช่วงนั้นที่คุณวิระไปเยือนนะใครที่สนใจนะใครที่สนใจแค่อ่านแค่หน้าสองหน้านะมันก็น่าติดตามนะก็ไลน์ไปถามเขาแล้วกันนะครับที่ @ronin5 นะครับตัว A มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ ronin ก็R-O-N-I-N แล้วก็เลข5นะครับรายละเอียดก็คุยกับทางแอดมินเขาดูนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเพราะว่าต้องมีเวลาให้คุณผู้ฟังไลน์ไปที่แอดโรนิน5ไปถามเขานะเผื่อใครจะได้อยากได้หนังสือทั้ง3เล่มเลยอยากได้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าอยากได้หนังสือเล่มที่จองล่าสุดก็เขาจะจัดส่งพร้อมส่งเนี่ยวันที่26กรกฎาคมนี้นะอีกไม่กี่สัปดาห์ละนะสัปดาห์เศษ10วันไม่ถึงด้วยนะประมาณ10วันนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับตอนนี้15 นาฬิกา 32 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: นาฬิกา36นาทีนะครับช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะ เมื่อสักครู่นะคุณวิระนะได้ไลน์มาหาผมนะแล้วก็บอกว่าวันนี้นี่ติดเลยนะเพราะว่าสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2569

2579นะก็เอ้ย70ขออภัยนะ2570นะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นคิวของกระทรวงคมนาคมนะเพราะฉะนั้นยังสนใจอยู่นะแล้วก็มีประเด็นที่ต้องคุยเพิ่มเติมนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงคุณวีระแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระในชั้นของกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะมีหลายประเด็นมากหลายเรื่องมากนะปีนี้อย่างที่ผมบอกอะนะคือภาพใหญ่2ปีที่ผ่านมานะปีนี้ลงในรายละเอียดและเจาะเข้าไปในแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมที่คุณวีระพูดถึงเรื่องของหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยนะบางทีมันมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนนะบางทีอาจจะมีการปรับลดได้หรือไม่อย่างไรนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการของงบประมาณนะในอีกหลายที่หลายจุดนะน่าสนใจมากน่าสนใจมากพอดีคุณวีระเขาเพิ่งไลน์มาบอกผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้เวลาสักนิดหนึ่งนะให้ลองหาหน่อยนะว่าเรื่องที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะผมให้เวลาคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อใครจะโทรศัพท์เข้ามาคุยในช่วงสุดท้ายนะ02-248-165702-248-1657นะครับมาเดี๋ยวรอสักหน่อยเผื่อจะมีช่วงสุดท้ายนะอาจจะได้สักสาย2สายนะเพราะเดี๋ยวผมต้องคำนวณเวลาของเรื่องที่คุณวีระพูดด้วยนะคือเยอะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องไปค่อยๆเดี๋ยวให้พี่มุดเนี่ยกับคุณนิรมนเนี่ยช่วยๆหาให้หน่อยนะเพราะว่ามีหลายประเด็นเนี่ยอย่างมีการตั้งข้อสังเกตถึงองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.อันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมฮะหรือมีการตั้งข้อสังเกตไอ้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรนะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าเวลามันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะหรือแม้แต่การตั้งข้อสังเกตถึงสหกรณ์ที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่ะนะกรมส่งเสริมสหกรณ์อ่ะและสหกรณ์เยอะหลายแบบหลายประเภทอ่ะซึ่งบางประเภทนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานการเกษตรเลยนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะอันนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผมค่อยๆนั่งไล่ฟังมานะก็เดี๋ยวอีกสักนิดนึงนะอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่โทรศัพท์มาช่วงสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมย้ำสักนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเล่มใหม่คือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะครับตอนนี้ทางสำนักพิมพ์โรนินเขากำลังเปิดให้จองอาจารย์วีระธีรพัฒน์พาเที่ยวรัสเซียมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคาซานและเยคาเทอรินเบิร์กแบบครบเครื่องทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจนะและสถานที่ท่องเที่ยวนะแถมด้วยภาพเขียนดังในพิพิธภัณฑ์นะครับรูปเล่มนะเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กนะภาพสีทั้งเล่มพร้อมจัดส่งเนี่ยในวันที่26กรกฎาคมราคาเพียงแค่385บาทค่าส่งฟรีนะครับแต่ถ้าหากใครที่นอกเหนือว่าอยากได้จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กแล้วนะบอกโอ้เล่มเก่าล่ะเล่มก่อนหน้านี้ล่ะนะเล่ม1เล่ม2ล่ะแคนาดาถึงอเมริกามีไหมมีครับโปรตุเกสถึงสเปนยังพอเหลือไหมยังพอได้ครับสามารถติดต่อแล้วก็คุยสอบถามกับทางแอดมินของสำนักพิมพ์โรนินได้เลยนะถ้าใน LINE ก็ LINE @โรนิน5นะถ้า3เล่มเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็955บาทส่งฟรีนะนะก็ใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่รออยู่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยสรุปสุดท้ายเนี่ยนะเหลือ9ล้าน5แสนคนที่ผ่านเกณฑ์จาก18ล้าน8แสนคนวันพรุ่งนี้นะครับสามารถที่จะไปตรวจสอบว่าคุณเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ช่องทางนะในแอปเป๋าตังค์ช่องทางในแอปทางรัฐนะช่องทางในเว็บไซต์ฮะ www บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็ช่องทางธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.อะไรเนี่ยนะเนี่ย3แห่ง5แห่งเนี่ย

0: ที่คุณเคยยืนยันสิทธิ์อ่ะคุณสามารถที่จะไปขอให้เขาตรวจสอบให้ได้ก็ใครที่ใช้แอปทางรัฐใครที่ใช้แอปอะไรล่ะเป๋าตังอันนี้ไม่ยากก็ง่ายๆครับเข้าไปเขาจะให้กรอกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นข้อมูลเขาจะประมวลผลและบอกเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์เนี่ยไปต่อหรือเปล่าถ้าได้เขาก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยถ้าไม่ได้เขาจะบอกเหตุผลครับว่าทำไมคุณถึงถูกตัดสิทธิ์1 2 3เป็นยังไงถ้าคุณอยากจะอุทธรนะเขาก็เปิดให้ช่องให้อุทธรตั้งแต่วันพรุ่งนี้เหมือนกัน17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมช่องทางอุทธรณ์ก็พอคุณเข้าไปเขาคงจะมีปุ่มให้อุทธรณ์อ่ะคุณก็สามารถที่จะกดอุทธรณ์ยื่นไปได้เลยแล้วที่เหลือก็เตรียมเอกสารแล้วก็ไปชี้แจงนะอันนี้ก็เป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะก็เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องรีบนะค่อยๆทยอยเข้าไปค่อยๆทยอยเข้าไปดูนะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วจำนวน9ล้าน5แสนคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายไป9ล้านคนนะหายไปครึ่งนึงอ่ะนะตอนแรกผมยังกังวลอยู่เลยโอ้โหทำไมลงทะเบียนกันเยอะขนาดนี้แล้วจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะที่ต้องชี้แจงให้ทราบนะอ่ะพี่มุดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเนาะนะงั้นเดี๋ยวไปฟังคุณวีระธีรพัฒน์ครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งข้อสังเกตนะถึงองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือว่าอตก.นะความยาวประมาณสัก14นาที15นาทีนะผมให้ฟังต่อเนื่องเลยยาวจนจบเลยพอจบเสร็จปุ๊บเราก็เบรกแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะส่วนผมก็ไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะไปฟังต่อในรถด้วยเหมือนกันนะฮะคุณ
1: ท่านประธานนะครับทั้ง5หน่วยงานเนี่ยในรอบแรกที่ผมดูคร่าวๆนี่นะครับจำนวนเงินที่ของงบประมาณเนี่ย ไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคลากรนะสำหรับผมเข้าใจว่าทั้ง5หน่วยงานเนี่ยคงจะถูกตัดงบไปเยอะแล้วนะครับถ้าจะมีจะซื้อเป็นครุพันธ์หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าแม้แต่ว่าในชั้นอนุกรรมธิการที่ท่านต้องไปชี้แจงเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสที่จะตัดลดของท่านเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าที่คงจะพูดมากหน่อยเนี่ยจะเป็นรัฐวิสาหกิจ2แห่งนะครับสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเอ่ยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนแล้วก็สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนซึ่งผมเข้าใจไอเดียว่าทำไมมันต้องมาตั้งเป็นองค์การมหาชนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านที่จะบริหารจัดการนะผมพูดเป็นภาพรวมมีคำถามนิดเดียวสำหรับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนผมไม่ได้ถามถึงของท่านนะครับแต่เวลาผมขับรถบนทางด่วน ผมเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับสโมสรกองทัพบก International Forum ตรงที่จะไปออกถนนพระราม9นะครับเพราะมีพิพิธภัณฑ์ไม้คุณค่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคล้ายๆกับเราหรือเปล่าอันนี้กำลังสร้างอยู่นะครับผมยังเห็นกำลังสร้างอยู่อันนี้ผมถามท่านว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับกับทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับเราทำงานต่างกันตรงไหนยังไงถ้าเกิดท่านมีข้อมูลก็ช่วยสงเคราะห์ผมนิดหนึ่งนะครับส่วนกรณีขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.เนี่ยนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้นะท่านฟังช้าๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับงบการเงินของท่านในเอกสารหน้า24หมายเหตุเรื่องการดำเนินงานนะครับอตก.มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องณขณะนี้สิ้นสุด ิ้นสุดวันที่30กันยายนตามงบการเงินที่ผ่านสำนักผู้ตรวจการผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านมีผลขาดทุนสะสม 1,414 ล้านบาทสถานภาพของท่านขณะนี้มีหนี้สิน 9,512 ล้าน 120,000 บาทมีสินทรัพย์รวม 8,371.11 ล้านบาทอันนี้ก็ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าสถานภาพของท่านนี่ล้มละลายแล้วเพราะว่าหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าเงินกองทุนของท่านนี่มันติดลบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2517เราก็ควรจะอยู่ต่อไปคำถามก็คือไม่คำถามนั้นเนี่ยขอเอกสารแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฉบับทบทวนปี2568อันนี้ผมขอเป็นเอกสารนะครับท่านไม่ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าผมต้องไปอ่านก่อนอันนี้พอมาดูในรายการในเนื้อในเนี่ยหน้า30ผลประกอบการของท่านในปี2568ขาดทุน84ล้านบาทปี67ก็ขาดทุน65ล้านบาทผมคิดว่าถ้าถอยหลังไปท่านก็คงขาดทุนมาโดยตลอดมองข้ามไปข้างหน้างบปี69ท่านก็ขาดทุนอีกตอนนี้ยอดขาดทุนสะสมของท่าน 1,414 ล้านบาทหรือขอโทษ 1,414 ล้านบาทท่านมีทุน 273 ล้านบาทหน้า31นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ท่านขาดทุนจนเกินทุนไปแล้ว 1,141 ล้านบาทไอ้แผนที่ท่านจะทำถ้าเอามาดูถ้ามัน feasible ก็เราก็ช่วยๆกันนะที่จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้ท่านมีรายได้นะครับท่านมีรายได้น่าสนใจท่านมีรายได้จากค่าเช่าแผง135ล้านบาทหน้า68แต่ก็คงไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรเพราะมิฉะนั้นท่านคงไม่ขาดทุนท่านมีค่าใช้จ่ายเฉพาะพนักงานที่มี220คน126ล้านบาทต้องลองเอาตัวเลขหารดูนะครับนี่เอาเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเท่านั้นต่อหัวต่อคนจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับท่านคือภาระผูกพันในหน้า70ตลาดอตก.ในกทม.ที่เราไปซื้อผลไม้อะไรกันเนี่ยท่านเช่าจากที่รถไฟ 1,312 ล้านบาทท่านก็จ่ายมาตามลำดับนะครับแต่ว่าภายหลังก็เริ่มติดขัดท่านก็ขอผ่อนเป็นงวดๆอะไรกันไปก็ว่ากันไปแต่ที่น่าเป็นห่วงแล้วผมอยากให้ขอข้อมูลอันนี้หมายเหตุงบการเงินหน้า 7.3 ข้อ 7.33 ข้อ 7.31 หนี้สินในอนาคตที่ถูกฟ้องร้องจำนวน24คดีทุนทรัพย์337ล้านอันนี้ขอข้อมูลว่าท่านถูกใครฟ้องคดีไปถึงไหนนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะต้องเสียเป็นจำนวนที่สำคัญคือ ภาระผูกพันที่เป็นอาจจะเป็นหนี้สินในอนาคต337ล้านนี้ท่านได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อถ้าเกิดท่านแพ้คดีเอาไว้หรือเปล่านะครับอีกอันนึงคราวนี้ก็มาเรื่องของท่านละท่านมีโครงการที่น่าสนใจในขณะที่เรากำลังขาดทุนเนี่ยเราก็ไปลงทุนท่านไปลงทุนทำโครงการที่จังหวัดพะเยาที่เมื่อกี้ท่านนำเสนอในวีดิทัศน์เนี่ย168ล้านบาทผมขอความคืบหน้าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นพะเยาแล้วมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้สถานภาพของโครงการเนี่ยไปถึงไหนเห็นบอกว่าจะผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายนิดนึงก็แล้วกันว่านี่มันจะเป็นอตก.แบบไหนแล้วถามเพิ่มเติมไปเลยว่าตอนนี้ที่เรียกว่าตลาดอตก.ที่ผมเห็นนะในกรุงเทพก็ที่ตรงแถวตรงข้ามกับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สภาพตอนนี้เป็นยังไงนะครับอีกอันนึงก็คือที่อยุธยาตรงริมถนนทางหลวงสายเอเชียเมื่อก่อนก็คึกคักเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะซาซาไปแต่ที่ผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าท่านต้องทำหรือเปล่านะคือให้โครงการลงแห่งชาติของท่านเนี่ยผมว่าท่านมาช้ามากนะจนไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไปถ้าถามผมนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นลงแห่งชาติหรอกเพราะเงินที่ท่านจะทำนี่มันเป็นเศษเงินเดี๋ยวผมจดไว้แหละแต่ผมขี้เกียจนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ท่านช่วยตอบนี่ว่ามันต้องไปทำเหรอนะครับส่วนเรื่องที่ท่านไปต่างประเทศไปออกงานออกเงินอะไรที่ใช้เงินไปจะใช้เงินนะ10ล้านอะไรพวกนี้น่าต้องขอประทานโทษท่านประธานผมขอพูดทีเดียวให้จบเลยนะครับผมไม่อยากนั่นหน้า89คืองานท่านมันก็เหมือนกับงานของกระทรวงพาณิชย์จัดหรือเข้าร่วมเอ็กซิบิชันหรือโรดโชว์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงและอาหารไทยในประเทศคู่ค้าอะไรพวกนี้10ล้านไอ้ตัวเลขที่ท่านมาโชว์มีคนไปงานเป็น10เป็นล้านคนไปแล้วไอ้นั่นมันเข้ามางานเขาไม่ได้บ้านมันเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรก็ถ้ามาถามผมสรุปสุดท้ายนอกจากที่เป็นโอเคของไอ้นี่หน้า102นะไอ้นี่คือโครงการที่ท่านจะไปทำอะไรของท่านเนี่ยก่อสร้างตลาดกลางภาคเหนือตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยามูลค่าโครงการ168ล้านปี68ตั้งไป33ล้านปี69ตั้งไป41ล้านปี70ขอ28ล้านแล้วเป็นงบผูกพัน65ล้านถ้าจะทำโครงการจนเสร็จไม่แน่ใจว่ามันจะสำลิดผลอย่างที่ท่านวางเป้าไว้หรือเปล่านะครับผมพูดเป็นแนวว่าคือลักษณะการทำตลาดกลางสินค้าเกษตรคือท่านสู้ตลาดไทยไม่ได้ท่านสู้ตลาดสี่มุมเมืองไม่ได้อันนี้คือการแข่งแบบต้องแพ้แล้วก็แพ้ไม่มีทางชนะเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้อตก.จะทำอะไรนะครับผมทราบว่าท่านเป็นเครื่องมือของทางกระทรวงเกษตรและรัฐบาลในการออกไปซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทราบด้วยว่าท่านเจ๊งอย่างสาหัสสำหรับโครงการจำนำข้าวเปลือกตอนนี้ท่านรอรับเงินจากรัฐบาล376ล้านบาทที่เป็นภาระที่รัฐบาลค้างจ่าย คำถามก็คือว่าตรงนี้ได้ทวงถามไปขนาดไหนแล้วมันจะได้ไหมที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องให้ท่านที่เป็นภาระคงค้างของรัฐบาลตามโครงการที่ท่านถูกบังคับไม่ต้องไปทำเนี่ยทั้งซื้อข้าวเปลือกเข้ามาแล้วก็มาเก็บไว้อะไรต่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นรายละเอียดผมไม่พูดถึงอ่ะนะถ้าเกิดจำเป็นจะต้องจัดสรรให้ท่านท่านจะดำเนินการไหมเพราะผมทราบว่าเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการวางแนวทางว่าให้หน่วยงานเนี่ยขอเงินเพิ่มเติมในงบมารายจ่ายปี70ด้วยซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ท่านต้องไปถามทางกระทรวงท่านดูแล้วกันว่าท่านมีโครงการจะขอเงินจากรัฐบาลในงบประมาณปี70หลังจากที่คณะกรรมการในชั้นอนุกรรมการแล้วก็กรรมการเขาตัดยอดมาแล้วแล้วเขาจะจัดสรรยังไงนะนี่ผมก็แนะนำด้วยแล้วก็เผื่อว่าท่านจะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ในเชิงของธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภารกิจของเราซึ่งเป็นภารกิจที่ดีมากเมื่อสัก30ปีที่แล้วตอนนี้ภารกิจที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นของเอกชนไปหมดแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงกับอนาคตของอตก.ในสถานการณ์ที่มันแข่งขันแล้วก็เราเสียเปรียบทุกอย่างนะแต่ว่าผมทราบจากเพื่อนกรรมาธิการบางท่านว่าท่านก็มีแต้มต่อเหมือนกันแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวคงมีกรรมาธิการท่านอื่นท่านพูดถึงผมขออนุญาตพูดยาวไปนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะได้ฉายภาพได้ครบถ้วนขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณท่านที่จะมาชี้แจงด้วยครับขอบพระคุณครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอะใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกปลาขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็น

0: and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinking radio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คุมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์กับวันนี้วันหวยออกครับท่านผู้ฟังครับนะใครถูกหวยบ้างนะฮะก็หลายคนก็อาจจะก็จะถูกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวมนตรีพาไปเรื่องไหนหวยเพิ่งออกแล้วบอกว่าถูกกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็ตั้งแต่ฟุตบอลนะครับที่มีการกะเกงกันว่าใครจะชนะนะฮะก็ดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลคู่เมื่อคืนนั่นคืออาร์เจนตินากับอังกฤษนะฮะใครผิดพลาดตรงไหนอย่างไรแต่ก็ถือว่าไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้นะถัดมานะครับหวยเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่สอบเข้าและก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะแรกเริ่มเดิมทีเราก็ได้เห็นตัวเลขโอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวจากวงประชุมเมื่อวานที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเราได้เห็นตัวเลข 5,814 คน 5,814 แต่ช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เราตีวงแคบนะฮะได้เห็นตัวเลข 3,621 นั่นก็คือชัดเจนแล้วว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะในส่วนของกสทอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่ากกลางในวันที่23ก็ชัดเจนแล้วว่านะหวยนะในส่วนของการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นนะชุดแรก 3,621 คนจากมีการเพิกถอนรายชื่อและนะก่อนที่จะไปทักทายคุณวิสุทธ์นะก็มีอีกท่านหนึ่งถูกหวยนะ

0: ใช่คนที่ท่านนายกบอกมาอยู่กับพี่ใช่ไหมฮะ
1: ก็มาอย
0: มา
1: ู
0: อ
1: ่
0: ยู่กับม
1: เ
0: าน อยู
1: า
0: ่
1: ะ
0: กับพ
1: ม
0: ี
1: า
0: ่
1: อยู่กับ
0: เอ
1: พ
0: า
1: ี่
0: เนาะมาอยู่กับพี่นะเราคิดจะโดนแขวนปรากฏว่า
1: คร
0: ต
1: ั
0: อ
1: บ
0: นนี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว
1: ไอ้เนี่ยมันต้องใส่ดอกจันทั้งหัวทั้งท้ายนะหลายคนเขาก็มองว่าโอ้โหนี่ยกสองไหมเนี่ยยกสองไหม
0: ก็
1: ยกสองของกระทรวงมหาดไทยไล่เรียงไปตั้งแต่ฝ่ายการเมืองยันไปถึงฝ่ายปฏิบัติ
0: ครับ
1: นะก็ผมว่าไปเร็วๆก็คือผู้ว่าอาเซมเบ้ท่านนี้นะฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่กรณีก
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
1: รองซีฟู้ดอีกสองคนที่ภู
0: ครั
1: เก
0: บ
1: ็ต
0: สอง
1: จ
0: ค
1: าก
0: นได
1: ก
0: ้
1: าร
0: ดีไปแล้วสองคนนั้นได้ดีถู
1: ก
0: ก
1: ็
0: ย้
1: ไ
0: า
1: ม่
0: ยได
1: ร
0: ู้
1: ้
0: ดี
1: อ่ะย้ายไปแล้วได้ดี
0: ได้ด
1: น
0: ี
1: ะครับแต่ปมปัญหามันก็คือมันเป็นเรื่องของผู้ว่ากับรองผู้ว่านะที่มีการส่งลายหลุดลายอะไรต่อไม่อะไรกันบอกว่านะรองผู้ว่าที่ไหนจะมาใหญ่กว่าผู้ว่าจะมาปลดผู้ว่าได้ยังไงนะมอทอหนึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วจะให้รองผู้ว่ามาปลดผู้ว่าปล่อยให้มอทอหนึ่งนั่งหัวโดเดอยู่ได้ยังไงนะก็เสร็จสับวันนั้นก็เย็นย่ำนะมีการย้ายรองซีฟู้ดทั้งสองท่านนะก็ไม่ได้ไปที่ไหนไกลอ่ะกลับบ้านเกิดของตัวเองคื
0: ไ
1: อ
0: ป
1: ที่นคร
0: น
1: แล้ว
0: ค
1: ก็ที่สง
0: ร
1: ขลา
0: จังหวัดใหญ่ขึ้น
1: อืม
0: เข้าบ้านเกิดตัวเองนะฮะ
1: ครับ
0: อีกลองไปอยู่
1: ไปอยู่สงขลาคุณวิสุทธิ์
0: อันนั้นก็ไม่ค่อยเรื่องไม่เกี่ยวข้องสลายโดนย้ายเหมือนกันชื่
1: ก
0: อ
1: ็เอาเป็นว่าย้ายแล้วก็เหมือน
0: ครับ
1: กับที่สื่อเขาเอ๊ะ
0: ไม
1: ด
0: ู่ ราง
1: แล
0: ว
1: ้
0: ั
1: ว
0: ล
1: เ
0: น
1: นี่
0: ะ
1: ยไม่ได้เป็นการมาตรการในเชิงตำหนิหรือลงโทษอะไรเลย
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะจบเพียงแค่นั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยอ่ะรองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
0: ครับ
1: ๆนะรุ่งเช้ามีการประชุมครม.ก็ไม่มีใครเอะใจอะไรเลยพอประชุมครม.ไปสักพักหนึ่งมีวาระจรนะคำย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตณเวลานั้นคือคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรให้มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เขาบอกผิดคิวด้วยนะตอนแรกๆเนี่ยนะในทางข่าวนะคุณพิสุทธิ์เขาก็บอกว่าในเมื่อย้ายรองผู้ว่าก็ต้องย้ายผู้ว่าด้วยจะย้ายรองผู้ว่าอย่างเดียวได้ยังไงรู้เสียงใครนะออกมาจากที่สูงบนยอดเขาที่ไหนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
0: เขาไหน
1: ไม่ใช่เขาของเราอะนะเขาของเขา
0: เขาของเขานะ
1: ก็สุดท้ายก็เป็นบทสรุปว่ารองผู้ว่าก็ย้ายผู้ว่าได้จริงๆแต่ที่ควันออกหูเล็กๆก็คือให้ไปนั่งตบยุงเป็นในตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้ตรวจที่คุณพิสุทธิ
0: ์ผู้ตรวจก่อน
1: แต่ปรากฏว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เอามาตรงนี้ดีกว่าจะได้ดูสมฐานะหน่อยก
0: ็
1: มาเป็นรองปลัดแต่คิดว่าเรื่องจะจบเท่านั้นผ่านไปแล้วหนึ่งยกแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนกับที่สื่อเขาเริ่มล้อมวงคุยกันว่านี่ยกสองหรือเปล่าเพราะนะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนี้แล้วมาเป็นรักษาการนะที่เรียกพี่เรียกน้องมาอยู่กับพี่น้องมาอยู่กับพี
0: ่
1: นะมาในจังหวัดที่สอถอเขากำลังนะมีการปราดดาบกันอีกรอบนึงนะคุณพิสุทธิ
0: ์สอถอนี่คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะที่อธิบดีถูกโยกไปนะถูกย้ายถูกเด้งขอไป
1: ครับ
0: ครับ
1: พอท่านนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นไม่แน่ใจว่าคือท่านไม่ได้มาแบบธรรมดามาเพื่อได้รับมอบหมายให้จัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรณีการสอบบรรจุรับบรรจุราชการท้องถิ่นที่ว่าอ่ะเนี่ยก
0: ็
1: ถ้าท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดก็จะได้เห็นร่องรอยเห็นบรรยากาศว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นยกใหม่หรือเปล่าอย่างที่มนตรีว่าไว้ครับคุณที่สุดครับ
0: เอ๊ะตกลงว่ากลับมารอบนี้เนี่ยเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเหรอผู้มีอำนาจสองท่านเขาเคลียร์แล้วเหรอเพราะคิดว่าถ้าไม่คุยคงไม่ง่ายนะหรือว่าจะหักกัน
1: คุณที่สุดครับ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าคำสั่งอุ่นๆร้อนๆที่ออกมาก่อนเที่ยงวันนี้
0: ก่อน
1: จะให้มีผลทันทีเป็นคำสั่งที่1854/2569เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งณวันที่16กรกฎาคมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือ การตั้งรักษา

0: การไม่ต้องไปบอกใครถ้าจะเข้าครม.เนี่ยมันก็จะต้องเป็นข่าวออกมาก่อน
1: ก่อนรับแตกก่อน
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้
1: เดี๋ยวผมเสริมคุณมนตรีนิดนึงว่าการประชุมครม.เนี่ยวาระโดยทั่วไปเป็นวาระลับนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยวาระการประชุมครม.เนี่ยเอาว่านักข่าวจะรู้ก่อนเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าท่านข้อติดตามจากคุณมนตรีเนี่ยถ้าเข้าครม.เนี่ยแล้วแต่งตั้งไม่ใช่รักษาการแล้วตัวจริงนะมันคงจะรั่วไหลมาก่อนนะน
0: ี่เป็
1: น
0: รั่วไหล
1: การรับ
0: ครับก็เราท่านทั้งหลายก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกสทเมื่อวานและนายกรัฐมนตรีก่อนไปเยือนจีนนะครับก็ตระเวนนะเดินสายหลายๆวงนะข่าวใหญ่ของเมื่อวานก็คือตัวเลขที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นั่นก็คือ5814นะคือผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของสทและต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามันมีพิรุษเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มตอนแรกคิดว่าจะจัดการทั้ง 5,814 คนแต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วการออกมาแจกแจงของปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐจะเอาเฉพาะกลุ่มแรกก่อนเพราะกลุ่มแรกนั้นชัดเจนมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 3,621 ราย
1: ทีนี้กลุ่มที่2นี่เห็นว่าคะแนนก็จริงๆคะแนนดีอยู่แล้วใช่มั้ยกลุ่มที่2
0: จะไปเพิ่มอีกทำไมเพื่อให้มันอยู่ในลำดับที่คะแนนมัน
1: สงสัยเพื่อ
0: มาก่อนมาหลังนะ
1: อันที่สองผู้แรกคงจะได้อยู่แล้วแหละแล้วคะแนนมันการแก้ไขอ่ะผิดสังเกตอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็1,700นะ1,713รายแต่กลุ่มที่สามน่าสนใจคุณมนตรีต่างกันคะแนนเดียวอ่ะนะแต่ว่ามันชัดเจนไงถึงแม้ต่างคะแนนเดียวไอ้กระดาษคำตอบมันมีพิรุธอ่ะ
0: ครับ
1: 480รายนะ
0: ฮะ
1: มันก็จะมี3กลุ่มว่าเอาว่ากลุ่มแรกอย่างคุณมติ 3,621 รายวันพรุ่งนี้มติที่ประชุมคงจะทราบแล้วนะก็คือให้ออกจากก็ไงต้อง
0: เพิกถอนเขาใช้คำว่าเพิกถอน
1: เนี่ยต้องเพิกถอนนะ
0: ก็กลับบ้านนะครับ
1: กลับบ้านแล้วมีคดีติดตัวด้วยนะ
0: กลับบ้านแล้วมีคดีติดตัวด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะไอ้เราอ่ะเมื่อมันเห็นร่องรอยของการทุจริตนะครั้งมโหฬารแบบนี้เกิดขึ้นนะบางคนก็คิดไกลไปถึงขนาดว่าเอ๊ะไอ้ 3,621 คนเนี่ยมันมีบัญชีเป็นชื่อนายกรนายขอเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่ามีเฉพาะตัวเลขนะครับถ้ามีเฉพาะตัวเลขเนี่ยโอ้โหคนเขาคิดไกลไปถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าใครถ้าจะอยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ในตรงนี้มันจะมีวิธีการในการที่จะให้เราไม่ต้องอยู่ในจำนวน 3,621 คนนี้ได้หรือไม่จากทั้งหมดนะครับที่ประกาศออกไปมี3กลุ่มที่ว่านั้นเนี่ยถ้าจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็จบยังไงเสียก็ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเป็นการนะจัดแบบหลวมๆเอาตัวเลขใหญ่ 5,814นะมาเป็นก้อนใหญ่แล้วแยกออกเป็น3ก้อนโดยที่ในแต่ละก้อนนั้นเนี่ยนะถ้าผมใช้คำว่าถ้านะถ้ายังไม่มีคำว่านายกรนายขออย่างชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่มันจะทำให้มีการตัวเลขยังคงเดิมแต่รายชื่อนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนี้ยหลายคนเขาก
1: ็คุณตีมาเขาไงวิ่งคุณตีแปลว่า 3,621 รายจะมีการวิ่งเพื่อให้หลุดนี่หรอหลุดจาก 3,600 หลุดจาก 3,621 รายเหรอ
0: ก็คุณวิสุทธ์ก็คิดตรงๆอย่างนั้นนะนะครับเพราะผม
1: ไม่ใช่เลวร้ายขนาดนี้ยังกล้าทำอีกเหรอ
0: เนี่ยพอผมคิดอย่างเนี้ยคนเขาก็บอกว่าอุ้ยคุณไอ้ที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอ
1: มันชั่วร้ายมากเลยจริงจะเอางี้เหรอฮะ
0: ก็เผื่อเอาไว้เพราะมีคนคืออะไรที่มันคิดได้จากสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะคิดต่อซึ่งมันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่พอมันมีปัญหาอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาก็คิดต่อไปโดยที่ไปห้ามเขาไม่ได้ส่วนจะเป็นจริงจำตามที่คิดหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่ท่านว่าจะจัดการไม่ให้เป็นไปอย่างที่เขามองครับ
1: ครับเอาเป็นว่าก็พรุ่งนี้คงจะรู้นะว่าเป็นใครเนา แต่ก็มีคนถามท่านปลัดมหาไทยเหมือนกันนะว่าจะได้เห็นรายชื่อไหมนะคือรายชื่อของบรรดาคนเนี่ยอย่างน้อยก็3,600กว่าคนนะจะได้เห็นไหม
0: ครับ
1: ก็ตลาดก็ที่บอกว่าคงพูดง่ายคงต้องมีขั้นตอนของมันนะนะฮะถ้าถึงวันนั้นก็จะได้รู้กันนะฮะเมื่อถึงจะรู้กันทีนี้ไอ้วันนั้นไม่รู้วันไหนนะเอาละแต่ว่าคำถามเพิ่มเติมครับคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเมื่อมีการเพิกถอนการบรรจุเนี่ยเงินเดือนอะนะฮะจะทำยังไงต่อนะ
0: อันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะคุณวิสุทธ์นะ
1: ฮะเพราะว่าเปิดไปแล้วใช่ไหมจะก็ไม่รู้สิจะต้องคืนหรือเปล่านะอันนี้ทางรองอธิบดีสถ.ก็บอกว่าต้องพิจารณาตามพฤติการและดำเนินการตามบทลงโทษจะเป็นยังไงต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ว่ายังไม่ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดเร็วๆนะเหม
1: ือ
0: นกับสส.ที่รับทำหน้าที่มาได้ปีหนึ่งแต่ยกตัวอย่างเนี่ยหลายท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุแห่งปัญหาคุณสมบัตินะฮะก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการที่จะมาดำรงตำแหน่งก็ถือเสมือนว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้น
1: แต่แล้วมันเดินไปแล้ว
0: บางคนเนี่ยนอกจากเงินเดือนของตัวเองแล้วเงินเดือนหรือว่ารายได้ใดๆก็ตามผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องคืนสภาทั้งหมดเพราะที่ได้ไปนั้นเนี่ยมันไม่ชอบเพราะท่านไม่ได้เป็นส.ส.มาตั้งแต่ต้นพอวกกลับมาที่เรื่องนี้เมื่อมีการเพิกถอนการบรรจุก็เสมือนหนึ่งว่านะฮะทั้งหมดเนี่ย 3,621 รายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่ต้นก็ต้องคืนเงินนะถ้าคิดเร็วๆแบบนี้คุณมีสุดครับ
1: โอ้แต่ว่าไม่รู้อันนี้เพิ่งเรื่องสสเนี่ยผมก็อยากรู้มีการคืนจริงไหมนะเพราะมีทั้งที่คุณมนตรีบอกตั้งถือว่าไม่ได้เป็นสสตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผู้ช่วยด้วยนะหรือบางคดีที่ศาลตัดสินว่าการได้มาตำแหน่งซึ่งสสเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคืนเงินที่ผมก็ไม่ทราบจริงว่าจริง
0: คืนกันบ้างหรือเปล่าม
1: ีการคืนบ้างหรือเปล่านะนะครับ
0: ทีนี้ผมเติมกระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้จริงๆเนี่ยเมื่อวานเราได้ข้อสรุปจากที่ประชุมนะกสทที่มีนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอยู่ด้วยนะเป็นประธานนั้นแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนและมีตัวเลข5814นี่ออกมาก็เข้าใจว่าคงจะมีการประชุมนะอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่23นะกรกฎาคมที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็จะให้ที่ประชุมกกลางคือคณะกรรมการกลางเป็นคนพิจารณาดำเนินการในการที่จะเพิกถอนทั้ง 5,814 คนแต่เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นคิวแทรกกระมังครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับ
0: หรือท่านปลัดเองท่านคงไปดูในรายละเอียดแล้วนะครับว่ามันอาจจะต้องทำขั้นตอนอื่นก่อนที่จะถึงวันที่23นั่นก็คือการประชุมนะในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะนะจัดทำรายละเอียดซึ่งวันนี้ก็เลยจัดทำรายละเอียดว่าในจำนวน 5,814 คนนั้นเนี่ยจะเสนอให้เพิกถอนเฉพาะนะกลุ่มแรกก่อนก็คือ 3,621 รายนะส่วน2กลุ่มหลังนั้นนะครับก็จะมีการนับคะแนนใหม่เพื่อมาจัดลำดับใหม่ทั้งหมดเพื่อดูว่าถ้าเขาคะแนนดีอยู่แล้วนะถูกอัพขึ้นมาพอนับคะแนนใหม่เขาอาจจะตกมาก็ได้แต่ถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องทางคดีอาญาถ้าสาวถึงก็จะไปถึงตัวเขาเองตอนนี้ถ้าเขาทำคะแนนดีอยู่แล้วอยู่มีคนไปอัพให้เขาขึ้นนะเราจะให้เขาตกมันต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์กันอีกหากตรวจสอบคะแนนใหม่แล้วมีการจัดลำดับใหม่เสร็จแล้วคนเหล่านี้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่ก็จะบรรจุแทนเอาเป็นว่า2กลุ่มหลังอย่าวิตกอย่าไปกังวลนะครับก็จะนำไปรวมกับทั้งหมดนะที่มีรายชื่ออยู่เนี่ย 9,174 คนนะตรงนี้ท่านปลัดบอกว่าเมื่อคนบริสุทธิ์ 9,174 คนไม่ได้ถูกเพิกถอนและในวันพรุ่งนี้หากมีมติให้มีการเพิกถอนการบรรจุกลุ่มแรก ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะอย่างชัดเจนนะฮะมันก็จะไปไล่ลำดับกลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มจำนวน 9,174 คนนั่นด้วยก็จะมาไล่เรียงตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะ 3,621 คนนะถ้ามีรายชื่ออยู่แล้วก็คงจะต้องนะเตรียมแพ็คของกลับบ้านเก็บของส่วนจะไปทวงเงินคืนกันเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องในลำดับถัดไปแต่กระบวนการไม่ใช่จะจบสิ้นในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีการประชุมเพื่อที่จะทำเป็นรายละเอียดเสนอกกลางในวันที่23กรกฎาคมพอกกลางมีมติตามที่ได้มีการจัดทำบัญชีเสนอไปแล้วก็จะต้องส่งไปที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆตามที่ทั้ง 3,621 คนมีรายชื่ออยู่เพื่อที่จะดำเนินการนะเพิกถอนตามระบบระเบียบของทางราชการต่อไปก็จะมีสายบังคับบัญชาในแต่ละขั้นแต่ละตอนในทางปฏิบัติอยู่
1: ต้องใช้เวลาผมมันจะคิดมากหรือเปล่าคุณมนตรีในจำนวน 3,621 รายตอนที่ผมเชื่อเจ้าตัวรู้แล้วว่าเป็นใครเจ้าตัวเองรู
0: ้
1: เอ้าก็ไปซื้อมามันจะไม่รู้ผมว่าผมไปสอบ ผมไปซื้อผมก็ต้องรู้ว่าจะเป็นผมอะ
0: ครับ
1: เวลา
0: ถ้ารู้แล้วทำอะไรได้ไหมหรือว่าจะมีจะม
1: ี
0: หน่วย
1: ผมหายตัวดิไม่รู้ผมคิดคือผมรู้ว่าผมโดนก็ดีนะ
0: ผม
1: หนีหรือไม่ก็มีคนทำให้ผมหายไปก่อนชั่วคราวหรือก็ตามแต
0: ่หมายคนทั้ง 3,600 ผมไม่ได้หายไปพร้อมกัน
1: หมายคุณไม่หายพร้อมแหละผมว่าบางคนก็น่าจะหายบ้างเพราะไม่นะผมสาวลงตัวการทำไงล่ะผมโสดผมเป็นผู้สอบเป็นคนที่ยัดเงินมาแล้วผมก็เป็นระดับไม่ธรรมดาแล้วถ้าผมอยู่เนี่ยนะไอ้คนที่ข้างบนผมมันแย่นะผมก็ต้องหายตัวหรือจำเป็นต้องหายตัวดูสุดท้ายด้วยถูกทำให้หายตัวไปก่อน
0: คุณวิสุทธ์คิดในมุมนั้นแต่มีอีกความคิดหนึ่งที่ผมบอกคุณวิสุทธ์ไปเมื่อสักครู
1: ่
0: โอ้โหนะแทนที่จะนั่งอมทุกข์อยู่เนี่ยทำยังไงดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหนึ่งใน 3,621 คนถ้ามีใครนะมาสกิดไหมนะพี่ช่วยได้นะ อาจจะเสกจะเป่าวิธีการที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันโอ้ที่ทำมายังไม่พออีกอ่ะนะคือเราอาจจะคิดว่าเนี่ยมันหนักสุดแล้วนะแต่พอมีเห็นช่องทางมีลู่ทางตรงนี้ยังจะมีใครกล้าหาญชาญชัยนะไปสกิดบอกว่ามนตรีนะยังอยากไม่อยากจะอยู่ใน3621ไหม
1: มันใครก็อยากหลุดแหละแต่ว่าในที่บอกอะคือสิ่งที่คุณมนตรีคิดก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่ผมย้ำทีว่ามันชั่วร้ายมากนะหรืออีกแนวนึงคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: ไอ้สามพันกว่าคนมันต้องมีสักคนที่แค้นนักอะเงินก็จ่ายกู้มาแล้วแล้วก็ยัดเงินไปเรียบร้อยแล้วยังมีโอกาสถูกปลดแล้วอาจจะต้องติดคุกด้วยซ้ำไปอย่างนั้นเลยไม่แฉก็ฝืนไปยิงในบ้าน
0: นี่มีท่านผู้ฟังเนี่ยคุณอิสระชนบอกว่าโหผิดแล้วจะทำผิดอีกครั้งเหรอเนี่ยคิดเหมือนกับคุณวิสุทธ์
1: ไม่แต่ผมไม่ได้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าเลย
0: ก็มันหนักหนาสาหัสพอแล้วแล้วบ้านเมืองก็บอบช้ำมามากแล้วแต่ผมเชื่อว่าผมยังใส่ดอกจันเนี่ยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะอุ่นๆร้อนๆในวันเนี้ยนะถ้าท่านให้ได้รับดาบอาญาสิทธิ์ให้เข้ามาทำหน้าที่นะชำระสะสางหน่วยงานที่มันมีปัญหาผมเห็นทางปลัดนะท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่านะก็ชื่นชมนะรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสถในครั้งนี้นะครับว่าก็เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ท่านใช้คำว่ารักษาการอธิบดีเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็มั่นใจเพราะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดของผู้ว่าอยู่แล้วนะคงจะมีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมท.1อยู่ด้วยกำลังถูกเฝ้าจับตาดูว่าประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะจบลงอย่างไรนะจะได้แค่ปลาซิวปลาส้อยอย่างที่เขาปรามาสไว้หรือเปล่าหรือพอท่านนี้เข้ามาแล้วโอ้โหมันมีมากกว่านั้นอีกท่านก็ได้รับมอบหมายให้มาท ทำหน้าที่ตรงนี้ก็คงจะต้องเดิมพันทั้งมท.1และก็คนที่มาทำหน้าที่รักษาการปลัดซึ่งนะฮะท่านเองเคยบอกว่าในบรรดานักปกครองทั้งหลายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านอาวุโสสูงสุดทุกคนเป็นน้องท่านหมด
1: ท่านรับระดับอาวุโสแต่ตอนท่านเป็นอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ว่าภูเก็ตใช่ไหม
0: เป็นผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มาเป็นรองปลัด
1: ถูกท่านก็ถูกรับน้องเนี่ย
0: พอใช้คำว่ารับน้องเนี่ยท่านหันขวับเลยนะวันนั้นนะใครเป็นน้องทุกคนเป็นน้องผมทั้งหมดนะ
1: แต่เอางี้ผมเปลี่ยนคำหมายแล้วกันท่านก็โดนดับเนี่ยลงไปพื้นที่ใช่ไหมเอาจริงๆท่านคือไปเนี่ยแต่ว่าเจอของแข็งในพื้นที่อ่ะ
0: ครับ
1: นั้นอาวุโสไม่ใช่ตัวชี้ขาดครับ
0: ไม่ใช่ตัวชี้ขาด
1: ใช่ไหมท่านก็เจอหนักเหมือนกันแล้วนายกยังประกาศว่าไม่ย้ายไปไหนนะยังเด้งได้อ่ะงั้นอาวุโสท่านครับก็ไม่ได้ใช้ได้เสมอไป
0: หนึ่งอาวุโสไม่ได้ใช้ได้เสมอไปสองผมคิดเร็วๆอ่ะคุณพิสุทธิ์นะต้องหนึ่งจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองในช่วงสั้นๆแล้วต้องไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะจะถูกรับน้องรับพี่แล้วก็สุดแท้แต่ก็ต้องกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้ววันเนี้ยนะกลับมาเป็นเหมือนกับเป็นอธิบดีอีกรอบรักษาการอ่ะเป็นตำแหน่งอธิบดีนะคุณสุนะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าคิดเร็วๆก็คือแล้วปัญหาลายถางต่างๆที่เกิดขึ้นนะไม่รู้จะมีการจดบัญชียาวไว้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะเรื่องนี้มันก็ขั้นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการเมืองกับการเมืองแต่ข้างในเองระหว่างสิงกับสิงด้วยกันเนี่ย
1: ในมหาไทยสิงกับสิงจะไม่ธรรมดาแต่ว่านี่มันตีครับถ้าทิ้งท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวนะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้นายกเอาจริงรัฐมนตรีมหาไทยชื่อของสิงก็เอาจริง
0: ครับ
1: ปลัดก็เอาจริงแล้วก็ท่านรักษาการสถ.เนี่ยนะที่นี่ก็เอาจริงแต่ผมสะหรณ์ใจว่าคนที่จะถูกเช็คบัญชีเอาจริงเอาจังอ่ะเป็นระดับอธิบดีลงมาแต่เหนือที่ดีลงไปเนี่ย
0: อ๋อ
1: ผมว่าไม่ถึงว่ะ
0: หลายคนก็คงคิดอย่างนั้น
1: อ่ะอ๋อหลายคนคิดไม่ถึงอ่ะ
0: เพราะว่าคงจะต้องมีขอบเขตขันธสีมาของการที่จะต้องดำเนินการแต่ที่เจอแน่ๆก็คือผู้ที่นะสอบเข้ามาแล้วก็ใช้เงินใช้ทองแล้วเข้ารับตำแหน่งโดยทุจริตอันนี้เจอแน่ๆครับ
1: อันนั้นเจอแน่ใจถึงๆหน่อยพี่ไหนๆก็หลายๆแล้วพวกเดียวกันไม่เป็นไรลุยเลย
0: นี่ผมยังพอผมคุยกับคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: ที่แม่ตอนหลังเนี่ยผมเอ่ยชื่อท่านไปหลายครั้งไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยตำแหน่งท่านหายไปนะอธิการบดีสัทธาอะไรนะราชพัฒนครราชสีมาที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านเห็นข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วท่านทิ้งคำพูดไว้อยู่คำหนึ่งจำได้ไหมที่คุยกับคุณที่สุดเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่หนูจะเอาจริงหรือเปล่าที่ถามว่าพี่หนูจะเอาจริงไหมแสดงว่าก็ยังคุ้นเคยกับท่านนายกอยู่ก็เลยเรียกพี่เรียกน้องเหมือนกับที่นะรองปลัดที่มาทำหน้าที่รักษาการนะเป็นพี่เป็นน้องก็น้องมาอยู่กับพี่นะวันนี้พี่ใช้น้องแล้ว
1: ครับ
0: อ่ะมาไกลครับคุณที่สุดเราพักกัน
1: ก่อนนะครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมน่ากินอ่ะ
0: อร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กับข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะคุณวิสุทธิ์เปิดไมโครโฟนนะฮะก็ปิดไว้เมื่อสักครู่แล้วลืมนะฮะ วิสุทธิ์ไปดูท่านนายมตรีก่อนที่จะเดินทางนะไปเยือนจีนวันนี้ท่านนายมตรีนะมีภารกิจนะไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะพร้อมด้วยกับคณะซึ่งมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะร่วมอยู่ด้วยทีนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ตรวจเยี่ยมได้รับฟังได้พบปะพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องที่จะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะก็มีคำถามว่าได้พูดคุยกับกองทัพก่อนเดินทางหรือไม่นะครับก็นายกก็บอกว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะตนต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและก็นายกหลี่เค่อเฉียงนะมีตั้งแต่ประเด็นทางการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงและการที่ตนเดินทางในวันนี้ก็ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่อยากจะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันทีนี้นักข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ถามว่าหากมีโอกาสเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนจะคุยเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาอยู่แล้วถามอีกว่าหากทางการจีนอยากจะเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาจะทำอย่างไรนายกตอบเพียงแค่ว่าเราก็ไม่ปิดกั้นนะถัดมาถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยหรือไม
9: ่
8: ท่านนายกบอกว่าต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่องและเรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยกับทางเมียนมาด้วยนะโดยในต้นเดือนสิงหาคมผู้นำเมียนมาก็จะเดินทางมาเยือนไทยโอ้นี่นะเป็นวันก่อนเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะของเมียนมาที่มานะ นายกก็บอกว่าเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควันเรื่องมลพิษชนกลุ่มน้อยและยาเสพติดไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในการขจัดยาเสพติดซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศเมื่อถามว่าจะมีการคุยกับมินอองหลายที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างไรท่านนายกก็บอกว่าทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของไทยนะหากนำไปสู่ประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกันก็จะหาบทสรุปและบรรลุข้อตกลงด้วยความรวดเร็วประเด็นที่มินอองหลายจะมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคุณที่สุดหลังจากที่เราเองได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาในวันก่อนโดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในฐานะประธานหมุนเวียนแต่เราเป็นเจ้าของสถานที่ก็อีกก้าวหนึ่งก็คือการมาของประธานาธิบดีมินอองหลายในต้นเดือนหน้าครับคุณที่สุดครับ
9: ครับในพูดถึงจีนนะคุณมนตรีครับ
8: ครับ
9: เมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าจีนมาลงทุนเยอะขึ้นนะเยอะมากเยอะมากทุนใหญ่ทุนที่เป็นทุนจีนก็มีแล้วก็ทุนเทาทุนดำก็ยอมรับว่ามีเยอะนะครับ
8: ครับ
9: ซึ่งเข้าใจว่าตอนที่คุยกันจีนก็จะส่งสัญญาณไม่อยากจะให้มีคำพูดติดท้ายอ่ะเช่นจีนเทาหรือว่าจีนดำอย่างนี้นะไม่อยากให้มีคำนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่จีนตาในบ้านเราคุณมนตรีเรื่องของโอเคจีนลงทุนจีนดีๆมาเยอะแต่ว่าจีนที่มาในรูปแบบเทาหรือดำหรือมาในรูปแบบของการลงทุนที่เอาเปรียบบ้านเรานี่ก็มีเยอะเนี่ยพูดกันตรงๆนะหลายแห่งด้วยกันล่าสุดที่เป็นพื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากแหล่งใหม่ประเทศคือที่ระยองระยองที่เขาเปิดที่โครงอุตสาหกรรมนะฮะประมาณ 90% เป็นการลงทุนจากจีนคุณมนตรีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของการลงทุนเนี่ยมีคนก็มองว่าเอ๊ะตกลงว่าไอ้การลงทุนเนี่ยแต่ละครั้งต้องมีการประเมินใช่ไห
8: ม
9: การทำเวทีประชาพิจารณ์นะฮะดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายนะบางแห่งไม่
8: ม
9: ีหลายแห่งก็มีคำถามว่ามันผ่านมาได้ไงในเมื่อมันไม่คือเนี่ยมันไม่ผ่านเกณฑ์
8: ไม่ผ่านกระบวนการตรงนั้น
9: แต่ว่าโรงงานบริษัทใหญ่โตฮาราผ่านมาได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่มีนอมินีคนไทยด้วยอำนวยความสะดวกไม่ว่าคนในส่วนราชการหรือภาคเอกชนหรือชาวบ้านก็ตามแต่นะฮะก็บอกว่านอมินีคนไทยเนี่ยมันตอนลงทุนบริษัทเนี่ยมันต้องมีกระตังอ่ะมีคอนเนคชั่นดีอ่ะเพราะอย่างการลงทุนเนี่ยนะครับของบริษัทเนี่ยมันต้องมีการประชุมร่วมแล้วไม่ใช่ร่วมแค่ชื่อนะมันต้องลงลายมือชื่อรับรองร่วมประชุมกรรมการโชว์หลักฐานทางการเงินเนี่ยมาหลายแห่งบอกว่านอมินีเยอะทีนี้มีคนพูดอย่างนี้ครับบอกว่ามันเหมือนกับการยกแผ่นดินให้ไปเลยอ่ะคือพอวัดให้สร้างโรงงานแล้วเนี่ยยกแผ่นดินไปเลยกูทำอะไรก็ได
8: ้ครับ
9: ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นระยองก็เป็นจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งต่างๆมันผังเมืองนะฮะมันก็ไม่ผ่านการประเมินอย่างจริงจังแต่ผ่านไปได้นะครับทีนี้ที่ระยองมันมีเกิดหลายเรื่องนะบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางปล่อยน้ำเสียเห็นไหมหรือปิดกั้นท่วมบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยจากโรงงานเนี่ยนะมันก็เข้ามาเยอะนี่ก็หลายคนก็เรียกร้องว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งเสริมการลงทุนมันต้องเรียกไงต้องจริงจังแล้วก็ในการที่จะแก้หรือว่าป้องกันปัญหาด้วยที่เกิดข
8: ึ้
9: นนะครับพูดเรื่องนี้คุณตีขออนุญาตหน่อยนะครับพอดีผมไปดูข้อเขียนอันนึงเนี่ยผมว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ที่ขออนุญาตอ่านให้ฟังอย่างเร็วๆนะครับเขาพูดถึงอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายต่อต้านการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยมันต้องทำอย่างจริงจังอ่ะแล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว
8: ครับ
9: เรื่องอะไรนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์อ่ะ
8: อ๋อครับ
9: คือ เด็กที่เกิดมาไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ว่ามันมีการรับจ้างกันมาใช่ไห
8: ม
9: แม่จีนรับจ้างพ่อไทยที่ไม่รู้จักกันตั้งท้องแล้วก็ไปจดทะเบียนนะครับปรากฏว่าได้สิทธิ์มาท่านบอกแง่หนึ่งครับคุณมนตรีครับ
8: ครับ
9: เด็กคนนี้กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายมีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ถือครองที่ดินมีสิทธิ์เป็นข้าราชการ
8: ครับ
9: และมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันหนึ่งข้างหน้าเหมือนกันถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันคือการสวมสิทธิ์สัญชาติเชื่อมโยงกับภาพใหญ่กว่านั้นนะมันก็เลยมีกระบวนการทุจริตเราดูแล้วมันก็แค่โกงกันแต่จริงอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่โยงใยถึงการสูญเสียอะไรมากมายของไทยด้วยจริงๆมันมีคดีอย่างนี้นะครับคุณมนตรีครับ
8: ครับ
9: เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะที่ฟิลิปปินส
8: ์อ๋อที่นายกเทศมนตรีหรืออะไรตรงน
9: ั้นใช่ใช่นายกเทศมนตรีชาวฟิลิปปินส์ถูกกล่าวหาว่าสอดแนมให้จีนใช่ไหมค้ามนุษย์นะฮะก็คือชื่อเนี่ยฮะชื่ออะไรกลัวเดี๋ยวจำชื่อจีนไม่ได้นะฮะ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบัมทางเหนือของกูมารีลาเป็นคนที่ชาวบ้านบอกว่าเธอทำงานดีมากเข้าใจชาวบ้านนะฮะแก้ปัญหาได้ดีเป็นที่รักของชาวบ้านแต่ปรากฏว่าเธอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วตอนหลังชัดเจนนะครับว่าเธอเป็นนายกเทศมนตรีแต่ว่าตั้งศูนย์การช่อโกงขนาดใหญ
8: ่
9: ภายใต้คาสิโนนะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์ออฟชอร์เกมมิ่งออเปอเรชั่นแล้วก็เธอก็เป็นคนจีนที่ตั้งมาสอดแน
8: ม
9: มันก็จะไม่เกินเลยที่บอกว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจริงจังมากกว่านี้นะครับกับ
8: ครับ
9: พูดงี้ไม่ได้แปลว่ามีตั้งข้อตั้งแง่กับการมาของจีนนะแต่ว่า มาแล้วเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีอะไรที่จริงจังไม่เป็นดอมินีไม่หวังจะได้การลงทุนแล้วไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็ต้องทำการทุจริตด้วยก็ฝากไว้แล้วกัน
8: คือถ้ามัน
9: ครับครับ
8: ถ้ามันเริ่มต้นด้วยนี่แหละความช่อฉนอย่างเนี้ยแน่นอนที่สุดมันก็ไม่นำไปสู่สิ่งที่บอกว่าเออนะเหมือนกับที่ในทางพระพุทธศาสนานะต้นอาจจะมาไม่ดีมาไม่ดีแต่จะไปดีคืออาจจะใช้หลักตรงนั้นมาจับไม่ได้ซะเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเมื่อมันมาโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อให้นะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีถูกปลูกฝังมาเป็นอะไรอย่างดีได้รับการศึกษานะก็จะเป็นทรัพยากรที่ดีในสังคมแต่บังเอิญว่ามันไปเชื่อมโยงตัวอย่างจากฟิลิปปินส์ที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าวิตกกังวลซึ่งเราได้เห็นคำว่านอมินีเนี่ยผ่านนะหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นอย่างกรณีไชน่าเรียนเวนะที่สตง.และถัดมาเนี่ยพอมาถึงเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรายชื่อเป็นนอมินีนะผู้ถือหุ้นนะแม่มาเป็นพ่อทิพย์ที่อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยถ้าจับคลับคล้ายคลับคาชื่อประจวบหรือยังไงเนี่ยโอ้โหนี่กลายเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นนอมินีให้เขาตลอดเลยหรือนี่คือวนเวียนอยู่แต่เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับคุณที่สุดครับเชิญครับ
9: ก็ถ้าดูต่างประเทศเขายังมีกฎหมายที่มีหลายประเทศนะแต่บอกว่าไทยไม่มีกฎหมายต่อต้านการแทรกแซงต่างชาติไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำเรื่องนี้นะครับก็เรื่องที่ต้องฝากรัฐบาลแล้วก็คนไทยต้องดูด้วยไม่ต้องการแทรกแซงมันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับบางข้อความต้องบอกว่าบางข้อความตอนบางข้อความบอกว่าตอนเนี่ยผมดูสี่คุณมนตรีผมใช้เครดิตเขาหน่อยผมไปเอาเขามาตอนต้นๆบางส่วนนะครับจับสายลับผมเอามาบางส่วนแต่ว่านี่คือประเด็นใหญ่ที่ต้องคบคิดกันนะ
8: เข้าใจว่าหลายที่หลายแห่งนะฝนอาจจะกำลังเทลงมานะฮะช่วงนะเวลาแบบนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันพอดีขับรถขับราก็ระมัดระวังรอบเป็นหน้าฝนผมพาไปดูข่าวก็ถือว่าท่านนายก ของเราเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่ขาดสีสันจริงๆเลย
9: วันนี้มีอะไรกัน
8: ก็เหมือนกับจะไปหลายวันก็ต้องสร้างสีสันขึ้นไม่ใช่สร้างขออภัยนะต้องมีสีสันให้ได้เห็นกันหน่อยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปเยือนกองทัพไทยนะไปตรวจเยี่ยมไปอะไรต่อไม่อะไรในข่าวเขาก็บอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็มีการประชุมหารือกับผู้นำเหล่าทัพนะฮะช่วงนี้แหละครับช่วงของงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบรรดาผู้นำเหล่าทัพท่านนายกรัฐมนตรีได้โชว์เป่าแซกโซโฟนโดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาบรรเลงบนโต๊ะอาหารต่อหน้าผู้นำเหล่าทัพนะโดยนั่งด้านข้างปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งหลายท่านก็คงจำคือไม่ได้ไปขึ้นบนเวทีอะไรที่เป็นพิธีการเพียงแต่นั่งตรงนั้นนะข้างหน้าก็ยังมีแก้วน้ำมีจานมีชามมีอะไรแต่ท่านก็ผ่อนคลายนะบรรยากาศหลังจากรับประทานอาหารก็เลยนะบรรเลงเพลงนะเป่าแซกโซโฟนเพื่อที่จะนะสร้างบรรยากาศขึ้นในงานก็ห่างหายไปหลายวันนะครั้งนี้ก็นะมีการเป่าแซกนะเป็นอีกสีสันหนึ่งของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
9: นายกนี่เป็นคนมีความสามารถด้านดนตรีเยอะหลายชิ้นแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วย
8: ไม่ได้ออกเทปนะมีไหมไม่มีนะ
9: ไม่ออกฮะไม่มีออกแต่ว่าช่วงหลังก็ระวัดระวังในการร้องเพลงนะมันมีช่วงไม่เอาเดี๋ยวเรื่องเก่าแหละ
8: เรื่องเก่ามาก
9: มันมีคลิปที่ไปร้องกับเบิร์ดกับฮาร์ด
8: อ๋อโอ้มันเป็นเพลงแปลงเนี่ยเพลงแปลงชนิดที
9: ่เข้าสู่การ
8: หนึ่งท่านยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
9: ส
8: องเข้าใจว่าจะนานมากจนกระทั่งยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยซ้ำไปหร
9: ือ
8: เปล่าน
9: านนานแล้วนานแล้ว
8: นะฮะแต่ทุกอย่างมันจะถูกบันทึกเอาไว้หมดไง
9: ใช่ใช่
8: เนื้อหาฟังแล้วสะดุ้ง
9: เป็นนายกก็ระวังหน่อยแต่ความจริงผมว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งเข้าหาคนง่ายเป็นกันเองเข้าถึงเนี่ยนะ
8: ครับ
9: แล้วก็คนรักคนไม่ถือตัวก็น่ารักอ่ะก็เป็นบุคคลที่ดีนะผมว่าเพราะว่าระดับไหนแต่ว่าคนที่คาดหวังเนี่ยก็ว่าก็อันนี้ดีแล้วนะแต่นายกช่วยทำเรื่องที่เป็นวาระด่วนๆเรื่องจริงจังอ่ะนะอย่าแค่มอบงานให้สั่งงานอย่างเดียวไง
8: ครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนั่งควบอยู่ฝ่ายค้านเขาก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไปตำหนิฝ่ายค้านเขาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นยุคที่งานหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยหลายปัญหาเนี่ยมันเกิดกับกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักในช่วงจังหวะเวลาเนี่ย
9: ก็นั่งมากี่ปีหลายปีอยู่นะตั้งแต่ยุคของคุณแพทองธารนะ
8: ครับ
9: ก่อนนั้นผมจำไม่ได้แต่ก็นั่งมานานอ่ะ
8: ก็ยุคคุณแพทองธารนั่นแหละนั่งจนกระทั่งเขามาขอคืนไง
9: อืมแล้วก็ไม่ยอมนะ
8: พอไม่ยอมแล้วกลับไปช่วงสั้นๆ2เดือนเสร็จๆแล้วกลับมาอีกครั้งก็กลับมานั่งต่อนะแล้วพอมาครั้งนี้นะก็ท่านก็ยังอยากจะเข้าไปทำในสิ่งที่เข้าใจว่านะอยากจะทำให้มันทำต่อนะก็เลยต้องยังกลับไปที่มหาไทยอยู่จนกระทั่งครั้งเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายมันก็เลยเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะที่ท่านนั่งควบเก้าอี้มอท.1อยู่ด้วย
9: มีคนบอกว่าลุกให้คนอื่นทำคือถ้าไม่ได้ทำไม่ดีนะก็ลุกให้คนอื่นหน่อยเวลาเป็นนายกภาระเยอะนะครับ
8: ครับ
9: เอ๊ะหรือว่านิดนึงผมเป็นโฆษกให้ท่านประธานสภาหน่อยได้ไหมครับ
8: โอ้โหแถลงผลงานเลยครับ
9: 122วันพลิกโฉมของสภาแก้ปัญหาประชาชนครับใครตั้งชื่อให้อลังการมากวันที่แถลงตรง122วันนะ
8: ครับ
9: คุณโสพลสารัมบอกว่าผ่านกฎหมาย14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีนะฮะแล้วก็ในสมัยผมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีตอบกระทู้มากที่สุดกระทู้สด36กระทู้มาตอบถึง33กระทู
8: ้ครับ
9: แต่วงเล็บน่าจะส่งแทนตัวแทนมาเยอะเหมือนกันนะรัฐมนตรีแล้วก็อันนี้จริงป่าวคุณมนตรีปรากฏว่าไม่มีการ walk out เหมือนสภายุคก่อนจริงป่าวคุณมนตรี
8: คือหนึ่งสภาไม่ล่ม
9: ไม่ล่ม
8: นะครับ นะฮะส่วนใครจะว่าเขาเป็นการส่วนตัวนั้นน่ะก็เข้าใจว่าแหมเพิ่งสมัยแรกนะส่วนใหญ่การ walk out องค์ประชุมล่มเนี่ยมันจะเป็นช่วงเลย2ปีของอายุสภาไปแล้วคุณพิสุทธิ์นะ
9: คร
8: ับ พรรคร่วมรัฐบาลก็อาจจะมีการเหยียบตาปลามีปัญหาขบเหลี่ยมกันนั่นน่ะคือปัญหาของสภาก็จะสะท้อนจากปัญหาภายในของรัฐบาลนั่นแหละ
9: ครับก็นี่คุณสุพลแถลงนะที่สำคัญคือที่ผ่านมาความสำเร็จเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายดีมากส่วนที่วิจารณ์ว่าสภาไม่มีผลงานถือว่าวิจารณ์ด้วยความอคติครับ
8: ต่อไปถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องระมัดระวังหรือจะกลายเป็นอคตินะคุณวิสุทธิ์นะ
9: แม่คุณสมบูรณ์กำลังแถลงก็วักแรกดีวักหลังนี่เป็นอคติไปเอาเป็นว่าเหลือนิดหน่อยนะผมปิดท้ายแล้วกันนะครับบอกว่าภารกิจหลักก็คือสภาต้องใช้คุ้มค่าทำกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับภารกิจหลักนะภารกิจรองครับทำสภาให้เป็นหน้าตาของประเทศนะครับแล้วก็จะทำสภาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ท่องเที่ยวศึกษาดูงานบ่มเพาะประชาธิปไตยอย่าติดอยู่กับอดีตครับแม
8: ่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเติมในมุมของฝ่ายค้านเข้ามอง122วันอย่างไรและในขณะเดียวกันวันนี้เห็นคุณวิราชจันทรพิทักษ์ที่ต
9: ั
8: ว
9: แท
8: นเกี่ยวเรื่องของสภาก็ไปแถลงอีกมุมหนึ่งในส่วนของสภาด้วยเหมือนกัน
9: คุณวิราชที่มารู้เลยมันพูดเรื่องอะไร
8: พักกันก่อนครับ
9: สักครู่ครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: ขณะนี้เวลา 17:00 น
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพ สส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับฝ่ายภาพกระดาษข้อสอบภาคกอและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมสวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างด้วยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดี
5: ต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 17นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันพฤหัสบดีนะครับก็ฟ้าครึ้มหลายที่หลายแห่งก็คงฝนคงเทมาแล้วคุณวิสุทธิ์
7: คร
6: ับเมื่อสักครู่ในช่วงก่อนที่จะปิดเบรกนะชั่วโมงที่แล้วคุณวิสุทธิ์นะครับได้นำเรื่องที่ท่านประธานโสภณแถลงผลงานของสภาผู้แทนราษฎร122วันพลิกโฉมนะสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็แจกแจงในเรื่องต่างๆปรากฏว่าคุณพันธินน่วมเจิมสสกรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนนะฮะหลังจากที่ประธานโสภณแถลงเสร็จคุณพันธินได้มาแถลงต่อ
7: บ้าน
6: โอ้จับประเด็นแรกเลยครับประเด็นแรกนะเรื่องของกฎหมาย14ฉบับที่คุณโสภณบอกว่ามากที่สุดในรอบ10ปี
7: ครับ
6: คุณพันธินใช้คำว่าการโฆษณาตัวเองของนายโสภณที่ระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านกฎหมายจำนวน14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีนั้นไม่ได้เป็นร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เพราะเป็นร่างกฎหมายที่รัฐบาลส่งกลับมายืนยันจากสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้ว จึงทำให้ร่างกฎหมายมีมากถึง10ฉบับ ซ
7: ึ่
6: งเป็นผลงานการกดปุ่มเห็นชอบของส.ส.ไม่ใช่ผลงานของนายโสภณแม่ก็คุณบันทินก็คิดละเอียดมากไปหรือเปล่าก็ในเมื่อมันผ่านจากสภาชุดนี้ก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในผลงานของสมัยประชุมที่ผ่านมาได้กระมังครับ
7: ครับ
6: คุณมันทินยังบอกว่านอกจากนี้นะส่วนหนึ่งยังเป็นร่างกฎหมายที่วุฒิสภาส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรและมีการตั้งกรรมธิการร่วมก็ไม่ใช่ผลงานของท่านประธานโสภณที่จะมาเคลมได
7: ้
6: นะและนายโสภณควรจะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มในวันศุกร์เพื่อพิจารณายัตติรายงานที่ค้างการพิจารณาซึ่งนะนายโสภณไม่ได้ขยันตามที่โหท่านใช้คำแรงนะที่โม้ที่โอ้อวดโฆษณาชวนเชื่ออ่ะก็ถือว่าท่านเป็นฝ่ายค้านท่านก็คงจะต้อง

0: คณะกรรมการงบประมาณที่จะต้องประชุมกันทุกวันไม่มีวันหยุด
1: เนี่ยวันศุกร์ต้องเลิกก่อน
0: เอาวันศุกร์ต้องเลิกเร็วนะครับ
1: ใช่วันศุกร์ต้องเลิกผม
0: นะก็เดี๋ยวไอ้เครื่องบินที่จะบินไปไกลๆอ่ะนะครับเครื่องบินเขาไม่ได้รอเนี่ยคุณวิสุทธิ
1: ์
0: และงานที่เขาอยากจะให้ผู้แทนไปร่วมเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งอยากจะให้ผู้แทนไปและก็ผู้แทนอยากจะไป
1: ก็อยากไปด้วยอ่ะ
0: มันพลาดไม่ได้นะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณวิสุทธิ์ไปเองนะครับกลับอีกบอกว่างานนี้ไปไม่ได้ให้ลูกไปแทนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าภาพก็อาจจะมีความรู้สึกไม่เท่ากันนะลูกก็จริงผู้ช่วยสสก็จริงที่ปรึกษาท่านก็จริงทีมงานของท่านก็จริงสสไม่มาเองนี่หว่า
1: เอ๊ะแต่สสก็ให้มาประชุมใช่ไหมประชุมออกกฎหมายมาควบคุมก็ประมาณนี้อย่างนั้นป่ะ
0: ก็หลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสสไม่ได้มีหน้าที่ในการไปทำงานแข่งกรมประชาสงเคราะห์ที่ไหน
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต
1: ่โอเค
0: แต่มันก็ต้องยึดโยงกันนะถ้าเกิดว่า
1: okay.
0: คุณวิสุทธ์บอกว่าอุ้ยผมเป็นสสผมเป็นสมาชิกอะไรฝ่ายนิติบัญญัติงานผมอยู่ที่สภาผมไม่ได้อยู่ในพื้นที
1: ่ก็ไม่ได้นะ
0: ก็ต้องถ้าเกิดว่าประพฤติปฏิบัติแบบนี้วิถีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้เข้าสภาสมัยเดียวก็ได้
1: โอเคเข้าใจแล้วก็ทำใจยากอ่ะขอสักถ้ามีใครฟังอยู่นะขอเดือนละครั้งได้ไหมวันศุกร
0: ์คือตอนท้ายๆนะ
1: ไม่ต้องสุกๆก็ได้จริงๆ
0: สมัยท่านประธานวันนอท่านประธานชวนหลีกภัย
1: ครับ
0: ก็จะแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าเอาละเนื่องจากมีกฎหมายสำคัญแล้วก็มีเรื่องที่เราได้ไปศึกษากันแล้วก็นักกรรมการได้เสร็จสรรพเรียบร้อย
1: ค
0: ุณชวนเนี่ยผมยังจำได้ท่านบอกว่านะเรื่องแต่ละเรื่องที่คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเนี่ยมันใช้เงินใช้ทองนะนะแต่พอศึกษาเสร็จสับแล้วเนี่ยโอ้โหนะรอเข้าระเบียบวาระที่จะพิจารณานะพอพิจารณาไปแค่วันศุกร์พอมาถึงไฮไลท์สำคัญเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่เป็นองค์ประชุมแล้วไปแล้ว
1: ครับ ใช่ใช่ก็กฎหมายบางฉบับมันไม่ใช่ว่าวันสองวันนะ2ปี3ปีสภาปิดแล้วยุบไปแล้วมากันใหม
0: ่ครับ
1: วันนี้ไปต่อฮะเขาหาย
0: ผมเติมต่อนิดหนึ่งคุณพันธินหยิบจับประเด็นเรื่องของงานประกันอาคารรัฐสภานะที่วันนี้คุณวิราชจันทรพิทักษ์ออกมาแถลงและจริงๆเนี่ยเป็นข่าวมาสัก2สัปดาห์แล้วนะคนที่ออกมาเขียนรูปนะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจารย์นันทนานันทวโรพาสและคณะนะก็กระทุ้งไปที่ท่านประธานโสพลสารามว่าเหลือเวลา7วันนะอาจจะทำอะไรก็ทำเพราะสัญญาที่เขารับประกันงานของอาคารรัฐสภาหลังจากส่งมอบงาน2ปีจะครบในวันที่15ซึ่งก็ครบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการแจ้งให้กับผู้รับเหมาถ้าสัญญามันสิ้นสุดแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมซึ่งสวท่านก็ไปตรวจสอบบอกว่าในฝั่งสวประมาณ500จุดในฝั่งสสน่าจะมากกว่า500จุดแล้วก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจุดนึงประมาณ 1-30,000 บาทนะวันนั้นท่านขานตัวเลขนะประมาณสัก10ล้านแต่เดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขในส่วนของคุณวิราชจันทรพิทักษ์ที่บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีมากกว่านั้นและอาจจะมากถึงเป็น100ล้านด้วยซ้ำไปเดี๋ยวค่อยไปว่าทีนี้วกกลับมาที่คุณพันธินน่วมเจิมเนี่ยนะคุณพันธินก็บอกว่าส่วนงานประกันอาคารรัฐสภาที่หมดอายุลงเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นตนเคยอภิปรายไว้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาท่านบอกชื่อนะผมไม่บอกนะท่านก็เป็นที่ทราบกันหมดแล้วนะบริษัทที่เป็นผู้รับเหมาที่ผ่านมามีการซ่อมแซมและอ้างว่ามีการปรับเปลี่ยนอาคารและลักษณะการใช้งานซึ่งนายโสพลจะต้องออกมาชี้แจงว่าอย่าบอกเพียงเป็นเรื่องของกฎหมายเพราะไม่มีการให้ผู้รับเหมาเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและขอให้มีการเปิดเผยว่าสภาได้มีการเคลมประกันใดบ้างกับงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทที่ได้จ่ายไปเพราะเมื่อมีการซ่อมก็ต้องของบประมาณเพิ่มสำหรับการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นและคุณประดิมก็ทิ้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของรับประกันเรื่องของสัญญาที่สิ้นสุดไปเมื่อวานท ทีนี้

0: วันนี้จริงๆผมเห็นคุณวิราชจันทรพิทักษ์เนี่ยที่เป็นอดีตส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตประธานคณะกรรมการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะรวมทั้งคุณวัชระเพชรทองด้วยนะที่มีประเด็นร้องเรียนยื่นร้องปปช.สารพัดอย่างถ้าดูจากรายละเอียดที่คุณวิราชแถลงในวันนี้เฉพาะคุณวิราชอย่างเดียวเนี่ย65เรื่องที่ไปยื่นร้องเรียนปปช.ให้ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตจากโครงการนี้แต่วันนี้นะเมื่อสัญญานะที่ตามข่าวบอกว่าสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเนี่ยคุณวิราชบอกว่ายังไม่สิ้นสุดแต่นะวันนี้มาแจกแจงประเด็นเอาผมเอาเฉพาะข้อหลักๆซึ่งจริงๆเนี่ยคุณวิราชนะครับบอกว่ามันมีอยู่7ประเด็นนะที่ท่านมานำเสนอเอาไว้ในวันนี้ประเด็นแรกนะซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่ผมคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินคุณวิราชบอกว่าในสัญญาเนี่ยมันมีเงินประกันอยู่3ก้อนก้อนแรก614ล้านบาทเข้าใจว่าก้อนนี้เป็นแค่เช็คนะที่ผู้รับเหมาจะต้องวางเอาไว้ตั้งแต่การก่อสร้างนะครับเป็นเช็คเงินสดนะครับก้อนที่2มีการจ่ายเป็นงวดโดยจะหักเป็นเงินประกันผลงานอีก 5% นะไอ้ตรงนี้ประมาณ600ล้านบาทและก้อนที่3เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงานซึ่งตนยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนแต่รวมทั้ง3ก้อนไม่น่าจะน้อยกว่า 1,500 ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อแรกเนี่ยเอามาแจกแจงเพื่อให้เห็นว่าอย่าคืนอย่าเพิ่งให้เพราะมันยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการที่จะต้องซ่อมแซมชำรุดเสียหายอยู่มากมายนะฮะถัดมาในสัญญาข้อที่9นี่ข้อ2นะ
1: ครับ
0: สัญญาข้อที่9คุณวิราชบอกว่าในการก่อสร้างต้องมีการค้ำประกัน2ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาคือก่อนจะสิ้นสุดคือ15กรกฎาคมโดยในประกันระบุอย่างชัดเจนว่าถ้าการชำรุดบกพร่องหรือดำเนินการผิดพลาดในการก่อสร้างสามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ซึ่งที่ผ่านมากลับพบว่ามีจุดที่ชำรุดหลายจุดแต่รัฐสภากลับมีการรับมอบงานซึ่งเรื่องนี้ตนได้ยื่นร้องต่อปปช.ไปแล้วขณะเดียวกันในส่วนของรัฐสภาต้องทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วนโดยในส่วนของตนได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วนะนับพันเรื่องโอ้โหเป็นพันเรื่องนะแต่ตรงเนี้ยที่คุณวิราชอาจจะให้ข้อมูลแล้วก็แตกต่างจากที่สังคมเข้าใจคุณวิราชบอกว่าแต่วันนี้นะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องมาแก้ไขให้ครบถ้าไม่ทำสภาสามารถไปเรียกผู้รับจ้างรายอื่นมาทำแล้วคิดเงินได้โดยกระบวนการซ่อมแซมจะต้องนับรวมกับระยะเวลาที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นนี่ใส่ดอกจันไว้นะระยะประกันขณะนี้จึงไม่ได้สิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมแต่อยู่ที่ว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขไปเท่าไหร่ก็ตรงนี้ต้องไปดูนะครับว่าคิดว่าทุกอย่างผ่านเมื่อวานเที่ยงคืนเมื่อคืนจบไม่สามารถที่จะไปเคลมอะไรได้แต่คุณวิราชเห็นว่านะฮะระยะประกันยังไม่ได้สิ้นสุดภาระรับผิดชอบแค่วันที่15กรกฎาคมเมื่อคืนเท่านั้นนะฮะก็จริงๆมีอีกหลายประเด็นแต่ประเด็นอันหนึ่งนะผมรวบรัดตัดความไปที่ประเด็นข้อที่6นะก็คุณวิราชคงเอามาฟ้องนะว่าข้อที่6บอกว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะข่มขู่ข้าราชการประจำที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงการโดยใช้วิธีไปกระซิบว่าอย่าไปยุ่งมากเดี๋ยวอาจจะโดนย้ายโอ้โหในข่าวเขาโค้ดคำพูดคุณวิราชบอกว่าขอเรียกร้องให้เลิกการกระทำดังกล่าวเพราะบุคคลเหล่านั้นหวังดีกับประเทศชาติถ้ามีการย้ายก็มีการฟ้องร้องแน่นอนเดี๋ยวจะมีผู้ติดคุกเปล่าขอเรียกร้องข้าราชการให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักพฤติกรรมที่นะที่ไอพฤติกรรมที่ทำอยู่นะควรจะเลิกนะก็เรียกร้องไปและย้ำในตอนท้ายว่าตอนนี้ได้ยื่นคำร้องต่อปปช.ไป65เรื่องที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่และหลังจากนี้จะร้องอีกชุดหนึ่งโดยเฉพาะ เรื่องไหนที่มีงบประมาณในการก่อสร้างเกิน10ล้านบาทก็จะร้องทั้งหมดสภาที่วันนี้ท่านประธานโสภณเพิ่งแถลงไปว่าเป็นสัปปายะสภาสถานในยุคท่านที่มีหลายๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกฎหมายเท่านั้นท่านก็พยายามที่จะให้มันเป็นทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นสัปปายะครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีผมกลับมาเรื่องโกงข้อสอบดีนะเพราะสิ่งที่คุณมนตรีพูดเนี่ยผมว่ามีคนเลยวิ่งเต้นจ่าย 300,000 500,000 เพื่ออะไรชื่อดูดจาก 5,000 คนเนี่ยนะวันนี้ได้ยินจากปากนี่ครับคุณมนตรีครับคุณอาจพลสรณะไตรภพครับส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยแล้วเป็นประธานกรรมาธิการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบหรือกรรมาธิการปปช.นะครับว
0: ัน
1: นี้พูดหลายเรื่องแต่ตอนจบท้ายนี้คุณมนตรีประธานกรรมาธิการปปช.บอกว่ากรรมาธิการจะทำเรื่องขอรายชื่อ 5,814 รายชื่อที่ถูกกรรมการสอถอมีมติเพิกถอนออกจากการข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่จะขอรายชื่อตั้ง 5,000 กว่าคนเพราะว่ามีกระแสข่าวครับว
0: ่
1: าคนที่มีรายชื่อ 5,000 กว่ารายชื่อเนี่ยมีการวิ่งเต้นขอจ่ายเงิน300,000ถึง 500,000 บาทเพื่อขอให้นำรายชื่อออกจาก 5,000 รายชื่อดังกล่าว
0: นี่ที่ผมคุยคุณวิสุทธ์ไปตอนต้นแสดงว่าม
1: ี
0: การเคลื่อนไหวกันจริง
1: ใช่ก็เนี่ยมาจากปากของ
0: ประธานกรรมธิการ
1: กรรมธิการนะครับคุณอาจพลบอกว่าก็ได้แต่บอกว่าอย่าทำนะฮะไม่ถูกต้องอย่าไปเสียเงินเพิ่มนะฮะทีนี้ถ้าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีประเด็นเข้ามาเพิ่มเติมเรื่องแฟดไดคุณรัฐมนตรีครับ
0: ครับ
1: คุณอัศพลประธานกรรมธิการวันที่เขาประชุมกรรมธิการนะครับเรื่องนี้แหละเรื่องไอ้โกงข้อสอบท้องถิ่นไปคุยเรื่องไอ้แฟดไดที่บอกมี2ชุดอยู่ที่มสวนะชุดอยู่ที่สถนะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือมสวรับจ้างใช่ไหมรับจ้างก็ต้องมีต้นฉบับเก็บไปแล้วชุดหนึ่งก็คือผู้ว่าจ้างก็อยู่ที่สถปรากฏว่าแฟลตไทเนี่ยมสวส่งให้กับปปชไปแล้วเป็นข้อมูลมีรายชื่อที่มีผู้สอบผ่านจริงๆนะที่สำคัญแฟลตไทของมสวเนี่ยไม่มีการแก้ไขข้อมูลนะมีปากคำของประธานกรรมาธิการปปชนะสสนะของมสวไม่มีการแก้ไขข้อมูลครับส่วนแฟลตไทของกรมปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับอธิบดีสถเป็นคนไปเก็บไว้ในตู้เซฟห้องทำงานของท่านอธิบดีเก็บเองด้วยตัวเองห้องตัวเองนะฮะดังนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าแล้วมันเกิดการแก้ไขได้ยังไงนะถามว่าใครแก้ทางประธานกรรมธิการปปช.บอกว่ามสว.ชี้แจงนะครับว่าส่งแฟดไดให้กับสถแล้วหลังจากนั้นสถทำอะไรมสว.บอกไม่ทราบแต่ว่าหลังจากรับไปแล้วเนี่ยมีการติดต่อมานะครับจากสถนะขอให้มสว.ประทับตรารับรองความถูกต้องซึ่งมสว.ก็ประทับรับรองให
0: ้แล้วทีนี้ได้ดูหรือเปล่าว่าบัญชีที่ขอให้ตีตาประทับนั้นเนี่ยมันตรงกับที่อยู่ในแฟลตได้ที
1: ่
0: คะแนนของตัวเองที่ได้ประกาศที่ได้ส่งให้
1: ช่องว่างหน้าอยู่ตรงนี้แหละถ้าฟังจากปากเนี่ยคือก็รับรองให้แต่ว่าไม่ได้ไปขอดูไว้น่าจะเป็นช่องว่างอย่างนี้นะฮะทีนี้คำถามว่าเอ้าแฟลตได้ที่อยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยใครล่ะที่จะเปิดได้ปรากฏว่าทางกรรมการบอกว่าอธิบดีส่งผู้แทนมาชี้แจงนะ
0: ครับ
1: บอกว่าไม่ต้องมีรหัสนะแฟลชไดร์เนี่ยสามารถเสียบแฟลชไดร์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ดูข้อมูลได้ทันทีเอา
0: แล้วเก็บไว้ใน
1: ห้อง
0: แล้วใครก็ดูได้อย่างนั้นเหรออ
1: ันนี้ผู้ชี้แจงผู้แทนที่มาชี้แจงบอกว่าเช่นนั้น
0: ครับ
1: ทางกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่สามารถเข้าถึงตู้เซฟภายในห้องอธิบดีได้เนี่ยมี1อธิบดี
0: ครับ
1: รองเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก4คนเขามีชื่อย่อนะ4คนที่เป็นนาย3คนนางสาว1คนนะฮะ แต่ว่านั่นแหละก็สันนิษฐานว่าคนที่จะรู้ว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในตู้เซฟของอธิบดีเนี่ยแก้ไขตอนไหนเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบแรกๆคืออธิบดี
0: ครับ
1: รองเจ้าที่4คนก็เอาว่าเดี๋ยวจะเชิญอาจจะขอข้อมูลจะเชิญเจ้าที่4คนมาด้วยนะแล้วตบท้ายที่ผมบอกอะที่คุณมนตรีพูดแล้วสงสัยมันวิ่งเต้นขอถอนชื่อออกไว
0: ้โอ้นี่ผมเคยได้ข้อมูลจากคนที่เขาอยู่วงในเนี่ยเพราะว่าแรกๆนะตอนยังไม่เป็นข่าวคลึกโครมขนาดนี้แล้วก็เพิ่งจะเป็นข่าวเนี่ยก็เขาก็ให้ข้อมูลว่าพี่นะฮะเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเอาแฟลตได้ที่ว่านี่แหละนะฮะไปดูว่าไอ้ต้นฉบับที่ทางมสวส่งให้นั้นเนี่ยนะคะแนนมันเป็นอย่างไรแล้วก็นะเอาไปเทียบกับผลคะแนนที่ทางสถประกาศนะครับว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงนะแสดงว่านะมีการแก้ไขนะในปลายทางและที่สำคัญเนี่ยแฟลตไดที่ว่าเอาไปเสียบไปอะไรกันที่แถวย่านบางเลนที่นนทบุรีอะไรตรงนั้นแล้วแก้ไขกัน 2,000 กว่ารายชื่อแล้วยังไม่เสร็จนะเนี่ยเพราะเป้าหมายก็คือ 3,000 รายชื่อเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะมันมาจากตรงไหนเพราะมันน่าจะคลำหาถูกแต่พอมาชี้แจงต่อกรรมธิการบอกว่าก็เก็บไว้และ 3-4 คนเนี่ยที่สามารถเข้าถึงได้ก็ตีวงแคบเข้ามาแล้วล่ะครับคุณที่สุดและที่สำคัญเนี่ยทางสถาบันการศึกษาเนี่ยถ้ายืนยันและก็นะส่งแฟลตไดรฟ์ไปให้นะโดยที่เนี่ยคะแนนที่มีการตรวจสอบนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้มีการแก้ไขใดๆเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหลักฐานหนึ่งแต่ท่านอาจจะนะต้องบอกว่าพลาดตรงที่ทางนู้นเข้าไปทําเป็นเอกสารประกาศแล้วก็เอามาให้ท่านตีตราร
1: ับรอง
0: ตรงนี้แหละนี่แหละครับไม่รู้ว่าเป็นการตีตรารับรองโดยที่นะเจ้าหน้าที่กระทําโดยพระการหรือที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามที่ต้นฉบับที่เราส่งไปแล้วก็ตีตราประทับให้ดีนะไม่เซ็นลายเซ็นผู้ที่รับผิดชอบกํากับไปอีกท่านนึงครับคุณสุ
1: ภาพอ่ะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลของผู้ที่มาชี้แจงต่อกรรมธิการนะข้อจริงก็อาจจะเป็นอย่างนี้หรือจะไม่ใช่ก็ได้ผมว่า
0: แต่ที่น่าตกใจคือ คำพูดของประธานกรรมธิการปปช.ที่บอกว่ามีความเคลื่อนไหวในการที่จะเปลี่ยนแปลง
1: 300,000 500,000
0: ไม่ผิดจากที่ผมได้รับข้อมูลมาบอกว่าตัวเลขมันนิ่งนะ 3,600 กว่าคนนั่นแหละนะตัวเลขไม่ขยับแต่ชื่อคนเนี่ยนะเขาล็อกเขาเปลี่ยนได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็เลยกลายมีคนหัวใสนะฮะอาจจะไม่รู้ไปเดินชนกันที่ไหนไม่รู้นะสามารถที่จะมีการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจให้ประมาณนั้นนะ
1: ครับไอ้คุณมนตรีผมไหนๆก็ตบท้ายอยู่นี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็คือยัดเงินเข้ามานะแต่ว่าส่วนที่แบบนำสกุลใหญ่ๆเขาฝากเข้ามานี่จะโดนหรือเปล่าไม่รู้
0: เขานี่ไงน้ำสกุลใหญ่ๆ
1: ไ
0: ม่
1: ใช่เงินอ่ะใช่บารมี
0: ในนี้ด้วยไหม
1: ตัวอยากรู้กัน
0: รวมอยู่ในจำนวนเท่าไหร่
1: 3,000 กว่าคนนะ
0: 3,000 กว่าคนเนี่ยอยู่ด้วยหรือเปล่า
1: เ
0: พราะเท่าที่เป็นข่าวบนหน้าสื่อนะเนี่ยเราอ้างข่าวบนหน้าสื่อก็คือจะมี2กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มแรกเนี่ยจำนวน 1,000 ที่ได้รับการจัดสรรโควต้าแล้วก็เอาไปกระจายให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายแหล่นะฮะเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินนะส่วนที่เหลือ
1: เดี๋ยวใช้ว่าเส้นแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช้เส้นน่ะนามสกุลแล้วก็เอาไปสมนาคุณหรือจะเอาไปวิธีการไหนก็ได้ถ้าคุณวิสุทธ์ได้มา10ผมได้มา10เนี่ยนะเป็นโควต้าที่ได้มาเนี่ยเอาไปให้ลูกให้หลานให้หัวคะแนนให้ใครเนี่ยนะก็เนี่ยคือถือว่าเป็นโควต้านะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นน่ะกลุ่มใหญ
1: ่
0: นะผ่านจาก33คนที่เป็นเอเย่นไปเป็นคนติดต่อแล้วก็รับเงินรับทองกันนั่นน่ะสองกลุ่มใหญ่ทีนี้คำถามคุณวิสุทธิ์ที่เมื่อสักครู่ก็คือแล้วไอ้นามสกุลลูกท่านหลานเธอต่างๆเนี่ยจะปรากฏอยู่ในจำนวน 3,600 กว่ารายชื่อนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่หรือไม่แต่ผมว่าผมเดา
1: ว่
0: าจะอยู่ในกลุ่ม2กลุ่ม3เพราะกลุ่ม2กลุ่ม3นั้นน่ะเป็นการแก้ไขคะแนนเพื่อที่จะใ ได้คะแนนสูงขึ้นในลำดับต้นๆเมื่อเอาไปจัดทำบัญชีเรียงตามลำดับ
1: ครับ
0: ก็ตรงนั้นจะไม่ต้องไปตรวจสอบ
1: ถ้ามีจริงก็จริงผมสนใจก็จะมีลูกใครหลานใครเด็กใครกิ๊กไก่นะเฟืองเอาจริงๆถอดแต่ละชื่อไม่ยากหรอก
0: พักกันก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้าสายตรงสุทธิชัยหยุ่นครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 Jinny Jenna A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
10: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
11: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
10: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
11: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
0: กับสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้คุณสุทธิชัยจะพาไปดูนะครับสงครามยกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะผ่านไป5วันแล้วไม่รู้ว่าจะขยายวงหรือว่ามันจะตึงเครียดอีกกี่มากน้อย นะครับไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยยุนครับ
1: ครับ
13: สายตรงสุดที่ชัยยุน
14: พอประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะถล่มอิหร่านชนิดที่ไม่ให้เหลือซาก5วันซ้อนกันแล้วครับโดยเฉพาะกลางคืนถล่มไม่ปราณีปราศัยและขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะถล่มโรงไฟฟ้าและสะพานทั้งประเทศของอิหร่านทำให้เป็นอัมพาตไปเลยสิ่งที่อิหร่านกำลังตอบโต้คือการถล่มโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาอุโอมานบาเรนคูเวต UAE แม้กระทั่งจอร์แดนก็อยู่ในข่ายของการแก้แค้นของอิหร่านแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเนี่ยหลังผิงฝาแล้วสิ่งที่อิหร่านทำแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะปิดช่องแคบอีกช่องหนึ่งที่ทะเลแดงบับอัลมันเดบครับซึ่งฮูติซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอิหร่านที่เยเมนนั้นประกาศแล้วว่ากำลังจะเตรียมจัดการกับสหรัฐโดยการจะปิดช่องแคบอีกช่องหนึ่งถ้าปิดช่องแคบ2ช่องจะทำให้โลกทั้งโลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนหนักขนาดไหนเฉพาะแบบอัลมันเดบเนี่ยซึ่งช่องแคบตรงนั้นเล็กกว่าช่องแคบโฮมุสอีกมีเรือสินค้าผ่านเท่ากับประมาณ 12% ของการค้าโลกทีเดียวครับบวกกับของโฮมุสประมาณ 20% ของแก๊สน้ำมันและสินค้าทั่วไปของโลกผ่านตรงนี้รวมกันก็30กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะบอกว่าอเมริกาจะคุ้มกันให้เรือสินค้าทั่วโลกสามารถแล่นผ่านได้ยกเว้นเรือของอิหร่านหรือประเทศที่มาทำมาค้าขายกับอิหร่านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับว่าเรือสินค้าเรือน้ำมันจะกล้าลุยเข้าไปช่องแคบฮอร์มุซภายใต้การคุ้มครองของสหรัฐเพราะว่าอิหร่านอาจจะมีการยิงใส่เรือต่างๆที่แล่นผ่านโดยไม่มารายงานกับอิหร่านก็ได้ดังนั้นมันนำไปสู่สงครามที่บานและก็ขยายวงจากอ่าวเปอร์เซียไปจนถึงทะเลแดงแล้วครับแบบอัลมันเดบสำคัญอย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเต็มๆเพราะว่าเราเองจะตกอยู่ในภาวะต้องเดือดร้อนอีกเช่นกันเพราะว่าแบบอัลมันเดบนั้นเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและก็เชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียเป็นหนึ่งในคอขวดทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลกก็ว่าได้ครับมันตั้งอยู่ตรงไหนมันตั้งอยู่ฝั่งเอเชียจะอยู่ฝั่งเยเมนฝั่งแอฟริกาจะอยู่ฝั่งจิบูติและก็เอริเทรียเป็นทางผ่านก่อนเรือจะเข้าสู่คลองสุเอซเพื่อจะไปยุโรปมันจึงเชื่อมเอเชียกับยุโรปและมันก็คือความสำคัญตรงนี้ว่ามันเป็นประตูใต้ของทะเลแดงเรือที่เดินทางจากเอเชียไปยุโรปผ่านคลองสุเอซแทบทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านแบบอัลมันเดบก่อนถ้าไม่ผ่านทางนี้ก็จะต้องอ้อมไปนู่นนะครับแหลมกุดโฮปของแอฟริกาซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มอีกเป็นสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าปิดช่องแคบบับอัลมันเดบและช่องแคบโฮมุสอยู่ในภาวะชะงักงันเช่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทั้งโลกจะต้องปั่นป่วนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าปิดช่องแคบแมปอัลมันเดบเรือทั้งหมดต้องหาทางออกไปอ้อมแหลมกุดโฮปด้วยซึ่งก็จะ1ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางรวมไปถึงเวลาที่ต้องเสียไปเพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนต้นทุนขนส่งประกันก็สูงราคาน้ำมันสินค้าโลกก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันเส้นทางนี้สำคัญสำหรับการส่งน้ำมันแก๊สและก็ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดเลยครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูติในเยเมนซึ่งใกล้ชิดกับอิหร่านชัดๆโจมตีและข่มขู่เรือสินค้าในทะเลแดงเป็นประจำ ทำให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแอฟริกาแทนครับก็ทำให้การค้าโลกล่าสุดตึงเครียดและขณะเดียวกันฮูติเองกับซาอุดีอาระเบียก็มีปัญหากันมีการถล่มยิงใส่กันเป็นระยะเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้อเมริกาจะทำอย่างไรครับเพราะว่าโฮร์มุซนั้นเป็นประตูน้ำมันของอ่าวเปอร์เซียส่วนแบบอัลมันเดเป็นประตูสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซถ้าทั้งโฮร์มุซและแบบอัลมันเดเกิดการหยุดชะงักพร้อมกันขึ้นมาแล้วก็ผลกระทบต่อการค้าและตลาดพลังงานโลกจะรุนแรงกว่าการปิดช่องแคบเดียวอย่างมหาศาลจริงๆฉะนั้นการเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านที่จะยกระดับการเผชิญหน้ากับอเมริกาเรื่องนี้เนี่ยมันจึงทำให้ทั้งโลกต้องลุกขึ้นมามองนักวิเคราะห์หลายสายมองเลยว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านถูกต้อนข้อมูลเพราะอเมริกาถล่มหนักมากและยังจะถล่มต่อไปจนกว่าอิหร่านจะยอมสยบอิหร่านณจุดนี้พร้อมจะไปสุดทางเลยครับโดยต้องการแสดงให้วอชิงตันเห็นว่าอิหร่านสามารถคุกคามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งสองแห่งได้พร้อมกันสิ่งนี้แหละคือการเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นการท้าทายเส้นทางเดินเรือที่มีรากฐานของการค้าพลังงานโลกทั้งหมดสิ่งที่คนกลัวก็คือว่าไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดพราดจากขณะนี้ที่มันไปสูงอยู่ที่80กว่าเหรียญต่อแบร์เรลเนี่ยขึ้นไปเป็น100ขึ้นไปเป็น120อย่างที่คนกลัวกันตอนสงครามเริ่มใหม่ๆมันอาจจะกลับมาแต่ที่น่ากลัวกันนั้นคือมันจะเป็นสงครามที่ไม่สิ้นสุดไม่จบสิ้นเพราะว่าถ้าหากปิดทั้งสองช่องแคบก็เท่ากับอิหร่านต้องการต่อรองกับสหรัฐสหรัฐก็รู้ว่าทั้งโลกปั่นป่วนก็ต้องยอมมาเจรจาแล้วมันก็ใกล้กับการเลือกตั้งกลางเทอมที่อเมริกาที่ทรัมป์จะถูกกระทบแน่ถ้าไม่ปิดเกมนี้โดยเร็วทรัมป์หวังว่าถล่มโจมตีหนักในช่วงสัปดาห์นี้จะทำให้อิหร่านยอมเจรจาแต่ถ้าอิหร่านไปปิดอีกช่องแคบหนึ่งและไม่ยอมเจรจาภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐมันก็จะคือการทำให้สงครามกลายเป็นสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสมบูรณ์ซึ่งไม่มีใครอยากจะเห็นแต่นี่แหละครับถ้าอเมริกาดันอิหร่านติดกำแพงจริงๆสิ่งที่จะเกิดคือความรุนแรงหนักขึ้นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าอิหร่านจะยอมสยบและยอมมาตามเงื่อนไขสหรัฐภายใต้แรงกดดันอย่างนี้ค่อนข้างแน่น
13: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
0: ก็สถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับคุณวิสุทธิ์และก็แน่นอนผลกระทบที่จะมาถึงบ้านเราก็เรื่องของราคาน้ำมันนะเพียงแต่ว่าในช่วง 2-3 วันเนี่ยเราถ้าไม่ได้ไปดูในรายละเอียดโครงสร้างราคาน้ำมันที่เขามีการออกมาให้ดูในแต่ละวันเราก็จะไม่ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกหน้าปั๊มก็คือยังราคาเดิมที่เขาลดลงมา2บาทกับ51สตางค์นะครับราคาน้ำมันนะดีเซล B7 เนี่ยก็34บาทเศษเศษแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของภาระที่จะต้องเป็นหนี้นะที่จะต้องรับผิดชอบในอนาคตนะจากเดิมเนี่ยนะเข้าใจว่าจะอยู่ที่ประมาณสักนะติดลบอยู่2บาทเศษเศษ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยไปถึงน่าจะอยู่7ถึง8บาทต่อลิตรที่ต้องอุดหนุนเท่าไหร่ก็จะเป็นภาระในอนาคตที่จะต้องติดหนี้เอาไว้และพอถึงเวลาสถานการณ์ราคาน้ำมันมันปรับตัวลดลงก็จะต้องมาใช้คืนในบางชนิดไปถึงประมาณสัก12บาทต่อลิตรแล้วอย่าง B20 ซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนใช้มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้นะประชาชนเห็นว่านะราคาน้ำมันมันปรับขึ้นนะรายวันเหมือนกับที่รัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าจะบริหารจัดการไม่ให้มีการขึ้นแบบกระชากนะแต่ไม่รู้ว่า 2-3 วันเนี่ยอั้นเอาไว้แต่เป็นเรื่องที่จะต้องติดลบไม่แน่ใจว่าคืนนี้นะจะต้องมีการปรับขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิ่ง อุดหนุนเพิ่มอันเอาไว้นานๆก็จะต้องติดหนี้กองทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ประมาณสัก 56,000-57,000 เห็นว่าตอนนี้นะน่าจะทะลุ 58,000 ล้านไปแล้วที่ติดลบครับคุณสุดครับ
1: ครับก็สะสมยังขึ้นลงอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: สถานการณ์ก็กระทบกระเทือนทุกประเทศพูดถึงทรัมป์ฮะตอนนิวยอร์กไทม์อ่ะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ก็ไปเขียนข่าวเรื่อง Air Force 1เครื่องบินลำใหม่ที่ทางกาตาร์เขาให้เป็นของขวัญกับทรัมป์อ่ะ
0: ครับ
1: บอยบอกว่าไอ้เครื่องบินลำเนี่ยมันไม่มีระบบป้องกันเรื่องความปลอดภัยเหมือนกับรุ่นก่อนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า Air Force 1ที่รับมอบมาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อต้านขีปนาวุธที่อาจก่อความเสียหายกับผู้โดยสารบนเครื่องได
0: ้ครับ
1: ฟังดูก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับปรากฏว่าคนที่รายงานข่าวเขียนข่าว3คนเนี่ยนะครับถูกทางอัยการเรียกเข้าพบนะครับ
0: อ้าวนะฮะความลับเหรอครับ
1: ใช่ถือว่ามันเป็นความลับแล้วก็มันมินเมย์ด้วยความปลอดภัยของประเทศด้วยก็เรียกเข้าพบนะครับแต่ว่าทางนิวยอร์กไทม์เขาก็ไม่ยอมนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ออกมาออกจดหมายเรียกร้องว่าเป็นการรายงานข่าวตามสิทธิของความเป็นผู้สื่อข่าวที่ทำหน้าที่ตรงไปตรงมา
0: ครับ
1: นี่ร้องร้อนถึงกรรมธิการกรรมธิการก็เรียกทางฝ่ายนิวยอร์กไทม์มาเขาก็ยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้แล้วไม่พอนะขอให้เปิดเผยเอกสารของเครื่องบิน Air Force 1ให้ด้วยเรียกเพิ่มเติม
0: ขอเพิ่มด้วยนะคร
1: ับ ขอเพิ่มเลยไหนๆก็เลยนะปรากฏว่าทางอัยการที่เข้าชี้แจงกับอธิการด้วยนะครับของสวนะบอกว่าไอ้ที่ออกหมายเรียกเนี่ยคือข้อมูลที่เขียนเนี่ยมันเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยอ่อนไหวมาเปิดเผยก็เรียกมาพบนี่ไม่รู้จะทำฟ้องป่านั้นเรื่องถึงอัยการ
0: ครับก็จะเป็นคดีตัวอย่างทีนี้มาดูคดีไม่ใช่คดีเนี่ยอันนี้มันเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่งบ้านเราผมตัดภาพกลับมาที่บ้านเราที่วันนี้ท่านประธานโสพลสารัมเนี่ยได้แถลงผลงาน122วันของท่านแต่ปรากฏว่ามันมีคำถามเรื่องนะที่ฝ่ายค้านเขากระทุ้งคือฝ่ายค้านและก็สวเข้าชื่อกันจำได้ไหมครับคุณวิสุทธิ์
1: คร
0: ับเข้าชื่อกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา236นะเพื่อขอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องไปยังศาลฎีกานะกรณีการที่จะให้ตั้งคณะไต่สวนอิสระสอบกรรมการปปช.ทั้งชุดนะกรณีที่มีมติตีตกข้อกล่าวหาคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: นะยื่นกันไปตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะครับแต่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาก็นับวันกันเลยนะว่ากรณีก่อนใช้เวลากี่วันกรณีนี้ผ่านมาถึงวันนี้แล้วทำไมยังไม่ขยับก็นักข่าวก็ไปถามประธานโสพลเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านลำดับเวลาให้เลยคุณโสพลบอกว่าหลังจากที่ได้รับยื่นเมื่อ5มิถุนายนอ๋อนะยื่นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนะ5มิถุนายนเนี่ยท่านได้รับเรื่องจากนั้นก็ต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของการลงลายมือชื่อซึ่งพบว่ามีสว2คนที่ลายมือชื่อไม่ตรงตนต้องให้ฝ่ายธุรการส่งเอกสารสอบถามและยืนยันการลงลายมือชื่อจากทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาหลังจากนั้นได้รับคำยืนยันว่าลายมือชื่อถูกต้องนะเมื่อ25มิถุนายนโอ้โหตึกเดียวกันได้แท้นะคุณที่สุดนะได้รับวันที่5มิถุนายนแต่ตรวจสอบแล้วอาจจะตรวจสอบตอนไหนก็ตามแต่วันที่25มิถุนายนได้รับการยืนยันว่ารายมือชื่อที่สงสัย2รายนั้นถูกต้องนะฮะทีเนี้ยท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นก็มีการพิจารณาอ๋อพอสัปดาห์หลังจากนั้นมีการพิจารณาร่างกฎหมายทำให้ตนยุ่งและไม่ได้พิจารณาอ๋อมีงานสำคัญมีการพิจารณากฎหมายท่านเลยไม่ได้ไปพิจารณาไปดูเรื่องนั้นถัดมาท่านบอกว่าในวันที่1กรกฎาคมตนถึงได้ดูรายละเอียดโอ้ยื่นมาวันที่5มิถุนาท่านมาดูในรายละเอียดวันที่1กรกฎาคมนะเกือบจะครบ1เดือนนะ พบมาคำตอบนะคือกฎหมายให้ตนใช้ดุลยพินิจซึ่งก่อนที่ตนจะใช้ดุลพินิจได้พิจารณาเรื่องลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งพบหลายเคสและเกิดขึ้นมาในหลายประธานรัฐสภานะซึ่งได้มีการใช้วิธีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาอ๋อนะต้องตั้งท่านบอกว่าการพิจารณาของศาลหรือหน่วยงานต่างๆจะเป็นไปในนามองค์กรแต่เรื่องนี้กฎหมายให้ผมใช้ดุลพินิจแต่ผมยอมรับว่าความรอบรู้กฎหมายมีไม่มากพอเหมือนคนอื่น
1: ครับ
0: จึงใช้วิธีตั้งกรรมการโดยเมื่อวันที่15กรกฎาคมตนเพิ่งลงนามตั้งกรรมการที่มีบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคนในวงงานรัฐสภาจำนวน2คนแล้วก็ยอมรับว่ากรรมการที่ตั้งมาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาเอาเป็นว่าไม่รวบรัดตัดความก็คือเรื่องนี้มันอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการที่ได้ท่านตั้งขึ้นมากำลังพิจารณาเพราะนั้นถ้าใครจะบอกว่าเอ๊ะเป็นการยื้อนะฮะท่านบอกไม่ได้ยื้อไม่มีเหตุผลที่จะยื้อแต่เหตุผลคือต้องใช้ดุลพินิจอย่างไรทำให้ตนต้องไปดูในอดีตที่ผ่านมานะอย่างไรก็ดีการทำงานของกรรมการตนไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามสมควรหากทำเร็วก็เร็วโหอย่างนี้
1: หากทำเร็วก็เร็วอุ้งแล้วถ้าหากทำช้าก็ช้าใช่ไหม
0: ก็ต้องให้ดุลพินิจเขาเพราะตั้งเขามาเขาให้ตรวจสอบนะเพราะแม้มีอยู่ช่วงที่ผมขีดเส้นใต้ท่านบอกผมยอมรับว่าความรอบรู้กฎหมายมีไม่มากพอเหมือนคนอื่นๆจริงๆเนี่ยฝ่ายกฎหมายของสภามีอยู่แล้วครับคุณที่สุดครับก็ถือว่านี่คือความคืบหน้าในรอบ122วันที่ท่านไม่ได้แถลงแต่นักข่าวไปถามความคืบหน้าเรื่องนี้กับท่านก็ข้อสรุปก็คือยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาซึ่งน่าจะช้าเร็วอย่างไรก็อยู่ที่คณะกรรมการเพราะไม่ได้ให้กรอบเวลาไว้ครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็มีเรื่องของผมตามเรื่องหัวสวหน่อยนะที่ตอนนี้ก็มีกระแสตามมาเยอะเนี่ยนะครับทางของไอลอเนี่ยฮะเขาสรุปนี้นะคุณมนตรีว่าตกลงว่าเรื่องเนี้ยกรรมการที่มีการสอบแล้วเนี่ยมีสวชุดปัจจุบันที่เกี่ยวข้องเนี่ย138คนรวมกับสสด้วยนะรวมแกนนำพรรคภูมิใจไทยรวมแล้ว229คนอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีนะครับทีนี้แต่ว่าด้วยกระบวนการดำเนินคดีฐานทุจริตเลือกสวมาตรา77ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ที่สั่งฟ้องต่อศาลเนี่ยต้องเป็นกกต.เท่านั้นด้วยทีนี้เขาก็เรียกร้องว่าเอกกต.ปัจจุบันเนี่ย7คน
0: ครับ
1: 4คนนี่มาจากการเลือกของสวชุดนี้แหละชุดปัจจุบันเนี่ยก็เก่งจะไม่มีความเป็นกลางแล้วก็ขาดความชอบธรรมด้วยก็ออกมาเรียกร้องว่ากกต.กกต.ครับช่วยส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยมันจะแบบโดยเร็วแล้วก็ดูเป็นกลางมากกว่า
0: ครับ
1: นี่เป็นข้อเรียกร้องซึ่งน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าเป็นหลักการที่ดีนะแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันนะฮะส่งเสียงเรียกร้องไปกกต.ด้วยนะครับให้สั่งฟ้องคดีแล้วก็ส่งไปที่ศาลไปผู้วินิจฉัยจากเป็นกลางนะฮะช่วยกันรณรงค์อีกทางหนึ่งคืออย่าให้เป็นเรื่องของเฉพาะฝ่ายค้านอ
0: ย่าให้เป็นภาระของฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เขากระทุ้งให้ประชาชน
1: มีส่วนร่วมด้วยก็ต้องช่วยกัน
0: แต่กฎหมายก็ให้อำนาจกกต.ในการที่จะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่สมควรเหมือนกับที่ท่านประธานณรงค์กลั่นวรินทร์ท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ผมยังจำแม่นในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ความคืบหน้าในเรื่องนี้ว่ามีการประชุมพิจารณาทุกวันจันทร์และจะเสร็จสิ้นในตอนไหนและท่านพูดอยู่คำหนึ่งคือกกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์คำว่าบุรุษไปรษณีย์ห้ามแกะซองจดหมายเขาดูนะฮะมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวเพราะนั้นไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ก็ต้องตรวจทานตรวจความถูกต้องแล้วก็ให้ความเห็นว่าจะทำอย่างไร
1: แต่กกต.ก็ต้องฟังเสียงแต่ประชาชนไม่ได้เรียกกกต.ใช่ไหมจะบอกฟังเสียงประชาชนไม่ได้
0: กกต.มาจาก ที่ประชุมสว.เป็นคนรับรองรายชื่อ
1: เออนั่นก็ต้องฟังสว.สิ
0: เออ
1: หรือฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนดิ
0: ก็หลายท่านก็ฟังเราอยู่นะฮะนะฮะแล้วรวมถึงไอ้คุณวิสุทธ์นะสั้นๆนิดเดียวนะพรุ่งนี้ที่จะมีการประกาศผลเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้มันสื่อเข้ารายงานแล้ว
1: ตัวเลขมันต่ำอ่ะ
0: ทำไมมันหายไปไหนตั้งเยอะแยะซึ่งไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ด้านหนึ่งก็ถือว่ามันมีข้อสงสัยก็คือของเดิม13 ล้าน 200,000 คน
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังที่บอกว่าไปเพิ่มเติมจากผู้ที่ตกหล่นเพราะเข้าไม่ถึงเนี่ย18,800,000 คนแต่พอการกรองดูแล้วเหลือ9,500,000 คน
1: หายไปครึ่งนึงเหรอ
0: หายไปครึ่งนึง
1: ของ18หายไป9ล้าน
0: ไอ้ผมเนี่ยเชื่อว่าที่เขาเติมมาคือประมาณ5ล้านน่ะนั่นน่ะคือน่าจะของจริงเพราะเขาไปหาคนที่เข้าไม่ถึงแสดงว่าคนที่ได้อยู่13ล้านเดิมนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่จนจริงหรือเปล่า
1: หรือว่าประเทศไทยรวยแล้วคนจนก็เริ่มร้อนลงไป
0: พรุ่งนี้มาดูกันวันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระ

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดThinking Radioชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ที่เท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นบวกขึ้นมา 5.08 จุดครับยังเป็นการปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานแล้วนะครับปิดไปที่ 1,635.29 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.08 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 77,417.92 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ในดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,639.65 จุดและจุดต่ำสุด 1,629.34 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา325หลักทรัพย์ลดลง139หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง195หลักทรัพย์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับคุณสุโชติครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เราเห็นเทรนด์แบบนี้ติดกัน2วันต่อเนื่องแล้วนะครับคุณสุโชติครับ
1: ครับต้องบอกว่าต่อเนื่องมาสักระยะนึงละในเรื่องของเงินฟันโฟนะครับก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุทธิมาต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดวันนี้ก็ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิอยู่นะครับแล้วก็ระดับสักประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทด้วยนะครับถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เม็ดเงินฟันโฟที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการลงทุนของไทยตอนนี้เนี่ยเม็ดเงิน FDI เนี่ยรอเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยครับเมื่อ2วันก่อนนะครับทางหลักทรัพย์ KGI เรามีจัดคอนเฟอเรนซ์คอลกับทาง BOI นะครับก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือในเรื่องของโครงการ Thailand Fast Pass เนี่ยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับถือว่าตอนนี้ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Thailand Fast Pass ก็คือจะเร่งรัดระบบต่างๆที่ขอ BOI กันไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทยให้เร็วที่สุดเนี่ยครับตอนนี้ 200,000 กว่าล้านนะครับสำหรับโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่เข้ามาอยู่ใน Thailand Fast Pass เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ทั้งหมดเลยนะครับ New S Curve นี่คือพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกรถ EV นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องของ Data Center ที่ขอ BOI กันมาเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ 800,000 กว่าล้านนะฮะต้องบอกว่าจัดคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณา Data Centerนอกเหนือจากโครงการ Thailand Fast Pass นะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณากันเพิ่มนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของในเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ไฟฟ้ากับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเม็ดเงินที่รอเข้าประเทศไทยที่เป็น FDI หรือ Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับ1ล้านล้านบาทรออยู่นะอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่วัฏจักรรอบใหม่ของการลงทุนนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยนะสำหรับในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเม็ดเงินฟันโฟน่าจะยังต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นภาพทิศทางที่ดีก็คือวันนี้เนี่ยหุ้นเดลต้าที่เคยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ขึ้นทีนึงลงทีนึงก็จะมีความผันผวนกับดัชนีเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าหุ้นเดลต้าจะลงตามหุ้นกลุ่มพวกเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเหนือนะที่ปรับตัวลดลงกันลงมานะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินที่กระจายไปสู่หุ้นกลุ่มเรียกว่าเป็นบิ๊กแคปกลุ่มอื่นนะฮะก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ล่าสุดในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตอนนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นรอบของการเตรียมทยอยรายงานผลประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับนักลงทุนนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีลักษณะการเซลล์ออนแฟกออกมาบ้างนะครับมีการเทคโปรฟิตบ้างสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารแต่ว่าจะเป็นการกระจายเม็ดเงินไปสู่กลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับตัวหลักๆตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นไม้สองที่รองรับเม็ดเงินแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศเองก็ถือว่าดูดีในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีเตรียมที่จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ถือว่าจะมีกลุ่มนึงที่มีความน่าสนใจขึ้นมาก็คือหุ้นในกลุ่มพวกโรงแรมแล้วก็สายการบิน นะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจจะต้องติดตามนิดนึงนะฮะยังเป็นความเสี่ยงอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้นะฮะที่สหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะมีการเบรกการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ละในรัฐหนึ่งก็คือนิวยอร์กนะครับก็คืออาจจะมีความกังวลเรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่างเนี่ยมันเริ่มเยอะและเริ่มที่จะมีส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามนะฮะว่าจะมีผลกระทบไปถึงรัฐอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะทำให้ความต้องการใช้พวกซัพพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center เช่นนะครับอย่างสินค้าของ Delta อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการสะดุดตั้งเล็กน้อยนะครับในฝั่งของดีมานด์นะครับแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นการสะดุดระยะสั้นเท่านั้นเองนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นแม้ว่าถ้าทางสหรัฐบางรัฐเนี่ยเขาหยุดการสร้างนะครับมันก็จะกระจายไปที่ประเทศอื่นๆแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีการกระจายมาตรงนี้แทนนะครับก็อาจจะผมมองว่าน่าจะเป็นการสะดุดแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโมเมนตัมต่างๆยังคงเป็นทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าระมัดระวังกลุ่มเดียวก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆนะครับก็ระวังเรื่องของการถูกเทคโปรฟิตเท่านั้นเองนะครับ
0: ครับผมครับแนวโน้มพรุ่งนี้โมเมนตัมจะยังเป็นเชิงบวกอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของผลประกอบการเนี่ยคุณสุโชตคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับตอนนี้เบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ที่เราเริ่มทยอยรีวิวผลประกอบการเนี่ยดูแล้วไม่ได้น่า

0: ผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านะฮะไตรมาสที่2เนี่ยผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าไม่เยอะเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็โมเมนตัมน่าจะเริ่มกลับมาด้วยซ้ำในไตรมาสที่3นะครับ
1: ครับผมพรุ่งนี้ในเชิงเทคนิคครับให้แนวรับการต้านยังไงดีครับ
0: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมมองแนวรับแค่ถ้าเกิดว่าจะมีการพักฐานเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการเทคโปรฟิตมีโอกาสนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงวันศุกร์นะครับก็มีโอกาสที่จะพักบ้างผมก็มองแนวรับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ1620นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านสำคัญ1645นะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าคืนวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุโชติรวรรณรัตน์นะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับสำหรับวัยเก๋าที่กำลังกังวลเรื่อง AI ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เนี่ยคลื่นความคิดกำลังจะเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย40 plus 50 plus และผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ปี3ครับตอนที่มีชื่อว่า Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะครับเรียนง่ายสนุกแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดลูกหลานนะครับรวมถึงฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นกันน่าสนใจทีเดียวนะครับไฮไลท์ของงานนั้นคือเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟทั้ง10คนคอยประกบแบบจับมือทำส่วนรายละเอียดของกิจกรรมนั้นงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 3,900 บาทซึ่งจะมาพร้อมกับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับและอาหารว่าง2เบรกบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันแต่ไม่อั้นนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้เรียนรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับแอดไลน์กันเข้ามาครับที่ @thinking radio มี @ sign นำหน้านะครับก็ถึง thinking radio ติดกันนะครับ @thinking radio แล้วพบกันในวันที่1สิงหาคมนะครับเรามาดูภูมิภาคกันหน่อยนึงนะครับวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างสำหรับตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3เดือนเลยครับโดยตลาดนั้นถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ GDP ขยายตัวในอัตราต่ำสุดในรอบกว่า3ปีในไตรมาส2ปี69นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,882.41 จุดลดลงไป 73.17 จุดคิดเป็น 1.85%ทางเสียงฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้ครับนักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะไม่เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐชะลอตัวลงเกินคาดนะครับทางเสียงปิดไปที่ 25,000 กับอีก8จุดเพิ่มขึ้นมา 327.50 จุดคิดเป็น 1.33% นิกเกอิโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักเลยครับในวันนี้เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่พากันปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ประกอบกับการร่วงลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นดัชนีอ้างอิงที่มีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสูงก็บั่นทอนบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติมนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 66,835 ครับร่วงลงไปเกือบ 2,000 จุดนะครับคิดเป็น 2.79%หลังจากร่วงลงไปกว่า 3% ในช่วงสั้นๆนะครับส่วนคอสปีวันนี้ดิ่งลงกว่า 6% นะครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับคอสปีติดไปที่ 6,820.60 จุดลดลงไป460กว่าจุดคิดเป็น 6.37% นะครับ S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดแทบไม่ขยับนะครับในวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไม่คงทนกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มบริการผู้บริโภคนะครับก็ได้ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่8,840.70 จุดลดลงไป 0.4 จุดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ 0%All Ordinaries ปิดไปที่ 9,036.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.30 จุดก็ insignificant มากๆเลยนะครับ 0.03% ถ้าเทียบเป็น percentage นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับ

0: ก็มีกิจกรรมชวนช็อป15แบรนด์เด็ดเมืองยะลาของดีแดนใต้ที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับในงาน Grand Halal Bangkok 2026ซึ่งจัดกันอยู่ที่ Bitec บางนานะครับกระทรวงพาณิชย์ดึงซีรีส์ดัง VTV ดันสินค้าไทยเจาะคนรุ่นใหม่ทั่วเอเชียครับขณะที่ DE เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างปปง. CIB เปิดเพจรับหลักฐานเหยื่อหลอกออนไลน์ย้ำมีเพจทางการเพจเดียวเท่านั้นนะครับกนช.เคาะ68โครงการกว่า868ล้านเร่งฟื้นฟูภาคใต้ขีดเส้น90วันบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนะครับในขณะที่อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เปิดขึ้นวันนี้และฮือฮากันมากนะครับ Cloud 11โปรเจกต์ยักษ์20,000ล้านที่ไม่ใช่แค่พื้นที่สร้างสรรค์แต่หวังปลุกย่าน Creative ให้กับสุขุมวิทใต้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันกับ True Digital Park นะครับมูลค่าอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ของประเทศไทยนั้นเติบโตด้วยมูลค่าตลาดกว่า 1.4 ล้านล้านบาทจ้างงานให้กับผู้คนกว่า1ล้านคนแต่ไทยนั้นยังขาดย่านสร้างสรรค์ที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มนี้นะครับจึงมี Cloud 11เกิดขึ้นครับเป็น Big Project 20,000 ล้านบาทจาก MQDC ครับที่พร้อมจะเป็น Creative Landmark แห่งใหม่ของไทยและเอเชียเพราะว่าไม่เพียงแต่จะปลุก Energy ปุณณวิถีเท่านั้นนะครับแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนย่านสุขุมวิทใต้เนี่ยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เลยนะครับมาพร้อมกับพื้นที่ 25,000 ตารางเมตรออกแบบขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ที่ครบวงจรนะครับเชื่อมโยง Creator แบรนด์นักลงทุนและผู้บริโภคเข้าด้วยกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569เซ็นทรัลพระราม2ชั้น1หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ Line @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
9: ้เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
12: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้อยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับที่โยงกันไปหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬา World Cup กับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อัปเดตล่าสุดกับด้านของภูมิรัฐศาสตร์สงครามนะครับว่าจะมีอะไรเป็น recommendation ให้กับการลงทุนนักลงทุนบ้างนะครับเดี๋ยวรอฟังกันในช่วงนี้ล่ะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะให้ AI นั้นมาช่วยขายและสร้างออนไลน์ให้ปังต้องมาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับ AI for Life ปีที่3ตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับเป็นโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ให้ปังด้วย AI ภายในเวลา1วันนี่แหละครับอยากจะขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านตัวเลข0จนขายเป็นกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่ทุกท่านจะได้พบจากงานนี้นะครับคือเราจะสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษ

0: และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับหมดหมดแล้วครับแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันและอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะครับรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามาครับที่ Official Line Account ของคลื่นความคิดของเรานะครับat thinking radio พิมพ์คำว่า thinking radio ติดกันและมี at sign อยู่ข้างหน้านะครับ at thinking radio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: ก่อติดเศรษฐกิจทุกๆวันพฤหัสบดีในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงที่ยังมี World Cup อยู่เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการเมืองและเรื่องของเศรษฐกิจมันเข้าไปแทรกอยู่ในวงการกีฬาแล้วนะครับแหมมาในจังหวะที่เราทราบแล้วครับว่าใครจะไปเจอกันในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในรอบเซมิไฟแนลแล้วก็ไฟแนลเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไฟแนลเนี่ยจะเป็นการพบปะกันระหว่างอาร์เจนตินาและสเปนอาร์เจนตินาซึ่งเคยเป็นแชมป์เวิลด์คัพในสมัยที่แล้วนะครับที่กาตาร์ในปี2022ส่วนสเปนเองก็เป็นแชมป์ยูโรในปี2024นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแมตช์หยุดโลกเลยนะครับคืนอาทิตย์ข้ามจันทร์ส่วนสำหรับชิงที่3ก็เป็นการพบปะกันระหว่างฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสกับอังกฤษกับอังกฤษนะครับกับอังกฤษอังกฤษนะครับคุณเอ็มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่วีครับ
0: นึกว่าจะต้องไปเตะกันที่ฟ็อกเลนแล้วนะฮะเมื่อคืนที่
3: ผิดหวังมากครับผิดหวังมากครับเมื่อคืน
0: ชัดเลยว่าเชียร์ใครไม่ใช่แฟนอาร์เจนตินาเหรอฮะ
3: อ๋อไม่ใช่ครับอาร์เจนตินาเราเป็นแฟนของวายกับบีฟของเขานะฮะกับเนื้อวัวเขาแต่ที่เหลือก็เพราะจริงๆจริงๆพอพี่วีพอพูดถึงเรื่องอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยจริงๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะพี
0: ่เนี่ยยังไงบ้างครับมีมองไงบ้างครับสองประเทศนี้
3: อันหนึ่งที่จริงๆสองประเทศนี้ในเชิงของฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มมาเป็นคล้ายๆเป็นไรเวลเป็นอาร์ชไรเวลเป็นแบบเหมือนศัตรูทางฟุตบอลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินานี่รักกันมากเลยนะฮะเป็นคู่ค้าเศรษฐกิจรายใหญ่แล้วก็เขาบอกคนอังกฤษไปอยู่ที่นั่นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6มีช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาหลักๆมาจากเศรษฐกิจอังกฤษพยุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรถไฟเรื่องธนาคารเรื่องการศึกษาเรื่องต่างๆนานาอุตสาหกรรมพี่วีเชื่อไหมครับว่า Harrods ห้าง Harrods ชื่อดังของอังกฤษเคยมีสาขาต่างประเทศ1สาขาอยู่ที่ Buenos Aires นะฮะอยู่ที่อาร์เจนตินาก็คือจริงๆแล้วมันคือเป็นเมืองอังกฤษเลยฮะหรือเป็นอังกฤษโดยสมัยก่อนทางอาร์เจนตินาก็ส่งพวกสินค้าเกษตรนะส่งพวกเนื้อวัวนะครับไปให้อังกฤษแล้วอังกฤษก็มาช่วยเรื่องรถไฟช่วยเรื่องคอมเมอร์สนะฮะครับพี่วีสังเกตนะฮะฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็มาจากอังกฤษเอามาลงให้อาร์เจนตินาแล้วถ้าการแข่งขันอีกอันนึงที่ชัดเจนนะว่าอินฟลูเอนซ์ของอังกฤษเยอะมากอเมริกาใต้ประเทศเดียวเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดที่เล่นรักบี้เนี่ยก็คืออาร์เจนตินาเวลาที่ไปแข่งอ่ะก็คือจะเป็นอาร์เจนตินาไปแข่งกับอังกฤษแข่งกับฝรั่งเศสอิตาลีอะไรมันจะมีไม่กี่ประเทศที่เล่นรักบี้แล้วอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่นอกจากเก่งฟุตบอลแล้วก็เล่นรักบี้ด้วยนะเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมาเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นคล้ายๆเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนอะไรนะครับ
0: โปโลขี่ม้า
3: โปโลด้วยใช่คือหลายๆอย่างได้รับการอิมโฟเรนซ์มาจากที่อังกฤษเยอะมากแล้วอเมริกแล้วก็ทำให้ช่วงแรกๆประมาณ100กว่าปีก่อนเนี่ยเมื่อประมาณปี1900ครับพี่วีตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเคยเป็นประเทศที่รวย เป็นอันดับ4ของโลกและหลังจากนั้นนโยบายต่างๆนานาของรัฐบาลก็ทำให้อาร์เจนตินาก็ถดถอยมาเรื่อยๆนะถึงจะถดถอยด้านเศรษฐกิจแต่ฟุตบอลเขาไม่ถดถอยนะเขาก็ไปเรื่อยๆแล้วก็พอเมื่อกี้พี่วีพูดว่าทำไมอังกฤษถึงทะเลาะกับอาร์เจนตินาก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงฟอกเลนวอร์นะช่วงสงครามฟอกเลนนะซึ่งอังกฤษก็บอกเป็นของอังกฤษอาร์เจนตินาก็เคลมว่าเป็นของอาร์เจนตินาแล้วก็ตอนนั้นผมจำไม่ได้ General Gutierrez นะฮะก็อยู่ก็ไปยึดเกาะฟอกเลนและช่วงนั้นก็นายกอังกฤษก็เป็นมาร์กาเร็ตทัตเชอร์นะฮะก
0: ็
3: ส่งเรือรบไปใช้เวลา3อาทิตย์เดินทางถึงแต่พอชนะปุ๊บตอนแรกนะฮะคือมันสงครามมันก็เกี่ยวกับ politics คือตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาก็เหมือนความนิยมของนายกช่วงนั้นนะน่าจะไม่ผิดคือ General Gutierrez ก็ไม่ค่อยดีมากก็เลยไปยึดบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นของเราก็ไปยึดมาเราก็จะคุ้นๆนะแถวประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเราก็เวลาเกิดสงครามปุ๊บมันจะทำให้คนเกิดชาตินิยมขึ้นมาและความนิยมของผู้นำจะขึ้นมาใช่ไหมขณะนั้นเจดีย์ก็มองไปว่าเฮ้ยอังกฤษคงไม่เอาหรอกไอ้เกาะฟอกแลนด์เนี่ยจะไปยึดมามันไกลไปแล้วใครจะมาลบเกาะอะไรก็ไม่มีอะไรเลยปรากฏอังกฤษไม่ยอมอังกฤษก็เกือบจะยกเลิกแล้วแต่ทัตเชอร์บอกไม่ได้เป็นดินแดนของอังกฤษเขาจะไปเอาคืนก็ปรากฏว่าตอนแรกทัตเชอร์นี่ความนิยมของทัตเชอร์ตกต่ำมากเลยนะแต่พอชนะสงครามปุ๊บกลายเป็นรัฐมนตรีที่ได้ความนิยมมากที่สุดหลังจากวินสตันเชอร์ชิลล์เพราะนั้นการสงครามเนี่ยถ้าพอชนะปุ๊บเนี่ยมันก็ลิงก์กับความนิยมได้แต่เพราะนั้นแล้วมันก็เลยสงครามฟอกเลนเนี่ยมันเกิดปี1982แล้วเพิ่งปี1986ถ้าพี่วีจำได้อังกฤษก็แข่งกับอาร์เจนตินาปี1986ที่เม็กซิโกนะแล้วก็มีนักบอลที่เก่งมากท่านหนึ่งชื่อมาราโดน่านะก
0: ็
3: คือใช้มือชกใช้มือชกขึ้นไปทำให้ลูกบอลเข้าประตูเป็นประตูแรกของอาร์เจนตินาในอังกฤษก็แล้วทุกคนก็เห็นว่าเป็นใช้มือแต่ว่ากรรมการไม่เห็นแล้วพอให้สัมภาษณ์อาร์เจนตินามาราโดน่าก็บอกอันนี้เป็น hand of God เป็นหัตถ์ของพระเจ้านะครับแต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาชนะเนี่ยไม่ได้ทำเพื่ออาร์เจนตินาอย่างเดียวคือเป็นแบบเหมือนเป็นการล้างแค้นสงครามฟอกแลนด์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่า2คู่นี้พอแข่งกันทีไรมันก็จะต้องแบบย้อนกลับไปทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกันนะเศรษฐกิจพึ่งพาการแฮร์ร็อกไปเปิดสาขา2คนอาร์เจนตินาก็adopt culture อังกฤษมาเยอะ culture ยุโรปเปียนมาเยอะนะครับ
0: ส่วนคู่ฝรั่งเศสล่ะครับ
3: โอ้ฝรั่งเศสผมไม่ได้ดูครับเปิดมันดึกมากเปิดเมื่อคืนแบบนานๆทีเขาเจอกันแต่ฝรั่งเศสผมก็ดูว่าฝรั่งเศสก็แพ้สเปนแต่ก็ผมก็ดูแต่ไฮไลท์นะแต่ก็สเปนก็เป็นทีมที่ผมว่าเขาก็ปรับเยอะผมว่าบางประเทศที่ใช้กีฬาเนี่ยมาเป็นการปรับตัวแล้วใช้หลักการคิดไปว่าต้องทำยังไงกีฬาถึงจะเก่งได้มันก็เห็นสะท้อนออกมาว่ารัฐบาลให้ความสนใจแล้วใช้แนวคิดเข้าไปไม่ใช่ว่าใช้แบบเด็กเส้นไปเล่นหรืออะไรคือมีแนวคิดจริงๆแล้วก็คัดด้วยเขาเรียกอะไรนะคัดด้วยความสามารถจริงๆนะครับแล้วมันจะทำให้กีฬามันเกิดขึ้นได้ความสามารถด้วยแล้วก็มันต้องมี economic opportunity อย่างเช่นอย่างพวกประเทศที่ไปบอลโลกส่วนใหญ่ก็คือจะมีเส้นทางอาชีพของเด็กสมมติเด็กเก่งสมมติเด็กไทยก็ต้องเรียนมัธยมเลยแหละอันนี้ก็อาจจะคุณไม่ต้องเรียนละคุณไปโรงเรียนพิเศษเลยไปเรียนเข้าไปลงไปสโมสรเลยแล้วเดี๋ยวไปเรียนที่สโมสรแล้วก็ฝึกกีฬาเป็นหลักพอจบกีฬาที่สโมสรก็ได้เงินเดือนด้วยแล้วเสร็จแล้วพอโตขึ้นก็มีเงินเดือนอีกแล้วก็มีเป็นอาชีพค้าแข่งอาชีพได้แล้วก็อาจจะไปบอลโลกเพราะนั้นเขาก็จะคัดคนที่มีศักยภาพจริงๆนะแต่ของเรามันกลายเป็นว่าบางคนก็คือแบบต้องเสี่ยงดวงเอาไปเตะบอลแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรซัพพอร์ตนะโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตนั้นโรงเรียนที่ซัพพอร์ตบอลก็จะเห็นนักบอลเก่งๆมาจากไม่กี่โรงเรียนนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะบอลโลกแชมป์จะเป็นใครจะเป็นอาร์เจนตินาหรือจะเป็นสเปนเดี๋ยวเราก็ทราบกันแล้วนะครับเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีเริ่มมีกระแสข่าวแล้วครับว่าGianni Infantino อาจจะไม่ได้เป็นประธานฟีฟ่าต่อนะครับมีการเสนอชื่อแทนเขาแล้วนี่ไม่ทราบว่าเป็นแค่ข่าวหรือว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงไรนะครับกับพฤติกรรมของประธานฟีฟ่าคนนี้ที่ดูไม่ชอบมาพากลในหลายๆเรื่องนะครับในโดยเฉพาะยิ่งกับการเป็นเจ้าภาพที่ อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาในครั้งนี้ครับ
3: ครับก็อย่างที่เราเห็นนะก็สามารถการเมืองก็มาอินเตอร์เฟียร์ได้แต่เหมือนที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็การเมืองก็พยายามอินเตอร์เฟียร์มาผ่านทางกีฬาตลอดเพราะว่าสมมติว่ากีฬาชนะปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็จะได้รับความนิยมไปด้วยนะผมก็เคยเห็นตอนนั้นก็รัฐบาลทหารของบราซิลนะก็บอกว่าแบบเอาเปเล่พอเปเล่ชนะบอลโลกปี1970ปุ๊บก็เหมือนเอาเปเล่มาแห่แล้วก็ออกสื่อกับนายกกับประธานาธิบดีผมจำไม่ได้นายกประธานาธิบดีของบราซิลนะได้เป็นประธานาธิบดีก็ทำให้เห็นว่าเออแบบเราซัพพอร์ตทีมนะจริงอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวนะแต่พอได้รับความนิยมหรือชนะมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศอย่างอาร์เจนตินาอย่างบราซิลเนี่ยเขาคลั่งฟุตบอลมากเพราะนั้นเวลาประเทศชนะปุ๊บเนี่ยนักการเมืองก็จะมาโหนนะครับคล้ายกับหลายประเทศนะ นะครับ
0: ของเขาเป็นประธานาธิบดีครับบราซิลนะครับก็ยังการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะครับตอนนี้ลูกชายของโบลซอนาโรเนี่ยก็ยังถูกศาลสั่งไม่ให้เคลื่อนไหวในการใช้โซเชียลมีเดียกับคุณพ่อเขานะครับซึ่งถูกขังอยู่นะฮะตอนนี้นะครับถูกกักบริเวณอยู่ว่างั้นเถอะนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันแล้วโถถ้าเกิดเป็นสเปนชนะนี่ทรัมป์จะมอบถ้วยไหมเนี่ยเขาเลิกคบสเปนแล้วไม่ใช่เหรอฮะเปโดรซานเชสกับทรัมป์นี่ไม่เผาผีกันแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นข่าวเนี่ยทางสเปนก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: โอ้โหเอสคาเลตไปเรื่อยๆนะครับ
0: ไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้เอ็มอยากจะคุยเรื่องกองทุนน้ำมันเหรอฮะ
3: อ๋อใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะก็คือประเทศนอร์เวย์นะซึ่งเขาไม่ได้เข้าบอลโลกมา28ปีจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อเออร์ลิงฮาเลนที่ตัวเริ่มเลยนะฮะแล้วก็เก่งฟุตบอลมากแต่ต้องเข้าใจนะพี่วีว่าสเปนเนี่ยไม่ใช่สเปนนอร์เวย์เนี่ย
0: นอร์เวย
3: ์ประชากรเขาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยยังน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะฮะ
0: ใช
3: ่ทั้งประเทศเขามีแค่5ล้านคนแล้วคน5ล้านคนทำไมถึงสามารถไปบอลโลกได้นะครับแล้วก็มีสักเซสนะก็แน่นอนก็เรื่องจีนก็เรื่องนึงแต่ผมว่าเรื่องจีนเรื่องพันธุกรรมมันก็เรื่องนึงนะเขาตัวสูงใหญ่อะไรก็เรื่องแต่มันต้องมีซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าสวีเดนก็ไม่ได้เหมือนกันฟินแลนด์ก็ไม่ใช่นะประเทศอื่นก็สูงเท่ากันทำไมถึงไม่ได้เพราะเขาว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเผอิญสมัยก่อนผมเพิ่งไปประเทศนอร์เวย์เมื่อปลายปีที่แล้วก็เข้าไปฟังประวัติเขาเขาแต่ก่อนนอร์เวย์เนี่ยเป็นพาร์ทของสวีเดนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเอ๊ะหรือเดนมาร์กน่าจะเป็นพาร์ทของสวีเดนนะแล้วก็เหมือนประเทศเขาก็แบบแยกออกมาเขาเลือกว่ามันแยกออกมาดีกว่ามันเรามองคนละทางกันเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขาบอกว่านอร์เวย์ไม่มีอะไรเป็นประเทศเกษตรกรรมกับประเทศฟิชชิงนะพึ่งการประมงเป็นหลักไม่ได้มี natural resources ปรากฏว่ามันก็จริงจนกระทั่งปี1968หรือ1969เนี่ยประมาณนี้ปรากฏว่าเจอน้ำมันแล้วน้ำมันใหญ่มากที่นอร์เวย์ครับนะแล้วก็เลยทำให้นอร์เวย์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่รวยขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นนักการเมืองของเขาเนี่ยเขาเคยคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ได้นะเราจะมาถลุงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นทรัพยากรของชาติเราต้องเก็บไว้ให้รุ่นหลังเพราะฉะนั้นทำไงก็ได้ว่าไม่ให้ตกมันเป็นกับดักเหมือนเดิมที่บางประเทศไปเจอน้ำมันหรือไปเจอเหมืองแร่ต่างๆแล้วก็ขุดกันจนหมดจนเกลี้ยงเลยแล้วก็หลังจากนั้นประชาชนรุ่นหลังของเขาไม่ได้ประโยชน์เลยทางนอร์เวย์เขาก็มองว่าไม่ได้แล้วงั้นเราต้องเอาเงินที่เราได้จากน้ำมันเนี่ยเอามาลงทุนเป็นกองทุนความมั่งคั่งหรือ sovereign wealth fund ของประเทศเขานะก็เลยเรียกว่าเป็นของเขาเรียกว่า Norges Bank Investment Fund นะฮะผมจำชื่อเป็นได้แต่ประมาณเนี้ยเป็นกองทุนที่ของรัฐบาลบริหารนะแล้วก็ใช้ธนาคารกลางเข้ามาช่วยดูนะแล้วก็โปร่งใสมากนะกองทุนเขาตอนนี้มูลค่าเกิน1ล้านล้าน US ดอลลาร์ครับพี่บิ๊ก
0: อือหือครับ
3: แล้วเขาโปร่งใสมากคือประชาชนเขาดูได้ตลอดว่าคุณไปถืออะไรบ้างเพราะว่าเขาบอกกองทุนนี้เป็นของประชาชนต้องมีสิทธิ์ได้รับผมก็อยากให้กองทุนของประเทศไทยประชาชนก็ควรจะเข้าไปดูได้นะว่าลงทุนอะไรตอบโจทย์ได้ไหมนะผมว่ากองทุนเนี้ยชัดเจนนะครับว่าไปลงทุนอะไรและทำเพื่ออะไรแล้วก็ทุกอย่างโปรเฟสชั่นแนลมากห้ามนักการเมืองเข้ามาวุ่นวายนะเขาก็จะให้เขาต้องแบบทำเพื่อประเทศจริงๆทำเพื่อประชาชนจริงๆเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ถ้าแจกเงินให้กับ คนทุกคน

0: ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าเหมือนทุกคนเป็นมิลเลนแนร์หมดแล้วนะฮะคนในประเทศคือเงินมันเยอะมากถ้าแบ่งให้ประชาชนทุกคนเป็นมิลเลนแนร์ก็เลยทำให้พอมีความมั่งคั่งตรงนี้ปุ๊บนอร์เวย์เขาเลยมีคล้ายๆมีเงินสำรองเยอะแล้วก็รัฐบาลก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าสบายเพราะนั้นเรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาลงกับประเทศเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่และที่สำคัญเนี่ยเขามาลงในด้านกีฬาด้วยนะถ้าพี่วีอิมเมจินนะครับว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นอยู่ในประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียซึ่งที่เราก็ได้ยินมาว่าหนาวมืดนะครับหิมะตกมีน้ำแข็งเพราะนั้นอิมเมจินนะว่าถ้าเราจะเล่นฟุตบอลแล้วต้องไปเล่นในสนามหญ้าทั่วไปมืดด้วยหนาวด้วยมีหิมะด้วยมีน้ำแข็งด้วยมันก็เล่นไม่ได้นะก็เลยคิดว่ารัฐบาลก็เลยใช้ตรงนี้ว่าอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออ่ะรัฐบาลทำสวัสดิการให้ประชาชนก็เลยสร้างสนามบอลที่แบบเป็น all weather proof แบบสามารถปิดได้แล้วก็คือแปลว่าเด็กนอร์เวย์เนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลได้เต็มไปหมดแล้วเพราะผมจำไม่ได้ว่าภายในกี่ปีที่ผ่านมาสร้างสนามฟุตบอลไปแล้ว500กว่าแห่งนะแล้วเป็นสนามที่แบบเล่นได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงจะมืดจะอะไรจะหนาวก็เล่นได้นั้นหนึ่งมันก็คือมี infrastructure มีโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลเสร็จแล้วก็มีเงินซัพพอร์ตนะว่าเด็กที่เก่งมีความสามารถอย่างอยู่เมืองเล็กๆของเอลลิงฮาร์เลนเนี่ยชื่อเมืองบรายหรือเมืองบรินเนี่ยแล้วก็เขาก็มีไปเข้าเป็นสโมสรท้องถิ่นแล้วก็ develop พัฒนาไปก็คือเหมือนมีโอกาสให้เด็กที่อยากเล่นฟุตบอลแล้วมีความสามารถก็จะมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐจากภาคเอกชนเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเลยค่อยๆพัฒนาฝีมือของประชาชนได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นโมเดลที่ดีว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างนอร์เวย์ถึงอ่ะโอเคแน่นอนก็ไม่ได้ไปบอลโลกตลอดเวลาแต่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นที่รักนะแล้วก็กลายเป็นซ็อกพาวเวอร์จริงๆนะกลายเป็นว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์ทำอะไรคนก็ไปติดตามแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวนอร์เวย์บูมมากนะครับช่วงนี้แล้วก็วันก่อนผมเห็นในผมจำไม่ได้ที่ไหนนะในโซเชียลมีเดียอันนึงคือนอร์เวย์สิ่งส่งออกสินค้าส่งออกสำคัญอีกอันนึงคือปลาแซลมอนเขาก็เอาหน้าเออร์ลิงฮาร์แลนด์ไปแปะที่ อะไรนะแพ็กเกจของแซลมอนเขาบอกแพ็กเกจิ้งของแซลมอนบอกเอารูปเออร์ลิงฮาร์แลนด์บอกเนี่ยสินค้านอร์เวย์ก็กลายเป็นทูตของประเทศได้เลยนะฮะทูตการค้าได้เห็นว่าเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นยิ่งไปบอลโลกเนี่ยหลายคนมันก็ไปเปิดการท่องเที่ยวเปิดสินค้าต่างๆหรือว่านะผมว่าประเทศไทยเราก็อยากให้ไปบอลโลกนะแต่ก็เราก็ต้องพัฒนาเยอะต้องทำให้โปร่งใสอ่ะเอาเด็กที่เก่งจริงแล้วมีระบบพัฒนาตั้งแต่ยุวชนเลยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วพร้อมมีซัพพอร์ตนะเราอย่างที่เห็นนะก็มีคนบ่นกันเรื่องหลายเรื่องในเรื่องของการคัดตัวบอลทีมชาติของประเทศไทยแต่ก็นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเรายังไงผมว่าถึงเราไม่คอร์รัปต์นะตัวเราก็ยังเล็กอยู่พี่วีสังเกตว่านักบอลแต่ละคนโอ้โหตัวมันจะ2เมตรกัน180 2เมตรเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องตั้งแต่อาหารเลยนะฮะเราก็ไปดูทางญี่ปุ่นทางเกาหลีเขาก็ต้องปรับโภชนาการนะ
1: ครับ
0: โภชนาการปรับมีเงินซัพพอร์ตมันก็ต้องหลายเรื่องเพราะนั้นมันไม่ง่ายนะครับ
1: เออครับคือมันก็เป็นเหมือนสงครามสมัยใหม่เหมือนกันนะครับแต่แค่มาอยู่ในสนามบอลเท่านั้นเองนะครับการเชียร์กีฬานะครับอีกหนึ่งในเสน่ห์ของนอร์เวย์ก็คือการเชียร์แบบไวกิ้งใช่ไหมครับที่ก็ไวรัลกันไปเยอะเลยในโซเชียลมีเดียและอย่างที่คุณบุรินบอกนะครับมันมีพาวเวอร์มากในแง่ของการตลาดด้วยนะครับสำหรับตัวนักกีฬาแล้วก็การกีฬามันแยกไม่ออกแล้วฮะกับการทำการตลาดให้กับประเทศเสริมข้อมูลให้คุณเอ็มนิดนึงนะครับผมก็เลยเข้าไปเช็คให้ว่านอร์เวย์นั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กครับก่อนที่จะแยกตัวออกมาในปีค.ศ.1905นะครับนั่นก็คือประวัติของนอร์เวย์แต่ตอนนี้ทั้ง4ประเทศนี้เขาก็รวมตัวกันเหนียวแน่นนะครับเป็นนอร์ดิกคันทรีเราก็มีครบทั้ง4สถานทูตในประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จัดงาน Nordic Day กันพร้อมใจกันจัดงานกันมีฟิล์มเฟสติวัลมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับพอพูดถึงนอร์เวย์บ้านเราก็มีเทเลนอร์ใช่ไหมครับที่ก็มีบทบาทในโทรคมนาคมในบ้านเราได้เหมือนกันส่วนตัวเองเนี่ยผมเคยคุณเอ็มใช่ไหมครับตอนที่สมัยผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนปี4ผมก็ไปร่วมกับชมรมไอเซ็กแล้วก็ไปอินเทิร์นที่ออสโลครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวิชาโทของผมเนี่ยผมไปลงผมเศรษฐศาสตร์แต่ผมไปลงโทที่คณะบัญชี Variant Shipping ก็เลยได้ไปอินเทิร์นที่ออสโลเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจเศรษฐกิจที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของนอร์เวย์ก็คือแทงเกอร์นะครับกับเรือขนส่งน้ํามันนั่นแหละก็เพราะเขามีทรัพยากรผมก็ไปทํางาน
0: ใช่
1: ที่
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ินเตอร์แทงโกอยู่2เดือนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับผมไปช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยมันเข้าช่วงฟอลสู่วินเทอร์นะฮะช่วงใบไม้ร่วงสู่หน้าหนาวเนี่ยโนเวมเบอร์เนี่ยบ่าย3 โมงข้างนอกนี่คือมืดแล้วนี่ยืนยันได้เลยนะฮะ มันห่อเหี่ยวมากนะครับมันมีผลต่อสุขภาพจิตมากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนอร์เวย์เนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นวันซีแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วนี่เขาจะเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนที่ดีไปจนแบบชั่วกับชั่วกันเลยนะครับแต่เขาอาจจะดูโคลนิดนึงเขาโทษอากาศบ้านเขาที่มันเย็นมากจนเขาแบบว่าไม่ละลาแบบว่าเฟรนลี่สักเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเดินในถนนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอากาศมันก็มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณเอ็ม
0: คนเราก็เห็นคุณสแกนดิเนเวียก็ชอบมาอยู่แถวประเทศไทยเพราะเขาอยากได้แสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีแต่ว่าของเขานี่บางทีก็แบบ midnight sun นะฮะก็คือมีพระอาทิตย์
1: อันนั้นช่วงการนั้นก็ช่วงซัมเมอร์
0: ตอนเที่ยงคืนแต่ว่ากลายเป็นว่าบางช่วงก็ไม่มีพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์มาน้อยมากบางทีก็มืดตลอดมันก็ไม่ปกตินะทำให้คนเขาก็ mood มันก็ mood swing นะถ้าออกมามืดตลอดเวลาแล้วก
1: ็
0: หนาวนะมันก็ค่อนข้างลำบากแต่มีเกรดอันนึงพี่วีผมพอพี่วีพูดถึงออสโลปุ๊บก็เลยอยากจะแชร์ว่าปกติเราจะพูดถึงรางวัลโนเบลไพรส์กันใช่ไหมฮะและโนเบลไพรส์ปกติเป็นรางวัลของสวีเดนถูกไหมฮะแต่ยกเว้นแห่งเดียวเวลาใครจะไปรับรางวัลเนี่ยต้องไปรับที่คนที่อวอร์ดก็คือเป็น Royal Swedish Academy of Science นะกับอาร์ตผมถ้าผมจะไม่ผิดนะก็จะไปจัดที่กรุงอะไรนะครับของสวีเดนก็คือไปรับที่สวีเดนแล้วกัน
1: สตอกโฮล์ม
0: สตอกโฮล์มใช่แต่ว่ามีรางวัลเดียวก็คือ Peace Prize เป็นรางวัลโนเบล Peace Prize ไปจัดที่ออสโล
1: อันนี้
0: เป็นเกิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆอัลเฟรดโนเบลเนี่ยก็คือคนที่เขาสร้างเขาร่ำรวยมากจากการสร้างระเบิดไดนาไมต์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เลยทิ้งเงินไว้ให้แบบเอาเงินพวกนี้มาทำให้โลกมันดีขึ้นโลกมันที่น่าอยู่ขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าให้รางวัล Peace Prize ที่สวีเดนเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะสวีเดนเนี่ยเป็นนักรบ แล้วก็ก่อสงครามเยอะมากก็เลยกลายเป็นนอร์เวย์เพราะนอร์เวย์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นประเทศใหม่แล้วก็ยังไม่เคยสร้างสงครามแล้วก็ดูเหมือนรักสงบแต่จริงๆถ้าเราไปอ่านประวัติก็คือจริงๆนอร์เวย์ก็สมัยก่อนเขาบุกอังกฤษ ทะเลาะกันตลอดเวลาไวกิ้งก็ขึ้นเรือมา
1: ไวกิ้ง
0: มาบุกมายึดประเทศรอบๆข้างๆในแถวนอร์ทซีแต่ในโมเดิร์นคอนเท็กซ์เนี่ยเขาก็มองว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่ไม่ได้ก่อสงครามก็เลยคนที่ดีไซน์รางวัลโนเบลพีซไพรส์เนี่ย
1: สันติ
0: ภาพเนี่ยก็เลยอยู่ที่ออสโลไม่ได้อยู่ที่เดนมาร์กไม่ได้อยู่ที่สวีเดนใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยากได้รางวัลนี้มากแล้วเขาก็งอนนอร์เวย์ไปนานมากเพราะนอร์เวย์ไม่ยอมเลือกเขา ไปเลือกรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาใช่ไหมฮะซึ่งตอนหลังรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาก็เอาเหรียญนั้นน่ะนอร์เวย์พีซไพรส์มาให้ทรัมป์นะฮะแต่ทางออสโลเขาบอกอันนั้นไม่นับนะ เพราะเราไม่ได้เป็นคนให้
1: ไม่ใช่รองประธานาธิบดีเป็นเหมือนฝ่ายค้านนะเป็น opposition ของทางเวเนซุเอลาที่ก็เคลื่อนไหวอยู่
0: แล้วเขาเอามามอบให้ทางทรัมป์แต่ว่าทางโนเบลคอมมิตี้เขาก็ไม่ recognize นะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มันไม่ได้ชนะจริงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาเอามาให้แทนอะไรเงี้ยครับ
1: ทรัมป์ก็เลยโกรธก็เลยทำสงครามกับอิหร่านซะเลยนะครับตอนนี้จะได้ peace prize ไหมฮะเนี่ยล่าสุดอาจารย์วิเคราะห์สงครามให้ฟังหน่อยสิครับ MOU ไม่มีความหมายแล้วตอนนี
0: ้ผมว่าก็มันเหมือนทั้งคู่ก็ฮึ่มๆกันแต่จริงๆผมว่าทั้งสหรัฐทั้งอิหร่านก็คงไม่มีขยักรบอีกแล้วนะฮะอาจจะมองว่าคนที่อยากรบตอนนี้คนเดียวก็คือน่าจะเป็นอิสราเอลนะอิสราเอลรู้สึกว่ามันมี unfinished business ที่ยังทำไม่จบภารกิจยังไม่สิ้นสุดก็อาจจะอยากรบต่อแต่ถ้ามองรวมๆไปเนี่ยผมว่ามันก็แน่นอนมันก็มีผลกระทบกับราคาพลังงานแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยมันเป็นสงครามที่ทั้งคู่เหน็ดเหนื่อยกันแล้วก็มัน unwinnable นะมันไม่รู้จะไปจบยังไงเนี่ยมันจะลากยาวเหมือนรัสเซียยูเครนผมว่ารัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตอนแรกเขาอาจจะได้ข้อมูลมาที่ผมไปอ่านมานะเหมือนข้อมูลเขาบอกว่าให้แป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวจะมี พวกกลุ่มปฏิวัติของกลุ่มเคอร์ดิชเข้ามาแล้วก็จะเป็น ground troop ให้แล้วอเมริกาก็ซัพพอร์ตทางการทางทหารพวกซัพพลายต่างๆแล้วก็บอมบ์ไปแต่ไม่ต้องเอาทหารเข้าไปแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ ground troop หรือทหารบนดินเนี่ยบนพื้นดินมันไม่มา มันก็เลยไม่รู้จะจบยังไงนะฮะและกลายเป็นว่าอิหร่านก็ strengthen กว่าเดิมแล้วก็สามารถปิดฮอร์มุซได้อีกนะฮะในฮอร์มุซก็เราก็เห็นนะพออิหร่านปิดปุ๊บอเมริกาก็จะไปปิดบ้างแล้วจะไปเก็บค่าตอนแรกจะมีบอกเก็บค่าผ่านทางอีกด้วยนะฮะ 20% อะไรผมก็ฟังแล้วเอ๊ะมันยังไงนะนะฮะเราก็จะเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ว่าในสุดก็ผมว่าทั้งคู่ก็อยากให้มันจบไปแต่จะจบในท่าไหนจบที่แบบไม่มีใครเสียหน้านะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็ผมมันก็เป็น ongoing saga นะฮะแต่ว่าทั้งคู่คงไม่มีใครอยากจะมี full scale war นะเพราะนั้นก็มันน่าจะ contain เป็น contain conflict ครับก็จะอยู่ใน region นั้นแล้วก็สักพักก็จะปล่อยน้ำมันออกมาได้ก็ความน่ากังวลก็ดูน้อยลงนะครับเพราะว่าอเมริกาไม่ willing ที่จะ continue ต่อแล้วทั้งสหรัฐเองก็จะมีเลือกตั้งนะช่วง midterm election ในเดือน11นี้ก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้มาเป็นการ distract เพราะตอนนี้สหรัฐก็มันประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเรื่องกรีนแลนด์อีกแล้วถูกไหมครับ
2: ใช่
0: อีกแล้วพอบอลโลกทีมชาติสหรัฐตกไปปุ๊บก็หันมาสนใจกรีนแลนด์อีกแล้วนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับเวลาต้องให้ recommendation เนี่ยแล้วมองปัจจัยต่างๆที่มันอยู่เกินการควบคุมของรัฐบาลเราเนี่ยนะครับตอนนี้ recommend ยังไงบ้างครับ
0: หมายถึงรัฐบาลไทยใช่ไหมครับพี่วี
1: รัฐบาลไทยหรือแม้แต่เวลาจะแนะนำเรื่องของการลงทุนนะครับคุณบุรินหรือคุณเอ็มเนี่ยมองยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้คือผมว่าทางรัฐบาลไทยก็ต้องใช้จังหวะเนี้ยเป็นบทเรียนว่าให้เราพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะเพราะนั้นเราหนึ่งเราต้องสร้างความยืดหยุ่นนะในซัพพลายเชนของการด้านพลังงานแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีที่เรามีความอิสระมากขึ้นเพราะว่าสงครามหรือ geopolitics ความตึงเครียดด้าน geopolitics มันคงไม่ได้หมดไปแล้วคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะหนูว่ารัฐบาลต้องใช้จังหวะเนี้ยในการพยายามผันตัวเองออกมาจากการพึ่งพลังงานของต่างประเทศมาพึ่งให้มันน้อยลงนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นจังหวะที่เราใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราเปิดปลดล็อกต่างๆให้มีการซื้อขายพลังงานได้แบบเสรีมากขึ้นนะผมว่ามันเป็นการช่วยให้เราลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากต่างประเทศอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับแล้วก็การลงทุนแน่นอนพลังงานเป็นถ้าเป็นเค้ก5ชั้นของเจนเซนหวงที่บอกว่า AI กับ geopolitics มันมาด้วยกันนะอันดับ1ถ้าคุณไม่มีพลังงานปุ๊บคุณทำ AI ไม่ได้คุณทำสงครามไม่ได้คุณทำ data center ไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างมันก็คือเรื่องพลังงานเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของเราก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นรากฐานของการใช้ AI แล้วก็มันก็ลิงก์ต่อไปว่าAI ก็ต้องใช้พวกเซมิคอนดักเตอร์นะทำ data center คือโรงงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการก่อสร้างเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยการแย่ง resources อย่าง event ทองแดงอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการแย่งกันที่มันสำคัญกับ data center มันก็จะเป็นแย่งกันทุกประเทศนะครับเพราะนั้นทุกประเทศเราก็ต้องมอง resource ว่าอันไหนที่มันจะลิงก์กับ AI เราอยากสร้างเซมิคอนดักเตอร์แต่ผมว่าอาจจะสร้างยากนะครับในจังหวะนี้ผมว่ามันเป็น ambition ได้แต่ถามว่าประเทศอื่นเขาทำกันมานานนะครับ
1: ครับคนกำลังคอนเซิร์นกันเยอะนะครับตอนนี้มีผมได้ฟังกระแสต่อต้านของนักการเมืองบางท่านในยุโรปนะครับที่กังวลเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของ data center แล้วนะครับมันจะกลายเป็นประเด็นไหมครับมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจที่พึ่ง AI ในอนาคตไหมครับคุณเอ็ม
0: คือ AI เนี่ยเราทิ้งมันไม่ได้คือมันเหมือนเราคงไม่กลับไปเป็นยุคที่เราไม่ใช้ AI มันเป็นไปไม่ได้นะจริงๆต้องถามว่าคนเราใช้ AI เยอะขึ้นแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆคือทิศทางมันชัดเจนว่าความต้องการดีมานด์ของการใช้ AI มันคงไม่หยุดแค่นี้แล้วมันจะเพิ่มแบบเหมือนเป็นพุ่งเป็น exponential เลยนะครับแต่ถามว่า supply จะทันไหมอย่างที่ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะเรื่องไฟจะพอไหมน้ำที่ดินนะการสร้างมลพิษนะการสร้างความร้อนต่างๆพวกนี้การใช้แร่ธาตุต่างๆทรัพยากรต่างๆนี่มันตรงกันข้ามกับ net zero ของเราที่เราอยากไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็น concern หนึ่งมันก็เลยมาถึงโจทย์ที่ เราเห็นเมื่อการออกหุ้นของอีลอนมัสเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับ SpaceX ก็อาจจะเป็นจุดตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดในโลกเนี่ยมันทำ data center ไม่พอแล้วมันใช้ทรัพยากรเยอะไปพลังงานแล้วก็การ cooling นะการทำให้มันเย็นลงก็ส่งมันไปอวกาศเลย นะครับ ผมว่าอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ valuation ของ SpaceX มีช่วงหนึ่งเกิน2ล้านล้านขึ้นไป US ดอลลาร์นะครับเพราะว่าคนมันเห็นแล้วว่า bottleneck หรือคอขวดของการใช้ทรัพยากรในโลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะจำกัดแต่ในขณะที่ demand มันไม่จำกัดนะครับเพราะนั้นสักพักเราคงต้องเอา data center ไปอยู่นอกโลกตาม vision ของ Elon Muskนะครับ
1: ผู้ซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์นะครับเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้ว
0: แต่ที่เขาสุดโต่งแต่ว่ามันมีความมีความต้องการจริงๆครับครับพี่วีครับ
1: ครับครับขอบคุณมากครับใช่ครับความคิดก็สุดโต่งทุกวันพฤหัสบดีนะครับในรายการอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้ผมวารินทร์สัจเดลลาไปพร้อมกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาเลยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ห้ามพลาด
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เสียงอะไรอ่ะ
3: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์

0: ยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะพบกันตั้งแต่ทุ่มเศษโดยประมาณเนี่ยนะครับถึง2ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับโอ้โหฝนฟ้าตกลงมาในช่วงเย็นๆนะครับไม่รู้รถราติดแถวไหนยังไงก็ขับรถขับลาใจเย็นๆกันนะครับถ้าอยู่ในรถก็เปิดฟังไปเลยฮะ 96.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารต่างๆมุมมองที่น่าสนใจที่เด่นที่สุดในรอบวันเนี่ยเราจัดมาให้กันเป็นประจำกันนะครับรวมถึงทุกท่านที่อาจจะฟังอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็น Facebook 96.5 คลื่นความคิดแล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcot ด้วยนะครับชัดใสเจ๋าหมดเลยนะฮะและสำหรับวันนี้ครับเป็นวันพฤหัสบดีที่ตรงกับวันหวยออกเลยนะฮะ16กรกฎาคมนะครับและก็วันนี้นะครับสัญญาณของการลงทุนต่างๆนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแบบหวากันพอสมควรเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมานะครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับการซื้อขายของตลาดทองคำก็ดีหรือว่าอาจจะเป็นพวกดัชนีหุ้นของตลาดหุ้นไทยก็ดีนะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าเคลื่อนไหวกันในช่วงแบบประมาณแคบบ้างกว้างบ้างแต่ค่อนข้างเวียงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะทางด้านของตลาดหุ้นไทยนะฮะปิดตลาดกันไปแล้วเรียบร้อยหุ้นไทยในวันนี้ปรากฏว่าบวกแค่ 5.08 จุดปิดที่ 1,635 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 77,000 กว่าล้านบาทนะครับส่วนด้านของทองคำนะครับก็ปิดการซื้อขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ทั้งหมดเนี่ย12รอบพอหอมปากหอมคอไม่เยอะไม่มากนะครับแต่ลงแผ่วๆครับ100บาทเท่านั้นทองคำแท่งรับซื้อหลุด 64,000 ครับวันนี้ฮะจอดที่ 63,900 บาทนะครับส่วนขายออกนั้นอยู่ 64,100 รูปพรรณขายออกหลุด 65,000 นะครับมาอยู่ที่ 64,900 บาทนะครับแหมช่วงนี้อะไรก็ขาลงกันพอสมควรนะครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์ พงศกรนะครับวันนี้เนี่ยจะคุยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างระบบการเกษตรอาหารไทยเอาแบบครั้งใหญ่เลยนะครับพลิกฟ้ามัวดินก็ว่าไปได้นะครับคือเดี๋ยวนี้ยุคนี้เนี่ยนะฮะมันต้องเอานวัตกรรมเข้าว่านะครับแต่ทีนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่โตเรียกได้ว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกันไหมนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอยู่ในรถวันนี้อาจจะพูดนิดนึงพูดสั้นหน่อยนึงนะเอิญเพิ่งกลับจากงานศพต้องเรียนคุณพิพัฒน์ปเนียงเวชเจ้าของมาม่านะฮะซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ผมสมัยเป็นรุ่นแรกตั้งแต่สอน Executive MBA ที่มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนเก่งมากนะฮะแล้วก็ทำบุญทำกุศลเยอะมากงานศพคนล้นหลามนะอันนี้ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นคนที่ทำอะไรมีคุณูปการกับสังคมดีมากนะฮะขออนุญาตไปพูดเรื่องไอ้ที่คุณบัญชาเกริ่นก็เรื่องผมคิดว่าต้องมีการปฏิรูประบบนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหารของไทยทำไมถึงพูดอย่างไรก็ขออนุญาตคุณบัญชาฉายไอ้สไลด์ที่ส่งไปให
3: ้
4: นะฮะก็คือประเด็นที่จะพูดก็คือเรื่องความท้าทายของภาคเกษตรซึ่งจะพูดประเด็นเดียวคือไอ้ผลิตภาพของเราผลิตภาพการผลิตของเราซึ่งมันมีวิธีการวัดโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเรียกว่าผลิตภาพมวลรวมของปัจจัยการผลิตเนี่ยมันตกต่ำมากเดี๋ยวจะไปเรื่องที่สองคือที่มันตกต่ำเพราะความอ่อนแอของระบบวิจัยด้านเกษตรของภาครัฐเราอ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ20ปี30ปีก่อนอย่างมโหฬารแล้วเรื่องที่สามอันนี้มันทำให้นวัตกรรมของเราอ่อนแ
3: ออ
4: ันที่สามมันเราต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ในการวิจัยต้องทำอย่างไรนะเป็นเรื่องสำคัญมากนะซึ่งผมเรียกว่าเปลี่ยนจากไอ้ระบบการผลิตเนี่ยที่อาศัยการใช้ปัจจัยการผลิต มาเป็นระบบการผลิตที่ใช้ผลิตภาพใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำซึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จเวลาเนี้ยเยอะมากยุโรปประสบความสำเร็จก่อนแต่ใช้เวลานานมากแต่จีนใช้เวลา10กว่าปีเท่านั้นเองนะเป็นตัวนำแล้วเวียดนามตามมาแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือว่าเราจะไม่ใช่สร้างระบบไปปฏิรูประบบนวัตกรรมเฉยๆต้องเปลี่ยนแปลงไอ้ระบบโครงสร้างเกษตรและอาหารของเมืองไทยซึ่งเป็นเรื่องอีกระยะหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะทีนี้ทำไมผมถึงพูดว่าปัญหาของเราเนี่ยปัญหาความท้าทายเรื่องผลิตภาพของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเวลาเนี่ยโลกเนี่ยเกษตรสมัยใหม่ทั่วโลกนะมันเปลี่ยนจากการเติบโตโดยการใช้แรงงานใช้ที่ดินใช้น้ำใช้ปุ๋ยนะฮะมาการเติบโตโดยใช้เทคโนโลยีแล้วมันต้องลดการใช้น้ำใช้ปุ๋ยใช้ดินนะแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ทำอย่างนี
5: ้
4: ทีนี้เพราะว่าพอวัดด้วยไออัตราการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ผลิตภาพเราเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่าปี22ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็อนุญาตคุณบัญชารูปที่แสดงให้เนี่ยเราจะเห็นว่าใน2ทศวรรษหลังเนี่ย TFP เราต่ำมากนะฮะน้อยมากเพิ่มไม่กี่เปอร์เซ็นต
5: ์
4: นะครับเมื่อเทียบกับสมัย30-40ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเราไอ้ TFP ของเราเนี่ยเคยโตเนี่ยนะฮะปีนึงเกือบ 3% นะปัจจุบันเนี่ยมันโตปีนึงครึ่งเปอร์เซ็นต์จากเกือบ 3% มาปีละครึ่งเปอร์เซ็นต์คุณบัญชานึกดูนะฮะมันก็ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของเราเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดมันสำปะหลังอะไรต่างๆจะตามรูปที่ให้เนี่ยนะฮะมันต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
5: โอ้ครับ
4: เราเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรนะแต่ผลผลิตต่อไร่ของเราต่ำกว่าเพื่อนบ้านข้าวมันสำปะหลังยางพาราอะไรต่างๆอ้อยต่ำกว่าเขาหมดเลย
5: โอ้ฮะ
4: อันนี้น่าตกใจมากทีนี้เรามาดูจีนมีรูปอยู่รูปหนึ่งเรื่องจีนเห็นไหมว่าผลผลิตของจีนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดแต่การใช้ปุ๋ยของเขาลดลงในช่วง15ปีที่ผ่านมา
5: เ
4: ห็นไหมมันไม่ต้องมันประหยัดทรัพยากรได
5: ้
4: มาจากการใช้เทคโนโลยีนะฮะไอตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญมากนะทีนี้อะไรมันเป็นต้นเหตุให้เราอ่อนแอไอ้ระบบวิจัยบ้านเราเนี่ยวิจัยของภาครัฐวิจัยด้านการเกษตรของเราเนี่ยอ่อนแอมากมีการศึกษามีอะไรต่างๆหลายงานแล้วพบว่ามันอ่อนแอแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเราขาดแคลนนักวิจัยโดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ
5: ์
4: สองตัวเนี้ยเป็นตัวเหตุใหญ่เหตุใหญ่อันแรกเลยนะฮะที่ระบบวิจัยภาครัฐด้านการเกษตรเราอ่อนแอสมัยก่อนเนี่ย1990เราเคยลงทุนถึงเกือบ 1% ของ GDP ภาคเกษตรลงทุนวิจัย
5: ครับ
4: เกือบ 1% ปัจจุบันเนี่ยเหลือสลึงเดียว
5: ฮะ
4: อยู่ 2-5% ของ GDP ภาคเกษตร
5: ครับ
4: แล้วกรมการข้าวเนี่ยลงทุนน้อยมากนะฮะกรมการข้าวลงทุนปีนึงนะฮะงบวิจัยนะฮะสมัยก่อนเมื่อหลายปีที่แล้ว 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณ300ล้านบาทต่อปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมฮะร้อยกว่าล้าน
5: ร้อยกว่าล้าน
4: ร้อยกว่าล้านกรมการข้าวเสร็จแล้วเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมฮะเกือบ 2,000 ล้านส่งเสริม
5: โอ้
4: และส่งเสริมแบบเก่าด้วย
5: เอาเลยฮะ
4: ฝึกอบรมอะไรต่างๆแล้ววิทยากรก็ไม่ค่อยเจ๋งตู้สมัยก่อนไม่ได้มันหมดสมัยไปแล้วนี่ทำแบบหมดสมัยนะฮะเรียกว่ามีปัญหาค่อนข้างมากนี่คือเหตุผลที่มันเราอ่อนแอมากเลยในระบบวิจัยนะฮะมันมีงานเรื่องระบบวิจัยเราอ่อนแอเนี่ยมันมีงานวิจัยที่พบว่าอย่างนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยตอนหลังใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเรามีการปฏิ

0: เวลานี้ข้าวไทยเนี่ยพันธุ์ข้าวไทยไม่ตอบโจทย์ชาวนา
1: ครับ
0: เมื่อไม่ตอบโจทย์ชาวนาคือไงผลผลิตมันต่ำ
1: ต่ำ
0: ชาวนาไทยทำไงรู้ไหมฮะไปเอาพันธุ์เวียดนามมาปลูกโดยเฉพาะชาวนาในเขตชลประทานแต่ในบางจังหวัดในภาคกลางเนี่ย 50% เนี่ยของพื้นที่เนี่ยมีคนให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นนะที่ขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยปลูกข้าวจากเวียดนามเพราะอะไรข้าวเวียดนามมันตอบโจทย
1: ์โ
0: อ้มันตอบโจทย์ยังไงทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเลยครับเนี่ย
0: คือผลผลิตต่อไร่สูง
1: โอ้
0: พันกว่ากิโลต่อไร
1: ่
0: พันกว่ากิโลในขณะที่ของไทยเนี่ยเก่งสุดเนี่ยยังไม่ถึงพันกิโลของข้าวพันสามพันสี่กิโลแล้วก็นอกจากพันกว่ากิโลต่อไร่แล้วเนี่ยนะเรื่องสำคัญก็คือว่าอายุการปลูกมันสั้น
1: โอ
0: ้อายุการปลูกของเราเนี่ยมันร้อยกว่าวัน110-120วันแต่ของเวียดนามเขาเนี่ยไม่ถึง100วันเพราะฉะนั้นมันทำให้ชาวนาในภาคกลางที่มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเขาปลูกได้3รอบต
1: ่
0: อปีปลูกได้3รอบต่อปีกำไรก็เพิ่มขึ้นถูกไหม
1: ใช่อ
0: ันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่พันธุ์ข้าวที่ของไทยอ่ะที่ได้รับความนิยมในการปลูกในช่วงฤดูฝนมีแค่10พันแล้วทำวิจัยเยอะมาก200เกือบ300พันมีพันออกมาแต่มันไม่ตอบโจทย์ชาวนาเขาอันนี้ยกตัวอย่างมันสะพะหลังติดเชื้อใบด่างนะฮะแล้วผลผลิตลดลงเยอะเลยแต่หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับการขยายท่อนพันธุ์ที่เรียกว่าท่อนพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ต้านทานโร
1: ค
0: เราไปทำอย่างอื่นเอาเงินไปทำอย่างอื่นอันนี้แหละคือปัญหาของเรานะฮะทั้งที่มูลนิธิพัฒนามันสะพะหลังเนี่ยเขาลงทุนไปเอาไอ้พันธุ์ที่ต้านทานมาเสร็จแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคือพันธุ์อ้อยที่นิยมปลูกเวลานี้เนี่ยทั่วประเทศปลูกพันธุ์หลักเพียงพันธุ์เดียวเลยคือพันธุ์ขอนแก่น
1: โอ้
0: เสี่ยงสูงมาก
1: หลัก
0: พันธุ์เดียวเพราะอะไรถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยนะตายทั้งประเทศ
1: โอ้ครับ
0: เพราะมันมีพันธุ์เดียวนี่คือตัวอย่างของระบบวิจัยที่มันไม่วิจัยเกษตรที่มันอ่อนแ
1: อ
0: นะฮะแม้กระทั่งกรมวิชาการที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนมี10กว่าพันทำดีมากแต่ไม่สามารถนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกจนประสบความสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมเวลาทำวิจัยเนี่ยทำแต่ในแปลงของรัฐ
1: อ๋อฮะ
0: ไม่ได้ไปทำวิจัยร่วมกับเกษตรกรในแปลงเกษตรกร
1: เอา
0: ในต่างประเทศเนี่ยทั้งไต้หวันทั้งวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ไต้หวันเนี่ยทำเอาชมพู่จากประเทศไทยไปเพาะพันธุ์แล้วขยายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะโอ้โหแล้วก็เพาะปลูกในแปลงเกษตรกรนะใครที่ไปไต้หวันแล้วไปตลาดสินค้าผลไม้ของไต้หวันนะจะพบว่าไต้หวันนี่ผลไม้คุณเรียกว่าคุณภาพสูงมากแล้วราคาถูกด้วย
1: ใช่
0: นะที่วอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขาก็ทำแบบเดียวกันคือพ่อพันธุ์แล้วก็ไปปลูกในแปลงของเกษตรกรโอ้โหและแอปเปิลของเขาเนี่ยคุณภาพสูงมากจากวอชิงตันสเตทยูนิเวอร์ซิตี
1: ้
0: ญี่ปุ่นและจีนเวลาทำอะไรก็ไปทำในแปลงเกษตรกรทั้งนั้นแต่ของเราทำแบบหน่อมแนม นี่คือปัญหาความอ่อนแอแล้วระบบส่งเสริมเกษตรเราก็ยังเป็นระบบส่งเสริมแบบดั้งเดิ
1: ม
0: ทำมาตั้งแต่สมัย1970ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นฝึกอบรมและแจกปัจจัยการผลิตและขอประทานโทษนะฮะเวลาแจกปัจจัยการผลิตมันก็มีนอกมีในและปัจจัยการผลิตมันไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรแล้วตอนหลังที่หนักแจกเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ราคาหลายล้านแล้วบางกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่เขาได้ไปเขาก็ไม่ได้ใช้ หรือกลุ่มที่ใช้ก็ตกกลายเป็นของสมบัติของหัวหน้ากลุ่มแต่เวลาเก็บเงินค่าบำรุงรักษาเก็บจากสมาชิก มันมีปัญหาไปหมดเลยนะฮะ ระบบทั้งวิจัยและส่งเสริมนะฮะอ่อนแอ เรื่องต่อไปที่อ่อนแอมากคือขาดแคลนนักวิจัย
1: โอ้
0: โดยเฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่เวลานี้เนี่ยนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยสมัยก่อนเก่งมากเวียดนามเขาต้องมาดูงานเวลานี้เนี่ยเกษียณหมดแล้วไม่มีรุ่นใหม่เข้ามาเพราะว่ามันไม่มีแรงจูงใจ

0: โอ้
1: โด
0: ครั
1: ย
0: บ
1: เฉพาะนักปรับปรุงพันธุ์ในสถาบันวิจัยของรัฐ
0: อือหือ
1: นะโอกาสจะไปเรียนต่อไปฝึกอบรมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าไม่ใช่ผู้บริหารมันไม่โต
0: อืมอืม
1: นะ
0: อืม
1: ไม่มีรางวัลจากผลตอบแทนจากการวิจัยไม่เหมือนในจีนในเวียดนามเขามีรางวัลให้
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีนักปรับปรุงพันธุ์อีกประเภทหนึ่งคือพวกนี้เรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไบโอเทค
0: อืม
1: แล้วไบโอเทคสมัยก่อนเราส่งคนไปเรียนเยอะมากหลายร้อยคน
0: ค
1: ต
0: รั
1: อ
0: บ
1: นนี้รุ่นนั้นเนี่ยนะเริ่มเกษียณ
0: อ่าฮะ
1: แล้วมันจะไม่มีคนแทน
0: โอ้
1: สถาบันวิจัยของภาครัฐเนี่ยขาดความเป็นอิสระ
0: อ่า
1: ต
0: ฮ
1: ิด
0: ะ
1: ปัญหางบประมาณกฎระเบียบด้านบุคลากรอะไรต่างๆเยอะไปหมดแล้วเวลากำหนดโจทย์วิจัยมันเป็นโจทย์ของนักวิจัยหรือโจทย์ของนักการของผู้ใหญ่ไม่ใช่โจทย์ของเกษตรกร
0: อืมอืม
1: ในหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีคนที่ไปร่ำเรียนทางไบโอเทคมาแล้วไม่ได้ทำงานวิจัยทางด้านไบโอเทคไปทำงานด้านอื่นผมเรียกว่าเสียของ
0: โอ้
1: เนี่ยอันนี้คือความอ่อนแอแล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือว่าการในประเทศทั่วโลกเนี่ยเกษตรกรเขาจะกระจายการปลูกพืชผลเขาไม่ปลูกชนิดเดียวเขาปลูกหลายชนิดแต่ก่อนประเทศไทยเคยเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการกระจายอัตราการกระจายการปลูกพืชผลเราต่ำที่สุดแห่งหนึ่งไม่เหมือนจีนไม่เหมือนอะไรต่างๆที่เขากระจายกันนี่คือปัญหาทางออกคืออะไร
0: ครับ
1: ทางออกคือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรจากการที่เราภาษาอังกฤษแล้วว่า resource led growth คือใช้ปัจจัยการผลิตใช้น้ำใช้ปุ๋ยใช้ดินเปลี่ยนไปเป็นการใช้ผลิตภาพการเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภาพนะฮะเป้าหมายก็คือเพิ่มผลผลิตต่อไร
0: ่
1: ลดการใช้ปัจจัยการผลิตลดการโดยเฉพาะในภาคกลางเขตชลประทานลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองเวลานี้น้ำชลประทาน 80% ที่ผลิตได้เนี่ยผลิตข้าวแต่โหได้มูลค่าต่ำมากแล้วไม่ใช่ลดปัจจัยการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่แต่เพิ่มคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดห่วงโซ่เช่นผลิตข้าวโพดที่มีคุณภาพไม่ใช้ GMO ไม่เผาเกษตรกรรายเล็กก็จะมีโอกาสที่ขายของได้ในราคาสูงขึ้น
0: ครับ
1: นะเพิ่มรายได้ลดความยากจนอันนี้คือเป้าหมายแล้วก็ถ้าไม่เผามันก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมฮะแล้วอาหารต้องปลอดภัยนี่คือเป้าหมายเราเป้าหมายแบบนี้ทำได้ต้องใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
0: โอ
1: ้แต่ว่าเมื่อกี้เรียนแล้วระบบนวัตกรรมของเราอ่อนแอผมจึงเสนอว่าต้องซ่อมสร้างระบบนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีประสิทธิผลทีนี้จะทำอย่างไรวิธีการทำเนี่ยเป้าหมายเรารู้แล้วเราต้องใช้ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยลดการใช้ลงแล้วต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆอะไรต่างๆอันนั้นคือสิ่งที่จะต้องทำมีเทคโนโลยีมีวิธีการผลิตแบบใหม่ๆที่ในต่างประเทศเขาทำกันแต่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีทีนี้วิธีการทำก็ฟื้นฟูและปฏิรูปสถาบันวิจัยการเกษตรของหน่วยงานรัฐเริ่มต้นสถาบันวิจัยการเกษตรของรัฐต้องเป็นอิสระมันมีหน่วยวิจัยที่อยู่ในกรมการข้าวกับกรมวิชาการดึงออกมาให้หมดเลยเป็นสถาบันวิจัยอิสระไม่เป็นไปตามราชการเพราะถ้าเป็นไปตามราชการนะโอกาสจะโตต้องเป็นอะไรฮะผู้บริหารเป็นนักวิจัยไม่โต
0: โอ้ครับ
1: นี่คือปัญหามันจะต้องออกมาแล้วให้เขาโตในสายนักวิจัยคือเขาเก่งแล้วเขาเติบโตได
0: ้
1: ถูกไหมแล้วต้องให้แรงจูงใจกับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพวกนี้ตามผลงานวิจัยในจีนเนี่ยโอ้โหนักวิจัยที่เป็นข้าราชการเงินเดือนก็เท่าราชการนะแต่เวลาประสบความสำเร็จในการคิดค้นพันธุ์แล้วเป็นที่นิยมนะเขาได้ผลตอบแทนเต็มที่เลยครับแล้วสถาบันวิจัยต้องมีแหล่งทุนมีเงินทุนมาเงินทุนเวลานี้เนี่ยคือเงินของรัฐบาลอย่างเดียวไม่พอแล้วเวลามันเกิดวิกฤตนะรัฐบาลงบประมาณที่จะถูกตัดก่อนเพื่อนคืองบวิจัย
0: นั่นไง
1: ก่อนเพื่อนล่ะนะฮะแล้วไม่คิดถึงระยะยาวเพราะนั้นมันต้องหาแหล่งเงินใหม่มาสนับสนุนแหล่งเงินใหม่ที่สำคัญก็คือภาคเอกชนนะที่จะได้ประโยชน์เนี่ยจะต้องมาสนับสนุนด้วย
0: โอ้
1: นี่เป็นแหล่งสำคัญแล้วแหล่งที่สองก็คือต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมจาก

0: ผู้ผลิตผู้ส่งออกเนี่ยเอามาใช้ในการวิจัย
1: ครับ
0: งานเนี้ยทาง TDI เนี่ยนะเราเคยเสนอในสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนั้นมีคณะทำงานเกษตรสมัยใหม่ซึ่งมีประธานร่วมคือท่านรองนายกซึ่งเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะฮะพลเอกชัดชัยร่วมกับภาคเอกชนประธานหอการค้าคุณอิสระนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราอยากจะมีการตั้งสถาบันและกองทุนการวิจัยเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมงเนี่ยเขาเห็นด้วยใครเขาก็อยากจะตั้งแล้วก็ให้ที่ดินให้อะไรต่างๆแต่มันจะต้องมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยนะฮะจากทั้งเกษตรกรทั้งผู้ส่งออกปรากฏว่าทางกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีก็เห็นด้วยว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมให้แต่ภาคเอกชนไม่ยอมนี่คือปัญหาอันเนี้ยเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่งั้นไม่มีเงินนะจะทำวิจัยต้องใช้เงินฮะแล้วแผนงานวิจัยมันต้องตรงกับความต้องการของเกษตรกรกับเอกชนไม่ใช่ความต้องการของนักวิจัยแล้ววิจัยเนี่ยมันต้องเพราะฉะนั้นเงินทุนวิจัยตอนหลังเนี่ยมันต้องให้โดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรและก็สมาคมผู้ผลิต
1: อ
0: ันเนี้ยแล้วแต่มันมีตัวอย่างที่เราทำสำเร็จนะภาคเอกชนที่เขาร่วมกับเกษตรกรและทำสำเร็จเยอะเลยท
1: ั้
0: ง CP ทั้งเบตาโกเนี่ยเขาทำหลายสิบอันอีกอันนึงก็คือมันมีข้าวที่เรียกว่าข้าว SRP นะฮะ Sustainable Rice Platform ของหงทองข้าวหงทองถ้าคุณบัญชาเคยไปดูในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะเขาเอกชนเขาลงทุนเนี่ยนะบริษัทหงทองเนี่ยลงทุนเอาเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นคาร์บอนต่ำมาแล้วทำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายข้าวคุณภาพได้ในราคาแพงขึ้นได้ทุกฝ่ายทั้งโรงสีทั้งผู้ส่งออกทั้งเกษตรกร
1: ครับ
0: นะฮะและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการปฏิรูปอันนี้ก็คือนักวิจัยพวกนี้ที่อยู่ในสถาบันวิจัยของรัฐเนี่ยเราจะต้องพึ่งพาสถาบันวิจัยในต่างประเทศเพราะองค์ความรู้แล้วก็ไอ้ทรัพยากรทางด้านเจเนติกเนี่ยมันอยู่ในมหาลัยในประเทศพัฒนา
1: Uh-huh.
0: กับอยู่ในศูนย์วิจัยขององค์กรที่เป็นองค์กรทางด้านการเกษตรเรียกว่า CGIAR 5แห่งเช่น ERIE อะไรพวกนี้งานความรู้มันอยู่ตรงนั้น ถ้าเราไม่ได้ติดต่อกับสถาบันพวกนี้ เราจะไม่ได้ความรู้เราจะล้าหลัง เรื่องที่ต่อเรื่องต่อไปนอกจากฟื้นฟูปฏิรูปสถาบันวิจัยด้านการเกษตรของรัฐแล้วมหาลัยไทยเนี่ยเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาฝึกอบรมคนเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งใหม่ยกเครื่องใหม่ตัวสำคัญมากเลยอาจารย์มหาลัยที่ทำวิจัยอย่ามัวแต่ทำวิจัยเพื่อตีพิมพ์เพียงอย่างเดียวในต่างประเทศในจีนในอเมริกานะและพวกระบบมหาลัยที่เรียกว่าแลนด์แกรนด์แล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยถ
1: ้
0: าทำวิจัยกับเกษตรกรและประสบความสำเร็จจะได้รางวัลสูงมากเราต้องมีตำแหน่งที่เรียกว่าศาสตราจารย์นวัตกรรม
1: โอ้ตำแหน่งนี้เลย
0: ตำแหน่งนี้เป็นตัวล่อแต่ไม่ใช่มีแต่ตำแหน่งแต่ต้องให้เงินด้วยให้เงินรางวัลเขาด้วยแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือสนับสนุนการวิจัยของภาคเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว 50% ของเงินวิจัยในภาคเกษตรมาจากบริษัทเอกชนมุ่งเป้าที่เกษตรกรเวลานี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศพัฒนาอย่างเดียวบราซิลอินเดียจีน 25% ของเงินวิจัยของ3ประเทศนี
1: ้
0: ในภาคเกษตรนะฮะมาจากเอกชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสร้างระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอะไรต่างๆเพื่อให้มันมีแรงจูงใจไม่งั้นมันไม่มีคนเอาเงินมาลงแล้วเรื่องสุดท้ายคือสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้เวลานี้ถ้าจะสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีมาใช้เราต้องเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนเกษตรกรไม่ใช่ให้ฟรีไม่ใช่ให้ไร่ละพันแล้วไม่ต้องทำอะไร
1: โอ้
0: ให้ไร่ละพันแล้วมีเงื่อนไข
1: มีเงื่อนไข
0: ทำอะไรบ้างแล้วต้องประเมินด้วยว่าคุณทำจริงนะถ้าคุณไม่ทำวันหลังก็ไม่ให้
1: ถูก
0: แล้วเรามีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งดีมากแต่ว่าทำแล้วเราไม่ต่อยอดอันนี้ต้องต่อยอดให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะไปถ่ายทอดในการเอานำความรู้ต่างๆไปใช
1: ้
0: รวมทั้งการเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆ นะสุดท้ายคือเรื่องสินเชื่อเพื่อการลงทุนในด้านเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการช่วยเกษตรกรบริหารความเสี่ยง
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นอะไรต่างๆที่ต้องทำนะฮะโอเคประเด็นสุดท้ายทำแค่นี้ไม่พอ
1: โอ้นะ
0: ต้องปฏิรูปต้องปรับโครงสร้างภาคเกษตรใหม
1: ่
0: การปรับโครงสร้างภาคเกษตรใหม่ไปสู่ภาคเกษตรแบบยั่งยืนเนี่ยนะคือเป้าหมายคือเพิ่มผลิตภาพนะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะสร้างความยั่งยืนให้ได้เสาหลักเนี่ยในการทำเนี่ยนอกจากเพิ่มผลิตภาพด้วยงานวิจัยที่ผมพูดแล้วแล้วก็ปรับไอ้เงินอุดหนุนภาคการเกษตรแบบให้มีเงื่อนไขแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีเป้าในเรื่องการที่จะรักษาความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรเวลาเนี้ยที่โชคดีก็คือ World Bank เริ่มมีแผนงานเงินกู้แบบใหม
1: ่
0: แผนงานเงินกู้แบบใหม่ของ World Bank เนี่ยเรียกว่า MPA MPA คือ Multi Phase Programmatic Approach สมัยก่อนเวลาเงินกู้ให้ของ World Bank นะมันให้ทีเดียวแล้วมาประเมินผลตอนจบแต่ตอนนี้ค่อยๆทยอยให้แล้วใช้เวลาสัก10ปี5ปี10ปีแล้วค่อยๆเบิกจ่ายแล้วก็เขาให้ความรู้แล้วเขาเวลาเนี้ยก็ให้กู้กับฟิลิปปินส์เนี่ยฮะ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปีนี้อ่ะ2026ถึง2035ปีเกือบ5ปีเบิกเงินกู้ 1,000 ล้านเหรียญแล้วเวลานี้กำลังจะให้มีแผนเงินให้เงินกู้กับอินโดนีเซียแล้วปาปัวนิวกินีนะฮะข้อเสนอของผมก็คือรัฐบาลไทยควรไหนๆเราจะกู้เงินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: กู้มาจาก World Bank ส่วนหนึ่งคุ้มมากทางเงอแบงค์อาจจะคิดดอกเบี้ยแพงแต่คุ้มที่สุดเพราะอะไรรู้ทราบไหมฮะเงอแบงค์มีเจ้าหน้าที่มีผู้เชี่ยวชาญต่างๆซึ่งเราใช้ประโยชน์จากเงินกู้ก้อนนี้ได
1: ้
0: จีนเนี่ยฉลาดมากจีนไม่ต้องการกู้เงินเลยแต่กู้จีนกู้เงินจากเงอแบงค
1: ์
0: เพราะว่าจะได้ใช้ประโยชน์จากการนำผู้เชี่ยวชาญของเงอแบงค์มาช่วยปรับโครงสร้างประโยชน์คือได้องค์ความรู้ได้เทคโนโลยีได้วิธีการปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรและอาหารของไทย อันนี้ผมเสนอเลยว่ากระทรวงการคลังต้องคิดเรื่องนี้ส่วนหนึ่งดอกเบี้ยอาจจะแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มที่สุดนะครับผม
1: ครับโอ้เรื่องราวน่าสนใจเพราะนำโดยใช้นวัตกรรมอย่างเดียวนะครับอาจารย
0: ์ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาละคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่รองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDRI เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการนำเอานวัตกรรมเนี่ยนะครับคือจริงๆนะทั่วโลกเลยนะครับแม้แต่ทุกเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าทุกจุดทุกอนูของภาคเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องใช้นวัตกรรมชนิดที่แบบว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับและเป็นนวัตกรรมที่ต้องมีผลตอบแทนถ้าฟังจากเมื่อสักครู่ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะการพลิกเกมเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านของอาหารหรือแม้แต่เมื่อสักครู่ที่เราได้ยินกันเนี่ยนะฮะอะไรฮะชาวนาไทยเอาพันธุ์ข้าวเวียดนามมาปลูกในบ้านเรากันแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่มันมีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีนวัตกรรมในตัวของมันเองแต่ตอนนี้ปลูกในเมืองไทย เป็นเรื่องที่นะต้องตามกันแล้วครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมที่อาจารย์ก็ได้ฝากกันเอาไว้และก็แน่นอนนะครับว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะครับแม้แต่คนเราท่านเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับยังคงยืนยันอยู่นะครับสำหรับนวัตกรรมอย่างเช่นพวกปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยมันช่วยสร้างนะฮะถ้าใช้เป็นรู้เป็นทำเป็นเนี่ยช่วยสร้างเรื่องของการขายของขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับให้กับคนที่แม้แต่จะสูงอายุก็ทำได้นะครับ AI for Life ปี3ครับตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังเนี่ยนะฮะเป็นงานนะครับเรื่องของการจัดสอนเรียกว่าจับมือทำกันเลยเนี่ยนะครับออกแบบมาสำหรับวัย Silver Generation เรียกว่าวัยเก๋ากันเลยนะฮะทุกคนตอนนี้มีมือถือหมดแหละวัยเก๋าก็มีมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมือถือเนี่ยนะครับให้กลายเป็นสิ่งทำมาหากินกันได้ขายของออนไลน์ได้เนี่ยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นี่นะครับตั้งโจทย์อย่างนี้เลยนะฮะอย่าไปกลัว AI นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลด้วยนี่นะครับเพราะทีมงานชุดนี้เนี่ยนะครับจะมีการใช้วิธีจับมือทำกันเลยนะฮะตั้งแต่คนไม่รู้เรื่อง AI เลยแหละติดลบอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะรู้นิดรู้หน่อยบ้างนะครับจนกระทั่งในที่สุดคุณต้องรู้เลยนะฮะแล้วก็ขายเป็นด้วยนะครับงานนี้ไฮไลท์เด็ดๆเลยนะฮะจะเป็นการสอนใช้ AI เนี่ย คิดคำคมนะครับคิดคำแบบแคปชั่นสวยๆหรูๆเอาแบบประเภทว่าไม่ต้องไปคิดโดยมันสมองของเราแล้วแต่ใช้ AI ให้มันคิดให้แถมเป็นคำคมที่มันน่าจะแหมโดนแล้วก็ปังด้วยนี่นะครับนอกจากนี้ครับจะการมีการสอนถ่ายภาพแล้วก็แต่งรูปสินค้าให้สวยแบบพรีเมียมเลยนะคือเห็นแล้วปั๊บเคลิ้มเลยน่าซื้อด้วยนี่นะครับโดยการใช้มือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปเลยนะครับพร้อมกับคู่มือซึ่งสามารถใช้งานได้นะ24ชั่วโมงนะครับทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็จะนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะครับแล้วก็สตาฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเตรียมพร้อมที่จับมือของผู้ที่โชคดีได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะฮะทำกันเลยครับเอาให้เป็นเลยเนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยนะครับหรือว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะจะมีขึ้นวันที่2สิงหาคมที่โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะครับค่าใช้จ่ายมีนิดหน่อยนะฮะ 4,500 บาทนะครับเรียนกันเต็มวันนะฮะอาหารเสิร์ฟเต็มที่บุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าไม่ใช่ทุกคนได้เรียนนะฮะมีแค่50คน50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดเลยนะครับตอนเนี้ยหยิบมือถือท่านขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชัน LINE นะฮะแล้วพิมพ์เครื่องหมาย @signต่อด้วยคำว่า Thinking Radio ติดกันเลยนะครับ @sign Thinking Radio เข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครพิมพ์ก่อนแล้วทีมงานเจอก่อนโอ้ท่านแล้วก็เสียตังค์เป็นที่เรียบร้อยท่านก็มีโอกาสไปเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมใกล้ตัวสำหรับคนวัยเก่านะฮะท่านก็ทำมาหากินได้เหมือนกันเลยนะครับทุ่ม35นาทีครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาต่อกันช่วงหน้า Econ Biz กันครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: 1:38 PM นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขณะนี้อยู่ที่ 96.5 MHz ขึ้นความคิดของอสมทกับผมบัญชาชุมเชเวศในรายการ Econ Beats ครับพบกันนะฮะจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดย

โดยประมาณนะครับเอาดูกันครับว่าสัญญาณของการเปิดการลงทุนในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาอีกประมาณร่วมๆกว่า50นาทีเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยจะขึ้น28จุดถ้าเปิดตอนนี้นะฮะจะวิ่งที่ 52,930 จุดนี่เป็นการชี้สัญญาณแบบดัชนีล่วงหน้านะครับขณะที่ S&P 500

เมื่อเปิดหรือผลประกอบการที่ตอนนี้เขาประกาศกันออกมาเยอะนะฮะแต่แปลกนะฮะวันนี้ช่วงเวลาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการแบบนะฮะส่งสัญญาณในการเปิดโจมตีปฏิบัติการกันตรงช่องแคบฮอร์มุสแต่วันนี้ดูเหมือนเงียบๆพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันนี่นะครับราคาน้ำมันดิบนะครับในตลาดโลกซึ่งตอนนี้เปิดการซื้อขายที่อังกฤษเนี่ยนะครับราคาเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ขึ้นมา82เซนต์ต่อบาร์เรลครับหรือประมาณ 0.98% อยู่ที่85.78เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอันนี้ซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนะครับส่วนจะได้ของราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนั้นอีกประมาณกว่า50นาทีจะเปิดทำการซื้อขายโอ้โหขึ้นมา 1% เลยนะฮะ80เซนต์ต่อบาร์เรลครับเหนือ80เลยนะฮะอยู่ที่80.40เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้เป็นเพราะว่าเขาประเมินไงว่าเรื่องของความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยดูท่าทางมันจะคุ้มกุ่นครั้งใหม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนี่มีรายงานมาเมื่อสักครู่นะนะฮะทางด้านของอิหร่านเนี่ยเขาบอกให้กลุ่มติดอาวุธฮูติซึ่งเขาสนับสนุนมาตลอดเวลาเนี่ยนะฮะให้เตรียมปิดทะเลแดงเป็นอีกฝั่งนึงครับที่ใช้ในการขนน้ำมันดิบออกได้นี่นะครับถ้าหากว่าการโจมตีระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยยังมีต่อเนื่องเนี่ยอิหร่านเขาบอกให้กลุ่มฮูติเนี่ยปิดทะเลแดงเลยนะครับเอ้าเดี๋ยวไปดูครับว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะทะเลแดงก็เป็นเส้นทางในการขนส่งเรือนขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยออกจากทางด้านของอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุสเช่นเดียวกันนะครับราคาทองคำเป็นไงฮะก็ยังลงอยู่นะแต่ว่าไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะครับทองคำล่วงหน้านะครับหรือว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยลบ19ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับวิ่งอยู่ที่4,032ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับในขณะที่บิตคอยโอ้โหลงไปถึง1,034ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยหายไป 1.5% ครับอยู่ที่ 63,859 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับที่เป็นสัญญาณของการซื้อขายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะปัจจัยลบตอนนี้จะอยู่ที่ฝั่งตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสซึ่ง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกาโจมตี5วันติดต่อกันนะมีเมื่อวานนี้โอ้โหมีเบิ้ลนะฮะคือโจมตี2ครั้งใน1วันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทีนี้เรากลับมาดูครับกระแสข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเราตลอดกันทั้งวันนี้นะฮะก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ฮะเพราะว่าเขาก็จับตามองกันเยอะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแห่งปี69นะภาษาสื่อเขาเรียกว่าบัตรคนจนนะครับปรากฏว่าวันนี้ฮะใช้เกณฑ์คัดไปคัดมาเนี่ยนะฮะเหลือ9ล้าน5แสนคนนี่คือคนจนจริงๆนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็จะเป็นโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะเรื่องของการที่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหมู่ชื่อยาวๆเนาะประชุมกันเสร็จเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการประมวลข้อมูลคนที่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69รอบนี้เนี่ยครับผ่านเกณฑ์เข้าเกณฑ์เลยนะว่าถือบัตรนี้ได้นี่นะฮะ9ล้าน5แสนรายซึ่งมันลดลงจากปี65ตอนปี65นี่นะครับมีคนที่เข้าเกณฑ์ถือบัตรคนจนตั้ง15ล้านคนนะโอ้โหหายไปเยอะเหมือนกันนะทีนี้สัดส่วนของผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยคิดเป็น 14% ของประชากรทั้งประเทศคือ 9.5 ล้านรายเนี่ยนะเป็น 14% ของประชากรทั้งหมดตีสมัยตอนนี้68ล้านบวกๆนี่นะครับถามว่ามันเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันไหมกับเส้นความยากจนของทางสภาพัฒน์ที่เขากำหนดไว้หรือว่าแม้แต่อิงระดับธนาคารโลกที่เขากำหนดไว้นี่นะครับก็ใกล้เคียงนะของธนาคารโลกเนี่ยเขาใช้เส้นความยากจนเพื่อกำหนดว่าคนที่มีรายได้ไม่ถึงเท่านี้ต่อวันต่อคนเท่านี้เนี่ยต่ำกว่านี้ก็จะเป็นเข้าข่ายว่าเป็นคนยากจนข้นแค้นประมาณนี้นี่นะครับซึ่งเขาตีว่าคนไทยจะมีอยู่ประมาณ 12%เพราะฉะนั้นเกณฑ์ในวันนี้ที่เขาคัดออกมาเหลือ 9.5 ล้านรายมันประมาณ 14% ก็มันโดดขึ้นมานิดนึงสัก 2% นั่นแหละครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าเอ๊ถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าดูจากเกณฑ์ที่เทียบในปี65เนี่ยมันมี15ล้านคนแต่ปีนี้คัดไปคัดมาเหลือ 9.5 ล้านคนเนี่ยนะครับและไอ้ที่หายไป 5.4 ล้านคนเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้การลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยนะครับมีผู้

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18.8 ล้านรายแบ่งเป็นผู้ถือบัตรเดิมเนี่ย 12.7 ล้านคนเป็นกลุ่มเปราะบาง 1.05 ล้านคนและกลุ่มตกสำรวจเนี่ยนะครับเอ้าเพราะฉะนั้นก็สั่งการไปเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปค้นหาดูสิครับว่าใครที่หลุดตกเป้าแล้วก็ไม่เข้าเป้าตกกลุ่มเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งสังเกตง่ายๆกลุ่มที่จะหลุดเป้าเนี่ยนะฮะหรือไม่เข้าเป้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไงฮะคือนึกออกไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะครับเขาก็เป็นโทรศัพท์กดปุ่มเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ 3G ยังใช้ได้กันอยู่หรือเปล่านะคงยากนะครับถ้าจะเจอผู้สูงอายุหรือว่าคนยากจนจะถือสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์อัจฉริยะมาประเภทมีส่งโซเชียลมีเดียอะไรกันเนี่ยคงจะยากนี่นะฮะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ใช้มือถือไม่เป็นรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เขาก็ถือว่าเขามีสิทธิ์อยู่นะแต่ว่าป่วยติดเตียงนี่นะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลมาก่อนเลยนี่นะครับตรงเนี้ย 5.4 ล้านรายซึ่งก็เป็นงานของภาครัฐก็ต้องไปดูกันต่อไปนี่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเห็นส่งสัญญาณมานะว่าจะขยายวงเงินไทยช่วยไทยพลัสนะครับคือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะออกมาตรการรองรับผู้ถือบัตรเดิมนะหมายถึงว่าบัตรเนี่ยผู้บัตรเดิมรอบปี65ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใหม่หรือลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนะครับโดยจะเปิดให้ยืนยันสิทธิ์รับความช่วยเหลือในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยเงินอุดหนุนค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือนนะฮะและจะใช้ได้2เดือนเลยคือตั้งแต่สิงหาถึงกันยายนนะครับโดยผู้รับสิทธิ์เพียงแค่กดยืนยันตัวตนทางเทคนิคเพื่อขอรับสิทธิ์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่คัดกรองกันออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีว่าอาจจะได้มีการขยายวงเงินแล้วก็ขยายการใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นไปนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราบอกแล้วว่าประชากรเราต้อง68ล้านคนเนี่ยมีคนยากจนอยู่ประมาณตีซะว่านะเกือบ10ล้านละ9ล้าน5แสนคนนะครับออกจากตรงนี้มาเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามันเข้ามาเดือน7แล้วไงแล้วสงครามของอิหร่านเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็กลับมาแบบมีปัญหากันอีกในช่วงประมาณเกือบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เลยห่วงเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวว่าตกลงแล้วเนี่ยเราเหลืออีกประมาณไม่เต็ม6เดือนดีเนี่ยนะครับปีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผลสำรวจก็เลยทำขึ้นปรากฏว่าโรงแรมไทยเนี่ยนะครับผลสำรวจเนี่ยนะข้อสะท้อนมาเลยนะ 40% บอกว่าสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะครับทำลูกค้าเนี่ยหายลงไปมากกว่าที่คาดไว้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคนท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยก็เที่ยวลดลงเยอะก็เพราะไอ้ค่าครองชีพที่แพงขึ้นเนี่ยนะครับผลสำรวจนี้มีชื่อว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมเดือนมิถุนายนคือก็ทำทุกเดือนนะฮะเป็นการจัดทำโดยสมาคมโรงแรมไทยกับแบงก์ชาติแล้วก็เดือนล่าสุดมิถุนายนก็ประกาศออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าอัตราการเข้าพักนะลดลงจากเดือนพฤษภาคมซึ่งแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีว่าพอมันเข้าหน้าฝนแล้วเป็นตกท้องช้างเนี่ยซึ่งตามภาวะปกติแบบไม่มีปัจจัยลบอะไรเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้างเงียบเหงาพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่ามันมีปัจจัยใหม่ก็คือตะวันออกกลางดูเดือดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งลดลงมากกว่าเดิมเข้าอีกนะฮะทีนี้ธุรกิจโรงแรมไทยส่วนใหญ่ก็เลยต้องปรับตัวแล้วครับไม่ลดราคาห้องพักก็ต้องไปลดต้นทุนนะฮะเช่นพวกอาหารเช้าเบรกฟาสต์เนี่ยนะครับถ้าเป็นวันประเภทจะเรียกอะไรฮะเช้าวันเสาร์เนี่ยโอ้โหแน่นเต็มเลยนะลายเต็มเลยนะฮะแต่พอเป็นเช้าวันอาทิตย์ท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะฮะลายอาหารเบรกฟาสต์ตอนเช้าเนี่ยจะหดลงไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะเพราะจำนวนแขกเช็คเอาท์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาควบคุมต้นทุนนะฮะนายกสมาคมโรงแรมไทย THA คุณเทียมประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์เนี่ยบอกว่าโรงแรมส่วนใหญ่ 50% เนี่ยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงนะครับจากผลกระทบเรื่องตะวันออกกลางก็ดีแต่ว่ามีอยู่ 38% เนี่ยเขาเจอปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าลดลงหายไปมากกว่าที่คาดการไว้โอ้สัดส่วนนี่ไม่น้อยนะ 38% นะเจอปัญหาลูกค้าหายเยอะเนี่ยนะครับเลยต้องปรับตัวในการลดราคาห้องพักแล้วก็เร่งทำตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับและนอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมบางส่วนก็เลือกที่จะเงินสดต้องมีฮะรักษาสภาพคล่องในมือนะครับด้วยการลดลงทุนลดรายจ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานนั่นก็แสดงว่าอาจจะมีการลดเงินต้องเงินเดือนรายได้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พอไปดูในไตรมาสที่3ของปีนี้เนี่ยธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ก็มองว่าจำนวนลูกค้าต่างชาติโดยรวมเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่เทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสกันเลยทีนี้พอมันลดลงกันแล้วนี่นะครับทำไงล่ะครับเหตุผลก็ไปดูเพราะต้นทุนในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในไทยตอนนี้ยังสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันถึงจะลดลงมาก็ตามนะครับแต่มันยังทรงตัวระดับสูงนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยอาจจะถูกกดดันเพิ่มเติมจากมาตรการล่าสุดที่ครม.เคาะเรียบร้อยคืออะไรรู้ไหมฮะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันนะอันนี้แหละครับแผงลิดแน่ๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งนักท่องเที่ยวอินเดีย
ใหญ่สุดเป็นอันดับ3ของไทยนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยอ่อนไหวมากๆเลยนะฮะเวลามีขึ้นมีลด

ตาเนี่ยนะครับอ่อนไหวเยอะเลยเนี่ยนะครับงั้นนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยอาจจะชะลอการเดินทางเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาเคยอยู่ได้แบบ60วันไม่ต้องมีวีซ่านะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าถูกปรับลดลงมาเนี่ยนะจำนวนมันลดลงเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวีซ่า on arrival อันนี้อินเดียก็ไม่ได้โอ้โหยิ่งไปใหญ่นะครับในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวคนไทยนะฮะโรงแรมส่วนใหญ่ก็มองว่าแนวโน้มคุณจะลดลงเหมือนกันแหละครับในไตรมาสที่3ปีนี้เทียบกับไตรมาสที่3ปีที่แล้วโดยเฉพาะการไปเที่ยวทางภาคใต้นะครับเพราะกำลังซื้อ on airกำลังซื้อไม่ฟื้นเลยฮะเศรษฐกิจก็ไม่ดีต่างหากเนี่ยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอารมณ์เที่ยวกันหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเที่ยวระยะห่างไกลอย่างเงี้ยยากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจโรงแรมบางส่วนก็มองดูแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาสที่3ปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งเขาก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับอัตราการเข้าพักมิถุนายนนะครับเหลือแค่ 52% เองโอ้โหพอไปดูเป็นรายภูมิภาคเนี่ยครับปรากฏว่าภาคกลางเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเข้าพักสูงที่สุดในไทยแล้วนะฮะ 65% อันนี้กระเตื้องขึ้นนิดนึง 64% จากเดือนพฤษภาคมรองลงมาก็ภาคตะวันออกครับเหลือ 53% โอ้โหนี่ลดจาก 60% จากเดือนก่อนหน้านั้นภาคใต้เนี่ยลดจาก 48% พฤษภาเหลือ 42% เดือนมิถุนาภาคเหนือเนี่ยตกจาก 39% เหลือ 37% นะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าตกกันทั่วภาคทุกไทยยกเว้นทางภาคกลางนะครับเนี่ยน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเองได้รับผลกระทบตัวนี้มาเยอะมากเลยนะครับไอ้ออกจากทางด้านของภาคการท่องเที่ยวก็มาดูเรื่องโอ้นี่เป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะเรื่องการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับฮอนด้าประกาศย้ายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบ 100% ใช้แบตเตอรี่ 100% เนี่ยจากประเทศไทยไปไหนรู้ไหมฮะทายผิดแล้วก็แย่เลยทายถูกแล้วก็แสดงว่ารู้เรื่องเลยย้ายไปเวียดนามนะฮะฮอนด้าครับโดยนายสยกะอาราลิกรรมการผู้จัดการของบริษัทฮอนด้าเวียดนามเนี่ยนะครับก็เปิดเผยนะฮะบอกว่าตอนนี้บริษัทเนี่ยนะครับก็ได้ตัดสินใจพูดคุยกันไปที่เรียบร้อยนะครับย้ายการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เขาเรียกว่าสกูตเตอร์เนี่ยนะครับจากประเทศไทยไปเวียดนามและลงหมุดปักฐานนะครับอยู่ทางภาคเหนือของทางเวียดนามที่จังหวัดฝูถ่องนะฮะพร้อมที่จะผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ที่เวียดนามเนี่ยเริ่มกันยายนนี้เร็วที่สุดเลยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ที่เวียดนามของฮอนด้าเนี่ยอาจจะอยู่ในจำนวนจำกัดอยู่นะฮะเพราะเนื่องจากว่ามันคือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เร่งให้ต้องรีบในการผลิตนะครับกรรมการผู้จัดการของฮอนด้าเวียดนามเขาบอกงี้ครับว่าคือตอนนี้เนี่ยในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งในเมืองหลวงของเวียดนามคือกรุงฮานอยเนี่ยนะฮะรัฐบาลฮานอยเนี่ยเขาประกาศกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาเป็นกฎหมายคือกำหนดเขตหรือโซนหรือพื้นที่สำหรับยานยนต์ปล่อยมลพิษต่ำ low emission zero และอีกกฎหมายฉบับเนี้ยมันคุมมาถึงมอเตอร์ไซค์แล้วท่านผู้ชมไปเวียดนามท่านก็รู้ดีนะครับเวลาท่านข้ามถนนอย่าหยุดนะฮะอย่าหยุดเด็ดขาดเดินตรงกั้นใจเดินให้ตรงหยุดเมื่อไหร่มีเรื่องแต่ท่านเดินตรงมอเตอร์ไซค์มันจะมาเดี๋ยวมันหลบเองนี่นะครับคือเป็นเมืองที่แบบว่าใช้มอเตอร์ไซค์เข้มข้นมากโดยเฉพาะเมืองหลวงฮานอยทีนี้ด้วยความที่เขารักโลกไงนะฮะรัฐบาลของเวียดนามโดยเฉพาะกรุงฮานอยก็เลยประกาศเลยออกกฎหมายฉบับนี้นะฮะกำหนดเขตกำหนดโซนพื้นที่ปล่อยควันเสียต่ำในย่านใจกลางเมืองด้วยนี่นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วก็ปรากฏว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะมีการจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์แบบเครื่องน้ำมันทำไงล่ะทีเนี้ยผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวเองไปผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เองก็เลยทำให้ฮอนด้าตัดสินใจเลยครับย้ายการผลิตจากเมืองไทยในส่วนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไปผลิตที่เวียดนามนะครับซึ่งตรงนี้เขาคิดดูแล้วนะเขาจะขายคันละประมาณ30ล้านดองนะฮะไม่ใช่บาทนะครับก็ตกคันนึงประมาณ 38,000 บาทนะครับแล้วก็แนวโน้มการเติบโตของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในเวียดนามเนี่ยสดใสเลยนะฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นกฎหมายนำร่องใช้ในเมืองอย่างเช่นฮานอยสมมุติว่าจะใช้ต้องมีผลดีเนี่ยนะฮะเมืองต่อไปเศรษฐกิจใหญ่เจอแน่นะอย่างโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะผลิตนะฮะเรื่องตรงนี้ไว้ในอนาคตทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของพวกตรงนี้ต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์เหมือนกันเกี่ยวกับประเทศไทยแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตรถยนต์ของบ้านเรานะครับกลายเป็นว่าประเทศไทยฮะหลุดจาก10อันดับแรกของประเทศที่มีการผลิตรถยนต์มากที่สุดของโลกนะครับข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับได้มีการเปิดเผยออกมาจากทางด้านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าในปี2024เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังอยู่อันดับที่10เลยนะฮะปี2024เราผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกคือประเทศไทยนะครับ

0: พอมาถึง2025ปีที่แล้วโอ้หล่นเลยหล่นไป1อันดับครับตกไปอยู่อันดับที่11นะฮะโดนฝรั่งเศสเบียดล่วงเลยนะครับทำให้การผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยหล่นไปอยู่ที่ 1.45 ล้านคันนะครับในปีล่าสุดนะครับทั่วโลกเนี่ยเขาผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมด 96.4 ล้านคันส่วนอันดับ1แน่นอนนะครับเป็นประเทศจีนเพราะโอ้โหก็ตลาดรถยนต์จีนก็ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วปีนึงขายกัน29ล้านคันเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกคือเขาผลิตกัน34ล้านคันนะครับรองมาอันดับ2ก็อเมริกาผลิต 10.2 ล้านคันนะทีนี้ด้วยการที่มันหล่นลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ปวดหัวพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ยทั้งศักดิ์และสีอะไรต่างๆนี่นะครับก็อยู่ใน10อันดับแรกของโลกนะครับถามว่าทำไมยอดผลิตของรถยนต์เนี่ยนะครับในบ้านเราถึงถูกฝรั่งเศสเบียดแล้วก็เราก็ลดลงเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำเข้าไอ้พวกรถยนต์พวกประเภทรถไฟฟ้าก็มาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยยอดขายของรถกระบะไม่ว่าขายในประเทศหรือส่งไปขายต่างชาติเนี่ยตกต่ำเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันไปกระทบต่อยอดการผลิตรถกระบะของไทยนะโดยเฉพาะตอนนี้เกิดสงครามตะวันออกกลางเนี่ยแล้วก็มีการปิดช่องแคบของมูสเนี่ยนะฮะแล้วก็ปิดกันมาเรื้อรังยาวนานจนตอนนี้มันเข้าเดือนที่4กันแล้วกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางนี่นะครับก็เลยทำให้ยอดการส่งรถกระบะหรือว่าเชิงพาณิชย์ที่เขาไปขายในตะวันออกกลางเนี่ยพอได้รับผลกระทบนะขายไม่ดีไปอีกต่างหากนะครับแล้วก็เป็นยอดขายที่ตกลงเนี่ยลงมาเป็นอันดับ3ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับรถกระบะ4ประตูหรือว่ารถ PPV ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนจะมีหน้าสงครามเกิดขึ้นเนี่ยขายดีขายดีเลยนะแล้วส่งเข้าไปในตะวันออกกลางผ่านช่องทางนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยอดก็ตกลงมันก็เลยมากระทบทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับหดหายลงมาแล้วหล่นจาก10อันดับแรกลงมานะครับเรื่องนี้เองเนี่ยทูตญี่ปุ่นในไทยถึงกับบอกเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยตอนนี้มีความท้าทายเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีพื้นที่แข่งขันให้กับรถญี่ปุ่นที่มันเท่าเทียมเสมอตัวกันหน่อยนะครับนายโอตากะมาซาโตะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเนี่ยครับก็พูดถึงเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะครับบอกว่ามุมมองญี่ปุ่นตอนนี้ก็มองว่าคือยังไงเนี่ยนะครับอาเซียนเอเชียเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยนะครับคืออยากที่จะให้มีการเนี่ยในหลายๆด้านที่จะต้องพัฒนากันใหม่เช่นเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานทรัพยากรแบบยุคสมัยใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลไทยนี่แหละครับทำพื้นที่ไอ้คำว่าทำพื้นที่คือหมายความว่าอย่างนี้ฮะช่วยทำให้การแข่งขันนะฮะระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นกับจากต่างประเทศอื่นๆนี่นะครับมันอยู่ในระนาบการแข่งขันแบบเสมอๆกันหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยฮะมันก็จะเหนื่อยถูกไหมครับนี่ขนาดทูตญี่ปุ่นในไทยก็ออกซุ่มออกเสียงอย่างนี้กันมาเลยนะครับอ่ะและดูกันต่อไปครับว่าประเทศไทยจะโดนเหมือนบราซิลหรือเปล่านะฮะเพราะว่านี่เป็นการจะบอกเชือดอะไรเชือดไก่ให้ลิงดูเขาว่าได้เพราะเป็นประเทศแรกที่โดนเลยสหรัฐอเมริกาครับประกาศเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% กับสินค้าหลายพันรายการที่มาจากบราซิลเข้าไปในอเมริกานะครับเจมิสันกรีเออร์นะฮะหัวหน้าผู้แทนการค้าสหรัฐของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยเป็นคนบอกเองครับว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีเพิ่ม 25% กับสินค้าหลายพันรายการจากบราซิลครับเนื่องจากว่าผลการสอบสวนแล้วเนี่ยพบว่าบราซิลเนี่ยละเมิดนะฮะละเมิดอำนาจกฎหมายการค้ามาตรา301ของอเมริกาและเจ้ากฎหมายการค้ามาตรา301ของอเมริกาที่ตอนนี้เขาประกาศการสอบสวนเนี่ยนะครับสอบสวนทั้งหมด76ประเทศนะฮะและบราซิลเป็นประเทศแรกที่โดนและใน76ประเทศนี้มีไทยอยู่ด้วยซึ่งไทยก็เจอข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตส่วนเกินอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการผลิตโดยใช้แรงงานเชิงบังคับอะไรต่างๆนี่แหละครับงั้นจับตาดูนะฮะเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่จะกลับมาเป็นสงครามภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้โดยเฉพาะตอนนี้บราซิลก็ถูกเชือดไปเป็นประเทศแรกเป็นที่เรียบร้อยน่าจับตามองกันต่อไปนะครับว่าแสดงว่าการค้าและเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่มีความแน่นอนสูงมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเอาละครับเวลาหมดเวลาครับสำหรับอีคอนบิสวันนี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่กับผมบัญชาชุมเชเวศในอีคอนบิสนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ จะนำพาชีวิตเราไปสู่

0: เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชเสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สู่จิบัติการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือนร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการหมู่เขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิ

กโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเติมมิตรทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ใครว่าเรื่องล้ำๆมีแต่เจนใหม่ๆที่ทำได้หยุดความคิดว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องยากเพราะความเก๋าของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิด Thinking Radio ชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ในโลก AI ในกิจกรรม AI for Life Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ท่องโลกใหม่เรียนรู้การใช้ AI เนรมิตภาพถ่ายในจินตนาการสร้างวิดีโอสุดล้ำสร้างเรื่องเล่าที่อยากถ่ายทอดและตัดต่อคลิปง่ายๆได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวจับมือทำนำโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุและทีมงานที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึงเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องมีพื้นฐานก็ทำได้คลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI 1 สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาสมัครเลยที่ไลน์@ thinkingradio รีบเลย

0: ยรับเพียง50ที่เท่านั้น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมจับจ้องจับตาแล้วก็ให้ความสำคัญสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านอาหารหรือว่าผับแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตและตั้งคำถามมากมายค่ะว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุเกิดจากอะไรแล้ววิธีการเอาตัวรอดจะทำอย่างไรรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคนที่ประสบภัยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเราจะมีวิธีการขอรับเงินเยียวยาหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างไรสำหรับสิทธิ์ของตัวท่านหรือญาติของผู้ที่ไปประสบเหตุเนี่ยนะคะเอาล่ะทั้งหมดนี้วันนี้เวทีความคิดเนี่ยเราให้คำตอบกับท่านแน่นอนนะคะและเช่นเคยค่ะสำหรับทุกวันพฤหัสบดีพบกับดิฉันดร.รสรินทร์ประกอบทันนะคะช่วงแรกของเวทีความคิดเราคุยเรื่องนี้กันก่อนเลย1สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวหรือว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่มันเหมือนกับครั้งก่อนๆหรือไม่2ถ้าเกิดว่าเราเป็นหนึ่งในที่เป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการและต้องประสบเหตุแบบนี้จริงๆเนี่ยเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงคือบางคนเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะคือดิฉันไปอ่านข้อความในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะบางคนก็ไปพูดแบบคือเอาง่ายเขาว่าค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เห็นควันแล้วทำไมไม่วิ่งหนีคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกค่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในหน้างานและวิธีการเอาตัวรอดถ้าวันหนึ่งเราต้องประสบเหตุแบบนี้จะทำอย่างไรนะคะช่วงแรกเราคุยกันชัดๆเลยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะเป็นเรื่องที่น่าตกอกตกใจนะคะหลายคนรู้สึกว่ามันคือแดนเจอร์วูทำไมมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องเดิมหรือเปล่ารวมถึงวิธีการเอาตัวรอดเราเคยเรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะเอาสาเหตุก่อนค่ะอาจารย์สาเหตุสำหรับการเกิดเหตุล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรเอาชัดๆอีกรอบนึงค่ะ
3: คือมันอย่างที่เกิดมาแล้วถูกเลยคือมันเป็นเดจาวูนะเพราะว่าถ้าเด็กๆยุคใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทันนะแต่ผมว่าพวกเราเนี่ยทันเหตุการณ์ตอนสปิก้าผับนะครับที่เป็นผับใหญ่ด้านทองหล่อแล้วก็ไฟไหม้ใหญ่แล้วก็ตอนช่วงถ้าจำไม่ผิดเป็นช่วงประมาณปีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเลยมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องสถานที่บันเทิงเนี่ยแล้วก็เรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันกลายเป็นของที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยทีนี้อย่างกรณีของอันเนี้ยครับจริงๆสถานที่ก็ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับแล้วก็เกิดเหตุเนี่ยเมื่อตอนมีผู้เสียชีวิตณวันนี้สะสมไปถึง33รายแล้วนะครับขณะที่ผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็อีกเยอะมากเลยนะครับรวมประมาณ70กว่ารายนะครับนะครับเป็นความสูญเสียรุนแรงแล้วก็จริงๆถ้าเกิดผมไม่เคยผ่านไปร้านนี้นะแต่ผมดูจากภาพผมก็เพิ่งรู้โอ้ร้านมันอยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่นาน่าจะเป็นที่โด่งดังนะทำไมเอ๊ะทางเจ้าหน้าที่เอ่ยทางเขตเอ่ยไม่รู้หรือว่ามันมีปัญหามันมีสภาพที่ไม่เหมาะสมเนี่ยครับ
2: สาเหตุจริงๆเนี่ยอาจารย์ค่ะขออภัยค่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับที่เขาว่ากันไหมคะอาจารย์ทั้งเรื่องของมสท.ที่ไปตรวจแล้วเนี่ยค่ะ
3: ครับคือถ้าเราค่อยๆไล่ไปครับคือพอเรามีไฟไหม้มันก็แน่นอนมันก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับอย่างเช่นคนก็จะอ้างบอกว่าไฟรัดวงจรแล้วก็ไฟไหม้แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เห็นภาพเนี่ยครับก็จะรู้สึกว่าโอ้มันรุนแรงนะคราวนี้นะนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตเยอะเนี่ยครับก็จะเห็นว่าลักษณะของไฟก็มีไฟพุ่งออกมาทางด้านหน้าร้านดูแล้วน่ากลัวมากเลยอย่างกับแก๊สระเบิดหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันพอไปดูแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็เป็นไม่ใช่เป็นเพราะว่าโดนไฟคลอกนะครับแต่เป็นส่วนการที่เขาเรียกว่าขาดอากาศหายใจสำลักควันแล้วก็เสียชีวิตแต่ห้องน้ำก็เยอะครับเนี่ยก็ถ้าเราดูจากรายงานในชั้นแรกคือเขาบอกว่าทางด้านของบสท.นะครับก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็บอกว่าในขั้นแรกก็บอกว่าจุดเนี่ยก็น่าจะเป็นที่บริเวณต้นตรงเวทีนะครับคือในร้าน

0: เสียงอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่เป็นสูตรที่จุดติดไฟง่ายหรือเปล่านะครับนะแล้วก็เขาบอกว่าที่น่าสนใจคือที่สังเกตคือว่าบริเวณที่นั่งก็คือจากที่เพดานข้างบนแล้วลงมาเนี่ยครับที่นั่งที่คนเขาอยู่เนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างหยดลงมานะครับนะเป็นบอกเป็นสีดำๆเต็มพื้นเลยนะครับคล้ายๆเหมือนน้ำตาเทียนนะตรงนี้เป็นจุดที่เขาว่าแปลกดีนะคือก็คิดว่าเอ๊ะสาเหตุที่คนหนีไฟไม่ทันเนี่ยก็อาจจะพออย่างนี้หรือเปล่าคือพอของข้างบนมันร้อนมากๆเนี่ยแล้วก็แผ่ลงมามันก็ไฟพุ่งลงมาจากเพดานคนก็เลยหนีไม่ทันโดนไฟล้อมมาบอกว่าแป๊บเดียวก็ติดไฟเลยนะครับนะฉะนั้นตอนแรกก็จะเป็นลักษณะการเนี่ยครับเก็บหลักฐานพิสูจน์กันว่ามันมีอุปกรณ์มีวัสดุอะไรบ้างที่ดูแล้วมันน่าจะลามไฟนะครับ
1: คือถ้าเกิดว่าค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับทีนี้นิดนึงก็คือว่าล่าสุดก็คือเพิ่งเป็นอีวันก่อนนี้เองครับก็คือว่าก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าพอไปสำรวจเนี่ยเขาก็บอกเออดูแล้วนอกจากมันมีวัสดุติดไฟง่ายแต่ว่าปริมาณมันไม่เยอะนะแล้วทำไมไฟมันถึงแบบโอ้โหมันกระหน่ำรุนแรงมากเลยครับทางวิศวกรรมสถานก็บอกว่าได้ลองเออสงสัยจริงๆเราเกิดมาสงสัยว่ามันบนข้างบนเนี่ยมันมีอะไรหยดลงมาหรือดำๆแล้วที่พื้นก็เต็มเลยเขาเลยลื้อฟ้าไปดานดูครับเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอว่าข้างบนเนี่ยมันมีลักษณะของนอกจากเป็นโครงเหล็กฟ้าไปดานทั่วไปมันก็มีการฉีดพ่นโฟมฉนวนนะครับความร้อนหนาถึง3นิ้วเลยนะครับนะแล้วก็เห็นว่ามันมีการลุกมากเป็นวงกว้างเลยนะครับเกิดการสะสมความร้อนก็เลยเป็นไปได้ว่าโอเคอาจจะมีเรื่องไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับทำให้เกิดการช็อตเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้นแต่ว่าไม่เกิดที่ข้างบนที่ซีซ่าเพดานและตรงนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงใหญ่พอเจ้าโฟมพวกนี้มันสงสัยเป็นประเภทที่ไม่ทนไฟนะครับแล้วมันก็เลยมีการละลายแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นแก๊สแก๊สนี่แหละที่น่าห่วงก็คือว่ามันมีการสะสมแก๊สในอาคารฉะนั้นก็ตรงก็บอกว่าตรงกับที่หลายคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้แค่ควันกลิ่นฟันไฟนะแต่ไม่มีกลิ่นเป็นสารเคมีฉุนแสบจมูกเลยนะครับก็เลยเป็นไปได้ว่าเจ้าแก๊สเนี่ยเกิดจากตัวโฟมที่ว่าแล้วแก๊สนี่เป็นเชื้อเพลิงด้วยพอมันรับออกซิเจนนะครับแล้วติดไฟเนี่ยมันก็เลยเป็นประกายไฟขึ้นมาแล้วมีการพอเปิดพอคนเริ่มอพยพหนีเนี่ยเปิดประตูด้านหลังกระแสลมอัดจากข้างหลังมาเจอไฟตรงนี้ก็พุ่งไปหน้าก็เลยเห็นในคลิปที่เราเห็นครับว่าโหมันไฟพุ่งออกมาเลยฉันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่ว่ามันมีโฟมข้างบนเนี่ยกับกลายเป็นตัวที่เป็นสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: คือหลักๆเนี่ยถ้าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ทยอยถูกปล่อยออกกันมาเนี่ยนะคะอาจารย์มันก็จะเห็นว่ากลุ่มควันเนี่ยจะลอยมาจากบริเวณเพดานด้านบนซึ่งจุดที่ลอยลงมาเนี่ยก็คือบริเวณหน้าเวทีทีนี้ข้อสันนิษฐานกันเนี่ยก็คือไฟฟ้าเนี่ยมันโอเวอร์โหลดก็คือปริมาณการใช้เนี่ยมันเยอะเกินไปสำหรับไฟฟ้าที่มันมีอยู่ในร้านเนี่ยนะคะซึ่งข้อมูลจากนักเที่ยวกลางคืนบางคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วร้านดังกล่าวเนี่ยไฟตกบ่อยครั้งหรือแม้แต่นักร้องที่เคยไปร้องเพลงที่นั่นก็บอกว่าไฟเคยตกแสดงว่าโหลดของไฟเนี่ยมันไม่สมดุลกับความการผลิตได้กับการใช้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงรวมไปถึงโฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันมีทั้งติดไฟและไม่ติดไฟจริงไหมคะ
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเราต้องย้อนกลับไปเรื่องใหญ่เรื่องแรกเลยคือว่าร้านเนี้ยไม่ได้เป็นสถานบันเทิงนะครับร้านเนี้ยเป็นจดทะเบียนเป็นร้านอาหารพอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารเนี่ยครับการขออนุญาตใช้ระบบไฟฟ้าระบบกันความร้อนระบบเรื่องของการดับเพลิงเนี่ยมันจะมาตรฐานมันจะน้อยกว่าสถานบันเทิงเยอะมากเลยคนนั้นจะจุดแรกที่เรามีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอย่างพี่บอกว่าถ้าไปเที่ยวสถานบันเทิงจริงๆเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์เรื่องว่าในร้านนั้นต้องมีสปริงเกอร์พ่นน้ำลงมามีทางออกมีไฟกี่ทางมีตัวถังดับเพลิงไว้กี่จุดนะครับกลไกในการที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆวัสดุต่างๆต้องเป็นของที่ไม่มีการไม่ลามไฟนะครับเนี่ยอันเนี้ยไม่กลายเป็นว่าอาจจะเพราะจุดบอดจังเรื่องที่บอกว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยทำให้ไม่มีกลไกที่ดูแลพวกนั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างคืออย่างที่เกิดรถไฟฟ้านี่น่าสนใจเพราะว่าก็มีข่าวครับว่าทางเจ้าของร้านบอกจะมีการขอขยายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็มีเรื่องของไฟตกไฟไม่เพียงพอทีนี้ไฟไม่เพียงพอก็แปลว่าโหลดของการใช้ไฟมันจะต้องสูงมากนะครับแล้วก็ทำให้มันก็จะทำให้บรรดาสายไฟต่างๆเนี่ยรับโหลดค่อนข้างมากผมมีข้อมูลจากอาจารย์ดุสิตนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและ

0: กับบังอาจารย์จุฬาวิศวะไฟฟ้าอาจารย์ก็บอกว่าเวลาเราฟังเหตุการณ์พวกนี้ส่วนใหญ่ข่าวก็จะออกมาก่อนเลยว่าโอ้มันเกิดไฟฟ้าและวงจรอะไรเงี้ยครับแต่อาจารย์บอกว่าให้บอกว่ามันเป็นเรื่องของไฟอาร์คนะครับไฟอาร์คเนี่ยแปลว่าไฟฟ้ากระโดดข้ามกันสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าข้อสำคัญครับบอกว่าเนี่ยเวลาเรามีปัญหาพวกเรื่องของไฟฟ้าพวกนี้ครับก็คือกระแสไฟมันเยอะนะครับแต่มันไม่สามารถจะเดินคือมันใช้ไฟเยอะแต่มันไม่สามารถจะเดินไปตามสายไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมนะครับมันก็เลยมีการกระโดดข้ามอาจจะกระโดดข้ามในอากาศอย่างที่เราเรียกว่ามีประกายช็อตเนี่ยครับมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของสายเสื่อมอย่างเดียวนะครับนะแล้วเขาบอกว่ามันก็เหมือนเวลาที่เสียบปลั๊กไฟไม่แน่นเกิดภาวะที่เหมือนกับมีไฟฟ้าที่เหมือนฟ้าผ่าเกิดการร้อนสะสมแป๊บขึ้นตรงนี้แหละที่มันจะทำให้บรรดาส่วนหุ้มไฟเนี่ยเกิดการละลายทำให้เกิดการช็อตเกิดขึ้นมีการติดไฟได้แล้วก็ลามไปที่อื่นด้วยครับนะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่เราต้องมาปรับปรุงมาตรฐานกันใหม่มันไม่ใช่แค่คิดเรื่องโฟมซับเสียงใต้ฝ้าเพดานจะเป็นตัวลามไฟทำให้เกิดการเผาไหม้มันต้องเริ่มแต่ระบบไฟในอาคารเลยนะครับซึ่งบางคนบอกว่ามีเด็กเกอร์ไม่ใช่เหรอมันตัวตัดไฟไม่ใช่เหรอบอกเด็กเกอร์มันก็ไม่พอเพราะเด็กเกอร์มันจะใช้ตอนเวลาที่ไฟเกินในบ้านหรือไฟช็อตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นมีตัวกายไฟมีการอาร์คพวกนี้เบเกอร์ไม่พอนะครับเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีบังคับในต่างประเทศในอเมริกาบังคับเรียบร้อยว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นปลั๊กที่เรียกว่าเป็นเพื่อดูแลระบบที่ไฟอาร์คที่เขาเป็นเบเกอร์เสียเนี่ยครับก็มีหลายเรื่องเลยในเชิงของมาตรฐานการก่อสร้างนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าแต่ถ้าย้อนกลับมาเรื่องเดิมผมว่ามันมีความช่วยอ่ะมันมีความไม่เหมาะสมหรือมันอาจจะมีเรื่องของการไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาหรือเปล่าที่ทำให้ร้านเนี้ยจากร้านอาหารเนี้ยกลายเป็นสถานบันเทิงอย่างที่ว่าได้ครับ
1: ก็คือผิดประเภทนั่นเองทำให้มาตรฐานเนี้ยมันไม่ควรเท่าที่กับควรมันควรจะเป็นถูกไหมคะอาจารย์คะถามนิดนึงค่ะว่าไอ้ความต่างสำหรับโรงเรียนนรัตคราวกับซานติก้าผับเนี่ยความต่างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต่างยังไงมั่งคะหมายถึงว่าทั้งเรื่องของสาเหตุแล้วก็ความที่มันบานปลายในขนาดนี้อะค่ะ
0: ครับตอนซานติก้าผับเนี่ยตอนเหตุการณ์เกิดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วมาดูข้อมูลเป็นภายหลังเนี่ยจะค่อนข้างเห็นภาพชัดนะครับว่ามันเกิดจากการที่บนเวทีที่พระธรรมกันนักแสดงมีร้องเพลงมีคอนเสิร์ตกันเนี่ยแล้วมีการใช้ระบบเหมือนกับเรียกว่าเป็นไพโรคือมันก็เป็นพลุไฟเย็นขึ้นมาครับเป็นประกายไฟขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันเห็นชัดเลยว่าพอยิงขึ้นไปเรียบร้อยเนี่ยมันขึ้นไปบนเพดานข้างบนแล้วเพดานข้างบนเนี่ยก็มีประดับเสียงต่างแล้วมันเกิดการลุกไหม้ไฟแล้วก็ลามไปอย่างรวดเร็วมากมันมีภาพที่ค่อนข้างเป็นวิดีโอแล้วก็ทำให้ลามแต่ว่าความคล้ายกันก็คือว่าในเชิงของการออกแบบอาคารมันในยุคนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้มงวดมากฉะนั้นทางของคนที่อพยพเนี่ยครับออกไม่ค่อยได้เขาบอกว่ามันเหมือนกับรถจักรยานออกเนี่ยมันแคบมากเพราะว่าสถานบันเทิงมันจะมีการกดขันว่าต้องเข้าทางเดียวมีการตรวจบัตรอย่างนี้เป็นต้นนั้นว่าคนออกไม่ได้ก็อัดกันอยู่ครับก็คนก็ไปอัดตามที่ต่างๆตอนซานติก้านี่ยังมีข้อดีอยู่อย่างว่ามีการที่ไปที่ห้องน้ำในเคสของซานติก้าครับเนี่ยกลับกลายเป็นตัวช่วยเพราะว่าห้องน้ำมันอยู่ชั้นใต้ดินและคนหลายคนหลบออกไม่ได้ก็ต้องไปข้างล่างก็กลับกลายเป็นว่ารอดจากเรื่องของการสำลักควันเพราะว่าควันไฟเนี่ยมันอยู่สูงมันลงไปข้างล่างก็ยังพบมีการหายใจแต่คราวของร้านเนี่ยนอกจากมันจะไม่มีเครื่องไม้อะไรที่ช่วยป้องกันแล้วก็ยังมีปัญหาเดียวกันคือออกไม่ได้นะครับออกข้างหน้าก็ไม่ได้ประตูทางหนีไฟก็โดนล็อกไว้ใช้งานไม่ได้จริงแถมห้องน้ำซึ่งวันนี้มีคนเสียชีวิตเยอะครับเพราะห้องน้ำอยู่ในระดับเดียวกันคนก็นึกว่าห้องน้ำจะเป็นจุดปลอดภัยแต่จริงๆแล้วห้องน้ำเนี่ยกับอันตรายพอไปแล้วมันตันออกไม่ได้ก็มีคนไปเสียชีวิตอยู่ที่สาขาห้องน้ำเยอะเลยทั้งที่ไม่ใช่เสียชีวิตโดนไฟไหม้แต่เพราะว่ามีเรื่องของการสำลักควันและเสียชีวิตครับก็แปลว่านอกจากมันแต่เราจะไม่ได้ถอดเรียนไม่ได้แก้ไขแล้วกลายเป็นว่ามันปัญหายังเหมือนเดิมที่สงสัยจะต้องมีการรื้อกันใหม่เยอะเลยครับ
1: ด้วยเวลาจำกัดนะคะอาจารย์อันนี้ที่จะถามอาจารย์ถามวันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยเพราะว่าไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียนี่นะคะอาจารย์คนเนี่ยเวลาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าหน้างานณตรงนั้นเนี่ยก็มันพูดง่ายนะคะว่าอ่ะก็เห็นควันไฟเห็นเปลวไฟก็วิ่งหนีออกไปสิซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวิธีการเอาตัวรอดถ้าสมมติว่าเราต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันต้องตั้งแต่ก่อนจะเจอเหตุการณ์เลยครับ

0: นะความหมายคือว่าเวลาเราจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยครับเราต้องพิจารณาว่าที่นั่นน่ะมันมีความปลอดภัยแค่ไหนตั้งแต่แรกด้วยซ้ำนะอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราซึ่งตรงคือสังคมไทยเราก็ไม่ค่อยจะสอนเข้มงวดกันว่าเออเราคนไปที่นี่ไหมที่นี่เขาทำมาน่าเชื่อถือหรือเปล่าบางทีเราคิดแต่ว่าเขาไปกันก็น่าจะโอเคแต่ว่าถ้าสถานที่นั้นน่ะไม่ได้เหมาะสมตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายได้นะครับเวลาเราไปเนี่ยผมคุยกับที่บ้านคุยกับลูกเลยว่าเอ๊ะเราเดินห้างกันเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วทางหนีไฟอยู่ตรงไหนแล้วถ้ามีเรื่องอะไรเราจะออกทางไหนได้บ้างเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สังเกตพวกนั้นนะครับฉะนั้นอย่างแรกเลยคือโอเคถ้าเราคิดว่าจะไปที่นี่แน่ๆอย่างเช่นสถานบันเทิงหรือว่าแม้จะเป็นโรงหนังก็ตามสังเกตก่อนว่ามันมีทางหนีไฟไหมนะครับทางหนีไฟอยู่ตรงไหนแล้วมันเราต้องพยายามจำตำแหน่งให้ได้นะเพราะว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยครับมันจะแบบไฟมืดเลยเราอาจจะหาทางไม่เจอเราจะไม่รู้ทิศทางเราอาจจะตกใจแล้วก็มีคนวิ่งกรีดไปกรีดมาร้องไปร้องมาชนกันอย่างเงี้ยงั้นเราต้องเริ่มตั้งสติก่อนว่าเออตรงนั้นเป็นทางออกนะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็เล็งไว้แล้วต้องไปทางด้านนั้นครับนะงั้นอย่างแรกเลยคือมองเรื่องของทางหนีทีไล่ให้ได้ก่อนครับ
1: ค่ะ
0: จากนั้นนะครับพอเราได้เรื่องทางหนีทีไล่แล้วเนี่ยครับก็คือว่าโอเคก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีเรื่องหรอกแต่ว่าระหว่างที่เราทำภารกิจอะไรก็ตามกิจกรรมไปเป็นเทิร์นอะไรก็ตามเนี่ยครับมันก็ต้องคอยมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันเห็นอะไรไปอย่างแคสเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าจริงๆมองไปที่เวทีก็เห็นนะว่ามีควันลอยลงมาจากข้างบนมาจากทางหลอดไฟก็ตามเขายังนึกว่าปล่อยสโมกเป็นเอฟเฟกต์สวยงามซึ่งก็น่าจะไม่ใช่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราสังเกตเราจะเริ่มเห็นแล้วมันมีอะไรผิดปกตินะเราจะได้รู้ว่าต้องออกทันนะครับทีนี้เมื่อจะต้องถึงนี้ถ้าเรารู้ว่าโอเคไฟไหม้จริงๆนะจะต้องออกนะครับเนี่ยก็ลองนึกภาพว่าตรงนี้มันมีความคับแคบยังไงบ้างนะครับเนี่ยเราจะออกไปให้มันเหมาะสมเนี่ยก็ต้องตั้งสติก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งคิดว่าอุ้ยเขาวิ่งตามกันก็ต้องวิ่งตามกันไม่ใช่นะเราต้องบอกว่ามีทางออกฉุกเฉินนะมีทางปลอดภัยแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดเวลาที่เจอเรื่องของไฟไหม้เนี่ยครับคือคนอย่างที่เกิดแล้วว่าคนจำนวนมากเนี่ยการเสียชีวิตไม่ได้เพราะว่าโดนไฟคลอกแต่เสียชีวิตเพราะว่าโดนเรื่องของควันไฟนะครับนะสำหรับควันเป็นพิษนะครับควันไฟส่วนใหญ่เนี่ยตามธรรมชาติมันจะลอยสูงนะครับมันจะลอยสูงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะวิ่งไปตรงๆนะครับนะเป็นไปได้ก็ควรจะต้องก้มศีรษะให้ต่ำๆนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้มีคนหนาแน่นวิ่งแย่งกันมากก็ลงคลานนะครับนะเหมือนที่เวลาที่อย่างในเครื่องบินเขาก็สอนว่าถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็คลานออกมานะหรือว่าถ้าในบ้านหรือในอาคารเนี่ยก็คานเข่าธรรมดาเนี่ยครับนะตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เราเนี่ยยังพอหายใจได้มีออกซิเจนได้นะครับทีนี้ถ้ายิ่งเป็นร้านที่มีเครื่องดื่มอยู่เนี่ยเราก็ควรจะต้องเอามาทำเป็นผ้าปะจมูกเรานะครับนะเอาแต่ต้องน้ำดื่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ใช่สุรานะครับนะบอกว่าเราก็เอาผ้าเนี่ยครับจะผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อผ้าแล้วก็ตามเนี่ยครับนะชุบน้ำนะครับแล้วก็ปิดจมูกเรานะครับมันจะได้ช่วยกรองควันพิษด้วยแล้วก็พยายามออกมานะครับนะครับระหว่างที่ออกมาเนี่ยเรื่องจากที่บอกบางทีมันมืดแต่ก็หรือว่าคนมันอาจจะมีไม่ได้รู้ว่าทิศทางไหนกันแน่เนี่ยก็ค่อยๆเช็คว่าทางทิศนี้มันเป็นทิศที่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทิศนี้มันร้อนนะครับหรือว่าไปค่อยๆไปเนี่ยแล้วเอาหลังมือแตะประตูแตะลูกบิดเนี่ยจะรู้สึกได้ถ้ามันร้อนแสดงว่ามีไฟอยู่นะก็อย่าไปนะครับเรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะที่พยายามหนีไฟเนี่ยครับอย่าแคร์อะไรนะครับนะของมีค่ากระเป๋ามือถือกล้องถ่ายรูปแล้วถ้ามันวางทิ้งไว้ทิ้งไปเลยครับนะไม่ต้องสนใจครับนะออกให้ได้ก่อนนะครับออกให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูของพวกนี้กันครับนะพยายามเอาชีวิตตัวเองรอดแล้วก็ชีวิตของคนที่เราช่วยเหลือได้แต่ว่าพยายามอย่าไปเดี๋ยวจะตกใจแล้วก็แฮร์ตามกันครับนะอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ครับ
1: เอออาจารย์คะตอนที่เรียนได้ฟังข่าวเนี่ยตอนแรกๆรวมไปถึงว่าเหตุการณ์ที่ซันติก้าผับด้วยเนี่ยนะคะเคยคิดว่าถ้าจำลองว่าตัวเองไปอยู่หน้างานหรือว่าเผชิญเหตุการณ์แบบนี้นะตอนนั้นเนี่ยเอ๊ะบนโต๊ะเราก็มีน้ำเปล่าเนี่ยเราสามารถที่อันนี้คิดเล่นนะคะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะเอามาราดตัวแล้วค่อยๆหมอบคลานต่ำลงไปแล้วก็หนีอันอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: คือถ้ามันมีน้ำเยอะขนาดพอเราจะลากตัวได้ก็โอเคครับนะแต่ผมว่าส่วนใหญ่จะไม่เยอะครับเพราะอย่างที่เกิดครับเราเอาเรื่องหายใจก่อนครับเอาเรื่องหายใจให้ได้ก่อนนะเราเรื่องตัวนี่อีกสเต็ปหนึ่งนะบางคนผมก็เห็นบางคนบอกว่าเนี่ยมีเหล้าอยู่ที่ตัวก็ลากเลยทำไม่ได้นะยิ่งติดไฟนะครับฉะนั้นนั่นก็คือเรื่องหายใจซึ่งบางคนบอกว่าหาผ้าไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยต้องเล่าตรงๆอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยครับแม้แต่ทั้งยกทรงเนี่ยครับยังสามารถดึงออกมานะครับแล้วก็ใช้ครอบหน้าตัวเองเพื่อเป็นตัวของการหายใจได้เลยครับนะก็เป็นเทคนิค

0: สิ่งที่พยายามเน้นเรื่องการหายใจให้ได้ก่อนครับถ้าเกิดอย่างที่ว่าคือถ้ามีน้ำก็เอาน้ำเนี่ยชุบที่ผ้าเพื่อปิดและหายใจครับอันนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องมากกว่าครับ
1: ค่ะก็คือตอนนั้นต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะอาจารย์ก่อนที่จะลาจากอาจารย์นี่นะคะขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะอาจารย์มีคนก็ติงมาเหมือนกันเรื่องของโฟมฉนวนกันควันร้อนเนี่ยมันมีสองลักษณะจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ที่บอกว่าติดไฟกับไม่ติดไฟแล้วทำไมร้านอาหารต่างๆเนี่ยถึงไม่ใช้ตัวที่มันไม่ติดไฟคะ
0: ครับก็คือจริงๆนั่นเป็นเรื่องถูกต้องเลยครับเนี่ยก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยพวกกันเสียงกันความร้อนมันมีหลายเกรดครับแล้วก็เกรดที่เราคุ้นเคยชื่อกันเป็น PU foam นะครับ polyurethane foam เนี่ยถ้าใครได้เคยเห็นมันโดนความร้อนจะเห็นมันละลายแล้วก็เป็นการลุกไหม้ไฟได้ซ้ำที่น่ากลัวกว่านั้นคือมันจะปล่อยก๊าซออกมาด้วยครับก๊าซที่ออกมาก็จะเป็นกลุ่มไซยาไนด์ซึ่งก็เป็นก๊าซพิษเลยฉะนั้นนอกจากมันจะเป็นอันตรายในเชิงที่ว่ามันติดไฟแล้วมันยังเป็นพิษด้วยนะครับอย่างเคสนี้ก็คือว่ามันเกิดจากเป็นเขาเรียกเป็นไพโรไลซิสคือมีการเผาไหม้จนกลายเป็นก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงด้วยยิ่งน่ากลัวไปใหญ่แต่ทีนี้ถ้าตามกฎหมายครับอย่างที่ผมเกริ่นว่าถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยกฎหมายเขาจะบังคับเข้มงวดกว่าก็จะมีกฎการสั่งไว้ค่อนข้างมากกว่าว่าถ้าใช้วัสดุพวกนี้นะก็ต้องเป็นอีกเกรดนึงนะคะก็จะแพงขึ้นเยอะก็เคยมีคนมาทดลองให้ดูเยอะครับว่าเอามาแล้วเนี่ยจุดไฟแช็กจุดไฟก็ไม่ติดเลยนะครับฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของความมักง่ายด้วยครับของพวกบรรดาผู้ประกอบการที่บางทีเขาก็เน้นของถูกไปก่อนไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องราวแต่พอมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมาแก้แค้นไม่ได้ครับก็ระหว่างว่าในเชิงของกฎหมายเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีข้อบังคับอยู่เยอะเลยก็อยู่ที่ว่าบรรดาที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้มงวดในการเข้าไปกดขันแค่ไหนครับ
1: เอาละค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับช่วงแรกเรื่องของโรงไฟไหม้นะคะร้านอาหารต้องใช้คำว่าร้านอาหารนะคะใช้คำว่าผับไม่ถูกนะคะเพราะว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารถูกไหมคะคือบางคนเนี่ยก็เริ่มงงและสรุปว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นผับคือเป็นร้านอาหารแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผับแต่คุณเนี่ยคือลามปามไปเปิดเป็นบริการไปเป็นผับก็เลยทำให้เวลามันเกิดเหตุการณ์มามันก็ลุกลามบานปลายอย่างที่เห็นนะคะช่วงแรกของเวทีความคิดขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะซึ่งให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะขอบคุณอาจารย์เบื้องต้นด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ส่วนช่วงแรกของเวทีความคิดนะคะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆโดยวิธีการเหล่านี้ได้แก่ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่ง 2. SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นอะไรบ้างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ค่ะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะ 3. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักสะกดผิดหรือเติมอักษรเกินมาและลิงก์จากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม 4. ค่ะบุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความ การชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนี่คือความห่วงใยจากกสทช.แนะนำสำหรับผู้บริโภคทุกท่านนะคะเอาละค่ะเวทีความคิดช่วง2ช่วงหน้าเรายังอยู่กันที่เรื่องของไฟไหม้ร้านอาหารหรือบางคนอาจจะเรียกว่าผับเนี่ยนะคะเพราะว่าลักษณะมันก็คือผับนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการขออนุญาตผิดประเภทก็เลยทำให้เหตุการณ์มันบานปลายแบบนี้รวมไปถึงช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของถ้าสมมติว่าเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้วิธีการเยียวยาหรือปัจจุบันสำหรับญาติของผู้สูญหายญาติของผู้เสียชีวิตท่านจะขอรับเงินเยียวยาหรือขอรับการเยียวยาได้อย่างไรจากหน่วยงานไหนช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับคุณก้องศักดิ์สหศักดิ์มนตรีนะคะท่านเป็นอนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสภาองค์กรของผู้บริโภคช่วงหน้าติดตามในเวทีความคิดช่วงที่2ค่ะ
2: ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทานร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: สวัสดีช่วง2สำหรับเวทีความคิดนะคะเรายังคุยกันเรื่องของเหตุไฟไหม้ร้านอาหารที่ชื่อว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยดูข่าวดูภาพข่าวเนี่ยพอเห็นเข้าไปในร้านดังกล่าวเนี่ยจะคิดว่ามันคือผับนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปดูรายละเอียดไส้ในจริงๆเนี่ยร้านเนี้ยถูกขอเป็นร้านอาหารซึ่งไม่ใช่สถานบริการหรือที่เรียกกันว่าผับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมีความต่างในรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของวิธีที่จะทำให้ร้านเนี่ยปลอดภัยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องเข้าไปติดตั้งต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเหตุการณ์เนี่ยมันเศร้าอยู่แล้วไฟไหม้เกิดคนตายแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นเนี่ยมันเกิดความคิดที่มันแบ่งแยกออกเป็นสองขั้วเนี่ยนะคะเรื่องของการเยียวยาคนที่เสียชีวิตคนที่บาดเจ็บคือพอมันเป็นแบบนี้ขออภัยจริงๆนะคะที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้เสียงแตกออกเป็นสองส่วนโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ก็คือบางคนเนี่ยถึงขั้นวิจารณ์ว่าอ้าวก็คุณเอาชีวิตไปตรงนั้นเองไปเสี่ยงเองแล้วพอเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทำไมถึงมาใช้ภาษีประชาชนในการเยียวยาหรืออันที่สองบางกลุ่มก็บอกว่าเอ้าเขาก็เสียภาษีไงเช่นภาษีทางอ้อมเขาซื้อของเขาก็ต้องจ่ายค่าไปคือเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์อยู่แล้วนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะคะอันนี้เป็นประโยชน์กับท่านมากๆเลยอยากให้ฟังนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้กับเราหรือคนรอบข้างของเรานะคะช่วง2ของเวทีความคิดคุยกับคุณก้องศักดิ์สหศักดิ์นะคะซึ่งสหศักดิ์มนตรีขออภัยค่ะท่านเป็นอนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะสวัสดีค่ะคุณก้องศักดิ์คะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องแรกก่อนค่ะสำหรับร้านดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวอันนี้ชื่อของร้านแต่จริงๆร้านนี้ถูกขออนุญาตคือเป็นร้านอาหารปกติทั่วไปถูกไหมคะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ถูกขอเป็นสถานบริการหรือว่าผับซึ่งอยากให้คุณก้องศักดิ์เนี่ยขยายความหน่อยค่ะว่าการที่ผู้ประกอบการไปขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารกับเป็นสถานบริการหรือว่าผับเนี่ยมันมีความต่างอย่างไรโดยเฉพาะในแง่ของเรื่องอุปกรณ์ติดตั้งที่จะไปลดความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นนะคะ
2: อ๋อมันชัดเจนอยู่แล้วฮะคือจริงๆอันนี้เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ทำกันทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะกทม.นะคือรู้กันอยู่ว่าการขอร้านอาหารเนี่ยเกณฑ์การความเข้มงวดนี่มันน้อยกว่ากันกับสถานบริการเพราะสถานบริการนี่มีกฎกระทรวง2555นี่พูด2500เท่าไหร่เนี่ยผมลืมไปแล้วพูดไปชัดเจนนะฮะว่าคุณต้องทำอะไรบ้างต้องมีเรื่องการกันไฟมีถังดับเพลิงแล้วก็พูดไปถึงไอ้วัสดุการลามไฟด้วย
1: ค
2: ือจะระบุไว้เยอะมากแต่ร้านอาหารมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นการขอใบอนุญาตร้านอาหารมันง่ายกว่าเขาดึงขอร้านอาหารแล้วก็เพิ่มหน่อยว่าเล่นดนตรีได้มันก็คล้ายๆแล้วเริ่มคล้ายๆผับแล้วแต่ก็ยังเป็นร้านอาหารตัวกำกับเมื่อกี้ดร.เอให้สัมภาษณ์อยู่ที่ดร.เอตอนนี้พูดอะไรได้ชัดมากนะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาที่สุดในสังคมตอนนี้ที่ผมจะพูดได้ก็คือมันเป็นเรื่องการไม่รู้ถูกรู้ผิดกันแหละคือการแก้งโง่ผมพูดงี้เลยนะพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าสภาพร้านพูดกันโดยทั่วไปหรือคนไปเที่ยวเขาสัมภาษณ์หมดแล้วปิดหลังเที่ยงคืนจบแล้วครับสภาพคือเป็นสถานบริการแล้วมีการเต้นปิดหมดทุกด้านเข้าออกทางเดียวฉีดโฟมซึ่งเป็นสารพิษเพื่อป้องกันเสียงคือโดยสภาพมันคือสถานบริการหรือสถานบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ร้านอาหารแน่นอนใครก็รู้ใครก็เห็นเพราะมันอยู่ริมถนนเบิ้ลเริ่มเลยไม่ใช่เล็กๆ จ้าหน้าที่รู้ไหมรู้เต็มหัวอกแต่คุณมาอ้างตอนนี้แม้แต่ระดับผู้ว่าก็ออกมายืนกระต่ายค่ะเดี๋ยวเขาขออนุญาตถูกต้องเป็นร้านอาหารผมถึงบอกว่าณวันนี้เราโดนลากให้เบี่ยงประเด็นเพื่อจะได้ไม่ต้องมีคนผิดเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาคือเราต้องไปให้ตรงประเด็นก่อนนะไม่งั้นปัญหานี้ก็ไม่มีวันแก้ได้จากซานติก้าเมาเทนบีแล้วไงอ่ะคือที่ตายมันก็ตายไปไงแต่เราไม่กลับมาสู่จุดสาเหตุว่าอ้าวเขาก็เริ่มกันใหม่คนก็เริ่มออกไปอนุญาตแบบง่ายๆใหม่ออกนี้ไปก่อนง่ายๆเอาไปประกอบกิจการแล้วคุณจะไปดัดแปลงคำเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นเรื่องของคุณแต่ไม่เกี่ยวแต่ความไม่เกี่ยวเนี่ยความไม่เกี่ยวนี่มันมีคนต้องจ่ายนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าการตรวจสอบหรือการออกใบอนุญาตคือรู้เห็นเป็นใจกันเป็นกระบวนการทำกันมาทั่วประเทศถามว่าร้านประเภทนี้มีกี่ร้านในประเทศไทย ตรวจจริงๆอ่ะบานเลยนะฮะไม่ต้องพูดในกรุงเทพที่ระดมปูผมวันนี้เราจับได้3ร้านหัวเลาะฟันโยกนะฮะคือเราไม่รู้ถูกรู้ผิดกันจริงๆแล้วอะเรื่องนี้เราไปไม่ตรงประเด็นถ้าจะเรียกร้องนะสังคมควรจะเรียกร้องเหมือนที่เดลเปอร์เรียกร้องคือคุณต้องตรวจสอบเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งมีตัวตนชัดเจนนะฮะทันทีไม่ใช่ตอนนี้ไปตรวจแล้วก็ไปพูดเรื่องโซนนิ่งไปพูดเรื่องอื่นหมดเลยไปเบี่ยงประเด็นไปสุดเลยเลี้ยวหักศอกเลยแล้วก็รับลูกตามๆกันเพื่อจะได้ไม่พูดถึงผู้กระทำผิดนะฮะอันนี้คือเรื่องแรกที่เราอยากจะชี้ให้เห็นว่าสาเหตุมีชัดเจนวิศวกรรมสถานเขาตรวจมาหมดแล้วว่ามันเพราะอะไรลักษณะการใช้วัสดุภายในเอาหญ้าเทียมไปปูข้างบนหญ้าเทียมนี่ไฟไหม้ลุกพลึบเลยแล้วเป็นสารพิษด้วยฉีดโฟมซึ่งเป็นสารพิษโดนไฟลามไม่ลามนั่นเรื่องหนึ่งแหละแต่มันกระจายสารพิษออกมาแล้วโฟมฉีดไปทั้งโครงสร้างแล้วก็ปิดฝ้ายทีก็ฉีดโฟมกันเสียงทับอีกพิษซ้อนพิษเมื่อมันไหม้ขึ้นมามันถึงว่าเกิดการลามไฟเร็วแล้วก็ควันตลบเลยคนตายเพราะแก๊สพิษนะไม่ใช่แก๊สธรรมดาครับ
1: คุณก้องศักดิ์คะอันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการขอใบอนุญาตแต่ทีนี้ด้วยเวลาที่มันน้อยเนี่ยนะคะขอไปประเด็นที่2เรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์การเยียวยาต่างๆทั้งจากผู้ประกอบการหรือว่าทางภาครัฐเองเนี่ยสำหรับญาติของผู้บาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บเองเนี่ยจะเรียกร้องหรือว่าขอเงินเยียวยาได้วิธีการไหนยังไงคะ
2: คือหลักเกณฑ์วิธีการเยียวยาต้องถามว่าที่เมื่อกี้ที่เปิดรายการพูดมานั่นแหละ
1: แ
2: ล้วก็พอโยนขึ้นมาแล้วก็เถียงกันตลกเป็นดราม่ากันไปเลยว่าคนนึงอยากให้เยียวยาอีกคนไม่อยากให้เยียวยาพูดกันเหมือนใจร้ายบ้างหรืออะไรบ้างพูดกันไปกันมาแต่ผมถามว่าเอาจริงๆคือคุณต้องไปถามว่ากฎเกณฑ์ทางรัฐมีการให้เยียวยากับเคสอย่างนี้หรือไม่ตามระเบียบราชการจริงๆคือคนที่พูดนี่ไม่มีใครรู้จริงเลยแล้วรัฐที่ขึ้นใครยกขึ้นมาพูดก่อนเนี่ยผมถามจริงๆว่ามันมีหลักเกณฑ์ที่จะเยียวยาหรือเปล่าเพราะคนก็เริ่มพูดมาแล้วตอนไฟไหม้เด็กนักเรียนตายทั้งคันอ่ะรัฐเยียวยาป่ะเหมือนกันฮะมันมีทั้งหลายเคสที่เกิดขึ้นรัฐเยียวยาไหมเขาเรียกร้องมาผมถึงกลับมาที่เราต้องตั้งหลักให้ถูกว่ามันมีเกณฑ์ปฏิบัติในการเยียวยาต่อเคสไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรืออะไรทำนองนี้หรือเปล่าถ้ามีก็เยียวยาเขาไอ้คนจะชอบไม่ชอบนั้นไม่เกี่ยวนะแต่ว่าไอ้เรื่องร้านอาหารนั่นน่ะเขาก็เยียวยาเป็นหมื่นหนึ่งแล้วป่ะที่บอกว่าไม่พอนั่นไปกลับไปเรื่องสู่ข้อต่อไปเรื่องการประกันประกันมันครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกหรือเปล่าการรับผิดต่อบุคคลภายนอกคือประกันเนี่ยแต่ก่อนมันประกันแค่ประกันไฟเรียกประกันอัคคีภัยซึ่งมันไม่มีรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วแต่หลังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาประกันแบบ all risk risk ที่แปลว่าความเสี่ยงนะฮะคือภัยพิบัติทั้งหมดซึ่งมันจะมีพ่วงประกันชนิดนี้ส่วนใหญ่ระยะหลังเขาจะมีจะเรียกว่าแถมหรือพ่วงก็ได้ถึงการรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไม่ว่าคุณจะหกล้มหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วงเงินเนี่ย ราต้องไปดูวงเงินพวกนี้ที่เขาให้หรือประกันบางคนก็ประกันทหารนะคนร้านที่รับผิดชอบก็เรื่องประกันต่ออุบัติเหตุประกันต่อบุคคลภายนอกเนี่ยเขาทำทหารเพราะเขามีสิทธิ์เกิดอะไรขึ้นก็ได้ในร้านเขาทำไว้เลยแต่น้อยฮะส่วนใหญ่จะประกันแล้วก็ไม่มีเพราะว่ายิ่งประกันแล้วความคุ้มครองมันน้อยเนี่ยค่าเบี้ยมันน้อยไงเพราะฉะนั้นถ้าจะถามเรื่องประกันก็ต้องไปกำกับให้มีประกันรับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการรับผิดชอบต่อคนภายนอกเนี่ยให้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
2: ตอนนี้ผมว่าคปภ.ก็ดูอยู่นะหลายคนต้องเข้ามาช่วยดูกำกับในเรื่องนี้ไม่งั้นก็มันไม่เกิดอะไรแล้วควรมีไอ้การรับผิดกับบุคคลภายนอกอะไรพวกนี้นะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนี่ยควรมีทุกๆชนิดของสถานบริการไม่ใช่แค่เฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งเพราะว่าที่มีคนส่วนใหญ่เขาไปใช้งานเนี่ยเป็นจำนวนมากก็ยิ่งต้องทำเลยอันนี
1: ้ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาระความรับผิดชอบสำหรับผู้ประกอบการอยู่แล้วที่ต้องทำนะคะ
2: โอ้ต้องควรมีข้อบังคับให้ทำไม่งั้นก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงทำน้อยทำมากทำเงินเท่าไหร
1: ่ควรออกเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมคะ
2: ฮะ
1: ควรออกเป็นกฎหมายบังคับเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเพราะมันยิ่งวันมันยิ่งชัดขึ้นไงพื้นที่สถานที่ใหญ่ๆห้างสรรพสินค้าเนี่ยคนไปเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยคุณเราต้องเริ่มยกคำถามขึ้นมายกระดับแล้วนะเฮ้ยพวกนั้นเขามีประกันป่ะแล้วประกันแค่ไหนไฟไหม้ห้างขึ้นมาแล้วมันออกไม่ทันแล้วตายหมู่ขึ้นมาเนี่ยมันจะชดเชยสุดท้ายเหลือคนละ 3,000 หรือวะเมื่อหารแล้วเพราะทุนประกันหรือเบี้ยประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำไว้เนี่ยถ้าเกิดวงเงินที่เราไม่มีการบังคับให้ชัดเจนเนี่ยมันน้อยบางที่เขาก็เสนอให้ดูผลประกอบการแต่ละปีของสถานบริการเหล่านี้ด้วยเพื่อมากำหนดเรื่องเบี้ยประกันเรื่องวงเงินประกันยิ่งคุณได้กำไรได้อะไรเยอะคุณก็ควรจะมีเรื่องพวกนี้เยอะมันต้องมาคุยกันในดีเทลแต่ว่าต้องมีแล้วฮะควรยกขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่ามันต้องมีคือไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้มีใบอนุญาตแค่นั้นอะมีใบอนุญาตแค่นั้นอะแล้วใบอนุญาตผิดด้วยแล้วพอเกิดเหตุทำอะไรไม่ได้เลยได้ค่าชดเชยถูกๆอย่างนี้ได้คนละหมื่นแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่
1: ใบอนุญาตสุดท้ายกลายเป็นใบมรณะนะฮะอาจารย์เพราะมันผิดประเภทแบบน
2: ี้แล้วเว้ยใช่ใบมรณะของเขาด้วยใบมรณะของคนเขาไปใช้ถ้าเป็นใบมรณะเจ้าของก็โอเคนะ
1: ค
2: ือเคสอย่างนี้นะเขาไม่ใช่เรียกว่าวัวหายล้อมคอกไม่ใช่เลยนี่คือการฆ่าวัวตายคาคอกซ้ำแล้วซ้ำอีกเหตุเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเลือดเย็นเป็นการฆ่าอย่างเลือดเย็นนะโดยบุคคลกลุ่มเดิมๆผมย้ำตรงนี้เลยที่กระทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่สำนึกเลยแล้วพยายามปิดบังความผิดกันอยู
1: ่
2: ฆ่าวัวตายคาคอกเลยแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ตอนนี้โดยการเอาเรื่องคอกมาพูดปิดบังว่าจะทำคอกยังไงให้ดีผมรู้ว่ามันเป็นตลกบนสลดผมพูดงี้ดีกว่านะ
1: ค่ะ
2: คือเราต้องไปให้ตรงประเด็นคือทั้งหลายทั้งปวงผมพยายามพูดว่าเราต้องไปให้ตรงประเด็นไม่ว่าคุณจะกำหนดมาตรฐานร้านออกกฎหมายยังไงก็แล้วแต่บังคับใช้ได้หรือเปล่าบังคับใช้จริงหรือเปล่าเลือกบังคับใช้หรือเปล่าถ้าคุณยังทำแบบเดิมอย่างนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาจากสติก้าเป็น10ปีแล้วนะคุณก็ยังปฏิบัติอย่างเดิมผมถามว่าสติก้ามีคนต้องรับผิดไหมเจ้าหน้าที่มีแต่กทม.สุดท้ายศาลตัดสินมาตั้งหลายปีกทม.ชดใช้5ล้านกว่าบาทตายหมู่นะหารกลับมาเหลือกี่คนหลังจากตัดสินกันมากมายเนี่ยกับเจ้าของมีคนติดคุกโอเคนั่นเรื่องนึงแต่ผมถามว่าเจ้าหน้าที่พูดกันตรงๆเลยอ่ะซึ่งเป็นตัวการเลยไม่มีใบอนุญาตด้วยมอเตอร์บีไม่มีใบอนุญาตด้วยแล้วไงอ่ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้จริงๆเลยนะค คือไอ้คำว่าสถานบริการไอ้นี่ก็เป็นเรื่องตลกแล้วว่าบ่ายเบี่ยงกันไปมากทม.ถึงวันนี้ยังแถลงใช้คำว่าสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเวลาเขาพูดถึงที่นี
1: ่ดูเลี่ยงบาลีนะคะ
2: โอ้โหสุดๆเขาเลี่ยงเพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ไปแตะคนของเขาเลยปลัดมหาไทยออกมาพูดตรงๆเลยบอกว่านี่คือสถานบริการคุณไม่ต้องพูดเรื่องอื่นโดยกายภาพโดยการปฏิบัติโดยวิธีที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันคือสถานบริการคุณไม่ต้องพูดเลยว่ามันเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นแค่กระดาษแต่พฤติกรรมที่คุณทำมาตลอดเป็นปีนะคนเที่ยวออกมายืนยันแล้วเขาสัมภาษณ์คนเที่ยวเขาอะไรเขาบอกโอ้ยหนูมานี่ตลอดปิดตีสองตีสามร้านอาหารอะไรปิดตีสองตีสาม
1: ซึ่งมันก็ชัดอยู่แล้วทั้งประจักษ์พยานแล้วก็
2: กายภาพทุกอย่างพฤติกรรมการกระทำกายภาพทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าบิดไปพูดเรื่องอื่นถ้าคุณไม่หยุดจัดการการปฏิบัติปัญหามันอยู่ที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าคุณปฏิบัติมันยังไง
1: คือสิ่งแรกที่ต้องมีก่อนเลยคือความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาจริงๆทีนี้สุดท้ายนิดนึงค่ะใกล้หมดเวลาแล้วคุณต้องศักดิ์ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยท่านมีแผนจะยื่นเรื่องของข้อเสนอต่อกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมคะเพื่อที่จะปูพรมตรวจสอบเรื่องของร้านอาหารสถานบันเทิงแบบนี้จริงๆจังๆคือมันไม่ใช่แค่ขออนุญาตจบและไม่เคยไปตรวจสอบเลยว่าไอ้ร้านหรือสถานบันเทิงที่มาขออนุญาตเนี่ยขอแบบถูกวัตถุประสงค์ถูกประเภทไหมแล้วเกณฑ์เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมันได้ไหม
2: คือเรายกขึ้นมาได้แต่เราไม่คิดถ้าถามผมนะผมไม่คิดจะยื่นไปสู่กทม.เลยเพราะว่ากทม.ทำเรื่องนี้มารู้อยู่เต็มอกแล้ววันนี้ก็ปูพรมทำเป็นปูพรมจับทั่วประเทศไปตรวจเขาทั่วประเทศไม่ใช่ทั่วประเทศทั่วกทม.ไอ้นี่เขาพยายามทำเขาพยายามแอคชั่นให้ดูว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วไอ้ข้อเสนอเราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็พยายามกระทำอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สาเหตุไงผมนึกว่าเสนอไปเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเสนอถึงท่านนายกหรือกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีกรมโยธาธิการเป็นคนคุมเรื่องระบบเรื่องการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยกำลังคิดอยู่สภากำลังจะยกระดับไปถึงนั้นว่าคงไม่ใช่กทม.แหละเพราะกทม.เราเสนอไปหลายเรื่องนะแต่ว่าเงียบถึงบอกว่าเขารู้เรื่องรู้สาเหตุทั้งหมดนะแต่เวลาเราเสนออะไรไปแต่ละอย่างเงียบแล้วมันไอ้เรื่องเพลิงไหม้เรื่องอาคารผิดกฎหมายที่มันจะเกิดเหตุให้เพลิงไหม้แล้วมีคนตายเยอะเนี่ยมันยังมีอาคารประเภทอื่นอีกนะซึ่งเราเคยเสนอไปนะอีกเป็นร้อยๆอาคารนะเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวเราคงจะออกข่าวเร็วๆนี
1: ้
2: มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะเป็นผลจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นย้ำตรงนี้ให้ตรงประเด็นว่าเราเสนอแน่แต่จะเสนอแก้ให้ตรงจุดตรงประเด็นเลยไม่ใช่เสนอแก้ว่าโอ๊ยต้องมีหนีต้องมีกันไฟต้องมาอย่างงู้นอย่างนี้ในระเบียบมีอยู่แล้วครับในพ.ร.บ.สถานบันเทิง
1: มันมีอยู่แล้วในระเบียบคุณก็ทำตามระเบียบให้มันตรง
2: แค่คุณบังคับใช้กฎหมายให้ตรงไปตรงมานะปัญหาพวกนี้หายไปเกิน 50% นะปัญหาตอนนี้คือคุณไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแบบตรงไปตรงมาคุณเลือกที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างหรือเลือกทำหรือไม่ทำ
1: ค่ะ
2: ตรวจสอบอย่างนี้คุณตรวจสอบตั้งแต่เมษาคุณบอกว่าถูกหมดถูกดูก็รู้แล้วว่ามันผิดแต่คุณยังพูดว่าตรวจสอบเมื่อเมษาผ่านมาถูก
1: ค่ะได้ค่ะคุณต้องสักค่ะขออนุญาตค่ะด้วยเวลามันหมดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอบคุณคุณก้องศักดิ์ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราได้คุยกันอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าอีกหลายประเด็นที่ยังคงคาใจคุณผู้ฟังแล้วก็คนทักบ้านอีกหลายๆคนเลยนะคะขอบคุณคุณก้องศักดิ์สหศักดิ์มนตรีนะคะ
2: ผู้
1: ดำเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะท่านพูดเป็นประเด็นมากเลยนะคะคืออย่างแรกก่อนเลยนะคะก่อนที่ผู้ประกอบการจะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยคนที่ออกใบอนุญาตเนี่ยต้องเริ่มนับหนึ่งให้มันถูกก่อนกระดุมเม็ดแรกเนี่ยต้องติดให้ถูกก่อนนะคะไม่งั้นมันก็บิดเบี้ยวจนกระทั่งนำไปสู่หายนะอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ซึ่งไม่แน่นะคะเคสนี้อาจจะไม่ใช่เคสสุดท้ายถ้าคุณไม่มีความจริงใจที่จะ บังคับใช้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมานะคะและทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดสำหรับค่ำคืนนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ดิฉันดร.รสลินประกอบทันลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์สิบตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและสิบตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์สองผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดยสิบตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่สองคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการแล้วกันนะเพราะเห็นน้องๆตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตามเรียลิตี้หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับวุ่นวายไปตามประสานะฮะแต่ที่สนุกคือสิ่งนึงที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเรียลิตี้reality game show ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่า reality เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมี direction หรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับไม่ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีนะฮะคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดู Big Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของ The Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasia ปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์ครับเกมโชว์หนึ่งผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณจรกรใช่ไหมครับพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวงโฟอีฟนะฮะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้อ่านด้วยก็เห็นด้วยว่าสำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดู

ดีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าเป็นถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงนี่ดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ๊ยแพ้ตกรอบก็แปลว่าให้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสิดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันนะสนุกไม่สนุกลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบนี้ไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกว่าผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ้โจ้โจ้โจ้แล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่มั้ยรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงศ์จินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่มั้ยฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาที
แล้วก็จะฉายวัน

0: ละสองเรื่องนะวันละสองเรื่องแล้วก็ในสองเรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าผมใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยีนใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญปุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะฮะก็ตัดสินรวมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย Chat GPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณเนตรภาบอกว่ายีนใช่มั้ยนะฮะถักมายีนครับยีนใช่มั้ยที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดนึงต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับไม่ใช่สักทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตใช่ไหมคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทหนึ่งคือมันก็จะมีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็อ๋อคุณได้รับภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้อาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ได้ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงกันต่อคิวกันยาวเฟือยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฝอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฝอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งนึงของชั้นนั้นนะเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องไปเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติ อยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้แต่ผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางรำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาบอกก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13ถึง13 14 15 13ถึง15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฟอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายด์ไงแล้วอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสรุปได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเนี่ยมันจะหมดเบรกแรกแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเป็นดีสวัสดีนะคุณเกยก้อยไก่บอกสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งเป็นแอคไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบ๊ะหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มะรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แล้วบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะฮะหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
1: เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เสียงอะไรอ่ะ
5: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
4: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
5: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoro รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5:00 ถึง 6:00 ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6:00 เช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือดัง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad AirMacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมครับแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้ต้องมีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกัน นะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกๆท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะฮะแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Max ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบ Air ไปเถอะครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช่ครับว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบอยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชั่นใช่มั้ยคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่า Apple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทิมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณชาได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอ่ะนะฮะก็เป็นApple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีพิกกี้ไบเดอร์ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones น่ะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องบิชเชอร์ตันเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1 นะครับแต่มันเป็นแล้วอีกอย่างนึงมันพอดูบิชเชอร์ตันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่ชิงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Values เอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะไปดู Hamlet จะไปดูSound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่ไหมฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีแฮมเน็ตมีอื่นๆคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องนึงที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะได้พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนนี้ผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญ ต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับนึงแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะฮะทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจะประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกัวดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกัวดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกัวดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะ บ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจุดต้องบอกแบบนี้นะว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะ

0: ซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะครับก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบ้างคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้างคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบ้างคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชั่นหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.เอ่ยตำรวจตระเวนชายแดนเอ่ยทหารพรานเอ่ยทหารกองกำลังต่างๆกำลังผาเมืองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอส.นะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก Leo Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหาข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมาแล้วขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้นะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แหววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์คุณชายได้ดูพิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มเหสีน้อยน้องเอ็มม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ฮะแล้วก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคุณธรณินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็นแอร์ซูพรีมเมซี่นะครับก็คือมันมีซูพีเรียริตี้ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่าซูพรีมเมซี่คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรัสของตุรกีนะครับมีชาฮีดใช่ไหมมีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์และผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมกูใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราฆ่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาด นะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมี IRGC ใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายะตุลลาอัลเคมีนีเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็จะมีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาซิดทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาซิดคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะครับเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึงคอนเซอร์วทีฟแล้วก็ลิเบอรัลที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหมัมอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหมัมอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คืออิหร่าน Republican Guard Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ทั้งบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัด คือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิตภาพของภูมิภาคสั่นคลอนพอสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ 4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของสองเรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดหนึ่งนะฮะก็10ประเทศคุณธรณินทร์นะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลย์นี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลย์นี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลย์บ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลย์นี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักอะไรนะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตอร์เต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆ กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติในการรัฐประหารของข้าบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณตนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินบอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดรนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกอันตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะอ่ะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมอ่ะลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Kid Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: วันนี้ค่ะมีการประชุมที่สำคัญค่ะอาจารย์และการประชุมนี้ค่ะทำให้เราได้เห็นทิศทางที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทั้งเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าค่ะ
3: ก็เราบ่นกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าไม่ค่อยมีข่าวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: อาทิตย์นี้นี่โห
2: ข่าวเยอะมากและน่าสนใจด้วยนะ
3: ผมแบ่งภาคไม่ถูกเลยนะทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อวานเราก็พลาดไปนะเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่พลาดเมื่อวานนี้ก็เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วที่จริงมันมีเรื่องใหญ่กว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันน
2: ะ
3: แต่เป็นเรื่องต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวเนี่ยของทางกระทรวงการคลังกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่เขาจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
2: IMF และ World Bank ค่ะ
3: IMF World Bank ช่วงกลางเดือน
2: 12-18 ตุลาคม
3: นั่นน่ะนะอันนั้นก็เลยไม่ได้นำเสนอ
2: เดี๋ยวเราได้มีโอกาสนำเสนอในรายการเราเนี่ยแหละ
3: เพราะว่าเมื่อวานคิดว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะคุยให้ชัดเจน
2: ค่ะ
3: แล้วพอเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาประชุมกันก็มีข่าวอีก
2: คณะกรรมการ
3: พรุ่งนี้จะรู้น
2: ะ
3: จะรู้ตัวเลขว่าที่เมื่อวานเล่าให้ฟัง18,800,000คนเนี่ยที่
2: อยู่ในระบบแล้ว
3: ที่อยู่ในระบบที่จะไปคัดกรอง
2: ค่ะ
3: เบ็ดเสร็จแล้วมันจะเหลือกี่คน
2: ต้องเคาะอีกไม่ใช่ตัวเลข 18.8 ล้านนะ
3: ไม่ถึง 18.8 ไม่ใช่นะคือเลขตั้งต้นแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่ามันมีรายการนั้นรายการเนี้ยนะมันรวมทั้งเรื่องของอายุที่มาชี้แจงนะ
2: คุณสมบัติ
3: ค่ะอันนี้เดี๋ยวพอเขาออกมาแต่ว่าคนแต่ละคนจะไม่รู้ต้องไปเปิดดูวันศุกร
2: ์ค่ะนะถึงจะประกาศผลละ
3: ถึงจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไมถึงไม่ได
2: ้
3: ส่วนจะไปให้ทบทวนว่าทำไมไม่ได้บางคนก็เรียกว่าอุทธรณ์บางคนก็เรียกว่าทบทวนสิก็แล้วแต่นะอันนั้นก็มีโปรเซสที่เมื่อวานเขาเล่าให้ฟัง
2: ค่ะ
3: เรื่องมันจะ
2: ประกันสังคมก็น่าคุย
3: ประกันสังคมเรื่องเขาจะโหวตกันใช่ไหม
2: ใช่ด้วยแล้วสูตรการคำนวณอ่ะอาจารย์คะ
3: ไอ้นั่นรอไว้ละเรื่องสูตรคำนวณไอ้เรื่องบำนาญของผู้ประกันตนน่ะที
2: ่
3: จะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน
2: ค่ะ
3: นะ

0: ก็ได้ติดต่อกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานแล้วนะพอดีตอนนี้ท่านเดินทางไปญี่ปุ่นน
1: ะ
0: ก็ติดต่อกับท่านแล้ว
1: คุณจุลพันธ
0: ์หนิงเขาจะมาสนิทกันนะพูดตรงๆก็ขอเขาว่านะช่วยมาอธิบายให้กับผู้ประกันตนซึ่งจะเกี่ยวข้องเป็นคนประมาณสัก 7-8 แสนคน
1: จริงๆคุณผู้ชมทางบ้านชอบนะเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอะค่ะแล้วคนเข้าไปดูย้อนหลังของรายการฟังหูไว้หูแล้วเขาก็มีคอมเมนต์เต็มเลยนะคะเป็นลักษณะของการถามคำถามเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยเช่นเดียวกันนุ๊กก็อยากให้มันมีลักษณะแบบนี้ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็เสนอแนะมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอเรื่องอะไรที่ใกล้ตัวกับเขาบ้างค่ะ
0: ก็ใครที่ถามมาก็จะมีรางวัลแจกเนี่ยพอไปเข้าไปช่วงฟังหูไว้หูนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามนะ
1: อาจารย์ถามอาจารย์ค่ะเพราะอาจารย์ก็จะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ละเรื่องอ่ะน่าคุยทั้งนั้นแต่วันนี
0: ้เอา
1: อยากรู้ทิศทาง
0: ก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าวันนี้ห้ามพลาดมันมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
1: หรือกพช.
0: นะผมต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเกี่ยวข้องกับน้ำมันเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันคือชุดใหญ่ชุดนี้คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไอ้ชุดใหญ่ชุดนี้มันเป็นชุดสำคัญนายกเป็นประธานแล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะก็มีเนี่ยทั้งรัฐมนตร
1: ีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วก็มีท่านเอกนิติดิษฐธรรมประภาส
0: มีรองประกรณ์มีคุณเอกนัทรัฐมนตรีพลังงาน
1: คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
0: คุณพลดอน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: คุณพลพี
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
0: แล้วก็คุณสันเพชรอะไรพวกนี
1: ้คุณสันเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะอาจารย์
0: ผมก็ไม่ได้มีผมก็เนี่ยเพิ่งคลาดกันกับคุณพลดอนปริศนานันทกุลน่ะแกก็เป็นรองประธานกรรมาธิการพิจารณางบประมาณพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2560เนี่ยก็ปากหนักไปหน่อยไม่ได้ถามท่านแต่เผอิญว่า
1: วันนี้เจอ
0: กันก็ยังไม่คือแกก็โอ้โหมาแบบหมดสภาพเหนื่อยมากนะเห็นใจแต่ว่าโอเคอ่ะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอะไรล่ะประเด็นก็คือก็มีการแถลงแต่ผมจะไม่เอาทั้งหมดแต่เอาเฉพาะที่มันเกี่ยวกับชาวบ้านก่อน
1: เขาคุยกันอะไรคะอาจารย
0: ์ก็เอาหลักๆ
1: แล้วมติคืออะไรด้วย
0: หลักๆเอาหลักๆก่อนอันนี้เป็นที่เคยพูดกันอะว่าเมื่อไหร่ที่รัฐบาลบอกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนที่จะใช้ไฟสองร้อยหน่วยแรกนะในอัตราหน่วยละ3บาทนะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยมันมีโครงสร้างราคาที่ท่านจ่ายจริงอ่ะที่เกี่ยวข้องกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาแบ่งผู้ใช้ไฟเนี่ยเป็น2ประเภทประเภท 1.1 เนี่ยคือที่ใช้ไฟไม่มากนะไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนก็มีระบบการคิดอะไรต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ซึ่งสำหรับคนที่ใช้ไฟผู้ใช้ไฟประเภท 1.1 เนี่ยจุดสตาร์ทเนี่ยมันต่ำกว่า3บาทนะแต่อันนี้เขาล้างหมดเลยเพราะหลังจากนั้นมันก็เกินขึ้นมาแหละนะเพราะมันซอยย่อยยิบอ่ะ15หน่วยแรก10หน่วยแรกเนี่ยมันแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสตาร์ทขึ้นมาจนถึง150แล้วก็เข้าแทร็กมันก็3บาทกว่าไล่มาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เอาขึ้นให้ดูก็จะเข้าใจนะส่วนที่2เนี่ยคือคนที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยคนที่ใช้ไฟเกิน150หน่วยเนี่ย150หน่วยแรกเนี่ยมันออกสตาร์ทอ่ะ3บาท3บาท24สตางค์อันนี้ยังไม่พูดถึงค่าบริการและยังไม่ได้พูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ได้พูดถึง FT นั่นเรื่องแยกกัน
1: ค่ะ
0: มติวันนี้ที่สำคัญก็คือว่าทั้งหมดของครัวเรือนเนี่ยเราจะออกสตาร์ท200หน่วยแรกเนี่ยไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังจะเป็นยังไงเนี่ยเราคิด3บาท
1: ค่ะ
0: ก็เท่ากับว่าส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ในการคิดค่าไฟลดลงลดลงแน่นอนนะลดลงแน่นอนนะเพราะว่าอย่างผู้ใช้ไฟที่เป็นไฟเกิน150หน่วยเนี่ยมันสตาร์ท3บาท24
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาก็จะแคปว่า200หน่วยแรกเนี่ย3บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะใช้โครงสร้างไฟฟ้าเดิมไอ้ที่เกิน200ขึ้นไปเนี่ยอาจจะสตาร์ทที่4บาท24สตางค์ในกรณี22สตางค์

0: าจจะต้องมีกรรมวิธีเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านอธิบายใช่ไหมล่ะ
1: คุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็อธิบายว่าสเต็ปหลังจากนี้ค่ะพอกปช.เขาประชุมวันนี้นะคะเขาก็จะส่งมติให้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นอีก15 วันโดย3การไฟฟ้าเนี่ยนะคะคือแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำไปพิจารณาเรื่องของเรทราคาแล้วก็อีกส่วนที่ได้จากผลประกอบการของ Data Center แต่ท้ายที่สุดอ่ะ
0: จะไปเอามารวมกันเอา
1: ก่อนนะก่อนที่จะนำเขาต้องเข้าที่ประชุมครม.อีกถูกไหมคะอาจารย์แต่โดยรวมโอเวอร์ออลเนี่ยเขาคิดว่าจะดำเนินการได้เร็วสุดภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้อันนี้แหละสำคัญบรรทัดนี้ค่ะ
0: ส่วนที่เกิดขึ้นก็คือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นผู้ค้าส่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้านครหลวงอันนี้ก็เป็นค้าปลีกแต่เราสัมผัสกับ2 อันนี
1: ้
0: เวลาเรารับบินเนี่ยมารับบินจากการไฟฟ้านครหลวงถ้าอยู่ในเขตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในเขตนะประเด็นก็คืออย่างนี้รายการนี้เป็นรายการหักคอ
1: ใคร
0: หักคอการไฟฟ้า3การไฟฟ้าเพราะเมื่อคิดแบบนี้แล้วเนี่ย200หน่วยแรกเนี่ยจะทำให้3การไฟฟ้าเนี่ยเสียรายได้เพราะรายได้ลดลงจากราคาที่ปรับใหม่โครงสร้างใหม่อันเนี้ยประมาณปีละ 18,000 ล้านถึง 20,000 ล้าน
1: เอาตัวเลขกลมๆที่ 20,000 ล้านบาทต่อปีแล้วกันนะคะ3การไฟฟ้านี่จะเสียรายได้
0: ใช่ใช่คราวนี้เขาก็มีวิธีการที่จะให้รับภาระไปคือลดรายได้ไปเนี่ยนะก็แบ่งกันแบบอย่างนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยให้แบกรับไปประมาณครึ่งหนึ่ง
1: 10,000 ล้านค่ะ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขามีคนใช้เยอะนะเยอะกว่าการไฟฟ้านครหลวง
1: เพราะฉะนั้นเขา
0: ก็ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยรับไป
1: 6,500 ล้าน
0: 65% เขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ 65% ก็ 6,500 ล้านเท่าตัวเลขกลมๆส่วนการไฟฟ้านครหลวงก็รับไป
1: 3,500 ล้าน
0: 3,500 ล้าน 35% เนี่ยก็จะเป็นที่มาของการไปคิดค่าไฟในบินที่จะส่งมาให้เราเป็นการคิดค่าไฟซึ่งเป็นรอบเดือนสิงหาคมถูกไหม
1: ใช่
0: บินรอบเดือนสิงหาคม
1: รอบบินสิงหาคม
0: รอบบินเดือนสิงหาคมเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมเข้าใจอย่างนี้พอดูกระบวนการจะต้องไปแสดงความคิดเห็นกว่าจะเรียบร้อยเนี่ยคือการใช้ไฟในเดือนสิงหาก็หมายความว่ามันจะมาถึงมือเราเนี่ยก็จะเป็นเดือนกันยาแต่ถ้าเกิดเขาใช้ว่ารอบบินสิงหาแล้วท่านไปเปิดดูที่เขาส่งมาให้เดือนสิงหาแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอันนี้จริงๆไม่ทราบจริงต้องถามความชัดเจนแล้วเวลาคนที่เขาอธิบายเวลาพูดเนี่ยคล้ายๆกับว่าก็พูดตามที่เขาแถลงหรือพูดตามมติแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าประชาชนผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาจะเห็นบินที่เป็นราคาที่เปลี่ยนไปเนี่ยยังไงซึ่งอันนี้ท่านตามข่าวท่านก็เดี๋ยวจากนี้ไปคงจะมีความชัดเจนขึ้นแต่ผมพูดให้ฟังในลักษณะแบบนี้ส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ต้องบอกว่าไปตัดรายได้ของการไฟฟ้าเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้รายการนี้มันจะเป็นรายการที่จะไปแมทชิ่งกัน
1: กับ
0: คือในอนาคตเนี่ยมันจะมีผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟเยอะๆนะพวกที่ทำเป็นพวก Data Center
1: ที่เขามาลงทุน
0: อะไรที่มาทำ Data Center Center อะไรเนี่ยนะที่เขาจะทำเนี่ยไอ้นั่นใช้ไฟเยอะเขาจะคิดอีกราคาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จะคิดราคาไหนเห็นบางคนพูดบอกว่า5บาท6บาทต่อหน่วยก็จะเอาส่วนนั้นน่ะที่เป็นกำไรส่วนนั้นเยอะๆหักไอ้ค่าใช้จ่ายเรื่องสายส่งอะไรต่ออะไรให้ครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเอามาออฟเซตกับส่วนนี
1: ้
0: ซึ่งก็มันจะได้ไม่ได้ผมไม่ทราบนะแต่คิดแต่อันนี้มีผลเลยเพราะฉะนั้นทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าตัวเองจะมีรายได้ลดลงก็ต้องเตรียมไว้เพราะว่าเงินที่จะเก็บจากประชาชนผู้ใช้ไฟสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องน้อยลงนะมันจะต้องน้อยลงอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะส่วนรายละเอียดว่ามันจะเป็นบินบันไดเนี่ยวิธีการที่ผมใช้คือว่าถ้าเกิดท่านใช้ไฟจำ

0: นวลหน่วยเท่ากันเท่าเดิมสมมติท่านดูว่าท่านไล่ดูสินะเขาจะเขียนไว้นี่ว่าใช้ไฟกี่หน่วยเนี่ยถ้าเราใช้ไฟหน่วยเท่าเดิมโดยทฤษฎีโดยทฤษฎีเราก็ต้องเสียค่าไฟน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราไม่ดูตัวไม่ดูหน่วยที่เราใช้อันนี้อาจจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้แต่ตอนนี้คนใช้ไฟก็น้อยลงอยู่แล้วโดยพฤติกรรมของช่วงหน้าฝนปกติก็เป็นอย่างนี้เราจะใช้ไฟมากๆก็คือช่วงมีนาเมษาเนี่ยเยอะบางคนเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ต้นมีนาไปจนจบประมาณสักต้นพฤษภาเลยเนี่ยอันนั้นจะพีคผมเคยค่าไฟขึ้นไป 7,000 7,000 8,000 จากเดิม 2,000 3,000
1: ค่ะ
0: โดยไม่รู้ตัวเปิดไฟอุณหภูมิไอ้เปิดแอร์อุณหภูมิเท่าเดิม
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามาทำงานหน
0: ัก
1: ข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้คือหลักๆมันก็คือถ้าค่าไฟมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราใช้จำนวนหน่วยเท่าเดิมต่อเดิมมันต้องจ่ายเท่าเดิมหล
1: ัก
0: เพราะเขาไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นเขาไม่ได้เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเขาไม่ได้ลดภาษีมูลค่าเพิ่มเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเรื่องค่า FT แต่ได้จะพูดอันนั้นอีกงานหนึ่ง
1: ค่า FT
0: ต้องแยกกันต้องแยกกันต้องแยกกัน
1: โอเค
0: โอเคคราวนี้เรื่องที่สองที่พูดกันเยอะๆนะที่พูดกันเยอะๆก็คือค่าไฟทางสาธารณะ
1: อันนั้นน่ะสิแต่ก่อนเนี่ยเพิ่งจะรู้เองค่ะว่าเอามาคำนวณน่ะอาจารย์คะ
0: ผมรู้มาตั้งนานแล้ว
1: แล้วอาจารย์ไม่เห็นบอกเล่า
0: ผมจะพูดทำไมพี่ไม
1: ่แล้วเขาจะเปลี่ยนไหม
0: เดี๋ยวผมโอเคโอเคใช่ใช่โอเคโอเค
1: โอเคเดี๋ยวก่อนเอาตรงนี้ก่อน
0: อันนี้
1: อาจารย์อ่ะอธิบายเลยให้ฟัง
0: อันเนี้ยอันแรกเนี่ยการไฟฟ้าสามการไฟฟ้าเป็นคนแบกรับ
1: โอเค
0: โอเคนะซึ่งเขาก็ต้องไปหาวิธีบริหารจัดการยังไงก็ว่ากันไปอันที่สองในค่าไฟฟ้าฐานเนี่ย
1: FT เหรอ
0: ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าฐาน
1: อ๋อฐานไม่ใช่ผันแปร
0: ไม่ใช่ FT ค่าไฟฟ้าฐานซึ่งคนไม่ค่อยเข้าใจหรอก
1: ค่ะ
0: นะตรงเนี้ยมันมีการเอาไอ้ไฟฟ้าที่เปิดถนนสาธารณะทั้งหมดเอามาใส่คิดคือมันเดิมมันมีคิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไฟสาธารณะเนี่ยไม่เกินร้อยละ10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือใครที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นคนไม่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: แต่ตอนหลังมันมั่วซั่วมันมั่วซั่วไม่รู้ใครเป็นติดนี่กันไปติดก็เลยจบไม่เอาเลยไม่ต้องไปคิดว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมาจ่ายถ้าในเขตใช้ไฟนั้นมันเกิน 10% อะไรอย่างเงี้ยนะรวมทั้งกรมทางหลวงทางหลวงอะไรเนี่ยเก็บเงินกันไม่ได้พักกันไปเพราะว่าเขาเลิกก็เลยเหมาเอามาอยู่ในนี้ซ่อนไว้ก็ตอนนี้ก็รัฐบาลบอกว่าโอเคเอาออกเอาออกไปเลย
1: เอาแล้วนะ
0: เอาออกไปเลย
1: ค่ะ
0: ออกไปเลยเอาออกไปเลยไม่อยู่ในค่าไฟฟ้าฐาน
1: ค่ะ
0: ก็เท่าที่คนเล่าให้ฟังก็ตกประมาณ10สตางค์ในค่าไฟฟ้าฐาน
1: ค่ะ
0: ถ้าคิดเป็นเงินน่ะก็ใกล้เคียงกันประมาณสัก 18,000 ล้าน 20,000 ล้านต่อปีไอ้ส่วนเนี้ยมันจะไปยึดโยงกับอะไรนะมันจะไปยึดโยง1มันไปยึดโยงกับพวกที่เป็นเรื่อง data center อันนี้ผมเมื่อกี้ผมพูดอันนี้คือยึดโยงกับ data center ที่จะใช้ไฟแพงแล้วก็มาจ่ายแทนไอ้ค่าไฟสาธารณะที่เราเอาออก
1: ค่ะ
0: นะออกจากรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าแต่หลักๆน่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพราะว่าเค้าไอ้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเวลาเค้าติดไฟมันไปขึ้นกับใครผมไม่รู้นะไฟทางด่วนไฟกรมทางอะไรที่เราเห็นไปขับรถไปริมถนนอะไรเงี้ยนะที่บอกโอ้ต้องเปิดให้มันสว่างอันตรายขับรถเนี่ยอันนี้ต้องมีคนจ่าย
1: ค่ะ
0: นะแต่ปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มั่วๆกันก็เราจะเป็นคนจ่ายประชาชนคนจ่ายจ่ายอยู่ในค่าไฟฐานตอนนี้เขาแยกออกไปพอแยกออกไปปั๊บมันก็ต้องมีคนจ่ายถูกไหมแต่คือจริงๆอ่ะกรมทางหลวงเอ่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอ่ยคือส่งไฟไปให้ใครคนนั้นต้องเป็นคนจ่ายแต่มันไม่จ่ายไงมันไม่จ่ายมันก็ไม่ทวงกันแล้วเลิกไปเป็นหน่วยราชการคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: อันนี้ขยับใหม่แล้ว
0: เอาว่าโอเคละนะก็ใช้วิธีนี
1: ้
0: ว
1: ่
0: าส่วนเนี้ยก็มีการทำสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือเมื่อในอนาคตเราเพิ่มผู้ใช้ไฟประเภทใหม่คือคนที่มาทำ data center ซึ่งใช้ไฟเยอะแล้วก็จะเก็บแพงกว่าผู้ใช้ไฟปกติ5บาท6บาทอะไรพวกนี้ส่วนนั้นน่ะก็จะเอามาชดเชยส่วนที่
1: ช่วยเหลือประชาชนไป
0: ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงมันจะมีรายการที่เขาไปเจรจาซึ่งมันเป็นรายละเอียดไปแต่ว่าที่เขาเรียกว่าแอดเดอร์ที่เขาเรียกว่าทาฟีดอินทาลีฟอะไรพวกนี้แต่ไม่เป็นไรละพูดง่ายๆคือว่าไฟฟ้าที่ มาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าที่มาจากพลังลมไฟฟ้าที่มาจากชีวมวลอะไรพวกนี้เขาต้องจ่ายเพิ่มกว่าปกติเพราะว่าจะได้จูงใจให้มาทำซึ่งมันก็เลยทำให้ต้นทุนตรงนั้นมันสูงแต่ตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันหมดอายุบ้างมันเป็นสัญญาที่ต้องมาเจรจาใหม่เขาก็บอกว่าให้ใช้ราคาที่เป็นราคาใหม่อันนี้ผมไม่ต้องไปลงตัวเลขนะมันก็จะมีส่วนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะรับซื้อมาเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่ต้องไปเจรจากับเขาที่มีสัญญากันซึ่งจะได้มาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่มันก็จะมาโปะส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างที่ว่าเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เอาสองอย่างมาผสมกันก็คราวนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้วว่าที่เขาจะเจรจาขอบเขตมันจะเป็นยังไงต้องให้คนที่เขาเป็นพวกผู้ค้าผู้บริษัทผลิตไฟฟ้าหรือไม่ก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาต้องมานั่งคุยเราเข้าใจเพราะมันมีตอนจำได้ไหมที่คุณดนุชาพูดอันนั้นเขาอยู่ในคณะกรรมการที่คุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธานอันนั้นแหละคือต้นทางผมจำตัวเลขไม่ได้แล
1: ้
0: วแต่ว่าจาก3บาทกว่ามันก็จะเหลือประมาณ2บาทกว่าจะหายไปตรงนี้หายไปตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาชดเชยหรือเอามาoffset กับส่วนที่ผมพูดหลักๆของเรื่องไฟฟ้าเนี่ย2เรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: มันจะมีอีกเรื่องนึง
1: อะไรอ่ะคะ
0: อีกเรื่องนึงค่าไฟฟ้าผันแปรที่เราเล่าให้ฟัง
1: FT
0: FT
1: ค่ะ
0: FT ตอนนี้ก็เอาเป็นว่ารัฐบาลยืนคือมันต้องเอาแบบที่4อยู่แล้วไม่ขึ้นค่าไฟอ่ะที่ว่าเฉลี่ย 3.95 สตางค์อ่ะนั่นน่ะ
1: ที่เราเคยพูดกันงวดกันยาถึงธันวาคม
0: นั่นแหละนั่นน่ะแล้วก็จะเป็นค่า FT กี่บาทค่า FT งวดใหม่งวดเก่าอะไรไม่เป็นไรแต่เมื่อคงไว้ตรงนั้นเนี่ยภาระที่เกิดขึ้นจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นค่าเงินบาทที่อ่อนลงเนี่ย เขาใช้วิธีไปเกลี่ยเงินที่เขาเป็นเงินที่เป็นกำไรส่วนเกินจากการลงทุนที่สะสมนะอันนี้รู้สึกจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเจ้าเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องคุยกับคณะกรรมการกิจการกำกับกิจการกำกับกิจการพลังงานกกพก็เลยทำให้ส่วนนั้นไม่เกี่ยวแต่ว่ายังมีเรื่องที่ยังตะเขาไว้อยู่อีก 30,000 กว่าล้านน่ะ 30,000 ล้านน่ะซึ่งอันนี้ยังไม่รู้จะหาทางออกกันยังไงแต่ว่าก็ตรึงราคาไฟฟ้าไว้อย่างนี
1: ้
0: อ่ะอันเนี้ยคือหมวดของไฟฟ้าโดยสังเขป
1: โดยสังเขป
0: แนะนำว่าถ้าท่านต้องการความชัดเจนมากไปกว่าที่ผมพูดว่าจะตกหล่นเพราะผมไม่ได้ว่าไม่ได้มาเล่าข่าวนะ
1: ว่าน
0: างสาวรัชดาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ายังไงนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพูดยังไงท่านรัฐมนตรีพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยทำไมเป็นคนนี
1: ้
0: เพราะคนเนี้ยเพราะมหาไทยมันเป็นนายของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้า2อันประปา2อันด้วยประปาภูมิภาคประปานครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคไฟฟ้านครหลวงมันอยู่กระทรวงมหาดไทย
1: ใช่ไม่ได้
0: ก็เลยมาเกี่ยวข้องกับพลพีส่วนเรื่องคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันก็ทำไมคุณเอกนัทต้องไปแล้วทำไมคุณประกรณ์ต้องไปในที่ประชุมนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเจรจา
1: บทกฎหมายเจรจา
0: แล้วก็ไอ้คนที่ดูภาพรวมเพราะเป็นนโยบายของพรรคตอนหาเสียงไอ้200บาทไอ้2บาท3บาท200ยูนิตแรกเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นอะไรชื่ออะไรล่ะคุณเอกนิติอ่ะแล้วก็ต้องอยู่ด้วยก็คงมีคนอื่นด้วยเห็นเต็มห้องประชุมนั่นแหละ
1: เราก็เลยได้เห็นโครงสร้างนี้อาจารย์แต่เอาบรรทัดสุดท้ายเลยพูดในภาพของประชาชนการทำปรับขยับแบบนี้ค่ะการคิดราคาแบบนี้มันเป็นประโยชน์ต่อเขาใช่ไหม
0: ถูกแต่ว่ารัฐก็ต้องเสียรายได้แล้วต้องไปบริหารเองก็แฟร์ขึ้น
1: ค่ะ
0: คือจะพูดอย่างนี้ว่า
1: ลดลงไหมค่าไฟอ่ะ
0: โดยทฤษฎีแล้วลดลง
1: ค่ะ
0: โดยทฤษฎีแล้ว
1: ถ้าจะจ่ายโดยทฤษฎีราคาลดลงไหม
0: ลดลงเพราะว่าสามเดิมมันเราจ่ายเกิน3บาท
1: โอเค
0: มันต้องลดลงอยู่แล้ว200หน่วยแรกเราไม่เคยจ่าย3บาท
1: ประชาชนก็รอบรรทัดนี้แล้วอาจารย์คะแต่ว่าต้นทุนทางด้านของพลังงานมันยังไม่นิ่งแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยให้ฟังกันต่อนะคะการบริหารค่าไฟการบริหารเรื่องของราคาน้ำมันนะคะมันก็ต้องดูต้นทุนนะคะของเชื้อเพลิงในตลาดโลกด้วย
0: คือไอเดียของรัฐบาลเนี่ยคือเขาพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายพวกนี้อะไรที่พอทำได้ก็จะทำแต่ในกรณีของราคาน้ำมันเนี่ยปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยชี้ขาดเนี่ย มันเป็นปัจจัยในต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: อาจจะบริหารได้เล็กน้อยซึ่งก็ทําอยู่เนี่ยนะก็บริหารระดับนึงอย่างเช่นการหักค่าการกลั่นของโรงกลั่นแม้ว่าจะใช้ราคาอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่สิงคโปร์ก็จริงเนี่ยแต่ว่าก็ขอหักคอโรงกลั่นนะก็เคยหักคอ5บาทบ้าง3บาทบ้างเนี่ยแต่ของอันใหม่เนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาขอบาท40สตางค์ต่อลิตรถ้าใครที่อยู่ดูในโครงสร้างราคาน้ำมันก็จะปรากฏรอบแรกเนี่ยเขาหักคอมาแล้วประมาณ 8,000 ล้านรอบนี้ถ้าเอาตามราคาที่ว่าก็จะหักคอประมาณอีกประมาณ 2,500 ล้านสิริรวมเนี่ยลงกันก็จะต้องได้รับรายได้ลดลง10,000กับ500ล้านอันนี้เท่าที่ผมฟังมานะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงคือเรื่องการชดเชยของกองทุนน้ำมันซึ่งติดลบอยู่ประมาณ 58,000 ล้านแล้วเป็นรายการชดเชยน้ำมันในส่วนน้ำมันผมจำตัวเลขไม่ได้รู้สึกจะตักตารางรู้สึกจะประมาณ 20,000 ล้านหรือไงเนี่ยน
1: ะ
0: มันมี2รายการเนี่ยนะที่เขาทำมาให้ดูน่ะ
1: ค่ะถ้าเป็นของฝั่งน้ำมันนะคะตัวเลขกลมๆก็ 20,000 ล้านค่ะอาจารย์คะ
0: เรา
1: ไม่ดู LPG ประมาณ 40,000 ล
0: ้
1: านค่ะในตัวเลขน
0: ี้ไอ้ส่วนเนี้ยไอ้รายการที่เป็นรายการชดเชยน้ำมันที่จะต้องจ่ายให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา7เนี่ยกับมาตรา10เนี่ยก็มันค้างกันอยู่เรื่องกักตุนน้ำมันเรื่องขนถ่ายเนี่ยทั้งนี้เขาก็เลยยังไม่จ่ายก็คือตะไว้แต่จะตะไว้นานๆไม่ได้นะก็ตะไว้ไม่เป็นไรก็โอเคละมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็การโรงกลั่น4โรงอ่ะ3โรงอ่ะมันก็เป็นโรงกลั่นของปตท.ถือหุ้นใหญ่อยู่บางอะไรโรงกลั่น IRPC โรงกลั่น PTGC โรงกลั่นไทยออยส่วนบางจากเขาไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วก็จะมีโรงกลั่นของเชฟรอนอีกอันนึงอะไรผมก็จำไม่ได้ละอะไรสักนั้นนะ
1: ครับ SPRC ป
0: ่ะ SPRC อันนั้นก็แต่อยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันใช้อำนาจตามพระราชกำหนดตั้งแต่คุณยังไม่เกิดควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2516
1: ยังไม่เกิดจริง
0: โอเคอ่ะคราวนี้ไอ้ส่วนเนี้ยรัฐบาลเอาหลักคิดก่อนนะหลักคิดของรัฐบาลเนี่ยคือเขาจะตรึงราคาน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลเป้าหมายน้ำมันเบนซินเนี่ยเราต้องดูที่ตัวแก๊สโซฮอล์95
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ย 10% กับอีกตัวนึงก็คือน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7
1: ค่ะ
0: นะไอเนี้ยเขาจะพอสเอาไว้34.94 บาทก็พูดง่ายว่าทำเพดานแบบไม่ประกาศ35บาทต่อลิตร
1: ไม่อยากให้เกิน35บาท
0: ไม่อยากให้เกิน35บาทต่อลิตรนะคือตอนนี้มันแก้ปัญหา มันแก้ปัญหาเรื่องนึงตกก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยมันชักเข้าชักออก
1: ใช
0: ่ทรัมป์บอกว่าจะปิดช่องแคบพอมุดจะบล็อกไม่ให้เรือนะจะเรียกค่าธรรมเนียม20% อะไรเนี่ยก็อันเดียวกับที่อิหร่านจะเก็บอะมันขอค่าคุ้มครองเหมือนขบอยอะพอวันรุ่งขึ้นประกาศเลิกเราก็เลยอย่างนี้ตาย
1: จะ
0: เข้าจะออกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนช่วงที่มันถล่มกันการยิงกันถีปนาวุธจรวดจะแหลดอะไรก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็มีคนตายนะก็พูดง่ายว่าอเมริกาก็พยายามใช้อาวุธเพื่อจะกดดันให้อิหร่านเนี่ยรับตามเงื่อนไขอิหร่านก็ไม่สนใจผมไม่แคร์ I don't care นะก็เอาเป็นว่ามันไม่เหมือนช่วงแรกในเดือนมีนาคมซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหน้ำมันมันขึ้นไปโอ้โหน
1: ้
0: ำม
1: ัน
0: เบนดีเซลนี่ขึ้นไป200 กว่าเหรียญต่อบาร์เรลอะเบนซินนี่ขึ้นไป190-180ราคาน้ำมันดิบว่า150-170เหรียญตอนนั้นน่ะบันไลคือชดการชดเชยมันอุตลุดเลย
1: ค่ะ
0: คราวนี้รัฐบาลพอแคปไว้อย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีน้ำมันเข้ามาต่อเนื่องราคาน้ำมันดิบมันจะแพงจะถูกก็อยู่ในวิสัยที่มีของเพราะฉะนั้นมันไม่ขาดแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ตัดคือจริงๆอ่ะผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่ห้ามส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้ก็มันก็มั่นใจดีอ่ะว่า
1: เราไม่ขาดของไม่ขาด
0: น้ำมันสำเร็จรูปที่อยู่ที่คลังน้ำมันที่โรงกลั่นที่อยู่ที่ใต้อยู่ที่ระหว่างรถที่กำลังขนไปอยู่ที่ว่าระหว่างเรือที่จะขนไปที่คลังแล้วก็ที่ขนไปแล้วไปอยู่ในถังน้ำมันของปั๊มอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องขาดแล้วก็ไม่มีปัญหาว่าจะไปเติมในเมื่อรัฐบาลเขาบริหารจัดการแบบนี้เนี่ย มันก็ต้องมาโป่ง

0: ที่ใดที่หนึ่งถูกไหมมันก็ต้องมาโป่งด้วยใช้กลไกกองทุนน้ำมันกับบวกกลไกที่หักค่าการกลั่นของโรงกลั่นอันนี้ไม่ต้องไปผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกแต่เพียงที่จะพูดต่ออย่าง
1: น
0: ี้
1: อาจารย์แต่กองทุนนะเท่ากับว่าเงินน่ะต้องไหลออกต่อวันนะคะ
0: เราก็คำนวณดูสิแล้วก็ตารางขึ้นมาดูทีหนูน
1: ะ
0: เราดูสิว่า
1: แก
0: ๊สโซฮอล์95ตอนนี้ชดเชยลิตรละ
1: บาท61สตางค
0: ์ณวันที่15น
1: ะ
0: เดี๋ยวต้องไปดูราคาน้ำมันตอนเย็นอีกทีนึงว่าราคาน้ำมันดิบเท่าไหร่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเท่าไหร่เนี่ย
1: ดีเซล
0: ถ้า16บาท60ตังค์เราใช้ประมาณ30ล้านลิตรก็คูณปั๊บออกมา50ล้านบาทจบไว้50ล้านบาทเห็นไหมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอก
1: ถ้าดูไม่รู้มันก็ไม่รู้ไง
0: ถัดจากนั้นเรามาดูดีเซลหมุนเร็วเราดูตัวเดียวเลยมันใช้เยอะ
1: ทุนชดเชย
0: ลิตรละ7บาท32สตางค์
1: ค่ะ
0: เราก็ใช้ประมาณเราใช้ประมาณสักวันละ70ล้านลิตร70 73ล้านลิตรก็คำนวณตัวเลขกลมๆอ่ะ500
1: 500ถ้าเอา2ตัวมาบวกกันก็วันละ550ล้านบาทกองทุนต้องใช้ตังค
0: ์ใช่ๆมันสมัยที่มันดูดูเนี่ยวันนึง 2,000 ล้านเลยนะตอนนั้นที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นพวกขึ้นมาเนี่ยคราวนี้เขาไม่ได้มีการอั้นเนี่ยเดี๋ยวดูที่ราคาส่วนต่างนี่ก็จะเข้าใจแล้วนะเขาไม่ได้มีการอั้นว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะชดเชยไปจนถึงเท่าไหร่จาก 58,000 หรือ 55,000 เนี่ยจะขยับไปเท่าไหร่นี่เขาไม่ได้มีตัวเลขในใจตอนนี้เขามีตัวเลขในใจว่าเขาอยากให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูป30ไม่เกิน35บาทต่อลิตรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอั้นไม่อยู่ก็อาจจะมีการปรับขึ้นก็เหมือนกับตอนที่มัน50แล้วลงมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลสถานการณ์ด้วยโอเคนั้นโดยสรุปนะก็ไม่ต้องตื่นเต้นไปเติมน้ำมันไม่มีการต่อแถวไม่มีขาดรัฐบาลก็ต้องบริหารเองบริหารให้กองทุนน้ำมันต้องมีนิปพ็อกเก็ตเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ทำเพื่อความอยู่รอดทั้งสองเรื่องทำเพื่อความอยู่รอดรวมทั้งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแจกเงินก็ทำเพื่อความอยู่รอดอ
1: ่ะ
0: นะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะ
1: แต่มันมีเรื่องเฉพาะ
0: ม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นเร
1: ื่
0: องมันเป็นเรื่อง OPM
1: มันคือ
0: เป็นเรื่อง OPM ของรัฐบาล
1: OPM คือ
0: Other People Money
1: อาจจะแต่เรื่องของน้ำมันน่ะยังอยากจะคุยต่อนะคะรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: ด้วย
1: ในช่วงหน้าคุยฟังนะคะ
0: ได้ๆ
1: เรื่องของราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูราคาในตลาดโลกอะค่ะอาจารย์คะดูไบก็อยู่ประมาณที่81เหรียญเนาะ
0: okay.
1: และถ้าเป็นสำเร็จรูปดีเซลก็อยู่ประมาณ152เหรียญถ้าสำเร็จรูปเบนซินก็อยู่ที่ประมาณ110เหรียญด้วยกันค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปเติมตามอะไรก่อนว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้น ของมีด้วยนะไม่ต้องห่วง
1: ค่ะอาจารย์
0: คราวนี้ประเด็นสำคัญไม่ใช่เป็นคือมันเป็นเรื่องรูทีนแต่ว่าวันนี้ทางตุลาการศาลนูนเนี่ยเขาเลือกคนมาเป็นประธาน
1: แทนใครล่ะ
0: แทนชื่ออะไรวะ
1: คุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์
0: เขาเป็นรุ่นน้องปีนึง
1: คุณนครินทร์เหรอคะเป็นรุ่นน้องของอาจารย์
0: เป็นรุ่นน้องผมเห็นกัน
1: ค่ะ
0: เห็นกันเขาเข้าธรรมศาสตร์ปี2518แล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์ในยุคอะไรล่ะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ไปเรียนจบปริญญาโทที่ไหนจำไม่ได้แล้วแต่ปริญญาเอกไปเรียนที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่มีฝีมือก็เกษียณ
1: ค่ะ
0: เกษียณ
1: ก็เลยต้องเลือกคน
0: ก็ต้องเลือกได้ก็ตกลงเอาว่าเลือกแล้วเนี่ยเราก็ได้คนที่จะมาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม
1: ่นั่นคือคุณครูอุดมสิทธิวิรัติธรรมค่ะ
0: อุดมสิทธิวิรัติธรรมเขาก็ทำประวัติมาให้นะ
1: ค่ะ
0: มาจากศาลตำแหน่งสุดท้ายอ่ะท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
1: ค่ะ
0: ตำแหน่งสุดท้ายนี่จะเป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและการขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาก็เรียกว่าเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาก็ถือว่าสุดทางแล้ว
1: ค่ะ
0: นะสุดทางก็เท่ากับปลัดกระทรวงแล้วหรือเท่ากับอธิบดีแล้วนั่นประมาณนั้นก็อันนี้ก็จะมาเป็นก็มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไอ้คนอื่นที่เขาเลือกมาก็ครบหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าก็อันนี้แหละก็จะเริ่มทำงานก็จะมาอะไรล่ะเรื่องไหนที่มันค้างอยู่ล่ะตอนนี้ไม่มีแล้วมั้ย
1: ไม่น่าจะมีแล้วนะ
0: ที่เป็นพรก.จบไปแล้วใช่ไหม
1: พรก.จบไปแล้วแต่พรก.กู้เงินนะคะอาจารย์ท้ายที่สุดเขาต้องเปิด
0: เลื่อนไม่ใช่เปิดไม่เปิดวิสามันไม่รู้แต่ว่า ตอนแรกว่าจะเปิดสัปดาห์หน้า22 23
1: ค่ะ
0: 22 23กรกฎาคมเนี่ยแต่ว่าไปหลังจากไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรอคำวินิจฉัยกลางของตุลาการศาลนูนที่ลงมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0 7ต่อ2อะไรพวกนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เลยขออ่านกันก่อนเพราะรัฐบาลขออ่านก่อนแล้วก็ค่อยมาหารือกับสภาถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยกลางเสร็จเร็วแล้วมันกว่าจะถึงประชุมสมัยสามัญที่จะเปิดวันที่22สิงหาเนี่ยก็อาจจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้ามันใกล้ๆกันก็อาจจะใช้ประชุมสมัยสามัญ
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แหละครับอ
1: าจารย์วันนี้วันที่15กรกฎาคม
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางแล้วนะไปต่างประเทศค่ะ
0: ใช่ไปมันมีประชุม AI อะไรไม่รู้ที่จีนน่ะก็จะเจอกับสีเจิ้นผิงสีเจิ้นผิงในงานเลี้ยงรับรองไม่ได้คุยกันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปคุยสำคัญเนี่ยไปเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งฉงชิ่ง
1: เซี่ยงไฮ้เฉิงตูปักกิ่งค่ะไป3เมืองเพราะว่ากรอบที่ท่านไปเนี่ยคือ 16 ถึง 20 กรกฎาคมค่ะอาจารย์คะแต่ว่าไปพบ
0: ก็เจอ3คนสีเจิ้นผิงเนี่ยเจอแบบไม่ได้คุยละ
1: ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมี
0: ประชุมไงเขามาต้อนรับแขกเมืองอ่ะ
1: เรื่อง AI
0: AI ก็จะมีการจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กกันนิดหน่อยทบทวนความทรงจำถัดจากนั้นเนี่ยจะไปที่เฉิงตูเฉิงตูนี่เข้าใจว่าจะเจอเจ้าเล่อจี
1: รู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะไปเจอที่ปักกิ่งมากกว่าอาจารย์เพราะว่าที่ปักกิ่งมีการประชุมทวิภาคีเต็มคณะก็จะมีท่านหลี่เฉียงเนี่ยนายกรัฐมนตรีของจีนกับท่านเจ้าเล่อจีเนี่ย
0: ประธานสภาประธานสมัชชาประชาชนจ
1: ี
0: นส่วนที่เฉิงตูรู้สึกจะไปดูอะไรที่เกี่ยว
1: ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไปพบเจอกับนักธุรกิจต่างๆ
0: จากนั้นการแสดงที่ปักกิ่งก็คงเจอกันที่มหาศาลาประชาคมตรงจตุรัสเทียนนั่นเหมือนก
1: ัน
0: ฝั่งซ้าย
1: อาจารย์ไปครบมาทุกเมืองแล้วนี่นา
0: ไปหมดละไปหมด
1: แต่วาระจริงๆอ่ะอาจารย์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเรามีความสัมพันธ์การทูตไทยจีนเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่ปีที่51แล้วนะคะแต่ว่าภายใต้บริบทเนี่ยและสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นนะในเชิงรุกอ่ะทางการทูตอ่ะเราก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราอ่ะก็ต้องเดินทางไปที่นู่นที่นี่การที่เราดูบทบาทของท่านสีจิ้นผิงท่านก็ขยับเหมือนกันแล้วก็อยู่ในฐานที่ตั้งด้วยก็คือจีน
0: คนละแบบกันคนวิ่งไปหาจีนอยู่เฉย
1: โอเค
0: นิ่งๆ ไม่ดิ้นพลาด
1: okay. แต่ก็อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังเดี๋ยวรอติดตามในรายการฟังหูไว้หูนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook M-Cord Academy หรือ LINE @M-Cord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-216770

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: พอประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะถล่มอิหร่านชนิดที่ไม่ให้เหลือซาก5วันซ้อนกันแล้วครับโดยเฉพาะกลางคืนถล่มไม่ปราณีปราศัยและขู่ด้วยว่าสัปดาห์หน้าจะถล่มโรงไฟฟ้าและสะพานทั้งประเทศของอิหร่านทำให้เป็นอัมพาตไปเลยสิ่งที่อิหร่านกำลังตอบโต้คือการถล่มโจมตีฐานทัพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซาอุโอมานบาเรนคูเวต UAE แม้กระทั่งจอร์แดนก็อยู่ในข่ายของการแก้แค้นของอิหร่านแต่ไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเนี่ยหลังพิงฝาแล้วสิ่งที่อิหร่านทำและก็ประกาศแล้วว่าจะปิดช่องแคบอีกช่องหนึ่งที่ทะเลแดงบับอัลมันเดบครับซึ่งฮูติซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอิหร่านที่เยเมนนั้นประกาศแล้วว่ากำลังจะเตรียมจัดการกับสหรัฐโดยการจะปิดช่องแคบอีกช่องหนึ่งถ้าปิดช่องแคบ2ช่องจะทำให้โลกทั้งโลกอยู่ในภาวะปั่นป่วนหนักขนาดไหนเฉพาะแบบอัลมันเดฟเนี่ยซึ่งช่องแคบตรงนั้นเล็กกว่าช่องแคบโฮมุสอีกมีเรือสินค้าผ่านเท่ากับประมาณ 12% ของการค้าโลกทีเดียวครับบวกกับของโฮมุสประมาณ 20% ของแก๊สน้ำมันและสินค้าทั่วไปของโลกผ่านตรงนี้รวมกันก็ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะบอกว่าอเมริกาจะคุ้มกันให้เรือสินค้าทั่วโลกสามารถแล่นผ่านได้ยกเว้นเรือของอิหร่านหรือประเทศที่มาทำมาค้าขายกับอิหร่านแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับว่าเรือสินค้าเรือน้ำมันจะกล้าลุยเข้าไปช่องแคบโฮมุสภายใต้การคุ้มครองของสหรัฐเพราะว่าอิหร่านอาจจะมีการยิงใส่เรือต่างๆที่แล่นผ่านโดยไม่มารายงานกับอิหร่านก็ได้ดังนั้นมันนำไปสู่สงครามที่บานแล้วก็ขยายวงจากอ่าวเปอร์เซียไปจนถึงทะเลแดงแล้วครับแบบอัลมันเดฟสำคัญอย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจกันเต็มๆเพราะว่าเราเองจะตกอยู่ในภาวะต้องเดือดร้อนอีกเช่นกันเพราะว่าแบบอัลมันเดฟนั้นเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนและก็เชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียเป็นหนึ่งในคอขวดทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลกก็ว่าได้ครับมันตั้งอยู่ตรงไหนมันตั้งอยู่ฝั่งเอเชียจะอยู่ฝั่ง

0: เยเมนฝั่งแอฟริกาจะอยู่ฝั่งจิบูติและก็เอริเทรียเป็นทางผ่านก่อนเรือจะเข้าสู่คลองสุเอซเพื่อจะไปยุโรปมันจึงเชื่อมเอเชียกับยุโรปและมันก็คือความสำคัญตรงนี้ว่ามันเป็นประตูใต้ของทะเลแดงเรือที่เดินทางจากเอเชียไปยุโรปผ่านคลองสุเอซแทบทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านแบบอัลมันเดฟก่อนถ้าไม่ผ่านทางนี้ก็จะต้องอ้อมไปโน่นนะครับแหลมกูดโฮปของแอฟริกาซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มอีกเป็นสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นถ้าปิดช่องแคบแบบอัลมันเดฟและช่องแคบโฮมุสอยู่ในภาวะชะงักงันเช่นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทั้งโลกจะต้องปั่นป่วนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกถ้าปิดช่องแคบแมปอัลมันเดฟเรือทั้งหมดต้องหาทางออกไปอ้อมแหลมกูดโฮปด้วยซึ่งก็จะ1ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางรวมไปถึงเวลาที่ต้องเสียไปเพิ่มพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนต้นทุนขนส่งประกันก็สูงราคาน้ำมันสินค้าโลกก็มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันเส้นทางนี้สำคัญสำหรับการส่งน้ำมันแก๊สและก็ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดเลยครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูติในเยเมนซึ่งใกล้ชิดกับอิหร่านชัดๆโจมตีและข่มขู่เรือสินค้าในทะเลแดงเป็นประจำทำให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งเปลี่ยนเส้นทางไปอ้อมแอฟริกาแทนครับก็ทำให้การค้าโลกล่าสุดตึงเครียดและขณะเดียวกันฮูติเองกับซาอุดีอาระเบียก็มีปัญหากันมีการถล่มยิงใส่กันเป็นระยะเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้อเมริกาจะทำอย่างไรครับเพราะว่าโฮมุสนั้นเป็นประตูน้ำมันของอ่าวเปอร์เซียส่วนแบบอัลมันเดเป็นประตูสู่ทะเลแดงและคลองสุเอซถ้าทั้งโฮมุสและแบบอัลมันเดเกิดการหยุดชะงักพร้อมกันขึ้นมาแล้วก็ผลกระทบต่อการค้าและตลาดพลังงานโลกจะรุนแรงกว่าการปิดช่องแคบเดียวอย่างมหาศาลจริงๆฉะนั้นการเคลื่อนไหวล่าสุดของอิหร่านที่จะยกระดับการเผชิญหน้ากับอเมริกาเรื่องนี้เนี่ยมันจึงทำให้ทั้งโลกต้องลุกขึ้นมามองนักวิเคราะห์หลายสายมองเลยว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านถูกต้อนข้อมูลเพราะอเมริกาถล่มหนักมากและยังจะถล่มต่อไปจนกว่าอิหร่านจะยอมสยบอิหร่านณจุดนี้พร้อมจะไปสุดทางเลยครับโดยต้องการแสดงให้วอชิงตันเห็นว่าอิหร่านสามารถคุกคามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งสองแห่งได้พร้อมกันสิ่งนี้แหละคือการเปลี่ยนสมรภูมิรอบให้กลายเป็นการท้าทายเส้นทางเดินเรือที่มีรากฐานของการค้าพลังงานโลกทั้งหมดสิ่งที่คนกลัวก็คือว่าไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันจะพุ่งพรวดพราดจากขณะนี้ที่มันไปสูงอยู่ที่80กว่าเหรียญต่อแบร์เรลเนี่ยขึ้นไปเป็น100ขึ้นไปเป็น120อย่างที่คนกลัวกันตอนสงครามเริ่มใหม่ๆมันอาจจะกลับมาแต่ที่น่ากลัวกันนั้นคือมันจะเป็นสงครามที่ไม่สิ้นสุดไม่จบสิ้นเพราะว่าถ้าหากปิดทั้ง2ช่องแคบก็เท่ากับอิหร่านต้องการต่อรองกับสหรัฐสหรัฐก็รู้ว่าทั้งโลกปั่นป่วนก็ต้องยอมมาเจรจาแล้วมันก็ใกล้กับการเลือกตั้งกลางเทอมที่อเมริกาที่ทรัมป์จะถูกกระทบแน่ถ้าไม่ปิดเกมนี้โดยเร็วทรัมป์หวังว่าถล่มโจมตีหนักในช่วงสัปดาห์นี้จะทำให้อิหร่านยอมเจรจาแต่ถ้าอิหร่านไปปิดอีกช่องแคบหนึ่งและไม่ยอมเจรจาภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐมันก็จะคือการทำให้สงครามกลายเป็นสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางโดยสมบูรณ์ซึ่งไม่มีใครอยากจะเห็นแต่นี่แหละครับถ้าอเมริกาดันอิหร่านติดกำแพงจริงๆสิ่งที่จะเกิดคือความรุนแรงหนักขึ้นเพราะไม่มีใครเชื่อว่าอิหร่านจะยอมสยบและยอมมาตามเงื่อนไขสหรัฐภายใต้แรงกดดันอย่างนี้ค่อนข้างแน่นอนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับสัปดาห์นี้คุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนติดภารกิจอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นก้าวทันโลกแห่งเทคโนโลยีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการเป็นคนทำงานนะครับต้องตามเลยครับวันนี้กรณีพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะชวนคุณผู้ฟังนะครับไปถอดรหัสเบื้องหลังองค์กรกันนะครับว่าถ้าเกิดการเพิ่มคนเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรนั้นจะทำได้อย่างไรโดยเฉพาะการที่เราเลือกผ่านโมเดล AI Ready Enterprise นะครับอีกสักครู่จะได้คุยกับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธุ์ธัญญรัตกุลนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเพราะว่าผมมีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนนะครับหลายๆท่านตั้งคำถามครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ก็อยากจะทำมาค้าขายโดยเฉพาะการขายออนไลน์เพราะฉะนั้นอย่าลืมครับให้ AI เป็นเลขาหาเงินแทนคุณครับแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากครับว่าอายุเยอะแล้วแต่อยากขายของออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นลบความกังวลนี้ทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าและใจที่พร้อมจะลุยครับแล้วคุณก็จะสามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนครับ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่มาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือ AI for Life ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับมีเลยมีอะไรบ้างครับสิ่งที่พี่ๆนะครับจะได้เรียนรู้ทำง่ายๆด้วยมือถือหรือ iPad เครื่องเดียวมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือสร้าง AI เป็นเลขาส่วนตัวครับมาช่วยคิดคำคมเขียนแคปชั่นโดนๆโพสต์ปุ๊บขายปังปั๊บมาเนรมิตรูปแบบสวยๆนะครับสอนเทคนิคการถ่ายภาพและออกแบบรูปแบบสินค้าให้สวยสะดุดตานะครับน่าซื้อด้วยทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะครับเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่นะครับคอยดูแลใกล้ชิดงงตรงไหนถามได้ทันทีครับวันที่จัดงานคือวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันนะครับที่โรงแรมดิเอมเบอร์รัชดาค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทเท่านั้นคุ้มค่าเพราะว่าเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยครับด่วนที่สุดครับรับจำนวนจำกัดเพียง50ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยนะครับรีบสมัครแอดไลน์เลยที่ Thinking Radio มีแอดนำหน้าด้วยนะครับมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินนะครับและสนุกไปด้วยกันนะครับหาเงินได้ก็ต้องไปฝากเงินนะครับท่านใดกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทันทีครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 ต่อเดือนเท่านั้นครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับถ้าไหนสนใจนะครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center นะครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวข่าวดีจะไปบอกต่อในเบรกที่2นะครับเอาละครับตอนนี้อาจารย์พจน์มาแล้วนะฮะคุยกับอาจารย์พจน์อย่างไรผมว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เคล็ดลับได้คำดีได้มีโอกาสได้ไปทำจริงๆเลยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นะสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทางคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
3: แล้วสำหรับท่านที่ติดตามเราทาง Facebook Live ทาง YouTube Live นะครับแนะนำว่าดูเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับที่เราจะมาถอดรหัสเรื่องหลังองค์กรกันนะครับท่านจะได้ดูไปด้วยว่าเขาทำอะไรกันอย่างไรเบื้องต้นอาจารย์ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนสนใจเรื่อง AI อย่างมากครับนะฮะแล้วก็มีโครงการของภาครัฐเอกชนเยอะแยะไปหมด แต่ว่าต้องถามว่ามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เอา AI มาลองเล่นลองทำลองใช้ดูแล้วได้ผลคุ้มค่ากับที่ใช้เวลาใช้งบประมาณไปครับอาจารย์
4: คนคืออย่างนี้ฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนออกตัวก่อนว่าจนทุกท่านมาเจอผมบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เจอผมผ่านสื่อหรือทางแบบกับทาง FM ก็สุขทุกท่านคุณวิชัยวันนี้จะมาพูดหนังสือใหม่อีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเบรกไปก่อนเลยทุกท่านเจอหน้าผมเดี๋ยวจะพูดถึงหนังสือใหม่ไม่ใช่แต่กำลังจะมาพูด3เรื่องนี้ฮะแล้วอยากจะมาแชร์ที่มีโอกาสอยากมาแชร์ให้กับทุกท่านจริงๆเพราะว่าเป็นรายงานล่าสุดที่สำรวจเนี่ยสำรวจก็คือสำรวจบริษัทกว่า 20,000 กว่าบริษัทนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้แฟกต์ก็คือว่า1สิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI
3: คร
4: ับ อย่างแรกก่อนเลยนะที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับก็คือเราเข้าใจว่า AI มาจะทำให้คนตกงาน AI มาจะต้องมาแย่งงานเศรษฐกิจจะไม่ดีเยอะไปกว่านั้นก็คือว่าการที่ AI มาเนี่ยมันทำจริงทำให้รวยกระจุกจนกระจายนายทุนรวยนะจากทำ data center ใช่ไหมครับแต่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เข้าใจผิดมันถูกส่วนหนึ่งแหละแต่มันไม่ถูกทั้งหมดนี่คือพาร์ทแรกเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปให้ทุกท่านเห็นภาพสองคือสิ่งที่เราเข้าใจผิดหรือเราอาจจะยังคุ้นเคยกับการทำงานแบบเดิมๆอยู่แม้เราจะเอา AI มาแล้วเนี่ยทำไม 95% จากรายงานระดับโลกเนี่ยนะครับก็คือเขาไปรีเสิร์ช 20,000 กว่าองค์กรเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบกันเลยว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่องค์กรที่ใช้ AI แล้วเนี่ยจะลดคนคำตอบจริงๆเลยเนี่ยคือไม่จริงเลยฮะไม่จริงยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงแรกผมจะบอกว่าความเข้าใจผิดความไม่รู้นะครับหรือเรายังคุ้นเคยกับการทำงานอยู่มันไปทำให้เกิดภาวะแต่เรียกว่าล้มเหลวแล้วกันยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่องค์กรจะมาใช้ AI นี่พาร์ท2นะพาร์ท3เพราะว่าคุณวิชัยกับ FM 965ฮะท่านผู้ฟังนะเขาให้เวลาผมน้อยฮะแต่มีเนื้อหาให้ผมพูดเยอะเลยตัวที่3ผมจะบอกว่า how to ล่ะองค์กรส่วนใหญ่ที่บอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ 95% เนี่ยทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรที่เปลี่ยนจากองค์กรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการใช้ AI 95% คนส่วนใหญ่ในองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยมาเป็นองค์กรที่มีแนวโน้มแล้วกันที่จะมีความประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนี่คือ3เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับเอาขั้นแรกก่อนเลยฮะสิ่งที่รายงานเนี่ยจริงๆรายงานตอนหลังมีเยอะมากเลยนะฮะรายงานชิ้นเนี้ยคือเป็นรายงานที่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีจริงๆเพราะว่าจำไม่ใช่ข่าวแล้วตอนหลังๆอ่ะช่วงต้นปีจำได้ไหมเราจะเห็นข่าวว่าลดคนปลดคนนะครับแล้วก็จะมาโทษ AI แต่จริงๆแล้วเนี่ยไปดูไส้ในลึกๆเนี่ย

0: ไหนจากบินค่าใช้จ่าย AI จริงฮะมาแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าแล้วองค์กรที่จ่ายและใช้ AI เยอะๆนะครับกับองค์กรทั่วไปที่ใช้บ้างมันต่างกันยังไงอันนี้ผมว่าน่าสนใจ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือมันเห็นละเห็นว่าใช้นะแต่คำว่าใช้อ่ะใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันคนละคนละใช้หมดเลยนะใช่ไหมฮะดังนั้นผมจะมีเปรียบเทียบอันนึงเนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีเวลาแต่ว่าอยากจะให้มีคำนี้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพเราเห็นน้องลิซ่าคุณลิซ่าเนี่ยลิซ่ามโนบาลเราเนี่ย
1: ครับ
0: ไปฟุตบอลโลกถอยเฟอร์รารี่ใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะน้องเขาประสบความสำเร็จยินดีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมติคุณลิซ่าขับเฟอร์รารี่ไปบุรีรัมย์ไปบ้านเกิด
1: ครับ
0: เราบอกว่าผมแล้วกันผมช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรานั่งบขสแล้วกันไม่กี่สิบบาทมันก็ไปถึงเหมือนกัน
1: ก็ใช่ครับขนาดใหญ่ด้วย
0: ดังนั้นที่ผมเปรียบเทียบเนี่ย AWS นะเขามาพูดเลยครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้องค์กรส่วนใหญ่โฟกัสที่ความล้ำของเทคโนโลยี AI แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี AI ครับปัญหาคือแม้มีเครื่องมือ AI ล้ำแค่ไหนก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือองค์กรไม่ได้ปรับตัวเพื่อรองรับให้คนและ AI ทำงานร่วมกันฮะมันเลยเกิดปัญหาอีกแบบนึงอ่ะนี่ปัญหาละเดี๋ยวผมจะมาพูดเอาพูดอันนี้ก่อนรายงานชิ้นนี้นะครับเลยบอกว่าฮะเขาไปเซอร์เวย์แล้วอันนี้หน้านี้น่าสนใจมากเห็นสีแดงๆไหมฮะถ้าทุกท่านติดตามไลฟ์แต่ว่าใครฟังเดี๋ยวผมกับทางคุณวิชัยจะพูดให้เห็นภาพเขาเปรียบเทียบเลยครับองค์กรที่ใช้ AI เยอะนะครับแล้วเขาเปรียบเทียบเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมาด้วยนะไม่ได้เพิ่งทำรีเสิร์ชปีนี้นะเขาเก็บมาเรื่อยๆเขาบอกองค์กรที่ใช้ AI อย่างเข้มข้นจะมีการแน่ๆประสบความสำเร็จรายได้เพิ่มขึ้นแต่ฮะเขาบอกว่ามีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยฮะ 10.2% ต่อปีฮะ
1: เพิ่มจำนวนพนักงานนะฮะนี่คือเคลียร์ก่อนเลย
0: เพิ่มจำนวนพนักงานฮะ
1: อ
0: ันนี้น่าสนใจฮะและอันที่2ก็คือว่าที่เพิ่มจำนวนพนักงานยังไม่พอนะเขายังสามารถเพิ่มตำแหน่ง entry level คือระดับจูเนียร์ระดับfirst jumper
1: ครับ
0: นะครับ
1: เข้ามาทำงาน
0: ที่เรามักเข้าใจผิดว่าเฮ้ยหนึ่งต้องลดคนนะใช้ AI 2คือโหระดับจูเนียร์แต่เด็กจบนะ first jumper นะครับอายุการน้อยๆเนี่ยจะต้องตกงานแน่ๆเลยไม่จริงฮะเพราะระดับ entry level ฮะโตถึง 12% ฮะ
1: โอ้เห็นปะ
0: อันนี้คือเรื่องนี่คือ fact ละข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยเราไม่เถียงยังไม่ใช้ความรู้สึกละนะครับสิ่งที่เห็นนะคือตัวเส้นสีแดงคือโตขึ้น10-12% ในการจ้างงานเพิ่มแต่องค์กรทั่วไปนะครับที่ใช้เนี่ยใช้แต่ไม่ได้ใช้จริงจังอ่ะมีไม่ใช้อ่ะตามกระแสกลายเป็นว่ากับลดคนนี่ไงนี่คือความต่างที่หนึ่ง
1: ครับผม
0: ทีนี้มันมีสไลด์หนึ่งเดี๋ยวผมข้าวไปให้นะมันมีสไลด์หนึ่งบอกว่าแล้วมันต่างกันยังไงคืออันนี้คือหน้าสรุปเปรียบเทียบคือเราต้องมองก่อนเหมือนเราบอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้องค์กรเรามององค์กรที่พัฒนาแล้วเนี่ยใช้ AI อย่างจริงจังผมจะเรียกว่า AI ready enterprise กับองค์กรทั่วไปที่ใช้ผิวเผินมันต่างกันยังไง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือการลงทุน AI ต่อพนักงานองค์กรทั่วไป 95% อ่ะต้องจ่ายค่า subscription จ่ายค่าโทเค็นเฉลี่ยต่อเดือนท่านจ่ายไปประมาณสัก100บาทอ่ะใช่ไหม100บาทประมาณสัก 2.78 เหรียญสหรัฐต่อคนแต่องค์กรที่ใช้อย่างจริงจังฮะเพิ่มขึ้นมากกว่า10เท่าฮะคือจ่ายคนละประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน
1: ต่างกันเยอะเลย
0: ต่างกันเยอะทีนี้ต่างกันเยอะตักมันต่างอะไรต่อต่างที่ mindset ด้วยครับ
1: คร
0: ับ แล้วรายงานชิ้นนี้ที่ผมรวบรวมเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงหมดนะไม่ใช่มีแค่ของแบมถึงเดียวนะมีของ AWS McKinsey BCG Gartner นะครับ Ark Invest เยอะแยะมี MIT มี Stanford ด้วยข้อมูลเนี่ยนะครับมันไปในทางที่เดียวกันหมดเลยคือการ

0: ให้องค์กรทั่วไปมองอะไรมอง AI เป็นผู้ช่วยเป็นโคไพลอต
1: ครับ
0: แต่องค์กรที่พร้อมใช้ AI หรือ AI Ready Enterprise เนี่ย 5% มอง AI คือแรงงานคือ AI Agent คือ AI Workforce นั่นหมายความว่าอะไรเมื่อองค์กรจะต้องดำเนินงานอะไรบางอย่างเขาเดิมทีเราต้องจ้างพนักงานมาแล้วออกแบบองค์กรใช่ไหมฮะออกแบบกระบวนการแต่เดี๋ยวนี้คือเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้แค่จ้างคนนะเราจ้าง AI ด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นจุดตายเลยความแตกต่างของ 95% องค์กรส่วนใหญ่กับ 5% คือวิธีคิด mindset ของผู้นำองค์กรที่มีต่อ AI องค์กรที่บอกว่าฉันเป็นผู้นำฉันใช้ AI และประสบความสำเร็จและยังโตอยู่ด้วยเนี่ยเขามอง AI เป็น workforce หนึ่งดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อคือจะต้องออกแบบองค์กรให้รองรับการใช้ AI ดังนั้นคนกับ AI ไปด้วยกันฮะไม่ได้ทิ้งคนใช้ข้างหลังคนยังตั้งต่อนะอีกอันนึงที่ผมเห็นเนี่ยนอกจากผมไม่รายละเอียดปีกย่อยไม่ต้องเลยนะเพราะยังไงประสบความสำเร็จกว่าสิ่งที่เป็นต่างกันนะระยะเวลาที่เริ่มเห็นผลนะองค์กรทั่วไปบอกเฮ้ยใช้ AI มันต้องเร็วสิ Quick Win เราชอบคำนี้เลย
1: คำนี้มาแล้ว Quick Win
0: องค์กรทั่วไปบอกฉันจะต้องใช้ AIตั้งต้นด้วยเทคโนโลยี AI อย่างเดียวเลยตอนนี้คือแต่ก่อนสักต้นปีเรายังเหอะอะไรฮะ Open Core อยู่เด้อ
1: ใช่
0: จำได้ไหมแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เหอะอะไรใหม่เหอะ Code อีกสิ่งนี้มันเกิดขึ้นฮะคือเทคโนโลยีอะไรเนี่ยไม่สำคัญหรอกเท่ากับคุณใช้อย่างไรให้เห็นผลต่อองค์กรผมย้ำคำว่าต่อองค์กรนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าองค์กรจะใช้ AI แน่นอนล่ะองค์กรจะต้องอะไรฮะในฐานะผู้นำองค์กรทำอะไรไม่ได้นะถ้าผู้นำองค์กรไม่ทำนะ
1: ต้องขับเคลื่อนด้วย
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่มันขึ้นอยู่กับผู้นำดังนั้นผู้นำบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนองค์กรอยากใช้ AI อย่างแรกง่ายที่สุดฮะรีสกิลอัพสกิลคนแต่นั่นคือเรื่องของการรีสกิลคนเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะเป็นการพัฒนาสกิลเป็นเรื่องของ AI literacy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนที่ผู้นำองค์กรต้องทำอยู่แล้วแต่มันไม่พอฮะเพราะองค์กรต้องไปพอ reskill upskill เสร็จอ้าวหน้าที่ของผู้นำองค์กรยังไม่คนน่ะต้อง reskill แต่ผู้นำองค์กรนะฮะต้อง redesign องค์กร
1: โอ้
0: ดังนั้นคำนี้เลยฮะถ้าไม่ redesign มันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเช่นอยากให้เห็นผล 1-3 เดือน quick win เฮ้ย AI มาเรามาทำ bootcamp นั่นนู่นนี่ทำกิจกรรมมากมายผู้บริหารได้ถ่ายรูปลงข่าวแต่ความเป็นจริงผ่านไปไม่ถึง 1-3 เดือนหรอกครับโครงการนั้นเนี่ยก็แทงซะก่อนละ
1: เห็นไหม
0: แต่แทงซะก่อนเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวมาดูองค์กรที่ประสบความสำเร็จเขาไม่มอง quick win เขามองถ้าทำได้ทำนะแต่เขาคาดหวังผลกับ AI ภายใน 6-12 เดือนเพราะประเด็นคือถ้าจะทำ AI ต้อง 1. การออกแบบองค์กรมันไม่ใช่การจัดโครงสร้างกระบวนการอย่างเดียวมันคืออะไรฮะการออกแบบโรดแมปและกลยุทธ์ขององค์กรว่าเราคาดหวังอะไรกับยกตัวอย่างวันนี้กรกฎาคมแล้วเราต้องคาดหวังสิ้นปีองค์กรจะเห็นอะไรกับ AI และจะช่วยให้เกิดการเติบโตหรือแก้เพนพอยต์อะไรบางอย่างขององค์กรอย่างไรต่อมาและมันตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรระยะยาวไม่ต้องยาวนะ 1-12 เดือนระยะที่12ปีแรกเป็นระยะที่1ระยะที่2คือแล้ว12เดือน1ปี2ปี3ปีเนี่ย AI จะมาช่วยองค์กรอย่างไรและองค์กรต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อตอบสนองกับแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรดังนั้นมันเลยต่างกันฮะ 1-3 เดือนอยากทำให้เสร็จทำให้ไวทำ POC สุดท้ายฮะมีแต่ POC คือ Proof of Concept มีแต่ Prototype แต่สเกลไม่ได้สเกลไม่ได้เท่าไหร่ฮะมากกว่า 30% ของโครงการฮะหยุดหลัง POC ฮะคือเราได้ถ่ายรูป Bootcamp จบแต่องค์กรที่วางแผนก่อนว่าต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรกับเรื่องของการทำ RPOC Startup Bootcamp ต้องการอะไรและมันอยู่จิ๊กซอไหนของกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรนั่นแหละดังนั้นมากกว่า 75% ของโปรเจกต์ Proof of Concept เนี่ย Prototype เนี่ยขององค์กรที่ใช้

0: AI เป็นเนี่ย 75% ถ้าสเกลเป็น AI ได้จริงคือเอามาใช้จริงในองค์กรได้เลยนี่คือความต่างดังนั้นฮะย้อนกลับมาเรื่องเดิมคือนี่คือเรื่องแรกที่บอกว่าวันนี้เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องมามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราเคยเข้าใจผิดหรือยังไม่รู้แล้วเรามาดูเปรียบเทียบว่าแล้วองค์กรเนี่ยที่ใช้ทั่วไปกับองค์กรที่ใช้อย่างจริงจังเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ 95% ขององค์กรทั่วไป 95% ไม่ต้องถามว่าองค์กรเราใช้ AI หรือยังเริ่มถามแล้วใช้กันหมดแต่ใช้แล้วได้สร้างผล impact ระยะยาวเกิดประโยชน์กับองค์กรโดยภาพรวมหรือไม่นี่คือมีแค่ 5% ดังนั้นเนี่ยผมบอกว่าท่านบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ 95% ยินดีด้วยครับ อันนี้ยินดีด้วยดังนั้นผมเลยบอกว่ามีอันนึงมีหลายรีเสิร์ชมากแต่ผมหยิบมาบางอันที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับเมื่อกี้ของแรมแล้วนะครับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คือของ AWS อันนี้ดีมากเลยคือเขาบอกว่าเนี่ยที่เขา AWS เขาก็ transform องค์กร AWS ก็คือผู้พัฒนา Anthropic Cloud อ่ะนะครับ Amazon.com เอ่ยนะครับ AWS Cloud เอ่ยนะครับดังนั้นเขาเลยบอกว่าความท้าทายจริงๆแล้วเนี่ยของ AI เนี่ย AI สามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเท่าตัวเนี่ยในทุกๆ4เดือนความสามารถที่เราเห็นในทุก4เดือนมันจะดับเบิ้ลโอ้โหมันดับเบิ้ลนะเช่นเคยวิเคราะห์ได้ภายใน1จาก100วันเหลือ100วินาทีสมมติหน้าที่ทาสก์1ใช่ไหมครับจาก100นาทีก่อนเป็นมันก็เพิ่มเหลือ50นาทีแต่ดับเบิ้ลไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางนี้ก่อนนะเขาบอกว่า intelligence is freeความอัจฉริยะความรำอ่ะแทบมีต้นทุนเป็นศูนย์ฮะไม่ต้องไปจ่ายตังค์ใช้ของฟรีก็ได้
1: ครับจริง
0: แทบจะเป็นศูนย์ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทุกคนสามารถมีความรู้อย่างผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาเอกได้ภายในแต่ก่อนอ่ะจะต้องไปเรียนเสียเงินหลายแสนหลายล้านเดี๋ยวนี้ฮะใช้ต้นทุนเนี่ยเป็นหลักล้านโทเค็นในต้นทุนเพียงไม่กี่บาทไม่กี่เซนต์อ่ะครับภาษาอังกฤษไม่กี่เซนต์แต่ฮะ judgment is priceless ฮะหมายความว่าเมื่อใช้ AI ไม่ว่าจะใช้ตัวไหนก็ตามแต่เราจะมีข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์ก็คือว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามบริบทที่เหมาะสม AI แค่เป็นแค่เครื่องมือฮะดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ AI ตัดสินใจเล็กเทคไปหมดแล้วฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือความสำคัญของมนุษย์ที่ยังต้องมีอยู
1: ่ฮะเพราะฉะนั้นจากแบบสำรวจที่อาจารย์พลไล่มานี่เฉพาะในส่วนแรกนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าท้ายที่สุดเนี่ย 95% ก็คือว่ากันไปตามกระแสถูกต้องไหมครับอาจารย์พลนะครับมีแล้วใช้แล้วลองแล้วแต่ว่าสำเร็จแล้วหรือเปล่าไม่เคยกล้าพูดนะครับแต่ว่าอีก 5% เขาจริงจังอ่ะทำอะไรเขาเต็มที่นะฮะแล้วเขารู้ว่ากว่าจะปั้นขึ้นมาได้กว่าจะสำเร็จขึ้นมาได้มันต้องอาศัยเวลาและมันจะต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ไกลๆดังนี้จึงเป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปว่าในส่วนที่2และส่วนที่3มีอะไรบ้างพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์พลธนพงษ์ต่อสักครู่เดียวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5-6 โมง
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line at thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
0: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน youtube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
9: ศ์สู่เซียววิชั่นพลัสนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับก่อนจะไปฟังแนวคิดแนวทางวิธีการใช้ AI ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับต้องเป็นการถอดรหัสเบื้องหลังองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 5% กับอาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธ์นั้นขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับสำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงครับลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับทางคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMSเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและโอเคเขาบอกว่าโดยมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆนะครับเพื่อหลอกลวงให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินครับซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจเป็นข้อความหลอกลวงง่ายๆได้แก่ 1. ตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมา อาจเป็นเบอร์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆ2 SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับจะต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมนำมาใช้ครับต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีครับ3หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL นะครับมักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์มาที่มาจากมิจฉาชีพมักเป็น URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมครับและ4บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับให้เน้นเรื่องของการระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆนะครับนี่เป็นความห่วงใยจากกสทช.ครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากที่จะใช้เกิดประโยชน์เรามาสู่ How to กันเลยครับอาจารย์พจน์ครับเชิญครับ
6: ครับผมคือเมื่อกี้เราดูกันแล้วไปแล้วถูกไหมฮะว่าม
9: ี
6: ความแตกต่างซึ่งอันนี้สไลด์ที่ทุกท่านดูในไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับหนึ่งอันนี้คือหนึ่งในสไลด์ที่เวลาผมไปประชุมหรือไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่กล้องมาเลยฮะ
9: คร
6: ับ นี่คือหนึ่งในไฮไลท์ที่ทุกคนแบบเฮ้ยใช่ใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวมันเปลี่ยนองค์กรไม่ได้นะครับมันต้องมีหลักหลากหลายอย่างด้วยนะครับอย่างคุณวิเชษฐ์ก็บอกว่าต้องมีวิสัยทัศน์ของผู้นำความเป็นผู้นำขององค์กรนะครับและที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนในร่างมาดูก่อนที่จะเปลี่ยนเราต้องดูก่อนว่าแล้วสาเหตุของความล้มเหลวของ 95% คืออะไรและ 5% ก็ทำอะไรเราถึงจะได้รู้ว่าที่ how to จริงๆเนี่ยเราควรทำอะไรเพราะอย่างนี้ฮะถ้าที่ล้มเหลวมันจะล้มเหลวเสมอฮะแต่ถ้าความใช่ไหมแต่ถ้าความสำเร็จเนี่ยนะครับมันลอกกันไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราทำตามเขาแล้วเนี่ยแต่เราไม่มาประยุกต์ใช้ตามบริบทขององค์กรเรามันก็จะเป็นอย่างเหมือนเดิมว่าเฮ้ยทำไมเราทำไปแล้วแล้วทำไมมันยังไม่ได้เหมือนองค์กรที่เขาประสบความสำเร็จก็เขาไม่ได้บอกหมดนะฮะดังนั้นเราต้องไปแค่หยิบจับฉวยอะไรบางอย่างแล้วหาซิว่าอะไรที่จะทำแล้วเนี่ยเพราะสุดท้ายมันต้องบอกว่ามีอะไรประโยชน์กับองค์กรฉันแต่ถ้าฉันทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยฉันไม่น่ารอดใช่ไหมฮะทีนี้ฮะมีตัวนี้มาดูก่อนสาเหตุหลักคืออะไรผมไปเร็วๆนะหน
9: ึ่
6: งค
9: ือ
6: เทคโนโลยี AI ไปเร็วมากแต่องค์กรกับกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานเนี่ยเราอาจจะไปเร็วไม่เท่าอันนี้สาเหตุหลักดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอย่าไปคิดว่าความล้ำเนี่ยมันแทบจะฟรีและต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีความฉลาดความอัจฉริยะมันแทบจะฟรีสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำคือจะตัดสินใจนำไปใช้อย่างไรต่างหากนี่คือคีย์ที่ AWS ให้ยกตัวอย่างนะครับแต่ผมว่าภาพนี้เห็นชัดเจนมากยุคของ AI ต้องบอกว่ามันคือ Agentic AI นะไม่ใช่แค่พร้อมใส่ถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นอับดุลแบบนั้นนะมันไม่พอฮะมันต้องใช้แต่มันไม่พอ AI Agent คือสมมุตินะฮะเรามี Task ไม่ใช่พร้อมนะเรามีหน้าที่การงานบางอย่างพอ AI ไปถึงเสร็จ AI จะตัดแตกลายเลยครับว่าเขาจะต้องคิดอะไรบ้างนะครับเขาจะต้องไปเอาข้อมูลตรงไหนวิเคราะห์อย่างไรนะครับดูบริบทแบบไหนแล้วจะตัดสินใจอย่างไรคือมันไม่ใช่นับ1 2 3อ่ะนี่คือ AI เช่นดังนั้นยกตัวอย่างเขาได้ยกตัวอย่างเหมือนรถยนต์น่ะเนี่ยไอ้ภาพเนี้ยชัดเจนคือรถยนต์ Ferrari ก็เปิดของ AI ที่องค์กรที่กำลังใช้ AI อยู่มีฟังก์ชันเยอะแยะฟีเจอร์เยอะแยะมากมายไอ้ยกอย่างเหมือนเราใช้สมาร์ทโฟนก็ได้
9: คร
6: ับสมาร์ทโฟนเราแรงมากเลยเราใช้เต็มศักยภาพของสมาร์ทโฟนเราหรือยัง AI ก็เช่นเดียวกันเราใช้เต็มศักยภาพของมันหรือยังก็เปรียบเสมือนรถ Ferrari อันนี้พูดเลยฮะถ้านักคนขับไม่มีความเชี่ยวชาญทักษะมากพอแต่พอมันไม่ใช่แค่ทักษะอย่างเดียวนะมันต้องดูเลยฮะบริบทขององค์กรด้วยดังนั้นนี่คือปัจจัยสำคัญมันเลยบอกว่าเขาไปทำการทดลองให้ของ AWS กับหลากหลายองค์กรทั่วโลกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าภาพนี้มันชัดเจนมากว่ามันเหมือนวอเตอร์ฟอล เรากำลังใช้ AI อยู่นะแต่วิธีการทำงานของเรายังเหมือนเดิมคืออะไรคิดว่า AI เป็นสั่งเสร็จปุ๊บมันจะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9: คร
6: ับ ตามขั้นตอนที่เรากำหนดถูกมั้ยฮะนี่เรากำลังใช้วิธีการแบบเดิม
9: ๆคร
6: ับวิธีการแบบใหม่เขาบอกเลยฮะการเอา AI ไปใช้แล้วยังมีวิธีการทำงานเหมือนเดิมมันเหมือนกับสร้างปัญหาใหม่ที่มี AI คือเราไม่ได้เปลี่ยนอย่างแรกคือ AI เช่นมันคิดอะไรได้มันแตกลายได้มันคิดได้มันวิเคราะห์ได้มันไปเอาสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้แบบเสี้ยววินาทีได
9: ้
6: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของ AI ก่อนนะแล้วเราออกแบบระบบองค์กรของเราที่รองรับการใช้งานร่วมกับมนุษย์และ AI ดังนั้นโดยบทสรุปที่เขาทำการทดลองกับองค์กรทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าพอเราให้ AI ใช้ทำงานโดยอัตโนมัติเยอะมันก็สร้างปัญหาอีกแบบนึง คือปัญหาบนปัญหาใหม่อ่ะอยากแก้ปัญหาเก่าปัญหาใหม่งอก
9: มาอีก
6: สิ่งที่ต้องทำฮะคำตอบเลยฮะคือไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการที่มี AI โมเดลที่ฉลาดล้ำปัญหาขององค์กรคือจะทำยังไงที่จะออกแบบองค์กรที่รองรับการทำงานร่วมกับ AI agent ต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นคีย์เวิร์ดคือออกแบบองค์กรละนะครับเสร็จปุ๊บออกแบบองค์กรยังไงล่ะวันนี้ถามว่าเราเอา AI มาใช้ทุกท่านทราบดีว่าวันนี้ยุค AI เนี่ยผมว่ายิ่งกว่าโควิดอีกนะถ้าเทียบเท่ากับการยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงอะไรฮะเรามีไฟฟ้าเรามีอุตสาหกรรมตอนนี้ AI น่าจะยิ่งกว่าและรุนแรงกว่าเร็วกว่าถูกไหมฮะแต่วิธีการทำงานของเราในองค์กรของเรายังแทบไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะดังนั้นไปนิยามแบบนี้เสร็จผมไปภาพสรุปนี่คืออีกสไลด์หนึ่งที่ผมฉายไปแล้วผู้บริหารหลายท่านชอบแชปเตอร์เก็บไว้เลย AWS บอกว่าวิธีการทำงานตอนนี้แล้วมันจะอธิบายว่าเราต้องเปลี่ยนองค์กรอย่างไรเดิมทีการทำงานของเราเป็นแบบรูปแบบพีระมิดคืออะไรฮะผู้บริหารระดับบนมีน้อยหน่อยระดับกลางมีเยอะหน่อยระดับล่างมีเยอะสุดใช่ไหมฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็โยกมาฮะโยกมาเป็นไดมอนด์เวลฮะคืออะไรฮะคือโมเดลที่เรามี AI agent แล้วนี่เราใช้ AI แล้วพนักงานจูเนียร์เราต้องลดลงสิถูกไหมลดคนง่ายสุดทุกท่านฮะอันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกแต่ผมอยากแชร์อะไรที่ง่ายมันมักง่ายเสมอ
9: โอ้นะ
6: มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแปลว่า simple นะ
9: ครับ
6: simple อ่ะคือดีถูกไหมคิดอี simple คิดอ่ะ
9: ถูก
6: ดีใช่ไหมครับแต่พอแปลเป็นไทยอ่ะเอาง่ายๆมันมักจะมักง่ายพอเป็นมักง่ายนั่นคืออะไรท่าที่ง่ายๆมันก็เลยคิดไม่ครบถ้วนหมายความว่าทุกองค์กรผมพูดตามจริงผมพูดชื่อไม่ได้หรอก
9: คร
6: ับ คนใหญ่ๆอ่ะคิดอย่างนี้หมดแล้วง่ายดิลดคนซึ่งเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจถามว่าผิดยังไงมาดูฮะโมเดลอันที่สองที่เรียกว่าไดมอนด์จะไม่ใช่เป็นพีระมิดนะเป็นจะไปไดมอนด์ก็คือว่าผู้บริหารระดับสูงยังอยู่เหมือนเดิมระดับกลางอาจจะลดลงหน่อยนึงแต่ไปบีบระดับล่างฮะให้ลดคนเพราะเอาก็ใช้ AI ก็ลดคนนี่ปัญหามันเกิดขึ้นอะไรฮะมันเกิดคือเรื่องของการประสานงานหน้างาน AI รับงานมากขึ้นถามว่าระดับกลางน่ะจัดการได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเน้นควบคุมกับประสานงานและกำกับ AI แต่พอเอา AI มาใช้ปัญหาคืออะไรฮะผู้จัดการล้นองค์กรฮะขาดคนทำงานจริง
9: เต็มไปหมดเลย
6: มันเลยมีปัญหาอะไรฮะอุ้ยทำไม AI มีแต่ค่าใช้จ่ายมีแต่ค่าโทเค็นมีแต่ค่า subscriptionดังนั้นเนี่ยแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อคือขาดซีเนียร์ในอนาคตมันเลยเป็นที่เราเห็นในข่าวทั่วโลกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นข่าวเยอะขึ้นในปีนี้คืออะไรฮะองค์กรปีที่แล้วที่เคยไล่พนักงานออกไปเยอะกลายเป็นว่าเรียกพนักงานกลับมาแล้วฮะนี่ฮะนี่คือเหตุผลดังนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยเป็นไดมอนด์โมเดลเนี่ยมันนะครับเขาบอกว่าเป็นเฟสของกับดักดังนั้นพอเฟสของกับดักเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเข้าเฟสที่3นะเฮ้ยเมื่อเรามีพนักงานร ระดับจูเนียร์เนี่ยเราต้องเรียกพนักงานกลับมาแล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างเป็นเรียกว่าพอร์ตโมเดลพอร์ตโมเดลเอาง่ายๆฮะไอ้ AI พอร์ต AI พอร์ตเนี่ยไม่ใช่ iPod นะ AI พอร์ตคือเขาบอกว่าแต่ละงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องให้มีทีมงานหลายๆคนหลายๆฟังก์ชันงานมาทำงานในโปรเจกต์เดียวกันร่วมกับ AI ดังนั้นคนสายมันจะไม่ได้แบ่งเป็นฟังก์ชันงานปกติละมันจะเป็นคล้ายๆคอร์สละกันข้ามสายงานมาทำงานร่วมกันแล้วก็ปิดจบโปรเจกต์ดังนั้นเนี่ยองค์กรมันจะแฟลตขึ้นนะคะแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะทำงานส่งมอบงานได้เร็วขึ้นเขาเรียกว่าพอร์ตโมเดลนะครับไม่ลงลึกนะแต่เป็นแบบนี้แต่พอเป็นพอร์ตโมเดลมันเกิดอะไรขึ้นนะทำงานเร็วขึ้นส่งมอบงานได้ไวขึ้นก็จริงแต่มันพึ่งพาซีเนียร์เยอะเกินไปซีเนียร์คนที่ทำงานเก่งจะเกิดภาวะอะไรฮะเบิร์นเอาไง
10: ใช่เลย
6: งานเยอะ
10: ใช่ไม่ไหวละ
6: ไอ้เยอะ
10: โอเวอร์โหลด
6: เพราะว่าโหลดเยอะแล้วจูเนียร์เนี่ยพออยากได้งานเร็วอะไรเร็วจูเนียร์เลยไม่ได้มีโอกาสฝึกฮะเพราะพึ่งกับคนเก่งกับ AI แล้วจูเนียร์ก็ทำงานโอเปอเรชั่นที่เหลืออยู่มันเลยไม่อะไรฮะไม่ยั่งยืนสุดท้ายเนี่ยโมเดลที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะตอบโจทย์ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้และเราเห็นหลายองค์กรทั่วระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มปรับเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นคืออะไรจากพอร์ตโมเดลเนี่ยมาเป็นนาฬิกาทราย
10: ครับ
6: นาฬิกาทรายคืออะไรคือหัวยังผู้บริหารระดับสูงยังมีอยู่นะแล้วจะมีเพิ่มเยอะขึ้นด้วยผู้ระดับกลางเนี่ยต้องลีนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันสามารถใช้ AI ได้มาช่วยบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงเพื่อประสานงานกับทีมโอเปอเรชั่นคือทีมงานจูเนียร์ระดับล่างระดับล่างที่ใช้ AI แบบโอเปอเรชั่นติดต่อประสานงานกับคนหน้างานลูกค้าจริงๆเนี่ยจะต้องมีเยอะขึ้นมีเยอะขึ้นกลายเป็นว่าหัวมันเพิ่มขึ้นกลางเนี่ยจะลดลงแล้วเป็นนาฬิกาทรายคือระดับล่างจะเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับมันจะสามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืนเพราะรักษาทั้งประสิทธิภาพและ talent pipeline ถามว่าทำไมเราต้องรักษา talent อ่ะแล้วใครจะใช้ AI นะมันก็ต้องคนใช้ AI ไงฮะถูกไหมดังนั้นมันก็กลับมาเรื่องเดิมมันจะสอดคล้องกันหมดฮะว่าทำไมองค์กร 5% น่ะเขาทดลองแล้วมันไม่เวิร์คทดลองไม่เลยตอนแรกปิดริมิตแบบเดิมไม่เวิร์คแน่ๆมาเป็นไดมอนด์โมเดลก็ติดกับดักพอติดตักกับดักมันไปไม่รอดไงลดคนอย่างเดียวใช่ไหมฮะดังนั้นก็เริ่มปรับมาว่าเฮ้ยลองปรับเป็นลักษณะของเป็น AI พอร์ตซิเป็นทีมหลายฝ่ายงานมาร่วมมือกันแต่มันเบิร์นเอาท์แล้วคนจูเนียร์ไม่ขึ้นมาแทนสักทีกลายเป็นว่าความยั่งยืนที่เกิดขึ้นคือมันต้องเป็นแบบในนาฬิกาทีเนี้ยพอมันเป็นแบบนี้เสร็จผมก็เลยบอกว่ามาดูภาพเมื่อกี้ภาพที่เราคุยเนี่ยนะครับนี่ไงคือความแตกต่างว่าเขาปรับเขารีดีไซน์องค์กรสีน้ำเงินเนี่ยคือองค์กร 5% ที่เขาปรับเขาวางกลยุทธ์เขาวางแผนงานดังนั้นที่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับมันมีเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์แผนงานเป้าหมายโครงสร้างองค์กรกระบวนการทำงานที่มีมนุษย์กับ AI ทำงานร่วมกันถามว่าทำแล้วยังไงนะครับ EBIT กำไรก่อน tax นะครับเพิ่มขึ้นนะครับ 5% เนี่ยทำทันทีได้ 5% สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย 5-10 เท่าเปรียบเทียบกับองค์กรทั่วไปลดต้นทุนได้มากกว่าองค์กรทั่วไป3เท่านะครับดังนั้นเนี่ยแต่องค์กรที่ใช้แบบเนี้ยมียังมีน้อยดังนั้นเนี่ยผมว่านี่เป็นโอกาสของทุกท่านที่กำลังฟังอยู่เลยว่าเนี่ยเฮ้ยมันมีช่องทางมันมีวิธีการนะครับทีนี้ครับผมก็เลยบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเปลี่ยนยังไงผมบอกมีตัวอย่างเนื่องจากเวลาน้อยนะนอกจาก AWS ที่เขาบอกทำงานร่วมกับหลายองค์กรเนี่ยนะครับหลายภาคส่วนเนี่ยมีอีกองค์กรหนึ่งฮะเขาเรียกว่า Databricks Databricks เขาบอกเลยครับ Databricks เนี่ยปัจจุบันมีมูลค่า6ล้านล้านบาทนะ6ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอะไรครับถ้าเป็นคนไอทีเขาจะบอกว่าอ๋อเป็นบริษัทที่ทำเรื่องของอินฟราเรื่องของคลาวด์เรื่องของ Data แล้วก็ตอนนี้ทำเรื่องของ AI ใช่ไหมครับแต่เขาบอกเลยฮะเขาบอกว่าไปคุยกับผู้บริหารของ Databricks เป็น Founder เขาบอกว่าเฮ้ยถามหน่อยทำไมบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยทำไมไม่ค่อยโตมีคนโตน้อยมากเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะโค้ดหลักเลยนะ AI ไม่ได้เปลี่ยนวิธีเขียนโค้ดฮะแต่มันกำลังเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรดังนั้นองค์กรไหนที่อยากประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและวิธีการทำงานนะยังไงก็เฟลที่บริษัท6ล้านล้านบาทนะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมเลยบอกว่าอ้าวแล้ววิธีการคืออะไรมาวิธีการละเราตอนแรกเราเข้าใจผิดหรือยังไม่รู
10: ้
6: ไอ้ความเข้าใจผิดนั้นมาถึงมาทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างนี่พาร์ทที่สองพาร์ทที่สามสุดท้ายสิบนาทีสุดท้าย how to ละไอ้ how to เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้เพจถ้าไม่รู้ถึงสาเหตุถูกไหมฮะตอนนี้ทุกท่านรู้สาเหตุแล้วถ้าใช้ถามมันก็จะมีคำถามจะใช้ AI ตัวไหนดีผมจะตอบเสมอจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะครับ
10: เอาที่คุณต้องการแล้วมันตรงกับ
6: มันเหมือนใช่มันก็เหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมครับว่าสมมติยุค PC อ่ะจะใช้ Microsoft ดีหรือใช้ตัว Mac ดีพอมาสมาร์ทโฟนเป็นยังไงฮะจะใช้ตัว Windows Android iOS ดีใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีค่ายของ HP แล้วถามว่าจะใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะใช่ไหมฮะลิซ่าจะใช้คุณลิซ่าจะใช้เฟอร์รารี่ไปบุรีรัมย์ผมขึ้นบขส.มันก็ถึงเหมือนกันนะถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วเรารู้บริบทของเราใช่ไหมครับดังนั้นคีย์เลยครับ AI เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่สำหรับองค์กรแต่มันคือวิถีการทำงานใหม่เพื่อจะต้องออกแบบองค์กรใหม่ที่รองรับ AI ดังนั้นต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเอาหลักการก่อนนะเอาข้างบนก่อนคุณอยากหวังผลถ้าคุณหวังผลอะไรคุณต้องอะไรฮะเปลี่ยนต้นเหตุของมันต้นเหตุคือ input กับ process ใช่ไหม input กับ process คืออะไรล่ะคุณต้องเปลี่ยน operating model ครับคือกระบวนการทำงานหลักขององค์กรคุณต้องเปลี่ยนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไม่ได้บอกให้ AI ทำนะมนุษย์กับ AI ร่วมกันทำงานอย่างไรคุณต้องเปลี่ยน operating model เมื่อ operating model เปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนอะไรอีกฮะโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่รองรับ data และ AIถ้าคุณไม่มีตรงนี้ AI ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมีอะไรต่อคุณก็ต้องมีแพลตฟอร์มที่รองรับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ API หรือ Security ต่างๆสุดท้ายสำคัญที่สุดนี่คือรากฐานละ People Culture Leadership ก็คือทรัพยากรบุคคลวัฒนธรรมและความเป็นผู้นำขึ้นมาก่อนเลยฮะ AI Mindset ถ้าคุณยังมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือคุณแค่พร้อมเป็นแค่โคไพลอตคุณก็จะอยู่ฝั่ง 95% นั่นเองชัดเจนนะใช่ไหมชัดเจนดังนั้นประกาศโดยสรุปนะองค์กรทั่วไปมอง AI นะเพื่อทำงานเดิมให้เร็วขึ้นใช่ไหมครับหรือเอามาใช้ปุ๊บลดคนก่อนเลยมันไม่ยั่งยืนหรอกครับใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นแล้วว่าองค์กรเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจ้างคนเพิ่มด้วยซ้ำจ้างคนเพิ่มถึง 10.2% และส่วนของจูเนียร์เนี่ยนะครับพนักงานระดับ entry level เนี่ย 12% รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่ำ5เท่าบางบริษัทเป็น10เท่าลดต้นทุนไป3เท่า EBIT เพิ่มขึ้น 17% นะครับโครงการที่ประสบความสำเร็จและสเกลได้ของ AI เนี่ยนะครับมากกว่า 75% แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะองค์กรทั่วไปมอง AI เพื่อทำงานเดิมให้เร็วขึ้นแต่มันไม่พอครับศักยภาพของ AI เนี่ยมันสามารถนะใช้ AI เพื่อทำสิ่งใหม่ได
10: ้
6: สร้างสิ่งใหม่ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองว่าไปแบบนั้นว่าเฮ้ยโอกาสอยู่ตรงไหนล่ะโอกาสเดี๋ยวที่คุณวิชัยว่าฮะคือสิ่งคือวิสัยทัศน
10: ์
6: คือสิ่งที่ผู้นำอ่ะองค์กรอ่ะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์คือสิ่งที่อะไรฮะทำไมเขาประสบความสำเร็จก็เขาเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วทำก่อน
10: ใช่ครับ
6: ไม่ได้เห็นอย่างเดียวไม่ได้คิดอย่างเดียวนะ execution ให้ถูกต้องดังนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสไลด์เนี้ยหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่น่าจะตรงใจและน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่ติดตามอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาบอกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะครับผมก็เลยบอกว่าเลยออกมาเป็นคู่มือนะครับคู่มือสำหรับผู้บริหารคือหนังสือใหม่เล่มที่5แล้ว
10: ครับ
6: ที่5บอกว่าโอ้โหจะต้องไปติดตามทั้งนู่นนี่จะดูมันคือทุกอย่างครับคล้ายๆว่าข้อมูลมันเป็นกระจัดกระจายหมดเนาะแล้วผมพูดเนี่ยมีเวลาแค่1ชั่วโมงให้กับท่านผู้ฟังให้กับทางคุณวิชัยเนี่ยมันไม่สามารถเอาในยักษ์ทุกอย่างมาเป็นติดต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้ผมก็เลยออกหนังสือใหม่เล่มที่5นะ นะครับคือ leading transformation in the age of AI เป็นคู่มือไม่ใช่คู่มือการพร้อมไม่ใช่คู่มือการใช้ AI tools แต่เป็นคู่มือที่ตอบโจทย์ทั้งรายการเนี่ยว่าจะบริหารนะครับสำหรับสร้างองค์กรที่พร้อมรับ AI หรือ AI ready enterprise อย่างไรนะครับที่อะไรครับหนึ่งทำ AI ต้องมี governance กำกับดูแล AI ได้สองฮะสักขยายผลได้หรือสเกลสามฮะรองรับ AI agent และปรับตัวพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับข้างในเนี้ยนะครับมันจะเป็นคู่มือแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นฮะไม่ต้องไล่ดูฮะไม่ต้องไล่อ่านทีละหน้าสมมติองค์กรบอกว่าฉันใช้ AI เยอะแล้วอยากมาดูเรื่องการกับดูแล AI หรือ governance AI governance ก็เปิดไปบท AI governance เลยหรือบอกว่าวันนี้มี AI โปรเจกต์เยอะแยะไปหมดเลยจะต้องทำยังไงดีก็เปิดไปนะฮะบทที่เกี่ยวกับเรื่องของ AI Pilot มันก็คือเรื่องของ Executive Leadership Vision แล้วมันก็จะมีเรื่องของ Roadmap Roadmap มันก็มีอีกวิธีการทำ Roadmap 100วันแรกควรจะทำอะไร Roadmap ที่2ภายใน12เดือนต้องเห็นอะไรในแต่ละไตรมาส3คือภายใน36เดือนแบบนี้มันเป็นเหมือนแบบผมให้สูตรอาหารอะ
10: นั่นแหละครับอยากเจออะไรก็เปิดเลยครับมีทั้งหลาย
6: เปิดเลยแต่ปรุงให้อร่อยในแบบของคุณเนี่ยมันต้องแล้วแต่เลยฮะปากของคุณเองลิ้นของคุณเองนะครับก็คือบริบทขององค์กรของคุณเองนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนังสือชุดเนี้ยนะครับเป็นภาษาไทยที่เป็นคู่มือนะ
10: คร
6: ับ ไม่ใช่หนังสือเรียนไม่ใช่หนังสือวิชาการหนังสือเป็นคู่มือเอาไปปรับใช้นะครับและบางท่านก็บอกว่าผู้บริหารหลายท่านเรียนตามตรงผมก็เป็นนะเวลาอ่านพวกนี้ผมชอบอ่านภาษาอังกฤษไม่ใช่อะไรฮะมันเป็นมันเทคนิคเทอร์มันเยอะแล้วมันตีความคำว่าง่ายอ่ะที่ผมบอกว่าภาษาไทยง่ายมันจะไปที่มักง่ายมันไม่ใช่ไปที่ซิมเปิลอ่ะใช่ไหมไอ้เรียกขนาดคำใช่ดังนั้นเนี่ยใครถนัดใครบอกว่าอยากได้ภาษาอังกฤษก็มีอยู่ในอเมซอนนะครับเป็นคู่มือที่เอาไปใช้แล้วตอนนี้ถามว่าหนังสืออันนี้ไม่ได้เขียนมาเพื่อสำหรับองค์กรในประเทศไทยหรือชอบไม่ใช่นะครับหนังสือเนี้ยเขียนมาเพื่อองค์กรที่อยากปรับตัวเพื่อรองรับการใช้ AI อย่างจริงจังดังนั้นนะปัญหาขององค์กรในไทยเป็นปัญหาเดียวกับ 95% ขององค์กรทั่วโลกนะดังนั้นก็จะตอนนี้มีภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาสเปนิชเป็นภาษาอาหรับอย่างน้อยอีก3ภาษานะครับกำลังพาร์ทเนอร์ผมกำลังแปลอยู่แต่ว่าวันนี้สำหรับทางรายการเนี่ยมีคู่มือชิ้นนี้แต่ถามว่าถ้าไม่เอาคู่ต้องไม่ซื้อหนังสือได้ไหมขอดูก่อนได้ไหมดูได้นะเข้าไปดูได้ฮะมีพรีวิวฟรีด้วยนะครับก็เข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ www.digitaltransformationacademy.org นะครับมีเมนูนิวบุ๊กเข้าไปดูเนี่ยนะครับมีดูตัวอย่างหนังสือด้วย
10: ใหญ่ไปหมดเลยครับอาจารย์พวกครับ
6: ใหญ่ไปหมดเลย
10: ใครสนใจเข้าไปที่นี่ครับ Digital Transformation Academy นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องดีๆมาฝากกันในวันที่อาจารย์พดบ้างสะดวกแล้วมาคุยกันใหม่พรุ่งนี้คุณวิกรมและคุณสุทธิชัยครับท่านจะคุยกันว่าทำไมเมืองไทยยังโกงอยู่ไปติดตามของวิชัยท่านได้ในพรุ่งนี้วันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันน่าเจอกันครับอาจารย์พดขอบคุณครับ
6: ครับผมยินดีมากครับ
10: สวัสดีครับ
11: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
12: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
13: ศ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
15: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
17: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนกับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์กับวันนี้วันหวยออกครับท่านผู้ฟังครับนะใครถูกหวยบ้างนะฮะก็หลายคนก็อาจจะก็จะถูกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมั้งนะฮะเดี๋ยวมนตรีพาไปเรื่องไหนหวยเพิ่งออกแล้วบอกว่าถูกกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะก็ตั้งแต่ฟุตบอลนะครับที่มีการกะเก่งกันว่าใครจะชนะนะฮะก็ดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลคู่เมื่อคืนนั่นคืออาร์เจนตินากับอังกฤษนะฮะใครผิดพลาดตรงไหนอย่างไรแต่ก็ถือว่าไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้นะถัดมานะครับหวยเรื่องของการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่สอบเข้าและก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้วนะแรกเริ่มเดิมทีเราก็ได้เห็นตัวเลขโอ้โหค่อนข้างเยอะทีเดียวจากวงประชุมเมื่อวานที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเราได้เห็นตัวเลข 5,814 คน 5814 แต่ช่วงก่อนเที่ยงวันนี้เราตีวงแคบนะฮะได้เห็นตัวเลข3621นั่นก็คือชัดเจนแล้วว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมนะในส่วนของกสทอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่ากกลางในวันที่23ก็ชัดเจนแล้วว่านะหวยนะในส่วนของการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นนะชุดแรก 3,621 คนจะมีการเพิกถอนรายชื่อและนะก่อนที่จะไปทักทายคุณวิสุทธ์นะก็มีอีกท่านหนึ่งถูกหวยนะฮะก็คือนะครับรองปลัดกระทรวงมหาไทยผมจะพาไปที่อื่นได้ยังไงนะผู้ว่าเซมเบ้คุณนิรัตพงศ์สิทธาวรนะวันนี้ได้รับการแต่งตั้งไปทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผมก็เลยหยิบยกเรื่องของวันหวยออกมาโยงกับหวยอื่นๆที่ออกไปเรียบร้อยก่อนหน้าที่หวยจะออกจริงๆสวัสดีครับคุณที่สุดครับ
3: คุณมนตรีครับผู้ว่าเซมเบ้นี่ใช่คนที่ท่านนายกบอกไปอยู่กับพี่ใช่ไหมฮะ
2: ก็ไม่อยู่
3: น้องมาอยู่กับพี่น้องมาอยู่กับพี่นะเราคิดจะโดนแขวนปรากฏว่าตอนนี้ถูกเรียกใช้งานแล้ว
2: อันนี้มันต้องใส่ดอกจันทั้งหัวทั้งท้ายนะหลายคนเขาก็มองว่าโอ้โหนี่ยก2ไหมแน่ยก2ไหมยก2ของกระทรวงมหาดไทยไล่เรียงไปตั้งแต่ฝ่ายการเมืองยันไปถึงฝ่ายปฏิบัติ
3: ครับ
2: นะก็ผมว่าไปเร็วๆก็คือผู้ว่าเซมเบ้ท่านนี้นะฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่กรณีกับรองซีฟู้ดอีก2คนที่ภูเก็ต
3: 2คนได้ดีไปแล้ว2คนได้ดีถูกย้ายได้ดี
2: ย้ายไปแล้วได้ดี
3: ครับ
2: แต่ปมปัญหามันก็คือมันเป็นเรื่องของผู้ว่ากับรองผู้ว่านะที่มีการส่งลายหลุดลายอะไรต่อไม่ไรกันบอกว่านะรองผู้ว่าที่ไหนจะมาใหญ่กว่าผู้ว่าจะมาปลดผู้ว่าได้ยังไงนะมท.1นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วจะให้รองผู้ว่ามาปลดผู้ว่าปล่อยให้มท.1นั่งหัวโดเดอยู่ได้ยังไงนะก็เสร็จสับวันนั้นก็เย็นย่ำนะมีการย้าย

0: รองซีฟู้ดทั้งสองท่านก็ไม่ได้ไปที่ไหนไกลกลับบ้านเกิดของตัวเองคือที่นคร
1: แล้วก็
0: ที
1: ่สงขลาจังหวัดใหญ่ขึ้นเข้าบ้านเกิดตัวเองนะฮะอีกรองไปอยู่
0: สงขลาคุณวิสุทธิ
1: ์อันนั้นก็ไม่เคยเรื่องมันก็ไม่เกี่ยวข้องสลายโดนย้าย
0: ชื่อก็เอาเป็นว่าย้ายแล้วก็เหมือนกับที่สื่อเขาดูแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการมาตรการในเชิงตำหนิหรือลงโทษอะไรเลย
1: คร
0: ับ ก็คิดว่าน่าจะจบเพียงแค่นั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยรองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
1: ๆ
0: นะรุ่งเช้ามีการประชุมครม.ก็ไม่มีใครเอะใจอะไรเลยเอาประชุมครม.ไปสักพักหนึ่งมีวาระจรนะคำย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตณเวลานั้นคือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรให้มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เขาบอกผิดคิวด้วยนะตอนแรกๆเนี่ยในทางข่าวนะคุณพิสุทธิ
1: ์
0: เขาก็บอกว่าในเมื่อย้ายรองผู้ว่าก็ต้องย้ายผู้ว่าด้วยจะย้ายรองผู้ว่าอย่างเดียวได้ยังไงรู้เสียงใครนะออกมาจากที่สูงบนยอดเขาที่ไหนหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: นะ
1: เขาไหน
0: ไม่ใช่เขาของเราอะนะเขาของเขา
1: เขาของเขานะ
0: ก็สุดท้ายก็เป็นบทสรุปว่ารองผู้ว่าก็ย้ายผู้ว่าได้จริงๆแต่ที่ควันออกหูเล็กๆก็คือให้ไปนั่งตบยุง
1: ครับ
0: เป็นในตำแหน่งให้ตำแหน่งผู้ตรวจที่คุณที่สุด
1: ก็ผู้ตรวจก่อน
0: แต่ปรากฏว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เอามาตรงนี้ดีกว่าจะได้ดูสมฐานะหน่อย
1: ดูดีขึ้น
0: ก็มาเป็นรองปลัดแต่คิดว่าเรื่องจะจบเท่านั้นผ่านไปแล้วหนึ่งยกแต่วันนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนกับที่สื่อเขาเริ่มล้อมวงคุยกันว่าอันนี้ยกสองหรือเปล่าเพราะนะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านนี้แล้วมาเป็นรักษาการนะที่เรียกพี่เรียกน้องมาอยู่กับพี่น้องมาอยู่กับพี
1: ่
0: นะมาในจังหวัดที่สอถอเขากำลังนะมีการปราดดาบกันอีกรอบนึงนะคุณที่สุด
1: สอถอนี่คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะที่อาชีพที่ถูกโยกไปนะถูกย้ายถูกเด้งถูกเด้งถูกเด้งขอไป
0: กลับ
1: ครับ
0: พอท่านนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นไม่แน่ใจว่าคือท่านไม่ได้มาแบบธรรมดามาเพื่อได้รับมอบหมายให้จัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรณีการสอบบรรจุรับบรรจุราชการท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยก
1: ็
0: ถ้าท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดก็จะได้เห็นร่องรอยเห็นบรรยากาศว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นยกใหม่หรือเปล่าอย่างที่มนตรีว่าไว้ครับคุณที่สุดครับ
1: เอ๊ะตกลงว่ากลับมารอบนี้เนี่ยเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเหรอผู้มีอำนาจสองท่านเขาเคลียร์แล้วเหรอเพราะคิดว่าถ้าไม่คุยคงไม่ง่ายนะหรือว่าจะหักกัน
0: คุณที่สุดครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าคำสั่งอุ่นๆร้อนๆที่ออกมาก่อนเที่ยงวันนี
1: ้จะ
0: ให้มีผลทันทีเป็นคำสั่งที่1854/2569เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งณวันที่16กรกฎาคมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคือการตั้งรักษาการไม่ต้องไปบอกใครถ้าจะเข้าครม.เนี่ยมันก็จะต้องเป็นข่าวออกมาก่อน
1: ก่อนรับแตกก่อน
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้
1: เสริมคุณมนตรีนิดนึงว่าการประชุมครม.เนี่ยวาระโดยทั่วไปเป็นวาระลับนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยวาระการประชุมครม.เนี่ยเอาว่านักข่าวจะรู้ก่อนเหมือนกันถ้าข้อติดตามจากคุณมนตรีเนี่ยถ้าเข้าครม.เนี่ยแล้วแต่งตั้งไม่ใช่รักษาการแล้วตัวจริงนะมันคงจะรั่วไหลมาก่อนนะ
0: ก็รั่วไหล
1: การรับ
0: ครับก็เราท่านทั้งหลายก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมกสทเมื่อวานและนายกรัฐมนตรีก่อนไปเยือนจีนนะครับก็ตระเวนนะเดินสายหลายๆวงนะข่าวใหญ่ของเมื่อวานก็คือตัวเลขที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นั่นก็คือ5814นะคือผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของสถและต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามันมีพิรุธเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มตอนแรกคิดว่าจะจัดการทั้ง 5,814 คนแต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วการออกมาแจกแจงของปลัดอันสิทธิสัมพันธรัฐจะเอาเฉพาะกลุ่มแรกก่อน

0: องไงถึงแม้ต่างคะแนนเดียวกันไอ้กระดาษคำตอบมันมีพิรุธอ่ะ
1: ครับ
0: 480รายนะมันก็จะมี3กลุ่มว่าเอาว่ากลุ่มแรกเนี่ยคุณปฏิ 3,621 รายวันพรุ่งนี้มติที่ประชุมคงจะทราบแล้วนะก็คือให้ออกจากก็ไงต้อง
1: เพิกถอนเขาใช้คำว่าเพิกถอน
0: เนี่ยต้องเพิกถอน
1: ก็กลับบ้านนะครับ
0: กลับบ้านแล้วมีคดีติดตัวด้วยนะ
1: กลับบ้านแล้วมีคดีติดตัวด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยด้วยความเคารพนะฮะไอ้เราอะเมื่อมันเห็นร่องรอยของการทุจริตนะครั้งมโหฬารแบบนี้เกิดขึ้นนะบางคนก็คิดไกลไปถึงขนาดว่าเอ๊ะไอ้ 3,621 คนเนี่ยมันมีบัญชีเป็นชื่อนายกรนายขอเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่ามีเฉพาะตัวเลขนะครับถ้ามีเฉพาะตัวเลขเนี่ยโอ้โหคนเขาคิดไกลไปถึงขนาดว่าไม่รู้ว่าใครถ้าจะอยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่ในตรงนี้มันจะมีวิธีการในการที่จะให้เราไม่ต้องอยู่ในจำนวน 3,621 คนนี้ได้หรือไม่จากทั้งหมดนะครับที่ประกาศออกไปมี3กลุ่มที่ว่านั้นเนี่ยถ้าจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วก็จบยังไงเสียก็ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเป็นการนะจัดแบบหลวมๆเอาตัวเลขใหญ่ 5,814 นะฮะมาเป็นก้อนใหญ่แล้วแยกออกเป็น3ก้อนโดยที่ในแต่ละก้อนนั้นเนี่ยนะถ้าผมใช้คำว่าถ้านะถ้ายังไม่มีคำว่านายกรนายขออย่างชัดเจนเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่มันจะทำให้มีการตัวเลขยังคงเดิมแต่รายชื่อนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนี้ยหลายคนก็
0: คุณปฏิบัติเขาไงยิ่งคุณติแปลว่า 3,621 รายจะมีการวิ่งเพื่อให้หลุดนี่แหละหลุดจาก 3,621 รายเหรอ
1: ก็คุณวิสุทธ์ก็คิดตรงๆอย่างนั้นนะนะครับเพราะผม
0: ไม่ใช่เลวร้ายขนาดนี้ยังกล้าทำอีกเหรอ
1: เนี่ยพอผมคิดอย่างเนี้ยคนเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณไอ้ที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมันยังไม่พออีกเหรอ
0: มันชั่วร้ายมากเลยจริงจะเอางี้เหรอฮะ
1: ก็เผื่อเอาไว้เพราะมีคนคืออะไรที่มันคิดได้จากสิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะคิดต่อซึ่งมันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้แต่พอมันมีปัญหาอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาก็คิดต่อไปโดยที่ไปห้ามเขาไม่ได้ส่วนจะเป็นจริงจังตามที่คิดหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่ท่านว่าจะจัดการไม่ให้เป็นไปอย่างที่เขามองนะครับ
0: ครับเอาเป็นว่าก็พรุ่งนี้คงจะรู้นะว่าเป็นใครเนาะแต่ก็มีคนถามท่านปลัดมหาไทยเหมือนกันนะว่าจะได้เห็นรายชื่อไหมนะฮะคือรายชื่อของบรรดาคนเนี่ยอย่างน้อยก็ 3,600 กว่าคนจะได้เห็นไหม
1: คร
0: ับ ก็ตลัดก็ที่แบบว่าคงพูดง่ายคงต้องมีขั้นตอนของมันนะฮะถ้าถึงวันนั้นก็จะได้รู้กันนะฮะเมื่อถึงจะรู้กันทีนี้ไอ้วันนั้นไม่รู้วันไหนนะเอาล่ะแต่ว่าคำถามเพิ่มเติมครับคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: กลุ่มแรกเมื่อมีการเพิกถอนการบรรจุเนี่ยเงินเดือนอ่ะนะฮะจะทำยังไงต่อ
1: นะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะคุณวิสุทธ์นะ
0: เพราะว่าเปิดไปแล้วใช่ไหมแจ๊คเขาไม่รู้สิจะต้องคืนหรือเปล่านะอันนี้ทางรองอธิบดีสถ.ก็บอกว่าต้องพิจารณาตามพฤติการและดำเนินการตามบทลงโทษจะเป็นยังไงต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็ว่ายังไม่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยถ้าเราคิดเร็วๆนะเหมือนกับสสที่รับทำหน้าที่มาได้ปีหนึ่งยกตัวอย่างเนี่ยหลายท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปด้วยเหตุแห่งปัญหาคุณสมบัตินะฮะก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อเนื่องจากขาดคุณสมบัติในการที่จะมาดำรงตำแหน่งก็ถือเสมือนว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ต้น
0: แต่ละเดือนไปแล้ว
1: บางคนเนี่ยนอกจากเงินเดือนของตัวเองแล้วเงินเดือนหรือว่ารายได้ใดๆก็ตามผู้ช่วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต้องคืนสภาทั้งหมดเพราะที่ได้ไปนั้นเนี่ยมันไม่ชอบเพราะท่านไม่ได้เป็นส.ส.มาตั้งแต่ต้นพอวกกลับมาที่เรื่องนี้เมื่อมีการเพิกถอนการบรรจุก็เสมือนหนึ่งว่านะฮะทั้งหมดเนี่ย 3,621 รายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่ต้นก็ต้องคืนเงินนะถ้าคิดเร็วๆแบบนี้คุณมีสูตรครับ
0: โอ้แต่ว่าไม่รู้อันนี้เรื่องสอ

0: อ๋อเนี่ยผมก็อยากรู้มีการคืนจริงไหมนะ
1: อือหือ
0: เพราะมีทั้งที่คุณมนตรีบอกตั้งถือว่าไม่ได้เป็นส.ส.ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ผู้ชงผู้ช่วยด้วยนะ
1: คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือบางคดีที่ศาลตัดสินว่าการได้มาตําแหน่งซึ่งส.ส.เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหม
1: ค
0: าร ย
1: ับ
0: แล้วคืนเงินที่ผมก็ไม่ทราบสิว่าจริงๆด้ว
1: ค
0: ย
1: ื
0: ทาน ง
1: กันบ้างหรือเปล่าม
0: ีการคืนบ้างหรือเปล่าครับ
1: ทีนี้ผมเติมกระบวนการขั้นตอนต่อจากนี้จริงๆเนี่ยเมื่อวานเราได้ข้อสรุปจากที่ประชุมนะกสทที่มีนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมอยู่ด้วยนะเป็นประธานนั้นแล้วก็รายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนและมีตัวเลข5814นี่ออกมาก็เข้าใจว่าคงจะมีการประชุมนะอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่23นะกรกฎาคมที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็จะให้ที่ประชุมกอกลางคือคณะกรรมการกลางเป็นคนพิจารณาดำเนินการในการที่จะเพิกถอนทั้ง 5,814 คนแต่เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นคิวแทรกละมังครับคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับ
1: หรือท่านปลัดเองท่านคงไปดูในรายละเอียดแล้วนะครับว่ามันอาจจะต้องทำขั้นตอนอื่นก่อนที่จะถึงวันที่23นั่นก็คือการประชุมนะในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะนะจัดทำรายละเอียดซึ่งวันนี้ก็เลยจัดทำรายละเอียดว่าในจำนวน 5,814 คนนั้นเนี่ยจะเสนอให้เพิกถอนเฉพาะนะกลุ่มแรกก่อนก็คือ 3,621 รายนะส่วน2กลุ่มหลังนั้นนะครับก็จะมีการนับคะแนนใหม่เพื่อมาจัดลำดับใหม่ทั้งหมดเพื่อดูว่าถ้าเขาคะแนนดีอยู่แล้วนะถูกอัพขึ้นมาพอนับคะแนนใหม่เขาอาจจะตกมาก็ได้แต่ถ้าเขาอยู่ในกระบวนการที่ไม่ถูกต้องทางคดีอาญาถ้าสาวถึงก็จะไปถึงตัวเขาเองตอนนี้ถ้าเขาทำคะแนนดีอยู่แล้วอยู่มีคนไปอัพให้เขาขึ้นนะเราจะให้เขาตกมันต้องมีการสืบสวนและพิสูจน์กันอีกหากตรวจสอบคะแนนใหม่แล้วมีการจัดลำดับใหม่เสร็จแล้วคนเหล่านี้ที่ได้รับการจัดลำดับใหม่ก็จะบรรจุแทนเอาเป็นว่า2กลุ่มหลังอย่าวิตกอย่าไปกังวลนะครับก็จะนำไปรวมกับทั้งหมดนะที่มีรายชื่ออยู่เนี่ย 9,174 คนนะตรงนี้ท่านปลัดบอกว่าเมื่อคนบริสุทธิ์ 9,174 คนไม่ได้ถูกเพิกถอนและในวันพรุ่งนี้หากมีมติให้มีการเพิกถอนการบรรจุกลุ่มแรกที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นนะอย่างชัดเจนนะฮะมันก็จะไปไล่ลำดับกลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มจำนวน 9,174 คนนั้นด้วยก็จะมาไล่เรียงตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะ 3,621 คนนะถ้ามีรายชื่ออยู่แล้วก็คงจะต้องนะเตรียมแพ็คของกลับบ้านเก็บของส่วนจะไปทวงเงินคืนกันเมื่อไหร่อย่างไรนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องในลำดับถัดไปแต่กระบวนการไม่ใช่จะจบสิ้นในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีการประชุมเพื่อที่จะทำเป็นรายละเอียดเสนอกอกลางในวันที่23กรกฎาคมพอกอกลางมีมติตามที่ได้มีการจัดทำบัญชีเสนอไปแล้วก็จะต้องส่งไปที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆตามที่ทั้ง 3,621 คนมีรายชื่ออยู่เพื่อที่จะดำเนินการนะเพิกถอนตามระบบระเบียบของทางราชการต่อไปเขาก็จะมีสายบังคับบัญชาในแต่ละขั้นแต่ละตอนในทางปฏิบัติอยู่
0: ต้องใช้เวลาผมจะคิดมากหรือเปล่าคุณมนตรีในจำนวน 3,621 รายตอนที่ผมเชื่อเจ้าตัวรู้แล้วว่าเป็นใครเจ้าตัวเองรู
1: ้
0: เอ้าก็ไปซื้อมามันจะไม่รู้ผมว่าผมไปสอบผมไปซื้อผมก็ต้องรู้ว่าต้องเป็นผมอะ
1: ครับ
0: เวลา
1: ถ้ารู้แล้วทำอะไรได้ไหมหรือว่าจะมี
0: ผมหายตัวดิผมหายตัวดิไม่รู้ผมคิดมันคือผมว่าผมรู้ว่าผมโดนคดีนะ
1: ผม
0: หนีหรือไม่ก็มีคนทำให้ผมหายไปก่อนชั่วคราวหรือก็ตามแต
1: ่หมายคนนั่ง 3,600ผมไม่ได้หายไปพร้อมกัน
0: หมายคุณไม่หายพร้อมแหละผมว่าบางคนก็น่าจะหายบ้างเพราะไม่ได้ผมสาวตัวการทำไงล่ะผมสมมติผมเป็นผู้สอบเป็นบางคนที่ยัดเงินมา แล้วผมก็เป็นระดับไม่ธรรมดาแล้วถ้าผมอยู่นะให้คนที่ข้างบนผมมันแย่นะผมก็ต้องหายตัวหรือจำเป็นต้องหายตัวดูสุดถูกสามารถหายตัวไปก่อน
1: คุณวิสุทธ์คิดในมุมนั้นแต่มีอีกความคิดหนึ่งที่ผมบอกคุณวิสุทธ์ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: โอ้โหนะแทนที่จะนั่งอมทุกข์อยู่เนี่ยทำยังไงดีแล้วรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหนึ่งใน 3,621 คนถ้ามีใครนะมาสะกิดไหมนะพี่ช่วยได้นะ อาจจะเสกจะเป่าวิธีการที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันโอ้ที่ทำมายังไม่พออีกอ่ะนะคือเราอาจจะคิดว่าเนี่ยมันหนักสุดแล้วนะแต่พอมีเห็นช่องทางมีลู่ทางตรงเนี้ยยังจะมีใครกล้าหาญชาญชัยนะไปสะกิดบอกว่ามนตรีนะยังอยากไม่อยากจะอยู่ใน3621มั้ย
0: มันใครก็อยากหลุดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคือสิ่งที่คุณมนตรีคิดก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แต่ก็ย้ำทีว่ามันชั่วร้ายมากนะหรืออีกแนวนึงคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: ไอ้3,000กว่าคนมันต้องมีสักคนที่แค้นนักอ่ะเงินก็จ่ายกู้มาแล้วแล้วก็ยัดเงินไปเรียบร้อยแล้วยังมีโอกาสถูกปลดแล้วอาจจะต้องติดคุกด้วยซ้ำไปอย่างกระนั้นเลยไม่แฉก็ฝืนไปยิงหน้าบ้าน
1: นี่มีท่านผู้ฟังเนี่ยคุณอิสระชนบอกว่าโอ้โหผิดแล้วจะทำผิดอีกครั้งเหรอเนี่ยคิดเหมือนกับคุณวิสุทธ์
0: ไม่แต่ผมไม่ได้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าเลย
1: ก็มันหนักหนาสาหัสพอแล้วและบ้านเมืองก็บอบช้ำมามากแล้วแต่ผมเชื่อว่าผมยังใส่ดอกจันเนี่ยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะอุ่นๆร้อนๆในวันนี้นะถ้าท่านให้ได้รับดาบอาญาสิทธิ์ให้เข้ามาทำหน้าที่นะชำระสะสางหน่วยงานที่มันมีปัญหาผมเห็นทางปลัดนะท่านพูดถึงเรื่องนี้ว่านะก็ชื่นชมนะรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมสถในครั้งนี้นะครับว่าก็เป็นผู้อาวุโสแล้วก็ท่านใช้คำว่ารักษาการอธิบดีเข้ามาช่วยดูแลแล้วก็มั่นใจเพราะเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดของผู้ว่าอยู่แล้วนะคงจะมีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมธ.1อยู่ด้วยกำลังถูกเฝ้าจับตาดูว่าประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันจะจบลงอย่างไรจะได้แค่ปลาซิวปลาส้อยอย่างที่เขาปรามาสไว้หรือเปล่าหรือพอท่านนี้เข้ามาแล้วโอ้โหมันมีมากกว่านั้นอีกท่านก็ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คงจะต้องเดิมพันทั้งมธ.1และก็คนที่มาทำหน้าที่รักษาการปลัดซึ่งนะฮะท่านเองเคยบอกว่าในบรรดานักปกครองทั้งหลายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านอาวุโสสูงสุดทุกคนเป็นน้องท่านหมดท่านนับเป็นอาวุโส
0: แต่ตอนท่านเป็นอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ว่าภูเก็ตใช่ไหม
1: เป็นผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มาเป็นรองปลัด
0: ถูกท่านก็ถูกรับน้องเนี่ย
1: พอใช้คำว่ารับน้องเนี่ยท่านหันขวับเลยนะวันนั้นใครเป็นน้องทุกคนเป็นน้องผมทั้งหมดนะ
0: แต่เอาอย่างผมเปลี่ยนความหมายแล้วกันท่านก็โดนจับเนี่ยลงไปพื้นที่ใช่ไหมเอาจริงๆท่านคือไปเนี่ยแต่ว่าเจอของแข็งในพื้นที่อ่ะ
1: ครับ
0: นั้นอาวุโสไม่ใช่ตัวชี้ขาดครับ
1: ไม่ใช่ตัวชี้ขาด
0: สบายท่านก็เจอหนักเหมือนกันแล้วนายกยังประกาศว่าไม่ย้ายไปไหนนะเด้งได้อ่ะนั้นอาวุโสท่านครับก็ไม่ได้ใช้ได้เสมอไป
1: หนึ่งอาวุโสไม่ได้ใช้ได้เสมอไปสองผมคิดเร็วๆอ่ะคุณวิสุทธิ์นะต้องหนึ่งจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองในช่วงสั้นๆแล้วต้องไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะจะถูกรับน้องรับพี่แล้วก็สุดแท้แต่ก็ต้องกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้ววันนี้นะกลับมาเป็นเหมือนกับเป็นอธิบดีรอบรักษาการเป็นตำแหน่งอธิบดีนะคุณสุนัน
0: ท์
1: เพราะฉะนั้นถ้าคิดเร็วๆก็คือแล้วปัญหาลายถางต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะไม่รู้จะมีการจดบัญชียาวไว้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะฮะเรื่องนี้มันก็ด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาการเมืองกับการเมืองแต่ข้างในเองระหว่างสิงกับสิงด้วยกันเนี่ย
0: ในมหาดไทยสิงกับสิงจะไม่ธรรมดาแต่ว่านี่มันตีครับสุดท้ายเนี่ย ผมคิดว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวนะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้นายกเอาจริงรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อของจริงก็เอาจริง
1: ครับ
0: ปลัดก็เอาจริงแล้วก็ท่านรักษาการสถเนี่ยนะที่เป็นก็เอาจริงแต่ผมสะหรณ์ใจว่าคนที่จะถูกเช็คบัญชีเอาจริงเอาจังอ่ะเป็นระดับอธิบดีลงมาแต่เหนืออธิบดีลงไปเนี่ย
1: อ๋อ
0: ผมว่าไม่ถึงว่ะ
1: เออหลายคนก็คงคิดอย่างนั้น
0: อ่ะเออหลายคนคิดไม่ถึงอ่ะ
1: เพราะว่าคงจะต้องมีขอบเขตขันธสีมาของการที่จะต้องดำเนินการแต่ที่เจอแน่ๆก็คือผู้ที่นะสอบเข้ามาแล้วก็ใช้เงินใช้ทองแล้วเข้ารับตำแหน่งโดยทุจริตอันนี้เจอแน่ๆครับ
0: อันนั้นเจอแน่ใจถึงหน่อยพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วพวกเดียวกันไม่เป็นไรลุยเลย
1: นี่ผมยังพอผมคุยกับคุณที่สุดนะ
0: ครับ
1: ที่แม่ตอนหลังเนี่ยผมเอ่ยชื่อท่านไปหลายครั้งไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยตำแหน่งท่านหายไปนะอธิการบดีสถาอะไรนะราชภัฏนครราชสีมาที่ท่านให้สัมภาษณ์แล้วท่านเห็นข้อมูลอะไรทั้งหมดแล้วท่านทิ้งคำพูดไว้อยู่คำหนึ่งจำได้ไหมที่คุยคุณวิสุทธิ์เมื่อสัปดาห์ก่อนพี่หนูจะเอาจริงหรือเปล่าที่ถามว่าพี่หนูจะเอาจริงไหมแสดงว่าก็ยังคุ้นเคยกับท่านนายกอยู่ก็เลยเรียกพี่เรียกน้องเหมือนกับที่นะรองปลัดที่มาทำหน้าที่รักษาการนะเป็นพี่เป็นน้องก็น้องมาอยู่กับพี่นะวันนี้พี่ใช้น้องแล้ว
0: ครับ
1: อ่ะมาไกลครับคุณที่สุดเราพัก
0: กันก่อนนะครับสักครู่ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กับข่าวเด่นประเด็นร้อนครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เปิดไมโครโฟนนะก็ปิดไว้เมื่อสักครู่แล้วลืมนะฮะ คุณวิสุทธิ์ไปดูท่านนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเดินทางนะไปเยือนจีนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะมีภารกิจนะไปตรวจเยี่ยมกองทัพไทยนะพร้อมด้วยกับคณะซึ่งมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะร่วมอยู่ด้วยทีนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับได้ตรวจเยี่ยมได้รับฟังได้พบปะพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องที่จะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะก็มีคำถามว่าได้พูดคุยกับกองทัพก่อนเดินทางหรือไม่นะครับก็นายกก็บอกว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะตนต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็นายกหลี่เค่อเฉียงนะมีตั้งแต่ประเด็นทางการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงและการที่ตนเดินทางในวันนี้ก็ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่อยากจะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันทีนี้นักข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ถามว่าหากมีโอกาสเปิดอกพูดคุยกับผู้นำจีนจะคุยเรื่องประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาอยู่แล้วถามอีกว่าหากทางการจีนอยากจะเป็นตัวกลางพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาจะทำอย่างไรนายกตอบเพียงแค่ว่าเราก็ไม่ปิดกั้นนะถัดมาถามว่าจะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยหรือไม
0: ่
1: ท่านนายกบอกว่าต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่องและเรื่องนี้ก็ต้องพูดคุยกับทางเมียนมาด้วยนะโดยในต้นเดือนสิงหาคมผู้นำเมียนมาก็จะเดินทางมาเยือนไทยโอ้นี่นะเป็นวันก่อนเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะของเมียนมาที่มานะนายกก็บอกว่าเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยทั้งเรื่องของการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่นควันเรื่องมลพิษชนกลุ่มน้อยและยาเสพติดไปจนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงในการขจัดยาเสพติดซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศเมื่อถามว่าจะมีการคุยกับมินอองหลายที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทย อย่างไรท่านนายกก็บอกว่าทุกอย่างจะอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของไทยนะหากนำไปสู่ประโยชน์ของทั้งสองประเทศร่วมกันก็จะหาบทสรุปและบรรลุข้อตกลงด้วยความรวดเร็วประเด็นที่มินอองหลายจะมาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคุณที่สุดหลังจากที่เราเองได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาในวันก่อนโดยมีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพในฐานะประธานหมุนเวียนแต่เราเป็นเจ้าของสถานที่ก็อีกก้าวหนึ่งก็คือการมาของประธานาธิบดีมินอองหลายในต้นเดือนหน้าครับคุณที่สุดครับ
0: ครับในพูดถึงจีนนะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: เมืองไทยก็ต้องยอมรับว่าจีนมาลงทุนเยอะขึ้นนะเยอะมากเยอะมากทุนใหญ่ทุนที่เป็นทุนจีนก็มีแล้วก็ทุนเทาทุนดำก็ยอมรับว่ามีเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเข้าใจว่าตอนที่คุยกันจีนก็จะส่งสัญญาณไม่อยากจะให้มีคำพูดติดท้ายอ่ะเช่น
1: อ
0: ินเทาหรือว่าอินดำอย่างนี้นะไม่อยากให้มีคำนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่จีนตาในบ้านเราคุณมนตรีเรื่องของโอเคจีนลงทุนจีนดีๆมาเยอะแต่ว่าจีนที่มาในรูปแบบเทาหรือดำหรือมาในรูปแบบของการลงทุนที่เอาเปรียบบ้านเรานี่ก็มีเยอะอันนี้พูดกันตรงๆนะหลายแห่งด้วยกันล่าสุดที่เป็นพื้นที่การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากแหล่งใหม่ประเทศคือที่ระยองระยองที่เขาเปิดที่โครงอุตสาหกรรมนะฮะประมาณ 90% เป็นการลงทุนจากจีนคุณมนตรีนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของการลงทุนเนี่ยมีคนก็มองว่าเอ๊ะตกลงว่าไอ้การลงทุนเนี่ยแต่ละครั้งต้องมีการประเมินใช่ไห
1: ม
0: การทำเวทีประชาพิจารณ์นะฮะดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายนะบางแห่งไม่
1: ม
0: ีหลายแห่งก็มีคำถามว่ามันผ่านมาได้ไงในเมื่อมันไม่คือไงมันไม่ผ่านเกณฑ์
1: ไม่ผ่านกระบวนการตรงนั้น
0: แต่ว่าโรงงานบริษัทใหญ่โตฮาราผ่านมาได้ยังไงเป็นไปได้ไหมที่มีนอมินีคนไทยด้วย อำนวยความสะดวกเพราะว่าคนในส่วนราชการหรือภาคเอกชนหรือชาวบ้านก็ตามแต่นะฮะก็บอกว่าโนมินีคนไทยเนี่ยมันตอนลงทุนบริษัทเนี่ยมันต้องมีกระตังอ่ะมีคอนดิชั่นดีอ่ะเพราะอย่างการลงทุนเนี่ยนะครับของบริษัทเนี่ยมันต้องมีการประชุมร่วมแล้วไม่ใช่ร่วมแค่ชื่อนะมันต้องลงลายมือชื่อรับรองร่วมประชุมกรรมการโชว์หลักฐานทางการเงินเนี่ยมาหลายแห่งบอกว่าโนมินีเยอะทีนี้มีคนพูดอย่างนี้ครับบอกว่ามันเหมือนกับการยกแผ่นดินให้ไปเลยอ่ะคือพอวัดให้สร้างโรงงานแล้วเนี่ยยกแผ่นดินไปเลยกูทำอะไรก็ได
1: ้ครับ
0: ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นระยองก็เป็นจุดหนึ่งนะครับดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสิ่งต่างๆมันผังเมืองนะฮะมันก็ไม่ผ่านการประเมินอย่างจริงจังแต่ผ่านไปได
1: ้
0: ครับทีนี้ที่ระยองมันมีเกิดหลายเรื่องนะบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางปล่อยน้ำเสียเห็นไหมหรือปิดกั้นท่วมบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยจากโรงงานเนี่ยนะมันก็เข้ามาเยอะนี่ก็หลายคนก็เรียกร้องว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งเสริมการลงทุนมันต้องเขาเรียกไงต้องจริงจังแล้วก็ในการที่จะแก้หรือว่าป้องกันปัญหาด้วยที่เกิดข
1: ึ้
0: นนะครับพูดเรื่องนี้คุณตีขออนุญาตหน่อยนะครับพอดีผมไปดูข้อเขียนอันนึงเนี่ยผมว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์ที่ขออนุญาตอ่านให้ฟังอย่างเร็วๆนะครับเขาพูดถึงอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของกฎหมายต่อต้านการแทรกแซงจากต่างชาติเนี่ยมันต้องทำอย่างจริงจังอ่ะแล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องอะไรนะพ่อทิพย์แม่ทิพย์อ่ะ
1: อ๋อครับ
0: คือเด็กที่เกิดมาไม่ใช่ความผิดหรอกแต่ว่ามันมีการรับจ้างกันมาใช่ไห
1: ม
0: แม่จีนรับจ้างพ่อไทยที่ไม่รู้จักกันตั้งท้องแล้วก็ไปจดทะเบียนนะครับปรากฏว่าได้สิทธิ์มาถ้ามองแง่หนึ่งครับคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: เด็กคนนี้กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายมีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ถือครองที่ดินมีสิทธิ์เป็นข้าราชการ
1: ครับ
0: และมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันหนึ่งข้างหน้าเหมือนกัน
1: ง
0: ั้นถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันคือการสวมสิทธิ์สัญชาติเชื่อมโยงกับภาพใหญ่กว่านั้นนะมันก็เลยมีกระบวนการทุจริตเราดูแล้วมันก็แค่โกงกันแต่จริงๆที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่โยงใยถึงการสูญเสียอะไรมากมายของไทยด้วยจริงๆมันมีคดีอย่างนี้นะครับคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะที่ฟิลิปปินส
1: ์อ๋อที่นายกเทศมนตรีหรืออะไรตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่นายกเทศมนตรีชาวฟิลิปปินส์ถูกกล่าวหาว่าสอดแนมให้จีนใช่ไหมค้ามนุษย์นะฮะก็คือชื่อนี่ฮะชื่ออะไรกลัวเดี๋ยวจำชื่อจีนไม่ได้นะฮะ เป็นนายกเทศมนตรีเมืองบัมทางเหนือของกูมารีลาเป็นคนที่ชาวบ้านบอกว่าเธอทำงานดีมากเข้าใจชาวบ้านนะฮะแก้ปัญหาได้ดีเป็นที่รักของชาวบ้านแต่ปรากฏว่าเธอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วตอนหลังชัดเจนนะครับว่าเธอเป็นนายกเทศมนตรีแต่ว่าตั้งศูนย์การการช่อโกงขนาดใหญ
1: ่
0: ภายใต้คาสิโนนะฮะชื่อว่าฟิลิปปินส์ออฟชอร์เกมมิ่งออเปอเรชั่นแล้วก็เธอก็เป็นคนจีนที่ตั้งมาสอดแน
1: ม
0: มันก็จะไม่เกินเลยที่บอกว่าเรื่องนี้ต้องจริงจังมากกว่านี้นะครับกับ
1: ครับ
0: พวกนี้ไม่ได้แปลว่ามีตั้งข้อตั้งแง่กับการมาของจีนนะแต่ว่ามาแล้วเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบมีอะไรที่จริงจังไม่เป็นดอมินีไม่หวังจะได้การลงทุนแล้วไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็ต้องทำการทุจริตด้วยก็ฝากไว้แล้วกัน
1: คือถ้ามันถ้ามันเริ่มต้นด้วยนี่แหละความช่อฉนอย่างเนี้ยแน่นอนที่สุดมันก็ไม่นำไปสู่สิ่งที่บอกว่าเออนะเหมือนกับที่ในทางพระพุทธศาสนานะนะต้นอาจจะมาไม่ดีนะมาไม่ดีแต่จะไปดีคืออาจจะใช้หลักตรงนั้นมาจับไม่ได้ซะเลยทีเดียวนะฮะ พราะว่าเมื่อมันมาโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต่อให้นะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีถูกปลูกฝังมาเป็นอะไรอย่างดีได้รับการศึกษานะก็จะเป็นทรัพยากรที่ดีในสังคมแต่บังเอิญว่ามันไปเชื่อมโยงตัวอย่างจากฟิลิปปินส์ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าวิตกกังวลซึ่งเราได้เห็นคำว่านอมินีเนี่ยผ่านนะหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นอย่างกรณีไชน่าเรนเวนะที่สตง.และถัดมาเนี่ยพอมาถึงเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่อยู่ในรายชื่อเป็นนอมินีนะผู้ถือหุ้นนะแม่มาเป็นพ่อทิพย์ที่อยู่ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยถ้าจับครับคล้ายครับคาชื่อประจวบหรือยังไงเนี่ยโอ้โหนี่กลายเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นนอมินีให้เขาตลอดเลยหรือนี่คือวนเวียนอยู่แต่เรื่องต่างๆเหล่านี้ครับคุณที่สุดครับเชิญครับ
0: ก็ถ้าดูต่างประเทศเขายังมีกฎหมายที่มีหลายประเทศนะแต่บอกว่าไทยไม่มีกฎหมายต่อต้านการแทรกแซงต่างชาติไม่มีหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำเรื่องนี้นะครับก็เรื่องที่ต้องฝากรัฐบาลแล้วก็คนไทยต้องดูด้วยไม่ต้องการแทรกแซงมันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับบางข้อความต้องบอกว่าบางข้อความตอนบางข้อความบอกว่าตอนเนี่ยผมดูสี่คุณมนตรีผมแช่กิจเขาหน่อยผมไปเอาเขามาตอนต้นๆบางส่วนนะครับ
1: คร
0: ับจับสายลับผมเอาความบางส่วนแต่ว่านี่คือประเด็นใหญ่ที่ต้องคบคิดกันนะ
1: เข้าใจว่าหลายที่หลายแห่งนะฝนอาจจะกำลังเทลงมานะฮะช่วงนะเวลาแบบนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านกันพอดีขับรถขับราก็ระมัดระวังรอบเป็นหน้าฝนผมพาไปดูข่าวนะก็ถือว่าท่านนายกของเราเนี่ยนะก็เป็นคนที่ไม่ขาดสีสันจริงๆเลย
0: วันนี้มีอะไรก
1: ะก็เหมือนกับจะไปหลายวันก็ต้องสร้างสีสันขึ้นไม่ใช่สร้างขออภัยนะต้องมีสีสันให้ได้เห็นกันหน่อยเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไปเยือนกองทัพไทยนะไปตรวจเยี่ยมไปอะไรต่อไม่อะไรในข่าวเขาก็บอกว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็มีการประชุมหารือกับผู้นำเหล่าทัพนะฮะช่วงนี้แหละครับช่วงของงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบรรดาผู้นำเหล่าทัพท่านนายกรัฐมนตรีได้โชว์เป่าแซกโซโฟนโดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาบรรเลงบนโต๊ะอาหารต่อหน้าผู้นำเหล่าทัพนะโดยนั่งด้านข้างปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งหลายท่านก็คงจำคือไม่ได้ไปขึ้นบนเวทีอะไรที่เป็นพิธีการแต่นั่งตรงนั้นนะข้างหน้าก็ยังมีแก้วน้ำมีจานมีชามมีอะไรแต่ท่านก็ผ่อนคลายนะบรรยากาศหลังจากรับประทานอาหารก็เลยนะบรรเลงเพลงนะเป่าแซกโซโฟนเพื่อที่จะนะสร้างบรรยากาศขึ้นในงานก็ห่างหายไปหลายวันนะครั้งนี้ก็นะมีการเป่าแซกนะเป็นอีกสีสันหนึ่งของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
0: นายกนี่เป็นคนมีความสามารถด้านดนตรีเยอะหลายชิ้นแล้วก็ร้องเพลงเก่งด้วย
1: ไม่ได้ออกเทปนะมีไหมไม่มีนะ
0: ไม่ออกฮะไม่มีออกแต่ว่าช่วงหลังก็ระวัดระวังในการร้องเพลงนะมันมีช่วงไม่เอาเดี๋ยวเรื่องเก่าแล้วเอา
1: เ
0: นี่ย
1: เก่ามาก
0: มันมีคลิปที่เป็นร้องกับเบิร์กกับฮาร์ด
1: อ๋อโอ้โหมันเป็นเพลงแปลงเน
0: ี่
1: ยเป็นเพลงแปลงชนิดที
0: ่เข้าสู่การ
1: หนึ่งท่านยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสองเข้าใจว่าจะนานมากจนกระทั่งยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยด้วยซ้ำไปหรือเปล่าน
0: านนานนานแล้ว
1: นะแต่ทุกอย่างมันจะถูกบันทึกเอาไว้หมดไง
0: ใช่ใช่
1: เนื้อหาฟังแล้วสะดุ้ง
0: เป็นนายกก็ระวังหน่อยแต่ข้อจริงผมว่าเป็นสิ่งที่ดีคือเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งเข้าหาคนง่ายเป็นกันเองเข้าถึงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนรักคนไม่ถือตัวก็น่ารักอ่ะก็เป็นบุคคลที่ดีนะผมว่าไม่ว่าน่าสงสัยแต่ว่าคนที่คาดหวังนายกก็ว่าก็อันนี้ดีแล้วนะแต่นายกช่วยทำเรื่องที่เป็นวาระด่วนๆเรื่องจริงจังหน่อยนะอย่าแค่มอบงานให้สั่งงานอย่างเดียวไง
1: ครับนะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ท่านนั่งควบอยู่ฝ่ายค้านเขาก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไป ตำหนิฝ่ายค้านเขาไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่า
0: ใช่ใช
1: ่ก็เป็นยุคที่งานหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยหลายปัญหาเนี่ยมันเกิดกับกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักในช่วงจังหวะเวลาเนี่ย
0: คุณรู้จริงก็นั่งมากี่ปีหลายปีอยู่นะตั้งแต่ยุคของคุณแพทองธารนะ
1: ครับ
0: อยู่ก่อนนั้นก็นั่งอยู่ก่อนท่านผมจำไม่ได้แต่ก็นั่งมานานอ่ะ
1: ที่ยุคคุณแพทองธารนั่นแหละนั่งจนกระทั่งเข้ามาขอคืนไง
0: อืมแล้วก็ไม่ยอมนะ
1: พอไม่ยอมแล้วกลับไปช่วงสั้นๆ2เดือนเสร็จๆแล้วกลับมาอีกครั้งก็กลับมานั่งต่อนะแล้วพอมาครั้งนี้นะก็ท่านก็ยังอยากจะเข้าไปทำในสิ่งที่เข้าใจว่านะอยากจะทำให้มันทำต่อนะก็เลยต้องยังกลับไปที่มหาดไทยอยู่จนกระทั่งครั้งเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายมันก็เลยเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะที่ท่านนั่งควบเก้าอี้มอท.1 อยู่ด้วย
0: มีคนบอกว่าลุกให้คนอื่นทำคือถ้าไม่ได้ทำไม่ดีแล้วก็ลุกให้คนอื่นหน่อยเวลาเป็นนายกภาระเยอะนะครับ
1: ครับ
0: เอ๊ะหรือว่านิดนึงผมเป็นโฆษกให้ท่านประธานสภาหน่อยได้ไหมครับ
1: โอ้โหแถลงผลงานเลยครับ
0: 122วันพลิกโฉมของสภาแก้ปัญหาประชาชนครับใครตั้งชื่อให้อลังการมากวันที่แถลงตรง122วันนะ
1: ครับ
0: คุณโสพลสารามบอกว่าผ่านกฎหมาย14ฉบับมากที่สุดในรอบ10ปีนะฮะแล้วก็ในสมัยผมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีตอบกระทู้มากที่สุดกระทู้สด36กระทู้มาตอบถึง33กระทู
1: ้ครับ
0: แต่วงเล็บน่าจะส่งแทบตัวแทนมาเยอะเหมือนกันนะรัฐมนตรีแล้วก็อันนี้จริงป่ะคุณมนตรีปรากฏว่าไม่มีการ walk out เหมือนสภายุคก่อนๆจริงป่ะวันนี
1: ้คือหนึ่งสภาไม่ล่ม
0: ไม่ล่ม
1: นะครับนะฮะส่วนใครจะ walk out เป็นการส่วนตัวนั้นนะก็เข้าใจว่าแม้เพิ่งสมัยแรกนะส่วนใหญ่การ walk out องค์ประชุมล่มเนี่ยมันจะเป็นช่วงเลย2ปีของอายุสภาไปแล้วคุณวิสุทธิ์นะ
0: คร
1: ับ พรรคร่วมรัฐบาลก็อาจจะมีการเหยียบตาปลามีปัญหาขบเหลี่ยมกันนั่นน่ะคือปัญหาของสภาก็จะสะท้อนจากปัญหาภายในของรัฐบาลนั่นแหละ
0: ครับก็ดีคุณสุพลแถลงนะที่สำคัญคือที่ผ่านมาความสำเร็จเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายดีมากส่วนที่วิจารณ์ว่าสภาไม่มีผลงานถือว่าวิจารณ์ด้วยความอคติครับ
1: ต่อไปถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องระมัดระวังหรือจะกลายเป็นอคตินะคุณที่สุดนะ
0: แม่คุณโสพลกำลังแถลงก่อนวักแรกดีวักหลังนี่เป็นอคติไปเอาเป็นว่าเหลือนิดหน่อยนะผมปิดท้ายแล้วกันนะครับบอกว่าภารกิจหลักก็คือสภาต้องใช้คุ้มค่าทำกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับภารกิจหลักนะภารกิจรองครับทำสภาให้เป็นหน้าตาของประเทศนะครับแล้วก็จะทำสภาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ท่องเที่ยวศึกษาดูงานบ่มเพาะประชาธิปไตยอย่าติดอยู่กับอดีตครับแม
1: ่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเติมในมุมของฝ่ายค้านเข้ามอง122วันอย่างไรและในขณะเดียวกันวันนี้เห็นคุณวิราชจันทรพิทักษ์ที่ต
0: ั
1: ว
0: แ
1: ท
0: น
1: เรื่องของสภาก็ไปแถลงอีกมุมหนึ่งในส่วนของสภาด้วยเหมือนกัน
0: คุณวิราชที่มารู้เลยมาพูดเรื่องอะไร
1: วันนี้หมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่อง

0: องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดบวกขึ้นมา 5.08 จุดครับยังเป็นการปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะครับวันนี้วอลุ่มน้อยกว่าเมื่อวานแล้วนะครับติดไปที่ 1,635.29 จุดเพิ่มขึ้นมา 5.08 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับมูลค่าการซื้อขาย 77,417.92 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ในดัชนีปรับตัวขึ้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,639.65 จุดและจุดต่ำสุด 1,629.34 จุดหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา325หลักทรัพย์ลดลง139หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง195หลักทรัพย์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับคุณสุโชติครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: กลับเราเห็นเทรนด์แบบนี้ติดกัน2วันต่อเนื่องแล้วนะครับคุณสุโชติครับ
3: ครับต้องบอกว่าต่อเนื่องมาสักระยะนึงละในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟนะครับก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุทธิมาต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดวันนี้ก็ยังเป็นผู้ซื้อสุทธิอยู่นะครับแล้วก็ระดับสักประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทด้วยนะครับถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เม็ดเงินฟันโฟที่เข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของการลงทุนของไทยตอนนี้เนี่ยเม็ดเงิน FDI เนี่ยรอเข้าประเทศไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยครับเมื่อ2วันก่อนนะครับทางหลักทรัพย์ KGI เรามีจัดคอนเฟอเรนซ์คอลกับทาง BOI นะครับก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือในเรื่องของโครงการ Thailand Fast Pass เนี่ยอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับถือว่าตอนนี้ประมาณ 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Thailand Fast Pass ก็คือจะเร่งรัดระบบต่างๆที่ขอ BOI กันไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้เงินเข้ามาลงทุนในไทยให้เร็วที่สุดเนี่ยครับตอนนี้ 200,000 กว่าล้านนะครับสำหรับโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าโครงการต่างๆที่เข้ามาอยู่ใน Thailand Fast Pass เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve ทั้งหมดเลยนะครับ New S Curve นี่คือพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกรถ EV นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วอีกประเด็นนึงนะครับคือเรื่องของ data center ที่ขอ BOI กันมาเยอะๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ 800,000 กว่าล้านนะฮะต้องบอกว่าจัดคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อพิจารณา data center นอกเหนือจากโครงการ Thailand Fast Pass นะครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องพิจารณากันเพิ่มนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของในเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเม็ดเงินที่รอเข้าประเทศไทยที่เป็น FDI หรือ Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับ1 ล้านล้านบาทรออยู่นะอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมองประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่วัฏจักรรอบใหม่ของการลงทุนนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยนะสำหรับในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเม็ดเงินฟันโฟน่าจะยังต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นภาพทิศทางที่ดีก็คือวันนี้เนี่ยหุ้นเดลต้าที่เคยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ขึ้นทีหนึ่งลงทีหนึ่งก็จะมีความผันผวนกับดัชนีเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าหุ้นเดลต้าจะลงตามหุ้นกลุ่มพวกเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเหนือนะที่ปรับตัวลดลงกันลงมานะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินที่กระจายไปสู่หุ้นกลุ่มเรียกว่าเป็นบิ๊กแคปกลุ่มอื่นนะฮะก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็ล่าสุดในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มโลกลั่นนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณตอนนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นรอบของการเตรียมทยอยรายงานผลประกอบการหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงสำหรับนักลงทุนนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีลักษณะการเซลล์ออนแฟกออกมาบ้างนะครับจะมีการเทคโปรฟิตบ้างสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารแต่ว่าจะเป็นการกระจายเม็ดเงินไปสู่กลุ่มอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับตัวหลักๆตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะครับพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ เรียกว่าเป็นไม้สองที่รองรับเม็ดเงินละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศเองก็ถือว่าดูดีในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็มีเตรียมที่จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ถือว่าจะมีกลุ่มนึงที่มีความน่าสนใจขึ้นมาก็คือหุ้นในกลุ่มพวกโรงแรมแล้วก็สายการบินนะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจจะต้องติดตามนิดนึงนะฮะยังเป็นความเสี่ยงอยู่เนี่ยก็คือตอนนี้นะฮะที่สหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะมีการเบรกการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ละในรัฐหนึ่งก็คือนิวยอร์กนะครับก็คืออาจจะมีความกังวลเรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่างเนี่ยมันเริ่มเยอะและเริ่มที่จะมีส่งผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามนะฮะว่าจะมีผลกระทบไปถึงรัฐอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งมันอาจจะทำให้ความต้องการใช้พวกซัพพลายเชนในกลุ่มอุตสาหกรรม data center เช่นนะครับอย่างสินค้าของ Delta อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการสะดุดตั้งเล็กน้อยนะครับในฝั่งของ demand นะครับแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นการสะดุดระยะสั้นเท่านั้นเองนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นแม้ว่าถ้าทางสหรัฐบางรัฐเนี่ยเขาหยุดการสร้างนะครับมันก็จะกระจายไปที่ประเทศอื่นๆแทนนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีการกระจายมาตรงนี้แทนนะครับก็อาจจะผมมองว่าน่าจะเป็นการสะดุดแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโมเมนตัมต่างๆยังคงเป็นทิศทางที่เป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าระมัดระวังกลุ่มเดียวก็คือหุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะๆนะครับก็ระวังเรื่องการถูกเทคโปรฟิตเท่านั้นเองนะครับ
2: ครับผมครับแนวโน้มพรุ่งนี้โมเมนตัมจะยังเป็นเชิงบวกอยู่ไหมครับรวมถึงเรื่องผลประกอบการเนี่ยคุณสุโชตคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
3: ครับสำหรับตอนนี้เบื้องต้นนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการไตรมาสที่2เนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ที่เราเริ่มทยอยพรีวิวผลประกอบการเนี่ยดูแล้วไม่ได้น่ากังวลมากนักนะครับแม้ว่าจะมีสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการไม่ได้แย่อย่างที่กังวลว่านะผู้ป่วยต่างชาติจะไม่เดินทางมาไทยนะครับถือว่าไม่ได้แย่นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ไตรมาสที่2เนี่ยไม่ได้แย่มากนักนะครับหุ้นในกลุ่มที่เน้นการท่องเที่ยวในไทยก็อาจจะเจอเรื่องของปัญหาโลซีซันเป็นปกตินะครับแต่ว่าอย่างหุ้นตัวใหญ่นะฮะในกลุ่มท่องเที่ยวอย่างหุ้นมินเนี่ยต้องบอกว่าโรงแรมหลักของเขาอยู่ทางยุโรปนะครับผลกระทบถือว่าน้อยมากนะครับผลประกอบการไตรมาสที่2ที่ยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่านะฮะไตรมาสที่2เนี่ยผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็โมเมนตัมน่าจะเริ่มกลับมาด้วยซ้ำในไตรมาสที่3นะครับ
2: ครับผมพรุ่งนี้ในเชิงเทคนิคครับให้แนวรับการต้านยังไงดีครับ
3: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับผมมองแนวรับถ้าเกิดว่าจะมีการพักฐานเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการเทคโปรฟิตมีโอกาสนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงวันศุกร์นะครับก็มีโอกาสที่จะพักบ้างผมก็มองแนวรับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่แถวๆบริเวณ1620นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านสำคัญ 1,645 นะครับน่าจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับไม่น่าจะเคลื่อนไหวมากนักสำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าคืนวันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะครับสำหรับวัยเก๋าที่กำลังกังวลเรื่อง AI ขอบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้เนี่ยคลื่นความคิดกำลังจะเปลี่ยนมือถือของคุณให้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขแค่ใช้เครื่องเดียวที่มีอยู่นะครับ Thinking Radio ชวนพี่ๆวัย 40+ 50+ และผู้ที่กำลังเกษียณเนี่ยมาร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษแบบจับมือทำนะครับ AI for Life ปี3ครับตอนที่มีชื่อว่า Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI นะครับเรียนง่ายสนุกแล้วไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับสิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้นั้นใช้เพียงมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวนะครับเนรมิตภาพถ่ายเปลี่ยนรูปธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องราวสุดปังสร้างวิดีโอสุดล้ำตัดต่อคลิปเก๋ๆไว้ส่งต่อแล้วก็โพสต์อวดลูกหลานนะครับรวมถึงฝึกทำบันทึกชีวิตด้วย AI ไว้แบ่งปันเพื่อนๆในงานเลี้ยงรุ่นก็น่าสนใจทีเดียวนะครับไฮไลท์ของงานนั้นคือเราจะได้เรียนกับอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุมานานเกือบ30ปีนะครับดูแลใกล้ชิดด้วยทีมสตาฟทั้ง10คนคอยประกบแบบจับมือทำส่วนรายละเอียดของกิจกรรมนั้นงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับที่โรงแรม The End Road รัชดาราคาท่านละ 3,900 บาทซึ่งจะมาพร้อมกับคู่มือ1ชุดดูคลิปย้อนหลังได้1เดือนเต็มนะครับและอาหารว่าง2เบรกบุฟเฟ่ต์รางวัลแต่ไม่อั้นนะครับแต่ว่ารับจำนวนจำกัดครับเพื่อให้เรียนรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ50ที่นั่งเท่านั้นวิธีสมัครนะครับแอดไลน์กันเข้ามาครับที่ @thinking radio มี @ sign นำหน้านะครับไปพิมพ์ thinking radio ติดกันนะครับ @thinking radio แล้วพบกัน ในวันที่1สิงหาคมนะครับเรามาดูภูมิภาคกันหน่อยนึงนะครับวันนี้เคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างสำหรับตลาดนะครับเซี่ยงไฮ้

0: ขอตัวลงเกินคาดนะครับหางเส็งปิดที่ 25,000 กับอีก8จุดเพิ่มขึ้นมา 327.50 จุดคิดเป็น 1.33% นิกเคอิโตเกียวปิดร่วงลงอย่างหนักเลยครับในวันนี้เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่พากันปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ประกอบกับการร่วงลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นดัชนีอ้างอิงที่มีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสูงก็บั่นทอนบรรยากาศการลงทุนเพิ่มเติมนะครับนิกเคอิโตปิดไปที่66,835 ครับร่วงลงไปเกือบ 2,000 จุดนะครับคิดเป็น 2.79% หลังจากร่วงลงไปกว่า 3% ในช่วงสั้นๆนะครับส่วนคอสปีวันนี้ดิ่งลงกว่า 6% นะครับจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ท่ามกลางความตึงเครียดตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,820.60 จุดลดลงไป 460 กว่าจุดคิดเป็น 6.37% นะครับS&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดแทบไม่ขยับนะครับในวันนี้ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคไม่คงทนกลุ่มสาธารณูปโภคและกลุ่มบริการผู้บริโภคนะครับก็ได้ช่วยชดเชยการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่8,840.70 จุดลดลงไป 0.4 จุดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ 0%All Ordinaries ปิดไปที่ 9,036.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 2.30 จุดก็ insignificant มากๆเลยนะครับ 0.03% ถ้าเทียบเป็น percentage นะครับส่วนความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมชวนช็อป15แบรนด์เด็ดเมืองยะลาของดีแดนใต้ที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะครับในงาน Grand Halal Bangkok 2026ซึ่งจัดกันอยู่ที่ Bytech Bangna นะครับกระทรวงพาณิชย์ดึงซีรีส์ดัง VTV ดันสินค้าไทยเจาะคนรุ่นใหม่ทั่วเอเชียครับขณะที่ DE เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างปปง CIB เปิดเพจรับหลักฐานเหยื่อหลอกออนไลน์ย้ำมีเพจทางการเพจเดียวเท่านั้นนะครับกนช.เคาะ68โครงการกว่า868ล้านเร่งฟื้นฟูภาคใต้ขีดเส้น90วันบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนะครับในขณะที่อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เปิดขึ้นวันนี้และฮือฮากันมากนะครับ Cloud 11 โปรเจกต์ยักษ์ 20,000 ล้านที่ไม่ใช่แค่พื้นที่สร้างสรรค์แต่หวังปลุกย่าน Creative ให้กับสุขุมวิทใต้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันกับ True Digital Park นะครับมูลค่าอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ของประเทศไทยนั้นเติบโตด้วยมูลค่าตลาดกว่า 1.4 ล้านล้านบาทจ้างงานให้กับผู้คนกว่า1ล้านคนแต่ไทยนั้นยังขาดย่านสร้างสรรค์ที่ออกมาตอบโจทย์กลุ่มนี้นะครับจึงมี Cloud 11 เกิดขึ้นครับเป็น Big Project 20,000 ล้านบาทจาก MQDC ครับที่พร้อมจะเป็น Creative Landmark แห่งใหม่ของไทยและเอเชียเพราะว่าไม่เพียงแต่จะปลุก Energy ปุณวิถีเท่านั้นนะครับแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนย่านสุขุมวิทใต้เนี่ยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เลยนะครับมาพร้อมกับพื้นที่ 25,000 ตารางเมตรออกแบบขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ที่ครบวงจรนะครับเชื่อมโยง Creator แบรนด์นักลงทุนและผู้บริโภคเข้าด้วยกันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
5: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับวันนี้อยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะก็ได้คุยกันหลายเรื่องนะครับที่โยงกันไปหมดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬา World Cup กับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อัปเดตล่าสุดกับด้านของภูมิรัฐศาสตร์สงครามนะครับว่าจะมีอะไรเป็น recommendation ให้กับการลงทุน นักลงทุนบ้างนะครับเดี๋ยวรอฟังกันในช่วง

0: นี้แหละครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี10,000บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะให้ AI นั้นมาช่วยขายและสร้างออนไลน์ให้ปังต้องมาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับ AI for Life ปีที่3ตอนที่มีชื่อว่า AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับเป็นโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ให้ปังด้วย AI ภายในเวลา1วันนี่แหละครับอยากจะขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านตัวเลข0จนขายเป็นกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆที่ทุกท่านจะได้พบจากงานนี้นะครับคือเราจะสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านนะครับหมักหมุดแล้วครับและพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทเรียนเต็มวันและอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่โรงแรมนะครับรับเพียงแค่50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับสมัครด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามาครับที่ Official Line Account ของคลื่นความคิดของเรานะครับat thinking radio พิมพ์คำว่า thinking radio ติดกันและมี at sign อยู่ข้างหน้านะครับ at thinking radio ช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: เกาะติดเศรษฐกิจในข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับเราอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนะนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับซึ่งในช่วงที่ยังมี World Cup อยู่เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการเมืองและเรื่องของเศรษฐกิจมันเข้าไปแทรกอยู่ในวงการกีฬาแล้วนะครับแหมมาในจังหวะที่เราทราบนะครับว่าใครจะไปเจอกันในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในรอบเซมิไฟแนลแล้วก็ไฟแนลเนี่ยนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไฟแนลเนี่ยจะเป็นการพบปะกันระหว่างอาร์เจนตินาและสเปนอาร์เจนตินาซึ่งเคยเป็นแชมป์เวิลด์คัพในสมัยที่แล้วนะครับที่กาตาร์ในปี2022ส่วนสเปนเองก็เป็นแชมป์ยูโรในปี2024นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแมตช์หยุดโลกเลยนะครับคืนอาทิตย์ข้ามจันทร์ส่วนสำหรับชิงที่3ก็เป็นการพบปะกันระหว่างฝรั่งเศสใช่ไหมฮะฝรั่งเศสกับอังกฤษอังกฤษนะครับคุณเอ็มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วีครับ
0: นึกว่าจะต้องไปเตะกันที่ฟ็อกเลนแล้วนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา
2: ผิดหวังว่าครับ ผิดหวังมากครับเมื่อคืน
0: ชัดเลยว่าเชียร์ใครไม่ได้ไม่ใช่แฟนอาร์เจนตินาเหรอฮะ
2: อ๋อไม่ใช่ครับอาร์เจนตินาเราเป็นแฟนของไวน์กับบีฟของเขานะฮะกับเนื้อวัวเขาแต่ที่เหลือก็ ก็จริงๆจริงๆพอพี่วีพอพูดถึงเรื่องอังกฤษกับอาร์เจนตินานี่จริงๆมีเรื่องอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะพี่อืม
0: เนี่ยยังไงบ้าง
2: จ
0: คร ริ ับ
2: ง
0: เอ็
2: ๆ
0: ม
2: ก็
0: องไงบ้างครับสองประ
2: จ
0: เท
2: ริ
0: ศ
2: ง
0: นี้
2: ๆอันหนึ่งที่จริงๆสองประเทศเนี้ยในเชิงของฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มมาเป็นคล้ายๆเป็น rival เป็น arch rival เป็นแบบเหมือนศัตรูทางฟุตบอลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ100 กว่าปีก่อนเนี่ยอังกฤษกับอาร์เจนตินานี่รักกันมากเลยนะฮะเป็นคู่ค้าเศรษฐกิจรายใหญ่แล้วก็เขาบอกคนอังกฤษไปอยู่ที่นั่นใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6มีช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจของอาร์เจนตินาหลักๆมาจากเศรษฐกิจอังกฤษพยุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรถไฟเรื่องธนาคารเรื่องการศึกษาเรื่องต่างๆนานาอุตสาหกรรมพี่วีเชื่อไหมครับว่า Harrods ห้าง Harrods ชื่อดังของอังกฤษเคยมีสาขาต่างประเทศ1 สาขาอยู่ที่บิลโนสอาร์เรสนะฮะอยู่ที่อาร์เจนตินาก็คือจริงๆแล้วมันคือเป็นเมืองอังกฤษเลยฮะดริฟเวนโดยอังกฤษโดยสมัยก่อนทางอาร์เจนตินาก็ส่งพวกสินค้าเกษตรนะส่งพวกเนื้อวัวนะครับไปให้อังกฤษแล้วอังกฤษก็มาช่วยเรื่องรถไฟช่วยเรื่องคอมเมอร์สนะฮะถ้าพี่วีสังเกตนะฮะฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็มาจากอังกฤษเอามาลงให้อาร์เจนตินาแล้วถ้าการแข่งขันอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนนะว่าอินฟลูเอนซ์ของอังกฤษเยอะมากอเมริกาใต้ประเทศเดียวเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดที่เล่นรักบี้เนี่ยก็คืออาร์เจนตินาเวลาที่ไปแข่งอ่ะก็คือจะเป็นอาร์เจนตินาไปแข่งกับอังกฤษแข่งกับฝรั่งเศสอิตาลีอะไรมันจะมีไม่กี่ประเทศที่เล่นรักบี้แล้วอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่นอกจากเก่งฟุตบอลแล้วก็เล่นรักบี้ด้วยนะเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรมาเยอะมากนะครับ
0: เนม
2: แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นคล้ายๆเป็นพันธมิตรเป็นเพื่อนอะไรนะครับ
0: โปโลขี่ม้า
2: โปโลด้วยใช่คือหลายๆอย่างได้รับการอิมโฟเรนซ์มาจากที่อังกฤษเยอะมากแล้วอเมริกแล้วก็ทำให้ช่วงแรกๆประมาณ100 กว่าปีก่อนเนี่ยเมื่อประมาณปี1900ครับพี่วีตอนนั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเคยเป็นประเทศที่รวยเป็นอันดับ4ของโลกและหลังจากนั้นนโยบายต่างๆนานาของรัฐบาลก็ทำให้อาร์เจนตินาก็ถดถอยมาเรื่อยๆนะถึงจะถดถอยด้านเศรษฐกิจแต่ฟุตบอลเขาไม่ถดถอยนะเขาก็ไปเรื่อยๆแล้วก็พอเมื่อกี้พี่วีพูดว่าทำไมอังกฤษถึงทะเลาะกับอาร์เจนตินาก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงฟอกเลนวอร์นะช่วงสงครามฟอกเลนนะซึ่งอังกฤษก็บอกเป็นของอังกฤษอาร์เจนตินาก็เคลมว่าเป็นของอาร์เจนตินาแล้วก็ตอนนั้นผมจำไม่ได้ General Gutierrez นะฮะก็อยู่ก็ไปยึดเกาะฟอกเลนและช่วงนั้นก็นายกอังกฤษก็เป็นมาร์กาเร็ตทัชเชอร์นะฮะก
0: ็
2: ส่งเรือรบไปใช้เวลา3 อาทิตย์เดินทางถึงแต่พอชนะปุ๊บตอนแรกนะฮะคือมันสงครามมันก็เกี่ยวกับ politics คือตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาก็เหมือนความนิยมของนายกช่วงนั้นนะน่าจะไม่มีคือ General Gutierrez ก็ไม่ค่อยดีมากก็เลยไปยึดบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นของเราก็ไปยึดมาเราก็จะคุ้นๆนะถามประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเราก็เวลาเกิดสงครามปุ๊บมันจะทำให้คนเกิดชาตินิยมขึ้นมาและความนิยมของผู้นำจะขึ้นมาใช่ไหมก็นานาเจดีนาก็มองไปว่าเฮ้ยอังกฤษคงไม่เอาหรอกไอ้เกาะฟอกแลนด์เนี่ยเดี๋ยวไปยึดมามันไกลไปแล้วใครจะมาลบเกาะอะไรก็ไม่มีอะไรเลยปรากฏอังกฤษไม่ยอมอังกฤษก็เกือบจะยกเลิกแล้วแต่ทัชเชอร์บอกไม่ได้เป็นดินแดนของอังกฤษเขาจะไปเอาคืนก็ปรากฏว่าตอนแรกทัชเชอร์นี่ความนิยมของทัชเชอร์ตกต่ำมากเลยนะแต่พอชนะสงครามปุ๊บกลายเป็นรัฐมนตรีที่รับความนิยมมากที่สุดหลังจากวินสตันเชอร์ชิลล์เพราะนั้นการสงครามเนี่ยถ้าพอชนะปุ๊บเนี่ยมันก็ลิงก์กับความนิยมได้นะเพราะนั้นแล้วมันก็เลยสงครามฟอกเลนเนี่ยมันเกิดปี1982แล้วเพิ่งปี1986ถ้าพี่วีจำได้อังกฤษก็แข่งกับอาร์เจนตินาปี1986ที่เม็กซิโกนะแล้วก็มีนักบอลที่เก่งมากท่านหนึ่งชื่อมาราโดน่านะก็คือใช้มือชกขึ้นไปทำให้ลูกบอลเข้าประตูเป็นประตูแรกของอาร์เจนตินาในอังกฤษก็แล้วทุกคนก็เห็นว่าเป็นใช้มือแต่ว่ากรรมการไม่เห็นแล้วพอให้สัมภาษ อาร์เจนตินามาราน่าก็บอกอันนี้เป็นแฮนด์ออฟกอดเป็นหัตถ์ของพระเจ้านะครับแต่เขาจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยเขาชนะเนี่ยไม่ได้ทำเพื่ออาร์เจนตินาอย่างเดียวคือเป็นแบบเหมือนเป็นการล้างแค้นสงครามฟอกแลนด์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าสองคู่นี้พอแข่งกันทีไรมันก็จะต้องแบบย้อนกลับไปทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเพื่อนรักกันนะฮะเศรษฐกิจพึ่งพาการแฮร์รอดไปเปิดสาขาสองคนอาร์เจนตินาก็อะดอปculture อังกฤษมาเยอะ culture ยุโรเปียนมาเยอะนะครับ
0: ส่วนคู่ฝรั่งเศสล่ะครับ
2: โอ้ฝรั่งเศสผมไม่ได้ดูครับเปิดมันดึกมากเปิดเมื่อคืนแบบนานๆทีเขาเจอกันแล้วฝรั่งเศสผมก็ดูว่าฝรั่งเศสก็แพ้สเปนแต่ก็ผมก็ดูแต่ไฮไลท์นะแต่ก็สเปนก็เป็นทีมที่ผมว่าเขาก็ปรับเยอะผมว่าบางประเทศที่ใช้กีฬาในมาเป็นการปรับตัวแล้วใช้หลักการคิดไปว่าต้องทำยังไงกีฬาถึงจะเก่งได้มันก็เห็นสะท้อนออกมาว่ารัฐบาลให้ความสนใจแล้วใช้แนวคิดเข้าไปไม่ใช่ว่าใช้แบบเด็กเส้นไปเล่นหรืออะไรคือมีแนวคิดจริงๆแล้วก็คัดด้วยเขาเรียกอะไรนะคัดด้วยความสามารถจริงๆนะครับแล้วมันจะทำให้กีฬามันเกิดขึ้นได้ความสามารถด้วยแล้วก็มันต้องมี economic opportunity อย่างเช่นอย่างพวกประเทศที่ไปบอลโลกส่วนใหญ่ก็คือจะมีเส้นทางอาชีพของเด็กสมมติเด็กเก่งสมมติเด็กไทยก็ต้องเรียนมัธยมเลยแหละอันนี้ก็อาจจะคุณไม่ต้องเรียนละคุณไปโรงเรียนพิเศษเลยไปเรียนเข้าไปลงไปสโมสรเลยแล้วเดี๋ยวไปเรียนที่สโมสรแล้วก็ฝึกกีฬาเป็นหลักพอจบกีฬาที่สโมสรก็ได้เงินเดือนด้วยแล้วเสร็จแล้วพอโตขึ้นก็มีเงินเดือนอีกแล้วก็มีเป็นอาชีพค้าแข่งอาชีพได้แล้วก็อาจจะไปบอลโลกเพราะนั้นเขาก็จะคัดคนที่มีศักยภาพจริงๆนะแต่ของเรามันกลายเป็นว่าบางคนก็คือแบบต้องเสี่ยงดวงเอาไปเตะบอลแต่ถ้าเกิดไม่ได้ปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรซัพพอร์ตนะโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตนั้นโรงเรียนที่ซัพพอร์ตบอลก็จะเห็นนักบอลเก่งๆมาจากไม่กี่โรงเรียนนะครับ
0: ครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะบอลโลกแชมป์จะเป็นใครจะเป็นอาร์เจนตินาหรือจะเป็นสเปนเดี๋ยวเราก็ทราบกันแล้วนะครับเช้าวันจันทร์ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็มีเริ่มมีกระแสข่าวแล้วครับว่าGianni Infantino อาจจะไม่ได้เป็นประธานฟีฟ่าต่อนะครับมีการเสนอชื่อแทนเขาแล้วนี่ไม่ทราบว่าเป็นแค่ข่าวหรือว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงไรนะครับกับพฤติกรรมของประธานฟีฟ่าคนนี้ที่ดูไม่ชอบมาพากลในหลายๆเรื่องครับในโดยเพิ่งยิ่งกับการเป็นเจ้าภาพที่อเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาในครั้งนี้ครับ
2: ครับก็อย่างที่เราเห็นนะก็สามารถการเมืองก็มาอินเตอร์เฟียร์ได้แต่เหมือนที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็การเมืองก็พยายามอินเตอร์เฟียร์มาผ่านทางกีฬาตลอดเพราะว่าสมมติว่ากีฬาชนะปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็จะได้รับความนิยมไปด้วยนะผมก็เคยเห็นตอนนั้นก็รัฐบาลทหารของบราซิลนะก็บอกว่าแบบเอาเปเล่พอเปเล่ชนะบอลโลกปี1970ปุ๊บก็เหมือนเอาเปเล่มาแห่แล้วก็ออกสื่อกับนายกกับประธานาธิบดีผมจำไม่ได้เป็นนายกประธานาธิบดีของบราซิลนะได้เป็นประธานาธิบดีก็ทำให้เห็นว่าแบบเราซัพพอร์ตทีมนะจริงอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวนะแต่พอได้รับความนิยมหรือชนะมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของประเทศอย่างอาร์เจนตินาอย่างบราซิลเนี่ยเขาคลั่งฟุตบอลมากเพราะนั้นเวลาประเทศชนะปุ๊บเนี่ยนักการเมืองก็จะมาโหนนะคล้ายกับหลายประเทศนะ นะครับ
0: ของเขาเป็นประธานาธิบดีครับบราซิลนะครับก็อย่างการเมืองก็ยังไม่นิ่งนะครับตอนนี้ลูกชายของโบลโซนาโรเนี่ยก็ยังถูกศาลสั่งไม่ให้เคลื่อนไหวในการใช้โซเชียลมีเดียกับคุณพ่อเขานะครับซึ่งถูกขังอยู่นะฮะตอนนี้นะครับถูกกักบริเวณอยู่ว่างั้นเถอะนะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันแล้วโถถ้าเกิดเป็นสเปนชนะนี่ทรัมป์จะมอบถ้วยไหมเนี่ยเขาเลิกคบสเปนแล้วไม่ใช่เหรอฮะเปโดรซานเชสกับทรัมป์นี่ไม่เผาผีกันแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยที่ผมเห็นข่าวเนี่ยทางสเปนก็ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: โอ้โหescalate ไปเรื่อยๆนะครับ
0: ไปเรื่อยๆนะครับครับวันนี้เอ็มอยากจะคุยเรื่องกองทุนน้ำมันเหรอฮะ
2: อ๋อใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์และเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะก็คือประเทศนอร์เวย์นะซึ่งเขาไม่ได้เข้าบอลโลกมา28ปีจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งชื่อเออร์ลิงฮาเลนที่ตัวเริ่มเลยนะฮะแล้วก็เก่งฟุตบอลมากแต่ต้องเข้าใจนะพี่วีว่าสเปนเนี่ยไม่ใช่สเปนนอร์เวย์เนี่ย
0: นอร์เวย
2: ์ประชากรเขาเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยยังน้อยกว่ากรุงเทพอีกนะฮะ
0: ใช่
2: ทั้งประเทศเขามีแค่5ล้านคน แล้วคน5ล้านคนทำไมถึงสามารถไปบอลโลกได้นะครับแล้วก็มีซักเซสนะก็แน่นอนก็เรื่องจีนก็เรื่องหนึ่งแต่ผมว่าเรื่องจีนเรื่องพันธุกรรมมันก็เรื่องหนึ่งนะเขาตัวสูงใหญ่อันนั้นก็เรื่องแต่มันต้องมีซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าสวีเดนก็ไม่ได้เหมือนกันฟินแลนด์ก็ไม่ใช่นะประเทศอื่นก็สูงเท่ากันทำไมถึงไม่ได้เพราะเขาบอกว่าประเทศนอร์เวย์เนี่ยเผอิญสมัยก่อนผมเพิ่งไปประเทศนอร์เวย์เมื่อปลายปีที่แล้วก็เข้าไปฟังประวัติเขาเพราะแต่ก่อนนอร์เวย์เนี่ยเป็นพาร์ทของสวีเดนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเออหรือเดนมาร์กน่าจะเป็นพาร์ทของสวีเดนนะแล้วก็เหมือนประเทศเขาก็แบบแยกออกมาเขาเลือกว่ามันแยกออกมาดีกว่ามันเรามองคนละทางกันเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเขามองว่านอร์เวย์ไม่มีอะไรเป็นประเทศเกษตรกรรมกับประเทศฟิชชิงนะพึ่งการประมงเป็นหลักไม่ได้มี natural resources ปรากฏว่ามันก็จริงจนกระทั่งปี1968หรือ1969เนี่ยประมาณนี้ปรากฏว่าเจอน้ำมันแล้วน้ำมันใหญ่มากที่นอร์เวย์ครับนะแล้วก็เลยทำให้นอร์เวย์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่รวยขึ้นมาแต่ว่าตอนนั้นนักการเมืองของเขาเนี่ยเขาเคยคิดว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะเราจะมาถลุงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นทรัพยากรของชาติเราต้องเก็บไว้ให้รุ่นหลังเพราะนั้นทำไงก็ได้ว่าไม่ให้ตกมันเป็นกับดักเหมือนเดิมที่บางประเทศไปเจอน้ำมันหรือไปเจอเหมืองแร่ต่างๆแล้วก็ขุดกันจนหมดจนเกลี้ยงเลยแล้วก็หลังจากนั้นประชาชนรุ่นหลังของเขาไม่ได้ประโยชน์เลยทางนอร์เวย์เขาก็มองว่าไม่ได้ละงั้นเราต้องเอาเงินที่เราได้จากน้ำมันเนี่ยเอามาลงทุนเป็นกองทุนความมั่งคั่งหรือ sovereign wealth fund ของประเทศเขานะก็เลยเรียกว่าเป็นของเขาเรียกว่า Norges Bank Investment Fund นะฮะผมจำชื่อเป็นได้แต่ประมาณเนี้ยเป็นกองทุนที่ของรัฐบาลบริหารนะแล้วก็ใช้ธนาคารกลางเข้ามาช่วยดูนะแล้วก็โปร่งใสมากนะกองทุนเขาตอนนี้มูลค่าเกิน1ล้านล้าน US ดอลลาร์ครับพี่บี
3: ครับ
2: แล้วเขาโปร่งใสมากคือประชาชนเขาดูได้ตลอดว่าคุณไปถืออะไรบ้างนะเพราะว่าเขาบอกกองทุนนี้เป็นของประชาชนต้องมีสิทธิ์ได้รับผมก็อยากให้กองทุนของประเทศไทยประชาชนก็ควรจะเข้าไปดูได้นะว่าลงทุนอะไรตอบโจทย์ได้ไหมนะผมว่ากองทุนเนี้ยชัดเจนนะครับว่าไปลงทุนอะไรแล้วทำเพื่ออะไรแล้วก็ทุกอย่าง professional มากห้ามนักการเมืองเข้ามาวุ่นวายนะเขาก็จะให้เขาต้องแบบทำเพื่อประเทศจริงๆทำเพื่อประชาชนจริงๆเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ถ้าแจกเงินให้กับคนทุกคนผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าเหมือนทุกคนเป็นมิลเลนเนียร์หมดแล้วนะฮะคนในประเทศคือเงินมันเยอะมากถ้าแบ่งให้ประชาชนทุกคนเป็นมิลเลนเนียร์ก็เลยทำให้พอมีความมั่งคั่งตรงนี้ปุ๊บนอร์เวย์เขาเลยมีคล้ายๆมีเงินสำรองเยอะแล้วก็รัฐบาลก็อยู่ในสถานะที่เรียกว่าสบายเพราะนั้นเรื่องสวัสดิการต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาลงกับประเทศเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่และที่สำคัญเนี่ยเขามาลงในด้านกีฬาด้วยนะถ้าพี่วีอิมเมจินนะครับว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นอยู่ในประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียซึ่งที่เราก็ได้ยินมาว่าหนาวมืดนะครับหิมะตกมีน้ำแข็งเพราะนั้นอิมเมจินนะว่าถ้าเราจะเล่นฟุตบอลแล้วต้องไปเล่นในสนามหญ้าทั่วไปมืดด้วยหนาวด้วยมีหิมะด้วยมีน้ำแข็งด้วยมันก็เล่นไม่ได้นะก็เลยคิดว่ารัฐบาลก็เลยใช้ตรงนี้ว่าอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออ่ะรัฐบาลทำสวัสดิการให้ประชาชนก็เลยสร้างสนามบอลด้วยแบบเป็น all weather proof แบบสามารถปิดได้แล้วก็คือแปลว่าเด็กนอร์เวย์เนี่ยสามารถเล่นฟุตบอลได้เต็มไปหมดแล้วเพราะผมจำไม่ได้ว่าภายในกี่ปีที่ผ่านมาสร้างสนามฟุตบอลไปละ500กว่าแห่งนะแล้วเป็นสนามที่แบบเล่นได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าอากาศข้างนอกจะเป็นยังไงจะมืดจะอะไรจะหนาวก็เล่นได้เพราะนั้นหนึ่งมันก็คือมีอินฟราสตรักเจอร์มีโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลเสร็จแล้วก็มีเงินซัพพอร์ตนะว่าเด็กที่เก่งอ่ะมีความสามารถอย่างอยู่เมืองเล็กๆของเอลิงทาร์เล่นเนี่ยชื่อเมืองบรายหรือเมืองบรินเนี่ยแล้วก็เขาก็มีไปเข้าเป็นสโมสรท้องถิ่นแล้วก็ develop พัฒนาไปก็คือเหมือนมีโอกาสให้เด็กที่อยากเล่นฟุตบอลและมีความสามารถก็จะมีแรงสนับสนุนจากภาครัฐจากภาคเอกชนเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันเลยค่อยๆพัฒนาฝีมือของประชาชนได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นโมเดลที่ดีว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างนอร์เวย์ถึงอ่ะโอเคแน่นอนก็ไม่ได้ไปบอลโลกตลอดเวลาแต่ก็เป็นเซอร์ไพรส์ของบอลโลกครั้งนี้แล้วก็เป็นที่รักนะแล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนะกลายเป็นว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ทำอะไร คนก็ไปติดตามแล้วก็ทำให้การท่องเที่ยวนอร์เวย์บูมมากนะครับช่วงนี้แล้วก็วันก่อนผมเห็นในผมจำไม่ได้ที่ไหนนะในโซเชียลมีเดียอันนึงคือนอร์เวย์สิ่งส่งออกสินค้าส่งออกสำคัญอีกอันนึงคือปลาแซลมอนเขาก็เอาหน้าเออร์ลิงฮาร์แลนด์ไปแปะที่ อะไรนะแพ็กเกจของแซลมอนเขาบอกแพ็กเกจของแซลมอนบอกเอารูปเออร์ลิงฮาร์แลนด์บอกเนี่ยสินค้านอร์เวย์ก็กลายเป็นทูตของประเทศได้เลยนะฮะทูตการค้าได้เห็นว่าเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นยิ่งไปบอลโลกเนี่ยหลายคนมันก็ไปเปิดการท่องเที่ยวเปิดสินค้าต่างๆหรือว่าเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราก็อยากให้ไปบอลโลกนะแต่ก็เราก็ต้องพัฒนาเยอะต้องทำให้โปร่งใสอ่ะเอาเด็กที่เก่งจริงแล้วมีระบบพัฒนาตั้งแต่ยุวชนเลยนะตั้งแต่เด็กๆแล้วพร้อมมีสปอร์ตนะเราอย่างที่เห็นนะก็มีคนบ่นกันเรื่องหลายเรื่องในเรื่องของการคัดตัวบอลทีมชาติของประเทศไทยแต่ก็นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ของเรายังไงผมว่าถึงเราไม่คอร์รัปต์นะตัวเราก็ยังเล็กอยู่พี่วีสังเกตว่านักบอลแต่ละคนโอ้โหตัวมันจะ2เมตรกัน180 2เมตรเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องตั้งแต่อาหารเลยนะฮะแล้วก็ไปดูทางญี่ปุ่นทางเกาหลีเขาก็ต้องปรับโภชนาการนะ
3: ครับ
2: โภชนาการปรับมีเงินซัพพอร์ตมันก็ต้องหลายเรื่องนะเพราะนั้นมันไม่ง่ายนะครับ
3: เออครับคือมันก็เป็นเหมือนสงครามสมัยใหม่เหมือนกันนะครับแต่แค่มาอยู่ในสนามบอลเท่านั้นเองนะครับการเชียร์กีฬานะครับอีกหนึ่งในเสน่ห์ของนอร์เวย์ก็คือการเชียร์แบบไวกิ้งใช่ไหมครับที่ก็ไวรัลกันไปเยอะเลยในโซเชียลมีเดียและอย่างที่คุณบุรินบอกนะครับมันมีพาวเวอร์มากในแง่ของการตลาดด้วยนะครับสำหรับตัวนักกีฬาแล้วก็การกีฬามันแยกไม่ออกแล้วฮะกับการทำการตลาดให้กับประเทศเสริมข้อมูลให้คุณเอ็มนิดนึงนะครับผมก็เลยเข้าไปเช็คให้ว่านอร์เวย์นั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กครับก่อนที่จะแยกตัวออกมาในปีค.ศ.1905นะครับนั่นก็คือประวัติของนอร์เวย์แต่ตอนนี้ทั้ง4ประเทศนี้เขาก็รวมตัวกันเหนียวแน่นนะครับเป็นนอร์ดิกคันทรีเราก็มีครบทั้ง4สถานทูตในประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จัดงาน Nordic Day กันพร้อมใจกันจัดงานกันมีฟิล์มเฟสติวัลมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับพอพูดถึงนอร์เวย์บ้านเราก็มีเทเลนอร์ใช่ไหมครับที่ก็มีบทบาทในโทรคมนาคมในบ้านเราได้เหมือนกันส่วนตัวเองเนี่ยผมเคยคุณเอ็มใช่ไหมครับตอนที่สมัยผมเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนปี4ผมก็ไปร่วมกับชมรมไอเซ็กแล้วก็ไปอินเทิร์นที่ออสโลครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยวิชาโทของผมเนี่ยผมไปลงผมเศรษฐศาสตร์แต่ผมไปลงโทที่คณะบัญชีเรียนชิปปิ้งก็เลยได้ไปอินเทิร์นที่ออสโลเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของนอร์เวย์ก็คือแทงเกอร์นะครับกับเรือขนส่งน้ำมันนั่นแหละก็เพราะเขามีทรัพยากรผมก็ไปทำงานที่ Intertango อยู่2เดือนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยครับผมไปช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยมันเข้าช่วง fall สู่ winter นะฮะช่วงใบไม้ร่วงสู่หน้าหนาวเนี่ย November เนี่ยบ่าย 3:00 นข้างนอกนี่คือมืดแล้วนี่ยืนยันได้เลยนะฮะ มันห่อเหี่ยวมากนะครับมันมีผลต่อสุขภาพจิตมากเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนอร์เวย์เนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นวันซีแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วนี่เขาจะเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนที่ดีไปจนแบบชั่วกับชั่วกันเลยนะครับแต่เขาอาจจะดูโคลนิดนึงเขาโทษอากาศบ้านเขาที่มันเย็นมากจนเขาแบบว่าไม่ละลาแบบว่าเฟรนลี่สักเท่าไหร่ถ้าไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเดินในถนนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอากาศมันก็มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณเอ็ม
2: คนเราก็เห็นคุณสแกนดิเนเวียก็ชอบมาอยู่แถวประเทศไทยเพราะเขาอยากได้แสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีแสงอาทิตย์ตลอดทั้งปีแต่ว่าของเขานี่บางทีก็แบบ midnight sun นะฮะก็คือมีพระอาทิตย์ตอน
3: ช่วงกลางคืนตอน
2: เที่ยงคืนแต่ว่ากลายเป็นว่าบางช่วงก็ไม่มีพระอาทิตย์เลยพระอาทิตย์มาน้อยมากบางทีก็มืดตลอดมันก็ไม่ปกตินะทำให้คนเขาก็ mood มันก็ mood swing นะถ้าออกมามืดตลอดเวลาแล้วก
3: ็
2: หนาวนะมันก็ค่อนข้างลำบากแต่มีเกรดอันนึงพี่วีผมพอพี่วีพูดถึงออสโลปุ๊บก็เลยอยากจะแชร์ว่าปกติเราจะพูดถึงรางวัลโนเบลไพรส์กันใช่ไหมฮะแล้วโนเบลไพรส์ปกติเป็นรางวัลของสวีเดนถูกไหมฮะแต่ยกเว้นแห่งเดียวเวลาใครจะไปรับรางวัลเนี่ยต้องไปรับที่คนที่อวอร์ดก็คือเป็น Royal Swedish Academy of Science นะฮะกับอาร์ตผมจะไม่ผิดนะก็จะไปจัดที่กรุงอะไรนะครับของสวีเดนก็คือไปรับที่สวีเดนแล้วกัน
3: สต็อกโฮล์ม
2: สต็อกโฮล์มใช่แต่ว่ามีรางวัลเดียวก็คือ Peace Prize เป็นรางวัลNobel Peace Prize ไปจัดที่ออสโล อันนี้เป็นเกิดที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆอัลเฟรดโนเบลเนี่ยก็คือคนที่เขาสร้างเขาร่ำรวยมากจากการสร้างระเบิดไดนาไมต์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เลยทิ้งเงินไว้ให้แบบเอาเงินพวกนี้มาทำให้โลกมันดีขึ้นโลกมันที่น่าอยู่ขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าให้รางวัล Peace Prize ที่สวีเดนเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะสวีเดนเนี่ยเป็นนักรบ แล้วก็ก่อสงครามเยอะมากก็เลยกลายเป็นนอร์เวย์เพราะนอร์เวย์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นประเทศใหม่แล้วก็ยังไม่เคยสร้างสงครามแล้วก็ดูเหมือนรักสงบแต่จริงๆถ้าเราไปอ่านประวัติก็คือจริงๆนอร์เวย์ก็สมัยก่อนเขาบุกอังกฤษทะเลาะกันตลอดเวลาไวกิ้งก็ขึ้นเรือมาบ
3: ุ
2: กมายึดประเทศรอบๆข้างๆในแถวนอร์ทซีแต่ในโมเดิร์นคอมเท็กซ์เนี่ยเขาก็มองว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่ไม่ได้ก่อสงครามก็เลยคนที่ดีไซน์รางวัลโนเบลพีซไพรส์เนี่ย
3: สันติภาพ
2: ก็เลยอยู่ที่ออสโลไม่ได้อยู่ที่เดนมาร์กไม่ได้อยู่ที่สวีเดนใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยากได้รางวัลนี้มากแล้วเขาก็งอนนอร์เวย์ไปนานมากเพราะนอร์เวย์ไม่ยอมเลือกเขา ไปเลือกรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาใช่ไหมฮะซึ่งตอนหลังรองประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาก็เอาเหรียญนั้นน่ะโนเบลพีซไพรส์มาให้ทรัมป์นะแต่ทางออสโลเขาบอกอันนั้นไม่นับนะเพราะเราไม่ได้เป็นคนให้
3: ไม่ใช่รองประธานาธิบดีเป็นเหมือนฝ่ายค้านนะเป็น opposition ของทางเวเนซุเอลาที่ก็เคลื่อนไหวอยู่
2: แล้วก็เอามามอบให้ทางทรัมป์แต่ว่าทางโนเบลคอมมิตตี้เขาก็ไม่ recognize นะฮะเพราะว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้ชนะจริงแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของเขาเอามาให้แทนอะไรเงี้ยครับ
3: ทรัมป์ก็เลยโกรธก็เลยทำสงครามกับอิหร่านซะเลยนะครับตอนนี้จะได้ Peace Prize มั้ยฮะเนี่ยล่าสุดอาจารย์วิเคราะห์สงครามให้ฟังหน่อยสิครับ MOU ไม่มีความหมายแล้วตอนนี
2: ้ผมว่าก็มันเหมือนทั้งคู่ก็ฮึ่มกันแต่จริงๆผมว่าทั้งสหรัฐทั้งอิหร่านก็คงไม่มีขยักรบอีกแล้วนะฮะอาจจะมองว่าคนที่อยากรบตอนนี้คนเดียวก็คือน่าจะเป็นอิสราเอลนะอิสราเอลรู้สึกว่ามันมี unfinished business ที่ยังทำไม่จบภารกิจยังไม่สิ้นสุดก็อาจจะอยากรบต่อแต่ถ้ามองรวมๆไปเนี่ยผมว่ามันก็แน่นอนมันก็มีผลกระทบกับราคาพลังงานแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยมันเป็นสงครามที่ทั้งคู่เหน็ดเหนื่อยกันแล้วก็มัน unwinnable นะมันไม่รู้จะไปจบยังไงเนี่ยมันจะลากยาวเหมือนรัสเซียยูเครนผมว่ารัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าตอนแรกเขาอาจจะได้ข้อมูลมาที่ผมไปอ่านมานะเหมือนข้อมูลเขาบอกว่าให้แป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวจะมีพวกกลุ่มปฏิวัติของกลุ่มเคอร์ดิชเข้ามาแล้วก็จะเป็น ground troop ให้แล้วอเมริกาก็ซัพพอร์ตทางการทางทหารพวกซัพพลายต่างๆแล้วก็บอมบ์ไปแต่ไม่ต้องเอาทหารเข้าไปแต่ว่าปรากฏว่าไอ้ ground troop หรือทหารบนดินเนี่ยบนพื้นดินมันไม่มา มันก็เลยไม่รู้จะจบยังไงนะฮะและกลายเป็นว่าอิหร่านก็ strengthen กว่าเดิมแล้วก็สามารถปิดฮอร์มุสได้อีกนะฮะในฮอร์มุสก็เราก็เห็นนะพออิหร่านปิดปุ๊บอเมริกาก็จะไปปิดบ้างแล้วจะไปเก็บค่าตอนแรกจะมีบอกเก็บค่าผ่านทางอีกด้วยนะ 20% อะไรผมก็ฟังแล้วเอ๊ะมันยังไงนะเราก็จะเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ว่าในสุดก็ผมว่าทั้งคู่ก็อยากให้มันจบไปแต่จะจบในท่าไหนจบที่แบบไม่มีใครเสียหน้านะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์ทั้งคู่นะฮะอันนี้ก็ผมมันก็เป็น ongoing saga นะฮะแต่ว่าทั้งคู่คงไม่มีใครอยากมี full scale war นะวันนั้นก็มันน่าจะ contain เป็น contain conflict ครับก็จะอยู่ใน region นั้นแล้วก็สักพักก็จะปล่อยน้ำมันออกมาได้ก็ความน่ากังวลก็ดูน้อยลงนะครับเพราะว่าอเมริกาไม่ willing ที่จะ continue ต่อแล้วทางสหรัฐเองก็จะมีเลือกตั้งนะช่วง midterm election ในเดือน11นี้ก็คงไม่อยากให้เรื่องนี้มาเป็นการ distract เพราะตอนนี้สหรัฐก็มันประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเรื่องกรีนแลนด์อีกแล้วถูกไหมฮะกลับไปอีกแล้วพอบอลโลกทีมชาติสหรัฐตกไปปุ๊บก็หันมาสนใจกรีนแลนด์อีกแล้วนะฮะ
3: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับเวลาต้องให้ recommendation เนี่ยแล้วมองปัจจัยต่างๆที่มันอยู่เกินการควบคุมของรัฐบาลเราเนี่ยนะครับตอนนี้ recommend ยังไงบ้างครับ
2: มันถึงรัฐบาลไทยใช่ไหมครับพี่วิ
3: รัฐบาลไทยหรือแม้แต่เวลาจะแนะนำเรื่องของการลงทุนนะครับคุณบุรินหรือคุณเอ็มเนี่ยมองยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้คือผมว่าทางรัฐบาลไทยก็ต้องใช้จังหวะเนี่ยเป็นบทเรียนว่าให้เราพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเยอะเพราะนั้นเราหนึ่งเราต้องสร้างความยืดหยุ่นนะในซัพพลายเชนของด้านพลังงานแล้วก็อาจจะต้องหาวิธีที่เรามีความอิสระมากขึ้นเพราะว่าสงครามหรือ หรือ geopolitics ความตึงเครียดด้าน geopolitics มันคงไม่ได้หมดไปแล้วคงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะเพราะหนูว่ารัฐบาลต้องใช้จังหวะเนี้ยในการพยายามผันตัวเองออกมาจากการพึ่งพลังงานของต่างประเทศมาพึ่งให้มันน้อยลงนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นจังหวะที่เราใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเราเปิดปลดล็อกต่างๆให้มีการซื้อขายพลังงานได้แบบเสรีมากขึ้นนะผมว่ามันเป็นการช่วยให้เราลดการพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากต่างประเทศอันนี้ผมว่าเป็นบทเรียนเลยนะครับแล้วก็การลงทุนแน่นอนพลังงานเป็นถ้าเป็นเค้ก5ชั้นของเจนเซนหวงที่บอกว่า AI กับ geopolitics มันมาด้วยกันนะอันดับหนึ่งถ้าคุณไม่มีพลังงานปุ๊บคุณทำ AI ไม่ได้คุณทำสงครามไม่ได้คุณทำ data center ไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างมันก็คือเรื่องพลังงานเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของเราก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นรากฐานของการใช้ AI แล้วก็มันก็ลิงก์ต่อไปว่า AI ก็ต้องใช้พวกเซมิคอนดักเตอร์นะทำ data center คือโรงงานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการก่อสร้างเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยการแย่ง resources อย่างอีเวนท์ทองแดงอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการแย่งกันที่มันสำคัญกับ data center มันก็จะเป็นแย่งกันทุกประเทศนะครับเพราะนั้นทุกประเทศเราก็ต้องมอง resource ว่าอันไหนที่มันจะลิงก์กับ AI เราอยากสร้างsemiconductorแต่ผมว่าอาจจะสร้างยากนะครับในจังหวะนี
3: ้
2: ผมว่ามันเป็น ambition ได้แต่ถามว่าประเทศอื่นเขาทำกันมานานนะครับ
3: ครับคนกำลังคอนเซิร์นกันเยอะนะครับตอนนี้มีผมได้ฟังกระแสต่อต้านของนักการเมืองบางท่านในยุโรปนะครับที่กังวลเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าของ data center แล้วนะครับมันจะกลายเป็นประเด็นนะครับมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจที่พึ่ง AI ในอนาคตไหมครับคุณเอ็ม
2: คือ AI เนี่ยเราทิ้งมันไม่ได้คือมันเหมือนเราคงไม่กลับไปเป็นยุคที่เราไม่ใช้ AI มันเป็นไปไม่ได้นะมีต้องถามว่าคนเราใช้ AI เยอะขึ้นแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆคือทิศทางมันชัดเจนว่าความต้องการดีมานด์ของการใช้ AI มันคงไม่หยุดแค่นี้แล้วมันจะเพิ่มแบบเหมือนเป็นพุ่งเป็น exponential เลยนะครับแต่ถามว่า supply จะทันไหมอย่างที่ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะเรื่องไฟจะพอไหมน้ำที่ดินนะการสร้างมลพิษนะการสร้างความร้อนต่างๆพวกนี้การใช้แร่ธาตุต่างๆทรัพยากรต่างๆนี่มันตรงกันข้ามกับ net zero ของเราที่เราอยากไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นคอนเซิร์นหนึ่งมันก็เลยมาถึงโจทย์ที่เราเห็นเมื่อการออกหุ้นของอีลอนมัสก์เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับ SpaceX ก็อาจจะเป็นจุดตอบโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดในโลกเนี่ยมันทำ data center ไม่พอละมันใช้ทรัพยากรเยอะไปพลังงานแล้วก็การ cooling นะการทำให้มันเย็นลงก็ส่งมันไปอวกาศเลยนะครับผมว่าอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ valuation ของ SpaceX มีช่วงหนึ่งเกิน2ล้านล้านขึ้นไป US ดอลลาร์นะครับเพราะคนมันเห็นแล้วว่า bottleneck หรือคอขวดของการใช้ทรัพยากรในโลกเนี่ยเดี๋ยวมันจะจำกัดแต่ในขณะที่ demand มันไม่จำกัดนะครับเพราะนั้นสักพักเราคงต้องเอา data center ไปอยู่นอกโลกตาม vision ของ Elon Muskนะครับ
3: ผู้ซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่าเขาเป็นมนุษย์นะครับเหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้ว
2: แนวคิดเขาสุดโต่งแต่ว่ามันมีความมีความต้องการจริงๆครับครับพี่วีครับ
3: ครับครับขอบคุณมากครับใช่ครับความคิดก็สุดโต่งในรายการอยู่กับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาครับนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระหว่างประเทศนะครับวันนี้ผมวารินทร์สัจเดลลาไปพร้อมกับคุณบุรินทร์อดุลวัฒนาเลยนะครับพบกันใหม่สวัสดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะเป็นปกตินะเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสัปดาห์หนึ่งก็5วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะช่วงแรกของรายการนะวันนี้ก็เหมือนทุกวันนะก็ลองดูข่าวสารซะหน่อยนะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามคือต้องเรียนผู้ฟังนะข่าวเนี่ยช่วงนี้มีความหลากหลายมากนะมีประเด็นหรือว่ามีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้สลับซับซ้อนนะแล้วก็ขณะเดียวกันความที่ข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทุกรูปแบบจริงๆนะคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะอันนี้เป็นข่าวสารปัจจุบันบางทีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้รถชนเครนถล่มอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่เป็นเหตุปัจจุบันนี่ก็เป็นข่าวนะบางเรื่องนะบางทีมันเป็นข่าวที่เป็นข่าวทางการเมืองนะอาจจะเกิดจากแหล่งข่าวอาจจะเกิดจากการไปติดตามข้อมูลต่างๆนะแล้วก็คนที่เป็นให้ข่าวเนี่ยนะก็พยายามที่จะเอาข่าวเชื่อมโยงกับการเมืองนะอย่างวันนี้ก็เห็นมีประเด็นลูกเทพอะไรเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วความเชื่อมโยงมันก็เกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองแล้วก็จะส่งผลต่อการเมืองนะอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งข่าวที่เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับปากท้องนะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าก็มีนะเพราะว่ามีความคืบหน้าที่หลายคนรอคอยอยู่นะสองเรื่องสองประเด็นใหญ่ๆนะแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยต้องรอแถลงตอน6โมงเย็นนะอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเข้าใจว่าล่าสุดนี่มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่าจากจำนวน18,810,000หรือ20,000คนเนี่ยที่ทางกระทรวงการคลังจะต้องเอามาร่อนตะแกรงหรือว่าคัดกรองนะทั้งจากผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ทางกระทรวงมหาดไทยไปเจอนะตอนที่ไปสำรวจเนี่ยนะ4-21มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มนี้ประมาณ5ล้านคนรวมเบ็ดเสร็จในตะแกรงเนี้ยอยู่ที่18,800,000คนล่อนออกมาแล้วนะครับไปดูคุณสมบัติแล้วเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดที่เมื่อวานเนี้ยคุณวีระคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะอันนั้นเจ้าภาพใหญ่นะก็ไปล่อนมาแล้วดูแล้วผมเห็นตัวเลขล่าสุดนะเหลืออยู่เท่าไหร่ที่ผ่านหรือว่าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่รัฐบาลจะช่วยให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเหลือ9,510,000กว่าคนอันนี้เอาตัวเลขกลมๆไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยว6โมงเย็นนะหรืออาจจะเลื่อนก็ได้นะทางกระทรวงการคลังก็คงจะมีแถลงข่าวอย่างชัดเจนนะว่าใน9,510,000คนเนี่ยนะหรือคนที่ตกหล่นไปอีกประมาณ9ล้านกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ตกหล่นไปนะเงื่อนไขในการขาดคุณสมบัติเนี่ยมีเรื่องไหนอย่างไรนะถ้าให้ผมเดานะอันนี้เดานะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินที่อยู่ในบัญชีอ่ะนะที่บอกว่ารวมกันเสร็จเกิน 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะมีการตัดช่วงเวลาใช่ไหมที่เขาบอกว่าดูวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าฟังจากคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่พูดถึงเกณฑ์นี้แล้วก็รวมไปถึงไอ้รถยนต์เป็นรถเก่าอะไรมี1คันอะไรเนี่ยนะไอ้นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ผมเดาว่าต้องใช้คำว่าเดาว่าหรือไอ้บัตรเครดิตเนี่ยโอ้มันสลับซับซ้อนนะหลายเรื่องเหมือนกันนะอาจจะเดาผิดเดาถูกก็ได้นะ ก็จะมีเรื่องเนี่ยบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตอาจจะเป็นคนหมู่มากบัญชีธนาคารรวมๆแล้วนะเกิน 100,000 บาทอาจจะเป็นคนหมู่มากนะหรือแม้กระทั่งสินเชื่อนะไปก่อหนี้ตรงนู้นไปก่อหนี้ตรงนี้เนี่ยนะเกิน 100,000 บาทนะอันนี้ก็อาจจะนะอาจจะนะก็รอให้ชัดเดี๋ยวตอนช่วงเย็นเนี้ยทางกระทรวงการคลังเขาจะแถลงนะอันนี้เป็นเรื่องนึงส่วนเรื่องของคนมีสตังค์อันนี้เป็นเรื่องของคนมีสตังค์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้นครับทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะที่เรารอกันอยู่นี่แหละนะพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยที่จะมีการเปิดจำหน่ายช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ชนิด2ประเภทนะก็คืออายุ3ปีแล้วก็อายุ10ปีนะวันนี้นี่ทางสำนักบริหารหนี้สาธารณะนะออกมาแถลงข่าวแล้วสำหรับการเปิดตัวพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ชื่อว่าออมพลัสนะบอกอย่างเป็นทางการเลยแล้วกำหนดผลตอบแทนสำหรับใครที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวด้วยถ้าเป็นพันธบัตรอายุ3ปีนะผลตอบแทนอยู่ที่ 1.8% ต่อปีตอนนี้เงินฝากออมทรัพย์เท่าไหร่ 0.5% ต่อปีนะก็น่าจูงใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่นี่3ปีนะต้องถือ3ปีนะและอายุ10ปีครับนะเขาให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 2.8% ต่อปีนะทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะผอ.จินดารัตน์วิริยะทวีกุลเนี่ยก็บอกว่าผลตอบแทนของออมพลัสเนี่ยที่ประกาศออกมาถือว่าสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลในตลาดนะซึ่งอยู่ที่ 1.27% นะสำหรับพันธบัตรอายุ3ปีแล้วก็ 2.04% สำหรับพันธบัตรอายุ10ปีนะก็โอ้ขึ้นมาเยอะนะจุด5เนี่ยนะจุด5 3% น่ะสำหรับอายุ3ปีอ่ะที่มันมากกว่าไอ้พันธบัตรเฉลี่ย3ปีอ่ะนะครับแล้วก็ทาง10ปีเนี่ยโอ้โห 0.76% เลยนะครับอันนี้ที่มันมากกว่านะมากกว่าไอ้ผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์ในอายุ10ปีนะพันธบัตรออมพลัสนะจะเปิดขายให้กับประชาชนนะฮะในปีงบประมาณ2569นะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาวางแผนในการจำหน่ายไว้ทั้งหมด2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทรวมเป็น 8,000 ล้านบาทใน2ครั้งเนี่ยนะครับในแต่ละครั้งเขาแบ่งช่องทางการจำหน่ายออกเป็น2ช่องทางช่องทางละ 2,000 บาทช่องทางที่1คือผ่านทางWallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2ผ่านทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะซึ่งในช่องทางทั้ง2เนี่ยเขาแยกย่อยในรายละเอียดนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่สนใจลงทุนฟังไปพร้อมกันเลยโดยช่องทางที่ซื้อบนแอปเป๋าตังสบม.นะอันเนี้ยใช้ wallet สบม.เป็นหลักเป็นช่องทางเดิมนะทางสบน.บอกเลยสำนักบริหารหนี้สาธารณะบอกอันนี้เป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนที่เคยลงทุนผ่านทางสบม.เนี่ยรู้อยู่แล้วคุ้นเคยอยู่แล้ววงเงินจำหน่ายก็คือ 2,000 ล้านบาทอันนี้ล็อตแรกมีเงื่อนไขดังนี้นะอันที่1ฮะเขาบอกว่าจัดสรรเป็นแบบ first come first serve ใครมาก่อนได้ก่อนเปิดให้จองหรือให้ซื้อขั้นต่ำนะ100บาทจำกัดวงเงินซื้อหรือว่าจองสูงสุดเนี่ย3ล้านบาทต่อครั้งครั้งหนึ่งซื้อได้ไม่เกิน300บาทและจำกัดต่อคนฮะสูงสุดที่50ล้านบาทต่อคนถามว่าเปิดจำหน่ายเมื่อไหร่เปิดจำหน่าย31กรกฎาคมฮะถึง31สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปนะต้องเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยและมีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับช่องทางที่2ฮะอันนี้ซื้อทางบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะอันนี้เป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกันระหว่างสบน.ทาง setthed.com นะธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดอ่ะนะหรือว่า TSD นะกำหนดวงเงินเหมือนกัน ที่ 2,000 ล้านบาทต่อรอบเงื่อนไขเป็นดังนี้ครับจัดสรรแบบ small lot first ขั้นต่ำก่อนค่อยๆจัดไปนะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทรูปแบบนี้ไม่กำหนดเพดานการรับซื้อเห็นไหมต่างกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดสรรจองขั้นต่ำ

ันนี้เป็นหน้าที่เขาไปบริหารจัดการนะเขาบอกว่าถ้าในวงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอสำหรับผู้จองซื้อทุกรายเนี่ยระบบเขาจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินจำหน่ายเพื่อผู้จองซื้อจะทราบผลนะในวันที่6สิงหาคม2569และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกันหากไม่ได้รับการจัดสรรนะหรือว่ารับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อไว้นะอ่ะอันนี้ก็เป็น2ช่องทางนะครับส่วนการเตรียมเปิดจำหน่ายครั้งต่อไปนะอันนี้จะไปเริ่มอีกทีก็คือ4กันยายนเพราะฉะนั้นก้อนแรก 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็น2ช่องทางทางสบม. Wallet ในเป๋าตังอันนี้ไปซื้อทางสบน.ใช่ไหมแต่ว่าของเขาเป็นสบม.นะแล้วก็ช่องทางที่2ช่องทางที่2นี่อันนี้ไปใครที่มีบริษัทหลักทรัพย์อ่ะนะบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คุณโทรหาทางบริษัทหลักทรัพย์บล.ของคุณได้เลยนะหรือในธนาคารพาณิชย์คุณแวะไปถามเขาได้เลยนะอันนี้สามารถจัดการได้เนี่ยเพราะธนาคารผู้จัดจำหน่ายที่เป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีใครบ้างล่ะมีธนาคารกรุงเทพมีธนาคารกรุงไทยมีกสิกรไทยมี CIMB ไทยมีไทยพาณิชย์มีธนาคารออมสินนะอันนี้โครงการบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มนะครับก็ชัดเจนนะสำหรับเรื่องของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์ที่เตรียมจะเปิดจำหน่ายนะ31กรกฎาคมนะถึง31สิงหาคมอันนี้กลุ่มแรกในวันเลทสบม.และกลุ่มที่2 3ถึง5สิงหาคมผ่านทางบอนด์คอนเน็กต์แพลตฟอร์มทั้ง2ช่องทางช่องทางละ 2,000 ล้านบาทนะครับอ่ะก็เรื่องเศรษฐกิจนี่อีกเรื่องหนึ่งนะข่าวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็มีเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะผมไล่ให้เห็นภาพก่อนเมื่อวานเนี้ยจริงๆมีการประชุมของคณะกรรมการการสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือว่าที่ชื่อว่ากสทกไก่สเสือทอถุงนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เอาเรื่องเข้าที่ประชุมเลยนะว่าสำหรับการไปตรวจสอบไอ้โกงสอบท้องถิ่นน่ะ 15,000 กว่าคนที่มีการประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบผ่าน 15,520 คนเนี่ยนะตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรรายงานตัวไปแล้วนะครับ 14,988 คนก็หมายความว่ารายงานตัวไปเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานท้องถิ่นไปแล้ว 15,000 คนนะเหลือที่รออยู่เนี่ยอยู่ในบัญชีรอประมาณสัก500กว่าคนเท่านั้นเองแต่พอไปแยกครับอันนี้สำคัญแล้วบอกพอไปดูคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการเปรียบเทียบกับคะแนนประกาศเนี่ยไม่ตรงกันทั้งสิ้น 5,814 คนท่านปลัดบอกนะแบ่งเป็นอย่างนี้เลย 3,621 คนเนี่ยจาก 5,800 นะบอกสอบตกทำคะแนนไม่ได้เลยทำข้อสอบไม่ได้เลยสอบตกแต่มันมีการแก้ไขคะแนนให้สอบผ่านนะ1,713 คะแนนอันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยคือตัวเองก็สอบผ่านด้วยแต่ไปแก้ไขคะแนนให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ในลำดับที่สูงขึ้นและ 480คนเป็นคะแนนที่คาดเคลื่อนจากการสแกนถามว่าเขาจะทำยังไงเมื่อวานนี้บอกว่าทางกสทเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการกลางข้าราชการนะพิจารณาในวันที่23กรกฎาคม5,814 คนเนี่ยจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางข้าราชการเนี่ยนะพิจารณานะสัปดาห์หน้าพูดง่ายๆ23กรกฎาคมนะผมก็โอ้ทำไมถึงไม่กล้าที่จะฟันไปเลยเพราะตัวเองนี่คณะกรรมการสอบท้องถิ่นใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นคณะกรรมการสอบนะก็ยังคิดอยู่ในใจว่าโอ้คือมันก็หลายทีนะว่าเวลาที่มีการสอบอ่ะหรือมีการไต่สวนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องแบบฟันธงจริงๆเนี่ยนะมันบางทีเนี่ยเผือกร้อนเผือกเนี้ยมันก็จะขยับไปตรงนู้นขยับไปตรงนี้ผมว่าท่านก็คงพอรู้พอทราบว่าประชาชนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนเขาอาจจะรู้สึกแบบนั้นคนที่ติดตามข่าวนะวันนี้เลยมีข่าวมาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดประชุมเลยนะพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมเลยนะสำหรับ

เรื่องของคณะกรรมการกลางข้าราชการบอกจะมีการส่งแต่เป็นบัญชีรายชื่อที่สอบตกและแก้ไขคะแนนให้ผ่านนะ 3,621 คนเนี่ยบอกพรุ่งนี้จะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเลยแล้วจะได้รู้ผลกันเลยว่าจะเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทุจริตกลุ่มแรก 3,621 คนเนี่ยหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องฉับๆมันต้องรวดเร็วนะคือถ้าจะดำเนินการให้มันมีความโปร่งใสถ้าจะดำเนินการให้เห็นถึงรัฐบาลลุยปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเพราะว่ามันก็เป็นข่าวอยู่ในหลายที่หลายจุดเนาะถูกไหมก็บางทีมก็ต้องทำให้กระบวนการให้มันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสนะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นบางคนบอกโอ้ฝีแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลจะโชว์ผลงานเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ามาได้เดือน2เดือน3เดือนนะแล้วมันมีการพบการที่ไม่ชอบมาพากลก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการแสดงฝีมือผมว่าอันนี้เป็นโอกาสนะผมจะไม่คิดอาจจะบอกโอ้ยมันสะสมมานานใช่ฮะสะสมมานานเนี่ยแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องทำให้มันดีขึ้นเนี่ยอันนี้มันต้องลงฝีไม้ลายมือที่จะต้องโชว์ให้ประชาชนเห็นนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะเรื่องที่เป็นประเด็นนะเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวที่ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเห็นมีการโพสต์ใช่ไหมว่าไปมีข้าราชการนะแล้วก็มีเอกสารมีหนังสือนะเป็นกำหนดการกิจกรรมอ่ะนะอวยพรวันคล้ายวันเกิดของรัฐมนตรีอ่ะนะในวันพุธที่15กรกฎาคมเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเห็นคุณอะไรคุณไอซ์รัชนกใช่ไหมที่เขาออกมาบอกโอ้มีอวยพรวันเกิดด้วยเหรอนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นภาพข่าวแล้วก็มีเอกสารเนี่ยเป็นกำหนดกิจกรรมอวยพรวันเกิดเนี่ยนะมีรับชมวีดิทัศน์อวยพรจากกรมนั้นกรมนี้เนี่ยนะนำเค้กวันเกิดเขาขีดเป็นไฮไลท์ให้ดูด้วยนะมาช่วงลำดับซีเควนซ์ของงานเนี่ยนะเหมือนเราไปทำพิธีกรอ่ะเราก็จะเห็นซีเควนซ์ของงานอ่ะขั้นตอนที่1ลำดับที่1อ่ะมีประธานมีใครผู้มีเกียรติเข้ามาในห้องส่งลำดับที่2พิธีกรเปิดอะไรล่ะต้อนรับนะกล่าวต้อนรับประธานในพิธีใช่มั้ยลำดับที่3ก็เชิญประธานในพิธีอะไรเงี้ยมันจะมีซีเควนซ์อย่างเงี้ยออกมาเลยนะแต่ที่สำคัญที่เขามาร์คเป็นข้อสังเกตก็คือว่าให้จัดเตรียมข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีอันนี้แหละนี่แหละที่มันเป็นประเด็นนะและหลังจากนั้นตอนช่วงหัวค่ำหน่อยนะทางกระทรวงนะอันนี้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางโฆษกกระทรวงเขาก็มีการแถลงคำชี้แจงนะเขาก็บอกมานะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องด้วยปัจจุบันนะอยู่ระหว่างการชี้แจงงบประมาณปี2570ทส.จึงมีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณและรับมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานจากท่านรัฐมนตรีก็เขาใช้คำว่ารมวทสซึ่งท่านรัฐมนตรีทสเนี่ยได้เน้นย้ำในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดนไฟป่าหมอกควันการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเช่นกรณีทับลานการจับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายป่าโดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจนเป็นต้นบอกภารกิจก่อนแล้วก็ช่วงตอนท้ายบอกว่าประกอบกับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านรัฐมนตรีทส.จึงมีการแสดงความปรารถนาดีตามธรรมเนียมต่อท่านรมว.ทส.ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของชาวทส.โดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆภายหลังการมอบนโยบายดังนี้ภายหลังการมอบนโยบาย
ทั้งนี้ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าวไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงนะของทางโฆษกนะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ เรื่องอื่นๆนะคือบางทีมันเยอะจนคือผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังตกข่าวอ่ะนะผมก็พยายามที่จะสรุปให้เห็นว่ามันมีข่าวไหนยังไงนะบางทีอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้วิจารณ์อะไรไปเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าข่าวมันก็หลากหลายมากนะมันหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วมันมีข่าวทั้งที่เป็นความคืบหน้าข่าวที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกรณีของโรงเบียร์นราธิพร้าวอย่างเงี้ยถ้าถามความคืบหน้ามีไหมนะคำตอบก็คือมีนะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1คนนะล่าสุดนี่รวมแล้ว33คนเคสสีแดงยังเหลือหลายท่านนะที่ผมตามข่าวอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยทางวิศวกรรมสถานเนี่ยหรือว่าทางสภาวิศวกรเนี่ยนะแต่ว่าเขาไปตรวจสอบนะเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าสนใจเขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาไปพบอย่างนี้คุณผู้ฟังคือตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้โหรายงานอะไรออกมาเยอะแยะถูกไหมฮะบอกว่ามันอาจจะเกิดจากแผ่นซับเสียงที่มันอยู่ข้างบนเพดานอ่ะหรือปกติมันก็จะมีแหละจริงๆมันก็ต้องมีแหละแผ่นซับเสียงอ่ะแต่เขาบอกอันนั้นอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักนะหรือว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักนะแต่ว่ารายงานข่าวตอนแรกมันเป็นแบบนั้นคืนที่เกิดเหตุและแถมมีใครก็ไม่รู้ตำรวจว่าที่ร้อยโทอะไรสักคนอะไรเนี่ยนะเรียนรอดอมาสงสัยเรียนรอดอนะแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วอาจจะเรียนต่อกี่ปีอะไรของเขาเนี่ยนะอยู่ไปแสดงตนเดินข้างๆท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนที่เขาตรวจพื้นที่แล้วก็อธิบายนู่นอธิบายนี่บางเรื่องอธิบายแบบไม่มีข้อเท็จจริงตั้งข้อสังเกตหรือว่าสันนิษฐานเองแล้วอธิบายนะอย่างเห็นบอกว่ากรณีของอะไรที่ล็อกกรประตูอะไรเนี่ยนะประตูหนีไฟด้านหลังเนี่ยแต่เขาบอกเอ้ยไม่ล็อกเห็นไหมมันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสุดท้ายเขาก็ช่วยออกมาตรงนั้นเขายังเปิดไฟนำทางให้เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปละแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเห็นเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ไล่เลยนะฮะไปดูเลยว่าอ้าวไอการแสดงตนของเขาเป็นเจ้าหน้าที่การอธิบายของเขาโอ้หลายต่อหลายอย่างผิดกฎหมายนะว่าผิดกฎหมายเนี่ยนำตัวเข้ามาเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาตั้ง3ข้อกล่าวหานะใช้วิทยุอ่ะวอ่ะนะนะมีตั้ง3ข้อกล่าวหาใช่ไหมอะไรเนี่ยว่าที่ร้อยโทชิตพงษ์ขัตตพงษ์เหรออดีตผู้สมัครสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกเขตพญาไทนะสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้เนี่ยนะเชิญมาสอบปากคำอ่ะนะนะที่สน.พหลโยธินเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นการแสดงตนนะหรือว่าการกระทำการเป็นเจ้าพนักงานทั้งที่ไม่มีอำนาจรวมถึงมีการตรวจสอบเสื้อเกราะที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุว่าเป็นเกราะจริงหรือไม่นี่ครับโอ้โห 2-3 ข้อหาเนี่ยนะเนี่ยวิทยุไม่ไขข่าวแพร่หลายข้อมูลอันเป็นเท็จนะจนเกิดให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจนะเนี่ยมีข้อหาเยอะแยะเลยนะเห็นว่าไปอะไรไปสนามบีบีกันมาก่อนเนาะแล้วผมไม่รู้ว่ากลับไปแล้วไปเปลี่ยนชุดหรือยังไงไม่รู้นะมาแบบเต็มยศเลยตรงกลางนี่เขียนเลยอาร์มี่อะไรตอนแรกผมก็เห็นนะผมก็ยังดูคืนนั้นผมก็ยังดูว่าเอ๊ะแล้วทหารเข้าไปทำไมวะยังคิดอยู่ในใจนะตอนที่มีบางช่องเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ยืนสัมภาษณ์นานเลยทหารเขาไปทำไมเพราะมันเป็นหน้าที่ของกู้ภัยหน้าที่ของพนักงานดับเพลิงนะก็เลยแล้วก็ให้ข่าวเต็มไปหมดเลยก็เลยยังงงๆอยู่นะแต่ก็หลังจากนั้นเห็นมีการขุดกันขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวานนี้ฮะที่เขาไปตรวจเพิ่มเติมเขาบอกว่าไอ้โฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยมันน่าจะเป็นสาเหตุหลักนะเพราะว่ามันถูกฉีดไว้ที่ใต้ฝ้าเพดานบอกหนาเลย 2-3 เมตรไอ้หนานะแล้วพอมันโดนความร้อนแล้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีฮะแล้วมันสะสมความร้อนถึงแม้มันจะเป็นฉนวนความกันความร้อนนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไหม้ไม่ได้นะมันไหม้ได้มันเป็นแล้วมันเป็นโฟมด้วยนะเขาบอกว่ามันสะสมจนแบบมันเกิดเป็นเพลิงอ่ะมันไหม้อ่ะพอไหม้เสร็จอ่ะ
และด้วยที่วัสดุมันเป็นเป็นโฟมนะความร้อนสูงนะมันเกินจะรับไหวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนี่แหละมันถึงเป็นสาเหตุหลักว่าพอมันเกิดไฟไหม้แล้วตัวเองรับไม่ได้และไอ้โฟมฉนวนกันความร้อนเนี่ยนะมันก็เกิดควันพิษครับคือครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกนะส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการถูกไฟคอกแต่เกิดในลักษณะของหมดสติแล้วเสียชีวิตก็เลยมีการตั้งประเด็นว่ามันอาจจะถูกควันพิษเพราะบอกว่าสำลักควันไฟแล้วติดอยู่ตรงห้องน้ำติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็พยายามที่จะตรวจสอบหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นข่าวที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าคุณผู้ฟังจะตามข่าวสักนิดผมมีให้ตามอยู่ 2-3 ประเด็นเย็นวันนี้จะแถลงตัวเลขของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยวันพรุ่งนี้จะรอดูผลการประชุมสำหรับ 3,621 คนว่าทางคณะกรรมการกลางข้าราชการกลางเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนสำหรับการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นในกรณีที่คะแนนเป็นสอบตกแต่แก้ไขให้สอบผ่านหรือไม่น่าสนใจนะนี่แค่2เรื่องนะจริงๆมันยังมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยขยายความนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ตอนคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเผื่อมีประเด็นไหนอยากรู้อยากทราบหรืออยากคุยเพิ่มเติมเดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้โอ้ปราบเซียนอีกแล้วอ๋อวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลเนาะกลางเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นละนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะเป็นยังไงกันบ้างนะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะเราก็เริ่มเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับมาแล้วนะค่อยๆมาค่อยๆมานะไม่ต้องรีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะคุณแจ็คครับสายสาย2สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ไม่ต้องรีบร้อนทยอยกันค่อยๆมาค่อยๆมา
1: ใช่ต้องค่อยๆมา
2: อย่ามุง
1: เออจริงจริงจริง
2: คุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
2: อังกฤษกับอาร์เจนตินาโหเป็นนะผมง่วงเลยเนี่ย
1: เอ้ยง่วงที่ไหนเล่นอาจจะออกจะดีอาจออกจะสนุก
2: ไม่ใช่ตอนนี้ผมง่วงผมรอดูมัน
1: อ๋อเออจริงเมื่อคืนนี้เหมือนกันตั้งในกาปลูกไว้ตีสองแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนกัน
2: ผมดูครึ่งแรกแล้วผมก็หลับตื่นคุณพระพงศ์คือมันสนุกนะแต่ว่ามันง่วงมันเพลียมาหลายคืนแล้วไง
1: อ๋อเออ
2: แต่ว่ามีเรื่องน่าวิเคราะห์อย่างหนึ่งคุณพระพงศ์ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินา
1: โอ้นี่ให้วิเคราะห์เลย
2: เปล่าผมไปหาสถิติมา
1: ครับเป็นยังไง
2: สเปนตั้งแต่แข่งมาตั้งแต่รอบคัดเลือกคุณพระพงศ
1: ์
2: เสียไปประตูเดียว
1: อ๋อเสียให้แค่เบิร์ดเดียวหรอ
2: เสียกับเบลเยียมประตูเดียว
1: แต่
2: เล่นมาเกมศูนย์ตลอด
1: เฮ้ยเขาเสียประตูหรือ2ประตู
2: ผมไปดูหนักใน AI นะ
1: ไม่ผมไม่แน่ใจนะน่าเสียประตูหรือ2ประตูผมไม่แน่ใจ
2: ผมเห็นผมมันขึ้นดาต้าผมว่าประตูเดียว
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: ใช่เสียให้เบลเยียมประตูเดียว
1: เสียให้เบลเยียมประตูเดียวหรอ
2: ใช่
1: นี่เพิ่งเสียประตูเดียวหรอ
2: รอบก่อนรอง
1: อ๋อเหรอตอนแค่เบิร์ดที่เสมอ0-0อ
2: าร์เจนตินา
1: อ๋อครับ
2: โดนเกือบทุกแมตช์โดนไป9เม็ด
1: เออใช่อ้าวแต่หน้าเขาบอกหน้าเขาโคมอ่ะ
2: ทีนี้อย่างนี้ไม่ผมมองอย่างนี้คุณรัฐพงศ์เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งคือด้วยความที่เห็นกองกลางสเปนอ่ะคือด้วยผมว่าไม่แปลกใจที่มันไม่เสียประตูนะเพราะว่ากองกลางมันแพ็กกันแน่นไงแล้วมันเคาะบอลกันเหมือนเล่นลิงชิงบอลเลยอ่ะตึกในขณะที่อาร์เจนตินาเนี่ยโอเคทุกแมตช์แล้ว3แมตช์ท้ายเนี่ยโดนยิงมาก่
1: อ
2: นกว่าจะตามได้เนี่ยคืออย่างที่คุณมรัฐพงศ์บอกอะแต้มบนแต้มบุญเกือบหมดอะผมว่ามันหมดแรงอะมันกรอบแล้วอะแต่ละแมตช์ที่มันต้องใช้แรงขับดันเพื่อดันให้ตัวเองเข้าเนี่ยมันผมว่ามันก็กรอบพอสมควรอะ
1: ทีนี้แต่เขาไม่ธรรมดานะคุณดูสิว่าถึงแม้จะถูกนำเท่าไหร่ก็ตามทีนะคือเขาไม่มีคำว่าถอยอะก็แพ็กไปอ่ะคือใครจะแพ็ก
2: เล่นจน
1: ใครแพ็ก2ชั้น11ตัวอยู่ในแดนของตัวเองอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยอังกฤษอ่ะใช่มั้ย11คนเลยเคนนี่ลงไปรับแบบโอ้โหจะถึงหน้าประตูอยู่แล้วอ่ะ
2: มันเลยอย่างนั้นยิ่งเข้าทางมันเลย
1: เขาก็ค่อยๆคือเขาก็หาช่องไปเรื่อยอ่ะ
2: เดียวเลยใช่ๆเขาตาม
1: ไม่ได้ก็ขวาไม่ได้ก็กลางทางไม่ได้ก็ซ้ายไม่ได้ก็ขวาโยกไปโยกมา
2: โยกไปโยกมาเดี๋ยวหลุดจนได
1: ้อืม
2: ทีนี้ผมว่าเกมมันต่างกันไงคือด้วยสเปนเองเนี่ยเกมเขาเป็นเกมแบบกองกลางแล้วเคาะไปเคาะมาเคาะไปอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับอังกฤษที่แบบได้ประตูแล้วก็เอากองหลังมาเปลี่ยนเอากองหลังลงซึ่งมาเอุดเนี่ยเนี่ยผมว่ามันก็พลาดไปหน่อย
1: เห็นด้วย
2: ก็เลยรู้สึกดูจากสถานการณ์อันนี้แบบวิเคราะห์จากตัวเลขที่มีนะ
1: ครับ
2: ผมว่าสเปนมีโอกาส
1: เออก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: มีโอกาส
1: เออ
2: ตามฟอร์มที่เล่นล่าสุดแมตช์ล่าสุดนะ
1: ครับ
2: เออก็ประมาณนี้ครับ
1: ได้เดี๋ยวก็รู้แล้ว
2: เ
1: ด
2: ี๋
1: ยวคืนวันอาทิตย์ก็รอดูนัดชิงชนะเลิศตื่นเช้ามาตอนวันจันทร์อ่ะนะคือมันคืนวันอาทิตย์อ่ะ
2: ตอนวันจันทร์ตีสองวันเช้าวันจันทร
1: ์
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ถูกต้องครับผมโอเค
2: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับคุณรุทครับสาย3สวัสดีครับคุณรุทอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะคุณเจครับสาย1
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
3: ครับผมคุณณัฐพงษ์ฟุตบอลรอบเนี้ยผมติดตามเกจิทั้งหลายวิเคราะห์กันมาเนี่ย
1: มี
3: ทั้งอาร์เจนตินาวีทั้งอังกฤษ
1: ค
3: ือส่วนตัวผมก็ชอบอังกฤษครับเพราะว่ามีทีมในฟุตบอลอังกฤษเล่นอยู่หลายคนผมก็เลยเอ๊ะเพื่อนก็มาถามว่าผมเอาทีมไหนดีผมก็บอกว่าผมคิดว่าคงจะต้องไปพึ่งอินฟลูเอนเซอร์ครับผมก็ไปพึ่งซอการ์ดครับ
1: โ
3: อ้โหแม่นแม่นอย่างจับวางครับโอ้โหมันไม่น่าเชื่อครับว่าใส่ทีมนั้นทีมนั้นแพ
1: ้ก็จริงเฮ้ยแต่เขาก็เอาออกมาพูดแล้วนี่มันมีอยู่นัดนึงเขาใส่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาไม่แพ้นะคุณ
3: อ๋อผมไปหาข้อมูลนะครับอาร์เจนตินาที่เขาใส่เนี่ยเขาไปใส่ตอนก่อนบอลโลกเริ่มครับพอหลังบอลโลกเนี่ยเขาก็ใส่ชุดตามที่เขาใส่ครับโอ้โหแม่นเหมือนจับวางเมื่อวานเนี่ยผมกะจะโทรไปบอกกับเพื่อนเนี่ยช่วยดูให้ผมหน่อยแต่ผมไม่เอาดีกว่าไม่อยากเข้าวงการ ก็เอาแบบขำๆครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับ
1: ครับได้
3: แต่เมื่อวานดูแล้วก็แม่อังกฤษไม่น่าไปเปลี่ยนแท็กติกเลยครับ
1: เหมือน
3: ครับเขาไปตั้งรับไปตั้งรับซะลึกเลยครับ
1: ก็เข้าใจแต่ว่าก็คือเอาต้องเอาก็คืออังกฤษกับอียิปต์เนี่ยเหมือนกันนะคือพอไปเปลี่ยนไอ้วิงแบ็ก2ฝั่งอ่ะผมไม่แน่ใจว่าอังกฤษเมื่อคืนนี้เปลี่ยนอีกฝั่งหรือเปล่าแต่มันเปลี่ยนสเปนอ่ะแน่ๆเอาสเปนออกฝั่งเดียวใช่มั้ยหรือ2ฝั่งเลยใช่มั้ย
3: เอากอร์ดอนออกด้วยคร
1: ับ ใช่กอร์ดอนคนที่ยิงออกด้วยใช่เนี่ยพอเหมือนกับอียิปต์เลยเอาออกปุ๊บเนี่ยเสียทั้งคู
3: ่ใช่ๆครับก็คือว่านาทีท้ายๆแล้วที่เอาออกประมาณ70กว่าแล้ว
1: นั่นไงก็เหมือนกันเหมือนกับตอนอียิปต์นำอยู่ 2-0 น่ะทำอย่างนี้เหมือนกันนะแบบเอาไอ้ปีก2ฝั่งออกหลังจากนั้นก็ปอกแป๊กปอกแป๊กเลยทันที
3: เพราะฉะนั้นใครจะมาเล่าต่อไปเนี่ยประมาทอาร์เจนตินาไม่ได้สักนาทีเดียวนะครับเนี่ย
1: ก็
3: อาจจะต้องดูกันยาวๆครับเพราะว่าต้องยอมรับอาร์เจนตินาปีนี้โหมากับแรงเป็นมาร์สแรงปลายครับสู้ไม่ถอยผมนับถือเลยครับเนี่ยดูแล้วสนุก
1: ถ้าข้อ
3: เจนตินาแล้วจะสนุกครับ
1: ข้อเสียเจนตินานะคือที่ดูมาเนี่ยนะหลังมันรั่วหนึ่งคือหลังมันรั่วแล้วมันช้า
3: ครับ
1: แล้วตัวเนี่ยคุณลองเทียบดิคือผมยังคิดอยู่นะว่าเมื่อคืนนี้เห็นชัดเลยตัวอาร์เจนตินากับตัวอังกฤษเนี่ยโอ้โหมันไซส์มันต่างกันนะขนาดอาร์เจนตินาสูง174นี่180เนี่ยพอไปเทียบกับอังกฤษเนี่ย180 190นี่ตัวไซส์ต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นลูกบ่งอะไรเงี้ยมันก็เจาะเข้ายากแต่ท้ายที่สุดมันก็เจาะได้มันมีรูที่ไอ้ลูกที่21อ่ะนะนาทีที่92ที่หม่งเข้าไปอ่ะแต่สเปนก็สูงใหญ่เหมือนกัน
3: ครับ
1: แต่
3: ตอนลูก 2-1 ผมสังเกตนะครับว่าพอเปลี่ยนแท็กติกเมสซี่ไปเล่นปีกเนี่ยมันจะมีตัวตามเมสซี่ไปสัก 2-3 ตัวครับ
1: ก็
3: ผมก็เลยทำให้ช่องว่าง
1: มันตัวตามเมสซี่เนี่ยมันจะเล่นตรงไหนก็ตามที่มัน 2-3 ตัวตลอดพี่1ปุ๊
3: บ
1: เข้าไปก็จบเลย
3: ปกติเมสซี่มันเล่นกลางครับมันก็ไปแท็กตันหยุดพอดึงเมสซี่ออกไปซ้ายไปปีกเนี่ยมันก็ต้องทางคนออกไปช่วยมึงปีกทั้ง 2-3
1: ค
3: นก็อาจจะเป็นช่องว่างครับผมดูนะครับว่าจะเป็นได
1: ้ครับผม
3: ติดคงเห็นแต่เมสซี่อยู่ตรงกลางครับ
1: โอเคได้ครับ
3: ได้ครับได้ครับคุณเดียบ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณวิทย์ครับสาย3สวัสดีครับ
4: ครับที่ดูอังกฤษเมื่อวานกับอาร์เจนตินาครับ
1: ครับ
4: ก็ดูแล้วครับบางทีมันเรามองก็ดูเห็นเหมือนเป็นลิเวอร์พูลครับมันก็
1: คืออังกฤษใช่ไหมอังกฤษคือลิเวอร์พูลนะ
4: ไม่ได้อาร์เจนตินาเจาะไม่ได้เลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าอาร์เจนตินามีเมสซี่ทางแบ็คขวาไอ้ตีขวาเปิดบอลมาโค้งทุกลูกแต่ว่าลิเวอร์พูลมีซาลาห์ครับมันทำอะไรไม่ได้เลย
1: ผมก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างนั้นนะไม่
4: เพราะว่าบุกไปก็ถอยเหมือนกันครับก็ส่งคืนเหมือนกัน
1: ไม่คือถ้าเทียบแบบนี้ผมว่ามันอาจจะยังไม่ทั้งหมดอะแต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้าเราดูแล้วเทียบกับอาร์เจนตินาเนี่ยนะผมว่าใจอาร์เจนตินาเนี่ยมันสู้อะมันเหมือนกับลิเวอร์พูลตอนเล่นอิสตันบูลที่มันได้แชมป์อะนึกออกไหมไอ้ที่กลับมาชนะเอซีมิลานอ่ะ คือเล่นแบบอย่างนั้นอ่ะเล่นแบบคือยังไงกูก็ต้องลุยอ่ะลุยเอาประตูให้ได้อ่ะเพราะว่ามันตัดสินนัดสุดท้ายอ่ะตามอยู่ยังไงก็ต้องกลับเข้ามาแล้วก็ชนะให้ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นเทียบอย่างนั้นผมว่ายังพอเห็นภาพแต่ว่าถ้าเมสซี่กับไอ้ซาร่าเนี่ยผมว่าต่างกันเพราะว่าไอ้วิธีการเล่นมันต่างกันเยอะ
4: ครับก็แนวเนี้ยคร
1: ับ
4: ก็อีกเรื่องนึงขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานที่อาจารย์วีระที่เข้าไปประชุมอะไรทุกอย่าง
1: ครับ
4: กรรมาธิการนะครับแล้วก็มาพูดเรื่องสองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเชื่อตัดสิทธิ์คนที่ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเนื่องจากว่ามีหุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
4: เมื่อวานที่ฟังนะครับพอดีผมมีคนรู้จักกันอยู่เขามีหุ้นเนื่องจากว่าเขาได้เขาเรียกว่าเขาไม่ได้มีหุ้นของเขาเองเหมือนกับว่าคนเขาเอาไปใช้ชื่อเขาเฉยๆเพื่อที่จะไปซื้อขายหุ้น
1: ครับ
4: พอหลังๆแล้วก็มีหุ้นไม่กี่ตังค์เขามีหุ้นแค่เศษนิดเดียวเขาก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไป
1: ก็คุณสมบัติเขาเขียนอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้น
4: ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องกรรมการเรื่องการเป็นกรรมการบริษัท
1: ครับ
4: เรื่องเป็นกรรมการบริษัทก็เจอเคสหนึ่งคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะการจัดตั้งกรรมการบริษัทเนี่ยมันจะต้องมี7คนหลังๆมาเป็น3คนหลังๆมาเป็นที่ตอนนั้นคือเดี๋ยวนี้เป็นคนเดียวก็ได้ละแต่ตอนที่การจัดตั้งบริษัทใหม่ๆนะมันมี7คน
1: ครับ
4: เพราะคือเป็น3คนเนี่ยแหละเขาก็เลยโดนว่า เป็นกรรมการบริษัท
1: ครับ
4: จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพนักงานบริษัทคนนึง
1: ก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอ่ะถ้าเราคิดอย่างนี้คือเราต้องคิดอีกมุมนะว่าไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกถูกไหมการใช้ชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทในระบบการจัดตั้งแล้วเราไม่ได้ทำจริงอ่ะถูกไหม
4: ก็
1: ถูกไหมล่ะถ้ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
4: ไปทั่วไปบริษัททั่วไปในประเทศไทยโดยทั่วไปนะครับ
1: ก็เข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าคือมันหลายอย่างอ่ะคุณไม่ก็คือเขาจะไม่เขาเป็นเกณฑ์ของเขาก็ว่าเขาไปเหอะช่างเขาเหอะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเพราะว่าท้ายที่สุดคือหนึ่งมันคือถ้าเราพูดอย่างนี้คือหมายความว่าอ้าวคนที่ถูกยืมชื่อไปตั้งบริษัทพวกนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์สิอ้าวแล้วทำไมพี่พอตั้งเสร็จพี่ไม่ออกมาพี่ทำไมไม่ทำต่อพี่เพิกเฉยหรือว่าตอนเขาขอชื่อพี่ตั้งไปพี่รู้ไหมเนี่ยว่ามันมีความรับผิดชอบทางกฎหมายอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่พี่มีเขาเจตนาตั้งบริษัทตั้งแต่แรกมันก็ผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้ช่างเขามันไม่เกี่ยวกันแล้ว
4: พอดีมันมีเรื่องสองเรื่องนี้ทำให้สองคนโดนทะเลาะกัน
1: ไม่เขาไม่ทะเลาะหรอกก็คือถูกตัดสิทธิ์ก็คือถูกตัดสิทธิ์เพราะว่า
4: ผมว่าที่เล่าให้ฟังว่าที่สองคนเนี้ยคนนึงก็ทะเลาะกันกับอีกคนนึงเนื่องจากว่าเอาไปใช้ซื้อหุ้นอะไรเงี้ยก็อีกคนนึงก็โดนทะเลาะกัน
1: ครับครับ
4: อีกคนนึงก็ทะเลาะกันกับว่าใช้กรรมการบริษัท
1: รับฟังแล้วกันผมรับฟังแล้วกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงษ์ครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณรัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับ
5: ขอความรู้นิดนึงคือผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลเยอะนะครับแต่ที่ดูเมื่อคืนเนี่ย
1: ครับ
5: ที่เมสซี่เขาส่ง2ลูกที่ยิงเข้าส่งให้คนอื่นยิงเข้าอ่ะ
1: ครับ
5: อันนั้นเนี่ยเป็นเขาส่งโดยฝีมือเขาจริงๆหรือว่าเขาฟลุกหรือไง
1: ว่าเขาฝีมือเขาสิพี
5: ่อ๋อเหรอ
1: เออมันจะฟุ้งยังไงว่าโยนเข้าไปแล้วเข้าไปตรงกลางแล้วมง
5: ไม่ใช่คือปกติอ่ะก็เห็นเวลาคนอื่นส่งอ่ะเขาก็จะแต่ผมไม่ค่อยรู้จักนักฟุตบอลนะ
1: ฝีมือเมสซี่นี่เขาระดับเทพพี่เขาเป็นต่างดาว
5: ครับ
1: เออฝีมือ
5: คือเขากะว่าเตะเข้าไปแล้วให้ลงหัวคนนั้นได้เลยใช่ไหม
1: ได้โอ้ยเขาฝึกกันเขาฝึกกันไม่รู้เป็นร้อยๆลูกพันๆลูกพี่
5: อ๋อครับครับ
1: เออไม่ฟุกหรอกไม่เหมือนเราไม่เหมือนคุณพงษ์ไม่เหมือนผมถ้าไปเตะบอลเนี่ยโยนใส่ยังไงเนี่ยฟุกหมดแหละเราไม่ได้ฝึกแบบนั้นมามันก็เหมือนนักสนุกเกอร์คุณเขาก็ต้องฝึกแทงไปเรื่อยๆถูกไหม
5: ครับ
1: เออมันจะฟุกหรอ147แต้มทำไทยเบรกเนี้ยแม็กซิมัมเบรกเนี่ย
5: ไม่ใช่ผมเรียนถามอีกนิดนึงคือแล้วอย่างนักฟุตบอลอาชีพคนอื่นน่ะอย่างนี้เขาเล่นระดับ
1: เหมือนกันนักฟุตบอล
5: เลยใช่ไหม
1: เหมือนกันนักฟุตบอลไทยก็เหมือนกันก็ต้องฝึกเหมือนกัน
5: แต่ว่าเมสซี่นี่คือจะแม่นกว่าคนอื่นเขาอีกระดับนึงถูกไหม
1: ผมไม่รู้ว่าแม่นกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเขาอะถูกการันตีด้วยรางวัลมหาศาลเยอะแยะไปหมดเออเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของยุโรปเป็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกอะไรเงี้ยเขาได้มาหมดแล้วอะแล้วมันไม่เก่งกว่าคนอื่นหรอพี่ พี่ก็เข้าใจถามเนาะ
5: ไม่ใช่คือผมสงสัยว่าเออคือผมเนื่องจากผมไม่ได้ติดตามฟุตบอลไงผมว่าเออจะโอ้เขาโยนแม่นขนาดนั้นได้เหรอ
1: เออวนกลับมาเรื่องเดิมนะวนโยนแม่น
5: โอเคโอเคแต่นี่เชื่อละว่าเขาเก่งจริง
1: ครับครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณการวจีครับสายหนึ่งสวัสดีครับอ่ะอยู่ไหมไม่อยู่หรอคุณการวจีอยู่ไม่เอ่ยนะอ่ะนั่นไม่เป็นไรนะเพราะเวลาก็พอดีด้วยนะเพราะว่าคือผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องโทรศัพท์มาคุยเรื่องฟุตบอลเป็นหลักอันเนี้ยผมเดาได้อยู่แล้วนะแต่เห็นแต่หายไปเยอะนะ หายไปเยอะนะ อ่ะไม่เป็นไรนะเพราะเรายังมีเวลานะช่วงหน้าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์น่าจะเข้ามาสมทบนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะหลายท่านคงได้ติดตามอ่ะนะคุณวีระเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะแล้วก็ปีนี้นี่โอ้มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะที่พอลงในรายละเอียดเนี่ยนะในช่วงที่ผ่านมาปี68ปี69อันนั้นเป็นภาพรวมนะเท่าที่ผมสังเกตส่วนปีนี้นะลงไปในรายละเอียดหลายองค์กรนะหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปชี้แจงคุณวีระก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะเยอะแยะเลยนะก็เดี๋ยวรอซะหน่อยนะถ้าว่างก็คงจะออกมาได้คุยกันนะครับแต่ว่าระหว่างนี้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณวิราชครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: ครับผมผมอยากถามพี่ณัฐพงศ์อ่ะวันจันทร์นี้ผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อ่ะรถผมซื้อรถใหม่มานะแล้วรถมันเข้าศูนย์มาอาการมันเป็นอย่างเงี้ยมาคือเข้าศูนย์แล้วมันก็ศูนย์ก็แก้ปัญหามาให้ไม่หาย
1: ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ซื้อมาเมื่อปีเนี่ยเมื่อยังไม่ครบ2ปีปีกว่าเองเพิ่ง10ประมาณ20เดือนเอง
1: ซื้อมาแล้วอาการอะไรที่คุณบอกมันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงล่ะ
2: คือมันเป็นเมื่อตอนปลายเดือนเมษาครับ
1: เพิ่งเป็นใช่ไหม
2: เมษาที่ผ่านมาเนี่ย
1: เพิ่งเป็นปีนี้เนาะถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ก็คือใช้มาแล้วปีนึงเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช้มาแล้วปีนึง
2: ก่อนหน้านี้ก็ใช้มาปกตินะไม่ก็เข้าศูนย์เช็คระยะตามไอ้นั่นมาตลอด
1: มันเป็นยังไงอาการมันเป็นแบบไหน
2: คืออาการมันวิ่งอยู่ตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านอะประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มอะแล้วไฟลูกเครื่องมันโชว์ครั้งแรกนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วพอไฟลูกเครื่องมันโชว์แต่แล้วมันดึกแล้วผมก็เลยไม่ได้โทรพอเช้าอีกวันเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็โทรไปที่ศูนย์บริการศูนย์ก็บอกว่าให้เอารถเข้ามาเช็คแล้วผมก็เข้าไปเช็คเสร็จปุ๊บเขาก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยลบโค้ดอะไรให้เสร็จเรียบร้อย
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นแบบเนี้ยตั้งแต่ปลายเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา
1: คือ
2: เข้าศูนย์ไปทั้งหมดอ่ะ7ครั้งอาการนี้อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วเขาก็แก้ไม่หายอ่ะ
1: แล้วยังไงแล้ววันจันทร์นี้ทำไมวันจันทร์นี้ทำอะไร
2: อะไรนะครับพี
1: ่เมื่อกี้ที่บอกว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยผมมีปัญหาที่วันจันทร์ที่จะถึงนี่คือ
2: วันปัญหามันคือมันมีปัญหาตอนนั้นคือปัญหาคือไฟลูกเครื่องมันโชว์แล้วทางไอ้หน้าจอมันก็บอกว่าให้ผมเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการ
1: ครับ
2: ผมก็เอาเข้าไปที่ศูนย์บริการนะเข้าไปทุกครั้งอ่ะมันก็มีปัญหาเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเขาแก้ปัญหาให้วันสองวันเขาแก้ปัญหาให้แล้วเขาบอกว่าเรียบร้อยผมก็ไปรับรถไปพอรับรถเสร็จปุ๊บพอไปใช้งานได้สักวันสองวันมันก็เป็นอีก
1: คือไฟมันโชว์อย่างเดียวเนาะ
2: ช้าไฟรูปเครื่องมันโชว์
1: เข้าใจเข้าใจแต่ว่ารถขับได้ตามปกติไหม
2: ก็ขับปกตินะฮะผมก็ใช้งานตามปกติทุกอย่างนะฮะไม่เคยไปดัด
1: พอไฟลูกเครื่องที่มันโชว์แล้วรถขับได้ตามปกติไหม
2: ขับได้ตามปกติฮะ
1: ตามปกตินะ
2: มันมีอาการว่าให้นำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ
1: เข้าใจเข้าใจอ่ะปัญหาคือ
2: ศูนย์บริการเขาแก้ปัญหาให้ไม่ได้อ่ะแล้วเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยรอบล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
1: แล้วเขาไม่บอกหรอว่ามันเป็นที่อะไรนอกจากที่ลบโค้ดอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่บอกหรอ
2: เขาไม่ได้
1: ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหรอ
2: ไม่รู้ครับเพราะว่าเข้าไปในศูนย์แล้วมันก็เราก็ไม่สามารถจะเข้าไปยืน
1: ไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งมาหรอค่าบริการคุณไม่เสียอะไรสักบาทหรอ
2: ตอนแรกเสียฮะแต่พอมันเป็น
1: แล้วตอนที่เสียเขาไม่บอกหรอว่ามันเป็นอะไรยังไงเราต้องเปลี่ยนอะไรไหมเขาไม่พูดเลยเหรอเขาหรือว่าเอกสารที่เรารับมาเราไม่ได้ดูเลยเหรอ
2: เขาตอนแรกเขาคิดค่าบริการผม 1,070 บาท
1: ครับ
2: แล้วผมก็ถามว่าตกลงรถมันเป็นอะไรเขาบอกว่าวาล์วทำงานวาล์วมันทำงานผิดจังหวะไปนิดนึง
1: ก็รู้แล้วเห็นไหมแล้ววาล์วผิดวาล์วผิดจังหวะ
2: พอเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาบอกว่าอันนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วรับรองเลยไม่มีปัญหาเพราะยังไงรถก็อยู่ในระยะรับประกันแล้วเดี๋ยวทางเราก็จะดูแล
1: รถยังอยู่ในประกันนะตอนนี้ก็ยังประกันอยู่ถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: กี่ปี5ปีไหม
2: อะไรนะฮะ
1: อยู่ในระยะประกันกี่ปี
2: อ๋อขอให้ระยะรับประกันของผมให้3ปี
1: 3ปีนะ
2: เขาขยายระยะเวลาให้มาเป็น 200,000 โล
1: ไม่เป็นไรก็เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ลองถามเขาดูวาล์วไอ้ที่ตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยสรุปว่ายังไงสรุปว่าเปลี่ยนใหม่ได้ไหมหรือว่าให้เขาปรับแค่ไอ้ตัวแรงดันวาล์วหรืออะไรอย่างเดียวหรือเปล่าก็ลองคุยกับเขาดูสิลองถามช่างเขาดู
2: ผมคือถ้ามันเป็นแค่หนครั้ง2ครั้งไอ้นี่เขารู้ปัญหามันตั้ง7ครั้งแล้วเขายังแก้ไม่ได้เนี่ยผมก็งงมากเลย
1: อืมเข้าใจเข้าใจ
2: ขนาดว่าเขาบอกว่าเขารู้ปัญหาแล้วแต่ทำไมคุณรู้ปัญหาแต่คุณแก้ไม่ได
1: ้เนี่ยครั้งเนี้ยลองต้องเข้าไปวันจันทร์ใช่ไหม
2: เข้าไปเมื่อวันอังคารฮะ
1: เข้าไปแล้วเนาะแล้ววันจันทร์จะไปเอารถหรือยังไง
2: แล้วเขาบอกว่าขอเวลาอาทิตย์นึงก็ผมบอกว่าแล้วก็ถ้าคุณสะดวกตอนไหนก็บอกมาแล้วกันผมก
1: ็
2: ต
1: ้
2: อง
1: ก็นี่แหละคุณรู้อยู่แล้วว่าปัญหาเนี่ยคือเขาก็แจ้งคุณแล้วว่ามันวาล์วมันมีปัญหาคุณรอบเนี้ยคุณก็ลองถามรายละเอียดเขาสักนิดนึงดีไหมให้มันชัดเจนหน่อยว่าวาล์วที่เขาบอกว่าวาล์วแรงดันอะไรพวกเนี้ยมันมีปัญหามันทำให้เครื่องมันโชว์เนี่ยมันแก้ไปหรือยังแก้ยังไงนะไปปรับแค่เฉพาะ EDU หรือว่าไปลบโค้ดอย่างเดียวหรือเปลี่ยนตัววาล์วให้ใหม่ผมได้ไหมอะไรคุณถามเขาสิ
2: คืออีกประเด็นหนึ่งอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะลองเอาคำถามนี้ไปลองไปถามช่างเขาดูอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมตั้งใจจะโทรมาเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราแต่ผมไม่เคยค้างค่างวดรถนะถ้าสมมุติว่าเราผ่อนรถคันนี้ไม่ไหวเนี่ยถ้าเราจะเอาไปคืนบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยมันทำได้ไหมฮะ
1: คือคุณก็ไม่สามารถที่คือถ้าผมพูดง่ายๆเนาะผมพูดตรงๆก็คือว่าสามารถทำได้ไหมก็คือถ้ากฎหมายเขาไม่ได้ห้ามนะก็คือสามารถที่จะดำเนินการได้แต่ว่าพอคุณไปคืนเสร็จอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบ็คลิสต์คุณไว้อะแล้วมันจะมีปัญหาเวลาคุณที่จะไปเปลี่ยนรถไปซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะกู้ยากหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เท่าที่ผมคุยกับทางไฟแนนซ์มานะเขาเล่าให้ผมฟังแบบนี
2: ้
1: อันนี้ผมก็บอกคุณตรงๆอ่ะว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้อยากทำก็ทำเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะรับผลตรงนี้ได้ไหมถ้ารับผลตรงนี้ได้ก็ลองดูแต่ว่าถ้ามันเรื่องซ่อมก็คือซ่อมไปหรือว่ามันยังไงคุณก็ต้องไปพิจารณาดู
2: แต่ก็คือมันอาจจะมันมี
1: เอฟเฟกต์แน่นอน
2: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ว่าถ้าเกิดเราเอารถไปคืนแล้วแต่เราก็จะเป็นคนที่เสียประวัติไปเลยงั้นใช่ไหมฮะ
1: ก็ถูกไหมล่ะอันนี้เหมือนของเราอ่ะเราก็คิดในแง่ของเราสิเวลาคนมากู้เราเงี้ยใช่ไหมแล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยไอพี่เอาคืนไปคืนเสร็จเราก็จำได้แล้วคนนี้มีปัญหากับเราเนี่ยว่ารอบหน้าจะให้กู้ดีไห
2: ม
1: ถูกไหม
2: คือทำได้แต่มันก็จะมีผลกระทบตามมาเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี
2: ้
1: ครับผม
2: ก็คือเราก็ต้องคนฝืนใช้มันต่อไป
1: ไม่ทราบอันนี้ต้องไปพิจารณาดูคุณพิจารณาเองได้อันนี้
2: ซื้อรถมานี่ไม่เคยเจอปัญหาอุตส่าห์ซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็ยัง
1: ไม่เป็นไรก็ค่อยๆทำไปนะ
2: ครับครับขอบคุณครับคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณปัญญาครับสายสาม
3: ณัฐพงษ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: จะฝากบอกอาจารย์วีระหน่อยฮะ
1: ว่า
3: ฝากบอกอาจารย์วีระว่าไอ้ของที่หายไปเมื่อตอนเลือกตั้งสสก็เลือกตั้งผู้ว่านะมาคืนเนสซี่ก็มาคืนให้เกือบหมดแล้วนะ
1: เออ
3: นะ เรียนอาจารย์วีระด้วยนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับครับครับ
3: ว่าเมื่อคืนเมื่อเช้ามืดติดต้องเช้ามืดตินะ
1: เมื่อเช้ามืดนะ
3: เมื่อเช้ามืด
1: ครับ
3: สี่เขาเมื่อคืนได้ 90% ละ
1: อ๋อโอเค
3: เข้าใจนะ
1: ก็ครับครับรับทราบ
3: ขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะไม่ดีนะฮะอย่าทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคุณรักครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีฮะ
1: สวัสดีครับ
4: คุณณัฐพงศ์ผมขอความรู้นิดนึง
1: ครับ
4: ถ้าเราไปเช่าอาคารพาณิชย์นะฮะมาทำกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะแล้วระหว่างสัญญาที่เรามีอยู่กับเจ้าของตึกเนี่ยฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าของตึกเขาอยากจะประกาศขายตึกเนี่ยเขาจะมาขอเราติดป้ายได้ไหมฮะ
1: อ้าวก็ตึกเขาพี
4: ่ก็คือเขาติดได้ใช่ไหม
1: ติดได้สิ
4: ไม่แต่ว่าคืออย่างเรา
1: ติดได
4: ้แต่ว่าเราประกอบการค้าอะไรเงี้ยแล้วมันบังทัศนะอะไรของ
1: คุยกันสิ
4: มันเราไม่สามารถที่จะ
1: คุยกันสิคุณทำอะไร

0: รื่องใหญ่แล้วมันเยอะแล้วซึ่งผมไม่มีรายละเอียดหรอกผมไม่รู้หรอกแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณทำสัญญากับเขาแล้วตึกนี้มันใหญ่ไหมล่ะตึกนี้มันกี่ห้อง
1: เป็นอาคารพาณิชย์นี่แหละ
0: กี่ห้องกี่ห้อง
1: ก็เป็นห้องมันไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นสองหน้าห้องฮะ
0: สองหน้าห้องนะกี่ชั้น
1: สองชั้น
0: นะก็เขาจะติดป้ายใหญ่ไหมล่ะ
1: มันก็จะบอกว่าใหญ่มันก็ไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเล็กไหมมันก็ไม่เล็กครับ
0: ผมว่าน่าจะคุยกันนะผมว่าคุยกันได้ผมว่าคุยกันว่าเขาก็ขอเขาอะก็บอกเขาไปตรงๆอะบอกว่าถ้าปิดแล้วมันถ้าติดเนี่ยถ้าคุณติดขายอย่างเงี้ยตอนเนี้ยที่ผมเช่าอยู่ซึ่งมันเหลือระยะเวลาอีก3ปีเนี่ยนะมันจะส่งผลกับธุรกิจผม1 2 3ยังไงอันนี้เลื่อนไปหน่อยได้ไหมคุณก็คุยกับเขาถ้าสมมติมันเหลือปีเดียวถ้าคุณไม่ต่อแล้วอย่างเงี้ยคุณดูแล้วคุณไม่ต่อแน่เขายังไงเขาก็ขายแน่หรือว่าคุณมีความจำเป็นที่อยากจะทำต่อแล้วคุณอยู่ๆมีตังค์ขึ้นมาคุณจะขอเขาซื้อเลยคุณก็มันก็สามารถที่จะทำได้ไงก็คุยกัน
1: ครับขอบคุณมาก
0: ผมว่าน่าจะคุยกันนะคือบางเรื่องเนี่ยมันไม่ต้องใช้กฎหมายหรอก
1: ครับครับ
0: นะลองถามเขาแหละนะนะขอบพระคุณ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวมีฝากถึงอาจารย์วีระนิดนึงครับ
0: ฝากถึงอาจารย์วีระ
1: คร
0: ับรออาจารย์วีระมาแล้วฝากเองดีไหมดีกว่าจริงๆฝากถึงผมบางทีมันก็ไม่ถึงหรอกนี่พูดแบบตรงๆนะ
1: อ๋อครับครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์วีระครับสวัสดีครับนั่นแหละนะเดี๋ยววันไหนคุณวีระเข้ามาแล้วสวัสดีคุณวีระเลยดีไหม
1: อ๋อครับมันยังไม่ต้องฝากใช่ไหมครับวันนี้
0: ยังไม่ต้องฝากนะ
1: โอเค
0: ขอบพระคุณ
1: ได้สวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับนี่ผมชัดเจนนะฝากถึงผมบ่อยๆเนี่ยฝากไปให้คนนู้นฝากไปให้คนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงนะครับนี่บอกเลยส่วนใหญ่ไม่ถึงนะคือคุยกันในรายการนี่จบก็จบกันตรงนี้แหละนะแต่ว่าถ้ามีคนฝากผมอ่ะบางเรื่องเนี่ยโอเคผมต้องทำผมก็คือจะต้องทำใช่ไหมอย่างตอนนี้ไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเพราะว่ามีคนฝากไว้ต้องบอกหน่อยนะสำคัญนี่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแล้วจะเสียประโยชน์ไปนะคือทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะครับเขาเพิ่งออกหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนเนี่ยนะเล่มใหม่ซึ่งเป็นหนังสือของคุณวีระนะแต่ว่าเป็นเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่3แล้วในชุดดังกล่าวชุดเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีกี่เล่มอ่ะนะแต่ว่าเล่มที่1เนี่ยคือจากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้ขายไปแล้วนะมีคุณผู้ฟังเป็นโอ้หลายท่านอ่ะนะซื้อไปอ่านเพลินเลยนะเล่มที่2จากโปรตุเกสจากโปรตุเกสถึงสเปนนะอันนี้ก็จำหน่ายไปแล้วนะครับก็ซื้อไปอ่านเยอะนะแล้วก็ทั้ง2เล่มเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะมีนะบางทีอาจจะมีตกหล่นอยู่ที่ร้านรีเฟซคาเฟ่นะก็ใครที่อยู่แถวนั้นใกล้ๆอาจจะแวะไปดูก็ได้ส่วนเล่มที่3ซึ่งตอนเนี้ยกำลังเปิดจองอยู่นะครับชื่อจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กใครที่เคยขึ้นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียทรานส์ไซบีเรียเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยถ้าสมมติว่าผ่านทางจีนไปใช่ไหมปักกิ่งปุ๊บขึ้นไปเข้ามองโกเลียมองโกเลียเสร็จปุ๊บเข้าอะไรล่ะไปแถวอะไรล่ะเนี่ยแล้วมันจะต้องผ่านเยคาเทอรินเบิร์กแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไปมอสโกที่คุณวิระบอกมันจะผ่านตาตาสถานด้วยเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นช่วงของมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเยคาเทอรินเบิร์กสวยมากผมชอบผมบอกเลยผมไปมาแล้วผมชอบนะมอสโกถามว่าสวยไหมมันก็สวยอะแต่ว่าด้วยความที่ไอ้ตรงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยข้างหน้ามันเป็นแม่น้ำสายใหญ่เบ้อเท่อเลยอะดูแล้วมันเพลินอะแล้วตอนไปหน้าหนาวน้ำแข็งเต็มเลยเห็นคนเดินข้ามแม่น้ำไปอะนะเนี่ยคุณวีระนะเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ครับจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะพาไปเที่ยวรัสเซียพาไปเที่ยวมอสโกพาไปเที่ยวเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาไปเที่ยวคาซานแล้วก็เยคาเทอรินเบิร์กนะแบบครบเครื่องนะทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวแถมด้วยภาพดังในพิพิธภัณฑ์ถามว่าหนังสือเล่มนี้นะหนาไหมอก300กว่าหน้ากับ400หน้านะราคาเท่าไหร่ราคา385บาทนะค่าส่งฟรีรูปเล่มนะเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กนะเก็บใส่กระเป๋าอ่านสบายนะครับแล้วก็เล่มไม่ใหญ่มากเล่มเล็กๆนะภาพ4 สีทั้งเล่มนะภาพเป็นภาพสีเนี่ยทั้งเล่มนะฮะ

แล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งในวันที่26กรกฎาคมใครที่สนใจนะอันเนี้ยก็สอบถามหรือว่าไปสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับที่ LINE OA @ronin5 ก็มีตัว A วงกลมล้อมรอบแล้วก็ ronin ก็ R-O-N-I-N แล้วก็เลข5นะแล้วเขาแถมมาบอกด้วยนะบอกว่าปลอนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนจากแคนาดาถึงอเมริกาอันนี้ราคา295บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275บาทใครที่บอก2เล่มนี้ไม่มีแล้วก็เล่มที่3คือมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยอยากจะซื้อไปด้วยเอาให้ครบเลย385บาทเนี่ยถ้าหากสั่งซื้อทั้ง3เล่มนะฮะรวมยอดทั้งหมดเพียงแค่955บาทนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะก็ทักไปคุยกับทางสำนักพิมพ์โรนินนะถ้าอยากจะดูรูปเล่มหนังสือหน้าตาเป็นยังไงนะมีทั้งที่ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินมีทั้งที่ LINE OA @ronin5 นะของสำนักพิมพ์โรนินนะครับวันนี้ผมเห็นทางสำนักพิมพ์โรนินเขาเอามาลงไว้นะเป็นเนื้อความนะตอนที่1เลยเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนที่1นะอันนี้น่าสนใจนะผมไม่รู้ว่าหน้าที่เท่าไหร่บ้างนะแต่เขียนว่าเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กชื่อตอนเขาตอนที่1นะมีสั้นๆนะเขาลงมาทั้งหมด3หน้าแต่จริงๆผมว่าน่าจะมีต่อนะเพราะว่าเท่าที่อ่านความดูเนี่ยมันยังเหลือต่ออีกนิดนึงลองดูไหมว่าเนื้อหาที่คุณวีระเขียนไว้ยังไงนะเพราะว่าเขาบอกนี่นะบอกว่าอะไรล่ะ เป็นเรื่องที่คุณวีระพาไปรัสเซียพาไปมอสโกพาไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาไปคาซานพาไปเยคาเทรินเบิร์กแบบครบเครื่องทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวแถมด้วยภาพเขียนดังในพิพิธภัณฑ์นะอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเยือนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนที่1นะสวัสดีตอนเช้ามืดอันนี้ที่กรุงเทพแต่เป็นเวลาดึกที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับของวันที่3พฤศจิกายนด้วยความแตกต่างของอุณหภูมิ28องศากรุงเทพ26องศาเซลเซียสส่วนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนี้ลบ2องศาเซลเซียสและเวลาช้ากว่ากัน4ชั่วโมงผมหนีร้อนมาเพิ่งเย็นจริงๆครับคณะของผมเริ่มเช้าวันแรกอันเย็นเยือกตามแบบฉบับของการเที่ยวรัสเซียในนครแห่งนี้ที่เคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟปกครองจักรวรรดิรัสเซียประมาณ200ปีเศษและเพิ่งจะเฉลิมฉลองก่อตั้งเมืองนี้ครบ300ปีไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เองเริ่มจากเรียกขานชื่อนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1703หรือพุทธศักราช2446ประมาณรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาองค์ปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายแต่จริงๆก่อนที่จะมาตรงนี้นะเขาก็มีรูปให้ดูนะเป็นรูปของพระราชวังฤดูหนาวหรือ Winter Palace นะแล้วก็ลานหน้าพระบรมหาราชวังคล้ายๆกับลานพระราชวังดุสิตที่กรุงเทพมหานครนะคุณวีระเขาถ่ายรูปแล้วก็เอาลงให้ดูนะเริ่มจากการเรียกขานชื่อนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นครั้งแรกในค.ศ.1703พุทธศักราช2246ประมาณรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาองค์ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายก่อนจะเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นนครโปโตปะโปโตกราดโปโตกราดนะครับและนครเลนินกราดในสมัยการปฏิวัติรัสเซียช่วงแรกและยุคสหภาพโซเวียตตามลำดับก่อนจะเปลี่ยนกลับมาไปใช้ชื่อเดิมในปัจจุบันในท้ายที่สุดเห็นไหมมันมีความกลมกล่อมเนาะมันมีทั้งประวัติศาสตร์มันมีทั้งเกรดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาผสมด้วยสำหรับโรงแรมเคเปนสกี้ที่พักของพวกเรานั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไรเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำมอยก้านะบริเวณด้านหลังของพระราชวังฤดูหนาวแบบว่าเดินไปแค่2นาทีก็ถึงที่พักแบบนี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายสุด
ตามสไตล์บริษัท Wonderland Travel ที่อนุเคราะห์ให้ผมได้ไปเที่ยวฟรีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาจริงๆมันมีจุดไข่ปลาต่อนะ เขาไม่ได้เอามาให้อ่านต่อนะมีแค่เนี้ยนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราปูพื้นว่าหนังสือเล่มนี้จากมอสโกถึงเยคาเทรินเบิร์กนะซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่3ในชุดที่ชื่อว่าท่องไปในต่างแดนนะของคุณวิระเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณนี้แหละนะมันจะมีภาพต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องราวที่คุณวิระกับคณะเนี่ยไปนะที่ไหนยังไงแล้วก็รวมไปถึงก็มีสอดแทรกเกร็ดต่างๆนะความรู้นะประวัติศาสตร์นะเศรษฐกิจการเมืองอะไรช่วงนั้นนะที่คุณวิระไปเยือนนะใครที่สนใจนะใครที่สนใจนะแค่อ่านแค่หน้าสองหน้านะมันก็น่าติดตามนะก็ไลน์ไปถามเขาแล้วกันนะครับที่ @ronin5 นะครับตัว A มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ ronin ก็ R-O-N-I-N แล้วก็เลข5นะครับรายละเอียดก็คุยกับทางแอดมินเขาดูนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเพราะว่าต้องมีเวลาให้คุณผู้ฟังไลน์ไปที่ @ronin5 ไปถามเขานะเผื่อใครจะได้อยากได้หนังสือทั้ง3เล่มเลยอยากได้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าอยากได้หนังสือเล่มที่จองล่าสุดก็เขาจะจัดส่งพร้อมส่งเนี่ยวันที่26กรกฎาคมนี้นะอีกไม่กี่สัปดาห์ละนะสัปดาห์เศษ10วันไม่ถึงด้วยนะประมาณ10วันนะครับอ่ะก็ว่ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะ เมื่อสักครู่นะคุณวิระนะได้ไลน์มาหาผมนะแล้วก็บอกว่าวันนี้นี่ติดเลยนะเพราะว่าสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะเอ้ย70ขออภัยนะ2570นะบอกว่าวันนี้นี่เป็นคิวของกระทรวงคมนาคมนะเพราะฉะนั้นยังสนใจอยู่นะแล้วก็มีประเด็นที่ต้องคุยเพิ่มเติมนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ายังไงก็ตามทีเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงคุณวีระแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณวีระในชั้นของกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะมีหลายประเด็นมากหลายเรื่องมากนะปีนี้อย่างที่ผมบอกอะนะคือภาพใหญ่2ปีที่ผ่านมานะปีนี้ลงในรายละเอียดและเจาะเข้าไปในแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่อนข้างมากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะก่อนหน้านี้อย่างที่เราเคยได้ยินกันใช่ไหมที่คุณวีระพูดถึงเรื่องของหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยนะบางทีมันมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนนะบางทีอาจจะมีการปรับลดได้หรือไม่อย่างไรนะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงการของงบประมาณนะในอีกหลายที่หลายจุดนะน่าสนใจมากน่าสนใจมากพอดีคุณวีระเขาเพิ่งไลน์มาบอกผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้เวลาสักนิดหนึ่งนะให้ลองหาหน่อยนะว่าเรื่องที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรนะเพราะฉะนั้นยังมีเวลานะผมให้เวลาคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อใครจะโทรศัพท์เข้ามาคุยในช่วงสุดท้ายนะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเดี๋ยวรอสักหน่อยเผื่อจะมีช่วงสุดท้ายนะอาจจะได้สักสาย2สายนะเพราะเดี๋ยวผมต้องคำนวณเวลาของเรื่องที่คุณวีระพูดด้วยนะคือเยอะเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวต้องไปค่อยๆเดี๋ยวให้พี่มุดเนี่ยกับคุณนิรมนเนี่ยช่วยๆหาให้หน่อยนะเพราะว่ามีหลายประเด็นเนี่ยอย่างมีการตั้งข้อสังเกตถึงองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.อันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหมฮะหรือมีการตั้งข้อสังเกตไอ้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรนะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าเวลามันจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะหรือแม้แต่การตั้งข้อสังเกตถึงสหกรณ์ที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อ่ะนะกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วสหกรณ์เยอะหลายแบบหลายประเภทอ่ะซึ่งบางประเภทนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานการเกษตรเลยนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะอันนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผมค่อยๆนั่งไล่ฟังมานะก็เดี๋ยวอีกสักนิดนึงนะอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นไม่โทรศัพท์มาช่วงสุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมย้ำสักนิดนึงสำหรับใครที่ต้องการนะสำหรับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะเล่มใหม่คือจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะครับตอนนี้ทางสำนักพิมพ์โรนินเขากำลังเปิดให้จองอาจารย์วีระธีรพัฒน์พาเที่ยวรัสเซียมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคาซานและเยคาเทอรินเบิร์กแบบครบเครื่องทั้งประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจนะและสถานที่ท่องเที่ยวนะแถมด้วยภาพเขียนดังในพิพิธภัณฑ์นะครับรูปเล่มนะเป็นแบบพ็อกเก็ตบุ๊กนะภาพสีทั้งเล่มพร้อมจัดส่งเนี่ยในวันที่26กรกฎาคมราคาเพียงแค่385บาทค่าส่งฟรีนะครับแต่ถ้าหากใครที่นอกเหนือว่าอยากได้จากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กแล้วนะบอกโอ้เล่มเก่าล่ะเล่มก่อนหน้านี้ล่ะนะเล่ม1เล่ม2ล่ะแคนาดาถึงอเมริกามีไหมมีครับโปรตุเกสถึงสเปนยังพอเหลือไหมยังพอได้ครับสามารถติดต่อแล้วก็คุยสอบถามกับทางแอดมินของสำนักพิมพ์โรนินได้เลยนะถ้าใน LINE ก็ LINE @@ronin5 นะถ้า3เล่มเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จก็955บาทส่งฟรีนะนะก็ใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่รออยู่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยสรุปสุดท้ายเนี่ยนะเหลือ9,500,000คนที่ผ่านเกณฑ์จาก18,800,000คน วันพรุ่งนี้นะครับสามารถที่จะไปตรวจสอบว่าคุณเป็นคนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ช่องทางนะในแอปเป๋าตังช่องทางในแอปทางรัฐนะช่องทางในเว็บไซต์ฮะ www บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแล้วก็ช่องทางธนาคาร5แห่งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสอะไรเนี่ยนะเนี่ย3แห่ง5แห่งเนี่ยที่คุณเคยยืนยันสิทธิ์อ่ะคุณสามารถที่จะไปขอให้เขาตรวจสอบให้ได้ก็ใครที่ใช้แอปทางรัฐใครที่ใช้แอปอะไรล่ะเป๋าตังอันนี้ไม่ยากก็ง่ายๆครับเข้าไปเขาจะให้กรอกผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหลังจากนั้นข้อมูลเขาจะประมวลผลและบอกเลยว่าคุณได้รับ

0: ถ้าได้เขาก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยถ้าไม่ได้เขาจะบอกเหตุผลครับว่าทำไมคุณถึงถูกตัดสิทธิ์1 2 3เป็นยังไงถ้าคุณอยากจะอุทธรณ์นะเขาก็เปิดให้ช่องให้อุทธรณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เหมือนกัน17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมช่องทางอุทธรณ์ก็พอคุณเข้าไปคงจะมีปุ่มให้อุทธรณ์อ่ะคุณก็สามารถที่จะกดอุทธรณ์ยื่นไปได้เลยแล้วที่เหลือก็เตรียมเอกสารแล้วก็ไปชี้แจงนะอันนี้ก็เป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะก็เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้า6โมงเช้าไม่ต้องรีบฮะไม่ต้องรีบนะค่อยๆทยอยเข้าไปค่อยๆทยอยเข้าไปดูนะเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วจำนวน 9.5 แสนคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายไป9ล้านคนนะหายไปครึ่งนึงอ่ะนะตอนแรกผมยังกังวลอยู่เลยโอ้โหทำไมลงทะเบียนกันเยอะขนาดนี้แล้วจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะที่ต้องชี้แจงให้ทราบนะอ่ะพี่มุตเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเนาะนะงั้นเดี๋ยวไปฟังคุณวีระธีรพัฒน์ครับสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งข้อสังเกตนะถึงองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือว่าอตก.นะความยาวประมาณสัก14นาที15นาทีนะผมให้ฟังต่อเนื่องเลยยาวจนจบเลยพอจบเสร็จปุ๊บเราก็เบรกแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะส่วนผมก็ไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะไปฟังต่อในรถด้วยเหมือนกันนะฮะคุณ
1: ประธานนะครับทั้ง5หน่วยงานเนี่ยในรอบแรกที่ผมดูคร่าวๆนี่นะครับจำนวนเงินที่ของประมาณเนี่ย ไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของบุคลากรนะสำหรับผมเข้าใจว่าทั้ง5หน่วยงานเนี่ยคงจะถูกตัดงบไปเยอะแล้วนะครับถ้าจะมีจะซื้อเป็นครุพันธ์หรืออะไรเงี้ยผมคิดว่าแม้แต่ว่าในชั้นอนุกรรมธิการที่ท่านต้องไปชี้แจงเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสที่จะตัดลดของท่านเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าที่คงจะพูดมากหน่อยเนี่ยจะเป็นรัฐวิสาหกิจ2แห่งนะครับสำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเอ่ยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนแล้วก็สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนซึ่งผมเข้าใจไอเดียว่าทำไมมันต้องมาตั้งเป็นองค์การมหาชนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านที่จะบริหารจัดการผมพูดเป็นภาพรวมมีคำถามนิดเดียวสำหรับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนผมไม่ได้ถามถึงของท่านนะครับแต่เวลาผมขับรถบนทางด่วน ผมเห็นอาคารขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับสโมสรกองทัพบก International Forum ตรงที่จะไปออกถนนพระราม9นะครับก็มีพิพิธภัณฑ์ไม้คุณค่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคล้ายๆกับเราหรือเปล่าอันนี้กำลังสร้างอยู่นะครับผมยังเห็นกำลังสร้างอยู่อันนี้ผมถามท่านว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับกับทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับเราทำงานต่างกันตรงไหนยังไงถ้าเกิดท่านมีข้อมูลก็ช่วยสงเคราะห์ผมนิดนึงนะครับส่วนกรณีขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.เนี่ยนะครับผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ท่านฟังช้าๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับงบการเงินของท่านในเอกสารหน้า24หมายเหตุเรื่องการดำเนินงานนะครับอตก.มีผลขาดทุนสะสมต่อเนื่องณขณะนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนตามงบการเงินที่ผ่านสำนักผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านมีผลขาดทุนสะสม 1,414 ล้านบาทสถานภาพของท่านขณะนี้มีหนี้สิน 9,500

512,120,000 บาทมีสินทรัพย์รวม 8,371,110,000 บาทอันนี้ก็ต้องบอกท่านเลยนะครับว่าสถานภาพของท่านนี่ล้มละลายแล้วเพราะว่าหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนั่นหมายความว่าเงินกองทุนของท่านนี่มันติดลบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเราเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2517เราก็ควรจะอยู่ต่อไปคำถามก็คือไม่คำถามนะเนี่ยขอเอกสารแผนวิสาหกิจขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรฉบับทบทวนปี2568อันนี้ผมขอเป็นเอกสารนะครับท่านไม่ต้องชี้แจงนะครับเพราะว่าผมต้องไปอ่านก่อนอันนี้พอมาดูในรายการในเนื้อในเนี่ยหน้า30ผลประกอบการของท่านในปี2568ขาดทุน84 ล้านบาทปี67ก็ขาดทุน65 ล้านบาทผมคิดว่าถ้าถอยหลังไปท่านก็คงขาดทุนมาโดยตลอดมองข้ามไปข้างหน้างบปี69ท่านก็ขาดทุนอีกตอนนี้ยอดขาดทุนสะสมของท่าน 1,414 ล้านบาทหรือโทษ 1,414 ล้านบาทท่านมีทุน 273 ล้านบาทหน้า31นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ท่านขาดทุนจนเกินทุนไปแล้ว 1,141 ล้านบาทไอ้แผนที่ท่านจะทำถ้าเอามาดูถ้ามัน feasible ก็เราก็ช่วยๆกันนะที่จะทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้ท่านมีรายได้นะครับท่านมีรายได้น่าสนใจท่านมีรายได้จากค่าเช่าแผง135ล้านบาทหน้า68แต่ก็คงไม่พอกับค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรเพราะมิฉะนั้นท่านคงไม่ขาดทุนท่านมีค่าใช้จ่ายเฉพาะพนักงานที่มี220คน126ล้านบาทต้องลองเอาตัวเลขหารดูนะครับนี่เอาเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเท่านั้นต่อหัวต่อคนจะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับท่านคือภาระผูกพันในหน้า70ตลาดอตก.ในกทม.ที่เราไปซื้อผลไม้อะไรกันเนี่ยท่านเช่าจากที่รถไฟ 1,312 ล้านบาทท่านก็จ่ายมาตามลำดับนะครับแต่ว่าภายหลังก็เริ่มติดขัดท่านก็ขอผ่อนเป็นงวดๆอะไรกันไปก็ว่ากันไปแต่ที่น่าเป็นห่วงแล้วผมอยากให้ขอข้อมูลอันนี้หมายเหตุงบการเงินหน้า 7.3 ข้อ 7.33 ข้อ 7.31 หนี้สินในอนาคตที่ถูกฟ้องร้องจำนวน24คดีทุนทรัพย์337ล้านอันนี้ขอข้อมูลว่าท่านถูกใครฟ้องคดีไปถึงไหนนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ท่านจะต้องเสียเป็นจำนวนที่สำคัญคือภาระผูกพันที่เป็นอาจจะเป็นหนี้สินในอนาคต337ล้านนี้ท่านได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อถ้าเกิดท่านแพ้คดีเอาไว้หรือเปล่านะครับอีกอันนึงคราวนี้ก็มาเรื่องของท่านละท่านมีโครงการที่น่าสนใจในขณะที่เรากำลังขาดทุน

เนี่ยเราก็ไปลงทุนท่านไปลงทุนทำโครงการที่จังหวัดพะเยาที่เมื่อกี้ท่านนำเสนอในวีดิทัศน์เนี่ย168ล้านบาทผมขอความคืบหน้าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นพะเยาแล้วมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้สถานภาพของโครงการเนี่ยไปถึงไหนเห็นบอกว่าจะผมจำไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวท่านช่วยอธิบายนิดนึงก็แล้วกันว่านี่มันจะเป็นอตก.แบบไหนแล้วถามเพิ่มเติมไปเลยว่าตอนนี้ที่เรียกว่าตลาดอตก.ที่ผมเห็นนะในกรุงเทพก็ที่ตรงแถวตรงข้ามกับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สภาพตอนนี้เป็นยังไงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่อยุธยาตรงริมถนนทางหลวงสายเอเชียเมื่อก่อนก็คึกคักเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะซาซาไปแต่ที่ผมดูแล้วไม่แน่ใจว่าท่านต้องทำหรือเปล่านะคือให้โครงการลงแห่งชาติของท่านเนี่ยผมว่าท่านมาช้ามากนะจนไม่ควรจะทำด้วยซ้ำไปถ้าถามผมนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นโรงแห่งชาติหรอกเพราะเงินที่ท่านจะทำนี่มันเป็นเศษเงินเดี๋ยวผมมีผมจดไว้แต่ผมขี้เกียจนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ท่านช่วยตอบนี่ว่ามันต้องไปทำเหรอนะครับส่วนเรื่องที่ท่านไปต่างประเทศไปออกงานออกเงินอะไรที่ใช้เงินไปจะใช้เงินนะ10ล้านอะไรพวกนี้น่าต้องขอประทานโทษท่านประธานผมขอพูดทีเดียวให้จบเลยนะครับผมไม่อยากนั่นหน้า89คืองานท่านมันก็เหมือนกับงานของกระทรวงพาณิชย์จัดหรือเข้าร่วมเอ็กซิบิชันหรือโรดโชว์สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูงและอาหารไทยในประเทศคู่ค้าอะไรพวกนี้10ล้านไอ้ตัวเลขที่ท่านมาโชว์มีคนไปงานเป็นล้านคนไปแล้วไอ้นั่นมันเข้ามางานเขาไม่ได้บ้านมันเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรก็ถ้ามาถามผมสรุปสุดท้ายนอกจากที่เป็นโอเคของไอ้นี่หน้า102นะไอ้นี่คือโครงการที่ท่านจะไปทำอะไรของท่านเนี่ยก่อสร้างตลาดกลางภาคเหนือตำบลแม่ต๋ำอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยามูลค่าโครงการ168ล้านปี68ตั้งไป33ล้านปี69ตั้งไป41ล้านปี70ขอ28ล้านแล้วเป็นงบผูกพัน65ล้านถ้าจะทำโครงการจนเสร็จไม่แน่ใจว่ามันจะสำลิดผลอย่างที่ท่านวางเป้าไว้หรือเปล่านะครับผมพูดเป็นแนวว่าคือลักษณะการทำตลาดกลางสินค้าเกษตรคือท่านสู้ตลาดไทยไม่ได้ท่านสู้ตลาดสี่มุมเมืองไม่ได้อันนี้คือการแข่งแบบต้องแพ้แล้วก็แพ้ไม่มีทางชนะเลยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้อตก.จะทำอะไรนะครับผมทราบว่าท่านเป็นเครื่องมือของทางกระทรวงเกษตรและรัฐบาลในการออกไปซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ทราบด้วยว่าท่านเจ๊งอย่างสาหัสสำหรับโครงการจำนำข้าวเปลือกตอนนี้ท่านรอรับเงินจากรัฐบาล376ล้านบาทที่เป็นภาระที่รัฐบาลค้างจ่ายคำถามก็คือว่าตรงนี้ได้ทวงถามไปขนาดไหนแล้วมันจะได้ไหมที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันจำเป็นจะต้องให้ท่านที่เป็นภาระคงค้างของรัฐบาลตามโครงการที่ท่านถูกบังคับไม่ต้องไปทำเนี่ยทั้งซื้อข้าวเปลือกเข้ามาแล้วก็มาเก็บไว้อะไรต่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นรายละเอียดผมไม่พูดถึงอะนะ
ถ้าเกิดจำเป็นจะ

องจัดสรรให้ท่านท่านจะดำเนินการไหมเพราะผมทราบว่าเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการวางแนวทางว่าให้หน่วยงานเนี่ยขอเงินเพิ่มเติมในงบมารายจ่ายปี70ด้วยซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ท่านต้องไปถามทางกระทรวงท่านดูแล้วกันว่าท่านมีโครงการจะขอเงินจากรัฐบาลในงบประมาณปี70หลังจากที่คณะกรรมการในชั้นอนุกรรมการแล้วก็กรรมการเขาตัดยอดมาแล้วแล้วเขาจะจัดสรรยังไงนะอันนี้ผมก็แนะนำด้วยแล้วก็เผื่อว่าท่านจะแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ในเชิงของธุรกิจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภารกิจของเราซึ่งเป็นภารกิจที่ดีมากเมื่อสัก30ปีที่แล้วตอนนี้ภารกิจที่เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรเนี่ยมันเป็นของเอกชนไปหมดแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงกับอนาคตของอตก.ในสถานการณ์ที่มันแข่งขันแล้วก็เราเสียเปรียบทุกอย่างนะแต่ว่าผมทราบจากเพื่อนกรรมาธิการบางท่านว่าท่านก็มีแต้มต่อเหมือนกันแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวคงมีกรรมาธิการท่านอื่นท่านพูดถึงผมขออนุญาตพูดยาวไปนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะได้ฉายภาพได้ครบถ้วนขอบพระคุณท่านประธานขอบพระคุณท่านที่จะมาชี้แจงด้วยครับขอบพระคุณครับ

0: FM'deki radyo Kırık Banki. Hem tuzağla, konutup banki, hem titsup banki. Kırık doğru, rüzat azalma tuhafın katma haç olun.
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็น Master Mentor ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกๆต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการแล้วกันนะเพราะเห็นน้องๆตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตามเรียลิตี้หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับโวยวายไปตามประสานะแต่ที่สนุกคือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเรียลิตี้เกมโชว์ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่าเรียลิตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมีดิเรกชันหรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับไปต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีนะฮะคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกๆสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasia ปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า Reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์ครับเกมโชว์นึงผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณชลกรใช่ไหมครับพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านนึงแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวงโฟอีฟนะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่า สำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ๊ยแพ้ตกรอบก็แปลว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสิดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันนะสนุกไม่สนุกต้องลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบเนี้ยไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ้โจ้โจ้โจ้แล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยโคโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็ คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นแบบมีตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าเหมือนใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องนึงที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยีนใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็

ยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับไม่ใช่สักทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตนะคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทนึงคือมันก็มีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็ปอคุณได้รับภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ได้ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงก็ต่อคิวกันยาวเฟือยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฝอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฝอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้น12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งนึงของชั้นนั้นนะเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องเบิกเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้จะผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางลำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13 ถึง 14 15 13 ถึง 15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฝอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายด์ไงแล้วอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสรุปได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเดี๋ยวมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะ
ก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง

0: ื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของกสทชเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเบนดี้สวัสดีนะคุณก้อยก้อยไก่บอกสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบ๊ะหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แอดบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะขอบสวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะฮะหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: อกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
1: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad AirMacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมฮะแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมฮะก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนจ์ราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะครับแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Mac ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบแอร์ไปเถอะครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มาได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช่ก็ว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบอยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายอะแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่าApple น่ะต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทิมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอ่ะนะฮะก็เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมี Peaky Blinders ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อ่ะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อนเกม of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1 นะครับแต่มันเป็นแล้วอย่างนึงมันพอดูBridgerton เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่ชิงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Values เลยอะไรเดี๋ยวจะไปดู Hamlet จะไปดูsound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่ไหมฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีแฮมเน็ตมีอื่นคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องนึงที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนเนี้ยผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับหนึ่งแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะครับตามถนนหนทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัย

ในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอีกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอีกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอีกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะครับบ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจุดต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะฮะก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบ้างคนไทยที่เป็นเจ้าของบ้างคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบ้างคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชันหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเขาเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกำลังผาเมืองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะฮะโดยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอสนะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก Leo Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหาข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมาแล้วขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้นะอ้าวนะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แหววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่า

สวัสดีครับคุณชายสัปดาห์วันคุณชายได้ดูพิจารณาดีแล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มเหสีน้อยน้องเอ็มม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ฮะแล้วก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะคุณธราดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacy นะฮะก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรักของตุรกีนะครับมีชาฮีดใช่ไหมมีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมกูใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราค่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมีIRGC ใช่ไหมครับมีประธานที่ประดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายะตุลลาอัลเคเมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็จะมีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นดินามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาซิชทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาซิชคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดน IRGC ก็เหมือน
Republican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลลาห์ใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึงคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็ลิเบอรัลที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหม่ามอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหม่ามอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guard Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ทั้งบนแล้วก็ไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิตภาพของภูมิภาคสั่นคลอนเพราะสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มลำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรนะครับอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะฮะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดนึงนะฮะก็10ประเทศคุณธรณินทร์นะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลนี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกัน
เวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลนี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลเพิ่งมาเลบ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลนี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตอร์เต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆ กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ่อยบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณตนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินบอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:04 น.สวัสดีโลกยามเช้าสุดสัปดาห์วันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียน้อมรำลึก37วันแห่งการจากไปสู่สวงสวรรค์ของเจ้าหญิงองค์น้อยของเราผู้นำทางให้สตรีในโลกที่ต้องขังได้รับความยุติธรรมและความใส่ใจในทุกมิติของชีวิตเมื่อชีวิตต้องผันแปรวันนี้เราก็จะคุยหรือจะอ่านแล้วกันนะครับแบงคอกรูกฎที่16ว่าด้วยเรื่องการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายถ้าหากจะมีหรือมีแนวโน้มว่าสงสัยจะเกิดขึ้นในเรือนจำสำหรับสตรีที่ต้องโทษพงพาและคณะนักกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้บัญญัติข้อ16ไว้เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหมายเลข16นะครับว่าเจ้าที่เรือนจำหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพัฒนาและปฏิบัติให้ได้สมกับที่วางแผนยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องการดูแลสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพจิตทั่วไปการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับนักโทษสตรี พื่อที่จะป้องกันมิให้มีการดุเดือดในหัวใจหรือมีความเศร้าทำให้นักโทษเรือนจำอาจจะทำร้ายร่างกายตัวเองหรือไม่ก็อาจจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุนี้กฎที่16จึงบอกว่าจะต้องดูแลปกป้องให้บริการทางสุขภาพจิตมีบริการปกป้องมิให้เกิดการทำร้ายตัวเองหรืออาจจะมีการฆ่าตัวตายหรือที่เรียกว่าสุอิไซด์ได้และจะต้องให้การสนับสนุนเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับสตรีเพศที่อาจจะมีความเสี่ยงจะต้องมีนโยบายแบบองค์รวมนโยบายที่บริบูรณ์ว่าด้วยการดูแลสุขภาพจิตของนักโทษสตรีอันนี้เป็นข้อ16นะครับมีทั้งหมด70ข้อเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับตามที่สัญญาไว้จะไม่ยืดยาดอืดอาดชักช้าเพราะเรามีเรื่องที่จะเล่าถึง21เล่มสรุปวันนี้เลยนะครับจากนี้ไปจนจบชั่วโมงผมทำเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพียงแต่ว่ามาปรับตั้งหัวข้อใหม่เมื่อสักพักนี้จะทำให้การย่อเรื่อง The Odyssey ของโฮเมอร์ซึ่งเราคุยกันมาตลอดสัปดาห์อันเนื่องมาจากมีหนังเข้าโรงทั่วโลกนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนกับภาพยนตร์เรื่อง Odyssey ซึ่งเดี๋ยววันนี้ถ้าใครว่างก็ไปดูแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ดูแล้วก็จะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมีคนดูแล้วก็จะต้องมีภาพการผลิตที่มีคุณภาพยิ่งใหญ่แต่เนื้อเรื่องมันจะต่างกับหนังสือหรือว่าในบริบทของวรรณกรรมโบราณอย่างไรอันนั้นก็เป็นธรรมชาติของการผลิตภาพยนตร์โดยอาศัยพื้นฐานของงานวรรณกรรมย่อมไม่เหมือนกันประชาชนย่อมถกเถียงกันยาวนานแต่เขาคงได้ตังค์ไปเยอะนะเท่าที่คนออกมาจากโรงฝรั่งรอบแรกที่นิวยอร์กแล้วก็ดีนะดีแล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องเฮเลนผิวดำอะไรนักหนาเพราะว่าผมแป๊บเดียวก็จริงๆครับเฮเลนผิวดำเนี่ยที่ว่าสวยที่สุดในโลกเนี่ยจริงผิวขาวนะครับแต่หนังทำมาเป็นผิวดำคนก็โวยวายกันผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่าเฮเลนปรากฏตัวแค่สองแวบถ้าเป็นไปตามบทหรือข้อเขียนหรืองานวรรณกรรมที่ขับร้องมันตั้งแต่ 2,800 ปีนะอยู่นิดเดียวนะครับมันต่อไปนี้เราจะคุยกัน24บทอย่างรวดเร็วเดี๋ยวกะเวลาให้จบนะครับท่านฟังไม่ต้องห่วงวันนี้จบแน่เพราะว่าผมแปลไว้เรียบเรียงแล้วทั้งหมดนี้ผมแปลจากหน้าหลังนะครับหน้า527ถึงหน้า552ซึ่งเอมิลี่วิลสันอาจารย์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสาขาวรรณกรรมคลาสสิกตะวันตกเนี่ยนะครับเป็นผู้แปลฉบับแปลล่าสุดและแปลเป็นครั้งแรกโดยผู้หญิงแล้วก็ผมบอกแล้วมันละเอียดดีมากในตอนท้ายนะครับมีเรื่องย่อมีดัชนีค้นคำมีคำอธิบายชื่อเรื่องคำสำคัญ

ชื่อเทพชื่อเหตุการณ์อะไรต่างๆอยู่ข้างหลังจึงสะดวกสำหรับการศึกษาเรื่องย่อ24เล่มนี้แปลมาจากหน้า527ถึงหน้า552คือว่ายังไงท่านก็จะรู้เรื่องย่อหมดอ่ะถึงผมไม่ทำให้ท่านผู้ฟังก็ไปค้นเอาเองได้แต่นี่เป็นทางการนะครับอาจจะเป็นการแปลที่ผมอาจจะวงเล็บหรือว่าเพิ่มให้นิดหน่อยเพื่อจะอธิบายเพิ่มเติมโดยไปค้นคำอธิบายของเอมิลี่วิลสันนั่นเองแต่ท่านจะไม่เห็นบทแปลงผมจะอ่านให้ฟังนะครับท่านก็ดูไตเติ้ลไปแล้วกันนะครับเรื่องย่อ24เล่มคือ24บุ๊กหรือจะเรียกว่า24บทก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับบทที่1นะอัญเชิญเทพขับขานตำนานไกลบ้าน20ปีออดิเซียสก็คือไกลบ้านจริงๆครับไปรบ20ปีแล้วเดินทางกลับมาไปรบ10ปีเดินทางกลับมา10ปีเอมิลี่วิลสันเขียนสรุปหรือว่าบุ๊กวันซัมมารีแปลเป็นไทยดังนี้นะครับกวีอัญเชิญเทพธิดาแห่งคีตศิลป์หมู่เทพเทวาประชุมกันอะธีน่าขอให้ซูสช่วยออดิเซียสให้พ้นจากการถูกกักเก็บตัวโดยยุวะเทพธิดานิมคาลิปโซซูสนี่ก็คือเทพเจ้าสูงสุดของกรีกโบราณเลยนะครับลูกสาวคนหนึ่งก็ชื่ออะธีน่าที่คอยปกป้องคุ้มครองโอดิเซียสจะด้วยเหตุว่าแอบชอบอยู่นะครับเทพธิดาหญิงไม่ชอบมนุษย์ธรรมดานะครับแต่ไม่ได้แปลว่าชอบแบบชู้สาวเลยแต่ชอบด้วยความห่วงใยแหละครับอยากให้กลับไปพบพีเนโลเป้นะครับให้พ้นจากการแล้วเทพยุวะทิเทยุวะเทพธิดานะครับนิมชื่อคาลิปโซก็พยายามจะกักตัวออดิซุสไว้เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแห่งสวรรค์คือซูสสัญญาว่าจะส่งเฮอร์เมสเทพเจ้าแห่งการสื่อสารหรือเมสเซนเจอร์ก็อดไปบอกให้กับคาลิปโซช่วยให้ออดิเซียสได้รับอิสรภาพจากเธอที่กักตัวไว้7ปีนะออกเดินทางกลับไปบ้านแห่งนครอิทาคาได้เทพอะธีน่าแปลงกายเป็นเมนเทสผู้นำชาวทาเฟียนผู้เป็นเพื่อนของโอดิซุสบิดาของเทเลมาคัสเทเลมาคัสก็เป็นลูกโอดิซุสนะครับท่านอาจจะได้ยินชื่อที่ไม่คุ้นเคยก็ปล่อยไปเถอะนะครับผมอาจจะอธิบายเพิ่มเติมหรือปล่อยข้ามไปก็ไม่เป็นไรเพราะมันต้องอ่านหนังสือจึงจะท่องจำได้ก็จะให้กำลังใจเทเลมาคัสให้ความมั่นใจว่าบิดาของเขาคือออดิเซียสยังมีชีวิตอยู่เสร็จภารกิจแล้วเทพอะธีน่าก็กลายร่างเป็นนกบินกลับไปฟีเมียสผู้เป็นคีตกวีก็ขับร้องเพลงเกี่ยวกับทรอยซึ่งเป็นที่สะเทือนใจพีเนโลเป้ยิ่งนักและพยายามจะให้ฟีเมียสหยุดร้องเพลงทรอยดังกล่าวร้องเพลงทรอยดังกล่าวเทเลมาคัสผู้เป็นบุตรชายเข้ามาแทรกแซงด้วยการดุผู้เป็นมารดาแล้วสั่งให้มารดาขึ้นไปพักในห้องชั้นบนยังความแปลกใจยิ่งนักต่อพีเนโลเป้ผู้เป็นมารดาแล้วก็เป็นภรรยาของโอดิเซียสล้อพระสามีมา10 20ปีเนี่ยครับที่เมืองอิทากาเทเลมาคัสประกาศว่าจะเรียกประชุมวันพรุ่งนี้แอนทีนอสหนึ่งในบรรดาชายผู้หมายปองพีเนโลเป้บิดาของแอนทีนอสเป็นเพื่อนของออดิซุสและออดิซุสก็เคยอุ้มแอนทีนอสตั้งแต่ยังแบบเบาะอันนี้มันซับซ้อนนิดหนึ่งคือว่าบทที่หนึ่งเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นเรื่องตามลำดับวันที่นะครับเป็นการเริ่มต้นใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะย้อนหลังนะโอเคครับก็ไอ้หนุ่มที่มาหมายปองมีมากมายระหว่างที่พระเอกหายไป20ปีที่ยังไม่กลับเนี่ยครับนางเอกคือภรรยาชื่อพีเนโลเป้ก็รอคอยอยู่ด้วยใจพักดีไอ้พวกหนุ่มๆทั้งหลายก็มาลุมเล่ามาวุ่นวายอยู่ในบ้านนะครับตลอดเวลานะครับหลายปีคนหนึ่งชื่อแอนทีโนสเนี่ยดูจะสุภาพดีกว่าคนเพื่อนคนอื่นเพื่อนแล้วกันนะครับผมใช้คำว่าผู้หมายปองชายผู้หมายปองแปลจากภาษาอังกฤษที่เขาใช้ว่าซูเตอร์นะครับก็โอเคครับยูรีมาคัสซึ่งเป็นคนสำคัญผู้หมายปองพีเนโลเป้คนหนึ่งทั้งสองไม่พอใจต่อว่าเทเลมาคัสอย่างรุนแรงแล้วยังพยายามถามให้ได้ความว่าอะธีน่าเป็นใครกันบทที่สองหรือบุ๊กทูนะครับบุ๊กทูเล่มที่สองเทเลมาคัสเรียกประชุมชาวเมืองอิทาคาและผู้หมายปองพีเนโลเป้พีเนโลปีมารดาของเขาบอกชาวเมืองอิทาก้าว่าพวกเจ้าชายทั้งหลายที่มาวุ่นวายรอการตัดสินใจเลือกคู่ของมารดาของเขานั้นสร้างปัญหาวุ่นวายมากแอนทีโนสผู้ชายที่หมายปองคนสำคัญเปิด
เผยเล่ห์กลของเพเนโลเป

การทอผ้าคลุมให้กับพ่อของออดิเซียสนะถ่วงเวลาโดยการทอกลางวันดึงออกกลางคืนทอเช้าดึงออกเป็นอย่างเงี้ยไปเป็นรายยาวนานเพื่อถ่วงเวลาเทพเจ้าซุสส่งนกอินทรี2ตัวบินมาจิกหน้าชายในหมู่ชายผู้หมายปองและก่อกวนความสงบเรียบร้อยในวังนะชาวเมืองอิทาค่าคนหนึ่งชื่อฮารีเทเรสแจ้งว่ามีคำพยากรณ์โอดิเซียสกำลังเดินทางกลับมาบ้านที่อิทาค่าเมนทอร์บุตรของอัลซิมัสเพื่อนสนิทของโอดิเซียสซึ่งไว้ใจได้กล่าวสนับสนุนเทเลมาคัสส่วนผู้หมายปองสองคนคือยูรีมาคัสกับลิโอคริตัสฝ่าฝืนคำตักเตือนเทเลมาคัสร้องขอเรือหนึ่งลำเพื่อจะเดินทางไปหาข่าวเกี่ยวกับบิดาของเขาคือออดิเซียสเขาวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอะธีนาอะธีนาก็แปลงกายเป็นเมนทอร์ให้สัญญาณกับเทเลมาคัสว่าจะหาเรือเมนทอร์คือลูกของเพื่อนผู้สนิทของออดิเซียสนะครับว่าจะหาเรือใช้เดินทางหนึ่งลำพร้อมความช่วยเหลืออื่นๆระหว่างทางและระหว่างอาหารค่ำบรรดาชายผู้หมายปองก็ล้อเลียนเล่นหัวกับเทเลมาคัสกันสนุกสนานเทเลมาคัสก็ลบลอบออกไปลงเรือได้รับข้าวของเพื่อการเดินทางจากความช่วยเหลือของยูครีเอียนางทาสผู้เลี้ยงเทเลมาคัสมาตั้งแต่เล็กและตอนนี้ก็มีหน้าที่คุมห้องเก็บเครื่องอุปโภคบริโภคและคลังสรรพวุฒและสิ่งต่างๆแล้วก็ออกไปยังท่าเรือซึ่งที่นั่นอาทีน่าปลอมตัวเป็นเมนทอร์เตรียมเรือที่ยืมมาจากนีโอมอนบุตรของโครนิสเตรียมลูกเรือพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปยังท้องทะเลอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมหมายความว่าอันนี้เป็นเรื่องตอนปลายแต่อยู่ในบุ๊กที่2เล่มที่2บทที่2นะครับพ่อไม่มาสักทีนะ9ปีนี่10ปีแล้วนะครับจริงๆพ่อกำลังจะมานะครับแต่ว่าลูกชายก็เลยจะต้องออกไปตักไปหาข่าวไปแวะนครรัฐนั้นนครรัฐนี้นะครับแล้วก็เทพธิดาที่ชื่ออะธีน่าชอบออดิซุสอยู่นะก็เลยมาช่วยเสกเรือให้หาคนพายเรือและอุปกรณ์เครื่องมืออาหารต่างๆครับแล้วต่อไปก็เป็นเล่มที่3นะครับมี24เล่มนะครับเล่มที่3เทเลมาคัสเดินเรือถึงไพลอสนครในปกครองของคิงเนสเตอร์ผู้ชราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นคิงเนสเตอร์เล่าถึงเรื่องสงครามที่กองทัพกรีกทำลายทรอยแล้วอะธีนาก็สาปแช่งพวกกรีกส่วนพี่น้องอากาเมนนอนกับเมเนลอสก็ทะเลาะกันนะกองทัพแตกแยกเป็น2 ส่วนกองเรือรบก็กระจัดกระจายระหว่างทางกลับบ้านกษัตริย์เนสเตอร์กลับบ้านได้โดยปลอดภัยอากาเมนนอนถูกฆ่าโดยเอกิสตัสผู้ซึ่งหลอกล่อภรรยาของเขาให้หลงรักเมเนลอสโดนพายุใหญ่พัดพาไปไกลถึงอียิปต์คิงเนสเตอร์เตือนเทเลมาคัสให้จดจำเรื่องของอาคิทัสและให้ครอบครัวระวังตัวแนะนำให้ไปหาเมเนลอสเสร็จแล้วให้ตรงกลับบ้านที่อิทาค่าเลยเนสเตอร์ขอให้เทเลมาคัสค้างแรมคืนหนึ่งก่อนรุ่งเช้าจึงกลับพร้อมด้วยของขวัญมากมายแล้วก็มอบรถม้าสำหรับเดินทางทางบกไปถึงสปาร์ตาพร้อมให้กับลูกชายคือพิสิตตราตัสไปเป็นเพื่อนด้วยก็คือลูกชายโอดิซิสนะก็ไปหากษัตริย์เนสเตอร์แล้วก็จะต่อไปสปาร์ตาเดี๋ยวจะไปเจอเฮเลนนะครับที่สปาร์ตาในบทต่อไปนะครับคือบทที่4หรือเล่มที่4พ่อไปจะไปหาข่าวถามว่าพ่ออยู่ไหนทำไมพ่อไม่กลับแล้วกษัตริย์เนสเตอร์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วบทที่4ก็ไปหาคิงเมเนลอสกับเฮเลนตรงนี้แหละครับที่เฮเลนผิวขาวผิวดำก็แล้วแต่จะออกมาในหนังแน่นอนนะครับแต่ออกมานิดเดียวแหละครับบทเฮเลนมีน้อยมากนะครับอยู่ที่บทที่4หรือบุ๊กที่4ส่วนในหนังจะออกมาตอนไหนก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับบุ๊กที่4บุ๊ก4นะสปาร์ตาเมเนลอสกับเฮเลนนะครับเทเลมาคัสและพิสิตราตัสได้ไปพบกับคิงเมเนลอสกับควีนเฮเลนณราชวังอันโบราณที่จริงภาษาอังกฤษใช้คำว่า rich home ครับอธิบายเพิ่มนิดนึงนะคือว่ากษัตริย์สมัยก่อนอาจจะเป็นหัวหน้าเผ่าเจ้าเมืองเล็กๆเป็นนครรัฐนะครับวังก็อาจจะเรียกว่าโฮมหรือ palace ก็แล้วแต่จะเรียก rich home ก็อาจจะเรียกว่าวังอันโอรานก็ได้พันควีนเฮเลนก็เป็นควีนอยู่ในวังอันโอรานแต่เป็นนครรัฐเล็กๆนะสปาร์ตาเอเธนสิงคโปร์เยเมนประมาณนั้นไม่ใช่เยเมนสิงคโปร์กาตาร์พวกนี้จะเป็นนครรัฐนะครับก็ไปถึงสปาร์ตาก็เป็นเวลาพิธีแต่งงานของลูกทั้งสองคนของ

เห็นเทเลมาคัสก็จำได้พิซิตาตัสอธิบายถึงสาเหตุการมาเยือนในครั้งนี้แล้วทุกคนก็ร้องไห้คิดถึงออดิเซียสกันทั้งหมดเลยแต่ว่าพิซิตาตัสผู้เป็นบุตรตัดบทขอให้อย่าร้องไห้กันเลยเฮเลนก็เลยใส่ยาวิเศษลงในแก้วไวน์เพื่อให้ละลายความเศร้าโศกหายไปแล้วเฮเลนก็เริ่มเล่าเรื่องตอนที่ออดิเซียสปลอมตัวแอบเข้าไปเป็นสารลับหายหาข่าวในเมืองทรอยกษัตริย์เมนลอสเล่าถึงความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของออดิเซียสตอนที่อยู่ในท้องม้าไม้หรือวูดเดนฮอร์สจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปนอนรุ่งเช้าเมนลอสเล่าถึงเรื่องที่ได้ทรัพย์สินความมั่งคั่งตอนแวะที่อียิปต์ระหว่างเดินเรือกับสปาร์ตาได้เจอกับโพรเทียสเจ้าแห่งทะเลนะเทพเจ้าแห่งทะเลและจับตัวเขาไว้ในระยะหนึ่งโพรเทียสเทพเจ้าแห่งทะเลผู้ชราก็ให้ข่าวเกี่ยวกับอากาเมนอนว่าถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นเป็นสงครามเมืองทรอยนะครับแบรดพิตต์แสดงเป็นอะคิลิสตอนนั้นแหละโพรเทียสเทพเจ้าแห่งทะเลผู้ชราก็ให้ข่าวเกี่ยวกับอากาเมนอนมีโพไซดอนอีกคนนะอีกเทพหนึ่งนะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและแผ่นดินไหวนะอันนี้ก็เขามีงานการทำสำหรับพระเจ้าทะเลบ้างบกบ้างแผ่นดินไหวบ้างนะครับก็เมนลอสก็มอบของขวัญเมนลอสคือพระสวามีของเฮเลนครับเขาบอกของขวัญให้เทเลมาคัสนำกลับไปบ้านเวลาเดียวกันนั้นที่อิทาคาเมืองของออดิเซียสนั่นแหละนะครับพวกที่รอขอการตัดสินใจเลือกคู่ครองหรือชายผู้หมายปองเพเนโลปีนะก็ทราบเรื่องว่าเทเลมาคัสแอบออกเดินทางไปหาข่าวออดิเซียสก็ร่วมกันวางแผนจัดการฆ่าเทเลมาคัสตอนเดินทางกลับมาถึงอิทาคานะตัวนี้ก็โหดนะครับจะมาขอรักจากแม่เขาก็จะฆ่าลูกชายอีกต่างหากก็แอบซุ่มโจมตีเทเลมาคัสหากลับนะครับนางเพนิโลปีทราบแผนร้ายแล้วก็เศร้าโศกเสียใจยิ่งนักเทพธิดาอะธีน่าจึงมาเข้าฝันเพนิโลปีปลอบใจให้ใครกังวลท่านผู้ฟังเห็นว่าเทพธิดาเทพเจ้าเนี่ยจะคอยดูแลมนุษย์คนสำคัญสำคัญมีอะไรก็ห่วงใยหรือไม่พอใจก็ไล่ตวาดหรือเสกเป่าเป็นพายุร้ายทำลายเรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกสาวก็บอกพ่อช่วยหน่อยลูกสาวอะธีน่าบอกพ่อคือซูสนะครับก็อย่าให้ออดิเซียสเป็นอะไรนะแต่ว่าบังเอิญพี่น้องคนอื่นเขาไม่ชอบออดิเซียสเขาก็เป่าทะเลทำแผ่นดินไหวก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา10ปีนะครับว่าจะกลับถึงอิทากาได้นะครับบุ๊ก5หรือเล่มที่5นะครับซูสอะธีน่าเฮอร์เมสคาลิปโซผมย่อๆว่าเจอใครบ้างนะครับเล่มที่5เนี่ยซูสเทพเจ้าสูงสุดกับลูกสาวชื่ออะธีน่าเทพธิดาปรึกษากันอีกรอบหนึ่งเรื่องชะตากรรมของออดิเซียสซูสส่งอะธีน่าไปคุ้มครองเทเลมาคัสลูกของออดิเซียสแล้วก็ส่งเฮอร์เมสกระเป๋าไม่ใช่ขอไปล่วงเกินมรดกโบราณของคือเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งก็ล่วงเกินเอามาทำเป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นสินค้าราคาสูงพวกไฮโซนะลักชัวรี่ทั้งหลายนะครับเฮอร์เมสก็เป็นยี่ห้อสินค้ายี่ห้อกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับที่จริงเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่ง Messenger SMS เทพเจ้าแห่งการส่งข่าวสารนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เทพซูสกับอะธีน่าลูกสาวเทพนะครับส่งเฮอร์เมสเทพแห่งข่าวสาร God of Messenger นะไปช่วยให้ก็บินไปนะครับที่ส้นเท้าก็จะเป็นปีกบินนั่นแหละนะครับก็บินเหาะไปอย่างรวดเร็ววูบวาบเลยนะครับยิ่งกว่าซูเปอร์แมนอีกก็ไปช่วยให้ออดิเซียสพ้นจากการกักตัวของเทพธิดาสาวน้อยผู้หลงรักแล้วต้องการอยู่กับออดิเซียสบนเกาะคาลิปโซของเธอนะครับยาวนะอยู่กัน7ปีไม่ยอมปล่อยนะครับแต่อย่างว่าครับก็เลยต้องใช้ปู่สูงสุดคือเทพซูสส่งเฮอร์เมสมาบอกธิดาน้อยคาลิปโซบอกว่าต้องปล่อยตัวออดิซุสให้พ้นจากการจองจำเป็นคู่รักบนเมืองของคาลิโซเนี่ยครับคาลิโซเป็นชื่อเทพธิดาน้อยสาวสวยนะครับในหนังเนี่ยจะท่านจะต้องเจอคนสวยเยอะเลยสวยเยอะนะครับเป็นเทพธิดาผิวขาวหมดเลยนะครับคาลิโซเนี่ยครับเฮอร์เมสบอกคาลิโซให้ปล่อยตัวออดิเซียสคาลิโซจำใจยอมปล่อยคือแกก็ไม่ได้ร้ายถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมจ้ะนะก็อยู่กันมา7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราวิเคราะห์ตรงนี้ซึ่งอาจารย์เอมิลี่วิลสันอธิบายในหนังสือยาวกว่าที่ผมพูดที่แกเขียนเรื่องย่อนะครับว่าออดิเซียสเนี่ยก็เป็นคนดีคน

0: ร้ายรักภรรยาจะกลับบ้านให้ได้แต่ก็อยู่กับผู้หญิงอื่นอย่างเงี้ยอยู่กับเทพธิดาสาวน้อยนิมคาริโซเนี่ยครับนิมแปลว่าสาวน้อยนะครับนะสาวน้อยเทพธิดานั่นแหละนะครับNYMPH ก็คือตำแหน่งอาจจะเรียกว่าคาลิปโซนั่นแหละคือเป็นนิมนะครับเพราะฉะนั้นโอดิสเซสก็พลอดรักอยู่กับคาลิปโซ7ปีครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าคริสโตเฟอร์โนแลนจะมีฉากบนเกาะคาลิปโซเนี่ยเยอะนะผมกลัวเยอะถ้าเยอะก็ให้มันงดงามเพราะว่าคาลิปโซสวยมากถ้าท่านดูหนังผมเดาว่าจะสวยกว่าใครจะใครทั้งหมดอีกเพราะอยู่กันมา7ปีนะครับเฮเลนก็อาจจะลืมไปแล้วพอออกมาตอนแรกแวบเดียวไม่กี่วินาทีนะครับเห็นคนเขาบอกว่าก็ไม่กี่วินาทีไม่ต้องห่วงเฮเลนจะผิวดำหรือผิวขาวก็ไม่เป็นไรก็มาแป๊บเดียวนะครับนี่แฟนฝรั่งเขาเล่าให้ฟังหมายถึงว่าแฟนๆหนังนะครับโอเคคาลิโซจำใจยอมปล่อยออดิเซียสสร้างแพสำหรับล่องทะเลกลับบ้านที่อิทาคาออดิเซียสเป็นเรียกว่าเป็นคนทำเป็นช่างก่อสร้างด้วยนะครับนะคือทำได้หลายอย่างเขาก็ทำแพของเขาเองนะครับสร้างแพสำหรับล่องทะเลกลับบ้านที่อิทาคาเดินทางท่องสมุทรไปเกือบถึงเมืองเฟเอเซียระหว่างทางเทพแห่งท้องทะเลและแผ่นดินไหวโพไซดอนเห็นเข้าก็พิโรธเสกเป่าเป็นพายุมหึมาโหมพัดกระหน่ำทำลายแพของออดิเซียสจนพินาศออดิเซียสว่ายน้ำเข้าหาฝั่งด้วยความช่วยเหลือจากอะธีนาจนออดิเซียสขึ้นฝั่งนอนพักอยู่ปากน้ำที่ไหลเอ่ยออกสู่ทะเลเขาคลานออกให้พ้นฝั่งน้ำหลบซ่อนในดงไม้แล้วหลับไหลไปในที่สุดเล่มที่6หรือบทที่6บุ๊กที่6อะธีนาเข้าฝันเจ้าหญิงแห่งฟีเอเซียชื่อเจ้าหญิงนอซิก้าบอกให้เจ้าหญิงไปซักผ้าที่บ่อน้ำตามปกติเพื่อเตรียมเข้าพิธีแต่งงานที่ทำนายว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเรื่องนี้เจ้าหญิงก็ยังซักผ้าเองที่บ่อน้ำกับบรรดาทาสหญิงนะครับเจ้าหญิงนอซิก้าก็ออกเดินทางไปบ่อน้ำที่ซักผ้าพร้อมสับด้วยห่ออาหารกลางวันผ้าที่เอาไปซักเต็มเล่มเกวียนมีนางทาสหลายคนไปด้วยกันช่วยกันซักผ้าซักผ้าเสร็จกินอาหารกลางวันเสร็จนางทาสสาวๆก็เล่นลูกบอลกันส่งเสียงเจียวจ้าวจะเห็นว่าบอลโลกนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ 2,800 ปีมาแล้วนะครับเป็นโลกของเจ้าหญิงนอซิก้านะครับนางทาสสาวก็เล่นลูกบอลกันส่งเสียงเจียวจ้าวเวลาลูกบอลหลุดมือโอดิเซียสที่ซ่อนอยู่ในพงป่าใกล้ๆก็โผล่ออกมาจากที่ซ่อนแล้วขอความช่วยเหลือจากนอซิก้าเธอก็ให้เสื้อผ้าไปชุดหนึ่งแล้วก็บอกทางเข้าเมืองแล้วก็ไปหาไปราชวังพบเสด็จพ่อผู้เป็นบิดาของเธอนะครับจะเดินทางนำทางล่วงหน้าไปก่อนให้ออดิเซียสเดินตามห่างๆอย่าให้ใครจับได้ว่ามาด้วยกันนะครับจะนำทางเข้าเมืองแล้วก็ชาวเมืองเดี๋ยวเขาชาวเมืองจะสงสัยออดิเซียสหลบซ่อนอยู่ในบริเวณที่อะธีนาจัดไว้ให้พักหนึ่งนอกเมืองให้พักนอกเมืองนะครับแล้วสวดอ้อนวอนให้อะธีนาช่วยเหลือต่อไปก็เป็นเล่มที่7นะครับนอซิก้ากลับถึงวังหรือบ้านก็แล้วแต่นะครับเดินทางไปออดิเซียสเดินตามห่างๆและอะธีนาเทพธิดาอะธีนาก็เสกหมอกวิเศษปกคลุมบริเวณที่ออดิเซียสพรางตัวอยู่แล้วก็แปลงตัวเองเป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยหมายถึงอะธีนาแปลงเป็นเด็กน้อยพาออดิเซียสเข้าไปในวังถวายความเคารพพระราชินีอาริเต้และพระราชาอัลซีนอสนะทรงต้อนรับด้วยความยินดีให้อาหารและวายอย่างเต็มที่ราชินีเห็นผิดสังเกตว่าทำไมออดิเซียสถึงใส่เสื้อผ้าที่พระราชินีตัดเย็บเองออดิเซียสอธิบายว่าเจ้าหญิงนอซิก้ามาพบเข้าก็เลยให้ชุดนี้มานะครับแล้วก็จัดหาที่นอนให้อย่างสบายไปเรียนด้านหน้าระเบียงทางเข้าอาคารนอนหลับสบายไปตลอดคืนบุ๊กที่7เนี่ยเล่มที่7ยังคงสะท้อนต่อเนื่องนะครับว่าประเพณีกรีกตั้งแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานก็ต้อนรับไม่ต้องไถ่ถามว่าเป็นลูกเต้าเราใครมาจากไหนกินอิ่มหมีพีมันหาของขวัญให้ของหวานของคราวร้องรำทำเพลงก่อนจะนอนจึงค่อยๆสบายใจแล้วค่อยถามไถ่ว่าเอสูเจ้ามาจากไหนอันนี้เป็นประเพณีนะครับจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตลอดเวลานั้นบุ๊กที่7นะครับบุ๊กที่8เล่มที่8ต่อไปเล่มที่8นะครับณที่ประชุมของสภาเมืองเฟเอเชียนั้นกษัตริย์อัลซีนอสกับเหล่าบรรดาบัคบรมวงศานุวงศ์หรือลอร์ดเจ้านายระดับสูงก็มาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับชายแปลกหน้าผู้มาเยือนคือโอดิเซียสแล้วสั่งให้เตรียมเรือให้ชายแปลกหน้าผู้นี้ใช้เดินทางกลับไปยังที่ที่เขาประสงค์พร้อมข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินเพียบพร้อม ทุกคนร่วมงานเลี้ยงเสร็จแล้วโดโมโดคัสกวีตาบอดก็เริ่มร้องเพลงอันมีเนื้อหาเกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างออดิเซียสกับอะคิลีสทำให้ออดิเซียสกลับถึงน้ำตาไหลจะเห็นว่าออดิเซียสเข้มแข็งแต่ร้องได้ร้องไห้ได้นะครับอารมณ์ละเอียดอ่อนได้เหมือนกันอัลซีนอสเห็นผิดปกติจึงบอกให้ทุกคนออกไปเล่นกีฬากันข้างนอกนอกวังก็มีการแข่งขันวิ่งเร็วมวยปล้ำขว้างจับชกมวยจากนั้นบุตรชายของอัลซีเนียสชื่อลาโอดามัสก็ชวนออดิเซียสเข้าร่วมแข่งขันด้วยบุตรชายอีกคนหนึ่งของยูเรลัสกล่าวทำนองว่าออดิเซียสถ้าจะไม่ใช่นักกีฬาไม่เก่งมั้งแล้วออดิเซียสก็เลยขว้างจับให้ดูขว้างไปไกลกว่าใครๆจึงชนะนะครับอาทีหน้าเทพธิดาปลอมตัวมาแสดงความยินดีกับออดิเซียสส่วนโดโมโดคัสก็ร้องเพลงต่ออีกยาวกว่าเดิมว่าด้วยเรื่องชู้สาวรอบรักกันระหว่างเทพอัฟโรไดต์กับแอเรียสและออดิเซียสก็ยินดีปรีดากับเพลงใหม่นี้ชาวฟินิเชียนให้ของขวัญเครื่องใช้แก่ออดิเซียสอย่างล้นหลามจัดการอาบน้ำให้เลี้ยงดูเต็มที่ขอให้โดโมโดคัสร้องเพลงเกี่ยวกับม้าไม้เมืองทรอยโดโมโดคัสก็จัดออดิเซียสน้ำตาจัดให้ออดิเซียสน้ำตาร่วงพราวอาร์ซีนอสสังเกตเห็นจึงขอให้ออดิเซียสเล่าเรื่องราวของตนให้ฟังหน่อยนะครับเนี่ยครับ8บุ๊กหรือ8บทจึงจะเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดหลังทรอยมาจนถึงนะบุ๊กที่8นะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมจะกลับมาอ่านให้ฟังย่อว่าออดิเซียสเล่าย้อนหลังอย่างไรในบุ๊กที่9หรือบทที่9ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังเรื่องยาวย่อสั้น24บทออดิซีของออดิเซียสครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 92.5 FM Thinking Radioเพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
7: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: นุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกปกรณ์นำแห่งเทพเจ้ากรีกนะครับอยู่ที่ 5:35 นาทีนะครับนี่คือโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอภิมลเมื่อกี้เล่าที่จริงคือแปลซัมมารีหรือบทคัดย่อที่เอมิลี่วิลสันเขียนไว้ท้ายเล่มจะได้รู้ว่าบทที่1ถึง24หรือบุ๊กที่1ถึง24ของเล่มนี้นะครับย่อยังไงมันก็สะดวกสำหรับที่ผมจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังรับทราบเรื่องตามลำดับของบทแต่ไม่ใช่ตามลำดับของเหตุการณ์เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนลำดับเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปหารายละเอียดต่อถ้าจะอ่านเรื่องยาวนะครับเพราะว่าเรื่องออดิซีเนี่ยมีคนแปลหลายคนนะครับผมก็สะสมหนังสือเฉยๆนะครับไม่ได้แปลผมอ่านทุกเล่มแต่ที่เห็นกองสองกองเนี่ยคืออีเลียดกับออดิซีผมก็อ่านดูสันแล้วก็อ่านฉบับของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นไหนแล้วนะเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เป็นของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดถ้าอ่านทั้งหมดเนี่ยก็ได้ครับแต่อาจจะหลายปีหน่อยนะครับเพราะการอ่านวรรณกรรมแม้กระทั่งฝรั่งก็ยังบอกว่าอย่ารีบไปอ่านช้าๆทีละวรรคเพราะมันเป็นบทกลอนนะเพราะฉะนั้นผมอ่านร้อยแก้วนะครับบทกลอนเดี๋ยวจะอ่านของเอมิลี่สัญญากับตัวเองว่าดูหนังหรือไม่ดูหนังก็แล้วแต่เอมิลี่วิลสันเนี่ยเขียนแล้วเราเข้าใจง่ายแล้วก็แถมเป็นบทกวีที่เราไม่กล้าอ่านอีกด้วยอ่าแล้วก็พอรู้เรื่องนะครับแล้วครับต่อไปนี้ก็เมื่อกี้ถึงกำลังคุยถึงบทคัดย่อนะ summary 24เล่มนะครับของเอมิลี่วิลสันผมก็ไปถึงบทที่9นะครับตอนนี้บทที่9เนี่ยแหละหรือเล่มที่9 book 9เนี่ยเดินทางมาได้ภาคหนึ่งยังไม่ได้เล่าตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นพอมาภาคหนึ่งกษัตริย์แห่งเมืองที่มาถึงเนี่ยก็บอกว่าช่วยเล่าความหลังให้หน่อยเองมาจากไหนมายังไงกว่าจะมาถึงตรงนี้เพื่อจะไปอิทาคานะครับครับในเล่มที่9นะครับออดิซีสก็เริ่มเล่าเรื่องราวของตนเองเริ่มจากตอนที่เข้าบุกทำลายเมืองทรอยราบแล้วตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังดูหนังถ้าเกิดหนังก็เริ่มตั้งแต่บทที่9แล้วก็ย้อนกลับไปทีหลังอันนี้ผมไม่ทราบนะครับถึงทราบก็ไม่บอกนะครับแต่ถ้าเกิดหนังตามลำดับบทที่9เสร็จแล้วไปแล้วก็ไปเอาบทที่อยู่ข้างหน้ามาต่อมันก็เป็นการลำดับเหตุการณ์ตามปฏิทินการเดินทางนะไอ้บทที่9เริ่มก็คือเริ่มเดินทางเลยอยู่ที่บทที่9เล่าเรื่องราวของตนเองจากตอนที่บุกทำลายเมืองทรอยสงครามทรอยราบแล้วออดิซีสกับกองเรือก็เดินทางกลับแต่ถูกพายุใหญ่พัดพาออกนอกเส้นทางไปถึงดินแดนของพวกซิโคเนสนักรบพวกนักรบของออดิซีสก็เข้าทำลายปล้นสะดมเมืองฆ่าพวกผู้ชายชุดคร่าคมขืนพวกผู้หญิงจับเป็นทาสพักอยู่ชายทะเลโหดนะครับพวกออดิซีสเนี่ยดื่มกินนอนสุขสมบูรณ์จนพวกซิโคเนสกลับรวมพลมาบุกอีกทีหนึ่งพอแพ้ถอยไปแล้วทั้งนี้กลับอีกทีนะอีกรอบหนึ่งนะเพื่อจะมาล้างแค้นเอาชนะให้ได้ออดิซีสกำลังหลับคนอื่นก็สนุกสนานอิ่มหมีพีมันสมกันอยู่ก็เลยถูกตีกลับตายไปหลายคนทั้งที่ถูกฆ่าและที่ตายโดยพายุในทะเลตอนออกเรือหนีพวกซิโคเนสนะครับก็ถูกแล้วไปต่อไปหนีจากที่นี่กองเรือที่เหลือก็ไปถึงฝั่งพร้อมออดิซีสถึงดินแดนของพวกโลตัสอีเตอร์คนกินดอกบัวดินแดนนี้เขาจะกินดอกบัวดอกบัวมีพิษกินแล้วหลับไหลสบายใจไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยนะครับเขาเรียกว่าโลตัสอีเตอร์คนกินดอกบัวถูกชาวเมืองกินบัวหลอกล่อให้กินบัวด้วยกันด้วยเหตุที่บัวมีพิษพิเศษกินแล้วลืมเรื่องต่างๆเคลิบเคลิ้มไหลหลงจนลืมเรื่องที่คิดจะกลับบ้านไปเลยออดิซีสก็สั่งให้ทุกคนลงเรือออกเรือถอยออกมุ่งหน้ากลับอิทาคาต่อไปเรือเดินทางไปถึงเกาะของยักษ์ตาเดียวเรียกว่าไซคลอปส์ CYCLOPS นะครับยักษ์ตาเดียวไซคลอปส์ชื่อของเขาก็คือโพลีฟีมัสเป็นบุตรของเป็นลูกชายของโพไซดอนอีกต่างหากนะครับเทพแห่งแผ่นดินไหวและท้องทะเลเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตาเดียวโพลีฟีมัสเนี่ยครับหัวมันเริ่มเลยเลี้ยงแกะอยู่นะครับถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของยักษ์ตาเดียวเลี้ยงแกะชื่อโพลีฟีมัสลูกชายของโพไซดอนเทพแห่งทะเลและแผ่นดินไหวอันนี้จะรวมสึนามิด้วยนะครับอยู่ตัวคนเดียวกับฝูงแกะออดิซีสสั่งให้ลูกเรือส่วนใหญ่รอบนเรือซึ่งตอนนั้นเรือยังมีมากกว่า1ลำตัวเขากับลูกเรืออันนี้ผม ตรวจเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นพหูพจน์หรือไม่ก็ยังอยู่หลายลำอยู่พังไปบ้างตามทางตัวเขากับลูกเรือ12คนขึ้นเกาะพร้อมถุงเหล้าวายออกสำรวจพื้นที่ค้นหาคนพื้นเมืองบนเกาะแต่ไม่พบใครในถ้ำจึงเข้าไปดูลูกเรือของเขาก็ขอให้ออดิเซสอนุญาตให้ขโมยเนยแข็งชีสสัตว์เลี้ยงในถ้ำมีแกะมีอะไรไปโดยเร็วจะดีกว่าแต่ออดิเซสก็บอกให้ทุกคนรอดูเจ้าของถ้ำก่อนนะโพลีฟีมัสยักษ์ตาเดียวเนี่ยครับเมื่อโพลิฟิมัสคือยักษ์ตาเดียวมาปรากฏตัวกลับมาถึงถ้ำออดิเซสก็ขอของขวัญจากโพลิฟิมัสเนยแข็งและสัตว์เป็นอาหารโพลิฟิมัสไม่ยอมให้แถมกินลูกเรือไปอีก2คนแล้วก็นอนหลับไปประตูหินก็ปิดปากถ้ำอยู่คนธรรมดาไม่มีแรงจะสามารถเลื่อนเปิดประตูหินนี้ได้นะครับทุกคนก็จึงถูกปิดตายอยู่ในถ้ำไม่มีทางหนีรุ่งขึ้นยักษ์ตาเดียวกินอีก2คนแล้วก็ต้อนฝูงแกะออกไปเลี้ยงนอกถ้ำปิดถ้ำสนิทด้วยแผ่นหินขนาดยักษ์โอดิเซสกับพวกเตรียมท่อนไม้มากอกเหลาจนแหลมเพื่อจะใช้เป็นอาวุธแทงตายักษ์ตาเดียวให้บอดเมื่อสบโอกาสเจ้ายักษ์ตาเดียวกลับมาพร้อมฝูงแกะก็กินคนไปอีก2คนโอดิเซสยอมโอดิเซสก็มอมวายจนโพลีฟีมัสยักษ์ตาเดียวเมาหนักอ๋อแอเลยถามชื่อโอดิเซสแต่โอดิเซสก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองชื่อโอดิเซสคือถามว่าสูเจ้าชื่ออะไรโอดิเซสบอกว่า I am no man นะครับแปลว่า no man นะครับเพราะหนังสือบางเล่มมันจะแปลว่า nobody ผมชื่อไม่ใช่ใครไม่มีใครนะครับแปลว่า no man nobody นะบอกว่าชื่อ Odysseus ชื่อ nobody หรือ no man ผมไม่ทราบในหนังจะใช้คำอะไรนะครับแต่ว่า Emily Wilson ใช้คำว่า no man นะครับส่วนหนังเรื่องอื่นก็ใช้คำว่า nobody ก็มีแต่ว่าเป็นคนนะครับบอกหลอกให้ชื่อ nobody ทั้งที่ชื่อ Odysseus เดี๋ยวดูนะครับยักษ์ตาเดียวหมดสติหลับไปแล้วก็ถูกออดิเซสกับพวกแทงตาด้วยท่อนไม้มากอกจนตาบอดเจ็บปวดยิ่งนักตะโกนขอเพื่อนยักษ์ตาเดียวนอกถ้ำให้เข้ามาช่วยแต่พอเพื่อนตะโกนมันถามว่าใครทำลายคุณใครทำลายคุณไอ้เจ้าโพลิฟิมัสก็บอกว่า nobody no man ไม่มีใครทำอะไรนะครับที่จริงบอกชื่อไอ้นั่นมันชื่อ no man นะครับไอ้ข้างนอกก็นึกว่าอ้าวไม่มีใครทำอะไรก็ไม่ต้องมาช่วย no man nobody นะครับรุ่งเช้ายักษ์ตาบอดก็ปล่อยแพะแกะออกจากถ้ำตาบอดอยู่นะครับเพื่อจะไปเลี้ยงในทุ่งตามปกติเอามือลูบแพะแกะนับลูกแกะนับทีละตัวแพะก็มีแกะก็มีนะครับในหนังสือนะขณะเดียวกันพวกของออดิเซสก็เกาะท้องแกะหลบออกจากถ้ำไปได้โพลิมัสโพลิพิมัสคลำด้วยมือก็ไม่เจอคนนะครับเพราะฉะนั้นขนับแกะได้เฉยๆพวกคนก็เกาะท้องแกะหนีออกไปจากแล้วก็หนีออกจากเกาะต่อไปก่อนออกเดินทางโอดิเซียสก็ทรนงตะโกนดังก้องชายหาดเลยบอกว่าข้าคือโอดิเซียสคือตอนนี้เปิดเผยแล้วชื่อโอดิเซียสนะครับไม่ได้ชื่อโนแมนนะครับก็ตะโกนว่าฉันคือโอดิเซียสด้วยความอหังการร้องว่าตนเองคือโอดิเซียสพอยักษ์ตาเดียวโพลีพีมัสได้ยินว่าไอ้นี่คือโอดิเซียสก็ทุ่มก้อนหินหวังทำลายเรือแต่ก็ไม่สำเร็จก็เลยตะโกนบอกพ่อซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและแผ่นดินไหวโพไซดอนซึ่งปัจจุบันเป็นชื่ออาบอบนวดในเมืองไทยนะครับโอ้ล่วงละเมิดเทพเจ้ามากเลยครับถนนอยู่ที่ไหนอ่ะเห็นป้ายอยู่รัชดานานแล้วนะครับไม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเทพโพไซดอนบอกว่าลูกตัวเองถูกแทงตาบอดคือยักษ์ตาเดียวนะครับก็เลยโกรธแค้นสาปแช่งการขวางการเดินทางของโอดิเซสให้ถึงที่สุดอันนี้ต่อไปเป็นบทที่10นะครับบทที่10กองเรือของโอดิเซสแล่นไปถึงเกาะลอยกลางสมุทรชื่อเกาะเทพเอโอลัสปกป้องลมผู้ปกป้องลมและพายุทั้งมวลเอโอลัสก็ให้ของขวัญแก่โอดิเซสเป็นถุงลมบรรจุลมพายุร้ายทั้งหมดที่พึงจะเกิดขึ้นได้ในทะเลเหลือไว้แต่ลมดีๆธรรมดาลมเฉยๆพัดพาเรือของโอดิเซสกลับอิทกาได้อย่างปลอดภัยว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเก็บพายุร้ายไว้หมดเพื่อจะช่วยโอดิเซสเดินทางกลับไปได้แต่ระหว่างทางลูกเรือก็คิดว่าเอ๊ะทำไมนายนอนหลับแล้วเกาะถุงไว้ถุงลมเขาไม่รู้ว่ามีลมอยู่มีพายุอยู่ข้างในนะครับเขาคิดว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนายหลับก็เลยเปิดถุงเพื่อจะเอาเงินทองปรากฏว่าลมพายุพัดมาเรือกลับไปที่เดิมนะครับนั่นคือบทที่10จากนั้นก็ไปบทที่11นะครับกลับไปแล้วก็ไปเจอเทพธิดาเซอร์เซ่บทที่10ต่ออีกนิดนะครับเซอร์เซ่นี่ก็เสกลูกเรือของออดิเซียสให้กลายเป็นหมูนะแล้วก็จะเอาโอดิเซสไว้เป็นคู่ครองให้ยาวนานนะ โอดิเซียสก็มีเทพมาช่วยนะครับแล้วก็กินยาซึ่งปกป้องยาพิษที่จะสาบตัวเองเป็นหมูมันก็เลยไม่กลายเป็นหมูเซอร์เซ่ก็เลยยอมที่จะปรองดองนะครับเสกเพื่อนลูกเรือทั้งหลายกลับเป็นคนตามเดิมแล้วก็ขอให้อยู่กันด้วยสักปีนึงนะกับเซอร์เซ่ต่อไปกันบุ๊กที่11นะครับก็เดินทางมาถึงดินแดนมืดแห่งซิมมาเรียนพิภพแห่งวิญญาณเพราะว่าเขาจะต้องเดินทางเข้าสู่พิภพแห่งวิญญาณคือคนตายแล้วทั้งหมดไม่ว่าจะดีหรือเลวไม่ต้องขึ้นสวรรค์ตกนรกนะครับไปอยู่ที่เดียวกันหมดเขาเรียกว่าพิภพแห่งวิญญาณเพื่อจะไปหาปราชญ์คนหนึ่งจะได้ทำนายว่าอนาคตเดินทางไปยังไงต้องทำยังไงจะกลับถึงอิทาก้าโอดิเซียก็ไปพบเพื่อนคนอื่นๆที่ตายไปจากสงครามทรอยนะครับแล้วก็เล่าต่อๆไปจนน้ำตาไหลกษัตริย์ที่ฟังเรื่องเล่าอยู่ตอนที่อยู่นอกภพนี่นะครับอาร์ซีเนียสก็บอกว่าหยุดเล่าไม่ต้องเสียใจนักนะครับแล้วก็คุยกันถึงเรื่องคนที่ตายไปแล้วนะพบก็เจออะคิลิสที่ตายไปเหมือนกันนะครับในบุ๊กที่12นะครับเล่มที่12ก็เป็นเรื่องของการเดินทางไปต่อไปที่เกาะที่มีนางเทพทั้งหลายนะชื่อไซเรนนะครับเกาะเนี้ยสาวไซเรนทั้งหลายบนเกาะเนี่ยก็จะร้องเพลงเสียงหวานโหยหวนหลอกล่อให้มนุษย์เข้ามาอยู่บนเกาะนะบาดชีวิตนะคำว่าไซเรนนี่ก็มาจากเรื่องนี้นะครับทุกวันนี้เราใช้ไซเรนตำรวจรถปอเต็กตึงอะไรพวกนี้นะครับถ้ามาจากเทพไซเรนซึ่งเสียงร้องโหยหวนเรียกร้องคนให้มาติดกับนางไซเรนเหล่านี้นะแล้วก็ออริซุสก็มัดตัวเองให้ลูกเรือมัดตัวเองไว้กับกระโดงเรือไม่ให้ไปหาไซเรนไปมันก็ตายนะครับแล้วลูกเรือก็มาทำยังไงก็ไม่ยอมปล่อยนะครับในส่วนเรือก็รอดชีวิตจากเสียงโหยหวนของเหล่านางไซเรนแห่งเกาะนี้ไปได้แล้วก็ไปเจองูหกหัวกินมนุษย์ชื่อซิลล่าแล้วก็เจอเทพแห่งสุริยะเทพแล้วกันนะซันกอดชื่อเฮเลียสซึ่งเลี้ยงวัวอยู่แล้วก็ลูกเรือของออดิเซียสก็หิวโหยอย่างหนักก็ไปฆ่าวัวของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์กินก็เลยถูกลงโทษก็หนีมาก็ถูกลงโทษนะครับคือตอนนี้อาจารย์เอมิลี่วินสันวิจารณ์ในอีกช่วงหนึ่งของหนังสือที่ผมอ่านก็บอกว่าเออแล้วทำไมไม่กินปลาเพราะคนก็อธิบายได้ว่าประวัติศาสตร์โบราณคนกรีกเขาจะกินเนื้อไม่กินปลานะครับหิวยังไงก็ไม่กินปลาเขาจะไปกินเนื้อก็เลยโดนเทพลงโทษนี่คือบุ๊กที่12นะครับต่อไปเล่มที่13เล่มที่13ชาวฟีเอเซียนให้ของขวัญแก่ออดิซิสมากมายมอบเรือเดินทะเลแบบพิเศษไร้คนขับนะทอร์นัมบัสนะครับหางเสือไม่ต้องมีคนบังคับลูกเรือส่งให้มาก็พายเรือครบทีมได้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเรือไปไหนพายไปเถอะนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีสมัยโน้นเลยนะครับเขาเรียกว่า Magical Self Steering Ship นะก็พาเรือเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปกลับไปยังอิทากานะครับเล่มที่14นะชายฝั่งอิทากาออดิซิสขอทานชรากับคนเลี้ยงหมูนะครับเรือก็เดินทางเพราะว่าเดินทางง่ายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีออโต้ไพลอตนะเพราะว่าหางเสือเนี่ยบังคับโดยเทพเจ้าส่วนลูกเรือที่กษัตริย์ส่งมาให้เป็นของเป็นผู้ช่วยพายก็พายจ้ำไปมันก็ไปถึงขึ้นชายฝั่งนะครับในบทที่14หรือบุ๊กที่14ชายฝั่งอิทากาออดิซิสก็ขึ้นฝั่งตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วนะครับลูกเรือที่มานี่เป็นลูกเรือใหม่ที่กษัตริย์องค์หนึ่งให้มาลูกเรือคนเก่าตายหมดแล้วนะครับโอดิซิสก็ขึ้นฝั่งแล้วก็แปลงกายเป็นขอทานชรานะแล้วก็ไปพบกับทาสคนเก่าแก่ตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วที่เป็นทาสซื่อสัตย์นะครับเป็นคนเลี้ยงหมูชื่อยูมาอุสนะครับเป็นคนเลี้ยงหมูโอดิซิสก็อยู่ที่กระท่อมนอกเมืองอิทากากับคนเลี้ยงหมูนะครับข้อหน้าบทที่14นะ14 15เนี่ยเมเนลอสและเฮเลนก็ส่งเทเลมาคัสและพิซิสตรัสกับอิทากาณกระท่อมล้าหมูจะเห็นว่าบทที่15ย้อนกลับไปบทแรกเพราะว่าลูกชายตามหาข่าวพ่อไปพบกษัตริย์เมเนลอสกับเฮเลนไงแล้วก็ย้อนกลับมาบทที่15ก็เจอเฮเลนอีกนะก็ตอนนี้ก็เฮเลนกับเมเนลอสก็ส่งลูกชายออดิเซสจับอิทากาณกระท่อมล้าหมูไม่ก็จะบทที่15ก็จึงไปเจอพ่อไงครับบทที่16 พ่อก็แปลงตัวเป็นขอทานไงแล้วก็พ่อก็บอกว่าเออตัวเองเป็นพ่อก็ร้องไห้ร้องห่มกอดกันรู้จักกันแล้วก็วางแผนฆ่าชายผู้หมายปองหลายคนที่มาวุ่นวายอยู่ที่อิทากากับพีเนโลปีนะครับบทที่14เนี่ยที่อิทากาพีเนโลปีกับชายผู้หมายปองนะชายหลายคนพี่วุ่นวายกันหมดหมายปองเทเลมาคัสก็พบกับออเดเซสรู้แล้วว่าเป็นพ่อแต่ว่าเอเธนาก็คอยช่วยประคับประคองพีเนโลปียังไม่ทราบนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่อิทากานะช่วงบทท้ายๆนี่ก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นการต่อสู้แย่งชิงทำลายข้าแล้วก็สงบลงบทที่17นะครับอากอสรอนายจนสิ้นลมขอทานชรากับเศษอาหารแผนร้ายก่อตัวพีเนโลปีขอพบขอทานชนชราคนชราก็คือว่าอากอสเป็นหมาซื่อสัตย์ที่ออริสเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วตัวเองก็หายไปทำสงครามแล้วหายไปรวม20ปีกลับมาถึงเนี่ยไอ้เจ้าหมาอากอสเนี่ยมันก็รอนายเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วนายก็ปลอมตัวเป็นขอทานชรานึกว่าจะจำไม่ได้เหรอโอ้อากอสจำได้ครับอันนี้เรื่องเศร้ามากเวลาอ่านหนังสือร้องไห้ได้เลยนะครับคืออากอสเห็นนายใช่นะไอ้คนแก่ขอทานคนนี้คือนายคือออดิเซียสพอรู้ว่าเป็นนายตบหัวรูปหลังรักกันแป๊บหนึ่งอาคอสก็สิ้นลมหมาที่แสนรู้คู่ใจมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เด็กนะครับอาคอสเจอนายอีกครั้งหนึ่งก็พอใจแล้วก็สิ้นลมตายจากนายไปด้วยความสุขว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ก็เริ่มแผนร้ายที่จะฆ่าพวกชายผู้หมายปองทั้งหลายให้หมดไปจากหวังว่างั้นเถอะนะครับอิทากากับความอลเวงในหมู่ชายผู้หมายปองแล้วก็มีนางทาสมีลันโทคนนึงก็มีนางทาสผู้หญิงมากกว่า1คนนะครับที่ไปมีเรื่องชู้สาวกับพวกชายผู้หมายปองในยามว่างตอนหลังพวกนี้ก็จะถูกลงโทษหมดเลยนะครับบทที่19อาทีนากับแสงวิเศษครอบคลุมเมืองเพื่อปกป้องออดิเซียสนะครับอันนี้บทที่19บทที่19เนี่ยเดี๋ยวผมอ่านบางส่วนนิดหนึ่งอาทิตย์หน้าเสกแสงวิเศษสว่างทั่วท้องห้องโถงใหญ่ที่รับรองส่งเทเลมาคัสขึ้นนอนห้องชั้นบนแล้วเดินกลับลงมานางทาสเมลันโทแสดงกริยาอาการหยาบคายกับขอทานชราตอนหลังนางทาสเมลันโทโดนฆ่าตายนะครับเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายพีเนโลเป้เล่าเรื่องเลขการทอผ้าของเธอให้ออดิซิสในร่างชายชราฟังว่าเธอจะทอผ้าถ่วงเวลาไปจนกว่าสามีจะมาไงตอนกลางวันทอตอนคืนดึงออกอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นเลขของการเพื่อชะลอเวลาแล้วก็มาสู่แผนบทที่20พร้อมแข่งขันยิงธนูทะลุรูหัวขวานก็คือพีเนโลเป้ก็วางแผนว่าถ้าใครอยากได้ฉันมันต้องตัดสินใจแล้วตอนนี้ก็จะต้องแข่งขันกันขึงสายธนูจากคันธนูเก่าของออดิเซียสซึ่งไม่รู้ตอนนี้ยังไม่กลับมานะครับแต่ที่จริงกลับมาเป็นขอทานชรานะครับใครขึงธนูได้แล้วก็ยิงทะลุรูขวานไปที่วางเป็นแถวเนี่ยครับก็จะได้เธอไปเป็นคู่ครองอันนี้อยู่ในบทที่20นะครับบทที่20ออดิเซียสกับพวกเอ็นกายทักพิงบริเวณปากทางเข้าวังนะครับแล้วเขาเห็นพวกชายหมายปองเหลาหลายคนกับพวกนางทาสมีอะไรกันนี่เขาก็โกรธมากนะครับก็แต่ก็ใจเย็นไว้ก่อนเพราะว่าอาทีนาบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแต่ตอนจบฆ่าหมดเลยนางทาสที่เป็นชู้กับพวกชายหมายปองนะครับบทที่21ปิดประตูสู่วาระสุดท้ายสำหรับชายผู้หมายปองก็หมายความว่าออริซุสกับลูกชายแล้วคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นออดิซูจะมีทาสชราผู้หญิงคนหนึ่งรู้เพราะว่าไปล้างเท้าและพบแผลเป็นของออดิซูว่าโอ้ไม่เห็นตั้งแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ขอทานชราแน่ต้องเป็นเจ้านายออดิซูกลับมาก็เลยรู้นะครับก็เลยตกลงกันว่าเก็บอาวุธทั้งหมดไว้ในห้องห้ามไม่ให้ชายแม่ปองเอาไปใช้ยกเว้นพวกนั้นจะมีมีดพกติดตัวหรือว่าอย่างอื่นนะครับพอปิดประตูอาจจะเรียกว่าปิดประตูตีแมวนะพอเริ่มยิงแข่งขันยิงธนูปุ๊บแล้วยังไม่ทันไปไหนเพราะไม่มีใครขึงธนูได้นอกจากชายชราที่เป็นขอทานคือโอดิซูสนะครับหลังจากนั้นก็ยิงบทที่10ก็บทที่21 22ก็ยิงกันเละเลยนะครับผมกลัวมากผมไม่ค่อยอยากพอดูหนังตอนนี้มันโหดอ่ะมันคิดว่าคงจะโหดเดาเอานะครับแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือก็ยังไม่กล้าเล่าให้ฟังโดยละเอียดนะครับผมก็เขียนว่าวาระสุดท้ายร้ายโหดบทที่22นะครับหรือบุ๊กที่22ก็คือเอานิดหนึ่งแล้วกันนะครับอย่าหาว่าโหดร้ายเลย แอทีโนสยกแก้วไวน์ขึ้นดื่มออริสก็ยิงธนูพุ่งเข้าลำคอของเขาทันทีแล้วนี่ก็ยิงอีกเยอะแยะเลยแอทีโนสเนี่ยเป็นคนที่สุภาพกว่าเพื่อนไอ้พวกชายที่หมายปองนะครับนะบทที่22ถ้าดูหนังสงสัยเจอภาพโหดร้ายผมไม่แน่ใจว่าฮอลลีวูดจะใจดีกับผมหรือเปล่านะครับมันมีทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องงดงามวิวสวยบทที่23ก็เป็นบทสรุปสุดท้ายก่อน24นะครับว่าชายชราคนนั้นก็คือออดิเซสเปิดเผยตัวมาแล้วก็ฆ่าชายหมายปองทั้งหมดสิ้นแล้วแต่พีเนโลเปก็ยังไม่ยอมเต็มใจเชื่อว่าเทมลาคัสบอกว่านี่คือพ่อเธอก็ไม่เชื่อครับเธอก็จะหาทางมีสัญญาณบ่งบอกอะไรไหมว่ารับรองแล้วเป็นจริงเธอก็บอกสั่งนางทาสบอกว่าไปย้ายเตียงนอนออกจากที่เดิมออกมาให้รับรองแขกคนนี้ก็คือออดิเซียสชายชราขอทานเนี่ยที่เขาชนะการยิงธนูก็จะได้เธอเป็นคู่ครองพอเธอบอกว่าให้ย้ายเตียงออกมาจากที่มาสู่ที่ใหม่ต้อนรับชราขอทานเนี่ยชราขอทานออดิเซียสก็บอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เตียงของเราผมสร้างเองจากโคนไม้มะกอกนะครับผมเลยตั้งชื่อว่าเตียงรักโคนมะกอกนะอันนี้จะลุกทุ่งไปหน่อยนะครับแต่ว่าคลาสสิกก็คือว่าออดิเซียสกับเพเนโลเปอยู่บนเตียงโคนต้นมะกอกซึ่งเป็นเตียงมะกอกมีชีวิตต้นมะฮือมาเลยนะครับแล้วก็ถากเป็นเตียงสร้างด้วยมือใครบ้างจะรู้นอกจากออดิเซียสเองใครจะมาสั่งให้ย้ายเตียงแกล้งบอกนะครับย้ายไม่ได้หรอกเพราะเตียงมีรากมากอกอยู่นี่คือผมว่าบุ๊กที่23ในหนังสือน่าจะออกมาสวยมากในหนังไอ้ผมก็เดานะครับอยากไปดูเหมือนกันไม่รู้จะได้ไปดูวันไหนแต่เดี๋ยวต้องหาทางนะครับแต่ต้องทำใจนะครับหนังกับหนังสือไม่เหมือนกันนะครับฮอลลีวูดก็จะมีทิศทางของเขาที่เวอร์เอาตังเรานะครับบทสุดท้าย24ก็คือว่าก็ปรองดองกันบทสุดท้ายที่24นะครับหรือบุ๊ก24เทพแห่งข่าวสารบุ๊กที่20เทพแห่งข่าวสารมาพาดวงวิญญาณของเหล่าชายผู้หมายปองทั้งหลายตายหมดครับไปสู่สุคติอันเป็นวิญญาณภพที่เทพน้องชายของซูสหรือเฮเดสเป็นผู้ครองอำนาจดูแลภพนี้อาคิลิสอากัมเมนนอนเนี่ยวีรบุรุษที่ตายไปจากสงครามเมืองทรอยก็กำลังคุยกันเพราะก็ตายแล้วก็มาคุยกันภพของคนตายนะครับคุยกับอากาเมนอนบอกเรื่องงานศพของอะคิลิสแล้วก็ต้อนรับวิญญาณชายผู้หมายปองสมาชิกใหม่แห่งพิภพวิญญาณนะก็มีการเล่าถึงการตายของพวกเขาต่างๆนานานะว่าตายยังไงถูกยิงออริสถูกยิงยังไงภรรยาซื่อสัตย์เป็นยังไงนะออริเซียสก็ถูกอิจฉาโดยอากาเมนอนว่าภรรยาของออริเซียสเนี่ยคือเพเลโนเปียเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เหมือนกับภรรยาของตนเองคือภรรยาของอากาเมนอนที่ฆ่าตัวเองเมียฆ่าสามีครับนะเพราะว่าไปเป็นชั่วคนอื่นอากาเมนอนนี่เขาสะท้อนหัวใจมากเพราะว่าภรรยาตัวเองเป็นคนฆ่าเพราะไปเป็นชั่วคนอื่นจึงอิจฉาออดิเซียสที่พีเนโลปีซื่อสัตย์นะครับหลังจากนั้นก็มีความพยายามเตรียมพร้อมที่จะรบกันต่อกับชาวเมืองนะออดิเซียสก็บอกเดี๋ยวชาวเมืองคงจะมาลุยแล้วเทพธิดาอาธีน่าก็มาปรองดองให้ทุกคนกลับอยู่ในความสุขสงบสันติเสร็จแล้วตอนสุดท้ายจบนะครับก็แต่งตั้งโอดีเซียสเป็นกษัตริย์แห่งอิทาคาให้เกิดสันติภาพแก่อิทาคาส่วนบุตรชายของโอดีเซียสบิดาและเหล่าทาสอาวุธพร้อมรบก็แปลงกายลงมาเป็นโอเคนะนางเทพธิดาก็แปลงกายลงมาสรุปก็อย่างนี้ครับนะตอนจบเนี่ยบทแปลของเอมิลี่วิลสันเนี่ยบอกว่าตั้งโอดีเซียสเป็นกษัตริย์แห่งอิทาคางั้นถ้าเราอ่านตั้งแต่ต้นเราจะต้องไม่ถือว่าเมืองอิทธิคามีกษัตริย์ชื่อออดิเซียสครับแต่บ้านระวังของอิทธิคาก็จะเป็นบ้านใหญ่ที่อยู่ในอิทธิคาแล้วก็ได้สถาปนาเป็นกษัตริย์เต็มตัวในตอนจบของเรื่องนะครับก็เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจบสุดท้ายเข้าสู่สงครามอิหร่านนิดหน่อยนะครับก็คืออิหร่านโจมตีรัฐต่างๆในอ่าวเปอร์เชียอเมริกาบอกว่าเรามีทหาร 50,000 ในตะวันออกกลางพร้อมรบทุกรูปแบบเมื่อวานนี้รบกันต่อเนื่องยาวนานนะครับการรบเนี่ยทั้งหมดที่ผ่านมา6วันอเมริกาก็ทิ้งระเบิดยิงขีปนาวุธไปหลายที่กองทัพอิหร่านก็เตือนบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคในประเทศอื่นๆนะครับประเทศพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยจะถูกโจมตีเช่นเดียวกันถ้าอิหร่านถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะครับและเป้าหมายพลเรือนถ้าหากอเมริกาโจมตีเป้าหมายพลเรือนที่อิหร่านเพราะฉะนั้นก็จะหนักกว่าที่เราเห็น6วันที่ผ่านมาตามดูแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้อเมริกาบอกว่าได้ทำลายเรือน้ำมันของอิหร่านที่พยายามจะผ่านช่องแคบโฮร์มุซโดยใช้ขีปนาวุธชื่อ ไฟนรกนะครับเฮลไฟอิหร่านโจมตีเป้าหมายอเมริกาในคูเวตบาเรนและจอร์แดนนะนอกจากนั้นแล้วคูเวตโดนอิหร่านยิง64ครั้งใน2คืนแล้วก็วันนี้ที่ผ่านมาโดนเพิ่มอีกนะและคาดว่าจะนับได้เกิน100ลูกที่โดนยิงคูเวตบาเรนและรัฐอื่นๆรวมทั้งจอร์แดนถือว่าเข้าร่วมสงครามไปแล้วแต่ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับเอาพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เราจะพักกัน2วันหาโอกาสไปดูหนังถ้ามีตังค์เหลือผมว่ามันจะต้องกว่า100นะผมลูกค้าดูหนังเท่าไหร่ผมจะคอยแป๊บนึงนะครับให้คนอื่นเขาออกมาวิจารณ์ให้ฟังก่อนแล้วก็จะค่อยไปดูตามทีหลังวันนี้หมดเวลาโชคดีสวัสดีเสาร์อาทิตย์นะครับสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
7: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
2: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรร

0: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
5: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็มี News of the Week นะคะเรื่องน่าสนใจนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนจีนตอนนี้ Human Rights Watch นะคะออกสารขอให้ไทยเนี่ยอย่าบังคับส่งกลับผู้เห็นต่างชาวจีนนะคะแล้วก็มีเรื่อง New Normal เด็กจบใหม่ไม่มีงานประจำทำนะคะแล้วก็การสำรวจของ Pew Research ครั้งแรกที่ศึกษาทั่วโลกมองจีนในมุมบวกมากกว่าสหรัฐนะคะฟุตบอลโลกเราได้คู่ชิงแล้วก็จะเตะกันวันอาทิตย์ค่ำคืนวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันแล้วก็กฎหมายใหม่จีนห้ามเล่นกับอารมณ์มนุษย์นะคะห้าม AI เล่นกับอารมณ์มนุษย์นะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้นานาชาติกำลังเข้มงวดค่ะตึกอาคารถล่มจากการคอร์รัปชันค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: News of the Week
5: ค่ะช่วงนี้บ้านเรานะคะก็เรียกว่าสื่อต่างประเทศกำลังวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เรื่องของผับนะคะที่ไฟไหม้แล้วก็มีการพูดถึงโครงสร้างการก่อสร้างการอนุญาตการเข้มงวดนะคะกับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยังมีเรื่องที่ค้างตั้งแต่ตอนแผ่นดินไหวตึกสตง.ถล่มที่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นภาพการดำเนินคดีที่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้มี2ประเทศนะคะที่ข่าวในช่วงสัปดาห์นี้น่าสนใจมากๆเพราะเขาให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของสิ่งก่อสร้างถล่มนะคะเพราะว่ามันจะโยงมาถึงเรื่องธรรมาภิบาลการตรวจสอบการคอร์รัปชันฉะนั้นขอไปที่อิตาลีก่อนนะคะอิตาลีเนี่ยมันมีประเด็นเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะพานที่เมืองเจนัวเนี่ยถล่มนะคะเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดมาสักประมาณตั้งแต่คศ2018แล้วนะคะแล้วก็มีการกดดันนะคะว่าจะต้องมีการลงโทษเนื่องจากว่าในช่วงที่สะพานทางด่วนเนี่ยคือสะพานทางด่วนที่รถผ่านไปมาเลยนะคะคุณกัญญิกาคุณผู้ฟังมันพาดผ่านเมืองเจนัวในขณะที่มีทั้งรถยนต์รถบรรทุกหลายคันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง43คนนะคะซึ่งตัวของผู้บริหารนะคะทางด่วนก็เรียกว่า โดนลงโทษนะคะนายโจวานี่ตากคาลูซี่นะคะเป็นอดีต CEO เลยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบการก่อสร้างที่ชื่อว่าออโตสเตทเปอร์ลิทาเลียซึ่งเขาเนี่ยได้รับโทษอยู่แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้ตัวเขาก็โดนโทษจำคุก6ปีตอนนั้นเป็นคดีอุบัติเหตุนะคะเมื่อปีค.ศ.2013แล้วก็มีกรณีที่ล่าสุดก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยถูกเรียกร้องนะคะว่าจะต้องมีการจำโทษไปอีกให้ยาวนานกว่านี้ด้วยก็เลยทำให้ศาลล่าสุดตัดสินออกมานะคะตัวของนายโจวานี่ก็ได้รับโทษทั้งหมด12ปีค่ะคุณกนิกาก็ทำให้โอ้โหถ้าเราเห็นภาพเนี่ยก็จะมีแบบประชาชนผู้คนนะคะโผกอดกันร้องไห้หมดเลยนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อคุณเอลเกเลียโพเซติคนนี้เนี่ยสูญเสียสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเลยในเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็บอกว่าถ้าโทษจำคุก12ปีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งทางอีกคนหนึ่งนะคะก็ชื่อว่าอิมานูเอลดิอาสคนนี้เนี่ยสูญเสียน้องชายก็บอกเหมือนกันนะคะกับสถานีโทรทัศน์อิตาลีบอกว่าโอ้เขาพอใจมากเลยกับคำพิพากษาทำให้ผู้ที่เป็นประธานคือหลังจากมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะของกันนิกาเขาก็รวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้เสียชีวิตก็มีตั้งเป็นประธานคณะกรรมการก็เป็นญาติผู้สูญเสียนั่นแหละค่ะเพื่อมากดดันในเรื่องของการดำเนินคดีก็มีการกล่าวของนายโพเซติซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบอกว่าอันนี้เป็นก้าวแรกเปิดแสงแห่งความหวังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้ผิดเฉพาะผู้บริหารคนเดียวจำเลยอีก32คนที่มีทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยที่เกี่ยวข้องกับการบกพร่องครั้งนี้ที่ทำให้สะพานถล่มก็โดนจำคุกกัน2ปีนะคะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยจริงๆอัยการเขาเสนอเนี่ยจำเลย57คนก็มีข้อหาไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตละเลยการบำรุงรักษาสะพานยกระดับนะคะซึ่งโทษเนี่ยรวมๆกันถึง400ปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่เห็นว่าสาเหตุเนี่ยทางคนที่เข้าไปตรวจสอบทีหลังเขาพบเลยนะคะว่ามันเป็นข้อบกพร่องตั้งแต่การออกแบบแล้วแล้วก็ถามว่ากว่าจะจบสิ้นคดีนี้นะคะจำเลยมีทั้งวิศวกรของบริษัทบำรุงรักษาอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมอดีตผู้บริหารบริษัทแม่อดีต CEO เรียกว่าโดนหมดเลยคุณกันธิกาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเข้มของอิตาลีทีนี้ขยับเข้ามาอีกนิดนึงก็เพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์คือเพื่อนบ้านเราเวียดนามนี่เองคุณกันธิกาคือไม่รู้จะเร่งรีบพัฒนาประเทศหนีเราไปถึงไหนนะคุณกันธิกานะก็ล่าสุดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการที่จะทำให้ประเทศเนี่ยดึงดูดนักลงทุนเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยก็คือต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดนะคะเขาก็มีการพูดถึงการออกแบบให้มีการแก้ไขเทคโนโลยีการก่อสร้าง 1. ให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีสีเขียว 2. ให้มีความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นสถาบันวัสดุก่อสร้างเขามีหน่วยงานหนึ่งที่ชื่อว่าศูนย์สิ่งแวดล้อมและกลศาสตร์ก่อสร้างซึ่งอยู่ในกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงการก่อสร้างเลยนะคะกันในการที่ฉันว่าบ้านเรากระทรวงที่เกี่ยวข้องนะอย่างกรณีสตง.อะไรต่างๆเนี่ยควรจะต้องมาดูเป็นแบบอย่างเลยนะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอะไรต่างๆก็ไปสัมภาษณ์คุณเหวียนทิต่ำนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมและกลศาสตร์ก่อสร้างอันนี้เธอบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยได้มีการออกกฎหมายแล้วก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าอาคารในช่วงตั้งแต่มาถึงสิ้นปี2025เนี่ยก็ได้มีการกำหนดนะคะว่าถ้าคุณจะมาลงทุนกระทรวงก่อสร้างเนี่ยเขาออกมาตรฐานทางเทคนิคแห่งชาติก็คือว่าถ้าเกิดว่าอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอย 2,500 ตารางเมตรขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องถูกเข้มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุอัจฉริยะการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเทคโนโลยีจัดการให้เข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นในสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามมีอาคารที่ได้รับรองมาตรฐาน559แห่งเขาดีใจกันมากคุณกันิกาเพราะเกินกว่าเป้าหมายที่เขากำหนดเอาไว้ด้วยคือเขากำหนดเอาไว้เนี่ยเอา80แห่งก่อนเมื่อปีที่แล้ว คิดดูสิ80แห่งเขาได้มา559ตึกอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เป้าหมายปีค.ศ. 2030จะได้150แห่งเนี่ยมันก็ ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นความท้าทายที่เวียดนามบอกว่าคุณเหวียนตำบอกเลยนะคะบอกว่าอันเนี้ยยังไม่ดีพอเดี๋ยวเราต้องสร้างภาพลักษณ์ไม่ให้เป็นสีเขียวจอมปลอมแล้วก็กลไกที่สำคัญนี่ก็คือว่าจะต้องมีการเข้มนะคะในเรื่องของการกำหนดวัสดุก่อสร้างอย่างเช่นว่าเข้าไปตรวจเลยตั้งแต่วัสดุหล่อเหล็กอย่างเงี้ยนะคะเหล็กเนี่ยมีความเข้มแข็งพอไหมอย่างบ้านเราที่เรากังวลกันคือเหล็กจากจีนเนี่ยมันกระจายไปโดยใช้เทคโนโลยียุคเก่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเวียดนามเนี่ยเขายกระดับในการขยับในเรื่องของการก่อสร้างนะคะปรับฐานอุตสาหกรรมให้ตอบโจทย์พลังงานสีเขียวด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยและนี่ก็เป็น2ประเทศที่เป็นตัวอย่างในการเห็นบทเรียนจากปัญหาคอร์รัปชันที่มากินตึกกินอิฐหินปูนทรายแล้วก็นำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขค่ะคุณกันนิกาคะ
4: ค่ะคุณนิดนึงค่ะคุณสังกมาคะเวียดนามเนี่ยฟิลิปปินส์เขามีแผนทยอยลดใช้เตา IF ด้วยนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยยังรอประกาศอยู่เลยแล้วก็มีข่าวด้วยว่ามีมีโทรศัพท์ลึกลับบอกว่าห้ามแก้ไขเรื่องการใช้ต่อต้องให้ใช้ต่อต้องให้ใช้เหล็ก IF ต่ออันนี้ต้องติดตามจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะเมื่อคืนตอนประมาณสัก4ทุ่มนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็พร้อมคณะก็เดินทางไปที่ท่าอากาศยานไปถึงท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้หงเฉียวที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มปฏิบัติการภารกิจที่ครอบคลุม3เมืองหลักก็คือที่เซี่ยงไฮ้นะคะก็จะมีการไปดูงานไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปที่เฉิงตูนะคะไปร่วมประชุมเปิดเรื่องธุรกิจชักชวนนักธุรกิจจีนมาไทยแล้วก็จะไปที่กรุงปักกิ่งพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระหว่างนี้เนี่ยคุณสังกมาคือตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยมันมีผู้ที่เห็นต่างชาวจีนที่ลี้ภัยแล้วก็ยังอยู่ในเมืองไทยคือกำลังจะไปประเทศที่สองนะคะอย่างไปแคนาดาอะไรเงี้ยอยู่ๆปรากฏว่าผู้หายตัวไปหายตัวไปนะคะเราทำให้ Human Rights Watch เนี่ยเพิ่งออกแถลงการเมื่อวานนี้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยอย่าส่งกลับผู้เห็นต่างชาวจีนที่ถูกกักขังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เห็นต่างชาวจีนอย่างน้อย4คนที่ถูกกักขังอยู่ที่สวนพลูนะคะที่ตม.สวนพลูเนี่ยเสียงถูกส่งกลับนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยชุดแล้วชุดเล่าพบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะละทิ้งพันธะกรณีระหว่างประเทศเพื่อเอาใจจีนนะคะโดยคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษาของ Human Rights Watch เนี่ยบอกเลยว่าประเทศไทยกำลังทำลายชื่อเสียงของตัวเองด้วยการยอมตามคำขอของจีนในการเนรเทศผู้เห็นต่างชาวจีนกลับไปโดยผิดกฎหมายแทนที่จะอนุญาตให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปประเทศที่3อย่างปลอดภัยเราลองมาดูว่า4คนนี้มีใครบ้างนะคะคนแรกเนี่ยคือถ้า4คนนี้กลับไปเนี่ยโดนประหารชีวิตแน่ๆนะคะคนแรกไปเจ้าตงอดีตนักข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะผู้มีชื่อเสียงจากการเปิดโปงทุจริตของคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำให้เขาเนี่ยถูกติดตามคุกคามจากทางการจีนตนตัดสินใจลี้ภัยมาที่ประเทศไทยปี2566เขาเนี่ยถูกจับกุมคุมขังตั้งแต่มกราคมปี69ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน Reporter Without Borders นะคะแล้วก็เซฟการ์ดดีเฟนเดอร์เนี่ยก็ออกแถลงการเรียกร้องไทยด้วยว่าอย่าส่งตัวไปเนี่ยไปให้กับรัฐบาลจีนเพราะว่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิตคนที่สองตันยี่เชียงนะคะเขาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิชาวทิเบตแล้วก็ชาวอุยกูร์เขานับถือศาสนาคริสต์นะคะเขาเข้ามาประเทศไทยแต่ปี2565ก็ถูกทางการไทยจับกุมนะคะเขาประกันตัวแล้วก็ถูกจับกลับอีกครั้งในปี2567นะคะทางการไทยเนี่ยมีความพยายามเคยส่งเขาเนี่ยกลับจีนซึ่งนักข่าวของนักข่าวสิทธิมนุษยชนนะคะที่ชื่อว่าเซิ่งซี่เนี่ยบอกว่าตันยี่เชียงเนี่ยได้รับการสกัดกั้นไม่ให้ส่งตัวกลับจีนนะคะจนครั้งนี้มีความเสี่ยงมากๆเลยเนื่องจากว่าคุณอนุทินไปจีนเนาะก็คิดว่าน่าจะเหมือนกับลักษณะ ที่เขาเรียกว่าจิ้มกล้องแบบนี้นะคะคนที่3เนี่ยโจจุนอี้นะคะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปไตยจีนของกลุ่มผู้ลี้ภัยเขาเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2558นะคะแล้วก็มีการจัดการงานรำลึกขึ้นของพรรคประชาธิปไตยจีนนะคะ4มิถุนายน2568ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไว้อะไรให้กับเหยื่อในเหตุการณ์เทียนอันเหมินเนาะก็ทำให้เขาเนี่ยถูกจับกุมคนสุดท้ายค่ะจางซินเยี่ยนคนนี้เนี่ยเป็นนักกิจกรรมกลุ่มสภาเคลื่อนไหวของที่ฮ่องกงคุณสังมาจำได้ไหมคะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขามีการจัดเหมือนกับการเลือกตั้งท้องถิ่นน่ะแล้วก็เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งจำลองนั้นเธอลี้ภัยมาที่ประเทศไทยตั้งปี2557นะคะแต่ว่าตัวของจางซินเยี่ยนเนี่ยเธอได้รับจัดสรรที่พักพิงฉุกเฉินจากรัฐบาลแคนาดาแล้วแต่ว่าปรากฏว่าเธอเนี่ยวันที่8กรกฎาคมถูกตำรวจปม.ไทยเนี่ยขวางระหว่างจะเดินทางไปแคนาดานะคะแล้วก็ถูกจับกุมไปที่ตม.สวนพลูนะคะจนถึงขณะนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่านายติดต่อไม่ได้ด้วยนะคุณสังคมาคะทนายของมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความน่ากังวลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยคสช.เนาะมันก็มีลักษณะของการที่อย่างที่คุณสุนัยผาสุกใช้คำว่าคือเอาใจจีนนะคะโดยแลกกับผลประโยชน์หลายๆอย่างค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
5: ค่ะช่วงนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องการหางานเรื่องตลาดงานในโลกยุคใหม่นะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะล่าสุดเนี่ยดิฉันเห็นข่าวชิ้นหนึ่งนะคะที่บริษัท Meta เนี่ยโดนฟ้องนะคะ Meta แพลตฟอร์มของ Zuckerberg เนี่ยแหละค่ะถามว่าโดนฟ้องเรื่องอะไรโดนฟ้องที่โอ๊คแลนด์นะคะรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเนี่ยมาจัดการคัด

0: ตึงเครียดของคนรุ่นใหม่นะคะที่ต้องเจอกับไม่เฉพาะ AI นะคะแต่ว่าเป็นการจ้างงานที่ไม่ได้เป็นการจ้างงานถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า New Normal ในงานชิ้นนี้นะคะของพอดแคสต์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่า The Usual Place Podcast โดยถามบอกว่าเฮ้ยcontract job ก็คืองานที่เป็นแบบงานสัญญาจ้างตอนนี้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคนเพิ่งจบใหม่หรือเปล่าโดยเขามีการไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณฟองซัวแลนคอนนะคะซึ่งเป็นประธานฝั่งเอเชียแปซิฟิกและ Middle East สำหรับกลุ่ม Manpower Groupนะคะของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดงานแล้วก็มองเทรนด์ด้วยบอกว่าตอนนี้มันมีความผันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง geopolitics นะคะก็คือเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันภูมิรัฐศาสตร์นะการขัดแย้งกันในระดับโลกเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของค่านิยมของคนรุ่นใหม่ด้วยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีงานประจำทำซึ่งข้อเสียก็คืออะไรคือคุณไม่มีความมั่นคงเหมือนเดิมนะคะสวัสดิการป่วยเจ็บป่วยไปไม่มีประกันสุขภาพปกติแล้วถ้าเราทำงานประจำอย่างน้อยมีเงินสมทบมีสิทธิประโยชน์ถูกไหมคะคุณกนิกาอ่ะมันก็จะเยอะจะน้อยอะไรแต่ก็มีละแล้วก็ยังมีเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพนะคะเป็นงานระยะยาวหรือการเรียนรู้งานความกังวลอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณฟองซัวค่ะ
1: Is a very simple business reason. When the world becomes a little bit more unstable, which it is with geopolitics and everything, companies are a little bit more cautious. So they will err on the side of taking contract workers versus permanent workers because they feel more comfortable. The second reason is technology, because of all the AI.
0: ขอบค
1: ุ
0: ณเทคนิคข้างในนะคะมันเป็นการที่เขามีการวิเคราะห์กันนะคะบอกว่าเนี่ยทั้งเรื่องเทคโนโลยีนะคะเรื่องค่านิยมแล้วก็เรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะตอนนี้เราก็เห็นนะว่าราคาน้ำมันผันผวนมากแล้วก็ดูถ้าจะไปในทางปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เจ้านายหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาไม่กล้าลงทุนไม่กล้าจ้างคนมันก็เลยมีการประเมินออกมาอย่างกรณีสิงคโปร์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยบัณฑิตจบใหม่จำนวนมากจบปุ๊บมาทำงานสัญญาจ้างเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แตกต่างมากนะคะเพราะฉะนั้นในรายการนี้เขาก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันทำให้เกิดภาพบริษัทที่เขาเอาพนักงานสัก6เดือนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบใหม่จบมหาวิทยาลัยหลายแห่งเด็กๆเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าเวลาไปสมัครงานก็บอกน้องไม่มีประสบการณ์เรายังไม่มั่นใจเศรษฐกิจเรายังไม่เปิดตำแหน่งงานนะคะแล้วงานที่เป็นพวกธุรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นอย่างเงี้ยงานเขียนเอกสารงานบริการลูกค้าดิฉันเพิ่งเจอท่านหนึ่งเล่าบอกว่าขนาดอยู่ฝ่ายบัญชีอ่ะคุณกนิกายังโดน AI แย่งงานอ่ะในตัวเองเป็นผู้ที่แบบไม่น่าเชื่อนะแบบบัญชีนี่ก็น่าจะต้องใช้มนุษย์อย่างที่สุดแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เอื้อให้กับงานที่เป็นแบบสัญญาคือ contract job แต่เด็กรุ่นใหม่บางคนเขาชอบเขามานั่งให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ชิ้นนี้ด้วยเขาบอกก็ดีนะอย่างน้อยก็ดีกว่าว่างงานเงินก็ได้ทันทีแล้วก็อย่างน้อยก็สร้างพอร์ตนะสร้างว่าตัวเองมีประสบการณ์ได้รู้จักผู้คนเพื่อร่วมงานลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นทดลองอาชีพแล้วในที่สุดเดี๋ยวถ้าเกิดผลงานดีเราก็จะได้เป็นพนักงานประจำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลายรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันอย่างสิงคโปร์เขาเปิดเป็นโครงการช่วยเหลือเลยเป็น graduate industry traineeship นะคะก็คือให้บัณฑิตจบมาปุ๊บเข้ามาทำงานได้เงินนะคะมีเมนทอร์มีผู้เก่งกาจผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำฝึกทักษะพอคุณจะเปลี่ยนผ่านไปสู่งานประจำก็ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีทั้งที่ปรึกษาให้คือไม่ปล่อยให้เด็กไปแบบเคว้งคว้างนะคะจบมาก็อ่ะก็ไปดิ้นรนกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองว่าเราต้องมีการเห็นภาพนี้ให้ชัดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อเทคโนโลยีการตลาดดิจิตอลสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะเขามักจะใช้ฟรีแลนซ์หรือสัญญาจ้างแล้วก็การเข้ามาของดิจิตอล AI วิเคราะห์ข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเติมให้สามารถผลิตบัณฑิตแล้วก็ผู้คนแล้วก็เด็กจบใหม่เนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขามีสิ่งที่รออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสนับสนุนการอัพสกิลต่างๆเป็นคูปองในการเข้ามาอบรม

0: มฟรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อทำให้เกิดภาพความเข้มแข็งในการจ้างงานแล้วมันก็จะส่งผลต่อ GDP ของประเทศในอนาคตด้วยนี่ก็คือมุมมองในเรื่อง New Normal การจ้างงานค่ะ
1: News of the Week
2: ดูข่าวอื่นๆกันนะคะกองทัพสหรัฐหรือว่ากองบัญชาการสหรัฐเซ็นคอมนะคะก็โจมตีทางอากาศใส่อิหร่านรอบใหม่ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีคืนที่6ติดต่อกันแล้วนะคะฝ่ายอิหร่านเองก็รายงานว่าเกิดเสียงระเบิดหลายครั้งที่เมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศซึ่งอิหร่านก็เตือนสหรัฐว่าฮอร์มุสคือเส้นแดงนะคะจะตอบโต้หากมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานโดยทางการของอิหร่านนะคะประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยคือเส้นแดงที่ไม่อาจเมิดได้นะคะแล้วก็ตัวของโฆษกกองทัพอิหร่านเนี่ยบอกว่าสหรัฐเข้าใจผิดหากเชื่อว่าการโจมตีฐานทัพบางแห่งบริเวณทางตอนใต้ของอิหร่านจะทำให้สามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้นะคะพร้อมย้ำว่าอิหร่านยังมีศักยภาพในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ซึ่ง The Economist นะคะเขาประเมินว่าคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือไม่มีทางเอาชนะแล้วก็ไม่มีทางยอมแพ้ซึ่งกันและกันนอกจากว่าจะกลับมาคุยกันเรื่อง MOU แล้วก็ปฏิบัติตาม MOU อีกครั้งแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการจัดการช่องแคบฮอร์โมนแต่มันไม่มีหนทางอื่นส่วนรายงานข่าวนะคะก็ระบุว่าเดือนสิงหาคมนี้ค่ะประธานาธิบดีพม่านะคะมินอองไลจะมีการโทษครับจะมีการเยือนประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้พบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็จะมีการพูดคุยเรื่องสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกด้วยนะคะส่วนสื่อกัมพูชาค่ะรายงานว่าเมื่อวานก่อนเที่ยงนะคะบริเวณด่านมันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคทหารกัมพูชาและไทยได้พบปะหารือประชุมกับคณะกรรมการชายในนามคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC อย่างไม่เป็นทางการนะคะเพื่อหารือการประสานความร่วมมือผ่อนคลายความตึงเครียดตามแนวชายแดนแล้วก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยุติการยั่วยุค่ะคุณสังกมาคะ
0: ค่ะแล้วก็มาประเด็นเศรษฐกิจนะคะตอนนี้มีการตั้งคำถามในจีนนะคะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านรถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มาสร้างความเสียให้กับท้องถนนนะคะแล้วก็ไม่มาจ่ายเงินค่าซ่อมแซมด้วยเพราะว่าปริมาณรถก็มากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการใช้งานด้วยที่ทำให้ถนนในจีนนั้นเสียหายนะคะเนี่ยบ้านเราอาจจะนึกถึงเวลาไปต่างจังหวัดเนาะคุณกนิกาต้องแบบต้องมาแล่นเลนขวาใช่ไหมเพราะว่าหลบถนนปะผูแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของที่เราต้องระวังมากๆเพราะเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับสหรัฐเพราะว่าบราซิลโดนแล้วนะสหรัฐเนี่ยแหมพอทําแกไปลบทางนู้นลบทางนี้ทีแกก็ไม่ลืมแนวรบที่เอามาตรา301มาบอกว่าเนี่ยมีการจัดการการค้าไม่เป็นธรรมนั้นบราซิลโดนไปรอบใหม่125นะคะก็มีผลสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้บราซิลเขาก็ไม่ยอมหรือจะยื่นเรื่องเข้า WTO นะคะแล้วก็มาเรื่องของที่เมื่อวานนี้พูดถึงไอ้ตัว AI ตัวใหม่ที่มีการเตือนออกมาจาก CEO ของ JP Morgan Chase บอกว่าเจ้า AI Mythos ของ Anthropic เสี่ยงมากๆถ้าให้คนเข้าถึงเนี่ยเหมือนคุณให้ขีปนาวุธให้ลายคนเลยเพราะมันเข้าถึงระบบปลอดภัยของธนาคารได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยทำให้มีการเรียกว่ามีฟีดแบ็กเสียงตอบกลับมานะคะบอกว่าเนี่ยควรจะต้องมีโครงการนะคะที่ธนาคารต่างๆจะต้องมาร่วมลงมือกันนะคะลงขันกันแล้วก็ป้องกันนะคะเพราะตอนนี้นายธนาคารที่เก่งที่สุดยังออกมาเตือนเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งเรื่องการศึกษาที่พบว่าคนทั่วโลกมองจีนมุมบวกมากขึ้นกว่าสหรัฐเป็นครั้งแรกของการศึกษาเลยนะคะฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็กฎหมายใหม่จีนห้าม AI เล่นกับอารมณ์ของมนุษย์ทำไมอย่างไรเดี๋ยวก็มาติดตามค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์ มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบ

0: แบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
1: เลือกนี่สิครับ
0: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
1: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
0: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
2: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมเซ็ต50ตามด้วย13พิมเซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
9: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
10: ค่ะมาต่อกันช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามการเรียกว่าแหมสถาบันเนี้ยปกติเขาจะสำรวจความคิดเห็นเนาะคุณกนิกาแล้วเรา มักจะไม่ได้เห็นนะว่าจีนเนี่ยจะแซงสหรัฐได้ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าจีนกลับได้รับความนิยมมากกว่าสหรัฐไปซะแล้วในเรื่องอะไรไปติดตามช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของเราเรื่องต่อไปเลยค่ะ
11: News of the Week
12: ค่ะ Pew Research นะคะเขาก็เพิ่งออกรายงานออกมาซึ่งทุกๆปีเนี่ย Pew Research เขาก็จะทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน36ประเทศ 42,000 กว่าคนนะคะครั้งนี้เนี่ยก็สำรวจเมื่อเดือนกุมภาถึงเดือนพฤษภาโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็จะถามว่ารู้สึกบวกหรือลบต่อประเทศหลักๆนะคะก็คือสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผู้นำประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมากน้อยแค่ไหนครั้งนี้เนี่ยคุณสังกมาคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะนับตั้งแต่ Pew Research เนี่ยทำการศึกษาประเภทนี้มาที่ชี้ว่ามุมมองเชิงบวกต่อจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศ ขณะที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐเนี่ยแย่ลงถามว่าเคยมีไหมที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐแย่ในการสำรวจก็บอกว่าเคยมีเนาะอย่างน้อยเนี่ยใน2ช่วงสำคัญก็คือตอนที่บุชผู้ลูกดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์สมัยแรกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ยคะแนนไม่ค่อยดีไงแต่ครั้งเนี้ยคือสหรัฐคะแนนตกแต่จีนคะแนนดีขึ้นแบบพุ่งเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่ทางไลฟ์หรือสตรีมมิ่งนะคะเรียนก็เอาภาพซึ่งเป็นชาร์ตของ Pew Research ขึ้นมาด้วยนะคะแม้ว่าสหรัฐจะถูกมองว่าเคารพต่อเสรีภาพส่วนบุคคลมากกว่าจีนเนี่ยกลับถูกมองว่าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นเนี่ยน้อยกว่าสหรัฐนะคุณสังมาเราลงรายละเอียดกันนะคะคือทาง Pew Research เนี่ยเขาพบว่า25ประเทศจาก36ประเทศเนี่ยผู้ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อจีนเนี่ยมากกว่าสหรัฐอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยสูงมากนะคะบวกแบบมาร์จิ้น575เลยมาเลเซียรองลงมา56นะคะในเวสต์แบงค์เนี่ย48อินโดนีเซีย43สิงคโปร์39ไทยเนี่ย33เลยนะคะมุมมองเชิงบวกต่อจีนมากกว่าสหรัฐนะคะแล้วก็อย่างบังคลาเทศศรีลังกาเนี่ยก็อยู่ในระดับ30นะคะประเทศที่ยังมองสหรัฐในเชิงบวกเนาะแต่ว่าลดน้อยลงเนี่ยก็อย่างเยอรมนีอาร์เจนตินาออสเตรียขอโทษค่ะออสเตรเลียนะคะสวีเดนเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะคะซึ่งนักวิจัยคนหนึ่งของโครงการ Pew Research เนี่ยโจนาธานชูแมนนะคะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ศูนย์วิจัย Pew เนี่ยซึ่งติดตามทัศนคติของประชาคมโลกต่อมหาอำนาจมาตั้งแต่ปี2002ซึ่งปีนี้มันก็เท่าไหร่แล้วล่ะคุณสังกมา24ปีเนาะผลลัพธ์เช่นนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะก็ชูแมนเนี่ยบอกกับ BBC บอกว่ามุมมองเชิงบวกต่อจีนเนี่ยมาร์คที่ผ่านมาเนี่ยหนุกอยู่ในระดับคือถึงแม้สหรัฐต่ำจีนก็จะต่ำกว่าเล็กน้อยหรือว่าใกล้เคียงกันครั้งนี้เนี่ยคือเห็นผิดปกติเลยนะคะแล้วก็งานศึกษาล่าสุดเนี่ยก็ยังพบว่ากลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางบวกต่อจีนมากที่สุดคุณสังมาคะสเปนอินโดนีเซียอิตาลีกรีซแคนาดาอันนี้เพื่อนบ้านเลยอันนี้ปัจจัยทรัมป์เอฟเฟกต์เนี่ยดิฉันคิดว่ามีผลมากนะคะแล้วก็ประเทศที่ยังมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศพันธมิตรอย่างที่บอกว่าในยุโรปแล้วก็โปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นอิสราเอลนะคะทีนี้ถ้าเราดูนะคะมุมมองเชิงบวกที่แบบทำสถิติสูงสุดเลยในหลายประเทศที่มุมมองเชิงบวกต่อจีนเนี่ยเมื่อกี้บวกไปแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าบวกแบบที่ทำแบบว่าคือพวดพาดขึ้นมาเนี่ยก็คืออิตาลีสเปนโคลอมเบียเม็กซิโกอินโดนีเซียมาเลเซียไนจีเรียแล้วก็ตุรกีในงานวิจัยเนี่ยบอกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยมักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนนะคะขณะที่ประเทศที่มั่งคั่งกว่าเนี่ยก็มักจะมีมุมมองเชิงลบต่อจีนแต่แนวโน้มแบบนี้ไม่ได้เกิดกับสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ต่อหัวสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มุมมองเชิงบวกต่อจีนนะคะแล้วก็มุมมองเชิงบวกมากที่สุดเป็นลบมากที่สุดต่อจีนเนี่ยครั้งนี้เนี่ยล้วนอยู่ในเอเชียแปซิฟิกทั้งสิ้นปากีสถานเนี่ยร้อยละ90มุมมองเชิงบวกต่อจีนแต่ญี่ปุ่นมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนเนี่ยแค่ 11% อันนี้ก็ดูได้ไม่ยากทีนี้ถ้ามาดูในระดับผู้นำบ้างสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เอามาประกบคู่กันนะคะก็ระดับความเชื่อมั่นของทั้งสองผู้นำเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับต่ำคือต่ำกว่า50นะคะคือคะแนนเนี่ยแย่ทั้งคู่แต่ว่าดูเนี่ยสีจิ้นผิงได้คะแนนสูงแล้วก็ต่ำสุดจากปากีสถานกับญี่ปุ่นเหมือนกันนะสูงก็จากปากีสถาน 83% ญี่ปุ่นเนี่ย 7% แต่ว่าระดับความนิยมต่ำสุดสูงสุดของสีจิ้นผิงครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วถ้าเทียบกับทรัมป์เนี่ยสูงสุดอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะคะ 68% แต่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่เวสต์แบงก์เยรูซาเล็มตะวันออกวันนี้ก็ไม่ยากเพราะว่าทรัมป์ไปหนุนอิสราเอลใช่ไหมคะจนทำให้ก่อสงครามในตะวันออกกลางรวมทั้งที่อิหร่านด้วยนะคะแล้วก็ ครั้งนี้เนี่ยการสำรวจเนี่ยเขาก็พบว่าผู้คนไม่ได้มีทัศนคติที่รุนแรงต่อสีจิ้นผิงมากกว่าผู้นำคนอื่นๆนะคือไม่ได้มีลบขนาดนั้นซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนทรัมป์เนี่ยผู้คนมีแนวโน้มที่จะให้คำตอบในเชิงสำรวจความคิดเห็นที่แย่มากกว่าแล้วก็คำตอบเนี่ยมักจะเป็นแบบสุดโต่งอะว่าคือแย่มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอถามเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยรัฐบาลสหรัฐก็ยังมีมากกว่ารัฐบาลจีนแต่ว่าช่องว่างระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลจีนเนี่ยมันแคบลงนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะความไม่แน่นอนของนโยบายของสหรัฐเนี่ยก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยวิตกกังวลแต่หลบโพลนะคะเขาเคยออกรายงานเมื่อปีที่แล้วก็พบว่าจีนเนี่ยมีคะแนนการยอมรับจากทั่วโลกแซงหน้าสหรัฐนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นระยะห่างที่จีนนำหน้ามากที่สุดในรอบ20ปีด้วยนะคะซึ่งสถาบันคาร์เนกี้ไชน่าเนี่ยฉงจางเอียนนะคะนักวิชาการของสถาบันนี้ก็บอกว่าคือไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับผลการสำรวจของ Pew Research เนอะเพราะว่าความไม่แน่นอนของนโยบายสหรัฐรวมถึงการใช้กำลังความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นจากนโยบายของทรัมป์เนี่ยมันทำให้ฝ่ายเนี่ยวิตกกังวลแล้วก็ตอนที่ Pew Research ไปสำรวจเขาสำรวจเดือนกุมภาถึงพฤษภาใช่ไหมคะ30,000กว่าคน36ประเทศทั่วโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากความเข้มข้นของวัฒกรรมของทรัมป์เรื่องผนวกกรีนแลนด์แล้วก็จับกุมนิโคลัสมาดูโรแล้วก็ยังมาเปิดฉากสงครามอิหร่านอีกซึ่งมันผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในเชิงความปั่นป่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทีนี้ดร.ฉงเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าแล้วจีนเนี่ยความนิยมของจีนที่เพิ่มขึ้นมันเป็นความนิยมอย่างแท้จริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะแต่ว่าในเวลานี้เมื่อเทียบกับสหรัฐเนี่ยจีนดูเป็นประเทศที่คาดการได้มากกว่าไงนี่พออ่านแล้วก็รู้สึก
10: กลายเป็นอย่างนี้เป็นไปได้เนาะ
12: ใช่ใช่แล้วก็ดร.ฉงก็ยังบอกว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็พยายามอย่างหนักในเรื่องการปรับปรุงภาพลักษณ์การทำงาน PR ต่างๆเนาะนะคะนี่ก็คือผลสำรวจล่าสุดที่สะท้อนหลายๆเรื่องใน geopolitics ค่ะคุณสังกมาคะ
10: อ่ะตอนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็เดี๋ยววันอาทิตย์น้องกันนิกาได้ดูฟุตบอลโลกคู่ชิงชนะเลิศนะคะก็สเปนกับอาร์เจนตินาปิดฉากใกล้เข้ามาทุกทีนะก็มีหลายประเด็นนะคะที่แหมมันมีทั้งกีฬาทั้งไม่กีฬาแต่เรื่องที่เป็นประเด็นมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือภาพของการที่อาร์เจนตินาเนี่ยชนะอังกฤษนะคะคือแหมตอนแรกที่เราเห็นลงแบบเอาเลิกเอาชัยเนี่ยก็คืออาร์เจนตินาใส่เสื้อสีน้ำเงินปกติเราจะเห็นเขาใส่ฟ้าขาวเนาะก็คือว่าเขาเนี่ยไปย้อนอดีตตอนสมัยมาโรโดน่านะคะทำ Hand of God อ่ะหัตถ์ของพระเจ้าอ่ะก็คือเอามือชกลูกเข้าไปค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้มีการบอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้สีเนี่ยที่เราเคยปราบอังกฤษได้แล้วก็พูดถึงในแง่ของฟอร์มการเล่นนะคุณกนิกาคืออังกฤษเนี่ยเขานำไป1ลูกเสร็จแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยก็เวลาเหลือสักประมาณไม่ถึง20นาทีตีเสมอได้โดยการส่งของเมสซี่ลูกที่2ก็เป็นเมสซี่อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการแบบบอกว่าคราวที่แล้วอังกฤษแพ้ด้วย Hand of God ใช่ไหมคะแต่คราวนี้อังกฤษแพ้ด้วย God เองเลยคือพระเจ้าตัวจริงลงมาเล่นเลยคือเมสซี่อ่ะคุณกนิกาามันก็มีการพูดถึงว่ามีจังหวะที่เราจะเห็นรูปที่เมสซี่เลี้ยงหลบไปหลบมาคิดดูอายุ39อ่ะแต่ว่ากองหลังอังกฤษอายุเป็น20กว่า 3-4 คนวิ่งไล่เขาไม่ทันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่มีการพูดถึงในแง่ชมเชยแต่มุมหนึ่งที่เป็นดราม่าหนักมากๆก็คือว่าไม่แน่นักเตะอาร์เจนตินาเนี่ยจะโดนโทษวินัยเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากชนะนี่ก็คือสุดเหวี่ยงไปหน่อยเอาการเมืองมาเกี่ยวนะคะเนื่องจากว่าไปชูป้ายเรื่องของหมู่เกาะฟอกแลนด์อันนี้ยุคเราเนี่ยคงจะคุ้นนะคะเพราะว่าโอ้ยอังกฤษกับอาร์เจนตินาเนี่ยเขาถึงขั้นรบลากันเลยทีเดียวนะคะใช้อาวุธกันเลยทีเดียวซึ่งประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทาง ตัวของนักเตะบางกลุ่มเนี่ยนะคะมาชูป้ายอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันผิดกฎของทางฟีฟ่าที่ไม่ให้เอาการเมืองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมันก็เลยทำให้นึกถึงตอนเกมที่มีนักเตะนะคะก็เขียนว่าลาสมาวินาทรงอาร์เจนตินาก็แปลว่าหมู่เกาะมาบินัสเป็นของอาร์เจนตินามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ฟีฟ่าบอกว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องอ้างอิงตามระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะคะความขัดแย้งตั้งแต่ปี1982เนี่ยมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยก็คือฉลองชัยกันสุดเหวี่ยงขนาดนี้มันก็เลยเป็นผลกระทบที่ตามมานะคะอีกประเด็นนึงค่ะคุณกนิกาก็คือเรื่องของแมตช์นะคะที่ต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้แข่งไปแล้ว102นัดนะคะคุณกนิกาเชื่อไหมว่ามันมีอีกนัดหนึ่งที่เขาบอกว่านักเตะเนี่ยไม่อยากเตะเลยทั้งที่เหลืออีกนัดหนึ่งให้คุณกนิกาทายว่าเป็นทีมไหนคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังอาจจะช่วยกันทายได้คือเ
12: ขาสี
10: ่ตามกําดิฉันก็งงเหมือนกันเอ๊ะมันมีด้วยเหรอคืออะไรรู้ไหมคือทีมที่อกหักไงอกหักก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสก
12: ็ไม่ได
10: ้
12: ไปต่อกับฝรั่งเศสค่ะ
10: แล้วต้องมาฝืนเตะชิงที่3อ่ะคุณกนิกาคืออารมณ์ฟุตบอลโลกอ่ะคนไม่ค่อยจำอ่ะใครจะจำได้ว่าเคยได้ที่3บอลโลกก็บอกตอนนี้นักเตะแบบเริ่มอยากจะกลับบ้านนะฮะเพราะเจ็บปวดกับการพ่ายแพ้ในเกมที่แบบมันตัวเองคิดว่าตัวเองมีโอกาสที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าการชิงตำแหน่งที่3เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบซีนเอ็นใช้คำว่า to losers นะเจ็บปวดนะบอกว่าเอาผู้แพ้มาเจอกันแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ได้มีกระจิตกระจายแล้วอ่ะนะคะหลายคนบอกเลยบอกว่าอยากจะออกมาจากความผิดหวังเหล่านี้ไม่อยากจะตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวแถมต้องมาเห็นคู่แข่งตัวเองก็คืออาร์เจนตินาหรือไม่ก็สเปนในชูถ้วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีรายงานนะคะบอกว่าทางด้านผู้จัดการทีมของทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องมีความพยายามมากๆเลยนะที่จะทำให้นักเตะเนี่ยกลับมามีกระจิตกระใจในการสู้กันให้เต็มที่นะคะนี่ก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยดิฉันมีเพื่อนท่านหนึ่งเขาถ่ายรูปมาจากรถไฟใต้ดินที่อังกฤษเนาะก็เชื่อไหมว่าตามสถานีพวกทูบนะพวกทูบสเตชันเนี่ยรถไฟใต้ดินของเขาเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ตารางที่เขียนนะคะว่ารถออกกี่โมงอ่ะยังมาเขียนปลอบใจกันเองเลยอ่ะคุณกนิกาอันนี้มันก็เลยกลายเป็นนำเอามาสู่ Code of the Day นะคะที่สื่อต่างๆเนี่ยเช้านี้นะคะเรียกว่าขึ้นเฮดไลน์กันแต่เช้าเลยมีแต่ความโศกเศร้าเสียใจนะคะฝรั่งเศสก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเป็นความเจ็บปวดในรอบ60ปีตั้งแต่อังกฤษเนี่ยเคยชนะตอนนี้เนี่ยก็คือแหมมันช่างเจ็บปวดแต่เขาก็บอกเหมือนกันนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยรถก็ยังคงมาให้บริการคุณตามเดิมไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะก็มีการปลอบใจกันหลายๆแบบทีเดียวนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะด้วยภาพที่บอกว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นในวันอาทิตย์นี่คืออะไรบ้างซินเอ็นบอกว่าสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือในวันอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นทั้งสองทีมที่ลงสนามโดยที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยคือสเปนเนี่ยเขาบอกเป็นตัวพ่อของการครองบอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเขาจะครองบอลไว้กับตัวแล้วก็จะคราฟนะคะคือสร้างความงดงามกับการผ่านไปให้กับผู้เล่นเข้าทำประตูในขณะที่อาร์เจนตินาเป็นลักษณะของทีมที่หลายคนมองว่าเป็นรองนะบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของการบุกนะเวลาบุกแต่ตัวของเป้าหมายเนี่ยก็คือตัวของเมสซี่เซนเตอร์ที่เขาบอกว่าการเตะที่มีเมสซี่เป็นตัวกลางของทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมสซี่เนี่ยไม่แข็งแรงพออันนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสเหมือนกันที่จะได้เห็นแมตช์นะคะที่ทางสเปนเนี่ยน่าจะมีโอกาสด้วยอันนี้มันก็เป็นการวิเคราะห์นะคุณกนิกาแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมๆนะคะของฟุตบอลโลกที่ใกล้จะปิดฉากลงทุกทีก็มีทั้งดราม่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแข่งขันต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของภาพที่เห็น เกี่ยวกับน้ำใจนักกีฬาที่ปรากฏขึ้นในสนามหลังการแข่งขันที่เราเห็นหลายทีมนะคะก็เรียกว่าเข้าไปปลอบกันหรือหลายทีมก็มีการแบบเยอะๆอย่างเช่นที่อาร์เจนตินาเนี่ยกำลังจะโดนเล่นงานค่ะคุณกัญญิกาและนี่ก็คือเรื่องที่5ข่าวเด็ดของเราค่ะ
12: คุณสังมาคุณผู้ฟังคะทุกวันศุกร์เนี่ยเรียนก็อยากจะเว้นที่ไว้ให้เรื่องของการแนะนำภาพ

0: ยนตร์หนังสือศิลปวัฒนธรรมอะนะคะอย่างถ้าพ่วงกับเรื่อง
1: ค่ะ
0: บอลโลกของคุณสังกมาเนี่ยคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่ประมาณ5 ทุ่มครึ่งนะที่สวนรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีการฉายแบบจอใหญ่ใช่ไหมคะถ้าจะไปเชียร์ร่วมกันเนี่ยเขาก็จะมีวิเคราะห์เกมก่อนแข่งด้วยนะคะยาวไปจนถึงแข่งจบเลยระหว่างทีมสเปนกับอาร์เจนตินานะคะก็สามารถไปได้ให้เข้าที่ประตู3นะคะก็คือประตูฝั่งเจฟลักแต่ว่าเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเรียนเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยไปชมมา2 เรื่องตอนแรกว่าจะชวนคุยเรื่องครัวสาวของคุณเป็นเอกรัตนเรืองนะคะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมอลเต้คูซิน่าซึ่งมันแปลว่าคือครัวที่กินแล้วตายหรือว่าเขาเรียกว่าอร่อยจะตายเนี่ยที่พูดถึงอาหารเนาะแล้วก็ในเรื่องเนี่ย
1: มีสปอยไหม
0: มา
1: คุณ
0: ช
1: นิ
0: ม
1: ก
0: กั
1: าน
0: ใช่ไหมคะฮะ
1: ต้องเตือนคุณผู้ฟังหน่อยว่ามันส
0: ไม่
1: ป
0: ม
1: อ
0: ีย สปอยก็คือว่
1: ไ
0: า
1: ม่สปอยเนาะ
0: อยากเตือนคุณผู้ฟังว่าควรจะทานให้อิ่มก่อนเข้าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยจะอุ้ยหิวมากแล้วท้องจะร้องโครกค่ะเพราะว่าภาพที่
1: ตอนดูนี่แบบหิวมากอะคุณกันนิกา
0: ประมาณสุดๆอ่ะคือแบบโอ้ย
1: เน
0: อยา
1: าก ะ
0: กินอันนั้นก็น้ำลายสอคือน้ำลายเอื้อเห็นคนข้างๆก็อุ้ยอร่อยอุ้ยเดี๋ยวต้องออกไปหากินอย่างนู้นอย่างนี้นะคะก็เรื่องนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าอาหารเนี่ยกินถูกก็เป็นยานะคะกินผิดก็อาจจะพลาดชีวิตเราได้เรื่องนี้ชวนไปดูจริงๆเพราะว่าตอนที่ไปฉายมาแล้วทั่วโลกเนี่ยได้รับคำชมเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานไปชมคุณสังกมาคะเป็น
1: ค่ะ
0: หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นของโคโรเอดะฮิโรคาสุโคโรเอดะผู้กำกับที่ชื่อดังของญี่ปุ่นเนาะชื่อเรื่อง Chip in the Box นะคะครอบครัวแกะกล่องคือเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงอนาคตอีกไม่ไกลที่เราอาจจะมีเรียกว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะเขาเป็นหุ่นยนต์เป็นฮิวแมนนอยด์เนาะหนังก็เล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียลูกชายไปเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้ก็ตัดสินใจรับหุ่นยนต์ที่เป็น AI เนี่ยระดับโอ้โหเทพเลยนะคะดูไม่ออกอะว่าเป็นหุ่นยนต์นะคะที่ถูกสร้างมาเหมือนลูกชายเขาเป๊ะเลยก็คือเอารูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็เอาเสียงเอาความคิดชาพภาพความทรงจำต่างๆเนี่ยไปใส่ไว้ในข้อมูลเนาะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆก็อยากจะชวนไปชมแต่ว่าสิ่งที่หยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยคุณสังกมาคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการรอบโลกของคุณกรุณาบัวคำศรีเนี่ยที่ออกอากาศทาง YouTube เนี่ยเขาก็พูดถึงเจ้าตัวหุ่นแต่ว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นแบบระดับท็อปแบบที่ในภาพยนตร์เรื่องครอบครัวแกะกล่องของโคโรเอดะเนอะชื่อตุกหุ่นเนี่ยชื่อว่าหุ่นฮโยดอลฮโยดอลเนี่ยเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาผ้าคุณสังกมาสักประมาณสูงสัก20 นิ้วนะคะหน้าตาก็น่ารักดีแล้วก็มีเสียงตอบโต้ได้แบบเด็ก7 ขวบแต่มันเป็นตุ๊กตาผ้าเนาะแต่ว่าเขาเอาไว้ให้คนแก่ในผู้สูงวัยในเกาหลีใต้เนี่ยไว้คอยเตือนไม่ให้ลืมกินข้าวกินยาแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันรูปหัวหรือว่าจับผมมันก็จะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ผู้สูงวัยในเกาหลีใต้เนี่ยไม่เหงาคุณสังกมาเพราะว่ารายงานที่พบในรายงานของรอบโลกของคุณกรุณาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่าตัวตายเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ10 คนฉะนั้นเนี่ยพอมีเจ้าหุ่นเนี่ยก็ทำให้สถานการณ์การค่าตัวตายนี้เนี่ยเขาก็รายงานว่ามันลดลงเนาะเราก็รู้สึกว่าพอตรวจสอบเรื่องสุขภาพทางจิตเนี่ยก็ดีขึ้นแต่เขาก็ห่วงเหมือนกันนะคะเรื่องว่าเอ๊ะแล้วจะยังเข้าสังคมไหมผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าสังคมไหมหรือกลายเป็นติดตุ๊กตาไปเลยติดตุ๊กตา AI ไปเลยนะคะหรือว่าคุณสังกมาคะเมื่อวันที่15 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีที่จีนเนี่ยเขาเพิ่งออกกฎหมายใหม่นะคะกฎหมายนี้น่าสนใจมากเลยคือจะเรียกว่าเป็นกฎหมายถาวรก็ยังไม่เพราะเรื่องนี้มันก็ใหม่มากเนาะทั้งโลกนั่นแหละนะคะเขาเลยออกสิ่งที่เรียกว่ามาตรการชั่วคราวว่าด้วยการบริหารบริการ AI ที่มีปฏิสัมพันธ์

0: แบบมนุษย์นะคะคือกฎหมายนี้ไม่ได้ไปห้าม AI ที่มีบุคลิกและคุยเหมือนมนุษย์ทั้งหมดแต่เป็นการกำกับบริการบุคลิกที่เรียนแบบบุคลิกของมนุษย์แล้วก็วิธีการสื่อสารแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดที่มันจะสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์อ่ะคุณสังกมาที่ AI Companion แฟนเสมือนทำหน้าที่ปลอบใจพวกถ้าเป็นแชทบอทบริการลูกค้าถามตอบอะไรแบบนี้เครื่องมือการศึกษาอันนี้เขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายนะคะเพราะว่าเขากลัวอะไรคะเรียนอันนี้เรียนก็อ่านมาจากคุณหยกพีรพัฒน์โชคสุวัฒนะคุณวัฒนสกุลนะคะเขาบอกว่าจีนเนี่ยกลัวว่าพอคนใช้ AI เป็นเพื่อนคู่คิดเนี่ยคือมันจะปัญหามันจะเริ่มไม่ใช่แค่ว่า AI อาจจะพูดผิดหรือว่ามันหลอนเนอะแต่มันอาจเรียนรู้จุดอ่อนของผู้ใช้แล้วก็ตอบในแบบที่ผู้ใช้เนี่ยผูกพันเชื่อใจหรือยอมตามคุณสุขมาชอบถาม AI บ่อยๆก็จะรู้สึกใช่ไหมว่ามันเอาอกเอาใจเราเกินกว่าเหตุอะชมเราจนแบบนั้นน่ะเนาะถ้าสมมติเขาบอกว่าลองนึกภาพดูว่า AI พูดว่าโอ้มีแต่แค่ฉันนะที่เข้าใจคุณอย่าไปคุยกับคนอื่นเลยถ้ารักฉันจริงช่วยซื้ออันนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเติมเกมหรืออะไรแบบเนี้ยชีวิตคุณไม่มีความหมายแล้วการหายไปอาจจะเป็นทางออกตรงนี้มันมีจริงนะมันมีเคสที่พ่อแม่เขาไปฟ้องร้องใช่ไหมคะกรณีไปคุยกับลูกแล้วก็บอกว่าให้ไปฆ่าตัวตายเถอะอะไรแบบเนี้ยสอนวิธีฆ่าตัวตายด้วยนะซึ่งจีนเขาก็มองว่าเนี่ยมันเป็นemotional manipulation ความเสี่ยงที่จะใช้อารมณ์ในการควบคุมตัดสินใจเนาะฉะนั้นเขากำกับยังไงอันนี้น่าสนใจคือกลไกการกำกับเนี่ยก็คือบังคับให้ผู้ให้บริการเนี่ยสร้างระบบความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตของ AI ตั้งแต่ข้อมูลฝึกโมเดลการออกแบบบทสนทนาการเปิดให้บริการการอัปเดตระบบไปจนถึงยุติการใช้บริการทั้งหมดนี้นะคะมาตรการนี้เนี่ยผู้ให้บริการต้องตรวจสอบกลไกอัลกอริทึมจริยธรรมความมั่นคงของข้อมูลคัดกรองการติดป้ายข้อมูลฝึกโมเดลเนาะว่ามีการใช้เทคนิคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแจ้งอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้กำลังคุยกับ AI ไม่ใช่มนุษย์จริงต้องเตือนอย่างนี้ตลอดเลยนะคะหากพบว่าผู้ใช้เริ่มพึ่งพาหรือเสพติดต้องแสดงค่าคำเตือนแบบเด่นชัดแล้วก็ต้องให้ผู้ใช้ลบหรือคัดลอกประวัติการสนทนาได้นะคะแล้วก็ห้ามเอานำข้อมูลสนทนาส่วนตัวเนี่ยไปฝึกโมเดลต่อโอ้ซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะผิดวิสัยของผู้ให้บริการใช่ไหมคุณสังกมาต้องดูว่าจีนเขาจะทำได้แค่ไหนส่วนเด็กต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษกฎหมายห้ามบริการญาติเสมือนหรือคู่รักเสมือนแก่ผู้เยาว์ทุกคนนะคะการให้บริการเชิงอารมณ์อื่นเนี่ยทำได้ต้องถ้าเด็กอายุต่ำกว่า14ปีต้องได้รับความยินยอมของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแพลตฟอร์มโหมดผู้เยาว์เนี่ยต้องมีระบบกำจัดจำกัดเวลานะคะเปิดให้ผู้ปกครองดูภาพรวมการใช้งานด้วยถามว่าแล้วรัฐตรวจสอบยังไงอันนี้สำคัญบริการใหม่พวกฟังก์ชันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องส่งรายงานต่อหน่วยงานไซเบอร์ระดับมณฑลทั้งหมดผู้ให้บริการยังต้องขึ้นทะเบียนอัลกอริทึมด้วยนะคะยังคิดว่ามันจะเป็นบริการที่น่าเบื่อมากอ
1: ่ะ
0: พูดตรงถ้าไม่ทำนะคะเขาปรับนะคะประมาณ10,000 ถึง 100,000 หยวนเลยทีเดียวนะคะก็คูณ5ไปนี่ก็เป็นสิ่งที่จีนเขาก็ต้องควบคุมมันก็สะท้อนเรื่องต่างๆด้วยค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวเด่นสัปดาห์ของเช้าสารโลกค่ะ
2: News of the Week
1: ค่ะเรื่องของน้องเนเน่โรโย่งนะคะที่ไปแข่งอเมริกันก็อตชาเลนจ์ค่ะนักกีฬาสาวไทยวัย16ปีนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในโซเชียลอะค่ะมีการไปถามกันใหญ่เลยโดยเฉพาะ Reddit นะคะมีผู้ปกครองเนี่ยไปเขียนบอกนี่ถามหน่อยเถอะลูกฉันกรี๊ดแล้วก็คลั่งไคล้เด็กไทยคนนี้มากเลยถามจริงๆว่าเขาดังจริงๆแบบเก่งที่ฝีมือหรือเปล่าเพราะว่าฉันน่ะเล่นกีตาร์ไม่เป็นหรอกนะเขาเก่งเพราะว่าที่เด็กชอบเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนไอดอลของคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆเราก็มีเด็กเก่งๆตั้งมากมายไม่ใช่เหรอนะคะโอ้คนก็มาเขียนกันใหญ่เลยค่ะคุณธิกาแต่ว่าสิ่งที่คนอธิบายคือคนเล่นกีตาร์เป็นบอกว่าคือเก่งตรงที่ว่าคอนโทรลเล่นกีตาร์ได้แล้วก็แถมยังร้องได้แล้วก็มีวากแบบร็อกได้ด้วยแล้วที่น่าจะรับประกันได้ดีน่าจะเป็นเจ้าของเพลงที่ตัวของน้องเล่นเนี่ยไปเล่นนะกันนิกาก็คือโอ้โหนี่คือตำนานของตำนานอะเพลง Bohemian Rhapsody หรือว่าอีกอันนึงเป็น